0: สียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกมั้ยคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับแล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกระดับเขาว่าไอ้โรคจิตนี่อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์นะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวช
0: อ่
1: ะก็เรียกแบบแต่ทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเนี่ยเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ดีนแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมออันนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนก
0: ัน ไม่ใช่เหมือนกัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดนะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี
0: ้คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอสัมภาวะทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุ
1: ดเพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการแววไม่มีอาการประสาทร้อน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือผมก็จะถามเขานะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮ
0: ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาวๆ
0: คุยยาวๆ
1: นะคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับครับจะมีอยู่2แบบแบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กําลังผัดกับข้าวอยู
0: ่
1: ก็มีเสียงนึงบอกว่าดูสิทําเป็นขยันทํากับข้าว
0: อ
1: ีกเสียงนึงบอกเอ้าเขาก็ทำกับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: คนไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ได้ยินเสียงคนสองคนเนี่ยคุยกันเรื่องตัวเขาเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทำงานรวนไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มี
0: ค่ะ
1: บางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัวเขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะ
0: ค่ะ
1: แต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเขาได้ยินจริงๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาไม่รู้ว่านี่คือเสียงแวว
0: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี
1: ้ฮะอันเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเขาก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทำอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัว
0: นะ
1: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
0: เพียงแต่ว่าสำหรับเขาคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอน
1: แล
0: ้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยเปล่าคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
0: ค
1: ่ะหรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะฮะ

0: างทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วก็มีเสียงมาสับสนเออใช่แล้วใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
1: ค่ะ
0: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลและถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มี
1: ค่ะ
0: หรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหวอ
1: ยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
0: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
1: มาจากการปลูกฝังเหรอคะ
0: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาเองหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์
1: จบ
0: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
1: โอ้ก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเลย
0: การแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
1: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงเนี้ยสมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
0: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตัดสรู
1: ้
0: เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคนึงเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
1: ค่ะค่ะ
0: บางทีก็อื้อๆเดี๋ยวไป
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วก็คือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
1: ค่ะนี่ทำไมเขา
0: แล้วก็ถามเออทำไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
1: อ๋อค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
0: เออมี
1: ด้วยใช่ไหมคะ
0: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติเคยบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรให้เยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect อ่ะ
1: ค่ะ
0: คือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงอย่างที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็จะดีเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาควรจะเล่าให้เราฟัง
1: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
1: ค่ะแบบอ๋อถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
0: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
1: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
0: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24 25นะว่าจะเกิด
1: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเก
0: ิดอาการช่วงนั้นส่วนใหญ
1: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกๆ
0: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกแล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทํางานกําลังทํางานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเค้าก็จะมีอาการช่วงที่เค้าอาการกําเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทร้อนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
1: ค่ะ
0: หรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
1: ค่ะเรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
0: เริ่มแยกแยะได้
1: ค่ะ
0: แล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
1: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
0: บรรเทาลง
1: แล้วก็
0: หายไปหลายปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม่
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
0: เหมือนกับ
1: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เหมือนกับเบาหวานอ่ะหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิตซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับกำเริบโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะรู้ไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนวางยาในอาหาร
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับคิดว่าคู่ครองนอกใจ
1: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อาบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
0: โรคจิตหลงผิดเนี่ยอาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
1: ่
0: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภท2มีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
1: จะดูปกติ
0: ดูปกติสามารถทำงานได้บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาเนี่ยเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ค่อยได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
1: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เค้าไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับใช่เราเรียกว่าพารานอยด์
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอะไรเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะ
0: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทํางานนะฮะ
1: ที่ทํางานอีกแล้วนะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อจากข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
0: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้เขาจะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เขาทำงานได
1: ้ค่ะ
0: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านและคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิตเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกตินะฮะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มานี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยป่ะคะ
0: ครับอันนี้ประเภทที่สองนะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
1: ะ
0: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นคนไข้ก็จะบอกว่าวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างก็ไม่ซื้อมา
1: ก็เกี่ยวด้วย
0: เขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
1: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ค่ะแต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อแม้กระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ทางวิทยุไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: เขาจะจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเนี้ยนะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตามไปตลอดไปไหนไปไหน คนเดียวไม่ได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจ
1: ค่ะ
0: คือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: ค่ะอาการยังไม่ปรากฏ
0: ยังไม่เป็นแล้วมาเป็นตอนหลังก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ย

0: ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่เอ็มไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทํางานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: ค
0: ่ะหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขามั้ย
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทําให้คนๆนั้นกลายเป็นโรคจิต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกันเลี้ยงดูใดทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: ผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทําให้ลูกเป็นเบาหวานมั้ยก็ไม่เกี่ยวกัน
1: อัน
0: นี้ก็เหมือนกันน
1: ะ
0: ก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นน
1: ะ
0: เพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันนึงก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตน่ะมากําเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้น
1: ค่ะ
0: เช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกําเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮ
1: ะ
0: แล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทานก็คือไม่ใช่มั้ยบางคนโอ๊ยชิวๆเอ็นทานไม่ติด 4-5 ครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเค้าให้เค้าเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เข้าใจว่าเค้าไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสําคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบําบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบําบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วย
0: อันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: พูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันปะคะ
0: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทําให้เค้ามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
1: ค่ะ
0: ก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมด
1: ค่ะ
0: เขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะถ้า
1: ใช้มี
0: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
1: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
1: ฤทธิ์ยาหมดกระจ
0: ก
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องกินอยู่ระยะนึง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํางานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างงี้เค้าต้องมีความกังวลมั้ยคะว่าเค้าอาจจะเป็นโรคจิตได้อ่ะค่ะ
0: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทําไมเค้าไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างเงี้ยเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนําเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละ
1: ค่ะ
0: โอ๊ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างงี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันมั้ยเวลาพูดจะเป็นอย่างงี้แล้วก็เรากังวลกันทั้งอาทิตย
1: ์
0: ใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
0: ้
1: น
0: แต่ถามว่าทําไมเราหมกมุ่นทําไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทําไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่ามันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเค้าก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างเนี้ยแต่เค้าความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เลย

0: ไปมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะอ
0: ย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค่
0: ะ
1: กังวลไป
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าหนึ่งเหมือนเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนำที่แบบเอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์
0: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนปวนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
2: หมอขอบ่น
3: หมอขอบ่น
2: จะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้ใส่ลืมปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
1: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
4: หมอขอบ่น
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะรู้จับก็ยาได้ได้ยาแล้วก็ไม่รู้จับ
1: ยา
3: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: ก็ยาได้ได้ก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
4: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
3: จะหนีไปไหนทำไงดี
5: นี่
4: บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
3: ้อยากนะไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
5: ทำไมล่ะข้าคือแพ้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
3: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
6: เข็มทองทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
3: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
6: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
7: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
4: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
7: รีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
3: ไปเร็ว
4: โอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
7: ใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
3: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
6: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
3: ฮะ
1: ท่านอาจารย์จะมาค่ะท่านอาจารย
5: ์จอยอ๋อย
7: เหมยเจ้าปัน
8: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
7: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
6: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
8: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยาก ความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
7: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
8: ถูกต้องแล้วศิลา
3: ก็ข้าชอบเขาแบบนี้นี่นา
6: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
8: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
9: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
7: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
6: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
8: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆ

0: กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
1: เจ้าค่ะท่านอาจารย
0: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
3: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
0: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
4: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
5: คำถาม
6: คำไทย
3: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
5: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องและ
3: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
5: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
3: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
5: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวะตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวะตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
3: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
5: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: ลาหมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับโทรโข่งพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
1: หมอขอบ่นหมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคเนี้ยอาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจนกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาโดยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆโดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมอง

0: าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้นบางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้กระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อมก็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
1: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางองแงกับหมอนะ
2: หมอพอบน
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: สามัญประจำบ้านตอนรองเท้ากัดต้องกัดตอบ
5: โอ้ยเร็วๆดิเขาบอกว่าพี่ลีมันห้องจอดมาตรงประตู3นะมั้ย
6: พักแป๊บนึงได้ไหมอ่ะปวดเท้าไปหมดแล้วอ่ะ
5: เป็นอะไรอ่ะ
6: ซื้อรองเท้ามาใหม่แล้วรองเท้ามันกัดอ่ะ
5: มาฉันมีวิธีแก้ถอดมา
6: เออนี่ใหม่จริงป่ะเนี่ย
5: อ้าปากกัด
6: ฮะกัดมันช่วยได้จริงเหรอ
5: ใช่ดิเขาบอกว่าถ้ากัดรองเท้าก่อนอ่ะทำให้จะไม่กัดเรา
6: เอาจริงดิ
5: เร็วพี่เขารออยู่ฉันต้องไปถ่ายรูปเร็วเร็ว
7: ชวนค่ะวิธีนี้เนี่ยนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วเนี่ยยังสกปรกมากเลยค่ะ
8: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
9: รองเท้าของคนเราเนี่ยสกปรกมากเลยนะคะอย่าคิดจะเอาเข้าไปในปากเลยค่ะ
6: ขอโทษค่ะหนูไม่รู้อ่ะหนูเห็นเขาพูดกันมาแต่คุณพยาบาลช่วยได้จริงๆใช่ไหมคะ
9: ได้ค่ะ
6: แล้วคุณพยาบาลมีวิธีป้องกันไหมคะเพราะหนูใส่รองเท้าคู่ใหม่ทีไรเนี่ยโดนกัดทุกทีเลยค่ะ
9: มีหลายวิธีเลยค่ะตั้งใจฟังดีๆนะคะเริ่มตั้งแต่วิธีแรกเลยการเลือกซื้อรองเท้าหากควรเลือกซื้อที่สวมใส่สบายเคลื่อนไหวได้สะดวกนะคะถ้ารองเท้าคับจนเกินไปเนี่ยก็จะบีบนิ้วเท้าแต่ถ้ารองเท้าหลวมเกินไปเนี่ยเท้าก็จะเลื่อนไปข้างหน้าเสียดสีกับขอบรองเท้าจนเกิดบาดแผลได้ค่ะวิธีที่สองนะคะถ้าเราต้องสวมรองเท้าคู่ไหนเป็นเวลานานๆนะคะเราควรสวมรองเท้าคู่นั้นแล้วก็ลองเดินสัก10นาทีเพื่อดูว่าเท้าเนี่ยมีการเสียดสีตรงไหนบ้างเราจะได้ติดแผ่นการรองเท้าให้ถูกต้องค่ะวิธีที่3นะคะทำให้รองเท้านะคะนุ่มขึ้นโดยการทาวัสลีนที่ด้านในของรองเท้าทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็เช็ดออกค่ะก็จะทำให้หนังของรองเท้าเนี่ยนุ่มขึ้นหรืออาจจะโรยแป้งฝุ่นที่เท้าก่อนใส่รองเท้าทุกครั้งก็ได้นะคะเพราะความลื่นของแป้งเนี่ยก็จะช่วยทำให้เท้าเนี่ยไม่เสียดสีกับด้านในของรองเท้าแถมยังดูดความชื้นด้วยค่ะวิธีสุดท้ายง่ายสุดสวมถุงน่องค่ะถ้าเราสวมถุงน่องกับรองเท้าคู่ใหม่สักพักนึงเท้าเราก็จะค่อยๆปรับตัวกับรองเท้าจนกระทั่งสวมรองเท้าได้สบายๆโดยไม่ต้องใส่ถุงน่องเลยค่ะ
6: ขอบคุณคุณพยาบาลมากเลยนะคะแบบนี้หนูก็ไม่ต้องเสี่ยงไปกัดกับรองเท้าอีก
5: จ้าขอโทษ
6: แกพี่ลิมไม่โทรมา

0: เดี๋ยวขอปิดรายการก่อนนะคะ
1: เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
2: สามัญประจำบ้าน
0: ไปกันค่ะ
2: ไปค่ะ
3: ไปค่ะคุณพี่วันมาค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ้เวลาหมอขอบ่นแล้วครับ
1: บ่นบ่นบ่น
0: เรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
2: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบ่นแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10 โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2 ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสวยเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับ1 ในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโหสูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
0: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้ซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
8: สมเด็จ

ระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สว
7: ั
8: สดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
7: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วั

0: โอ้โห
1: เราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
2: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: เออไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
1: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
4: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
5: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
6: พร้อมครับ
7: ไปกันเลย
2: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
8: ได้สิ
4: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
8: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
4: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
1: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
8: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
9: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
5: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
2: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
5: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
8: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยา

0: พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
1: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ใน

0: ภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
1: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้หูของเราประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอ่ะลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็ทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำเกิดการอักเสบของหูชั้นนอก
1: ค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนัชชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสง

0: ามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูอุดตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ
1: ทุกคนรู้ไหมครับผมชื่ออะไรครับผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะฮะ
2: มันคืออัลไซเมอร์ป่ะอันเดียวกันไหมหรือว่าทุกอย่างเลยหลงลืมๆเนี่ย
3: 60% ของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเกิดจากภาวะอัลไซเมอร์ครับ
1: พบกับประมาแชร์ริ่งเหมือนเดิมครับเพราะสุขภาพดีคือการแบ่งปันสิ่งที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการฟื้นฟูสมองครับกระตุ้นความจำไม่ให้หลงลืมวันนี้จะกับอาจารย์ท่านนี้นะครับต้อนรับอาจารย์สลันครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่แคนครับ
1: มันคืออัลไซเมอร์ป่ะอันเดียวกันไหมหรือว่าทุกอย่างเลยหลงลืมเนี่ย
3: อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมนะครับสมองเสื่อมนี่เหมือนเป็นโรคใหญ่อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นเหมือนจุดหนึ่งในนั้นจริงๆแล้วสมองเสื่อมเนี่ยมีหลายอันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดเลือดสมองก็ทำให้ความจำไม่ดีได้หรือว่าจะเป็นพาร์กินสันที่เป็นมานานๆก็เป็นได้เช่นกันแต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นตัวหลักฮะ 60% ของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเกิดจากภาวะอัลไซเมอร์ครับเบสิกที่สุดเลยนะครับรับประทานอาหารให้ครบนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วออกกำลังกายนอกจากนี้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกที่ช่วยสุดสมองได้นะครับอันนึงที่ทำได้ง่ายๆเลยเราทำสลับมือนะพี่แอนลองดูนะครับอันนึงนิ้วโป้งอันนึงนิ้วก้อยหลังจากนั้นสลับกันฮะให้เปลี่ยนเป็นนิ้วก้อยและอีกมือหนึ่งนิ้วโป้ง
1: ใช่ไหม
3: หลังจากนั้นก็สลับกันฮะโป้งแล้วก็ก้อย
1: ก็สับสนเหมือนกัน
3: สับสนเหมือนกันนะ
1: แต่นี่คือสมองเราได้คิดใช่ไหม
3: สมองเราได้คิดแล้วได้ฝึกทำสัก10รอบอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นการฝึกอย่างนึงอันอื่นก็อาจจะเป็นเช่นไปเล่นเกมมือถือหรือว่าเกมคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นการกระตุ้นอย่างนึง
1: วิธีการทำให้ดีคงที่นี่คือการฝึกสมองเน้นหาสิ่งต่างๆทำนะครับ
3: อย่างแรกสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเกิดจากอะไรหลังจากที่เราไปแก้ตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยคุยกันถึงการกระตุ้นสมองกันการรักษาหลักๆเนี่ยคือการประคองทำให้คนไข้เนี่ยมีการเสื่อมของสมองที่ช้าลงสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวกับสังคมแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้นานที่สุดเราอยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้เยอะขึ้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ทำเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะยิ่งเสียไปเรื่อยๆ
1: คราวนี้ถ้าเกิดอีกสเต็ปนึง
3: ครับ
1: หลงมาแล้วเลย
3: เราก็จะพยายามประคองนี่ให้มันมากขึ้นถ้าเขามีปัญหาด้านพฤติกรรมเช่นมีการสับสนมากขึ้นนะครับมีอาการหวาดระแวงมีอารมณ์ที่หงุดหงิดเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะพิจารณาเรื่องของการใช้ยาน
1: ั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีผู้ป่วยที่ถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยไอการจะไปรักษาหายขาดเนี่ยคงณปัจจุบันเนี้ยมันยังเป็นไปไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เราทำได้คือคนที่อยู่ด้วยเนี่ยจะปรับตัวในการอยู่ของเขาให้มีความสุขได้ยังไง
3: ใช่ครับ
1: ถูกต้องใช่ไหมครับ
3: อยู่ยังไงให้มีความสุขก็คือคนไข้มีความสุขผู้ดูแลมีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยกันครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือดูแลตัวเองทุกวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนฝึกสมองเยอะๆนะครับถ้าเกิดเราฝึกตอนนี้แล้วมันมีคุณภาพไปเรื่อยๆเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะสามารถชะลอไอ้ช่วงเวลาที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้เนี่ยได้ออกยาวไปอีกแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สลันครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับพี่แคนครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาแล้วครับประมาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดแชร์กันด้วยแล้วก็ Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ
4: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา

18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูปิงด้วยค่ะเช้านี้ค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิงค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆคนไหนเตรียมข่าวสารมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะเด็กๆยกมือคนเลยแสดงว่าจดจำข่าวสารต่างๆเพื่อจะนำมาบอกเล่าแล้วใช่ไหมลูกดีมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะคะด้วยเพลงสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินลือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสายเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันก้มหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้ค่ะเรามาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวตอนนี้เด็กๆคนไหนนั่งตัวตรงๆพร้อมจะเล่าข่าวกันแล้วบ้างคะเอามือแตะที่เข่าค่ะยกมือค่ะขอเชิญน้องริต้าค่ะวันนี้น้องริต้ามีข่าวอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะลูก
1: ลิงตกจากที่สูงแล้วรถก็ทับแล้วลิงก็ตาย
0: อู้เกิดขึ้นที่ไหนคะเนี่ย
1: ที่
0: หนูเห็นที่ไหนมา
1: หนูเห็นที่ร้านแม่เพราะว่าร้านแม่เพราะว่ามีคนไปออกข่าวแล้วร้านแม่ก็มีลิงแล้วลิงก็ตก
0: อ๋ออยู่ที่ใกล้ๆร้านของคุณแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วหนูก็เห็นเหตุการณ์พอดีเหรอลูก
1: ใช
0: ่โอ้โหน่ากลัวไหมคะ
1: น่ากลัว
0: น่ากลัวมากๆเลยแล้วเด็กๆคิดว่าลิงทำไมถึงปีนขึ้นไปอยู่บนเสาไฟล่ะคะ
1: เพราะว่าลิงมันจะกระโดดข้ามไป
0: แต่ว่ากระโดดไม่ทันใช่ไหมคะก
1: ็
0: เลยตกใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเกิดสัตว์ต่างๆนะคะมาอยู่บริเวณบ้านของเรานะคะเด็กๆก็ห้ามเข้าไปใกล้นะลูกเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราเองได้เช่นเดียวกันค่ะน้องลิต้าได้เข้าไปใกล้ๆไหมลูก
1: ไม
0: ่ดีมากๆเลยค่ะปรบมือให้ลิต้าหน่อยค่ะลิต้าบอกมีอะไรเกิดขึ้นคะ
2: ล
0: ิ
2: ง
0: ลิงตกจากที่สูงลงมาใช่ไหมคะแล้วลิต้าเห็นที่ไหนมา
2: มี
0: การเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่ใกล้ๆไหนนะลูก
2: ร
0: ้านคุณแม่ของน้องลิต้าค่ะ
2: มีคนมาถ่ายค
0: ่ะแล้วก็มีคนมาถ่ายทำด้วยใช่ไหมคะว่าลิงตกลงมาใช่ไหมคะถ่ายวิดีโออย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะลิต้าอ๋อใช่ค่ะแสดงว่าน้องตั้งใจฟังมากๆเลยค่ะดีมากๆเลยเด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเล่าอีกนะเอามือแตะหูยกมือค่ะขอเชิญน้องดินค่ะน้องดินเชิญครับวันนี้น้องดินมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
3: หนูไปทะเลสองครั้งมา
0: หนูไปทะเลที่ไหนนะลูก
3: หนูไปทะเลสองครั้งมา
0: หนูไปทะเลไปกับใครครับลูก
3: ไปกับพี่แล้วก็น้อง
0: ไปกับพี่กับน้องหนูแล้วใครพาหนูไปใครเป็นคนพาไปครับ
3: พ่อแม
0: ่คุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะโอ้โหไปกันหลายคะแล้วหนูไปทำอะไรคะที่ทะเล
3: ไปเล่นทรายไปเล่นน้ำ
0: ไปเล่นน้ำกับเล่นทรายมาแล้วหนูระมัดระวังตนเองหรือเปล่าลูก
3: นะ
0: ฮะระมัดระวังตนเองเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆล่ะคะเวลาไปเล่นน้ำทะเลหรือเล่นทรายนะคะเด็กๆระมัดระวังตนเองหรือเปล่าลูก
2: ระมัดระวัง
0: ระมัดระวังตนเองอย่างไรคะ
2: ระวังยางตอนที่เราไปเล่นน้ำมันจะได้ร้อน
0: หนูใส่ไหมลูกห่วงยางได้ใส่ห่วงยางไหมครับหรือว่าเล่นอยู่ใกล้ๆคุณพ
1: ่
0: อ
1: เล่นอยู่ใกล้ๆคุณพ
0: ่ออ๋อไม่ได้ลงน้ำคนเดียวใช่ไหมครับดีมากๆเลยค่ะแสดงว่ารู้จักป้องกันตนเองนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆปรบมือให้น้องดินหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะในการที่เด็กๆนะคะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆก็เช่นเดียวกันค่ะต้องระมัดระวังตนเองนะคะอยู่ใกล้ๆกับผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆด้วยนะคะวันนี้คนไหนอยากออกมาบอกเล่าข่าวอีกนะขอเชิญน้องมารีค่ะน้องมารีอยากออกมาบอกเล่าข่าวอะไรให้เพื่อนๆฟังคะลูก
1: แม่ทำข้าวผัดให้หนูกิน
0: คุณแม่ทำข้าวผัดให้หนูกินโอ้โหดีจังเลยค่ะข้าวผัดของหนูคุณแม่ใส่อะไรบ้างในข้าวคะ
1: หมู
0: มีหมูมีอะไรอีกคะ
1: แล้วก็มีแครอท
0: มีแครอทด้วยมีอะไรอีกไหม
1: มีผัก
0: มีผักอ่ะสีเขียวๆเหรอลูกมีอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วตอนที่หนูเรียนเสร็จหนูจะถือนมถอนมาโรงเรียน
0: อ๋อทานข้าวผัดเสร็จแล้วก็รับประทานนมดื่มนมมาด้วยใช่ไหมคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะมีประโยชน์ไหมคะเพื่อนๆมีประโยชน์ชอบกินเหมือนกันเลยกับคุณครูปิงค่ะเพราะว่าคุณครูปิงคิดว่าในข้าวผัดนะคะมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักและยังมีไข่ด้วยไข่ให้โปรตีนกับร่างกายของเราให้เรามีแรงในการทำงานแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายรวมถึงการดื่มนมด้วยใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนชอบดื่มนมบ้างโอ้หลายคนก็ดื่มนมเช่นเดียวกันขอบคุณน้องมารีค่ะแล้วเด็กๆคนไหนได้รับประทานอาหารเช้าบ้างคะต้องรับประทานไหมคะอาหารเช้าต้องรับประทานค่ะ
2: ใ
0: ช่แล้วค่ะใช่ค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถนำข่าวสารต่างๆนะคะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างๆที่เด็กๆชื่นชอบในการรับประทานหรือข่าวสารที่เด็กๆพบเจอมาในแต่ละวันค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเล่าอีกนะเอามือแตะไหล่ค่ะยกมือค่ะน้องสกายเชิญครับน้องสกายน้องสกายมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
1: คุณพ่อคุณแม่พาหนูไปปลูกผักข้างหลังบ้าน
0: โอ้คุณพ่อคุณแม่พาหนูไปปลูกผักที่ข้างหลังบ้านเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะแล้วหนูช่วยทำอะไรได้บ้างคะลูก
1: ช่วย
0: รดน้ำใช่ไหมคะรดน้ำแล้วผักโตขึ้นไหมลูกโอ้โหแล้วหนูเคยรับประทานผักอะไรบ้างครับมีอะไรที่หนูรู้จักที่ได้รับประทานบ้างครับ
1: แครอท
0: มีแครอทด้วยมีอะไรอีกครับมีผักต้นสีเขียวๆยาวๆไหมที่เรียกว่าผักบุ้งมีไหมคะมีเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้โหเหมือนบ้านครูปิ๊งเลยค่ะบ้านครูปิ๊งก็ปลูกผักบุ้งแล้วก็เก็บผักบุ้งมาผัดด้วยหนูเคยกินไหมเคยกินใช่ไหมครับแล้วหนูทำอะไรอีกไหมครับตอนไปเก็บผักหนูได้ไปไหมไปไหมคะ
1: ได้ไป
0: ได้ไปใช่ไหมคะแล้วใครพาหนูไปบ้างคะตอน
1: พ่อกับแม่
0: พ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วนอกจากปลูกผักแล้วหนูทำอะไรอีกไหมคะที่บ้าน
1: หนูเอาผักหนูเอาผักมาทำกิน
0: ทำกับข้าวเหรอคะใช่ไหมคะโอ้ดีมากๆเลยค่ะเป็นการประหยัดด้วยนะแล้วก็ได้รับประโยชน์จากผักด้วยเด็กๆคนไหนมีผักที่บ้านบ้างคะลูกมีใครปลูกผักที่บ้านเหมือนน้องสกายบ้างโอ้เยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องสกายหน่อยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะรู้จักแปลงผักไหมคะรู้จักไหมคะแปลงผักที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้ที่บ้านตนเองมีไหมคะบ้านใครมีบ้างบ้านคุณครูปิงก็มีเช่นเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าคุณครูปิงชื่นชอบในการรับประทานผักและคุณครูปิงก็จะมีแปลงผักเล็กๆไว้เพื่อจะเก็บผักที่ไม่ได้ใส่สารเคมีมารับประทานแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะเด็กๆเพราะว่าเราปลูกเองแล้วก็รดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างดีเลยแล้วเราก็จะได้กินของที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการประหยัดเงินด้วยไม่ต้องไปซื้อเขากินนั่นเองดีจังเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะออกมาบอกเล่าข่าวได้ดีเลยหลายๆเรื่องเลยค่ะที่เป็นเรื่องราวนะคะจากประสบการณ์ของเด็กๆเองค่ะนำมาบอกเล่านะคะด้วยภาษาของตนเองแล้วก็เล่าเป็นประโยคต่อเนื่องได้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วิธีการสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่จริงๆการสังเกตตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าสังเกตได้แล้วคิดว่าตัวเองเป็นเนี่ยแสดงว่าอาการเนี่ยยังไม่ได้เป็นมากหรือรุนแรงนะคะ

ของโรคซึมเศร้านะคะอาจจะแบ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมอื่นเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์เศร้าทุกข์ใจไม่เหมือนปกตินะคะอีกอันนึงก็คืออารมณ์เบื่อหน่ายสนใจในสิ่งที่เคยสนใจลดลงรู้สึกเบื่อหน่ายไปทั่วๆนะคะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือด้านอารมณ์ส่วนด้านอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางพฤติกรรมที่คนภายนอกเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้นะคะเช่นในเรื่องของการนอนที่นอนมากกว่าปกติหรือนอนไม่หลับการกินที่ลดลงกินไม่ได้น้ำหนักตัวลดหรือว่ากินมากกว่าปกติแล้วก็น้ำหนักตัวเพิ่มนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะคนไข้เนี่ยอาจจะดูนั่งซึมๆทั้งวันไม่ขยับไปไหนเลยหรือบางคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะผุดลุกผุดนั่งร่วมกับความวิตกกังวลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรวมถึงคนที่รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงที่อยากจะทำอะไรนะคะตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าได้ค่ะส่วนเรื่องความคิดค่ะก็จะเป็นความคิดนะคะในเชิงโทษตัวเองรู้สึกผิดมากกว่าปกติสมาธิความจำการจดจ่อกับงานเนี่ยลดลงเป็นความคิดที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกตัวเองไร้ค่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองไปแล้วหากมีอาการที่สงสัยว่าจะอยู่ใน1ใน9อาการนี้นะคะสามารถที่จะมาปรึกษาแพทย์ได้ว่าตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่นะคะเพื่อช่วยในการรักษาต่อไปในอนาคตค่ะปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น. เป็น

้ต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะจะให้เสียงสัญญาณจังหวะจากเครื่องดนตรีชนิดนี้เรียกว่าอะไรคะกลองนั่นเองค่ะคุณครูปิงก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะเช่นเดิมเลยมีทั้งจังหวะจังหวะอะไรบ้างคะ
1: ช้า
0: เร็วและหยุดเด็กๆ เคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะเป็นหรือยังคะ
1: เป
0: ็นแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้ว

0: กรีนทำท่าอะไรจ๊ะ
1: ห
0: ั
1: วใจ
0: หัวใจน้องก้าวล่ะครับ
1: ง
0: ูหุ้ยน้องเข้าตังละลูกทำท่าอะไรอยู่ครับ
1: ห
0: ุ่
1: นยนต์อ
0: ะไรนะลูก
1: ทำท่าห
0: ุ่
1: นยนต์
0: หุ่นยนต์โอ้โหหลายคนนะคะทำท่าแปลกใหม่ดีมากๆเลยค่ะ

ให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อนะคะเด็กๆระมัดระวังตนเองด้วยนะ

0: ทำท่าอะไรอยู่คะลิต้าก
1: ระต่ายขาเดียว
0: กระต่ายขาเดียวเหรอคะโอ้โหมีการกระโดดแบบขาเดียวนั่นเองน้องนอตล่ะครับตีชิงโอ้โหมีท่าแปลกใหม่น้องมาลีล่ะคะทำท่าอะไรอยู่คะลูก
2: เครื่องบิน
0: เครื่องบินนั่นเองเยี่ยมมากๆเลยน้องเอ๋ยทำท่าอะไรอยู่คะ
3: แมว
0: จะควรอยู่ล่ะคะโหเยี่ยมมากค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะมีท่าทางอะไรกันบ้างคะโอ้โหบอกว่ามี

0: ค่ะช้างชูงวงแล้วก็พ่นน้ำด้วยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะมีท่าทางที่แปลกใหม่มากๆเลยวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆฟังเสียงข้อตกลงเมื่อคุณครูปิ๊งให้เสียงสัญญาณหยุดเมื่อไรคุณครูปิ๊งจะบอกให้เด็กๆทำท่าทางต่างๆถ้าคุณครูปิ๊งบอกว่าให้ไปเลี้ยงไก่เด็กๆจะต้องเดินไปเลี้ยงไก่ในมุมที่มีภาพเล้าไก่อยู่ค่ะถ้าคุณครูปิ๊งให้เด็กๆเก็บผักเด็กๆต้องไปมุมที่มีภาพผักอยู่ค่ะมีแปลงผักคนรดน้ำแปลงผักอยู่แล้วก็ถ้าคุณครูปิ๊งนะคะให้เด็กๆไปเก็บผลไม้เด็กๆต้องเดินไปที่สวนผลไม้ในมุมที่คุณครูปิ๊งติดป้ายไว้อยู่ทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำได้ไหมลูกถ้าอย่างนั้นฟังดีๆนะไปกันต่อค่ะเด็กๆไปปลูกผักค่ะเอานั่งปลูกผักนั่งลงปลูกสิลูกไปกันต่อนะคะขยับออกมาเลยค่ะขยับออกมาจากมุมเลยให้เด็กๆไปเก็บผลไม้5ผลค่ะไปเก็บผลไม้ค่ะเก็บ5ผลเลยนะคะ1 2 3 4 5แล้วไปกันต่อค่ะ

ที่เด็กๆไปรดน้ำผักที่แปลงผักค่ะรดน้ำเลยค่ะรดน้ำให้ผักโตเคลื่อนไหวค่ะไปเก็บไข่ไก่ในเล้า10ฟอง1 2 3 4

0: เด็กๆไปให้อาหารสัตว์2ตัวค่ะให้เด็กๆไปเก็บผลไม้อีก5ผลค่ะสิบจังหวะกับเข้าที่เดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะรีบทำกิจกรรมตอนที่คุณครูบอกเลยใช่ไหมคะเหนื่อยไหมคะ
1: เหน
0: ื่อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อนะคะให้เด็กๆเหยียดขาออกมาเลยขยับขาขยับขาค่ะขยับขานิดนึงขยับขาแล้วค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆนะคะได้เข้าไปที่มุมอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ุ
1: ม
0: มุมอะไรบ้างคะมุมที่มีภาพอะไรอยู่บ้าง
1: ต
0: ้นไม้แสดงว่าไปทำอะไรที่ต้นไม้คะไปเก็บผลไม้ใช่ไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ผ
0: ัก
1: ด้วย
0: มีแปลงผักด้วยใช่ไหมคะไปทำอะไรที่แปลงผักบ้างคะ
1: ไป
0: ไปรดน้ำผักใช่ไหมคะแล้วไปเราไปเล้าไก่ทำอะไรคะ
1: ไปป
0: ้
1: อนอาหาร
0: ไก่แล้วไปทำอะไรอีกคะไปเก็บอะไรที่เล้าไก่นะลูกไปเก็บไข่ด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆนั่งสวยๆค่ะที่รักวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบไหมคะชื่นชอบในการเข้ามุมต่างๆนะคะตามข้อตกลงของเรานั่นเองวันนี้เด็กๆก็ฟังเสียงสัญญาณที่คุณครูปิ๊งให้นะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะและเด็กๆนะคะก็สามารถหยุดเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปกันนะคะ

0: คยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
1: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

โดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรนะคะอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะพูดพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งดีไหมคะหน่วยอาหารดี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์หน่
1: วย
0: อาหารดี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์ค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ถึงอาหารหลักกี่หมู่ไปแล้วคะ
1: 5
0: หมู่ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าอาหารหมู่ที่1เรียกว่าอะไร
1: โปรตีน
0: ใช่ไหมคะอาหารหมู่ที่2เรียกว่าคาร์โบไฮเดรต3ล่ะคะ
1: เกลือแร
0: ่ได้จากอะไรคะจากผักค่ะนะจากผักสีต่างๆใช่ไหมคะอ่ะแล้วหมู่ที่4ล่ะคะหมู่ที่4วิตามินได้จากอะไรลูกวิตามิน
1: ผลไม
0: ้ผลไม้เก่งมากแล้วหมู่สุดท้ายหมู่ที่5ล่ะลูกไขมันไขมันก็ได้จากน้ำมันต่างๆใช่ไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากพืชหรือว่าน้ำมันจากสัตว์นั่นเองค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆปรบมือให้ตัวเองเสียงดังๆเลยค่ะน่ารักมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิงจะพาเด็กๆมาเรียนรู้
1: เร
0: ื่
1: อง
0: รสชาติ
1: ของอาหาร
0: เรื่อง
1: รสชาติ
0: ของอาหารใช่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นคุณครูพิงมีปริศนาภาพมาให้เด็กๆทายกันด้วยนะอยากทายไหมคะถ้าอยากทายมาชมกันเลยค่ะเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะ
1: ต
0: ัวเลขมีตั้งแต่เลข1นะคะถึงเลข9เลยอันนี้เรียกว่าตัวเลขไทยนะลูกเลข1 2 34 5 6 7 8 9เด็กๆอยากเปิดภาพเลขไหนก่อนดีคะเลขอะไรคะเลข9เหรอคะตึ๊ก
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: อุ๊ยมีอะไรสีเขียวคะอ๋อมันเป็นลูกกลมๆเหรอคะเปิดเลขอะไรต่อดีคะเลข1เหรอคะอุ๊ย
1: ปลายมะน
0: าวแหลมๆอยู่หน่อยนึงใช่ไหมคะอุ๊ยเปิดเลขอะไรต่ออีกดีคะจะได้เห็นเลขอะไรนะคะเลข4นะคะอุ๊ยเห็นแล้วอะไรคะเนี่ยอุ๊ยเด็กๆหลายคนบอกว่าต้องเป็นมะนาวแน่ๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะลูกนะใช่หรือเปล่าโอ้โหเหมือนกันทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นก็คล้ายๆกันเลยค่ะเห็นครึ่งหนึ่งแล้วเห็นครึ่งหนึ่งแล้วอะไรคะลูกมะนาวจริงๆหรือเปล่าโอ้โหปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยแสดงว่าเด็กๆตั้งใจสังเกตมากๆเลยค่ะภาพนี้นะคะคือภาพมะนาวและเด็กๆคิดว่ามะนาวมีรสชาติเป็นอย่างไรคะเพราะเด็กๆเคยชิมหรือยังคะเคยชิมรสชาติไปแล้วนะคะจากที่เด็กๆเรียนรู้นะคะในหน่วยตัวเราเด็กๆก็เคยชิมรสชาติไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเค็มและรสหวานเคยชิมไปแล้วใช่ไหมคะมะนาวของเราก็จะเป็นลูกกลมๆใช่ไหมคะลูกกลมๆแบบนี้มีกลิ่นไหม
1: ม
0: ีกลิ่นหอมไหมเด็กๆอยากดมไหมคะ มีกลิ่นหอมด้วยนะลองดมสิคะหอมไหมคะหอมด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงจะวางไว้ให้เด็กๆคนไหนที่อยากจะดมแล้วอยากจะสัมผัสได้นะคะแต่ว่าคุณครูปิงมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกนอกจากมะนาวที่มีรสเปรี้ยวแล้ววันนี้คุณครูปิงก็มีโอ้โหหลายอย่างเลยค่ะมาให้เด็กๆเด็กๆอยากชิมไหมคะคราวที่แล้วเราชิมเป็นน้ำไปใช่ไหมคะมีน้ำมะนาวน้ำเกลือและน้ำเชื่อมใช่ไหมคะน้ำตาลแต่คราวนี้คุณปิ๊งมีเป็นอาหารค่ะอย่างแรก
1: สับปะรด
0: ค่ะ อันนี้เรียกว่าขนมทองหยอดนะคะและจานสุดท้ายเป็นหมูทอดน้ำปลาค่ะเด็กๆอยากชิมรสชาติไหมคะถ้าเด็กๆอยากชิมรสชาตินั่งตัวตรงๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆมาชิมรสชาติของอาหารเหล่านี้ค่ะคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันนะคะจะเตรียมมาให้เด็กๆได้ชิมรสชาติกันค่ะว่าจะมีรสชาติอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะรสอะไรคะรสเปรี้ยวเด็กๆคนนี้เขารับประทานอะไรอยู่คะเด็กๆมะนาวแล้วก็ทำหน้าเปรี้ยวเลยใช่ไหมคะมีรสชาติอะไรอีกคะไอติมมีรสชาติอย่างไรคะลูกรสชาติ
1: เย็นเย็น
0: เย็นเป็นความรู้สึกเย็นจะเป็นความรู้สึกมีเป็นยังไงนะลูกหวานใช่ไหมคะไอศครีมจะหวานต่อมาค่ะรสชาติอะไรอีก
1: เค็ม
0: เกลือมีรสชาติเป็นอย่างไรคะเหมือนที่เด็กๆ เคยชิมน้ำเกลือไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีรสชาติเค็มนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆชิมอาหารกันแล้วเด็กๆคนไหนอยากชิมแล้วบ้างคะคุณครูปิ๊งจะเริ่มจากจานนี้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆลองชิมรสชาติของหมูทอดน้ำปลาดูซิว่าอร่อยมีรสชาติอย่างไรให้คุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆชิมรสชาติอาหารแต่ละชนิดนะคะ

เป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรคะรู้สึกว่าหมูเป็นยังไงอร่อยไหมคะเค็มเค็มแล้วก็อร่อยด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวรสชาติต่อมาค่ะรสชาติต่อมานะคะ

ับรถเป็นอย่างไรคะเมื่อสักครู่หมูทอดน้ำปลาเป็นยังไงคะเค็มและสับปะรดละลูกเปรี้ยวเลยใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมอาหารอย่างสุดท้ายเรียกว่าขนมทองหยอดขนมทองหยอดนะคะเดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะว่ารสชาติขนมทองหยอดจะเป็นอย่างไร

เป็นอย่างไรบ้างคะลองชิมลองชิมดูสิอร่อยไหมคะอร่อยเลยใช่ไหมคะใส่แก้วส่งแก้วไปลูกเอาไม้ทิ่มลงเอาไม้ทิ่มลงเดี๋ยวเด็กๆเก็บไม้คืนแบบนี้นะคะทิ่มไม้ลงแหลมๆอ่ะส่งแก้วไปค่ะลูกรสชาติเป็นอย่างไรบ้างหวานใช่ไหมคะเพราะว่าขนมทองหยอดเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งที่ทำจากไข่และน้ำตาลค่ะทำมาจากไข่นะสีแดงๆที่เด็กๆเห็นเหมือนไข่แดงเลยใช่ไหมคะทำมาจากไข่แล้วก็น้ำตาลเด็กๆก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมหวานจังเลยใช่ไหมคะใช่อร่อยใช่ไหมล่ะเด็กๆปลายทางละคะตอนนี้ชิมรสชาติกันเสร็จแล้วหรือยังคะโอ้โหหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพันเอามือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากๆค่ะเพื่อนๆปลายทางบอกว่าชิมรสชาติแล้วเหมือนเพื่อนๆห้องเรียนของเราเลยค่ะรสชาติแรกที่เราชิมหมูทอดน้ำปลามีความรู้สึกว่ารสชาติเป็นอย่างไรคะเค็มแล้วสับปะรดที่เด็กๆชิมล่ะคะเปรี้ยวอย่างสุดท้ายค่ะขนมหวานใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูปิงค่ะจะให้เด็กๆเล่นเกมกันต่ออยากเล่นไหมคะคุณครูปิงจะลองให้เด็กๆสังเกตภาพเกมค่ะว่าเด็กๆคิดว่าอาหารหรือภาพที่เด็กๆเห็นนะคะมีรสชาติเป็นอย่างไรนอกจากสิ่งต่างๆที่คุณครูปิ๊งนำมาให้ชิมวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูบัตรภาพนะคะรสชาติของอาหารค่ะแล้วเด็กๆก็จะต้องนำภาพนะคะมาติดที่ชาร์ตแยกรสชาติทำได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้เราไปดูภาพรสชาติของอาหารต่างๆกันเลยค่ะ

0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆปลายทางสังเกตภาพแล้วออกมาติดรสชาติอาหารต่างๆได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าคะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาทบทวนกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่ารสชาติของอาหารมีอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกรสชาติอะไรคะรสหวานอย่างที่สองรสเปรี้ยวอย่างที่สามล่ะคะรสเค็มค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารต่างๆนะคะที่เด็กๆตอบมาว่าจะถูกต้องหรือเปล่าอย่างแรกเด็กๆรู้จักว่าอะไรคะ
1: ไข่พะโล้
0: ไข่พะโล้มีรสชาติอย่างไรคะ
1: หว
0: านถูกต้องไหมคะถูกต้องทองยอดและเม็ดขนุนล่ะคะรสชาติเป็นอย่างไรคะหวานเหมือนกันเลยใช่ไหมคะลำไยล่ะลูกถูกต้องเลยไอศกรีมอ๋อปรบมือให้หน่อยค่ะถูกต้องทุกอันเลยอ่ะต่อมารสเปรี้ยวล่ะคะอะไรคะเนี่ย
1: มะม
0: ่
1: วง
0: มะม่วงเป็นอย่างไรคะ
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: ยำยำล่ะคะ
1: เป
0: รี้ยวเหมือนกันค่ะน้ำมะนาว
1: เปร
0: ี้ยวถูกต้องต้มยำกุ้ง
1: เปร
0: ี้ยวเหมือนกันปรบมือให้หน่อยค่ะถูกต้องทุกคนเลยและอย่างสุดท้ายรสอะไรคะรสเค็มไก่ต้มน้ำปลาไก่ทอดน้ำปลามันฝรั่งทอดค่ะโอ้โหเค็มถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆเด็กๆปลายทางล่ะคะอาหารที่คุณครูนะคะนำมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะมีอาหารอะไรบ้างแล้วก็รสชาติมี3อย่างเหมือนของคุณครูปิ๊งหรือเปล่าดีมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ถึงรสชาติของอาหารต่างๆค่ะเด็กๆจะได้รู้ถึงรสชาติก็ต้องชิมอาหารเหล่านั้นนะคะเด็กๆถึงจะบอกรสชาติต่างๆได้นั่นเองค่ะเก่งกันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนึกว่าผู้พันเบิร์ดพอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนะคะลูกพี่ครับ
0: ครับ
1: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยครับคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
0: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยมากๆเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงครับ
1: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
2: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
1: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
0: เคลียร์ครับผม
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวตัวเนี้ยพี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่แน่ตอนคุณไปหาหมอนะนั่นคือคำว่า ICU คือคุณหลังนึกตัวนี้คุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย ICU คืองงป่ะงงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจากคำว่า CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้สักครั้งเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย่อมาจากคำว่า intensive care unit แล้วใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหายใจรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะซึ่งแพทย์หลายท่านที่คุณจะได้โอกาสเจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่ คือคำว่า CCU เนี่ยย่อมาจาก2คำเลยนะ1คือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unit หรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า Coronary Care Unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกันคือนี่เป็นห้องที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือว่าหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผู้ป่วยทุกคนเลยนะที่อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะมีความแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจด้วยคราวนี้ทุกคนทราบถึงความแตกต่างระหว่าง2ห้องนี้แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเหมือนพี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ดีนะที่ฉันได้ความรู้แต่ขออนุญาตไม่เข้าสักห้องแล้วกันแต่ถามว่า2ห้องนี้มีความคล้ายคลึงบ้างไหมก็มีนะเพราะทั้ง2ห้องเนี่ยถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยพ้นพ้นในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะทุกคนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนชื่นชอบการทำงานศิลปะบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะบอกว่าชื่นชอบทำกิจกรรมศิลปะค่ะแล้วก็ชื่นชอบมากๆเลยในการเล่นตามมุมใช่ไหมลูกวันนี้ค่ะคุณครูปิงก็นำกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมพร้อมมือของเรากันค่ะขยับนิ้วมือค่ะกำแบกำแบกำศูนย
1: ์
0: สอง
1: ห้า
0: สิบศูนย์สองห้าสิบศูนย์สองห้าสิบปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกัน
1: ฮะ
0: ฮะฮะฮะฮะฮะศูนย์สองห้าสิบศูนย์สองห้าสิบปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันฮะฮะฮะฮะฮะฮะเอามือวางลงค่ะน่ารักมากๆค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูปิงก็มีกิจกรรม3กิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำกิจกรรมแรกของเราก็จะเป็นกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นถูกต้องค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนเราก็จะใช้สีเทียนและอะไรนะคะลูกกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งมีโอ้โหอุปกรณ์เยอะแยะเลยค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมใหม่เด็กๆฟังดีๆนะชื่อว่าประดิษฐ์สลัดผักจากเศษวัสดุวิประดิษฐ์สลัดผักเด็กๆรู้จักสลัดผักไหมคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนค่ะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกค่ะจานกระดาษค่ะสีเทียนค่ะกระดาษสีต่างๆเศษวัสดุสำหรับตกแต่งค่ะกาวและไม้ทากาวค่ะกรรไกรปลายมนค่ะและผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันดีไหมคะวันนี้คุณครูปิงจะทำเมนูอะไรนะคะสลัดผักจากเศษวัสดุนะคะคุณครูปิงก็จะใช้จานกระดาษมาใส่สลัดผักของคุณครูปิงค่ะวิสลัดผักก็ต้องมีผักใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูปิงขอตัดผักสีเขียวๆก่อนดีกว่าใช้อะไรตัดคะลูกกรรไกรเด็กๆสามารถตัดเป็นเส้นตรงๆเป็นผักเส้นตรงๆก็ได้หรือเด็กๆจะตัดเป็นเส้นงอโค้งๆงอๆก็ได้โค้งๆแบบนี้ก็ได้ฟึบฟึบฟึบโค้งๆแบบนี้ก็ได้เด็กๆสามารถตัดกระดาษได้นะคะตามที่เด็กๆชื่นชอบเลยจะโค้งๆไปเรื่อยๆก็ได้ลองตัดดูนะคะตัดแบบไหนก็ได้ที่เด็กๆสามารถตัดได้จะเป็นโค้งๆอันเล็กๆก็ได้จะเป็นตรงๆก็ได้เศษกระดาษเด็กๆอย่าลืมทำอย่างไรด้วยคะเก็บไปทิ้งด้วยนะคะถ้าเด็กๆไม่ได้ใช้เศษกระดาษชิ้นนี้เมื่อเด็กๆตัดผักแล้วเด็กๆก็อาจจะอยากได้เส้นๆเด็กๆสามารถใช้ไหมพรมก็ได้นะคะไหมพรมนะคะเด็กๆสามารถนำมาตัดได้เช่นเดียวกันตัดเส้น

ล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเด็กๆอยากได้เส้นยาวๆได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้คุณปิ๊งจะทำสลัดผักหลายๆสีหรือเด็กๆนะคะอาจจะใช้หลอดสีต่างๆแบบนี้ก็ได้นะคะคุณครูปิ๊งก็จะทากาวเมื่อคุณครูปิ๊งได้กระดาษที่ต้องการแล้วอุ๊ยคุณครูปิ๊งอยากได้ผักสีม่วงอีกสักหน่อยคุณครูปิ๊งอาจจะตัดเส้นตรงๆสีม่วงหรือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ได้เด็กๆสามารถตัดได้เหมือนได้ค่ะตัดเป็นชิ้นอาหารก็ได้ตัดเป็นวงกลมก็ได้บางทีเศษกระดาษที่เด็กๆใช้นะคะเด็กๆก็ใช้ได้หมดเลยบางทีไม่ต้องทิ้งก็ได้เนี่ยเห็นไหมตัดใส่ลงไปก็ได้เพราะก็ใช้ได้เหมือนกันอาจจะเป็นเหมือนต้นหอมต้นเล็กๆไงเด็กๆก็ใช้ใส่ได้เมื่อเด็กๆตัดกระดาษเสร็จแล้วพร้อมที่จะติดหรือยังคะเราใช้อะไรติดคะลูกใช้กาวทาใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมปาดไม้ทากาวด้วยนะทาแค่ตรงกลางค่ะคุณครูปิ๊งทาแค่ตรงกลางเอาวัสดุต่างๆที่เด็กๆตัดแล้วมาติดลงไปกดๆนิดนึงด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่กดจะอยู่ไหมคะไม่อยู่ต้องกดๆนิดนึงแบบนี้กดให้อยู่ตรงกาวกดๆลงไปนะคะตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเด็กๆอาจจะใช้สีเทียนระบายสีแต่งได้ไหมคะได้ค่ะแบบนี้เมื่อเด็กๆนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ใช้สีเทียนวาดข้างๆเป็นขอบตรงจานก็ได้ถ้าเด็กๆอยากได้จานสีใหม่เด็กๆก็วาดขอบจานเป็นสีฟ้าก็ได้หรือสีอื่นก็ได้ทำได้ไหมคะได้เด็กๆเด็กๆอาจจะระบายสีขอบจานด้วยก็ได้แบบนี้ให้จานเปลี่ยนสีเด็กๆสามารถทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะเราก็จะตกแต่งจานสลัดผักของเราตามความสนใจของเด็กๆเลยไม่ว่าจะเป็นงานตัดกระดาษงานตัดไหมพรมหรือเศษวัสดุต่างๆสามารถนำมาประดิษฐ์ได้เลยค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้ว2กิจกรรมใน3กิจกรรมเด็กๆก็จะได้เล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมบทบาทสมมุติมุมหนังสือค่ะและมุมบล็อกค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะและอย่าลืมฟังเสียงสัญญาณเมื่อคุณครูปิ๊งร้องเพลงนะคะเก็บของเด็กๆต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่เดิมแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆพร้อมแล้วเชิญโต๊ะกิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมโต๊ะอะไรคะ
1: บันเรียนน้ำม
0: ันเชิญกับหลังหันไปเอาดินน้ำมันเลยค่ะทำอะไรครับปั๊มสัญลักษณ์เลยครับหนูทำอะไรคะประดิษฐ์ใช่ไหมคะประดิษฐ์เชิญที่โต๊ะเลยค่ะไปหยิบจานกระดาษนะคะเดี๋ยวคุณครูแจกจานกระดาษให้นะคะ

0: เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บเลยนะคะเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือลงค่ะเด็กๆมาพร้อมกันแล้วหรือยังคะค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยแล้วก็มานั่งรอเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางแล้วค่ะเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางของเราวันนี้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมหรือเปล่าคะครบใช่ไหมคะลูกเด็กๆหลายคนนะคะก็สร้างสรรค์ผลงานตามข้อตกลงก็คือ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะแล้วเด็กๆ เล่นตามมุมกับใครคะกับเพื่อนๆใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิงก็มีผลงานโอ้โหเยอะแยะเลยเพื่อนๆบอกว่าอยากจะออกมาทำอะไรคะออกมาโชว์ค่ะเด็กๆคนไหนอยากจะออกมาโชว์บ้างนะขอเชิญน้องน็อตค่ะวันนี้นะคะน้องน็อตประดิษฐ์อะไรคะอาหารในจานเป็นอะไรคะลูก
1: แครอทกับบรอกโคลี
0: อ๋อเป็นสลัดที่มีแครอทมีบรอกโคลีด้วยใช่ไหมคะเป็นสลัดผักใช่ไหมคะชูขึ้นมาให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะมีแครอทมีบรอกโคลีด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสลัดใช่ไหมคะลูกสลัดผักเหมือนที่เราตกลงกันเลยสวยไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น็อตหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็มีความคิดจินตนาการของตนเองดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและสามารถบอกเล่าผลงานที่ตนเองทำได้อย่างภาคภูมิใจเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: มาค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมแล้วบ้างคะเด็กๆนะคะชื่นชอบในการเล่นเกมกันใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิงค่ะก็มีเกมนะคะเกมใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยเด็กๆอยากเล่นไหมคะเกมนี้ค่ะมีชื่อว่าเกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์อาหาร5หมู่ค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพนะคะว่าอาหาร5หมู่เหมือนกับที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วหรือเปล่าคะหมู่ที่1
1: โปรต
0: ี
1: น
0: หมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตหมู่ที่3เกลือแร่หมู่ที่4วิตามินและหมู่ที่5อะไรคะไขมันค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีภาพอยู่ในตารางทั้งด้านที่เป็นอาหาร5หมู่แบบนี้และด้านบนมีใครอยู่บ้างคะเด็กๆลองสังเกตสิคะมีทั้งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงน้องผู้หญิงแล้วก็น้องผู้ชายใช่ไหมคะคุณครูปิงก็จะให้เด็กๆค่ะนำภาพที่อยู่ทางด้านนี้นะคะจะมีทั้งภาพเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายน้องผู้ชายน้องผู้หญิงเหมือนกันค่ะมาวางลงไปแต่สังเกตจากด้านข้างและด้านบนของภาพด้วยเช่นเดี๋ยวเราจะดูจากน้องผู้ชายคนแรกนะคะน้องผู้ชายคนแรกก็คือคนนี้ใช่ไหมคะน้องผู้ชายคนแรกช่องแรกเราก็จะต้องดูแถวข้างหน้าด้วยช่องแรกจะเป็นหมู่ที่เท่าไหร่คะลูกหมู่ที่1มีอะไรบ้างในจานอาหารคะ
1: โปรต
0: ี
1: น
0: มีอะไรบ้างโปรตีนมีอะไรบ้างลูกมีเนื้อนมไข่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องมองในจานอาหารของผู้ชายคนนี้ว่าภาพไหนนะที่มีเนื้อมีนมมีไข่เอามือวางที่ตักค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะขออาสาสมัครมาหยิบภาพเกมนี้ค่ะขอเชิญใครที่นั่งตัวตรงๆนะขอเชิญน้องเชอร์แตมค่ะน้องเชอร์แตมนั่งตัวตรงแล้วก็ยกมือตามข้อตกลงเลยค่ะภาพเด็กผู้ชายคนนี้นะคะภาพไหนที่รับประทานเนื้อนมไข่อยู่คะลองดูสิคะมีเนื้อนมไข่เด็กผู้ชายคนนี้ค่ะเด็กผู้ชายคนนี้กินเนื้อนมไข่นะดูในจานด้วยนะใช่เนื้อนมไข่หรือเปล่าเนื้อนมไข่แบบนี้ค่ะเนื้อนมไข่แบบนี้ลองมองสิเด็กผู้ทานเนื้อนมไข่ใช่ไหมคะใช่ยังให้เพื่อนๆดูแล้วว่าใช่หนูก็ต้องมาวางช่องนี้ค่ะลองวางสิคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆเด็กๆต้องสังเกตทั้งด้านบนที่เป็นเด็กผู้ชายด้านข้างหน้าเป็นหมู่ที่1ช่องต่อไปนะคะช่องต่อไปเราก็จะต้องดูเด็กผู้ชายอีกช่องต่อไปเป็นหมู่ที่เท่าไหร่คะลูกหมู่ที่2ต้องรับประทานข้าวขนมปังน้ำตาลดูเด็กผู้ชายที่ทานข้าวขนมปังน้ำตาลสิคะค่ะเด็กผู้ชายคนนี้แถวเดิมข้าวขนมปังน้ำตาลก็ต้องมาวางช่องนี
1: ้
0: ถูกต้องหรือยังคะเพื่อนๆถูกต้องแล้วเด็กต่อมาล่ะคะหมู่ที่เท่าไหร่หมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่ที่3แล้วรับประทานอะไรลองสังเกตภาพค่ะ
1: ผ
0: ักเด็กผู้ชายที่ทานผักอยู่ตรงไหนผู้ชายไม่ใช่น้องพี่ผู้ชายอ่ะที่ทานผักแบบนี้เชื่อแต้มมองผักอันนี้ก่อนลูกผักแบบนี้นะผักแบบนี้แต่เป็นผู้ชายคนนี้อยู่ตรงไหนคะรับประทานผักผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินที่รับประทานผักวางเลยค่ะตอนนี้ได้3หมวดหมู่แล้วหมู่ต่อไปเป็นหมู่ที่เท่าไหร่คะลูกหมู่ที่4รับประทานอะไรคะ
1: ผลไม
0: ้เอาผู้ชายที่รับประทานผลไม้ค่ะและแถว ที่5

เป็นหมู่ที่5รับประทานอะไรคะไขมันเจอหรือยังคะโอ้โหถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้เชอร์แตมหน่อยค่ะส่วน3ภาพมีทั้งเด็กผู้หญิงน้องผู้ชายน้องผู้หญิงคุณครูปิ๊งอยากให้เด็กๆนะคะไปช่วยกันเล่นช่วยกันสังเกตในกลุ่มดีไหมคะให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยสังเกตเด็กๆขณะเล่นเกมนะคะถ้าเด็กๆต้องการความช่วยเหลือคุณครูสามารถให้คำปรึกษาได้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะบอกข้อตกลงกันก่อนว่าเราจะเล่นเกมอย่างไรดีคะเรามีข้อตกลงในการเล่นเกมกันอย่างไรคะเด็กๆต้องเล่นร่วมกันกับเพื่อนเพื่อนแบ่งปันกันใช่ไหมคะและเมื่อเด็กๆเล่นเสร็จแล้วเด็กๆต้องเก็บอะไรด้วยเก็บเกมใส่ตะกร้าคอยฟังเสียงสัญญาณครูปิ๊งให้สลับสับเปลี่ยนนะคะหมุนเวียนกับเกมเดิมที่เด็กๆ เคยเล่นไปแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะเด็กพร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้วเชิญกลุ่มแรกเลยค่ะกลุ่มที่2เชิญตัวนี้นะคะกลุ่มที่3กำลังหันลูกผู้ชายทางนู้นเดินไปเลยเดินไปเลยค่ะกลุ่มที่4หันหลัง

แล้วก็จับสะดือเอามือวางลงที่ตักค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ เล่นเกมการศึกษากันสนุกไหมคะสนุกกันทุกคนเลยค่ะและวันนี้นะคะคุณครูปิงสังเกตว่าเด็กๆนะคะเล่นเกมร่วมกันได้ดีมากขึ้นค่ะโดยแบ่งปันกันเล่นนะคะไม่แย่งของเล่นกันเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะและวันนี้นะคะเกมที่เด็กๆ

0: ล่นเป็นเกมอะไรจำได้ไหมลูก
1: เกม
0: อ่าเป็นเกมจับคู่ใช่ไหมคะแบบตารางสัมพันธ์ภาพอะไรคะอาหาร5หมู่ใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆก็สังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพบุคคลต่างๆหรือว่าภาพอาหารแต่ละหมู่นะคะก็จะต้องตรงกันทั้งด้านบนและด้านข้างนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วเด็กๆจำได้ไหมเราทำกิจกรรมอะไรกันมาบ้างคะมาถึงโรงเรียนเราก็จะได้ทำกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆนะคะก็ออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่ตนเองสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆหรืออาหารที่ตนเองชื่นชอบในการรับประทานนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะออกมาเล่าในทุกๆวันค่ะก็จะฝึกความกล้าพูดกล้าแสดงออกนั่นเองและกิจกรรมที่สองล่ะคะ
1: เคลื่อนไหวและจังหวะ
0: เคลื่อนไหวร่างกายของเด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะทำเป็นประจำทุกวันเลยในการฟังเสียงสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงด้วยใช่ไหมคะเมื่อคุณครูปิงนะคะบอกให้เด็กๆไปเก็บผักเด็กๆต้องไปเก็บที่ไหนคะในมุมที่มีภาพคนทำสวนอยู่ใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณครูปิงบอกว่าให้ไปเก็บไข่ไก่ล่ะคะมุมที่มีภาพเป็นเล้าไก่อยู่นั่นเองและอีกหนึ่งมุมก็คือมุมที่คุณครูปิงติดภาพเป็นสวนผลไม้อยู่ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะไปทำกิจกรรมได้ตามข้อตกลงของเราเลยค่ะเก่งมากๆทุกคนเลยและกิจกรรมต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะหน่วยนี้เรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะลูก
1: อาหารด
0: ีมีประโยชน์เก่งมากค่ะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะในเรื่องรสชาติของอะไรของอาหารวันนี้มีรสชาติอะไรบ้างคะ
1: เค
0: ็ม
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: หวานได้ชิมรสไหมคะ
1: ได
0: ้ชิมทุกอย่างเลยใช่ไหมคะและเด็กๆนะคะยังสามารถบอกได้ว่าอาหารชนิดใดนะคะมีรสชาติใดจากการชิมนั่นเองค่ะและนอกจากกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วเด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันต่อค่ะวันนี้คุณครูปิงก็มีกิจกรรมให้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3วันนี้เป็นการประดิษฐ์สลัดผักจากเศษวัสดุใช่ไหมคะเด็กๆได้ทำอะไรบ้าง
1: ต
0: ัดกระดาษตัดอะไรอีกหลอดด้วยใช่ไหมคะแล้วบางคนก็ตัดเชือกไหมพรมด้วยเก่งมากๆเลยค่ะแล้วยังได้ทาอะไรด้วยคะทากาวให้ติดลงไปบนจานกระดาษนั่นเองค่ะเด็กๆตั้งใจทำดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆตั้งใจตัดกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆตัดหลอดหรือว่าทาองค์ประกอบนะคะโดยการทากาวติดองค์ประกอบลงไปนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมตามข้อตกลงแล้วเด็กๆได้ทำอะไรต่อลูกวันนี้เข้าเมาเล่นมุมอะไรบ้างคะเล่นมุมอะไรบ้างคะไปเล่นมุมบล็อกน้องลิต้าล่ะคะบทบาทสมมุติเด็กๆหลายคนนะคะก็ชื่นชอบในการเข้าเล่นตามมุมต่างๆและเด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นหรือเปล่านะช่วยไหมคะช่วยใช่ไหมคะเด็กๆยังสามารถนะคะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนะคะได้อย่างดีขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่ามีการแบ่งกันเล่นพูดคุยสนทนากันนะคะในการเล่นร่วมกันนั่นเองวันนี้กิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่ที่เราได้ทำกันไปก็คือกิจกรรมอะไรคะ
1: เสริมประสบการ
0: ณ์เกมการศึกษาเด็กๆได้เล่นเกมนะคะวันนี้เด็กๆสนุกไหมลูกสนุกมากๆเลยค่ะเด็กๆทุกคนคะตอนนี้หมดเวลาของเราแล้วต้องทำอย่างไรต่อล่ะร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันเถอะค่ะยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลา

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ทางนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมุติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1ซีซีเนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5ซีซีก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ
0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์หมอขอบ่นเดี๋ยวเรามาหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาบ่นคนไข้กันบ้างไม่รู้จะบ่นคนไข้เรื่องอะไรดีนะอ่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยครับคุณหมอ
5: วันนี้หมอขอมาระบายนิดนึงนะครับญาติคนไข้มักจะบอกเวลาอาการของคนไข้เนี่ยผิดนะครับก็จะมีทั้งคนไข้บอกเวลานึงญาติบอกเวลานึงญาติคนที่2บอกอีกเวลานึงหมอปวดหัวมากเลยครับผู้ป่วยเคสนี้มาหาหมอด้วยเรื่องอาการแขนขาอ่อนแรงและพูดไม่ได้นะครับหมอก็เลยต้องไปถามญาติแล้วครับว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในกี่ชั่วโมงญาติคนที่1เข้ามาบอกหมอว่าเกิดภายใน4ชั่วโมงหลังกลับไปญาติคนที่2บอกเจอครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วเอาละครับคราวนี้เป็นหน้าที่ของหมอแล้วต้องทำยังไงดีเพราะว่าระยะเวลาตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากหมอก็ส่งคนไข้ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแล้วเราก็มานั่งคุยกับญาติอีกทีนึงสรุปว่าเป็

0: ผลต่อการรักษานะครับ4ชั่วโมงอาจจะให้ยาในกรณีที่คนไข้เป็นเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลันเราสามารถให้ยาเนี่ยไปละลายลิ่มเลือดได้ทันแต่ถ้าเกินกว่า 4.5 ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะรักษาแบบประคับประคองหรืออีกอย่างนึงเราอาจจะต้องไปทำการสวนหลอดเลือดในสมองเพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลายิ่งนานเท่าไหร่และผิดพลาดเท่าไหร่ผลของการให้ยาเนี่ยเป็นผลเสียกับคนไข้เท่านั้นดังนั้นหมอขอย้ำนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญญาติคนใดที่อยู่กับผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยเป็นครั้งสุดท้ายผู้นั้นควรให้ประวัติที่ชัดเจนถือว่าหมอขอนะครับ
1: อยากให้คนที่เรารักได้รับการรักษาอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดเนี่ยญาติผู้ป่วยนะครับต้องตั้งสติให้ดีย้ำนะครับตั้งสติให้ดีนะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอนครับหมอบอกมาแล้วนะ
2: หมอขอบ่น
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้

ถามความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:10 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้การดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่าย

0: บางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้ไอ้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนเพราะเรามันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10โมงแน่นอนพอถึง4ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7โมงก็ตื่น7โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้าตีห้าหกโมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้งตีห้าแล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วๆไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: โอ้ยถือว่าเป็นบุญหูของผมมากเลยวันนี้พี่สุเมธมานั่งดีกีตาร์ร้องเพลงผมฟังถึงบ้านเลยนะครับวันน
1: ี้มันรอฟ้าด้วยเนี่ยโลหะแล้วเนี่ยเนี่ยฟ้าฝนจะไป
0: ต้องระวังต้องระวังดี
1: ๆครับผม
0: เดี๋ยวพี่สุเมธรอตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวผมไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงเดี๋ยวผมบอกพี่หมวยกับพี่บีมให้
1: ได้
0: ว่าพี่สุเมธนั่งรอตรงนี
1: ้อ๋อครับอ
0: ย่าหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวมาครับ
1: ได้ครับ
0: ครับครับผมครับครับ
2: น้องบีมตอนที่พี่ท้องแก่เนี่ยพี่เป็นเหมือนแบบตดไหลย้อนอะ
3: ตดไหลย้อน
2: คือ
3: การมันเป็นยังไงครับ
2: คือเรอตลอดกลางคืนเนี่ยนะแทบนอนไม่ได้เลยน้องบีมเคยเป็นปะ
3: ไม่เคยนะครับไอ้อาการที่แบบว่าแสบๆตรงหน้าอก
2: ใช่ค่ะเหมือนแบบเรอขึ้นมา
3: อันนั้นเป็นตอนที่กินก๋วยเตี๋ยวครับ
0: ใช่ครับพี่บีมครับพี่หมวยครับตอนนี้พี่สุเมธมาแล้วนะครับอยู่ตรงสวนตรงนู้นนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: มาแล้ว
0: มาเล่นกีตาร์สักพักนึงแล้วเพลงเพราะมากเลยครับตามเสียงเพลงไปเลยรับรองเจอแน่นอนครับ
3: อ๋อตามเสียงเพลง
0: ใช่
3: จะไป
2: น้องไปไหนอ่ะ
3: ไปคุยด้วยกันเหรอ
0: ก็อยากไปอยู่แต่ว่าฝากคุยเผื่อด้วยนะครับเดี๋ยวบอกธุระกับคนทางบ้านก่อนเขาจะฝากคำถามมาเขาจะฝากคำถามมา
2: ทำงานอยู่นะ
0: ทำงานอยู่
2: ทำงานอยู่อ่ะเอางั้นเดี๋ยวเจอกันง
3: ั้
2: นเสียงเพลงก็ด้านนี้นะ

0: วัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แอบหลบมานั่งอยู่ที่นี่นี่เอง
0: คนเยอะแยะเลยก็ให้มานั่งตรงนี้แม่ครับ
2: บรรยากาศด้วย
0: แต่ลมไม่ค่อยพัดเท่าไหร่เข้าเรื่องเข้าเรื่องครับผม
2: เข้าเรื่องเลย
0: ครับ
3: ได้ยินมาว่าพี่สุเมธเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารก็คือ
0: กระเพาะ
3: กดไหลย้อน
0: ใช่สัก 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีอาการกรดไหลย้อนคือมันแสบไปหมดเลย
1: แสบขนาดไหนล่ะคะ
0: แสบยังก็เหมือนกินกรดเข้าไปหรือว่าเป็นไฟมันแสบแสบร้อนด้วยนะแสบร
1: ้
0: อน
1: ช่วงอกล่ะคะ
0: นะฮะตั้งแถวตั้งแต่กระเดือกลงไปเนี่ยฮะจนถึงแถวๆเนี่ยฮะจนถึงลิ้นปีเนี่ย
3: อย่างงี้ครับอย่างสมมติว่าเราโดนไฟโดนผิวเงี้ยความรู้สึกมันเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแต่อยู่ข้างใน
0: ใช่หรือ
3: เปล่า
0: ครับใช่แล้วก็มีอาเจียนเป็นฟองๆอะไรอย่างงี้ก็มีฮะ
1: แล้วอาเจียนเยอะไหมคะที่บอกว่าเป็นฟองเนี่ยค่ะ
0: มันต้องหาทางทำยังไงให้มันหายก็พยายามขย้อนมันออกมาลักษณะนั้นนะฮะแต่ขย้อนออกมาก็ปรากฏว่าไม่มีอาหารมีแต่เป็นฟองๆเป็นน้ำฟองๆขาว
3: ๆแล้วจัดการยังไงครับพอรู้ว่าเราเป็นกรดไหลย้อนแล้ว
0: ก็มีแนะนำเยอะแยะฮะก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นยาธาตุน้ำสีขาว
3: ๆแล้วมันได้ผลไหมครับ
0: ได้ผลในระยะสั้นๆฮะไม่ก็ไปได้สักพักก็เริ่มชินพอเริ่มชินมันก็คราวนี้ไม่ค่อยได้ผล
1: พี่เมธเคยเป็นถึงขนาดที่ทำงานไม่ได้ไหมคะ
0: ถ้าเป็นงานใช้เสียงก็ต้องขอเบรกแป๊บนึงไปล้วงคออย่างนั้นนะฮะ
1: คือล้วงให้อาเจียนออกมา
0: ล้วงให้อาเจียนออกมาแล้วก็กินน้ำกินพวกยาธาตุที่ว่านี่แหละฮะยาพวกน้ำขาวนี่แหละฮะ
3: คือจริงผมได้ยินคำว่าไอ้กรดไหลย้อนเนี่ยมันหลายทีแล้วพี่แม่ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะปกติมันเป็นเพราะว่าเราไปกินข้าวเสร็จแล้วไปนอนแล้วมันค่อยขึ้นมาหรือว่าอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาเลยอ่ะของพี่แม่เป็นไง
0: คือเมื่อก่อนนี้สบายมากกินข้าวแล้วนอนนี่ไม่มีอาการอะไรแต่พอมันอายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็เริ่มมีนะจริงๆมันมีทั้ง2 อย่างเลยก็คือทั้งกินเข้าไปแล้วก็สักพักมันอืดแล้วก็เลอหลังจากเลอไปสักพักก็เริ่มแสบนั่นคือ1แต่อีกอันนึงเนี่ยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรเลยเครียดใช่แค่เครียดนี่แหละก็คืออย่างเล่นละครเนี่ยแล้วเราแบบคือละครอย่างที่เฮฮาอย่างพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเป็นละครแบบนี่แกจะต้องแบบคือจะต้องบิ้วให้โกรธ
1: ใช้อารมณ์
0: ร้องไห้แบบ
2: ดราม่า
0: อะไรอย่างเงี้ยมันพอคัดปุ๊บมันจุกตรงนี้ฮะจุกแล้วแสบๆสักพักมาเลยมาเป็นระบบเลยมากันทั้งยวงเลยฮะแล้วก็ต้องไปล้วงคออ
3: ารมณ์ด้วย
0: ใช่
3: อารมณ์เราด้วย
0: แล้วก็เรื่องกินด้วย
3: เรื่องกิน
0: ข้าวนี่ผมนับเลยนะเม็ดนี้ยังไม่เคี้ยวเว้ย
1: ยังไม่แหลกเลย
0: เออเอาให้ละเอียดทุกเม็ดเลยมานั่งนับมีอันไหนไหมที่ยังไม่ได้ห้ามกินนะดุน
3: มีอย่างนี้ไหมครับแบบว่านับการเคี้ยวว่าต้องกี่ครั้ง
0: นับแต่บางทีมันถึงจะ30ครั้งแล้วมันก็ยังละเอียดไม่หมดเพราะเราคำโตเราเป็นคนประเภทกินคำโตง่ำหาใหญ่เลยตรงไหนมันยังไม่ละเอียดเลยอย่างเงี้ยลิ้นดุนงับ
1: ซึ่งแต่ก่อนไม่เคย
0: โอ้โหผมเป็นเด็กวัดเก่าฮะเร็วมากปุ๊บรีบไปทำนู่นทำนี่ต่อเร็วมากปุ๊บเดี๋ยวไม่ทันกินลักษณะนั้นเลยเป็นนิสัยตั้งแต่เด็กมาครับ
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเคี้ยวละเอียดมากขึ้น
0: ใช่แล้วก็พยายามตกเย็นแล้วก็จะไม่ทานอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังละก็จะเป็นน้ำดื่มเป็นอะไรแบบเล่นๆจิบๆจับๆอะไรไปจะไม่กินเป็นอาหารหนักแล้ว
1: พี่เมธคิดว่าถ้าลองทบทวนดูค่ะให้สรุปว่าสาเหตุของตดไหลย้อนที่พี่เมธเป็นเนี่ยค่ะมันมาจากอะไรบ้างคะ
0: ก็เรื่องวินัยในการกินผมกินไม่ตรงเวลาเลยนะฮะ1แล้วก็ผมว่าความเครียดฮะ
3: พอเราดูด้วยตัวเองแล้วเอ๊ะไม่น่าจะไหวมีไปโรงพยาบาลบ้างมั้ยครับ
0: เรียนให้ทราบถามผมไม่กล้าไปครับ
1: ทําไมอ่ะพี
0: ่ผมกลัวยาวกลัวมันเจออะไรอีกเยอะแยะ
3: พี่เมธไม่กล้าไปเจอคุณหมอใช่มั้ยครับเพราะงั
0: ้นจะตรวจอะไรผมเปล่าเนี่ย
3: เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าเราพาคุณหมอมาหาพี่เมธครับ
1: ไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได
0: ้คุณหมอสวยมาก
1: สวยน่ารัก
0: งั้นยอมให้ยอม
3: แต่ว่าคุณหมอไม่มาเจอเราตรงนี้ครับ
0: ครับ
3: คุณหมอรออยู่ในบ้านแล้วตอนน
0: ี้อ๋อครับ
3: เตรียมพร้อมยังฮะ
0: ทำใจแป๊บนึงฮะได้ครับไปฮะ
3: โอเคเดี๋ยวเราไปเจอค
0: ุ
3: ณหมอ
0: ครับผม
1: ไปครับ
0: โอ้ปส์นำเลยฮะนำเลยฮะ
3: นี่เลยฮะ

0: ในเมื่อพี่เมธไม่ยอมไปหาหมอค่ะเราเชิญคุณหมอมาหาพี่เมธค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: ตอนแรกกลัวตอนนี้เจอหมอสวยๆไม่กลัวแล้ว
0: ค่ะถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะที่ว่าไหลย้อนเนี่ยค่ะย้อนจากจุดไหนไปจุดไหนเหรอคะ
4: โอเคเริ่มต้นก่อนว่าก็คือกรดในร่างกายนี่มันสร้างที่กระเพาะถูกไหมคะ
1: ค่ะ
4: ทีนี้กระเพาะนึกภาพเป็นกระเพาะหมูเนาะแต่มันแขวนอยู่ตรงนี้แล้วมันห้อยอยู่ตัวที่ต่อกับมันข้างบนเนี่ยก็คือหลอดอาหารแล้วก็จะไหลลงไปข้างล่างก็คือลำไส้เล็กถ้าย้อนในที่นี้มันก็จะแบบเหมือนกับว่าของที่อยู่ในกระเพาะอะค่ะเอามือไปบีบมันแล้วมันก็จะไหลแทนที่มันจะลงข้างล่างมันจะย้อนกลับขึ้นมาข้างบนเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะมีอาการเนี่ยมันก็จะเป็นอาการตามแนวนี้แนวกลางตัวนะคะหรือว่าที่ยอดอกหรือว่าขึ้นมาถึงคอแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่ปกติอะค่ะถ้าเราอยู่ในท่านั่งมันก็จะห้อยแบบนี้แต่พอเรานอนปุ๊บมันก็จะหงายงี้ขวดน้ำมันก็จะเทง่ายขึ้นเช่นอาการมันจะเยอะในช่วงเวลาที่เราลงไปนอนแต่ถ้าเรานั่งนิ่งๆแล้วมันไม่ยอมบีบตัวหรือเราอ้วนขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงดันในท้องนี่มันมากดที่กระเพาะเราเหมือนผู้หญิงท้องอะค่ะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันทำให้แรงดันที่ในท้องเราเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมาเบียดกระเพาะนี่แหละค่ะที่เป็นถุงพอโดนบีบปุ๊บกรดก็จะไหลขึ้นข้างบนเลย
3: ความเครียดเกี่ยวไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะความเครียดกาแฟชาแล้วก็แอลกอฮอล์
2: อย่างที
4: ่แต่ว่าอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราพูดกันนะคะสำหรับความเครียดกับแอลกอฮอล์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนสำหรับชากาแฟอาจจะไม่ได้ 100% ขึ้นกับแต่ละคนแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะมันจะทำให้กรดในร่างกายสร้างมากขึ้น

0: พอมันสร้างเยอะขึ้นปุ๊บมันก็โอกาสจะย้อนง่ายขึ้นใช่เดี๋ยวเนี้ยโดยทั่วไปถามว่ามีปัจจัยอะไรก็เป็นแบบนี้เอาใหม่กินทีนึงเยอะๆมันก็จะขยายเร็วก็จะเป็นแรงดันที่เยอะขึ้นแล้วก็เข้ามาพวกกินเร็วกินเยอะๆอย่างนี้ก็จะมีปัญหาเขาเลยบอกว่าเวลาที่จะรักษากรดไหลย้อนก็กินน้อยๆกินช้าๆเคี้ยวเยอะๆกินมื้อเล็กๆห้ามนอนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะคิดโดยหลักการว่ามันย้อนแบบนี้เราก็ทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ย้อน
1: แสดงว่าเราทำถูก
2: แล้วคนทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับเขามีวิธีดูยังไงครับว่าเอ้ยนี่พอนี้เราเริ่มจะเป็นกรดไหลย้อนแล้ว
3: คือ
2: แค่แสบๆหน้าอกนี่ใช่หรือเปล่าครับ
0: อย่างนี้ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยกรดไหลย้อนเป็นเพราะว่ามีภาวะใดๆก็ตามที่ทำให้กรดที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยมันขึ้นมาใช่เพราะฉะนั้นอาการมันก็จะต้องมีอาการเหมือนกับกรดจะรู้สึกเหมือนแสบๆร้อนๆเปรี้ยวๆแล้วก็ขึ้นมา
1: ปี๊ดเลย
0: ครับใช่บางคนนี่จะมาอีกอาการนึง
2: เปรี้ยวไปด้วยเลยเนี่ย
0: อีกอาการนึงที่เจอบ่อยแต่ว่าคนไม่ทราบคือเสียงแหบหรือว่าไอค่ะเพราะว่าพวกนี้บางคนนี่จะมีไอด้วยเริ่มมีแล้วใช่ไหมพวกนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าหลักการเหมือนกันค่ะมันจะไอมากในท่าที่ลงไปนอนถูกไหมคะเพราะกรดมันขึ้นมาทีนี้พอขึ้นมาถึงปุ๊บตรงคอเนี่ยมันจะมีช่องแยกละส่วนข้างหน้าเนี่ยมันจะไปที่หลอดลมส่วนข้างหลังมันจะไปหลอดอาหารถ้ามันขึ้นมาเยอะมากๆเนี่ยค่ะทำให้เราไอได้
1: เรอได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะเรอก็คือเป็นการเอาลมที่มันออกมาข้างบน
1: คือมีอาการเหมือนท้องอืดเหมือนมันจะมีลมขึ้นลมลงจะลงจะลงจะขึ้นอยู่เนี่ยฮะแต่ว่าโทษนะฮะถ่ายลมไม่ค่อยออกแต่เรอเนี่ยโอ้โหสนุก
0: อย่างนี้ค่ะปกติเนี่ยทางเดินอาหารเรากินจากข้างปากเนี่ยฮะแล้วต้องลงไปข้างล่างถูกไหมคะถ้าเกิดข้างล่างมันไม่ค่อยทำงานลำไส้เราทำงานไม่ค่อยดีแล้วเรากินอะไรเข้าไปแล้วมันเกิดแก๊สเยอะขึ้นร่างกายต้องพยายามระบายไม่งั้นมันจะไม่สบายตัว
3: เขาหมวยเป็นตอนท้องแก่ค่ะคุณหมอคือนอนปุ๊บเนี่ยเรอตลอดเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นตดไหลย้อนมาก่อนแต่มาเป็นช่วงท้องเนี่ยค่ะ
0: คืออันนี้มันเป็นเพราะว่ามันมีแรงดันมากขึ้นแล้วมันเป็นแบบเขาเรียกว่าค่อนข้างเฉียบพลันเพราะว่าพอท้องแก่ปุ๊บเนี่ยตัวมดลูกค่ะมันจะขึ้นมาสูงพอมันขึ้นมาสูงปุ๊บช่วงนั้นประมาณ 7-8 เดือนอะไรเงี้ยช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่เสี่ยงเยอะนิดนึง
3: ทรมานมากเลยค่ะก็คือจะเป็นตอนนอน
0: ใช่
3: ต้องลุกขึ้นมานั่ง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกินก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงนี่ห้ามเลยต้องเลี่ยงนะคะ
3: จะถามว่าแล้วอย่างกล้วยน้ำว้าดิบที่พี่เมธทานเนี่ยค่ะช่วยได้ไหมคะ
0: ในกรณีของกล้วยน้ำว้าดิบเองเนี่ยต้องบอกว่าถามว่าในกล้วยน้ำว้าดิบมีอะไรมันเป็นแป้งชนิดนึงค่ะตอนมันสุกเนี่ยมันจะเปลี่ยนชนิดของแป้งทีนี้พอมันเปลี่ยนชนิดของแป้งไปปุ๊บมันจะมีความหวานเพิ่มขึ้นแต่ตอนที่มันเป็นดิบอะค่ะแป้งชนิดนั้นเนี่ยมันจะย่อยยากคือพอเรากินกล้วยน้ำว้าดิบเข้าไปปุ๊บเนี่ยปกติถ้ามันเป็นแป้งมันย่อยแล้วมันดูดซึมหมดพวกนี้มันจะย่อยไม่หมดแล้วมันก็ดูดซึมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะผ่านไหลผ่านจากกระเพาะลำไส้ลงมาจนถึงลำไส้ใหญ่ทีนี้ลำไส้ใหญ่เราจะมีแบคทีเรียอยู่ทีนี้มันก็จะไปตัวเป็นตัวที่จะไปปรับสมดุลของตัวลำไส้เราอะค่ะดังนั้นมันก็จะช่วยในลักษณะของทางอ้อมอะค่ะอาจจะเคยได้ยินว่าช่วยเรื่องท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นคล้ายๆไฟเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลทำให้ลำไส้บีบตัวดีขึ้นพอลำไส้บีบตัวดีขึ้นกรดก็ลงข้างล่างได้ดีขึ้นลักษณะนี้มากกว่าทีนี้ในส่วนของไฟเบอร์เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าใครที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะเขาอาจจะบอกว่าผักผลไม้เราไม่ให้กินทีละเยอะๆนะคะเพราะว่าพอเป็นผักผลไม้เยอะๆมันจะมีแก๊สเกิดขึ้นถั่วแก๊สพวกนี้ค่ะพวกที่มีปัญหาใช่ค่ะถั่วแก๊สมันฝรั่งพวกนี้จะมีปัญหาทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้ก็จะต้องลดลงถ้าเกิดเป็นผักเนี่ยกินได้แต่ว่าต้มแล้วค่ะการสร้างแก๊สมันจะน้อยหน่อย
1: ถ้าต้มช่วยได้เหรอครับ
0: ช่วยได้ค่ะอันที่หนึ่งคือลดปริมาณกินให้แบบเป็นหลายมื้อนิดนึงมื้อละน้อยๆเคี้ยวละเอียดละเอียดอันที่สองถ้าเกิดเป็นผักสดทีละเยอะๆเป็นแบบถ้วยเงี้ยอาจจะลดปริมาณลงแล้วก็ใช้เป็นผักต้มเนี่ยมันจะเกิดแก๊สน้อยกว่า
3: ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแล้วในช่วงที่มันเกิดอาการอย่างที่พี่เมธเล่าให้ฟังว่ามันแสบมันเรอมันนอนไม่ได้เราจะมีวิธีการบรรเทาอาการเหล่านี้ยังไงบ้างคะ
0: มีสองอย่างค่ะใช้ยากับไม่ใช้ยาหาคุณหมอง่ายสุดคือใช้ยาถูกไหมตัวที่มันทำให้แสบร้อนแล้วก็เรอเปรี้ยวขึ้นมาคือกรดเพราะฉะนั้นยาหลักๆจะเป็นยาลดกรดอันที่สองถ้าเกิดว่ามันมีแก๊สเยอะๆเหมือนที่คุณหมวยว่าก็จะเป็นยาลดขับลมอะไรประมาณอย่างนี้ช่วยทำให้ลำไส้มันบีบตัวมันก็จะได้ไหลลงไปข้างล่างได้ดีขึ้น
1: อันนี้
0: ค
1: ือยาหอมยาลมยาดม
0: พวกนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เรอค่ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่มันมีกรดไหลย้อนขึ้นมาไม่แน่ใจนะคะว่าอาจจะทำให้รู้สึกแย่ลงหรือเปล่าใช่เพราะว่าเพราะมันจะเป็นกรดขึ้นมาเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะเป็นยาที่จะช่วยทำให้ลำไส้มันบีบตัวได้เยอะขึ้นมากกว่าลักษณะนั้นหลักๆแล้วก็จะเป็นพวกยาลดกรดอันนี้คือยาแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช้ยาเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้มันเกิดแก๊สทำใ ให้มันเกิดกรดหรือว่าทำให้กระเพาะมันขยายใหญ่ๆเราก็ทำให้มันไม่เกิดขึ้นซะแล้วเราก็ไปเพิ่มการบีบตัวของลำไส้ไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลลำไส้เรื่องผักผลไม้โยเกิร์ตที่ว่ามาเนอะการขยับตัวออกกำลังกายไม่นอนกินมื้อเล็กๆนะคะอาจจะได้สัก4มื้อเออเฮ้ยชีวิตดูดีขึ้นอะไรอย่างงี้ลดของที่จะทำให้มันมีกรดเยอะขึ้นแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยค่ะชากาแฟเครียดน้อยลง
3: ค่ะชัดเจนนะคะวันนี้เรื่องตดไหลย้อนคำถามของเรา3คนเนี่ยหมดค่ะแต่ว่ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะถามคุณหมอเรื่องนี้ไปดูคำถามแรกกันค่ะ
4: การเคี้ยวไม่ละเอียดมีผลอะไรมั้ยคะ
2: เออคำถามข้อนี้เคี้ยวน้อยเคี้ยวไม่ละเอียดพอครับ
1: นิสัยกินเร็วรีบไปเล่นต่อ
0: ทีนี้เวลาที่เรากินเร็วหรือกินเข้าไปทีละเยอะๆค่ะกระเพาะเราก็จะขยายทันทีนึกออกมั้ยคะเพราะเราใส่เข้าไปทีเดียวเยอะๆอันที่2หน้าที่ของกระเพาะคือเหมือนบดเคี้ยวอะค่ะมันก็จะบดเพื่อจะทําให้อาหารมันเป็นชิ้นเล็กลงมันก็จะต้องทํางานนานขึ้นมันก็จะไม่ไหลลงไปข้างล่างสักทีนึง
1: แทนที่ฝันเคี้ยวให้เรียบร้อยเราไปใช้กระเพาะเคี้ยวแทน
0: ใช่แล้วการที่อยู่ในแบบเราเคี้ยวนานๆใช้ปากเราเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้มีการกระตุ้นเอนไซม์ชนิดนึงที่มันจะช่วยย่อยแป้งมันก็จะมีการย่อยบางส่วนของอาหารในปากเราด้วยที่เราบอกว่าเคี้ยวข้าวนานๆแล้วมันหวานใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเคี้ยวละเอียดนะคะแล้วกินแบบค่อยๆกินมันก็จะทำให้กระเพาะเราเนี่ยไม่ทำงานหนักเกินไปทีนี้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยเพิ่มโอกาสจะเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้นแต่ถ้ามันเป็นอยู่แล้วแล้วมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยก็แค่เปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ
2: อ๋อครับก็ได้คำตอบแล้วนะครับผมแต่ยังมีคำถามนึงครับไปฟังกันครับ
5: ทำไมคนเป็นกรดไหลย้อนถึงห้ามกินกล้วยครับ
3: อาจารย์คะทำไมถึงห้ามรับประทานกล้วยสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนมันขัดแย้งกับที่อาจารย์บอกแล้วก็ขัดแย้งกับที่พี่เมธปฏิบัติด้วย
0: จริงๆเราไม่ได้พูดว่าเราห้ามแต่เวลาที่เราพูดถึงกล้วยนี่มันจะมี2แบบกล้วยสุกกับกล้วยดิบอันนี้ที่เราพูดกันคือกล้
1: วยด
0: ิ
1: บ
0: เมื่อกี้บอกละกล้วยดิบมันจะมีแป้งเนาะพอมันสุกปุ๊บแป้งมันจะเปลี่ยนชนิดไปจากกล้วยดิบขมๆเฟื่อนๆพอมันเป็นเปลี่ยนชนิดของแป้งความหวานมันจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล้วยดิบเนี่ยมันจะดูแห้งๆเหนียวๆหยาบๆแต่พอมันเป็นกล้วยสุกนี่มันจะเละๆนิ่มๆนิดนึงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติหรือความเป็นไฟเบอร์หรืออะไรหลายๆอย่างมันจะไม่เหมือนกันเหมือนกับว่าอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยตอนที่มันเป็นกล้วยดิบเนี่ยค่ะไฟเบอร์ที่มีเนี่ยแล้วก็แป้งที่มีเนี่ยมันจะย่อยไม่หมดแต่พอมันเป็นกล้วยสุกเนี่ยมันจะย่อยหมดแล้วนะก็จะกินเท่าไหร่ก็จะได้น้ำตาลหมดแต่มันจะมีส่วนที่เป็นไฟเบอร์บางส่วนที่ลงไปได้แต่ว่าส่วนที่เป็นน้ำตาลหรือข้าวแป้งเนี่ยไปหมดละทีนี้ในส่วนของกรดไหลย้อนเองอะค่ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวซะ 100% สำหรับกล้วยในส่วนของกล้วยหรือในส่วนของผลไม้มันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับลำไส้แปรปรวนถ้าเคยได้ยินอาจจะมีทั้งชนิดที่ท้องผูกชนิดที่ท้องอืดชนิดที่ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยค่ะอาหารหรือผลไม้บางอย่างเราจะห้ามเพราะว่ากินแล้วจะยิ่งทำให้ท้องอืดมากขึ้นแต่กล้วยนี่ถือว่าเป็นกลุ่มผลไม้ที่กินได้นะคะ
2: กินง่าย
3: ค่ะอย่างอาการของพี่เมธเนี่ยค่ะคุณหมอจำเป็นไหมคะต้องไปพบแพทย
0: ์อยู่ที่ว่าถ้าเราปรับพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าทีนี้ถามว่าในกรณีของกรดไหลย้อนเรากลัวอะไรถ้าทิ้งเอาไว้นานๆประเด็นก็คือว่าเวลาที่กรดจากกระเพาะค่ะมันย้อนกลับขึ้นมามันจะทำให้บริเวณของตัวเยื่อบุที่หลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยเยื่อบุมันคนละชนิดกันเพราะฉะนั้นพอกรดเข้ามาเนี่ยหลอดอาหารเราไม่พร้อมที่จะรับตัวกรดเพราะฉะนั้นจะมีการถลอกหรือมีการเปลี่ยนแปลง
2: พี่เมธครับผมว่าพี่เมธคงไปตรวจจริงจังสักทีนึงครับนัดให้เลยคร
1: ับเป็นเส้นเลือดคอหรือเปล่า
2: ไม่ใช
0: ่คือที่เราจะระวังหรือที่เราจะรักษาเพราะเรากลัวว่าทิ้งไว้ระยะยาวอะค่ะมันก็จะทำให้ตรงบริเวณของเยื่อบุที่หลอดอาหารซึ่งมันไม่ได้เตรียมมาสำหรับการรับกรดแต่พอมีกรดไหลย้อนเรื่อยๆค่ะตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกลายไปเป็นมะเร็งได้อันนี้คือที่เรากังวล
1: มะเร็งหลอดอาหารเดี๋ยวผมลองปรับพฤติกรรมดูก่อนฮะเป็นเบื้องต้นนะฮะครับ
3: โอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องโรคดดไหลย้อนค่ะขอบคุณอาจารย์หมอดารุณีวันขอบคุณพี่เมธด้วยนะคะวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: โอเคค่ะ
2: แล้วช่วงหน้านะครับแฮลจะเอาเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าให้เราฟังไปติดตามกันครับในช่วงรอบรั้วดรามาครับ
6: เป็นขวดพลาสติกหมดเลยครับ
3: ค่ะไว้
6: อันนี้เราไม่ขายเองแล้วก็เอาไปให้ซาเล้งขายได้ครับผม
3: และนี่เราต้องแยกมาต่างหากใช่ไหมคะ
6: อันนี้แยกไว้ต่างหากก็ได้หรือว่าถ้าจะให้ซาเล้งขายก็ได้เหมือนกันครับส่วนขยะเนี้ยผมตั้งใจจะเก็บแต่พลาสติกอย่างเดียวพอมันเยอะๆปุ๊บก็เอาไปชั่งขายได้
2: จะทิ้งขยะครับงั้นฝากทิ้งด้วย
6: นี่เลยอย่าเพิ่งทิ้งนั่นนี่ครับตอนนี้นะครับบ้านเราต้องแยกขยะอย่างจริงจังแล้วนะครับ
2: แยกขยะ
6: บ้านพี่บีมแยกขยะไหมครับ
2: ก็บางทีก็แยกนะเหมือนว่าขวดบางอย่างก็เก็บไว้แต่ว่าก็เวลามีขยะก็ทิ้งลงถัง
6: ก็ทิ้งลงถังทีเดียวเลยเพราะหมู่บ้านเขาจัดการให้ แต่อย่างบ้านพี่หมวย
3: ของที่จะแยกขวดพลาสติกไว้ขายแล้วอันที่เป็นขวดแก้วก็แยกไว้ต่างหาก
2: อืม
3: ค่ะ
2: ว่าแต่นี่อะไรเข้าสิงเนี่ยทำไมถึงดีๆลุกขึ้นมาแยกขยะจริงจังขนาดนี้
6: ไปเจอเรื่องราวดีๆมาครับนี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างถ้าหากว่าเราทุกอย่างบนโต๊ะอาหารในบ้านของเราทุกอย่างถ้าเรารู้ว่าอันนี้เป็นประเภทอะไรนี้ประเภทอะไรนะวันนึงเราแทบจะไม่ต้องทิ้งอะไรที่เป็นขยะเลยเพราะทุกอย่างเป็นมูลค่าได้หมดเลย

0: ว่าไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาสอนให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการแยกขยะด้วยอย่างจริงจังด้วยแล้วเด็กๆทุกคนก็จะเห็นคุณค่าของแต่ละอย่างที่เราเห็นว่าอันนี้ไม่มีค่าแล้วอันนี้ยังมีค่าอยู่หรืออะไรก็ตามนะครับเขาสอนให้เด็กแยกขยะอย่างจริงจังและสนุกขนาดไหนเนี่ยไปดูกันเลยครับ
1: ค่ะ

0: เอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ทรัพยากรรีไซเคิลหรือว่าโรงคัดแยกขยะกันแล้วนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยสะอาดน่าดูเลยครับแล้วก็ข้างในนี่ก็จะมีคุณครูมีผู้ปกครองมีเด็กๆกำลังแยกขยะอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับครูปุ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทำไมคุณครูปุ้ยถึงให้น้องๆกับผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแยกขยะในโรงเรียน
1: ก็เริ่มต้นเลยก็คือมันคือความรับผิดชอบของแต่ละคน
0: ครับ
1: เวลาเขากินเขาก็ซื้อของเขามากินเวลาเขาใช้เขาก็ซื้อของเขามาใช้แต่นี้พอมันเสร็จเราไม่อยากให้มันเป็นภูเขาขยะเราก็จะมีที่รองรับให้เขาเนี่ยได้ฝึกแยกให้มีความรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะหลุดมือเขาออกไปเนี่ยมันเป็นขยะประเภทไหนอาศัยการฝึกทักษะทำทุกวันทุกวันเขาก็จะทำกันได
0: ้
1: ต้องลงมือปฏิบัติอะค่ะถึงจะเข้าใจกันทำอะไรในเมื่อจบแล้วไม่อยากได้หรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ต้องแยกไอ้นนออกไอ้นี่ออกน่ะคืนทุกอย่างเพราะต่อให้มีไอเดียสร้างสรรค์มันไม่ใช่จบแค่นั้นการจบของมันคือคุณต้องแยกทุกอย่างออกเพราะไม่งั้นนั่นคือขยะ
0: และตอนนี้นะครับครูปุ้ยก็พาผมมายังจุดที่เรียกว่าเป็นผลผลิตจากขยะที่เป็นเศษอาหารใช่ไหมครับถังตรงนี้คือถังอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้จะเป็นพวกเปลือกผลไม
0: ้ครับผม
1: เอาเปลือกมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ
0: ซึ่งน้ำหมักนี้ก็เอามาเป็นปุ๋ยได้
1: เป็นปุ๋ยได้ล้างห้องน้ำทำความสะอาด
0: แต่ว่าข้างหน้าของผมนี่มันงอกงามเสียยิ่งกว่าไรครับคุณครูนี่คืออ
1: ันนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยดิน
0: อ
1: ันนี้ปุ๋ยน้ำ
0: ครับผม
1: ไปดูไหมคะ
0: ไปดูได้ครับไปดูกันครับ

0: องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะแล้วพี่ว่าทำไม่ยากถ้าเริ่มจากเราทำที่บ้านของเราก่
1: อ
0: นแยกขยะขยะที่เราใช้เนี่ยแหละก็แยกอย่างที่น้องๆได้ทำให้ดูพี่ว่าตอนทุกคนจะได้ช่วยสิ่งแวดล้อมเยอะเลย
2: ใช่แล้วถ้าหากทุกคนในเมืองไทยเนี่ยนะครับทำแบบนี้รับรองว่าประเทศของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆแน่นอนครับ
0: แหมวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะเดี๋ยวลาท่านชมกันก่อนจะไปแยกขยะกันต่อนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่ใน Healthy Village ค่ะ
3: รายการเพื่อสุขภาพที่พูดคุยกันแบบครัว
2: ครับผมวันนี้นะครับพูดหน่อยครับคิดถึงคุณผู้ชมนะครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รคข้อเท้าพลิกเนี่ยโอกาสการเกิดเนี่ยพบได้บ่อยที่สุดในโลกของการบาดเจ็บของเท้าข้อเท้าข้อเท้าพลิกบ่อยเนี่ยจะต้องเกิดข้อเท้าพลิกในครั้งแรกก่อนแต่ว่ารักษาได้ไม่ดีเช่นเล่นบาสเล่นฟุตบอลแล้วมีข้อเท้าพลิกหลังจากนั้นมีบวม 2-3 วันพอมันเริ่มยุบบวมเริ่มดีขึ้นกลับไปเล่นอีกมีอาการพลิกซ้ำมาอีกทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมันฉีกขาดซ้ำๆก็ทำให้เอ็นฝั่งทางด้านข้างของเท้าเนี่ยมันไม่แข็งแรงอาการของคนไข้ที่มีภาวะข้อเท้าพลิกบ่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยอาการหลวมเส้นเอ็นทางด้านข้างเนี่ยมันมีการบาดเจ็บฉีกขาดทำให้มันติดในท่าหย่อนหรือว่าเส้นเอ็นไม่ติดส่วนใหญ่เนี่ยเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลหรือว่าเล่นบาสเนี่ยก็จะมีข้อเท้าพลิกซ้ำๆถ้ารายที่เป็นมากเนี่ยเดินธรรมดาก็พลิก
1: ก็ข้อเท้ามันพลิกนะครับแล้วมันก็เป็นอาการเรื้อรัง
0: ไม่ทราบพลิกมานานยังครับพลิกมาบ่อยแค่ไหนคร
1: ับก็ผมจะชอบเตะฟุตบอลใช่ไหมครับแล้วก็อาทิตย์นึงก็เตะประมาณ2ครั้งแต่เดือนนึงก็มีบ้างสักครั้งถึง2ครั้งต่อเดือนนะครับแล้วก็มันก็เรื้อรังมาประมาณ6หรือ8เดือนแล้วประมาณนี้ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวขอตรวจข้อเท้าหน่อยนะครับการวินิจฉัยเนี่ยก็จะวินิจฉัยด้วย1ประวัติจะต้องดูว่าข้อเท้าพลิกมากี่ครั้งเป็นถี่ไหม2ก็คือตรวจร่างกายจะตรวจดูเส้นเอ็นว่ามีการหลวมหรือเปล่า3ก็คือเอ็

0: เอ็กซเรย์กับ MRI คือการตรวจเพิ่มเติมก็จะบอกความรุนแรงของโรคได้
1: สรุปวินิจฉัยว่าเป็นข้อเท้าพลิกแล้วก็มีเส้นเอ็นทางด้านข้างเนี่ยมันมีอาการหย่อนนะครับทำให้มันหลวม
0: สำหรับการรักษานะครับจะแบ่งการรักษาเป็น2 อย่างก็คือรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดด้วยการฝึกเส้นเอ็นทางด้านข้างของเท้าเพิ่มความแข็งแรงสำหรับคนไข้ในกลุ่มที่2นะครับที่มีลักษณะของทรงเท้าผิดปกติเช่นมีอุ้งเท้าสูงหรือว่ามีส้นเท้ามันบิดเข้าในอันนี้ก็ต้องแก้ที่กระดูกแก้ที่ทรงเท้าทำการผ่าตัดกระดูกปรับทรงเท้าให้ดีขึ้น
1: ถ้ากายภาพเส้นเอ็นทางด้านข้างของข้อเท้านะครับวิธีการก็เนี่ยพยางคล้องไว้เอาเท้าข้างซ้ายเหยียบไว้นะครับก็กระดกเท้าข้างขวาขึ้นแล้วบิดออกด้านนอกบิดออกไปให้ตึงแล้วก็ยกค้างไว้นะครับนับไปเนี่ย1 2 3 4จนถึง10 วิ10วิก็ผ่อนหย่อนกลับแล้วก็วางเท้าพักพักหนึ่งก็กระโดดขึ้นบิดออกด้านนอกนับไป10วิมันจะตึงล้าตรงนี้ตรงเส้นเอ็นด้านข้างนะครับ10วิก็พักกลับมาก็วันนึงทำเยอะๆ50 ครั้ง 100 ครั้งนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นทางด้านข้างเนี่ยมันแข็งแรงก็จะป้องกันการข้อเท้าพลิกได
0: ้สำหรับการป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำนะครับจะแนะนำว่าการฝึกเส้นเอ็นด้านข้างข้อเท้าให้แข็งแรงเนี่ยก็จะช่วยได้2ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นกีฬาเราไม่ได้ห้ามไม่ให้เล่นกีฬาชนิดที่ชอบนะครับการเล่นแล้วก็มีการใส่สนับข้อเท้ามีการป้องกันมีการฝึกเส้นเอ็นข้อเท้าที่ดีเนี่ยก็ทำให้ไม่เกิดอาการพลิกซ้ำได้ครับ
2: อย่างอาการอย่างเงี้ยเราสามารถรักษาให้มันหายขาดได้ไหมครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วเส้นเอ็นที่มันฉีกขาดเนี่ยถ้ามันหย่อนไปแล้วมันจะไม่ติดเองแต่การบริหารข้อเท้าให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเส้นเอ็นอีกเส้นนึงเนี่ยมันช่วยรับความแข็งแรงได้มันจะไม่ได้หายว่าเส้นเอ็นมันกลับมาเชื่อมกันดีแต่มันจะหายไม่มีอาการจากการที่เส้นเอ็นที่เราบริหารมันแข็งแรงขึ้นสุดท้ายเราบริหารแล้วมันยังพลิกอยู่หลวมจริงๆก็สามารถผ่าตัดได้เย็บซ่อมเส้นเอ็นหดรั้งให้มันตึงมากขึ้นนะครับ
0: สำหรับคนไข้ที่มีข้อเท้าพลิกบ่อยเราไม่ได้มารับการรักษานะครับ1ก็คือแน่ๆล่ะเส้นเอ็นมันจะฉีกขาดไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ฉีกขาดถาวร2ก็คือตัวข้อเท้าเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสื่อมได้ถ้าบาดเจ็บซ้ำๆโรคข้อเท้าพลิกเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่รักษาหายได้เองหลังจากผ่านไปแล้ว 2-3 สัปดาห์แล้วมันยังปวดยังบวมอยู่หรือว่าเหยียบลงน้ำหนักไม่ได้เนี่ยก็แนะนำให้มาตรวจอาจจะมีการกระดูกหักที่ฝ่าเท้าได้กระดูกหักที่ข้อเท้าได้หรือว่ากระดูกอ่อนบริเวณข้อเท้ามันได้รับบาดเจ็บได้ครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดประหลาดแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า

0: กรีนเฮาส์เอฟเฟคซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: ว้าวโอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โห
1: เอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี่
0: ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โห
1: ยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มกลัวกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยัง ตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
2: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
2: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่
1: ทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาหารโดยเริ่มต้นก็คืออาหารสำหรับผู้สูงอายุวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นอาหารผู้สูงอายุคืออะไรครับแตกต่างจากอาหารแบบวัยรุ่นอย่างเราไหม
0: ฮะจริงๆอาหารผู้สูงอายุก็เหมือนอาหารของคนปกติ
1: ครับ
0: คือเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย
1: ครับ
0: ครบถ้วนทุกหมวดหมู
1: ่
0: เพียงแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นเราโตขึ้นเราก็จะมีความเสื่อมตามวัยแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวต่าง
1: ๆ
0: ดังนั้นการทานให้มันเหมาะสมกับโรคประจำตัวแล้วก็สภาวะของคนไข้นี่มีความสำคัญค่ะจริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นจะมีหลายอย่างตัวแรกที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบทานก็คือเรื่องของโปรตีนนอกจากโปรตีนเนี่ยผู้สูงอายุต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากกล้ามเนื้อที่จะหายไปเนี่ยกระดูกเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางกระดูกพรุนนะคะรวมถึงวิตามินดีด็อกที่เราได้รับจากการสร้างด้วยตัวเองในแสงแดดนะคะหรือทานจากอาหารบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปซ่อมแซมกระดูกนะคะป้องกันเรื่องของภาวะกระดูกพรุนรวมถึงวิตามินดีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะจริงๆผู้สูงอายุก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่นะคะสารอาหารที่เขาควรจะรับประทานเนี่ยใกล้เคียงคนปกติแต่มีความต้องการของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก
1: ็
0: ควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีความหลากหลายทั้งจากเนื้อสัตว์นะคะและโปรตีนจากพืชก็รับประทานสลับกันไปให้ได้รับโปรตีนให้เพียงพอในแง่ของการรับประทานข้าวแป้งก็ควรจะเลือกข้าวแป้งที่มีคุณภาพข้าวกล้องข้าวซ้อมมือผสมกับธัญพืชอันนี้ก็จะได้รับทั้งแป้งและใยอาหารรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมถึงการรับประทานผักผลไม้เพียงพอจะมีความสำคัญมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุจะเจอได้บ่อยฉันโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมีคุณค่าของสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เน้นโปรตีนนะคะเน้นอาหารที่ต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นรวมถึงวิตามินดีด็อกเน้นอาหารที่สุกสะอาด
1: เรื่องของผู้สูงอายุผมว่าอาหารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโรคก็จะไม่มาร่างกายจะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือใส่ใจกับมื้ออาหารแต่ละมื้อของผู้สูงอายุนี่ฮะนี่คือเรามาแชร์วันนี้เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับกับเรามาแชร์ที่สำคัญฝากแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นเรื่องร้อนๆที่คนไข้เนี่ยชอบทำให้คุณหมอร้อนใจทุกทีเลยคุณหมอครับโทรโข่งร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับอุ๊ยร้อนๆโอ๊ยร้อนครับ
4: ได้ถือโทรโข่งกับเขาสักทีหมอรอเวลานี้มานานแล้วค่ะหมอเป็นหมอรักษาเด็กที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมา10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่หมออยากจะบ่นมาตลอดเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการโดนแดดเพราะว่าแดดเนี่ยมันมีผลกับโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE นะคะซึ่งแดดเนี่ยมันอาจจะทำให้โรคเนี่ยกำเริบได้ค่ะตัวอย่างคนไข้เคสที่หมอเจอนะคะก็เป็นเด็กผู้หญิงนะคะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค SLE หรือว่าแพ้ภูมิตัวเองนะคะแล้วเราก็ทำการรักษาน้องเป็นระยะเวลาประมาณเกือบปีกว่าน้องก็อาการดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วอยู่ๆวันนึงนะคะน้องก็กลับมาด้วยการมีผื่นเหมือนปีกผีเสื้อแดงๆนะคะบริเวณอกแก้มทั้งสองข้างค่ะคนไข้ก็มีไข้ต่ำๆด้วยค่ะแล้วก็มีปวดข้อบริเวณข้อนิ้วข้อมือนะคะแล้วก็คนไข้ก็ดูอ่อนเพลียกว่าปกติที่เคยเป็นด้วยนะคะพยายามถามว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีคำตอบจากคนไข้นะคะหมอก็ซักไปซักมานะคะก็เจอว่าน้องเนี่ยไปเล่นน้ำสงกรานต์มาก็ไปโดนแดดมาแหมหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ยส่วนคุณแม่นะคะก็คิดว่าลูกไปโดนแดดนิดๆหน่อยๆไม่น่าเป็นอะไรโรคน่าจะเกือบหายแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโดนแดดเนี่ยมันจะทำให้โรคแม้ว่าจะสงบไปแล้วอาการหายไปแล้วเนี่ยก็สามารถกำเริบได้ซึ่งอาการกำเริบเนี่ยคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวมีผื่นทายาแป๊บเดียวเดี๋ยวหมอให้ยาทาก็หายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คุณแม่คิดนะคะเพราะว่าอาการโรคกำเริบเนี่ยมันไม่ได้กำเริบแต่ผื่นเพราะว่าอวัยวะภายในทั้งหมดในร่างกายของเด็กเนี่ยจะสามารถอักเสบได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมองหัวใจปอดนะคะหรือว่าบริเวณไตที่หัวนะคะซึ่งพวกนี้อักเสบได้หมดซึ่งถ้าเกิดมีการอักเสบของอวัยวะภายในหลายๆอวัยวะเนี่ยก็อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE เนี่ยถามว่าอะไรเป็นสาเหตุนะคะในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยกระตุ้นทางสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างที่สำคัญเลยก็คือแสงแดดนะคะแสงแดดนะคะมันจะไปทำลายเซลแล้วในเซลผิวหนังเนี่ยค่ะมันก็คือจะเกิดการสร้างสารต่อต้านตัวเองค่ะซึ่งพอมีสารต่อต้านตัวเองเนี่ยมันก็จะไปทำลายอวัยวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นหมอขอย้ำชัดๆนะคะห้ามไปโดนแดดไม่งั้นหมอจะตีแล้วนะคะ
2: แสงแดดมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่สำหรับผู้ป่วยบางโรคเนี่ยต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดนะครับไม่อย่างนั้นเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้คุณหมอย้ำขนาดนี้แล้วอย่าดื้อกับหมอนะครับ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: ส วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ซึ่งสำคัญมากกับผู้หญิงทุกคนแล้วคำนั้นได้แก่คำว่าเซ็กซี่แมนอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่เลยพี่ นั่นคือคำว่าแพปสเมียร์หรืออาจจะพูดได้อีกแบบคือการตรวจแพปสเมียร์แล้วถามว่าสิ่งนี้เป็นอะไรก่อนมันคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยที่คุณหมอจะใช้เครื่องมือสอดผ่านแล้วทางช่องคลอดของผู้หญิงจากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกแล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้วถามว่าพวกเขาเนี่ยกำลังตามหาอะไรกันแน่ทุกคนคือหนึ่งเขากำลังจะตามหาเซลล์ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความผิดปกติแล้วสิ่งที่เธอต้องเข้าใจคือเซลล์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เธอเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยเป็นมะเร็งได้คราวนี้คำถามถัดไปคือใครบ้างกันแน่ที่ควรตรวจแพปสเมียร์คือข้อแรกก่อนเถอะผู้หญิงทุกคนนะฮะควรที่จะเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุประมาณ25ปีแต่การตรวจเมื่อเขาอายุ25ปีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าหากเขามีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเมื่ออายุ30ปีถ้าหากคุณยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เอาง่ายๆเถอะทุกคนถ้าคุณยังไม่มีผัวเนี่ยคุณอย่าเพิ่งตรวจคราวนี้เมื่อคุณได้ตรวจครั้งแรกใช่ป่ะมันจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเกิดขึ้นทุก2ปีแล้ว2ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีเลยนะทุกคนคือเอาง่ายๆเถอะถ้าคุณแก่ไม่ไหวแล้วคุณจะต้องตรวจอย่างด่วนแล้วกับใครที่อายุมากกว่า65ปีใช่ป่ะคุณสามารถหยุดการตรวจคัดกรองได้ถ้าหากผลการตรวจมาตอนหน้านี้เนี่ยดีมาโดยตลอดเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีแต่เรานี่คือแต่ที่สำคัญมากทุกคนกับสุภาพสตรีท่านไหนที่อายุ65แล้วใช่ป่ะแต่คุณอาจจะยังมีแฟนไม่หยุดอาจจะยังมีผัวไม่หยุดเนี่ยคือคุณต้องตรวจต่อไปคือเอาง่ายๆเถอะป้าท่านไหนที่ซักไม่หยุดตรวจไปเถอะพี่อ่ะคราวนี้สาวๆทุกคนฟังพี่ให้ดีเลยนะฮะถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยคุณควรที่จะรีบไปหาหมออย่างด่วน1ถ้าคุณมีเลือดออกปกติทางช่องคลอด2ถ้าหากคุณมีตกขาวแบบผิดปกติ3ปวดหน่วงท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุและ4หากคุณมีอาการเจ็บหลังมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เถอะที่มีอาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบหาหมออย่างด่วนคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกคืออะไรกันแน่โรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากเชื้อไวรัสชนิด HPV ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะเชื้อ HPV เนี่ยอาจจะทำให้เซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยเกิดความผิดปกติแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเซลล์พวกนี้อาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาได้ดังนั้นควรต้องป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน HPV แต่ฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยังต้องตรวจแพปสเมียร์ไม่ก็โคเทสแต่ทุกคนต้องห้ามลืมนะว่าการตรวจแพปสเมียร์เนี่ยคือการตรวจแบบคัดกรองเท่านั้นคือถ้าหากคุณหมอพบเซลล์ซึ่งผิดปกติใช่ป่ะคุณอย่าเพิ่งเครียดนะทุกคนเพราะสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งในทุกกรณีคือเอางี้ดีกว่าเธอทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลหรือว่าเครียดใช่ป่ะคุณก็สามารถไปพบแพทย์ไปก่อนก็ได้และสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์อรวีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: ในช่วงของการฟื้นฟูผมเชื่อว่าอัมพฤกษ์อัมพาตมันไม่ใช่ว่ารักษากินยาละหายได้เลย
2: ไม่ได้ครับ
1: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายมันใช้กล้ามเนื้อหมด
2: ถูกต้อง
1: ถ้าเกิดมันอ่อนไปมันก็ประสิทธิภาพไม่เท่าเดิม
2: ใช่
1: ประมาณ 80% 90% อาจจะ 100% เลยก็ได้ไม่อยากเป็นแน่นอนกับคำว่าอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงการฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยนะครับเจอกับอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับ

0: ับสวัสดีครับ
1: เรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตผมว่าเป็นคำที่ทุกคนเคยได้ยินแหละเราย้อนกันนิดนึงแล้วกันว่าถ้าให้ความหมายว่าอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยคืออะไรหมอว่าไงบ้างอั
2: มพาตก็คือภาวะที่มีการอ่อนแรงหรือว่าการชา
3: อย่างฉับพลัน
1: ก็คืออ่อนแรงหรือชาอย่างฉับพลันตามส่วนไหนของร่างกายเนี่ยฮะ
2: ใช่เกิดจากการที่มีอ่อนแรงหรือว่าชาเนี่ยครึ่งซีกแต่เกิดจากโรคของไขสันหลังเนี่ยมักจะเป็นการอ่อนแรงครึ่งท่อน
1: แต่ถ้าอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีกหรือว่ารวมหมดเลย
2: ได้ทั้งหมดก็คือพูดว่าเป็นภาวะอ่อนแรงแล้วกันครับว่าอ่อนแรงครึ่งซีกหรือว่าครึ่งท่อนคือการเคลื่อนไหวพอเริ่มอ่อนแรงปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถยืนเดินได้เหมือนเดิมละเพราะว่าบางทีเราไม่เคยเดินมาก่อนด้วยขาข้างเดียวอันต่อมาก็คือการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นการทานข้าวครับเราใช้ทานข้าว2มือพออ่อนแรงครึ่งนึงปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถทานข้าวได้เหมือนเดิมละเราไม่ได้อ่อนแรงแค่แขนขาอย่างเดียวกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะยันเท้าเลยเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลเรื่องอื่นด้วยเหมือนกัน
1: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายมันใช้กล้ามเนื้อหมด
2: ถูกต้อง
1: ถ้าเกิดมันอ่อนไปมันก็ประสิทธิภาพไม่เท่าเดิม
2: ใช่
1: ในช่วงของการฟื้นฟูผมเชื่อว่าอัมพฤกษ์อัมพาตมันไม่ใช่ว่ารักษากินยาแล้วหายได้เลย
2: ไม่ได้ครับหลักการของการฝึกการฟื้นฟูเนี่ยคนไข้เสียอะไรเราฝึกอย่างนั้นสมมุติว่าคนไข้เดินไม่ได
1: ้
2: เราก็จะพาคนไข้เนี่ยมาฝึกการเดินหรือการเดินเพื่อการใช้ขาข้างเดียวแล้วก็ใช้อุปกรณ์เสริมร่วมกับการฝึกฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อข้างที่มีการอ่อนแรงเนี่ยให้มีกำลังมากขึ้นเราก็ต้องทำให้เขาเนี่ยรับกับสิ่งที่เขาเป็นให้ได้แล้วเราก็พยายามต้องคุยกับญาติเขาด้วยคือบางทีเนี่ยการช่วยมากเกินไปทำให้การฟื้นตัวของคนไข้เนี่ยแย่ลงไปด้วยเช่นสมมติจะพาเดินอย่างเงี้ยฮะญาติกลัวคนไข้ล้มก็เลยไม่ให้เดินฮะ
1: ใช่ไม่อยากเป็นทำไงดีป้องกันไงดี
2: ต้องป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหรือสมองโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยเบาหวานความดันไขมัน
1: อ
2: ันเนี้ยถ้าใครเป็นก็ต้องรีบรักษาสูบบุหรี่เนี่ยสัมพันธ์ต่อทุกหลอดเลือดในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นการสูบบุหรี่ถ้าเราเลิกได้เนี่ยก็จะลดโอกาสการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้การออกกำลังกายแล้วก็ภาวะอ้วนถ้าลดความอ้วนได้ก็จะลดโอกาสปัจจัยเสี่ยงไปอีกหนึ่งอย่าง
1: ฟังดูว่าเป็นพื้นฐานเนาะที่เราสามารถทำกันได้แต่แค่เราไม่ค่อยทำกันเพราะว่าเรายังไม่เห็นว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ใช่ไปรักษาหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วอันนั้นแหละเครียดจริงๆฝากกันวันนี้กับประมาณแชร์ริ่งวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เรื่องหน้ามาแชร์กันเรื่องอะไรนะครับกับประมาณแชร์ริ่งรอติดตามนะครับวันนี้เจอกันบ๊ายบายครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่าภาษามือค่ะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราช

0: ณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเวลา 9:25 นวันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกมาทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมา
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานหลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดเผยว่าเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานหลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับความว่าเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านเก่าและท่านใหม่ในฐานะญาติผู้ป่วยขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกแผนกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านที่สละเวลาแรงกายและใจความคิดความสามารถความอดทนและความเข้าใจความหวังเล็กๆน้อยๆและการสู้สุดความสามารถของคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาทุกท่านนั้นขอกล่าวในฐานะญาติว่ากราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณจากใจในน้ำใจทุกท่าน3ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายสำหรับทั้งแพทย์พยาบาลและญาติขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยทราบว่าไม่ง่ายแต่นี่คือดีที่สุดจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไปเหมือนที่ทุกท่านได้ดูแลคุณย่าและพี่มาตลอดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทั้งท่านและครอบครัวค่ะรักโรงพยาบาลจุฬามากค่ะขอบคุณคุณหมอและพี่ๆพยาบาลทุกคนค่ะทราบดีว่าเหนื่อยกันมากและไม่ได้นอนกันขอบคุณค่ะท่านหญิง15มิถุนายน2569
0: อีกหนึ่งความทรงจำของกนิกรชาวไทยที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการกำลังใจตั้งปณิธานที่จะน้อมนำแนวทางการทรงงานมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพร้อมบอกเล่าหลักการทรงงานของพระองค์คือทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยเผยแพร่มาเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อประชาชนนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ย้อนรำลึกถึงปี2560ขณะดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสว่าได้รับการประสานจากกองงานในพระราชดำริผ่านกระทรวงมหาดไทยขออภัยครับผ่านกระทรวงสาธารณสุขในการเข้าดำเนินงานโครงการกำลังใจเพื่อดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำนราธิวาสซึ่งขณะนั้นเผชิญกับปัญหาความแออัดและโรคระบาดจากพระวิสัยทัศน์ที่ทรงเน้นช่วยเหลือสตรีและเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพตนเองได้ขอพระราชทานอนุญาตนำองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขมาบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อดูแลผู้ต้องขังกว่า 3,000 คนอย่างทั่วถึงโดยนำเสนอแนวคิดการพัฒนา า7ประการพระองค์ทรงสนพระทัยและพระราชทานให้ขับเคลื่อนจนสำเร็จแนวคิดทั้ง7ประการของนายแพทย์สมหมายได้รับพระราชทานสัญลักษณ์ยกนิ้วโป้งแสดงความชื่นชมผ่านแอปพลิเคชัน LINE จากพระองค์และโมเดลดังกล่าวสำเร็จเป็นรูปธรรมครั้งแรกที่เรือนจำนราธิวาสและพระองค์ได้เสด็จมาทรงติดตามผลงานด้วยพระองค์เอง
2: พระองค์บอกกับพี่แมวว่าถ้าทำสำเร็จนะฉันจะมาเยี่ยมโครงการนี้ที่นราธิวาสแล้วพระองค์ก็มาจริงอันนี้นี่เล่าเลยสิ่งที่ประทับใจคือท่านถามว่าวันนี้มาให้มังใจทีมงานนราธิวาสนะที่ทำโครงการอสรจท่านมาทรงเปิดโครงการนี้ที่แรกก็คือเริ่มต้นที่นราธิวาสพอเข้าเฝ้าท่านก็บอกว่าที่นี่ดีมากเลยฉันก็อยากที่จะสื่อสารท่านบอกว่าหลักการที่ทรงงานของพระองค์นะทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยเผยแผ่จะไม่ทำแบบเล่นๆน่ะจำนะคือทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยเผยแผ่งานของเราอ่ะเราไม่ชอบทำเล่นๆสร้างความทับใจสูงสุดอีกครั้งนะฮะ
0: แนวคิด7ประการของนายแพทย์สมหมายประกอบด้วยการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรือว่าอสรจอบรมผู้ต้องขังด้วยหลักสูตรอสมเพื่อให้ดูแลสุขภาพกันเองเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีจำกัดโมเดลบำบัดยาเสพติดครบวงจรผสมผสานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในเรือนจำศูนย์วิจัยสมุนไพรไทยลานกำลังใจพื้นที่สาธารณะในเรือนจำกองทุนคนดีสีเรือนจำสนับสนุนกลุ่มอสรจที่ตั้งใจทำงานวันกำลังใจแห่งชาติเสนอให้วันที่7ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติเป็นวันแห่งการสร้างกำลังใจให้แก่กันบ้านกึ่งวิถีจำลองสภาพแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังก่อนกลับสู่สังคมนอกจากนี้นายแพทย์สมหมายยังได้รับพระราชทานสคส.พร้อมลายพระหัตถ์ถึง3ครั้งและเสื้อพระราชทานซึ่งนับเป็นมงคลสูงสุดและเป็นสิ่งเตือนใจในการทำงานเสมอมา

0: วันนี้พอได้รู้พระองค์สิ้นพระชนไปผมก็อยากบอกทุกคนว่าวันนี้ผมอยากบอกพระองค์ว่าขอบคุณพระองค์นะที่ได้ผมเนี่ยได้เรียนรู้การทำงานนะได้เอางานพระองค์เนี่ยมาขับเคลื่อนมันตรงกับความรู้สึกผมที่อยากให้งานราชการมันสำเร็จและผมก็จะบอกพระองค์ว่าจะช่วยทำต่อเนื่องโครงการนี้นะจนกว่าผมจะหมดใจนะแล้วตระกูลผมนะยังบอกทุกครั้งเลยว่าเวลาพระองค์ส่งสกสมาให้ได้เห็นภาพพ่อภรรยาผมได้เข้าเฝ้าพระองค์เนี่ยกลับมาเล่าชั่วลูกชั่วหลานว่าเราจะรักสถาบันพระมหากษัตริย์และพระองค์พาก็จะเป็นพระองค์หนึ่งซึ่งผมจะจดจำไปตลอดชีวิตขอให้พระองค์สู่สิริสวรรคาลัยครับ
1: ชาวบ้านบ้านนกวักจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเผยภาพความประทับใจเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2563เป็นภาพเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังบ้านบางนกวักอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชในการเสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่11ธันวาคมปี2563ที่ทรงวิ่งสลับกับพระดำเนินเพื่อทอดพระเนตรสภาพน้ำที่ท่วมขังซึ่งชาวบ้านจะจดจำไม่รู้ลืม
2: ตอนที่ว่าพระองค์เสด็จมาถึงก็ลงจากรถแล้วก็วิ่งไปหาประชาชนเลยพอไปถึงก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยนะครับพ่อก็เข้าไปหาแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยจับมือพระองค์ท่านแล้วก็มอบของตรงยังชีพให้แล้วพอเสร็จจากที่ว่ามอบที่จุดรับเสด็จพระองค์แล้วก็พระองค์ทรงเดินตลอดแนวเป็น2กิโลที่ว่าพระองค์เดินดูชาวบ้านที่ว่าประสบภัยน้ำท่วมครับแล้วก็แจกของไปด้วยแจกของพระราชทานไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยครับเป็นประมาณ2กิโลที่ว่าพระองค์ทรงดูนะครับว่าชาวบ้านที่ว่าได้รับในความเดือดร้อนในพื้นที่ครับพระองค์จะดูหมดเลยครับว่าหัวจะมีหญ้ากินไหมมีชาวบ้านจะมีอะไรกินไหมความพระองค์ใส่ใจมากเลยครับ
1: นอกจากคำบอกเล่าของนายอุดมคำทองแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12บ้านนกวักชาวบ้านในพื้นที่อีกหลายคนยังได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวครั้งนั้นขณะเดินทางมาร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระองค์ที่โรงเรียนบางนกวักต่างนำภาพถ่ายเก่ามาเปิดดูและบอกเล่าความทรงจำครั้งนั้นว่าพระองค์เสด็จมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยความห่วงใยทรงวิ่งสลับพระดำเนินเป็นระยะทาง 2-3 กิโลเมตรทรงมีพระปฏิสันถารพร้อมพระราชทานถุงยางชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยแก่ราษฎรและทรงพระราชทานให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่และสะพานเดินข้ามมายังอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านบางนกวักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางของเด็กๆยามน้ำท่วมอีกทั้งพระราชทานเรือไว้ให้ใช้รับส่งนักเรียนและประชาชนเวลาเกิดน้ำท่วมอีกด้วยชาวบ้านต่างน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: แกเสด็จมาโดยที่ไม่เข้าติ้นเลยแกก็แกจะเดินไปหาประชาชนที่ริมถนนหมดเลยแล้วก็พอมอบของพระราชทานแกก็มอบโดยพระองค์เองค่ะพระองค์ไม่ถือตัวเลยจ้ะก็แบบว่าตื่นตันใจไปบุตรแกจับมือถือแขนทุกคนที่มาที่ได้รับของพระราชทานนะเนาะ
4: พระองค์จัดอะไรจ้ะ
3: พระองค์จัดบอกว่าไม่ต้องเกรงใจอะไรพวกนี้ก็ร้องไห้ก็ไม่นึกเลยนะว่าพระองค์ก็ยังเยาว์วัยอยู่พอก47พรรษาก็ใจหาย
5: ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท่านพระราชทานของที่บ้านปากหนกวักนะคะคือซาบซึ้งมากเลยค่ะพอทราบข่าวก็เสียใจครับชาวบ้านบางนกวักก็เสียใจทุกคนค่ะท่าน มาเห็นที่ชาวบ้านบางนกวักที่กำลังลำบากอะค่ะถึงท่านก็มาตัดว่ามาดูที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนว่าโรงเรียนยังสมัยดึกดำบรรพ์อยู่เลยค่ะง่ายๆท่านบอกว่าท่านจะสร้างโรงเรียนให้กับบ้านบางนกวักนะคะตอนนี้ท่านก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเรามากเลยค่ะมากมากเลยค่ะทั้ง
1: ชาวบ้านยังคงจดจำภาพแห่งความประทับใจโดยเฉพาะพระจริยวัตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงมีพระปฏิสันถานกับประชาชนอย่างใกล้ชิดและทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างจริงใจซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของทุกคน
4: เรื่องราวน้ำพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในยามวิกฤตได้ทิ้งความทรงจำที่งดงามไว้เสมอให้กับราษฎรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรหลังถูกน้ำท่วมอย่างหนักเมื่อปลายปี2567ย้อนกลับไปช่วงปลายปี2567เหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรน้ำป่าได้แล้วล่ะไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรทำให้ประชาชนนั้นตกอยู่ในความยากลำบากแต่ด้วยน้ำพระทัยจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระราชทานถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยให้แก่ประชาชนเป็นการส่งมอบกำลังใจให้สามารถยืนหยัดได้อีกครั้งทีมข่าวได้ลงพื้นที่พูดคุยกับนางอุทิศรัตนทองอายุ76ปีและนางรัตนาพรนิยกิจอายุ45ปีสองแม่ลูกที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่25หมู่ที่4ตำบลสวีอำเภอสวีได้ย้อนเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่าน้ำป่าได้หลากเข้าท่วมตัวบ้านอย่างรวดเร็วระดับน้ำสูงกว่า2เมตรทะลักถึงชั้น2ของบ้านทรัพย์สินส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ำแต่ว่าทั้งสองต่างรู้สึกดีใจและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ได้รับถุงยังชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนทำให้ได้รับรู้ว่าในยามวิกฤตประชาชนไม่เคยถูกทอดทิ้งแต่ก็เสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสิ้นพระชนของพระองค์ท่าน
6: ก็ตอนน้ำเข้าบ้านเราก็จะทยอยพา

0: คนในบ้านออกจากพื้นที่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้ำจะเยอะขนาดไหนแล้วเราก็พยายามเอาของจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนบนบ้านแล้วก็เพราะว่าถ้าเราอยู่ที่เนี่ยปัญหาก็จะเกิดคืออาหารการกินเราก็ลำบากก็มีของทางอำเภอทางอบต.ใช่ค่ะก็จะมาช่วยก็ตื้นตันใจนะคะที่ว่าท่านไม่ทิ้งพวกเราชาวไทยใช่ค่ะก็ปราบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะก็เสียใจเสียใจมากกับการสิ้นพระชนของพระองค์น้ำตาไหล
1: อยากบอกอะไรถึงพระองค
0: ์ก็เราในฐานะพวกเราชาวไทยก็รู้สึกปราบปลื้มพระส่วนของพระองค์แล้วก็เราก็ชาวไทยเราคนชาวไทยก็อยากจะบอกว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเหมือนที่ท่านให้เราค่ะ
2: เช่นเดียวกับบ้านเลขที่24ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันโดยนางสุภาวดีสงวนศิลป์อายุ53ปีคืออีกหนึ่งผู้ประสบภัยที่ต้องเผชิญกับอุทกภัยในครั้งนั้นซึ่งการใช้ชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากพอได้รับถุงยางชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมามอบให้ถึงมือรู้สึกตื้นตันใจและซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณเป็นอย่างมากและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในยามทุกข์ยากเสมอมา
3: ดีใจแหละปื้มใจนะเราก็น้ำตาไหลนะนึกถึงว่าอย่างนี้เราก็พระองค์ก็คือช่วยทุกเรื่องอะที่เราเห็นอยู่ไม่ใช่ว่าแต่น้ำท่วมอย่างเดียวอันนู้นอันนี้เยอะแยะเนาะแต่เราก็ดีใจภูมิใจแหละแต่เคยเห็นพระองค์น่ารักเห็นตั้งแต่คือพี่อยู่กรุงเทพพี่ก็จะเห็นอยู่เห็นตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่พระองค์เล็กๆเนาะเราห่างกันไม่กี่ปีแต่ก็เกือบ10ปีเราเห็นอยู่คือเป็นห่วงตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าพระองค์เข้าที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเข้าโรงพยาบาลว่าลุ้นช่วยๆกันนึกในใจอ่ะเนาะก็เราก็ถามว่าเราเสียใจมั้ยเราเสียใจพระองค์ทําบุญช่วยมาเยอะเราก็เห็นตั้งแต่ตอนนู้นตอนนี้นะ
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศได้เตรียมพร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในวันที่26มิถุนายนนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธระปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าทางคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆรวมถึงการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลในวันศุกร์ที่26มิถุนายนเวลา 7:00 น.พร้อมกันทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศให้เตรียมความพร้อมในการจัดงานตามแนวทางปฏิบัติโดยกำหนดชื่อการจัดงานว่าการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายนซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง31ธันวาคม2569การจัดงานครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศจะได้ร่วมการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในวาระมหามงคลครบ99พรรษา
2: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามผลพวงจากเรื่องของตอนออกกลางที่ตอนนี้สหรัฐกับอิหร่านได้ข้อตกลงที่จะมีการหยุดยิงกันแล้วนะครับโดยจะมีการทำข้อตกลงกันในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูฟีดแบ็กหรือว่าผลจากฝั่งไทยกันบ้างมีมาตรการอะไรมารองรับสักครู่เดียวครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้ซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: แต่ไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง

0: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
1: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
2: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
3: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปไส
1: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
3: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
1: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
3: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
1: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
4: มักจอยไปกันเถอะ
1: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
4: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
1: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
5: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
6: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
5: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
2: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
5: ดีมากเลย
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

เข้าสู่ช่วงสนทนาสีราช360องศาครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของผมไม่ใช่ผมนี่นะฮะเรื่องของเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราทุกคนนี่แหละครับลองนึกดูนะครับถ้าวันนึงเส้นผมค่อยๆร่วงไปจนในที่สุดหัวล้านโอ้โหไม่อยา

0: นึกเลยใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบางคนเนี่ยเสียความมั่นใจหมดอะไรตายอยากทุกอย่างมันแทบจะพังทลายหายไปหมดแต่ไม่ต้องห่วงนะครับหนุ่มหัวล้านสาวผมบางทั้งหลายวันนี้มีเรื่องดีๆมาฝากกันต้องชมให้ได้จนจบเลยนะครับแล้วจะรู้ว่ารักษาได้ครับผมร่วงหัวล้านเนี่ยรักษาได้แต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับเส้นผมของเราก่อนครับ
1: โดยทั่วไปคนเราจะมีเส้นผมบนศีรษะประมาณ 90,000 ถึง 140,000 เส้น1ตารางเซนติเมตรจะมีผม120ถึง200เส้นในคนปกติผมจะร่วงไม่เกินวันละ100เส้นและเมื่ออายุมากขึ้นผมที่ร่วงเกินกว่าปกติจะนำไปสู่ภาวะของการเกิดโรคหัวล้านได้ในที่สุด
0: ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะเป็นทั้งหนุ่มหัวล้านและสาวผมบางอย่างแน่นอนครับเพราะว่าไปไหนทำอะไรนี่มันมีทั้งความไม่มั่นใจแล้วก็เสียบุคลิกภาพไปทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้ปัญหาจะมีทางออกมีทางแก้ไขโดยจะคุยกับหัวหน้าสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมภาควิชาตจวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพลตวงทองครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้อาจารย์ผมหนามากเลย
2: โอ้ครับขอบคุณครับ
0: งั้นเราต้องมีทางออกที่ดีอย่างแน่นอน
2: ครับ
0: หัวล้านผมบางนี่แก้ไขได้ใช่ไหมครับ
2: แก้ไขได้ครับจริงๆแล้วหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
0: เป็นโรคอะฮะ
2: ครับ
0: โรคที่ว่านี่เป็นโรคกรรมพันธุ์อย่างเดียวไหมหรือว่ามีสาเหตุอื่นที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้อีกครับ
2: ที่เราพบบ่อยที่สุดนะครับปัญหาหัวล้านผมบางเนี่ยก็จากผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนนะครับพวกนี้จะ
0: เป็นหลักเลยใช่ไหม
2: เป็นหลักครับส่วนปัจจัยอื่นพวกโรคผมร่วงเป็นหย่อมหรือว่าพวกหนังศีรษะอักเสบพวกนั้นก็เป็นส่วนน้อยนะครับ
0: ผมทีนี้เห็นบางคนเนี่ยพ่อแม่ล้านลูกก็ต้องล้านด้วยอย่างนั้นไหมฮะหรือว่าลูก 3-4-5 คนเนี่ยจะต้องล้านทุกคนไหมบางคนไม่ล้านเลยก็มีเอ๊ะมันเกิดจากอะไรมันเป็นทำไมถึงเป็นแบบนั้น
2: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยสำคัญเนี่ยมี2อย่างในโรคนี้นะครับ คือ1ก็คือมีพันธุกรรมซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วง นะครับผมร่วงศีรษะล้าน อันที่2เนี่ยปัจจัยที่2ก็คือเรื่องฮอร์โมนนะครับก็พวกนี้จะในสำหรับในเพศชายเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศชายนี่แหละที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมากระตุ้นนะครับพันธุกรรมซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วงแล้วทำให้เกิดมีผมร่วงนะครับ
0: หมายถึงไงฮะคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะผมร่วงง่ายกว่าและล้านได้มากกว่าอย่างนั้นไหมฮะ
2: ระดับฮอร์โมนในคนที่มีผมบางศีรษะล้านก็เท่าๆกับคนปกติทั่วไปครับ
0: ไม่ใช่ว่าวัดฮอร์โมนอุ้ยฮอร์โมนผมเยอะผมมีโอกาสจะหัวล้านไม่ใช่อย่างนั้นด้วย
2: ไม่ใช่ครับ
0: แล้ว
2: คือฮอร์โมนเนี่ยก็เท่ากับคนทั่วไปแต่ว่าต้องมีพันธุกรรมมาคือมี2 อย่างเหมือนตบมือข้างเดียวมีฮอร์โมนอย่างเดียวก็ไม่ได
0: ้
2: ต้องมีฮอร์โมนและพันธุกรรม
0: พอตบปุ๊บเท่านั้นแหละร่วงเลย
2: ร่วงครับ
0: โอ้โหอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มล้านครับ
2: ผมบางศีรษะล้านเนี่ยจะเริ่มได้ตั้งแต่อายุประมาณ10กว่านี่ก็มาได้แล้วครับแต่ปริมาณน้อยครับ
0: อ๋อ10กว่านี่กว่าสักแค่ไหนฮะ10ต้นๆหรือว่า10ปลายๆ
2: 10ปลายๆครับ
0: 10ปลายๆ
2: teen age แบบหมายวัยรุ่นครับ
0: เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย
2: ประมาณ
0: จบม.6อะไรอย่างงี้เหรอฮะ
2: ใช่ครับ
0: ก็มีสิทธิ์ล้านแล้วเหรอครับ
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหมันจะร่วงไงฮะมันจะเริ่มจากตรงไหนร่วงยังไงไปก่อน
2: ส่วนใหญ่จะร่วงจากการที่เขาเรียกตรง M shape หรือตรงง่ามเนี่ยนะครับ
0: สองข้างนี่แหละ
2: ครับตรงง่ามแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเริ่มมีอาการเถิกขึ้นค่อยๆนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่2ก็คือตรงบริเวณกลางศีรษะตรงยอดนะครับ
0: จะเป็นอย่างนั้นก่อน
2: จะเริ่มบางนะครับ
0: ล้านในผู้ชายร่วงในผู้หญิงเนี่ย
2: ครับ
0: มีอะไรเหมือนอะไรต่างกันบ้างครับ
2: ในผู้ชายเนี่ยจะเป็นการเถิกแล้วก็มีบางตรงกลางแต่ในผู้หญิงเนี่ยตีนผมหรือไรผมเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่จะส่วนใหญ่จะเป็นการบางที่ตรงกลางศีรษะครับ
0: ดูรวมอาจจะยังเหมือนเดิมเลย
2: เหมือนเดิมครับ
0: แต่มันค่อยๆบางไปบางไป
2: ครับส่วนใหญ่จะเป็นหนักบริเวณที่กลางศีรษะครับผู้หญิงเนี่ยสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยจะบางมากแต่ว่าตีนผมไม่ค่อยร่น
0: อ๋อใช่ใช่ถ้าดูด้านหน้านี่อู้ยังหนาอยู่เลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ตรงกลางศีรษะนี่จะเริ่มบางจนเห็นหนังศีรษะเลยนะฮะ
2: จริงๆในผู้ชายเนี่ยนะครับเรามีคำไทยด้วยนะครับ
0: อ๋อใช่ใช่ฮะ
2: ก็มีอะไรทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพชะโดตีแปลงแร้งกระพือปีกนะครับฉีกหางฟาดแล้วก็ราชครึ่งเครา
0: โอ้โห
2: ครับ
0: เจ็ดอย่าง
2: เจ็ดอย่าง
0: แต่ละอย่างนี่ล้านไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันครับ7ชนิดของไทยส่วนใหญ่จะเป็นการพูดในลักษณะของในช่วงที่เป็นมากแล้วลักษณะทุ่งหมาลงดงช้างข้ามอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคำกล่าวในคนที่เป็นมากๆนะครับ
0: ไม่ว่าจะ1ใน7เป็นชนิดไหนก็ตามเนี่ยคงสงสัยว่าตกลงเป็นโรคใช่ไหมฮะ
2: ครับเป็นโรคเพียงแต่ว่าโรคนี้มันเจอได้บ่อยเหลือเกินนะครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้าน
0: โอ้โหครับครึ่งหนึ่งนะฮะไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแหละที่ล้านที่บางเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
2: ครับ
0: กี่แสนแล้วฮะ
2: โอ้ครับขออนุญาตนะครับ
0: ครับดูยังไงบ้างฮะคือดูด้วยตาเห็นคุณหมอต้องหยิบเครื่องมือด้วยฮะ
2: โอ้ก็ใช้เครื่องมือจริงๆเครื่องมือวัดธรรมดาเวอร์เนียร์ธรรมดานะคร
0: ับดูอย่างนี้บอกไม่ได้ฮะโอ้ยคุณอาร์ตยังไม่ล้านเท่าไหร่หรือว่าไปแล้วเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไม่ได้เหรอควรต้องมีเครื่องมือ
2: ก็มีการวัดนะครับมีการวัดเพื่อความเป็นการหนึ่งเป็นการตรวจแล้วก็เป็นการจดบันทึกไว้ในการติดตามผลการรักษาด้วย
0: ครับผมนะครับหยิบมาลองวัดเลยไหมคุณหมอ
2: ได้ครับได้ครับขออนุญาตนะครับ
0: ครับผมยังไงส่วนไหนยังไงบ้างฮะ
2: เราก็จะวัดนะครับ อันแรกเราเรียกว่าเป็น mid frontal point นะครับคือจุดกลางตรงหน้านะครับตรงระหว่างแถบตรงหัวคิ้วตรงนี้นะครับกับตรงชามตรงนี้นะครับดูว่าระยะประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างของคุณแอดนี่ 5.5 เซนติเมตร
0: เป็นไงฮะ
2: ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดี
0: ถือว่าสัก 500,000 ยังไม่ล้าน
2: ยังไม่ล้านนะครับ
0: อ๋อเหรอฮะ
2: ค่าเฉลี่ยนี่ก็ประมาณสัก6ถึง 6.5 อันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีย
0: ังโล่งยังโล่งอยู
2: ่ครับ
0: อันนี้ 5.5
2: 5.5 ถือว่าดีมาก
0: ถือว่าดีมากฮะดูอะไรต่อฮะ
2: จุดที่2นะครับก็จะเป็นจุดบริเวณที่เรียกว่าเป็นง่าม M shape นะครับตรงนี้นะครับก็วัดจากหัวคิ้วนะครับเป็นจนถึงง่ามตรงนี้นะครับ
0: ไปลึกไหมฮะ
2: อย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 เซนติเมตร
0: ครับ
2: นะครับ 8.5
0: ทางขวา
2: ครับ
0: ก็ 8.5
2: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ 8 เซนติเมตร
0: ผมไปจุด5นะครับ
2: นิดหนึ่งนิดหนึ่งแสดงว่าเป็นเริ่มต้น
0: เหรอฮะ
2: เริ่มมีการเถิกบางขึ้นไปนิดหน่อยนะครับ
0: โอ้โหเริ่มสบายใจไม่ค่อยได้แล้วอ้าวต้องวัดส่วนไหนต่ออีกไหม
2: อ๋อครับส่วนที่3นะครับก็คือขอโทษนะครับ จะวัดตรงกลางนะครับแล้วก็จะแหวกเส้นผมนะครับ
0: อ๋อต้องแสกกลางดูใช่ไหมฮะ
2: ครับอันนี้1เซนติเมตรนี่ปกติดีและสุดท้ายนะครับก็คือตรงขวัญอย่างนี้นะครับของคุณแอดได้ประมาณ 1.9 เซนติเมตรนะครับ
0: ถือว่า
2: ปกติ
0: ปกติโอ้โห
2: โดยรวมแล้วดีครับ
0: ยังถือว่าดีนะ
2: ยังถือว่าดีย
0: กเว้น2งามนี้ใช่ไหมฮะ
2: นิดหน่อย
0: ก็อาจจะไปถ้าไปก็ไปทางนี้ใช่ไหมฮะเอาละเรายังไม่ถือว่าล้านนะตอนนี้แต่มีความเสี่ยงมีโอกาสงั้นถามต่อว่ารักษาให้หายขาดได้ไหมครับ
2: พูดถึงว่าถ้าพูดกันตรงๆนะครับรักษาให้หายได้แต่ว่าหายขาดเลยนี่อาจจะยาก
0: รักษาให้หายได
2: ้แ
0: ต่หายขาดเลยอาจจะยาก
2: ครับ
0: ก็ยังพอมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยนึง
2: ครับ
0: รักษาได้นะฮะ
2: รักษาได้แน่นอน
0: คงจะแตกต่างกันว่ารักษาแบบไหนเพราะว่าถ้าร่วงน้อยยังไม่ล้านกับที่เป็นเยอะๆแล้วจนล้านแล้วเนี่ยคงจะต่างกันใช่ไหม
2: ครับ
0: ผมคนเราวันหนึ่งร่วงได้สักเท่าไหร่ครับ
2: ผมทั้งศีรษะเนี่ยมี 100,000 เส้นแล้วก็จะผลัดหมุนเวียนกันร่วงเนี่ยเฉลี่ยประมาณวันละ100เส้นนะครับในวันที่สระผมอาจจะเพิ่มขึ้นได
0: ้
2: ขึ้นไปถึงประมาณ200เส้นนะครับถ
0: ้
2: าเริ่มมีผมร่วงสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือนับจำนวนครับน
0: ับเส้นนี้เหรอฮะ
2: ใช่ครับควรจะเก็บและนับเลย
0: คำว่า100 200เส้นนี้ต่อวันใช่ไหมฮะ
2: ต่อวัน
0: ไม่ใช่ว่าต่อการสระผม1ครั้ง
2: ต่อ1วันครับ
0: 1วันต้องต้องเก็บร่วงที่ที่นอนร่วงตอนสระผมอาบน้ำเลยต้องเก็บมาลองนับดูอย่างเงี
2: ้
0: ย
2: นะใช่ครับต้องเก็บเช้านะครับเก็บสายเก็บบ่ายเก็บเย็นแล้วก็ก่อนนอนรวบรวมมาใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็มานับเลย
0: นับจำนวนเส้นว่าเกินวันหนึ่งควรจะได้เท่าไหร่นะ
2: ไม่ควรเกิน100
0: ไม่ควรเกิน100นะฮะ
2: ครับ
0: ครับชายหญิงเหมือนกันไหม
2: เหมือนกันครับ
0: เหมือนกัน
2: สองเพศนะคร
0: ับมีสัญญาณอะไรบอกได้อีกไหมครับว่าเนี่ยผมบางเริ่มร้านแล้วเนี่ยเริ่มร้านเนี่ย
2: สัญญาณอื่นที่ต้องดูนะครับก็คือลักษณะของหนังศีรษะว่ามีความผิดปกติด้วยหรือเปล่าย
0: ังไงฮะ
2: คือบางทีเนี่ยร่วงนะครับก็ต้องมาหาสาเหตุพวกนี้บางทีอาจจะมีการอักเสบของหนังศีรษะร่วมกับภาวะผมบางศีรษะล้านซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
0: มีเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยเหรอ
2: มีได้บางทีแผลมีขุยมีรังแคนะครับพวกนี้ก็ควรจะทำการตรวจดูแลด้วย
0: หรือว่าหนังศีรษะมันบางคนบอกโอ้ยเนี่ยมันมากเลยสระผมแล้วก็ยังมันอยู่อย่างนี้เกี่ยวไหมฮะ
2: ความมันของหนังศีรษะเนี่ยมันเป็นผลนะครับผลจากฮอร์โมนตัวเดียวกันกับที่ทำให้ผมร่วงก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรน คือเป็นฮอร์โมนเพศชายพวกนี้เนี่ยนอกจากมันทำให้ผมร่วงแล้วเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นบริเวณของต่อมไขมันทำให้มีหนังศีรษะมันได
0: ้ถ้าเกิด มันเริ่มมาแล้วการรักษาเนี่ยยังร่วงน้อยๆยังไม่เยอะอยู่เนี่ยรักษายังไง
2: รักษาเริ่มต้นนะครับส่วนใหญ่เราจะให้รับประทานยาแล้วก็ทายาเนี่ยนะครับประมาณ1ปีติดตามผลไป1

0: ปี
1: ตรงนี้สำคัญครับบางท่านเริ่มถือปากกาจะจดแล้ว
0: ครับ
1: ยาอะไรครับทายาอะไร
0: ครับยานะครับก็จะเป็นในกลุ่มของพวกกลุ่มที่เราเป็นไมน็อกซิดิลชื่อตัวยา
1: ชื่อตัวยา
0: ชื่อสามัญของยานะคร
1: ับ ไมน็อกซิดิล
0: ครับนะครับแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็แนะนำว่าควรจะมาพบแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษานะครับเพราะว่ายานะครับก็เป็นสิ่งที่มีทั้งข้อดีแล้วก็มีผลข้างเคียงด้วย
1: ครับอันนี้สำหรับเป็นน้อย
0: ๆครับ
1: ถ้าเป็นมากขึ้นล่ะ
0: เป็นมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะต้องมีการรับประทานยาร่วมด้วยในสำหรับอันนี้ในกรณีเพศชายนะครับ มีการยาซึ่งยาพวกนี้ก็จะไปทำให้พวกฮอร์โมนนะครับมันไม่มาออกฤทธิ์ทำให้ผมร่วงที่บริเวณหนังศีรษะ
1: แต่ได้ยินว่ารับประทานยามันมีผลข้างเคียงจริงไหม
0: ก็เป็นความจริงนะครับอย่างยาที่ใช้ในเพศชายนะครับก็เช่นยาที่ชื่อว่าฟีเนสเตอไรด์เนี่ยประมาณ 2% ของคนไข้เนี่ยก็จะมีอาการอวัยวะเพศเนี่ยไม่แข็งตัวซึ่งพบได
1: ้เสื่อมถาวรไหมฮะ
0: พวกนี้เป็นชั่วคราว
1: อ๋อชั่วคราว
0: ครับ
1: หยุดยาก็มาเหมือนเดิม
0: ครับกลับมาเหมือนเดิมปกติจริงๆเกิดน้อยนะครับ
1: แล้ว
0: ผลข้างเคียงนี่เกิดน้อยก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับ
1: ที่คุณหมอบอก 2% ในความหมายหมายถึงว่า100คน
0: เป็นแค่2คน
1: เป็นแค่2คน
0: ครับ
1: ก็สบายใจได้อีกนิดนึงนะฮะสำหรับท่านชายนะครับท่านอาจจะอยู่ใน 98%
0: โอกาสที่จะปกติเยอะกว่าเยอะครับ
1: แล้วฮะ
0: เยอะกว่าเยอะ
1: ต้องตกใจมาก
0: ครับ
1: อันนี้คือถ้าเป็นปานกลางใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ต้องทายาและกินยา
0: ครับ
1: ยาประเภทที่รับประทานนี่เป็นยา
0: จริงๆแล้วเป็นยาในกลุ่มซึ่งเดิมเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโ
1: ถ
0: นะครับแต่พวกนี้เนี่ยมันสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนด้วยได
1: ้อ๋อเหรอฮะ
0: นะครับ
1: โดยไม่ต้องเกี่ยวต่อมลูกหมากโตไม่โต
0: ครับแต่ว่าขนาดยาอาจจะไม่เท่ากันนะครับ
1: เป็นน้อยทายาเป็นปานกลางก็คือรับประทานยาด้วยทายาด้วย
0: ครับ
1: ถ้าเป็นมากกว่านั้นนะฮะคือโอ้โหล้านเลยอ่ะไม่มีผมเลยฮะ
0: ถ้าเป็นมากๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในส่วนตัวเนี่ยก็มักจะแนะนำให้เริ่มทานยาทายาดูก่อนรอจนถึง1ปีนะครับส่วนที่เหลือที่มันไม่ขึ้นหลังจากกินยาทายาเราก็จะใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยเข้ามาช่วยครับ
1: ผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือเป็นวิธีสุดท้ายละ
0: เป็นวิธีถือว่าเป็นไม้ตาย
1: ไม้ตาย
0: นะครับถือว่าเป็นไม้ตาย
1: ถ้าลอง2วิธีแรกแล้วยังไม่ได้ผล
0: ครับ
1: ก็ต้องเจ็บตัวกันละ
0: ครับก็ไม่มากนะครับ
1: เหรอฮะ
0: ครับ
1: การที่ทายารับประทานยาผมจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัยอะไรบ้าง
0: จริงๆแล้วหลายปัจจัยนะครับทั้งเรื่องพันธุกรรมนะครับของเขาว่าพันธุกรรมแรงขนาดไหนนะครับเป็นมามากขนาดไหนนะครับและความสม่ำเสมอของการรับประทานยาด้วย
1: ล้านมานานแล้วค่อยมารักษาเกี่ยวไหมเพราะบางคนบอกว่าอุ้ยหัวมันเลยแต่บางคนเนี่ยยังพอเห็นมีจุดๆไรๆพอได้อันนี้จะมีผลต่างกันไหม
0: เกี่ยวครับคือว่าถ้าเป็นมานานๆนะครับ
1: บ
0: างครั้งเนี่ยผิวหนังจะมีพังผืดเข้ามาแทนที่บริเวณของรากผมทำให้โอกาสที่จะฟื้นเนี่ยมันจะน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเริ่มรักษาตั้งแต่เนิ่นๆครับ
1: มาเนิ่นๆจะดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็นี่ให้เห็นภาพทั้งหมดแล้วนะครับว่าเป็นแบบนี้ทีนี้มีอาสาสมัคร2ท่านครับ
0: ครับ
1: ที่เขาพอบอกว่าทำเรื่องนี้เขาสนใจมากเลยเดี๋ยวจะมาปรึกษาคุณหมอ
0: ได้ครับยินดีครับ
2: อัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนกัน
3: อัมพฤกษ์เนี่ยคืออ่อนแรง
4: อัมพาตขยับไม่ได้เลย
3: คือขยับไม่ได้เลยลองนึกถึงอันนี้ก็ได้ครับจ่ายไฟฮะสายไฟเข้าหมู่บ้านนะฮะสายไฟมันโดนอะไรบล็อกต้นไม้หล่นทับเข้ามาบ้าน
4: ไฟดับ
3: ไฟดับก
4: ็
3: คือเหมือนเปรียบเสมือนกับเซลล์สมองมันตาย
4: กลับมาเจอกันแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันอยู่กับผมแคนาติรุธนะครับวันนี้เป็นโรคคลาสสิกที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาอยู่แล้วนะครับแต่เราจะมาทำความเข้าใจให้ลึกกันหน่อยกับอัมพาตนั่นเองครับวันนี้อยู่กับอาจารย์สลันนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่แคนครับ
2: อัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนกันปะ
3: อัมพฤกษ์เนี่ยคืออ่อนแรงแต่ยังขยับได้บ้าง
4: อัมพาตขยับไม่ได้เลยอั
3: มพาตคือขยับไม่ได้เลย
4: โอเค
3: แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยคือหลอดเลือดสมองทั้งคู่สาเหตุของการเกิดได้2แบบนะครับคือตีบกับแตกเรานึกถึงอันนี้ก็ได้ครับจ่ายไฟฮะสายไฟเข้าหมู่บ้านนะฮะสายไฟตรงเนี้ยมันโดนอะไรบล็อกต้นไม้หล่นทับเข้ามาบ้าน
4: ไฟดับ
3: ไฟดับก
4: ็
3: คือเหมือนเปรียบเสมือนกับเซลล์สมองมันตายจริงๆทั้งตีบทั้งแตกเนี่ยสาเหตุมันต่างกันนะครับเริ่มจากตีบก่อนอย่างที่บอกว่ามันเหมือนมีอะไรไปบล็อกใช่มั้ยฮะไขมันที่มันเกาะอยู่บริเวณเส้นเลือดนะครับเลือดมันก็ผ่านไปต่อไม่ได้เซลล์ประสาทที่เส้นเลือดตรงนี้ไปเลี้ยงไป

0: เรียบไกลอันนึงฮะที่เราเจอเหมือนกันอันนี้คือเกิดจากหัวใจที่เต้นผิดจังหวะในหัวใจห้องล่างซ้ายที่มันบีบส่งเลือดไปสู่ร่างกายเนี่ยมันจะมีลิ่มเลือดอยู
1: ่
0: ลิ่มเลือดตรงนี้มันหลุดไปอุดเลยแล้วมักจะเป็นเส้นใหญ่ตายเฮี้ยนเหมือนกันต่อมาคือแตกเส้นเลือดตรงนั้นเนาะมันแตกออกนะครับเลือดมันก็จะท่วมใช่ไหมฮะออกไปนะครับทำให้เซลล์ประสาทรอบๆมันตายนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากความดันโลหิตสูง
1: เป็นอัมพาตไปแล้วอะกลับมาได้ไหม
0: อะไรที่เสียไปแล้วโดยเฉพาะเซลล์ประสาทไม่สร้างใหม่แต่เซลล์ประสาทที่เหลืออยู่เนี่ยมันสามารถทำงานทดแทนได้นะครับไปกายภาพนะครับมันก็สามารถกลับมาได้บ้างอาจจะไม่เท่าเดิม 100% แต่ก็สามารถขยับได้มากขึ้นนะคร
1: ับ
0: ถ้ามีเรื่องความดันโลหิตสูงก็รักษาความดันโลหิตสูงแล้วถ้ามีไขมันสูงนะครับก็รับประทานยาลดไขมันนะครับมีเบาหวานก็ต้องรักษาเบาหวานด้วยพวกนี้เป็นความเสี่ยงหมดเลยแอลกอฮอล์ถ้าเกิดผู้ชายดื่มมากเกินวันละ2ดริ้งผู้หญิง1ดริ้งนะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงสูบบุหรี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญนะฮะ
1: ดูแลสุขภาพพื้นฐานนั่นแหละในการกินของเราออกกำลังกายรวมถึงเหล้าบุหรี่งดไปเลยก็ดีการที่เป็นแล้วรักษาไม่คุ้มหรอก
0: ไม่คุ้ม
1: แต
0: ่
1: ถ้าเกิดสามารถป้องกันไว้แต่เริ่มได้เนี่ยเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นถูกต้องไหม
0: ใช่ครับทุกคนไม่ต้องเป็น
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์สลันครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับพี่เคียนครับ
1: ฝากแชร์กันด้วยฝาก subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวารับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้หูของเราประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบั

0: คนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสด
1: ีค่ะวันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอ่ะลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ย เคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติลบัตอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็ทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวโมอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะค่ะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอ้ตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูอุดตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: ลูกหมากคืออะไรแล้วมันโตได้ยังไงผู้ชายทุกคนต้องเป็นไหม
1: เป็นครับคือ
0: สวัสดีครับพบกับรามาแชร์ลิงเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับที่ผู้ชายที่มาบ่อยครับต่อมลูกหมากโตผู้ชายทุกคนต้องเป็นไหมเจอกับจันเวิร์ดครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: จริงๆคนส่วนใหญ่จะคิดว่าต่อม

0: ลูกหมากเนี่ยมันคืออันทะสองลูกเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวไม่ใช่เหรอ
0: ไม่ใช่นะจริงๆต่อมลูกหมากมันอยู่ข้างในตัวนะครับมันขวางทางเดินปัสสาวะของเราอยู่หน้าที่ของเขาเนี่ยมีหน้าที่เดียวครับคือสร้างสสารบางอย่างมาปนกับน้ำอสุจิของเรา
1: และคราวนี้โรคต่อมลูกหมากโตคืออะไรครับ
0: พอเวลาเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆต่อมลูกหมากมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่เสร็จมันไปกดเบียดทางเดินปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยเรามีอาการปัสสาวะผิดปกติ
1: แล้วใครจะเป็นต่อมลูกหมากโตได้มั้ยเราผู้ชายทุกคนเนี่ยต้องเป็นมั้ย
0: เป็นครับ oh, no. คือขึ้นอยู่กับขนาดครับคือแต่ละคนเนี่ยจะมีความใหญ่ของต่อมลูกหมากอยู่แล้วเวลาเราอายุเยอะขึ้นแต่ว่าบางคนจะมีอาการหรือไม่มีอาการมันก็แล้วแต่คนทีนึงสมมุติคุณแคนพออายุเยอะขึ้นก็จะเริ่มมีอาการปัสสาวะผิดปกติแล้ว นะครับก็ปัสสาวะเริ่มยากขึ้น บ่อยขึ้นแล้วตื่นมาปัสสาวะกลางคืนอาการต่างๆเหล่านี้มันเป็นบ่งบอกถึงภาวะต่อมลูกหมากโต
1: เอาตายละพอบอกว่าผู้ชายทุกคนมีสิทธิ์เป็นก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมก็มีสิทธิ์เป็นดิ
0: ใช่
1: เดาไม่ได้เลย
0: ใช่ครับคือจริงๆโรคต่อมลูกหมากโตมันจะเริ่มเห็นชัดเมื่ออายุ50ปีครับ
1: อายุไม่ถึงเฮ้ยยังชิวๆอยู
0: ่ยังหนุ่มอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแต่ก็ไม่แน่เพราะบางคนอายุน้อยสัก40ก็เริ่มมีอาการคนต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันถ้ามันอาการผิดปกติไปต่างจากเดิมขึ้นมาอย่าลืมไปหาคุณหมอดูอีกทีนึงเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดต่อมลูกหมากโตได้
1: สมมติถ้าเกิดเริ่มเป็นแล้วรู้ในการตรวจว่ามีอาการแล้วหรือว่าเป็นไปแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนวิธีในการรักษา
0: จริงๆไม่หายอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะยับยั้งความชราได้แต่จริงๆมันเป็นโรคของคนผู้สูงอายุนะครับแปลว่าคุณแคนมีอายุยืนถึงได้เป็นถ้าสมมติว่ามีอาการแล้วเราเริ่มจากการปรับพฤติกรรมก่อนดื่มน้ำเยอะน้ำ3ลิตร4ลิตรอันนี้ก็เยอะปรับลดลงให้เหลือสัก2ลิต
1: ร
0: บางคนชอบดื่มน้ำก่อนนอนก็ปรับครับไปกินตอนเช้าแทนตอนกลางวันแทนพวกนี้ก็จะได้ไม่ต้องมาตื่นมาฉี่ปัสสาวะกลางคืนชากาแฟถ้าชอบกินก็ต้องงดเพราะพวกนี้ขับปัสสาวะลองปรับพฤติกรรมก่อนถ้าไม่ดีขึ้นก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาครับเริ่มจากการกินยาครับคุณหมอจะมียาให้กินยา1ชนิดยา2ชนิดแต่ถ้าไม่ดีขึ้นปัจจุบันก็มีการผ่าตัดมีการส่องกล้องมีการใช้ไอน้ำเข้าไปรักษามีการใช้ขวดลวดเข้าไปรักษาซึ่งดีมากครับทำเสร็จกลับบ้านได
1: ้ครับโอเคโรคต่อมลูกหมากโตอุ๊ยมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งนึงถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็สามารถชะลอได้สิ่งสำคัญคือการไปปรึกษาหมอนั่นเองสิ่งสำคัญกว่านั้นครับคือการดูรายการรามาแชร์ลิงของเรานั่นเองฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: ต้
0: อนรับเข้าสู่ Healthy Friday นะครับมาดูแลสุขภาพกันยามเช้าด้วยอาหารการกินที่ตอบสุขภาพครับโดยหมอเอและเชฟแอดนะฮะสถาปนาตัวเองเป็นเชฟนิดนึงนะครับทำไมทำมาชักจะทำอาหารเก่งแล้วอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วคุณหมอเอครับก็จะมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำนี่เป็นครั้งที่3แล้วผ
1: ู้
0: ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรครับอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีย
1: าวมาก
0: มหาวิทยาลัยมหิดลมีต่ออีกหน่อยนึงด้วย
1: ยาวมาก
0: ยาวมากเลยแต่ต้องแนะนำเต็มรูปแบบครับท่านผู้ชมจะได้รู้จักคือนอกจากจะเป็นคุณหมออายุรศาสตร์ใช่ไหมในการใช้ยาอะไรต่างรู้เรื่องโภชนาการด้วยแล้วแถมชีวเคมีทางการแพทย์อีกซึ่งเกี่ยวข้องกับร่างกายของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นคุณผู้ชมจะได้ข้อมูลที่ดีมากในการจะเลือก

0: รับประทานอาหารหรือไม่รับประทานอะไรจะรับประทานอะไรยังไง
1: ยินดีค่ะ
0: แต่ที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ก็เป็นอาหารที่คุ้นเคยอ่ะบางทีก็รู้อยู่แล้วมีขายทำไม่ได้ยากอะไรอันฝรั่งมีไหมฝรั่ง
1: อยากกินอะไร
0: มีอะไรวางมาเลยอันฝรั่ง
1: โอเควันนี้นะคะเราจะนำเสนอเมนูที่เป็นสปาเกตตี้

0: เส้นฮะ
1: โอเควันนี้เราจะมีความพิเศษนิดนึงคือเราจะไม่ใช้เส้นสปาเกตตี
2: ้เราจะเป็นสปาเกตตี้ได้ไหม
1: เราจะใช้อันนี้เลยค่ะ
0: ตลกแล้ว
1: อันนี้คือ
0: ตลกแล้ว
1: แตงกวาญี่ปุ่นใช่
0: แตงกวาญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะชื่อซูกินี
0: ่ซูกินี่
1: ค่ะก็เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้นะคะมาล้างให้สะอาดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้อันนี้มาขูดให้เป็นเส้นๆ
0: แล้ว
1: ก็
0: มาแทงเส้นเอาไปผัดแบบสปาเกตตี้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: มันก็เละสิฮะ
1: เนื้อมันจะแข็งกว่าแตงกวาทั่วไปเดี๋ยวคุณแอ๊ดลองทำดู
0: อ๋อผมเห็นแต่ตำแตงกวา
1: ใช่ๆอันน
0: ี้แค่เอาไปขยำขยำก็เละหมดแล้วแต่นี่เป็นซูกินี
1: ่อันนี้มันจะแข็งกว่าค่ะก็หั่นนะคะ
0: ขูดเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออุ้ยขูดนี่เหรอฮะ
1: เริ่มเป็นละเห็นปะคะใช่ค่ะ
0: นี่เหมือนทำแตงเหมือนทำส้มตำเลยนะฮะ
1: ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเส้นพวกนี้อันที่เป็นเส้นใหญ่ๆเดี๋ยวเราใช้มีดกรีดมันนิดนึงให้มันเป็นเส้นบางลงนิดนึง
0: ควรจะให้เป็นเส้นเดียวๆ
1: ใช่ค่ะก็เหมือนสปาเกตตี้เลยอะค่ะต้องการจะสปาเกตตี้3เส้นติดกันอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อันนี้อาจจะเป็นชื่อใหม่ของพาสต้านะฮะ
1: โอเค
0: เป็นเดี๋ยวก็ตั้งชื่อเฉพาะไปแอตตี้อะไรอย่างเงี้ย
1: พาสตานี่อะไรอย่างเงี้ย
0: ทานอย่างนี
1: ้แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นเส้นออกมาสำหรับอันที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้มีดกรีดให้มันเป็นเส้นบางๆลงมานิดนึง
0: แต่จะว่าไปพอเปลือกถูกหั่นออกไปหมดแล้วนี่นะฮะ
1: มันก็จะนิ่มลง
0: หน่อยนึงพอเหลือข้างในเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีสีมันก็จะใกล้ๆกับความเป็นเส้นสปาเกตตี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: หั่นต่อไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะลองทำดูสักลูกนะคะ
0: ครับได้ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่เส้นพอที่จะทานได้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดกัน
0: แล้วตรงแกนกลางนี่เรา
1: เราไม่ได้ใช้ค่ะ
0: อ๋อ
1: เราใช้แค่ตรงเปลือกผิวมัน
0: ที
1: ่
0: เป็นเหลืองๆ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วอย่างอื่นล่ะฮะเราใส่วันนี้เราจะผัดกับอะไรบ้างคร
1: ับ วันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ใช้กระเทียมหอมซอยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะผัดกุ้งเข้าไปใส่เกลือนิดนึงนะคะให้มีรสชาติแล้วก็ใส่พริกไทยใส่ปาปริก้า
0: บางค
1: นใช่บางคนก็อาจจะอยากให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดหน่อยก็เติมมะนาวตามสะดวกน่าจะได้แล้วค่ะ
0: พอไหมฮะ
1: พอแล้วค่ะ
0: นี่ก็ดูเยอะนะได้เยอะนะ
1: ถ้าสำหรับจานเดียวก็น่าจะพอแล้วค่ะ
0: ครับผัดดีกว่าเริ่มลงมือเลย
1: โอเคค่ะเปิดไฟค่ะเปิดไฟก่อน
0: ใส่น้ำมันเราใช้น้ำมันอะไรครับ
1: น้ำมันมะกอกค่ะถ้าเกิดไม่อยากใช้น้ำมันมะกอกจะใช้เป็นพวกน้ำมันดำข้าวหรือคาโนล่าก็ได้นะคะพวกนี้เป็นน้ำมันที่ดีค่ะ
0: สังเกตเราใช้น้ำมันน้อยมากนิดเดียวเท่าน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะจริงๆก็แค่ไม่ติดกระทะอาหารนิดหน่อยเอง
0: ถึงขั้นตอนนี้สำคัญแหละผมจะใครจะไปเชื่อว่าเอาแตงกวาอย่างเงี้ยซอยเป็นเส้นๆเนี่ยไปผัดได้ต่อด้วยอะไรฮะ
1: ใช้กระเทียมแล้วก็หอมซอย
0: กระเทียมละเอียดนะครับลงเลยนะครับตามขั้นตอนของการผัดทั่วไปกระเทียมลงก่อนกลิ่นหอมหอมแดงซอยนะครับละเอียดเช่นกัน

0: เลย
1: ค่ะแล้วใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ
0: เมื่อหอมเจอกระเทียมนี่หอมมาก
1: เดี๋ยวไหม้นะคะ
0: กุ้งแบบที่แกะเปลือกออกนะ
1: ใช่ค่ะก็โดยทั่วไปเขาก็จะเลาะด้านหลังนะคะเอาไส้เอาเส้นสีดำๆออกไปจะได้สวยงาม
0: นี่ออกเรียบร้อย
1: เดี๋ยวผัดต่อพอกุ้งสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสค่ะ
0: ครับ
1: หอมมากยังไม่ทันจะใส่อะไรเลย
0: ถูกต้องฮะจริงอันเนี้ยผัดกับกุ้งกับกระเทียมนี่
1: พอแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ไม่ต้องใช้แล้วสุกินี่เรากินกันเถอะ
0: ฟังมาเลยจริงวันนี้ที่เราทำเป็นสปาเกตตี้แต่พี่จันบอกว่าเราไม่ใช้เส้นสปาเกตตี้ใช้สุกินี่แทนจุดประสงค์คือเพื่ออะไรฮะ
1: ก็จะลดแคลอรี่ลง
0: อ๋อ
1: นะคะ
0: แทนแป้ง
1: ใช่แล้วจะช่วยทำให้คนกินผักได้เยอะขึ้น
0: เ

0: เป็นพริกป่นเลยก็ได้นะคะ
1: อ๋อก็แล้วแต่ชอบเลย
0: อันนี้พริกไทย
1: นะกระเทียมลงไปแล้วพริกไทย
0: อันนี้เริ่มจะเป็นกุ้งกระเทียมแล้วค่ะกุ้งกระเทียมพริกไทย
1: เกลือ
0: แต่เกลือนิดหน่อยค่ะอันนี้ชิมรสเอานะคะบ้านไหนชอบหวานชอบเค็ม
1: ใช่แต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวเราจะมีซุกินี่ลงไปผัดอีก
0: ใช่ปาปริก้าเพิ่มความสวยงามนะคะบางคนก็อาจจะเติมพวกมะนาวนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้รสชาติ
1: เดี๋ยวค่อย
0: โอเคค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าหั่นทิ้งเอาไว้แล้วแช่ตู้เย็นนิดนึงก็ได้นะคะมันจะได้กรอบขึ้นเอาอันนี้แล้วกันค่ะ
1: ไม่ใช่ที่ผมเพิ่งหั่นเหรอครับ
0: เดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นผัดคราวต่อไปเอาเพิ่มไหมคะ
1: แช่เพื่อให้กรอบ
0: ใช่ค่ะแช่น้ำเย็นนะคะพอหั่นผักเสร็จแล้วนี่เราจะแช่น้ำเย็นไว้มันจะได้ทำให้สีสดแล้วก็กรอบขึ้นค่ะ
1: แช่น้ำเย็น
0: พอยัง
1: อีกปะขออีกหน่อยดีกว่าฮะ
0: โอเคกลัวไม่พอทาน
1: ดูซิจะเละไหมไม่เละแน่นะ
0: ไม่เละค่ะ
1: หมอเอกไม่เละแน
0: ่
1: นะ
0: แน่ค่ะ
1: โหจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมไม่เละ
0: คราวนี้ใส่โหระพาไปก็ได้ค่ะเรามีโหระพาสับอยู่นิดนึงเพิ่มกลิ่นรสนะคะคราวนี้ก็จัดการใส่แฮมปิดไฟได้เลยนะคะเสร
1: ็
0: จแล้วค่ะ
1: พอแล้วนะฮะไม่เยอะเลยแฮม
0: อยากใส่เท่าไหร่ใส่เลย
1: ไม่เยอะดีกว่า
0: โอเคมันมีกุ้งแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะค่ะคราวนี้ก็อาจจะโรยชีสนิดนึงก็ได้ค่ะให้มันเป็นอิตาเลียนนิดนึงเราใช้พาเมซานชีสนะคะมาขูดแล้วก็โรยได้เลยค่ะ
1: อ๋อแล้วผัดด้วยไหมครับ
0: เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆละลายค่ะเพราะมันยังมีความร้อนเหลืออยู่นะคะอันนี้แสดงว่าชอบชีสใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: โอเค
1: ชอบทุกอย่าง
0: จะมีน้ำขลุกคลิกนิดนึงที่มันออกมาจากตัวเส้นซูกินี่นะคะ
1: หน้าตาดูดีมาก
0: กลิ่นหอมมากอะค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถ้าเป็นอาหารฝรั่งเสิร์ฟจานสวยๆก็แค่นี้พอละ
1: ไม่ต้องเยอะ
0: ใช่ใช่แค่นี้พอละแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตกแต่งนิดนึงด้วยมะเขือเทศดีกว่าค่ะคราวนี้เราก็เอามะเขือเทศค่ะมาจัดเรียงไว้นะคะจะได้ผัก
1: ว่าไงดีอ่ะ
0: เอาเลยค่ะตามสบายเลยค่ะอยากจะได้วางยังไงก็ได้ศิลปะศิลปะปนๆกันไปอะไรดูสวยงามค่ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: โอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะฝีมือเชฟแอด
1: ไม่น่าเชื่อเลยไม่แล้วที่สำคัญคือเส้นซูกินี่พอไปผัดก็ไม่ได้
0: เละ
1: จริงๆอย่างที่หมอเอกว่าด้วยโอ้พอวางเสิร์ฟปุ๊บนี่
0: จานละเท่าไหร่จานนี้และดูมีราคาขึ้นมาทีเดียว
1: ผมว่า250ขึ้น

0: ถึงซูกินี่จะไม่เล็กก็ตามแต่รสชาติเป็นไงต้องชิมนะฮะ
1: อันนี้เป็นช่วงเวลาที่รอคอย
0: เชิญเลยครับโอเคครับเราก็จะเริ่มจากเส้นก่อนนะเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงฮะ
1: อร่อยนะคะ
0: เส้นกรอบอยู่เลยอ่ะ
1: กินได้เลยอ่ะอร่อย
0: แล้วเรามีทั้งความเปรี้ยวใส่มะนาวไปเค็มก็กำลังดี
1: ค่ะ
0: ผมก็จะมีเป็นเพราะอะไรทำไมมันมีกลิ่นของความเป็นสปาเกตตี้จริงๆนะอาจจะเป็นโหระพาที่ใส่ไปไหมฮะ
1: หลายๆอย่างครับ
0: ทีนี้ที่เหลือคือความชอบแล้วครับอยากให้เค็มกว่านี้หวานกว่านี้เผ็ดกว่านี้ไหมหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต
1: ่โดยทั่วไปเราจะไม่ค่อยใส่น้ำตาลนะคะเวลาเราผัดพวกนี้สังเกต
0: ใช่
1: มันก็จะได้ความหวานจากพวกของเนื้อสัตว์แล้วก็ผักที่เราใส่เข้าไป
0: มาอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่เราย้ำอย่างนึงก็คือว่าวันนี้เป็นเมนูที่แคลอรี่ต่ำใช่ไหมฮะถึงจะเป็นสปาเกตตี้แล้วก็ปกติสปาเกตตี้กินแป้งมันเยอะแต่ว่าพอเราใช้ผักแทนก็คือแคลอรี่ต่ำมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักได้มีเมนูทางเลือกนะคะ
0: ครับคราวนี้ก็จะเห็นว่าพวกผักก็อร่อยได้เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: แต่หนึ่งเมนูยังไม่พอครับมีอาหารฝรั่งอย่างอื่นอีกไหม
1: โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองกันที่ฟาสต์ฟู้ด
0: ฟาสต์ฟู้ด
1: ใช่แล้ว
0: ดีไม่ใช่เหรอหมอ
1: ฟาสต์ฟู้ดที่ดีกับสุขภาพเดี๋ยวมารอดูนะคะว่ารอบหน้าช่วงหน้าเราจะมีอะไรมานำเสนอค่ะ
0: มีจริงเหรอ
1: เดี๋ยวลองดู
0: กินนี่ก่อน
1: โอเค
0: คราวนี้กุ้งนะฮะกลับมาชมรายการกันต่อนะครับดูแลสุขภาพด้วยอาหารเช่นเคยกับ Healthy Fine Day แต่เป็นฟาสต์ฟู้ดจริงเหรอ
1: ใช่แล้ว
0: จริงเหรอครับหมอเอ๋
1: วันนี้เรากำลังจะลองทำเรื่อง

0: ของแฮมเบอร์เกอร
1: ์แฮมเบอร์เกอร์เลยนะ
0: ใช่แล้วค่ะ
2: เราบอกว่าฟาสต์ฟู้ดเราไม่ควรจะรับประทานไม่ใช่เหรอครับมันยิ่งมันจะมีโซเดียมมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณค่าทางอาหารน้อยอะไรไม่ใช่เหรอฮะ
0: เราก็จะพยายามปรับไงคะเพื่อที่จะให้เรายังสามารถที่จะทานในอาหารในรูปแบบเดิมแต่ว่ามีคุณค่าทางอาหารมากขึ้น
2: อ๋อหน้าตาเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะฮะ
0: คล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์โอเค

0: เราก็จะต้องมีขนมปังนะครับอันนี้อะไรฮะ
1: อันนี้เป็นเห็ดค่ะเห็ดหอมยักษ์ค่ะชื่อพอร์ทาเบโล
0: คือถ้าดูแบบนี้เนี่ยคิดว่าเป็นขนมปังแน่เลยใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: ก็คงจะย่างมาเรียบร้อยหรือว่าอบมาอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นเห็ดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็ดหอมยักษ
1: ์
0: พอร์ทาเบโล
1: ใช่เราจะเอามาแทนขนมปัง
0: อ๋อมีขายทั่วไปไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: ได้เห็ดหอมยักษ์เสร็จแล้วก็ต้องมี2ชิ้นประกอบกันใช
1: ่ไหมใช่ค่ะ
0: แล้วก็อะไรครับก็มี
1: อันนี้ก็จะเป็นพวกของผักที่เราจะใส่ในตัวแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็จะมีอันนั้นอีกอันก็คือจะเป็นอะโวคาโด
0: อะโวคาโด
1: ค่ะก็เพิ่มความมันโดยที่เดี๋ยวจะได้ไม่ต้องใส่ชีสเยอะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะ
0: แต่ก็ยังมีชีสอยู
1: ่ก็ใส่ชิ้นเดียว
0: แล้วฝั่งนู้นนี่อะไรคร
1: ับ ฝั่งนี้จะเป็นเครื่องที่จะใช้สำหรับทำตัวเนื้อตัวแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะหมูสับนะคะก็ใช้แบบที่มันน้อยหน่อยแล้วก็มีกระเทียมนะคะมีซีอิ๊วขาวมีเกลือนะคะอันนี้ก็เป็นหัวหอมใหญ่สับนะคะแล้วก็มีพริกไทยเนาะตรงนี้จะเป็นเนยละลายซึ่งจะทำให้เนื้อมันเกาะกันแต่ถ้าเกิดจะไม่ใช้อันนี้ก็อาจจะลองปรับเป็นรูปของน้ำมันได้ใส่น้อยๆค่ะเพื่อจะให้เนื้อมันเกาะกัน
0: อันนี้ก็แล้วแต่สุขภาพของแต่ละท่านที่จะปรับเปลี่ยนไปได้อ่ะลงมือเลยดีกว่าเราต้องจัดการยังไงนะฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราจะตัดขั้วตรงนี้ออก
0: ขั้วออกนะ
1: ฮะแล้วเราก็จะขูดตรงนี้เบาๆนะคะ
0: ดำๆนี่เหรอ
1: เดี๋ยวมันจะเป็นดำๆออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาด้วยน้ำมันมะกอกแล้วก็เอามาย่างบนกระทะ
0: อ๋อฮะ
1: ค่ะ
0: ขั้วนี่ออกก่อนฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงตรงนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ขั้วออกง่ายมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะเริ่มเห็นสีขาวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะขูดออกนิดนึงเบาๆ
0: แล้วก็ใช้ช้อนขูดออกนะครับ
1: ขูดแนวด้านนี้ก็ได้มันก็ออกอะค่ะ
0: ตรงนี้มันคืออะไรอะฮะ
1: อันนั้นก็จะเป็นส่วนของเห็ดอะค่ะที่มันจะเป็นด้านล่างเราไม่ได้ใช้ตรงนี้เราจะใช้แค่เฉพาะเปลือกที่เป็นหัวมันข้างบน

0: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเหลือ
1: ขาวๆ
0: เลยขาวๆนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาย่างบนกระทะเริ่มใกล้ความเป็นจริงละได้แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟให้มันร้อนนิดนึง
1: พร้อมย่าง
0: ค่ะค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเตาแล้วก็ทาน้ำมันมะกอกแล้วก็ลงไปย่างเลยค่ะ
1: ย
0: ่
1: างเผ็ด
0: ใช่ค่ะจริงมันต้องทำสองฝาจะได้พร้อมกันระหว่างย่างเห็ดเดี๋ยวเราก็ทำตรงเนื้อหมูมันก่อนละกันนะคะเราก็จะใช้เนื้อหมูอะค่ะนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะหมักเป็นเหมือนหมูสับตรงที่เราจะใส่เป็นในเนื้อของแฮมเบอร์เกอร์ถ้าเกิดเนื้อมันมีมันเยอะก็ไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วเนาะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมเยอะๆหมดเลยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะนี้เนาะก็นิดนึงส่วนเกลือนี่แล้วแต่ค่ะว่าจะใส่หรือเปล่าอาจจะนิดเดียวพอมั้งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มไป
1: คร
0: ับ นะคะแล้วก็พริกไทยค่ะอันนี้หมดเลยแล้วก็มีหัวหอมใหญ่สับนะคะแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันทีนี้เนี่ยถ้ามันมันแล้วเนี่ยมันก็จะคลุกกันติดแต่ถ้าเกิดเพราะมันยังไม่มันเนี่ยเราก็จะต้องใส่เนยหรือใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเพื่อจะให้มันติดกันดีขึ้นแล้วก็จะได้เอาไปย่างได
1: ้อันนี้เหมือนเป็นการปรุงรสหรือว่าเป็นการหมัก
0: หมักแล้วก็ปรุงรสค่ะการมีน้ำมันในหมูจะทำให้มันนุ่มขึ้นนะคะ
1: คร
0: ับ เวลาที่เราหมักหมูสวยงามมากพอมันเริ่มเกาะกันก็ใช้อย่างนี
1: ้เป็นพิมพ์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวรอทีละอันแล้วกันเนาะ
1: ตอนนี้ขนมปังเห็ดของเราก็เริ่มจะได้ความร้อนมันก็จะบางลงบางลง
0: ใช่ค่ะมันก็จะบางเหี่ยวลงไปนิดนึงนะคะทำอีกด้านนึงไหมคะแล้วก็ทาน้ำมันนิดนึง
1: อันนี้คือเพื่อที่จะ
0: ไม่ให้มันติด
1: หมูแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะก็วางนี้ไว้อันนี้ก็น่าจะได้สัก2ก้อนเนาะการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าอาหารจานด่วนนะคะที่มีแป้งมีน้ำมันแล้วก็โซเดียมปริมาณสูงต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยจะทำให้เราเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในฟาสต์ฟู้ดมันก็จะมีพวกเนยพวกน้ำมันนะคะรวมทั้งเวลาที่เราทำพวกนี้ค่ะเราจะใส่สารเคมีบางอย่างซึ่งมันจะทำให้เราได้รับสเกินไปแต่พอเราทำเองปั๊บเนี่ยเราก็จะใส่โซเดียมที่น้อยลงนะคะอันนี้ก็จะได้จากส่วนที่เป็นซีอิ๊วขาวแล้วเกลือนิดหน่อยนะคะ
1: เพราะทำเองจะรู้ว่าเติมอะไรลงไปใส่อะไรลงไปบ้างนะมันก็ปลอดภัยกว่าแต่ทีนี้ใครที่ชอบการรับประทานแฮมเบอร์เกอร
0: ์
1: ก็จะได้รู้ว่าเราสามารถดัดแปลงแล้วมาทำเองได้นะมันก็จะมีบางอย่างที่เราทด

0: อย่างละชิ้น2ชิ้นมีกวางอะโวคาโด
1: วางไว้ดีนะอะโวคาโด
0: แกะชีสเลยไหมคะเดี๋ยววางแล้วก็โรยชีสลงไปเลย
1: ชีสจะต้อง
0: โอเคแล้วก็ปิดชั้นบนเลยค่ะ
1: ปึ๊บ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: โอ้โห

0: หน้าตาออกมาแหมเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยนะครับ
1: สวยงามค่ะ
0: เพียงแต่ว่าตรงที่ปุ่ง
1: มันจะเหี่ยวนิดนึง
0: เห็นย่างปุ่งมันก็จะบางลงก็จะดูทำไมมันแบนๆเหี่ยวๆหน่อยแต่เนี่ยดีต่อสุขภาพมากคร
1: ับ
0: งั้นโดยสรุปถ้าใครที่ชอบอาหารแบบนี้คิดว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่เขาว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดแต่เราสามารถดัดแปลง
1: ได้ค่ะ
0: หรือจะเป็นสปาเกตตี้แบบในช่วงที่แล้วก็เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะใช้สุกินี่แทนนะคะ
0: ดัดแปลงได้หลายอย่างมากเพราะฉะนั้นผู้ชมขอให้รู้ว่าเราจะรับประทานอะไรบ้างที่เราปรุงอาหารแล้วใส่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: หมอเอ๋มีอะไรจะแนะนำสุดท้ายให้ผู้ชมได้ระวังตัวเองในการจะเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำแบบนี้ครับ
1: ก็จริงๆอันที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเวลาที่เราจะเลือกซื้อต้องควรคิดก่อนเนาะเช่นสมมุติมันมีหลายอย่างให้เราเลือกในยกตัวอย่างเช่นนะคะระหว่างไก่ทอดไก่ย่างเนี้ยถ้าจะเอาแคลอรี่ต่ำไก่ย่างก็จะดีกว่าเพราะว่าถ้าไก่ทอดมันจะชุบแป้งทอดแคลอรี่มันจะเพิ่มขึ้นทันที
0: แล้วมันท่วมเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่พอไก่ย่างปุ๊บก็ต้องดูว่ามันไอ้ส่วนที่เกรียม
1: สีดำๆก็อาจจะเลี่ยงไม่ทานซะนะคะอันที่สองในกรณีสมมติว่าเราอยากจะกินเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยนะคะอาจจะบอกว่าถ้าสมมติเป็นเบอร์เกอร์ธรรมดาตัวโซเดียมมันก็อยู่ประมาณสัก500อันนี้ไม่น่าจะถึง300มิลลิกรัมที่เราทำนะคะ
0: ก็หายไป
1: เยอะเหมือนกันประมาณเกือบครึ่งนึงนะคะอันที่2คือเวลาที่เราเลือกซื้อแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยค่ะถ้าแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดาที่เราคุยกันชั้นเดียวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก500เนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเป็นดับเบิลชีสอันนี้มันจะขึ้นมาเกือบเท่าตัวละก็จะเป็น900อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดแคลอรี่หรือว่าลดโซเดียมเราก็เลือกชนิดที่เราสั่งได
0: ้ครับผม
1: ค่ะ
0: ล่ะนี่ก็เป็นข้อคิดในการจะเลือกรับประทานอาหารส่วนใครที่อยากจะมาร่วมรายการกับเราตอนนี้เราเปิดโอกาสให้แล้วนะครับท่านที่มีปัญหาสุขภาพก็ตามหรือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่แต่อยากจะป้องกันเอาไว้อยากรักษาก็ได้นะครับเรามีคุณหมออยู่ข้างแล้ว นะครับส่งรายละเอียดเรื่องของท่านมาเลยว่าท่านมีปัญหาอะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ

0: หารในการดูแลสุขภาพบ้างมาตามช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ในหลายช่องทางบอกมาได้เลยนะครับไม่แน่คุณอาจจะถูกคัดเลือกมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Healthy Fine เลย
1: ค่ะ
0: ครับเอาล่ะการดูแลสุขภาพด้วยอาหารจบแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็ไปดูว่าจะดูแลสุขภาพด้านอื่นได้อะไรอีกบ้างหน้าที่ของหมอเอแล้วผมลาไปก่อน
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: อะไร
1: ปรึกษาหน่อยสิ
0: อะไร
1: ปรึกษาหน่อย
0: พูดดังๆหน่อย
1: เรื่องสำคัญมาก
0: พูดดัง
2: ๆโอ้ยแทนที่จะพูดดังๆเถิบเข้ามาอยู่ใกล้ๆไหมพี่ต้นมาดีก่อน
3: มานี่สิมาน
2: ี่เลยมานั่งนี
3: ่ครับ
2: น้องมีเรื่องปรึกษาหน่อย
3: ครับ
2: เรื่องสำคัญมาก
3: เรื่องอะไรอย่าเว้นเรื่องเงินนะ
2: ก็จะขอยืมสัก 2,000 จะบ้าแล้วต้องปรึกษาเรื่องออกกำลังกายดิพี่ต้นนี่รายการออกกำลังกายนะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
3: Healthy Friday
2: นะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากปรึกษาพี่ต้น
3: ครับ
2: เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อคอ
3: ครับโห
2: ทำไงพี
3: ่ไม่เห็นจะยาก
2: การบริหารกล้ามเนื้อคอ
3: เนี่ยหมุนง
2: อหมุนงอใช่หมุนไปพอคอแข็งปุ๊บเราจะได้กินแอลกอฮอล์ได้จะบ้าเหร
3: อ
2: ผมหมายถึงคอที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะสีอูเอออีดูปากดูปากนัชชานะคะสีอูเอออีคอมัสโซกล้ามเนื้อแกนลำตัวเพื่อความชัดเจนนะครับว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวมีอะไรบ้าง
3: ค
2: นส่วนใหญ่มักเข้าใจว่ามีเฉพาะกล้ามท้องอย่างเดียวแต่พูดได้เลยว่ากล้ามท้องเป็นสับเซตหรือว่าส่
3: วนหน
2: ึ
3: ่ง
2: ของคอมัสโซ
3: ใช่ครับ
2: มีกี่ส่วนครับพี
3: ่โอเคถ้าเราดูอย่างนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนก็คือส่วนของหน้าท้อง
2: ครับ
3: อันที่หนึ่งก็ส่วนของหน้าท้องนะครับหน้าท้องเนี่ยเรายังแบ่งแยกเป็นส่วนของที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านข้างอีก
2: ครับ
3: ส่วนที่2ก็คือในส่วนของหลังช่วงล่าง
2: ครับ
3: เราจะเน้นแค่หลังช่วงล่างนะครับอันต่อไปก็คือในส่วนของสะโพกนะครับสะโพกเนี้ยอาจจะอ้อมไปถึงในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างด้วยนะครับ
2: ใช่เพ
3: ราะงั้นจะครอบคลุมหมด
2: ผมปรึกษาว่าผมปวดหลัง
3: ครับ
2: คนปวดหลังบ่อยผมจะปวดหลังส่วนล่างกับ
3: ตัวสะโพก
2: ตัวสะโพกซึ่งถ้าเกิดเราบริหารได้มันสามารถพัฒนาได้ใช่ไหมพ
3: ี่ใช่ได
2: ้โอ้เยี่ยมเลยวันนี
3: ้
2: เราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวหรือว่าคอมัสโซกันนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายความสำคัญเยอะอีกเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาคุยพร้อมกับแขกรับเชิญของเรา
3: ครับผม
2: แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นแฟนรายการ Healthy Friday ติดตามอยู่ตลอดแล้วก็ดูเสร็จแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเองเกิดผลลัพธ์เธอบอกว่าเธอมีซิกแพคด้วยและเธอมาออกรายการของเราเพราะว่าเธอมาทำทีสิทธิ
3: ์
2: เกี่ยวเรื่องการศึกษาพบเลยไหมครับไปพบเลยครับและนี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับน้องเบลนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เป็นแฟนรายการจริงๆใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็มาศึกษารายการของเราคือทำทีสิทธ
4: ิ์ใช่
2: จากมหาวิทยาลัย
4: ศิลปากรค่ะ
2: ทำไมถึงเลือกรายการเราครับ
4: รายการที่มีความเป็นวาไรตี้ที่สูงมากแล้วก็มูดแอนด์โทนมีความสุขสนานคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้ชมที่ริเริ่มที่อยากจะออกกำลังกาย
2: ได้ประโยชน์จริงๆด้วยใช่ไหมคร
4: ับ ได้ประโยชน์ค่ะเบลเอาไปทำต่อเลย
2: อ๋อได้ข่าวว่าได้ซิกแพคด้วย
4: อ๋อก็ได้โครงมาได้โครงมา
2: คือน้องเบลไม่ได้มีทักษะด้านการออกกำลังกายมาก่อน
4: ไม่มีค่ะคือเบลเมื่อก่อนเบลอ้วนด้วยซ้ำ60โล
2: ปัจจุบันนี้กี่โลครับ
4: 44.5 ค่ะ
2: มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ารายการนี้ด้วยเป็นส่วนหนึ่ง
4: ใช่ส่วนหนึ่ง
2: ขอบคุณมากนี่คือความตั้งใจของเราขอดูซิกแพคหน่อยครับผลลัพธ์ว้าวนี่ๆเฉยๆเฉยๆลูกเฉยๆให้เขาพี่เขาอินเสิร์ตสุดยอดนี่ก็ยอดเยี่ยมแล้วนะคือได้มาจากการออกกำลังกายอย่างเดียวหรือทำอะไรบ้างครับ
4: ก็ดูรายการนี้นำท่าไปประยุกต์แล้วก็มีการคาร์ดิโอด้วยดัมเบิลลูวิ่งหรือว่าเป็นแดนซ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่ไปเพราะเป็นคนขี้เบื
2: ่อวันนี้เราออกกำลังกายเกี่ยวเรื่องของคอมัสเซลหรือว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอยากรู้ไหมครับว่าประโยชน์ในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวมีความสำคัญอย่างไร
4: ต้องอยากอยู่แล้วรายการนี้ต้องอยากรู้อยู่แล้ว
2: คืออะไรครับพี่ต้น
3: โอเคประโยชน์อันแรกก่อนนะครับก็คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าป้องกันพวกอุบัติเหตุอะไรต่างๆถ้ากล้ามเนื้อแกนลำตัวเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการซัพพอร์ตนะครับ
2: ไม่ใช่แค่ป้องกันยังไงครับอุบัติเหตุ
3: ป้องกันก็คือส่วนใหญ่แล้วคืออวัยวะภายใน
2: มีการกระแทก
3: ใช
2: ่คือปกป้องอวัยวะภายใน
3: ใช่นั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่2ก็คือถ้าเราดูเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยแนวของกระดูกสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีเรื่องของเส้นประสาทด้วย

0: ครับเพราะงั้นถ้าตัวพวกนี้แข็งแรงมันก็จะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตพวกนี้ด้วย
1: ช่วยพยุง
0: ใช่ประคองประคับประคอง
2: ไม่น่าไปปวดหลังบ่อยมากเลย
0: ส่วนของหน้าท้องเราอาจจะแข็งแรงเกินพอแข็งแรงเกินมันก็เลยทำให้ภาระของกล้ามเนื้อหลังมันต้องทำงานมากขึ้นโดยเฉพาะหลังช่วงล่างใช่
1: นอกจากนั้นมีการป้องกันออฟฟิศซินโดมด้วย
0: ใช่
1: ไหมครับพี่ต้น
0: เพราะว่าม
1: ันทำงานยังไง
0: ถ้าทางปกติในเรื่องของชีวิตประจำวันเราส่วนใหญ่อยู่ในท่าของการงอการที่อยู่ค้างนานๆแต่ถ้าเราฝึกพวกนี้มันก็ทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อที่ต้องใช้หรือว่าบางอย่างกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็มีการฝึกพัฒนาขึ้น
1: น่าสนใจไหมล่ะ
2: ต้องลอง
1: ต้องลองนะวันนี้เราจะออกกำลังกายทั้งหมด5ท่า
0: ครับผม
1: แล้วสุดท้ายท้ายรายการครับเราจะรวบรวม5ท่าม าคาร์ดิโอให้น้องเบลสบายใจเลยว่าสามารถมีซิกแพคได้คงไว้อยู่เหมือนเดิมแถมได้แก่ลำตัวที่สวยงามด้วยสนใจไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มออกกำลังกายกันเลยท่าแรกครับ
0: ท่าแรกเราเริ่มจากการคุกเข่าก่อน
1: คุกเข่า
0: ครับ
1: ขอเข้ามาเป็นสิทธิ์ไม่ใช่ หูตลกอีกสิเมื่อก่อนตลกกว่าหลังไม่อีกนะ
0: ท่าเราเริ่มจากคุกเข่าก่อนนะครับเราจะใช้ปกติทุกท่าก็เป็นการลำตัวอยู่แล้วนะครับ เหยียดแขนเหยียดแขนยืดแขนไป
1: ขาเป็นยังไงครับ
0: ครับเท้ากว้างวางช่วงสะโพกนะครับปลายเท้าวางนะครับหลังเท้าชิดพื้น
1: แล้วก็ต่อครับ
0: มือเหมือนกับเราจะยิงปืนนะครับเล็งไปข้างหน้าน
1: ะครับบิด
0: นะครับไปด้านข้างนะครับพยายามบิดไปด้านข้าง
1: อันนี้คือทวิสต์นะครับ
0: ใช่ครับเรื่องการบิด
1: ทำไมต้องนั่งครับ
0: เพราะจริงๆแล้วเราต้องการที่จะล็อกมุมในเรื่องของการบิดจะได้มีมากขึ้น
1: เวลาเข่าลงปุ๊บมันล็อกเลยอ่ะ
0: ครับใช่ไหม
1: ประโยชน์ครับประโยชน
0: ์ประโยชน์ก็คือตัวนี้จะหมดเลยนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องลำตัวใช่ไหมฮะหน้าท้องเนี่ยโดยปกติมันก็จะมีในส่วนของที่เราเห็นเป็นช่วงหน้านะครับด้านข้างมีทั้งนอกข้างในใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรครับ
0: เวลาที่เราบิดพวกนี้กล้ามเนื้อพวกนี้ทำงานหมดนะครับทำงานหมดนะครับรวมไปถึงช่วงหลังช่วงล่างด้วยนะครับแล้วพอเราคุกเข่าถ้าสังเกตนะครับทุกครั้งที่เวลาที่เราบิดเนี่ยพอมันเสียเรื่องของสมดุลปุ๊บนะกล้ามเนื้อสะโพกกับต้นขาด้านบนเนี่ยมันจะมีความสึกจะมีการทำงานด้วยเพื่อที่จะประคับประคองให้ตัวอยู่กับที่ใช่ไหมฮะบิดทุกครั้งพยายามให้รู้สึกว่าแกลำตัวทำงานนะครับบิด
1: หายใจครับเดี๋ยว
0: หายใจเข้ากับหายใจออกหายใจเข้ากับ
1: แล้วเราถ้าเราชอบค้างได้ไหมค้างได้ไหม
0: ค้างไม่ไออันนี้ค้างจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับถ้าค้างปุ๊บมันจะกลายเป็นเรื่องของการยืดเหยียดใช่ไหมถ้าเกิดบุ้ยทำปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องการยืดเหยียดลำตัวใช่แล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับขวาซ้ายนับหนึ่งสักประมาณ 12-15 ครั้ง
1: ต่อหนึ่งเซตทำแบบนี้หนึ่งถึงสองเซต
3: ไม่มันเป็นไงบ้างมันรู้สึกมัน
2: ไม่เคยทำพอมาลองมาทำดูมันก็รู้สึกว่าแปลกใหม
1: ่มันแปลกใหม่
2: แล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเราได้ใช้กล้ามเนื้อที่เราไม่ได้ใช้อ่ะมาก่อน
1: จริงๆแล้วกล้ามเนื้อเราไม่ใช่แค่กล้ามท้องหน้าอกหลังไหล่มันมีรายละเอียดอีกนะถ้าเกิดประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบนี้ยิ่งกล้ามเนื้อย่อยเราประกอบได้ดีทำให้กล้ามเนื้อหลักเรามีประสิทธิภาพหรือมีสมรรถภาพเพิ่มมากขึ้นแถมป้องกันการบาดเจ็บได้อีกเพราะส่วนใหญ่จะเจ็บกล้ามเนื้อเล็กๆนี่แหละ
0: แล้วก็อย่างไอ้ตัวคอตัวแกนกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับถ้ากล้ามเนื้อที่รวมใช้จริงๆเนี่ยผมประมาณ 50-60 มัดเลย
2: มันน็อตตัวเล็กที่เราต้องทำให้มันขันที่มันแน่นขึ้น
1: นี่ฮะเด็กศิลปกรสุดยอดเลยที่จะตีมือด้วยจะตีมือด้วย
0: ท่าสองเราจะเริ่มจากเป็นเล็กลังแต่เราเป็นฮาร์ปลักษณะของการย่อแต่ย่อแค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือขาด้านหลังเราชันเข่าอยู่เหมือนเดิม
1: นะครับ
0: มือสองข้างเราแตะให้ทอยนะครับตัวตรงนะครับบิดตัวศอกหาเข่าด้านตรงข้ามนะครับเหยียดยืดกลับนะครับช้าๆนะครับใช้บิด
1: ทีละข้าง
0: ครับทีละข้างครับซ้ำนะครับ12-15ครั้ง
1: สมมติเอาเข่าซ้ายนำแสดงว่าเราต้องเอาศอกขวา
0: บิดหาเข่าซ้าย
1: ถ้าแตะได้แตะ
0: ใช่ครับแตะได้
1: แตะไม่แตะไม่ได
0: ้ก็พยายามให้แตะให้ได
1: ้ครับผม
0: ข่าบิด
1: เด็กกดที่หนึ่งผู้นำตู่เสมอ
0: ทุกครั้ง
1: ข้อที่สองมีอะไรสงสัยให้กลับไปดูข้อที่หนึ่ง
0: ใช่แล้วข่าบิดนะครับทุกครั้งที่เราบิดนะครับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆเวลากลับขึ้น
1: แล้วมี
0: หายใจออก
1: โอ้โหเติมได้เลย
0: นะครับหายใจออกกลับขึ้น
1: สมมติถ้าเกิดมันแข็งเนี่ยมันต้องไปเ
0: นี่ยใช่แล้วก็ไปเท่าที่ได้นะครับพยายามจุดหมุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าบวยหรือน้องเบลสังเกตเนี่ยบางทีการไปเราไม่ใช่เราพับจาก
1: หัวไหล่ล็อกศอกไว้
0: ใช่เราต้องล็อกกลางออกนะครับแล้วใช้บิดจากตัวลำตัวบิดจากลำตัว
1: ต้นทำสวยมาก
0: บิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวใช่บิดจากลำตัวบิดทุกครั้งคุมการหายใจบิด

0: สมมติเมื่อกี้ผมว่าคนจะพลาดเหมือนเวลาเราทำกล้ามท้องซิทอัพเราไม่จะมือประสานกันแตะคอ
1: ใช่แตะ
0: เพราะถ้าเกิดมือประสานกันมันจะเผลอเวลาเราไม่ไหวมือจะเผลอ
1: ดึงมาตลอด
0: กดไปด้วย
2: โอเคได้ค่ะขอบคุณมากเลย
1: ส
2: ัง
1: เกตเพราะว่าสกู๊ตใช่ไหมแตะใช่โอเคนะครับตอนนี้ดูลักษณะของการบิดเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะนะครับเมื่อสักครู่เราบิดมาด้านตรงข้ามใช่ไหมครับเราบิดด้านตรงข้ามนะเขาเรียกว่าเราบิดเข้าด้านในนะครับด้านในของเขาเราสามารถที่บิดด้านนอกด้วยนะครับก็คือข้างเดียวกันเราสามารถที่จะบิดได้นะครับบิดได้งั้นมันจะเป็น2ลักษณะ
0: ด้านเดียวกันก็ได้
1: ใช่บิดด้านเดียวก็ได้
0: ได้ไงพี่
1: ฮะมันก็จะเป็นจริงๆแล้วมันเหมือนครับสลับข้างอะล่ะนะแต
2: ่ทำไปทีละข้าง
1: ใช่เราทำไปทีละข้างแค่นั้นเองลองนะครับไล่สลับ
0: โอ้บุม
1: ขาด้านเดียวกัน
0: มุมไม่เหมือนเดิม
1: ใช่บีดนะครับบีด
0: แล้วเราก็ต้องทำขาซ้ายขาขวาสลับ
1: ใช่ครับเหมือนกันนะครับ
0: ให้บาลานซ์สมดุล
1: ก็จะเป็นด้านนอกกับด้านในใช่ไหมครับ
0: โอ้โหดีมากเลย
1: บีด
0: ยอดเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดทำไปเรื่อยๆมันมีส่วนส่งเสริมไหมอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะหนูอยากรู้ว่าเนี่ยหนูเป็นคนเล่นเน้นกล้ามท้องถ้าสมมติเล่นคออย่างเงี้ยไปเนี่ยมันสามารถช่วยให้การเล่นกล้ามท้องดีขึ้น
1: ใช่เพราะกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะช่วยประคับประคองทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหลักไอตัวหน้าท้องที่เราต้องการอ่ะมันดีขึ้น
2: มันจะช่วยซัพพอร์ต
1: ใช่ใช่
0: ท่าที่3
1: ท่านี้นะครับเราต้องยืนทรงตัวนะครับด้วยเท้าขวาก่อนนะครับเท้าซ้ายเรางอเข่าขึ้นนะครับนี่ทรงตัวนี่ก็แน่นอนละแกนลำตัวต้องทำงานอยู่แล้วนะครับเราไม่พอแขนด้านเดียวขาที่เรายืนเหยียดยืดไปด้านหน้าอีกด้านหนึ่งเตรียมเหมือนก็จะชก
0: โอ้ขานี่พลิกๆๆอย่างนี้นะครับเท้าผมอย่างนี้เลยนะ
1: ใช่คราวนี้เราค่อยๆดึงขาข้างที่ยกเข่าลงพร้อมกับเหยียดยืดตัวหาเข่าด้านตรงข้ามแขนที่เหยียดไปด้านหลัง
0: ท่านี้ภาษาอังกฤษว่า
1: เป็นบ็อกซิ่งทวิสต
0: ์บ็อกซิ่งทวิสต์นะครับ
1: เหยียดยืดกลับขึ้น
0: มันกึ่งๆโยคะนะพี่เนาะ
1: บิดนะครับเหยียดยืดแตะนะครับดึงขาดึงสะโพกไปนะครับเหยียดสะโพกขึ้นกลับบีทแต่เราเพิ่มนิดนึงทุกครั้งที่เราบีทหายใจออกเป่าเข้ามาหน้าท้องกับหายใจเข้าม
0: ันปวดอ่ะปวดร้าวไอ้นี่เลย
1: มันทั้งหมด
0: ขามันมาเลย
2: นี่ชาขึ้นนี่เลยพี
0: ่มันปวดชาปวดร้าวคือเรื่องอารมณ์นั้นอ่ะคือมันได้สุดๆเลยแล้วแถมช่วงที่กำลังแบบยกไปเนี่ยมันก้นมันบีบสะโพกสะเพิกผู้หญิงนี่ใช่เลยใช่ไหมพี่
1: ครับผมมาถึงส่วนของสะโพกด้วยถ้าเราไล่ใช่ไหมครับลองเป็นขานี้ยืนนะครับยืนไล่ดูนะครับมันได้หมดเลยตั้งแต่กล้ามเนื้อที่ส่วนของสะโพกที่ต้องประคองนะครับตัวให้ยืนนะครับแกนลำตัวต้องประคองให้ได้สมดุลใช่ไหมครับพอเราบิดปุ๊บพวกด้านข้างก็จะใช้มากขึ้นนะครับขาจากที่เรางอสะโพกอยู่ก็เป็นเรื่องของการเหยียดสะโพกละสะโพกด้านหน้าก็เป็นสะโพกด้านหลังนะฮะกับเหยียดยืดนะครับดึงกลับเมื่อสักครู่เราคุกเข่าแล้วใช่ไหมครับเราให้มันเป็นนอนตะแคงบ้างเวลาที่ตะแคงเนี่ย
0: อยู่ที่บ้านท่าประจำที่บ้าน
1: จะบอกว่าเป็นมีท่าเลือกทางเลือก
0: อ๋อนึกว่าเป็นท่าประจำที่บ้านยังไงพี่ต้น
1: เอาเป็นประมาณงอเข่านะครับยกตัวขึ้นใช่ไหมโดยที่ขาที่อยู่ด้านล่างเราให้งอเข่าขาที่อยู่ด้านบนให้เหยียดยืดนะครับมือนะครับก็ให้เป็นลักษณะอยู่แนวเดียวก
0: ันอันนี้เรียกว่าท่าแพงใช่ไหมคร
1: ับ จะเป็นไซส์แพงใช่ทีนี้เราค่อยๆยกสะโพกขึ้นแขนเหยียดยืด okay. นั่นคือในกรณีของคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆนะครับให้ชันเข่าก่อน หลังจากนั้นนะครับให้ลดแขนที่อยู่ด้านบนนะครับเหมือนเราอ้อมเหยียดยืดบิดไปด้านหลัง
0: โอ้โหที่สุด
1: เหยียดยืดกลับนะครับมาเหยียดยืดนะครับเหยียดยืดมันจะเหยียดแขนไปด้านหลังให้มากที่สุดเหยียดยืดกลับหน้าขาเราพยายามให้ขนานกันหน้าขาขนานกันดี
0: แล้วมันอยู่ที่ขาดังนั้นมันแทบไม่ใช้น้ำหนักเลยที่มันเบามากเลย
1: ดังนั้นผมอย่างของบัวเนี่ยแข็งแรงขึ้นความพร้อมมากขึ้นบัวก็เหยียดขาเท้าเป็นไขว้ก็ได้นะครับ
0: ไขว้โอเคอันนี้หนักหน่อย
1: ละเอียด
0: รู้สึกว่าโอเค
1: ใช่อย่างของน้องเขาก็เหมือนกันใช่ไหมแล้วน้องเขาปุ๊บเขาได้อะลองไขว้แบบบัวลองเหยียดขาเขาด้านล่างเหยียดออก
0: แต่ผมชอบที่มันล้วงเข้าไปอ่ะ
1: เพราะมันก็
0: รู้สึกลึกมากเลย
1: ใช่มันก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรกับท่าแรกที่เมื่อสักครู่เรายืนนะครับแต่พอท่านอนเนี่ยแนวแรก
2: แนวแรก
1: รู้สึกมากขึ้นนะ
0: เป็นไงเบล
2: หมดแรงแล้วคือเหนื่อยกว่าเล่นปกติเนี่ย
0: คนที่ไม่ไหวนะครับพับเพียบอย่างนี้ก่อน
1: ใช่
0: แล้วก็ค่อยเหยียดขาข้างบนแล้วก็ยกพุงตัวนี้มันน้ำหนักจะอยู่ที่เข่าข้างใน
1: จะช่วย
0: รับ
1: แรงได้ดีขึ้นเพราะตัวฐานมันก็จะ
0: ทำผมแนะนำว่าให้ทำอันนี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้สึกว่าฟิล
1: ออกแรงยังไง
0: ความรู้สึกเนี่ยมันจะรู้สึก

0: ตึงตรงไหน
1: ใช่พอเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเราก็เหยียดยืดใช่
0: พอเริ่มเชี่ยวชาญปุ๊บขยับมาเหยียดยืดปุ๊บ
1: ใช่ถูกแล้วบาลานซ์ลงก็หายใจออกช้านิดนึงค่อยๆช้าไม่ต้องรีบ
0: โอ้โหว้าวเฮ้ยมันพี่ตึงมันสุดยอดเลยพี่ความสำคัญอยู่ที่ตรงล้วงลึกนะพี่
1: ใช่พยายามเหยียด
0: ล้วง
1: เหยียด
0: เหยียดเข้าไปข้างในนี่เบลก็แทบจะพลิกตัวได้เลยนะเนี่ย
1: ลักษณะของการกำมือใช่ไหมถ้าเกิดเรายังดูว่ามันยังหนักอยู่เราพยายามยิ่งกระจายก็คือแบมือออกให้กระจายแรงให้มากขึ้น
0: โอ้กำกับแบก็ต่างกันนะ
1: ครับ
0: ยังไงบ้างเบล
2: โอ้รู้เลย
0: สั่นรู้เลยว่าร
2: ู้เลยว่ากล้ามเนื้อส่วนที่เรากำลังออกอยู่เนี่ยเราไม่แข็งแรงเราต้องได้ครับ
1: เรา
2: ต้องพัฒนาม
1: ัน
2: ใช่เรามองข้ามมันโดยตลอดไม่เป็นเพื่อนสนิทเราอ่ะที่เราไม่เคยรู้มันชอบเราเลย
0: โคตรมาหลังชวนเพื่อนมาอีกแล้วชวนเพื่อนอีกต่อไปท่าที่ห้าพี
1: ่ท่าที่ห้านะครับเรายืนนะครับคล้ายกับเมื่อสักครู่แต่เราใช้เหยียดยืดขากางแขนออกนะครับหงายพยายามชี้นิ้วหัวแม่มือขึ้นด้านบนนะครับเหยียดยืดนะครับ
0: อ้าวพี่ชี้บนพี่ไม่มองบนอ่ะ
1: ฮะ
0: ชี้ไม่มองบน
1: ไม่ได้เดี๋ยวคอเคส
0: คอเคส
1: จะให้มองพื้น
2: นี่คอเอ็กซ์กับพี่นี่คอเคสละ
0: คอเอ็กซ์กับคอเคสเริ่ม
1: พร้อมกันนะพยายามให้ตัวขนานพื้นเหยียดหลังยืดสะโพกยืดขานะครับเหยียดยืดโน้มตัวลงเหยียดยืดเหมือนมีคนดึงแขนขาเราไปนะครับหลังเหยียดยืดขาสะโพกเหยียดยืดกลับขึ้นช้าๆพยายามมองที่พื้นหน้าๆนะครับเพราะว่าถ้าเรา
0: อันนี้ไม่ค่อยด้านข้างเท่าไหร
1: ่
0: อันนี้แกนตัวผมจะรู้สึกเบาผมรู้เลยผมเบา
1: เหยียดไปขาให้ขนานพื้นยืดขึ้นยกขึ้นเหยียดยืดช้าๆมาขึ้นเวลาลงแค่เกือบแตะพื้นพอนะครับบิดเท้าขึ้น
0: แล้วมีผลอะไรไหมครับที่พี่ยกมือขึ้นมา
1: เราใช้มุมในเรื่องของการบิดแขนเพื่อให้ตัวกล้ามเนื้อมันมีการบิดด้วยมีการบิดมันก็คล้ายกับที่เราแตะสลับแต่เราใช้จากแขนบังคับให้มันมีการบิดจากที่มันอยู่ตรงๆให้มีแนวเรื่องการบ
0: ิ
1: ดเกี่ยวออก
0: แสดงว่าเรามือเริ่มต้นเอามือชี้แบบนี้ก่อน
1: ใช่แล้วก็ใช้บิดฮะบิดขึ้นใช่ไหมใช่พยายามชี้ขึ้นด้านบน
0: โอ้
1: ใช่ไหมมันจะมีการเหยียดยืดกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
0: ทำแบบนี้10ถึง12ครั้งใน1เซต
1: ใช
0: ่ทำแบบนี้1ถึง2เซต
1: แล้วเราก็เปลี่ยนข้าง
0: ได้ครบ5ท่าเรียบร้อย3นาทีอนาคตที่จะถึงนี้จะเป็นยังไง
2: คิดว่าเอวน่าจะเล็กลงถ้า
1: เกิด
2: ทุกอย่าง
1: มันกระชับขึ้น
2: เอวมันจะต้องเล็กลงแน่นอน
1: รู้สึกกระชับขึ้น
0: ถ้าใครอยากเอวเล็กเตรียมตัวให้พร้อมครับเรามาออกกำลังกายพร้อมกัน3นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ครับมาเราเริ่มคุกเข่าก่อนเลยนะครับกว้างประมาณสะโพกนะครับหลังเท้าวางไปเท้าวางนะครับแขนเหยียดยืดนะครับระดับไหล่บิดตัวไปด้านขวาใช่แล้วนะครับกลับไปด้านซ้ายนะครับทุกครั้งที่บิดหายใจออกกลับมาหายใจเข้านะครับสะโพกเหยียด
0: ประโยชน์การมองตามมือคือเราจะได้ล็อกตัวเราตามแกนที่เราหมุนใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับผม
0: ได้มากขึ้น
1: ใช่แล้วใช่แล้วก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้านะครับมือ2ข้างแต่ที่ท้ายทอยครับตัวเหยียดยืดบิดตัวลงหาเข่าศอกขวาหาเข่าซ้ายนะครับช้าๆศอกหาเข่าด้านตรงข้ามบิดนะครับอีกครั้งหนึ่งสลับข้างมาขวาบิดซ้ายไปขวาครับทุกครั้งเวลาที่ลงหายใจออกยื่นหายใจเข้าบิดดีครับบิดโอเคเหยียดยืดลุกขึ้นมือประคองเข่ายกเข่าซ้ายขึ้นนะครับมือสองข้างข้างที่ด้านเข่ากำไว้ด้านระดับไหล่อีกข้างหนึ่งเหยียดยืดไปด้านหน้านะครับบิดตัวพร้อมเหยียดยืดเข่าลดลงไปด้านหลังมือไปหาเข่าด้านตรงข้ามเหยียดยืดกลับบิดมากๆเหยียดยืดกลับสลับข้างซ้ายวางนะครับมือสลับบิดนะครับพร้อมดึงเข่าไปด้านหลังบิด
0: ชอบมากเลยนะ
1: เหยียดยืดขึ้นโอเคครับตัวน้องตะแคงนะครับศอกจะวางก็ได้นะครับเข่าจะงอก็ได้หรือจะเหยียดยืดก็ได้รอศอกวางนะครับยกลำตัวขึ้นแขนเหยียดยืดนะครับระดับเดียวกับหัวไหล่ลดมือลงจอดรอบตัวขึ้น
0: ชอบมาก
1: นะครับช้าๆนิดนึงเด็ดเด็ดเด็ดดีครับเด็ดเด็ดเด็ดโอเคลดสะโพกลงสลับข้างมาสอดว่างขาเหยียดยืดยกสะโพกขึ้นขาเหยียดยืดสอดล่อใต้ลำตัวเหยียดยืดขึ้นสอดทำอีกครั้งเดียวสอดเหยียดยืด
0: โอ้ย
1: ดันตัวลุกขึ้นยืน
0: ยอด
1: ขายืนนะครับสายเหยียดยืดโน้มตัวไปหน้ามองที่พื้นเหยียดยืดกัดนะครับยกเข่าไม่งอเหยียดยืดอีกครั้งหนึ่งเหยียดยืดสลับข้างเหยียดยืดสองเที่ยวนะครับเที่ยวสุดท้ายเหยียดยืดโอเค
0: yes
1: พอแล้วครับ
0: ยอดเดี๋ยวมาครับ
2: เรียกเหงื่อได้ดีเลยค่ะรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อหลายๆส่วนเราทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนต้องลองนี่คือคำที่เน้นเลยว่าทุกคนต้องลอง
0: ชอบอะไรจากการที่เราวันนี้ได้เรียนรู้การคอเอ็กซ์เซอร์ไซส์
2: ชอบการที่เราได้เรียนรู้ที่จะใส่ใจกล้ามเนื้อชิ้นเล็กๆที่มันสำคัญเหมือนกับน็อตตัวเล็กๆที่ถ้ามันไม่แข็งแรงหรือขันไม่แน่นเนี่ยร่างกายเราก็ดำเนินไปได้อย่างไม่ปกติ
0: มันอาจจะเป็นจุดเล็กๆอาจจะส่งผลอย่างใหญ่หลวงก็ได้เรื่องของการบาดเจ็บเรื่องของการป้องกันออฟฟิศซินโดรมเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อนักกีฬาส่วนใหญ่สำคัญเลย
1: การทำงานที่จะให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่เรื่องของกล้ามเนื้อนะครับทุกอย่างนะมันต้องประคับประคองทุกอย่างให้ไปพร้อมกันนะครับหรือว่าอย่าไปละทิ้งละเลยอะไรไปบางอย่างแม้ว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็เถอะบางทีเราต้องให้ความสำคัญตรงนั้นด้วย
0: เล่นนี่มันสมดุลจริงแล้วมันไม่ต้องหนักมากครับให้มันสมดุลใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือถ้าเกิดแบบสงสัยจริงๆติดตามเราทุกสัปดาห์เพราะว่าที่ต้นของเรามีเทคโนโลยีในเรื่องของการออกกำลังกายพร้อมเสมอทุกสัปดาห์นั่นคือความตั้งใจของ Healthy Friday ครับวันนี้ขอบคุณน้องเบลมากขอบคุณครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับ Healthy Friday ดูซิว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากรับรองว่ายอดเยี่ยมแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:00 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หมอขอบ่นวันนี้จะมาเปิดพื้นที่ให้คุณหมอเนี่ยได้บ่นเรื่องปวดที่คนไข้นะครับชอบทำให้คุณหมอเนี่ยปวดหัวอยู่เป็นประจำเลยจะปวดขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับหมอครับเชิญครับ

0: ใครที่ไม่ชอบกินยาที่หมอจ่ายให้ขยับเข้ามาฟังหมอบ่นซะดี
1: ๆหมอขอบ
0: ่นคนไข้เคสหนึ่งนะครับคุณตาอายุสักประมาณ70โรคเยอะมากยาก็กินอยู่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาอะไรลิ่มเลือดนะยาโรคประจำตัวอื่นๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันวันหนึ่งเนี่ยกินยาเกือบ10ตัวคุณตามาหาผมด้วยอาการปวดตามตัวหลักๆ ก็เป็นปวดที่ข้อเข่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคุณตาไม่ยอมกินยาที่ผมจ่ายให้คุณตาบอกว่ากลัวกินยาแล้วติดยาเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยกินยาโรคประจำตัวเกือบจะ10อย่างแล้วไม่อยากได้ยาเพิ่มแต่ก็ยังปวดเข่าและคุณตาทำยังไงครับคุณตาก็เลยกดอินเทอร์เน็ตหัดใช้มือถือคล่องละเห็นยาในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่างๆหรือยาชุดบางอย่างก็ดีคนไข้ตั้งใจฟังหมอดีๆนะครับบางอย่างอาจจะไม่ได้คุณภาพหรือไม่ตรงจุดไม่ได้รักษาอาการที่คุณตาเป็นอยู่หรือแย่กว่านั้นสามารถตีกับยาอื่นๆที่คุณตากำลังกินอยู่แล้วทำให้อาการแย่ลงได้ยาชุดหรืออาหารเสริมต่างๆแพคเกจจิ้งอาจจะสวยงามดูเหมือนไม่ใช่ยาทานแล้วอาการดีขึ้นแต่กลับทำให้โรคประจำตัวของเดิมที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคหัวใจกับกำเริบเป็นมากกว่าเดิมได้กินแล้วอาจจะตัวบวมดังนั้นนะครับหมอไม่แนะนำให้ซื้อยาหรืออาหารเสริมตามอินเทอร์เน็ตมาทานเองแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับหรือเภสัชกรเพราะว่าถ้าเราซื้อของที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือไม่ตรงจุดมาทานเองนอกจากอาการปวดจะไม่หายแล้วนะครับยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือโรคเดิมกำเริบอีกด้วยนะครับ
2: โปรดจงเชื่อหมอถือว่าหมอขอแล้วกันนะครับคนไข
3: ้คนไข้ทั้งหลายครับคุณหมอขอมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าดื้อกับคุณหมอนะครับถ้าอยากให้อาการปวดทั้งหลายหายดีก็ต้องกินยาตามที่คุณหมอสั่งนะครับจะได้หายไวๆครับ
2: หมอขอบคุณ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับผมทางนี้เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยได้ทุกเรื่องเลยไม่ต้องอายเดี๋ยวผมจะเป็นคนอาสาไปถามกับคุณหมอให้เองคุณพี่มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับมีเรื่องอะไรไหมพี่ถามได้เลยนะทุกเรื่องเลยครับ
1: คือว่าหนูเป็นคนชอบกินของหมักของดองมากๆเลยค่ะยิ่งพวกหน่อไม้ดองปลาค่ะอดใจไม่ได้จริงๆค่ะแต่ก็มีคนเขาบอกมาเยอะแล้วค่ะว่าอย่าไปกินเพราะว่ามันจะทำให้น้องสาวมีกลิ่นแต่ว่ามันจริงเหรอคะแล้วก็มันมีวิธีป้องกันยังไงบ้างอะคะ
0: เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมเองก็เคยได้ยินเราไม่ได้มาคุยเรื่องทะลึ่งกันนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องนี้หลายคนก็สงสัยเช่นเดียวกันจริงไม่จริงถามคุณหมอเลยดีกว่าครับ
2: สำหรับคำถามนี้นะคะก็มีคนสงสัยหลายคนเหมือนกันนะคะว่าตกขาวมีกลิ่นแปลกๆของเราเนี่ยมันเกิดจากอาหารการกินที่เราไปกินอาหารหมักของดองหรือว่าของเสียของเปรี้ยวหรือเปล่านะคะตอบตรงนี้เลยนะคะว่าภาวะตกขาวที่กลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับอาหารการกินที่เราทานทุกวันนะคะตกขาวเนี่ยก็คือบ่งบอกถึงสุขภาพของน้องสาวเราง่ายๆนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยมักจะไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีคันนะคะอาจจะมีตกขาวเล็กน้อยช่วงก่อนมีประจำเดือนซึ่งมักจะไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีคันนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าน้องสาวมีกลิ่นแปลกๆนะคะเริ่มมีกลิ่นเหม็นคาวหรือมีตกขาวติดกางเกงในอาจจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีเขียวอันนี้เป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าน้องสาวเนี่ยเริ่มไม่สบายแล้วนะคะเริ่มมีภาวะช่องคลอดอักเสบแนะนำอยากให้พบคุณหมอนะคะซึ่งช่องคลอดอักเสบเนี่ยอาจจะเกิดจากสาเหตุการติดเชื้อได้หลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือว่าเชื้อพยาธิหรือว่าโปรโตซัวนะคะในช่องคลอดบางอย่างเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางอย่างก็ไม่ได้สัมพันธ์กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตกขาวผิดปกติแนะนำพบคุณหมอตรวจหาสาเหตุเพื่อรักษาให้ตรงจุดจะดีกว่าค่ะการดูแลตกขาวเบื้องต้นด้วยตัวเองนะคะแนะนำอย่างนี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็คืออย่าพยายามส่วนล้างช่องคลอดเองบางคนเนี่ยไปซื้อสบู่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้องสาวแล้วพยายามล้างให้สะอาดนะคะล้างล้วงเข้าไปข้างในเนี่ยจะยิ่งทำให้การอักเสบของน้องสาวเนี่ยเป็นมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าโดยปกติเนี่ยในช่องคลอดเราเนี่ยจะมีภาวะที่เป็นกรดหรือว่ามีเชื้ ประจำถิ่นนะคะเชื้อแบคทีเรียตัวดีหรือว่าแลคโตบาซิลลัยเนี่ยช่วยรักษาสมดุลช่องคลอดของเราอยู่แล้วการที่เรายิ่งเอาน้ำล้างหรือว่าเอาสบู่เข้าไปล้างเนี่ยก็ยิ่งทำให้ตัวเชื้อแบคทีเรียตัวดีของเราเนี่ยหรือว่าตัวแลคโตบาซิลลัยเนี่ยมันบาดเจ็บหรือว่าเสียสมดุลไปเมื่อช่องคลอดเสียความเป็นกรดอันนี้ก็คือจะทำให้ภาวะการอักเสบของช่องคลอดของเราเนี่ยยิ่งแย่ลงแล้วก็เสี่ยงการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับสาวๆที่รู้สึกว่าตอนนี้ช่องคลอดของเราไม่สบายนะคะอันดับแรกเลยอยากแนะนำให้งดเพศสัมพันธ์ก่อนนะคะอันดับที่2ก็คือดูแลสุขภาพโดยทั่วไปก็คือเข้าห้องน้ำซับให้แห้งพอนะคะไม่ต้องส่วนล้างช่องคลอดหรือว่าฟอกสบู่เยอะเกินไปนะคะอันดับที่3แนะนำให้พบคุณหมอนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอาการแล้วไม่หายนะคะอันนี้ต้องพบคุณหมอเพื่อรักษาให้ตรงจุดแล้วก็ให้ถูกกับโรคค่ะย้ำอีกครั้งนะคะการรับประทานอาหารหมักดองนะคะสุกๆดิบๆไม่ได้มีผลต่อสุขภาพน้องสาวค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าจะมีผลต่อสุขภาพช่องท้องหรือเปล่าค่ะได้ฟังคำตอบจากหมอแล้วชัดเจนนะคะคุณโบ
0: ชัดเจนมากเลยครับผมเพราะฉะนั้นเจอตู้บนหมอที่ไหนนะครับมีคำถามอะไรเนี่ยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้เองนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางRama Channelนะคะ

0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยส่วนอ่อนครับและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
1: คุณพ่อคุณแม่อาจมีอาการสติแตกได้เลยครับที่อยู่ๆก็เห็นลูกรักตัวแข็งเกร็งชักกระตุกตาค้างขึ้นมาใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคชักในเด็กอาการชักในเด็กเกิดจากความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าของเซลล์ประสาทในสมองเด็กที่ชักบ่อยๆจะเริ่มถอยห่างจากเด็กที่ปกติกลายเป็นเด็กที่สติปัญญาช้าเรียนหนังสือไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวสมาธิสั้นและมีปัญหาการเรียนตามมาครับอย่าปล่อยให้เด็กมีไข้สูงอย่าปล่อยให้เด็กอดนอนถ้าเด็กเกิดอาการชักห้ามใช้นิ้วหรือวัสดุใดๆล้วงงัดปากเพราะจะทำให้ผู้ป่วยสำลักและทางเดินหายใจถูกอุดกั้นหากพบว่าเด็กมีร่างกายแข็งเกร็งห้ามนวดง้างดึงส่วนที่แข็งเกร็งโดยเด็ดขาดครับพ่อแม่ผู้ปกครองต้องตั้งสติให้ดีอย่าตกใจจับเด็กเอนราบลงกับพื้นตะแคงตัวไปด้านข้างเพื่อป้องกันการสำลักนำตัวเด็กไปยังที่โล่งห่างไกลของมีคมที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บคลายเสื้อผ้าที่รัดออกกันคนมุงออกไปให้ห่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท

0: หากพบว่าเด็กมีไข้ให้รีบเช็ดตัวเพื่อลดไข้ครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการชักจากไข้ในเด็กเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กหรือว่าการจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นโรคลมชักในอนาคตแล้วก็เมื่อเด็กโตขึ้นที่อายุประมาณหนึ่งเช่นส่วนใหญ่อายุประมาณ 5-6 ขวบเนี่ยก็จะหายจากอาการชักจากไข้นี้ไปแต่ถ้าเป็นอาการชักที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากไข้แล้วก็เกิดจากสาเหตุอื่นเช่นเด็กอาจจะมีการเจริญของเนื้อสมองที่ผิดปกติเป็นเนื้องอกของสมองหรือว่าเป็นโรคลมชักแล้วเด็กมีอาการชักที่ค่อนข้างบ่อยควบคุมอาการได้ยากด้วยยาหรือว่าในบางครั้งเวลามีอาการชักเนี่ยเราชักที่ยาวนานเนี่ยอาจจะมีผลต่อการทำงานของสมองหรือว่าพัฒนาการของเด็กได้ในระยะยาวคนเรามีอาการชักได้หลายรูปแบบครับรูปแบบนึงซึ่งเจอได้ในเด็กเล็กอายุประมาณสัก 5-10 ขวบเนี่ยคืออาการชักแบบเหม่อซึ่งบางทีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูอาจจะไม่ทราบว่าเป็นอาการชักเข้าใจว่าเป็นปัญหาเรื่องของเด็กเหม่อลอยใจลอยบางครั้งเด็กจะมาพบแพทย์ด้วยปัญหาเรื่องของดูเหมือนไม่มีสมาธิการเรียนที่แย่ลงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เด็กมีอาการเนี่ยจะไม่มีอาการเกรงของกล้ามเนื้อบริเวณร่างกายเลยแต่ว่าในบางครั้งอาจจะตาเล็กน้อยหรือว่าอาจจะมีทำปากขมุกขมิบแล้วก็ในช่วงที่เด็กมีอาการเหม่อเนี่ยจะไม่ตอบสนองต่อการพูดคุยแล้วเป็นอยู่สักพักนึงอาจจะไม่เกิน30วินาทีเนี่ยเด็กก็จะสามารถกลับมาพูดได้ตามปกติแล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการชักแบบเหม่อเนี่ยได้เป็น10ครั้งต่อวันแล้วก็ในระยะยาวถ้าหากว่าผู้ปกครองมองข้ามไปว่านี้ไม่ได้เป็นอาการชักนี่อาจจะมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กได้ในอนาคตอ
2: ย่าลืมดู and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคชักในเด็กและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: Dream it talk Do and don't

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คืออาชีพการทำงานเป็นกะแต่จะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
2: อาชีพพยาบาลนะคะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนไข้โดยตรงค่ะวันหนึ่งเราจะต้องเจอคนไข้มากมายนะคะทั้งคนไข้ที่อาการดีไปถึงคนไข้ที่อาการแย่บางครั้งอาจจะต้องเจอกับความเป็นความตายของคนไข้เพราะฉะนั้นคนที่มาทำอาชีพพยาบาลได้ต้องมีใจรักและมีความเสียสละในการทำงานค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีนั่นเองนะครับกับผมอาร์มพิพัฒน์ครับพูดถึงการทำงานแล้วหลากหลายอาชีพก็มีความแตกต่างกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ทำงานอาชีพที่เขาเรียกกันว่าทำงานแบบเป็นกะครับโอ้โหมีหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นอาชีพเจ้าหน้าที่ตำรวจครับคุณหมอพยาบาลพนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าพนักงานโรงงานต่างๆรวมไปถึงใกล้ตัวด้วยฮะพิธีกรดีเจแหมทำงานไม่เป็นเวลาทีเดียวนะครับคนทำงานเป็นกะแบบนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างวันนี้จะมารู้จักและคุยกับอาชีพพยาบาลครับ

0: ตุ๊กตาครับพยาบาลของเราที่วันนี้เราจะมาคุยกันกับอาชีพพยาบาลเดี๋ยวถามก่อนทำงานมากี่ปีแล้วครับตุ๊กตา
1: 7ปีค่ะ7ปีครึ่ง
0: 7ปีครึ่งทำงานพยาบาลนี่เป็นกะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กะไหนบ้างฮะ
1: กะเราแบ่ง

0: เป็น3กะค่ะก็กะเช้า7โมงเช้าถึงบ่าย3กะบ่ายบ่าย3ถึง5ทุ่มกะดึก5ทุ่มถึง7โมงเช้า
1: โอ้โหซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีการเข้าออกไม่เป็นเวลา
0: ใช่ไม่เป็นเวลาเวลาเช้าเนี่ยจริงๆอ่ะต้องลงบ่าย3แล้วอาจจะกว่าจะส่งเวรกว่าจะเคลียร์งานเสร็จอาจจะ 5-6 โมง
1: อยากรู้เหมือนกันว่าการทำงานในแต่ละกะนั้นตัวของตุ๊กตาเองรู้ไหมว่ามีความเสี่ยงอะไรรวมไปถึงวันนี้เรามีคำอธิบายจากคุณหมอด้วยว่าอาชีพคนทำงานเป็นกะนั้นเสี่ยงต่อโรคใดได้บ้างเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยต้องคุยตรงไหนครับเนี่ย
0: เดี๋ยวพักพอดีค่ะเดี๋ยวไปคุยในห้องอาหาร
1: มีที่พักเหรอ
0: มีค่ะ
1: ใหญ่โตไหมสวยไหม
0: เดี๋ยวไปดูกันเองดีกว่า
1: น่าปะปะปะเชิญครับมาตรงไหนเอ่ยนี่นะที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นส่วนพื้นที่ส่วนตัวของคุณพยาบาลทั้งหลายครับแต่อาชีพพยาบาลนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องรับภาระที่ค่อนข้างหนักทีเดียวแล้วก็เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันมากทีเดียวครับตั้งแต่การทำงานเป็นกะการใช้เวลาในแต่ละวันการใช้ชีวิตต่างๆทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไปลองดูภาพกันครับ

0: ส่วนตอนนี้ครับเราจะแวะมาดูกันว่าที่เขาบอกมีพื้นที่ส่วนตัวเอาไว้นั่งทานข้าวได้เอาไว้พักผ่อนได้เล็กๆน้อยๆดูซิว่ามันอลังการขนาดไหนมามาเลยฮะโอ้โหคุณตุ๊กตาขนาดพื้นที่ครับผมประมาณ4คูณ3ไม่ถึงด้วยนะโอ้มาคุยกันมาคุยกันนะครับมาเลยนี่กำลังอะไรอยู่ฮะเนี่ย
1: อาหารค่ะ
0: อาหาร
1: อาหารประทังชีวิตวันนี
0: ้เดี๋ยวอันนี้เรื่องจริงเหรอ
1: ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้ามีเวลาเราก็จะลงไปซื้อเครื่องล่างแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเราสะดวกที่จะฝากคนอื่นซื้อหรือไม่ก็ซื้อแบบนี้ขึ้นมาดีกว่า
0: ไหนครีเอททีซิทำงานเป็นกะในระหว่างรอ3นาทีใช่ไหมอ่ะทำงานเป็นกะที่บอกก็คือมันต้องทำอะไรบ้างครับสมมติมาถึงรับช่วงต่อเรียบร้อยแล้วบีฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว7โมงเช้าสมมติ
1: พอเรารับเวรเสร็จเราก็ต้องมาเช็ดตัวคนไข้
0: เช็ดตัวคนไข้
1: เสร็จเราก็แจกยาจะกินยาฉีด
0: ซึ่งแต่ละคน
1: ก็ไม่เหมือนกันใช่บางคนยากินเนี่ยก็ไม่ใช่กินเองทางปากเราต้องให้ทางสายอาหารทางจมูกหรือไม่ก็สายอาหารทางหน้าท้องแล้วก็ระหว่างที่เราแจกยาเนี่ยเราก็ดูอาการคนไข้ด้วยเราอาจจะต้องวัดดูว่าคนไข้เหนื่อยถ้าคนไข้มีปัญหาทางระบบประสาทเราก็ต้องดูระบบประสาทคนไข้ด้วย
0: ก็คือดูทุกอย่าง
1: คือไม่ใช่แค่แจกยาเดียวแจกยาเนี่ยเราต้องดูคนไข้ทุกอย่างเลยคุณหมอเขาก็จะตรวจคนไข้พอตรวจคนไข้เขาก็จะมีออเดอร์มาให้เราว่าเดี๋ยวต้องทำอะไรกับคนไข้คนนี้บ้างแล้วคนนึงเนี่ยจะดูคนไข้6เตียงที่นี่นะคะ
0: 1พยาบาล
1: 1พยาบาล
0: 6คนละ6เตียง
1: ใช่ซึ่งแต่ละเตียงเนี่ยก็หนักมากน้อยกันแล้วแต่ดวง
0: อย่าไปคิดว่าโรงพยาบาลรัฐจะมีเตียงว่าง
1: แล้วก็อย่าคิดว่าคนไข้จะสบายๆเพราะว่าก็สบายเขาก็ไม่ให้คนไข้มานอนอย
0: ู่คือถ้าแค่กินยาเช้ากลางวันเย็นคุณกลับกินบ้าน
1: ใช่
0: แต่ถ้าว่าจะอยู่โรงพยาบาลมันต้องมีความเสี่ยงถ้าเสี่ยงมากนี่ถึงขั้นที่ว่าเข้า ICU CCU ได้เลย
1: ใช่แล้วตรงเนี้ยจะเป็นแบบค่อนข้างแบบคือคนไข้หนักเนี่ยเราก็จะแบบอาจจะต้องแบบสมมุติว่าคนไข้หยุดหายใจไปเราก็ต้องปั๊มหัวใจคนไข้ต้องเรียกหมอมาใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้จนกว่าคนไข้สัญญาณชีพจะกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงเอาเขาไป ICU
0: แล้วก็เราเป็นพยาบาลเราสวมวิชาชีพพยาบาลถูกมั้ยเหมือนกับคุณหมอก็วิชาชีพหมอ
1: ใช
0: ่ก็เลยเหมือนกับเวลาที่เราทํางานไปเรื่อยๆแล้วพอถึงเวลาพักมีมั้ยมันมีเป็นกะมั้ยว่าทําครึ่งนึงแล้วพัก
1: มีค่ะ
0: ยังไง
1: ก็เราจะแบ่งพักประมาณ11โมงรอบนึงแล้วก็จะแบ่งให้พยาบาลครึ่งนึงไปพักแล้วก็พอรอบ11โมงถึงเที่ยงพอเที่ยงเราก็จะพักอีกรอบนึง
0: ก็เราเป็นเที่ยงถึงบ่าย
1: ใช่แล้วระหว่างที่เราไปพักเนี่ยเราก็จะส่งว่าเนี่ยช่วง1ชั่วโมงที่เราไม่อยู่อ่ะมีอะไรที่เราจะฝากเขาทํามั้ยอะไรอย่างงี
0: ้หมายความว่าเมื่อกี้ที่เรารู้กันว่าพยาบาล1คนต่อ6เตียงช่วงเปลี่ยนกะปั๊บจะเป็น12
1: ใช่
0: ถูกป่ะ
1: ใช่
0: มันก็เลยกลายเป็นว่า
1: ทั้งถ้าสมมุติว่าคนไปพักเนี่ยฝากเราคนเดียวเราก็อาจจะต้องดูหลายๆคนนั้น
0: เฮ้ย
1: ใช่
0: จริงป่ะเนี่ย
1: ใช่ๆ
0: ความเครียดก็ทวีคูณ
1: ใช่
2: ด้านที่ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพนะคะก็คือว่าเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องการนอนนะคะจะนอนไม่เป็นเวลาเพราะว่าเราเข้าเวรเป็นกะอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือว่าเราจะไม่รู้เวลาลงที่แน่ชัด

0: คนทำงานเป็นกะจะมีวิธีการดูแลร่างกายและปรับตัวอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพนั้นมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆได้มากมายเลยล่ะครับทั้งต้องดูแลคนอื่นและต้องดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันวันนี้เราจะพาไปดูกันครับว่าอะไรเป็นสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพติดตามได้ในช่วงหน้าครับ
1: การทำงานเป็นกะนะคะมันกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวค่ะ
2: ถ้าขึ้นกะเป็นดึกเนี้ยก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานแล้วก็เพลียอะไรเงี้ยส่งผลต่อการแบบดูแลคนไข้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เป็นกะครับ2ชั่วโมงมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกการทำงานกับการกินมันก็ต้องอดนอนธรรมดา
4: ปัญหาสุขภาพถ้าเป็นสัตว์ดึกนะครับธรรมชาติของมันก็คือจะนอนกลางคืนนะกลางวันก็จะงานแล้วของผมเป็นการดึกก็คือจะทำงานกลางคืนก็จะมีปัญหาสุขภาพช่วงแรกๆก็จะเป็นประมาณแบบว่าง่วงก่อนทำงานนะฮะแล้วอาจจะแบบว่าร่างกายล้าเพลียครับแต่พอได้ทำงานไปสักพักจะปรับตัวได้ครับ
5: พักผ่อนน้อยกว่าคนอื่นเขาแล้วก็กินอาจจะไม่เป็นเวลาลองตรง
0: ชิฟเวิร์กคืออะไรคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าการทำงานเป็นกะนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
6: และตอนนี้ครับเรามาอยู่กับแพทย์หญิงชัชยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับคุณหมอ
7: สวัสดีค่ะ
6: วันนี้ถามคุณหมอก่อนครับการทำงานเป็นกะหรือที่เรียกว่าชิปเวิร์กมันคืออะไรและมันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพเราได้ไงคุณหมอครับ
7: การทำงานเป็นกะเนี่ยก็จะเจอในสถานประกอบการหรือว่าโรงพยาบาลน้องที่ว่าต้องมีการทำงาน24ชั่วโมงนะคะก็จะมีกะเช้ากะบ่ายกะดึกจะไม่ใช่เวลาทำงานปกตินะคะก็คือจริงๆร่างกายของเราเนี่ยจะมีนาฬิกาชีวิตน้องหรือที่เรียกว่า circadian rhythm นะคะอันนี้มันจะเป็นธรรมชาติว่าตอนกลางวันก็เราก็จะตื่นแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆตอนกลางคืนแล้วก็จะนอนถ้าช่วงที่ไม่ได้อยู่กะเนี่ยควรจะนอนพักให้เต็มที่เพื่อที่จะเตรียมขึ้นกะครั้งต่อไปนะคะเพราะว่าพอเราพักผ่อนไม่พอเนี่ยมันก็เหมือนรวนไปหมดนะคะทั้งการทำงานของสมองทั้งความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้ง่าย
6: บางคนบางอาชีพเห็นบอกว่าต้องทำงานเป็นกะเช่นกลางคืนอย่างเช่นพี่ๆรปภ อยู่หนึ่งทุ่มยาวไปถึง7โมงเช้าทำแบบนี้ทุกวันถ้าวันหนึ่งต้องเปลี่ยนกลับมากลางวันคุณหมอครับมีระยะเวลาไหมครับว่าต้องพักอะไรยังไง
7: ค่ะเรื่องการเป็นกะเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะคะสามารถจัดได้หลายรูปแบบคือถ้าจะให้เปลี่ยนทุก 2-3 วันก็ได
6: ้ครับ
7: หรือว่าจะเปลี่ยนยาวไปเลยคือ2สัปดาห์เปลี่ยนครั้งนึงก็ได้เพราะว่าพอคนเราเนี่ยนอนเวลานึงไปประมาณ1สัปดาห์เนี่ยมันจะเริ่มชินนะคะถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนทุกสัปดาห์อันนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเราเพิ่งจะชินกับเวลานั้นต้องเปลี่ยนอีกแล้ว อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะ 2-3 วันหรือว่ายาวเป็น2สัปดาห์ไปเลยก็ให้เปลี่ยนกะทีนึงแล้ววิธีเปลี่ยนนะคะจะต้องเปลี่ยนหน้าคือหมายถึงว่าสมมติอยู่เวรกะเช้าอยู่ก็ไปบ่ายแล้วก็ไปดึกคืออย่าย้อนกลับมาเพราะว่ามันทำให้ร่างกายเรายิ่งต้องฝืนมากขึ้น
6: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเป็นเช้าก็ไปเข้ากะเป็นบ่ายแทนใครอยู่บ่ายก็ไปเข้าเป็นเย็นหรือค่ำแทน
7: ดึกฮะ
6: แล้วก็ค่อยกลับมาเป็นเช้า
7: ใช่
6: อย่าเปลี่ยนเหมือนย้อนกลับมาทีหลังอ๋ออันนี้อันตรายเลย
7: ก็คือมันจะยิ่งทำให้อาการอ่อนล้าอาการอดนอนเนี้ยเป็นมากขึ้น
6: แล้วการทำงานเนี่ยมันทำให้เรามีอาการอื่นๆตามมาด้วยไหม
1: มีนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบปวดหลังปวดขาเพราะว่าเราคนไข้อย่างที่บอกช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้แล้วเราถ้าสมมติคนไข้นอนเตียงนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดแขนกดทับ
6: ใช่
1: ไหมคะเราก็ต้องพลิกตัวเขาทุก2ชั่วโมงหล
6: ัก
1: มันเป็นหลักของเราเลยว่าต้องทุก2ชั่วโมง
6: เพราะว่าป่วยอย่างวันนี้เราอยู่ที่อายุรกรรม
1: ชาย
6: น้ำหนักตัวเขาก็เยอะกว่าเรา
1: ผู้ชายก็เยอะกว่าเราอยู่แล้ว
6: บางทีสองคนนะช่วยกัน
1: ใช่เราช่วยกันสองคน
6: แล้วมันจะปวดหลังยังไงอ่ะ
1: คือท่าเนี่ยเวลาเรายกมันเป็นท่าแบบก้มๆหลังนิดนึงหรือไม่เวลามันไม่ใช่ท่าปกติอะค่ะแล้วก็เวลาเราใช้แรงมันไม่ใช่เป็นท่าที่ถูกต้องเหมือนเวลาเราไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราเจาะเลือดเราก็ต้องแบบก้มดูเส้นคนไข้ซึ่งมันแบบใช้เวลานานนะคะแบบคนไข้เจาะเลือดแบบยากๆอะไรเง
6: ี้
1: ยแล้วพยาบาลเนี่ยเอาจริงๆที่นี่ไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร
6: ่
1: เพราะเราเดินเงี้ยเดินแบบเคยนับคือให้แบบนับก้าวอะไรเง
6: ี้
1: ยเทคโนโลยีอะไรเงี้ย
6: ได้
1: เป็นหมื่นแบบหลาย
6: คุณเดินเป็นสิบโลเลย
1: สองหมื่น

0: สรุปช่วงนี้กันก่อนคือตั้งแต่เรื่องของการกินอาหารที่ไม่เป็นเวลาการทำงานที่มีความเครียดรวมถึงกายภาพที่ต้องเอื้อเพื่อให้ผู้ป่วยสบายที่สุดแต่เราเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทั้งหมดนี้มีความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตอย่างไรกันบ้างไปลองถามคุณหมอกันดูครับ
1: ทีนี้การทำงานเป็นกะเนี่ยมันทำให้จังหวะเนี้ยมันเสียไปอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะทำให้มีความเสี่ยงได้อย่างเช่นพวกโรคหัวใจหรือว่าเกี่ยวกับสมรรถภาพของสมอง
0: ค
1: ือมันจะมีการวิจัยที่บอกว่าสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะมาเป็นเวลานานเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็พวกสมรรถภาพสมองที่เสื่อมลงเร็วกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานเป็นกะนะคะ
0: ก็คือเหมือนกับร่างกายไม่ได้พักผ่อนตามเวลาที่ควรจะเป็นถูกไหมครับมันทำให้ต้องตื่นในช่วงเวลาที่ควรจะนอนและช่วงที่ควรจะนอนก็เอามาตื่นแทน
1: ใช
0: ่อ๋อซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอถามจริงๆนะฮะมันส่งผลเสียกับร่างกายในระยะไหนครับถ้าว่าระยะสั้นอันตรายแค่ไหนระยะยาวอันตรายแค่ไหนฮะ
1: ค่ะในระยะยาวเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนาะแต่ระยะสั้นเนี่ยก็คืออาจจะทำให้มีการง่วงเนาะง่วงเพลียอ่อนล้านะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะมีความสำคัญคืออุบัติเหตุในตอนทำงานนะคะมันเกิดขึ้นได้ทันทีเลยถ้าทำในตอนที่กำลังง่วงๆในช่วงเวรดึกอะไรแบบเนี้ยนะคะช่วงกะดึก
0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคนที่ทำงานเป็นกะเป็นช่วงเวลาเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของนาฬิกาชีวภาพในร่างกายของเราเนี่ยมันผิดมันเพี้ยนไปจากเดิมนะครับซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากครับถ้าอย่างนั้นคนที่ต้องทำงานเป็นกะแล้วก็มันเป็นอาชีพของเราอะนะครับจะต้องทำอย่างไรครับช่วงหน้ากลับมาจะให้คุณผู้ชมได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญถึงวิธีการใช้ชีวิตโดยลดความเสี่ยงต่อการทำงานกันดูครับเดี๋ยวกลับมาครับกับ Work with a Healthy Life ครับ
2: การทำงานเป็นกะติดต่อกันนานๆจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงานได้ดังนี้ครับอาการกล้ามเนื้อตาล้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเกิดความเครียดมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นโรคอ้วนท้ำหาอีกด้วยครับถ้าหากมีอาการเหล่านี้เราจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือพนักงานในสถานประกอบการได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยครับ
0: เราต้องถามคุณหมอกันนะครับว่าถ้าเราต้องไปทำงานเป็นกะชิปเวิร์กแบบนี้เนี่ยวิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นคืออะไรครับ
1: ค่ะก็เวลาที่ทำงานนะคะก็ถ้าอยู่ในกะดึกสมมุตินะคะอยู่ในกะดึกเนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยไม่ควรจะทานอาหารหนักมากนะคะก็ทานอาหารเบาๆแล้วก็ไปหนักมื้อเช้าเพื่อจะได้เข้านอนได้ยาวนะคะแล้วก็ควรจะนอนให้เต็มอิ่มไปเลยจัดที่นอนให้เรียบร้อยเพราะว่าในตอนกลางวันเนี่ยมันมักจะมีเสียงรบกวน อะไรต่างๆที่ทำให้เรานอนหลับไม่สนิทอันนี้ก็พยายามปิดม่านปิดอะไรให้มืดแล้วก็นอนหลับให้สนิทตอนเช้าเพื่อจะได้พักผ่อนให้เต็มที่
0: ก็คือเปลี่ยนตัวเองไปเลยเหมือนกับว่าเราทำงานกลางคืนคือกลางวันของเรา
1: ใช่
0: พอตอนกลางวันเราก็คือคืนของเราอย่างน้อยต้องนอนให้ยาวๆ
1: ค่ะ8ชั่วโมง
0: อ๋อก็เหมือนกันกับคนทั่วไป
1: ใช่
0: แต่สวิตช์เวลากลับมา
1: ใช่ค่ะ
0: มื้อดึกทานได้ไหมครับ
1: ทานได้แต่อย่าเยอะมากก็คือทานเบาๆเพียงแค่ว่าให้ไม่หิวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับหมุนเวียนกลับไปทานมื้อเช้ากลางวันเย็นเหมือนเดิ
0: มก็เหมือนกับทำงานกลางคืนถ้าหิวก็ทานเล็กน้อยพอก่อนนอนตอนเช้าก็ทานมื้อเช้าให้เยอะหน่อยแล้วพอนอนไปตื่นอาจจะสายนิดนึงหรือบ่ายนิดนึงก็ทานกลางวันและเย็นปกติก่อนเข้าทำงานตอนมื้อค่ำเหมือนคนทั่วไปเลย
1: ใช
0: ่ออกกำลังกายแล้วคุณหมอ
1: ออกกำลังกายก็ควรจะออกอย่างเหมาะสมนะคะแต่นี้ว่าช่วงอยู่กะดึกเนี่ยก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหนักเพราะว่าจะทำให้ตอนดึกที่มาทำงานเนี่ยไม่ไหวม
0: ี
1: ความเหนื่อยล้านะคะก็เอาไว้ช่วงที่อยู่กะเช้าหรือกะบ่ายก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องสังคมอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าคนที่อยู่กะดึกเนี่ยก็เวลาแล้วจะไม่เหมือนคนอื่นเนาะกะบ่ายกะดึกนะคะทำให้ไม่ได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงอันนี้ก็ควรจะแบบแบ่งเวลาด้วยหาเวลาด้วยนะคะ
0: นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพทางด้านอารมณ์และสุขภาพจิตนั่นเองไม่ใช่ว่าทำงานอย่างเดียวรู้สึกว่ากลายเป็นว่าเดียวดาย มืดมนในสังคม
1: มันเหมือนถูกแยกออกไป
0: อันนี้ก็สำคัญใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แปลว่ามีหลายๆคนส่งผลถึงตรงนี้ด้วย
1: ใช่
0: โอ้โห

0: ในกรณีเดียวกันครับนายจ้างกับผู้ประกอบการจะต้องพึงมีสิ่งใดเพื่อผู้ทำงานอาชีพที่เป็นกะไหมครับคุณหมออ
1: ันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่านายจ้างก็สามารถกำหนดได้อีกนะคะว่าจะให้กะเนี่ยเวียนไปอย่างไรการจัดตารางอย่างเงี้ยสำคัญมากเพราะว่าจะช่วยให้คนทำงานเนี่ยปรับตัวเข้ากับเวลาที่เปลี่ยนไปได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นที่บอกว่ากะเช้าแล้วไปบ่ายแล้วไปดึกอันนี้ค่ะนายจ้างมีบทบาทมากเลยนะคะที่จะช่วยตรงนี้ได้
0: แล้วอย่างที่คุณหมอบอกตอนต้นด้วยนะครับว่าในการเปลี่ยนกะของตัวเราเองไม่ควรที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อยๆเปลี่ยนทีละขั้นทีละตอนแล้วก็ไม่ใช่เปลี่ยนทุกอาทิตย์ด้วยอย่างน้อยๆก็ต้องอยู่สัก2อาทิตย์ให้ร่างกายมันชิน
1: ใช่ถ้าไม่2อาทิตย์ก็สั้นไปเลย 2-3 วันไปเลย
0: สุดท้ายครับคุณหมอครับมีคำแนะนำกับผู้ที่ทำงานเป็นกะอย่างไรบ้างครับผม
1: ค่ะก็การพักผ่อนสำคัญมากนะคะสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะลงเวรลงกะแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะแล้วก็อาหารที่รับประทานเนี่ยก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์ไปทานตอนอยู่เวรนะคะบะหมี่สำเร็จรูปอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจะมีไขมันมากแล้วก็ถ้าอยู่กะดึกรับประทานอาหารแค่เบาๆก็พอนะคะส่วนนายจ้างนะคะก็อยากฝากด้วยว่าช่วยจัดตารางของลูกจ้างให้มีการเวียนกะไปตามธรรมชาติก็คือเช้าเราไปบ่ายเราไปดึกพยายามอย่าให้จับย้อนไปย้อนมานะคะเพื่อให้ลูกจ้างทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะ
0: และจะได้มีความสุขทำงานอย่างสุขภาพดีนั่นเองนะครับนี่ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ด้วยระบบการทำงานที่ไม่เป็นเวลาช่วงที่ต้องเข้ากะถ้าเรามีวิธีดูแลตนเองอย่างเหมาะสมก็จะสามารถช่วยให้เราวางแผนดูแลตัวเองได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับการนอนหลับที่เพียงพอจะทำให้ร่างกายไม่ล้าและการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่หักโหมไม่เครียดทำจิตใจให้สบายก็จะช่วยให้เราสามารถทำงานช่วงกะกลางคืนได้อย่างสบายและลุยงานได้อย่างเต็มที่แล้วล่ะครับ
0: คุณผู้ชมครับอาชีพทุกอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามครับจะทำงานเป็นกะหรือเต็มเวลาก็ตามนะครับและถ้าว่าเรารับรู้แล้วว่าอาชีพเรานั้นมีความเสี่ยงลองดูครับลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราแค่นี้ก็สามารถช่วยทำให้เรานั้นลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้แล้วเช่นกันนะครับอาการเจ็บป่วยต่างๆนั้นต้องบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับดังนั้นครับเราต้องบอกกับตัวเองกับคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราครับว่าถ้าเราหันกลับมาดูแลตัวเองครับยกตัวอย่างเช่นทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาด้วยนะครับรวมถึงออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางครับที่ทำให้สุขภาพของเรานั้นกลับมาแข็งแรงได้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับวันนี้เวลาของผมและรายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีหมดลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยรู้จักคนที่ไม่เคยฟันผุบ้างไหมครับผมไม่เคยเจอนะครับทำไมคนส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนฟันผุน่าคิดนะครับว่าโรคในช่องปากเนี่ยป้องกันไม่ได้เชียวหรือคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับผมไหมครับ
2: องค์การอนามัยโลกคาดว่าเด็กนักเรียนทั่วโลกประมาณ60-90มีอาการฟันผุและในผู้ใหญ่เกือบทุกคนมีฟันผุครับสาเหตุหลักๆก็มาจากการสะสมของคราบพลักจากแบคทีเรียบนฟันและสร้างกรดขึ้นมาเพื่อทำลายเคลือบฟันและหากไม่กำจัดคราบแบคทีเรียจะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนตามมาด้วยฟันผุครับและหากคราบพลักของแบคทีเรียไปทำลายเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณรอบๆขอบเหงือกก็ทำให้เป็นโรคเหงือกร่นเหงือกติดเชื้อจนถึงขั้นต้องสูญเสียฟันครับแม้ว่าโรคนี้จะเป็นกันมากแต่เราก็มีทางป้องกันได้นะครับโดยไม่รับประทานอาหารที่เรียกว่าจังฟู้ดหรืออาหารขยะพวกอาหารคาวหวานขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือสูงแต่มีโปรตีนและใยอาหารต่ำไม่สูบบุหรี่ทั้งแบบมีควันหรือไม่มีควันเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบโรคฟันผุโรคปริทัศและมะเร็งช่องปากครับ

0: ตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนหากมีเลือดออกขณะขัดฟันต้องไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคเหงือกอักเสบได้ครับ
1: ในปัจจุบันเรายังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งในช่องปากนะคะแต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์จัดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งในช่องปากได้มากกว่าปกติสำหรับฟันผุและเหงือกเสพเป็นโรคที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วควรที่จะต้องทำการรักษานะคะโรคเหงือกอักเสบเกิดจากแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมบริเวณผิวฟันโดยเฉพาะผิวฟันบริเวณขอบเหงือกหรือว่าตามซอกฟันซึ่งเรากำจัดได้ไม่หมดส่วนฟันผุเนี่ยเกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องปากบางชนิดทำปฏิกิริยากับอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามทั้งโรคฟันผุและเหงือกเสพเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันเลยก็คือการแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะแล้วการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเราควรจะทำให้ถูกวิธีแล้วก็สะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมเราถึงจะสามารถป้องกันการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบได้ค่ะ
2: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคในช่องปากและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk ดูแอนด์โดน
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: Dream It Talk
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนนะครับและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับชีวิตประจำวันของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับต้องนั่งนานๆในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือยืนนานๆหรือต้องก้มยกของหนักๆในท่าที่ไม่ถูกต้องบ่อย
5: ๆแล้ววันหนึ่งคุณก็จะปวดบริเวณเอวคออกหรือหลังช่วงล่างปวดจี๊ดๆเหมือนไฟฟ้าช็อตปวดๆให้หายมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปบางครั้งอาการปวดอาจร้าวหรือเจ็บแปลกไปถึงต้นขาน่องหรือเท้าได
2: ้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับคุณอาจจะกำลังเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับ
5: หมอนรองกระดูกคือเนื้อเยื่อที่ลักษณะด้านนอกเป็นเหมือนพังผืดเหนียวๆซ้อนกันเป็นวงรอบๆชั้นและด้านในนุ่มๆยุ่นๆคล้ายวุ้นทำหน้าที่เป็นข้อต่อในการขยับของกระดูกสันหลังและรับแรงกระแทกเมื่อทำกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะนั่งยืนกระโดดเอหลังบิดตัวเหมือนกับเป็นช็อกอัพให้กับกระดูกสันหลังและคอยปกป้องไม่ให้กระดูกสันหลังเคลื่อนที่คนที่มีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือกลุ่มวัยทำงานอยู่ระหว่าง 20-50 ปีอ้าวก็พวกเรานี่แหละครับดังนั้นเรามาหลีกเลี่ยงโรคนี้กันโดยต้องไม่นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องนานๆไม่ก้มๆเงยๆบ่อยๆหรือมากเกินไปไม่ยกของหนักๆซ้ำๆท่าเดิมๆและไม่ระมัดระวังไม่มีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปไม่สูบบุหรี่และสิ่งที่ต้องรีบทำให้เป็นนิสัยคือนั่งยืนยกของด้วยท่าที่ถูกต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆทุกๆ 2-3 ชั่วโมงพักผ่อนอย่างเพียงพอในแต่ละวันออกกำลังกายเป็นประจำโดยมีท่ากายบริหารเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้อง
6: เกิดจากการที่หมอนรองกระดูกในส่วนที่เราเรียกว่านิวเคลียสคอร์โพซิสเนี่ยปริ้นออกมานะครับกดทับรากประสาทนะครับซึ่งต่างกับโรคการปวดหลังทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปวดจากกล้ามเนื้อนะครับมีเรื่องของสารที่ทำให้เกิดการอักเสบนะครับบริเวณรากประสาทที่โดนกดทำให้มีอาการปวดร้าวลงขาเหมือนไฟฟ้าช็อตครับให้ผู้ป่วยเนี่ย

0: นอนพักนะครับสัก 2-3 วันนะครับร่วมกับการให้ยาต้านการอักเสบที่เราเรียกว่า NSAIDนะครับร่วมกับการให้ยาลดอาการปวดร้าวปลายประสาทถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยค่อยๆกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกตินะครับ
1: โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถป้องกันได้ถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องครับและอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't

0: คือที่รู้ครั้งแรกนี่ก็คือมาฝากคันก็ถึงได้รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ HIV
1: คุณหมอก็ได้ตรวจเลือดว่าเป็นนะติดเชื้อนะไม่ได
2: ้หมดทางรักษา
3: ตอนนั้นรู้สึกจิตตกเลยก็คิดว่าหมดความหวังแล้วคิดว่าน่าจะตายแล้วอะไรเงี้ย
2: สิ่งนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได
4: ้ดิฉันเองจบการศึกษาปริญญาเอกทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ดิฉันก็เลยนำองค์ความรู้ตรงนี้ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ค่อนข้างยากเอามาผสมผสานกับการปฏิบัติสมาธิแล้ววัดออกมาเป็นวิทยาศาสตร์จึงเกิดสมาธิเพื่อการเยียวยาหรือสมาธิบำบัดเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสมาธิ SKT ซึ่งใช้อยู่ในเรื่องของโรคเรื้อรังแล้วก็ผู้ป่วยไอโซทายค่ะ

สมาธิบำบัด SKT คือการผสมผสานองค์ความรู้เช่นโยคะโยเรของญี่ปุ่นองค์ความรู้ซึ่งเป็นการปฏิบัติสมาธิของจีนเช่นชีกงแล้วก็การปฏิบัติสมาธิอย่างเช่นอนาปานสติวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็องค์ความรู้ที่เป็นการฝึกสมาธิเคลื่อนไหวเอามารวมแล้วก็ผสมผสานผลลัพธ์ของตรงนี้แล้วก็เอามาพัฒนาขึ้นมาใหม่เราใช้ระยะเวลาแล้วก็กระบวนการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เข้ามาดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นนวัตกรรมของสมาธิที่แตกต่างไปจากสมาธิที่ใช้ในศาสนาและสมาธิที่เป็นของดั้งเดิมจุดเริ่มต้นที่เป็นแรงบันดาลใจให้คิดค้นสมาธิบำบัดเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่สะสมมาตั้งแต่เล็กคือคุณแม่จะสวดมนต์ทุกวันตั้งแต่เล็กๆก็จะถือหมอนไปเล็กๆ เข้าไปฟังเสียงคุณแม่สวดมนต์ไหว้พระก็จะหลับทุกครั้งซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนหลับง่ายก็เกิด

0: ความสงสัยตอนช่วงที่เป็นพยาบาลนะช่วงจบที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนของคนไข้ซึ่งอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นคนไข้มะเร็งนะที่ปวดแล้วก็มีการฝังแร่เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันเสียดแทงความรู้สึกเอ๊ะเราจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะได้ช่วยบรรเทาคนพวกนี้ก็ศึกษาจากตำราทางศาสนาก็คือหนังสือที่เขาแจกงานศพอ่ะเขาก็จะสอนเรื่องอานาปานสติอะไรต่อไม่อะไรเลยแล้วก็ได้ทำการศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่หลายๆคนแต่ก็ยังไม่ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จนกระทั่งไปเจอความรู้เนี่ยชัดเจนเมื่อตอนไปเรียนเบียเอกในเรียนเรื่องระบบประสาทแล้วก็ไปอ่านตำราหนึ่งเล่มที่ไขความรู้ก็คือบอกว่าการฝึกสมาธิกับการทำงานของระบบประสาทซึ่งเป็นเอกสารเล่มเดียวตอนนั้นที่เอามานั่งอ่านก็ค้นพบว่าเอ๊ะมันมีวิธีการในการลดความเจ็บปวดแล้วก็ทำให้คนได้มีการผ่อนคลายสมาธิบำบัดเนี่ยนะคะมันจะแตกต่างจากสมาธิโดยทั่วไปก็คือเราสามารถที่จะควบคุมการทำงานของระบบประสาทสัมผัสทั้ง6เนี่ยได้พร้อมๆกันถ้าเราดูความแตกต่างของการฝึกสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราจะดูได้จากกลไกของการฝึกแล้วก็ผลลัพธ์ในการฝึกเพราะนั้นโดยสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราก็การวัดผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะวัดผลได้ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นเรื่องของสมาธิตัวนี้เมื่อลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอนเราสามารถที่จะวัดได้โดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสามารถวัดการทำงานของสารเคมีได้ก่อนที่จะมีการพัฒนามาเป็นสมาธิบำบัด SKT เนี่ยดิฉันก็มีการลองผิดลองถูกอยู่เยอะโดยการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แล้วพอได้เครื่องมือตรงนั้นขึ้นมาเอาใช้ตัวเองเป็นคนทดลองแล้วก็มีผู้ป่วยหลายคนเนี่ยเข้ามาขอเหลือคนไข้ที่ผ่านเข้ามาแต่ละคนเนี่ยมีทั้งคนไข้หนักมีทั้งคนไข้ปวดมีทั้งคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งดิฉันได้ลองเอาเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยไปลองใช้กับคนไข้เราก็ให้คนไข้ฝึกแล้วกว่าจะเป็น SKT 1ก็ให้คนไข้ฝึกหายใจคนไข้ HIV คนไข้มะเร็งเนี่ยฝึกหายใจสิ่งที่เราเห็นก็คือคนไข้ HIV จะมีน้ำตาลสูงจะมีความดันสูงอยู่ด้วยที่เราเห็นก็คือพอฝึกพวกนี้ไปอ้าวมันมีความดันลดลงได้น้ำตาลลดลงได้ค่อยๆสะสมได้องค์ความรู้เหล่านี้ออกมาในแต่ละเทคนิคนั้นมีการลองผิดลองถูกแล้วก็ใช้เครื่องมือวัดแต่ไม่เป็นอันตรายกับคนไข้เนี่ยอยู่20ปีเต็ม
1: ๆกว่า20ปีที่อาจารย์สมพรค้นคว้าและวิจัยเพื่อหาคำตอบในเรื่องของสมาธิบำบัดจนในที่สุดก็สามารถพัฒนารูปแบบสมาธิบำบัด SKT ได้เป็น7ท่าซึ่งปัจจุบันได้มีการเผยแพร่สมาธิบำบัดไปอย่างกว้างขวาง77จังหวัดโดยมีศูนย์การเรียนรู้กว่า 4,000 แห่ง
0: เทคนิคที่เป็นนวัตกรรม SKT 1ถึง7เนี่ยนะคะจะมีระดับของการดูแลสุขภาพแล้วก็บำบัดต่างกันในเทคนิคที่1กับเทคนิคที่2จะเป็นเอาไว้สำหรับสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ใช้ป้องกันรวมทั้งลดอาการต่างๆส่วนเทคนิค SKT ตัวที่3 4 5เอาไว้สำหรับผู้ที่ป่วยแล้วนะคะช่วยในการเขาเรียกว่าปรับสภาพร่างกายก็คือ change ไอ้ที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยให้กลับเข้ามาสู่สภาพปกติส่วนในเทคนิคที่6กับ7เป็นเทคนิคที่ไว้สำหรับกู้ในคนที่ไม่รู้สึกตัวหรือคนที่ป่วยหนักมากๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เทคนิคที่6ที่7เพราะฉะนั้นทั้ง7นวัตกรรมนี้ความแตกต่างของในแต่ละเทคนิคขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแล้วก็การเจ็บป่วยของผู้ที่ต้องการบำบัดเพราะนั้นขอให้ท่านเลือกใช้ตามระดับของการฝึกปฏิบัติค่ะในการที่ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่เป็นตัว SKT 1ในการเตรียมตัวเนี่ยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากใส่ชุดอะไรก็ฝึกที่ได้จะอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้ในส่วนที่ดีของเทคนิคนี้ก็คือมันจะใช้ในเรื่องของเสียที่เป็นพิษเมื่อเราทดสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าจะดูดของเสียเข้าร่างกายเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วขับของที่เป็นพิษออกมากขึ้น
2: ทีนี้เริ่มยังไงครับอาจารย
0: ์การหายใจเนี่ยเราจะต้องผ่อนลมหายใจออกทางปากเบาๆนะอยากจะทดสอบว่ามันลมหายใจของเราเนี่ยมันออกมาได้หมดหรือเปล่านี่นะเป่าลมเบาๆเนี่ยเราก็ใช้กำบั้นเนี่ยกำบั้นหลวมๆแล้วก็เอานิ้วชี้เนี่ยแล้วมาจ่อใกล้ๆปากมาจ่อใกล้ๆปากแล้วลองเป่าลมออกยาวๆสิเป่าให้จนกระทั่งสุดจนกระทั่งเราทนไม่ไหวเลยเป่ายาวหายใจเข้าไปให้สุดเลยกั้นไว้นิดนึง

0: เราค่อยๆเป่าลมออกมาใหม่บางคนจะยกนิ้วไม่นิ้วยกก็ได้ไม่มีความจำเป็น
1: คือแค่ให้รู้ว่า
0: แค่ให้รู้ว่าลมเป่าลมงั้นเอามือลองก็ได้นะแล้วลองหลับตาเป่าลมออกทางปากยาวๆเอาให้สุดเลยแล้วหายใจเข้าไปเองมันจะหายใจเข้าลึกยิ่งกั้นไว้นิดถึงนับ1 2 3ในใจผ่อนลมหายใจออกทางปากยาว
2: สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกให้กำหนดลมหายใจเข้าออกทั้งหมด20รอบลมหายใจส่วนผู้ที่ฝึกจะชำนาญแล้วให้ฝึก 30-40 รอบลมหายใจ
1: ก็หลังจากได้ทำ SKT 1ก็รู้สึกตอนทำตอนแรกๆรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าก็เหมือนนั่งทำสมาธิเมื่อไหร่มันจะหมดอยากจะลืมตาแต่พอทำผ่านไปได้ครึ่งนึงมันก็รู้สึกว่ามันเริ่มชินแล้วมันก็รู้สึกสบายสบายตัวพอลืมตามาเนี่ยมันปลอดโปร่งตัวเบาเหมือนจริงๆเหมือนออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆแล้วรู้สึกสบายสดชื่นอย่างนั้นครับ
0: รู้สึกโล่งไหม
1: โล่ง
0: แต่โล่งแล้วเบาใช่ไหมครั้งที่20เพราะว่าระบบการทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยปล่อยให้เป็นอัตโนมัติยิ่งเราเป่าลมออกยาวเท่าไหร่เนี่ยลองดูก็ได้ว่าเราเป่าลมออกยาวเท่าไหร่มันจะหายใจเข้าลึกเท่านั้นแต่หลักการของมันมีอยู่ว่าเราต้องกั้นหายใจนิดหนึ่ง
1: นิดหนึ่ง
0: นิดหนึ่งเพราะว่ากลไกตรงนี้ทำไมเราถึงต้องกั้นหายใจเพราะว่าช่วงกั้นหายใจเนี่ยเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนสารเคมีบางตัวเพื่อที่จะให้คนที่ฝึกเนี่ยได้ผลดีมากกว่าผลเสียเพราะว่าถ้าเราหายใจเข้าออกธรรมดาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวที่เป็นยาหลอนประสาทอยู่เพราะนั้นคนที่ฝึกหายใจในรูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยคุณสมบัติหรือผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกันนั่นเป็นเทคนิคที่1

0: ในเทคนิคที่2เราใช้คำว่าลดอาการเรายืนแยกขาให้ห่างเท่ากับช่วงไหล่เนี่ยนะคะให้ห่างเท่ากับช่วงไหล่ชูมือ2ข้างขึ้นอย่างเงี้ยนะชูมือ2ข้างขึ้นอย่างเงี้ยไปพร้อมๆกันเนี่ยอย่างเงี้ยนะพอประมาณเอามือ2ข้างมาประกบกันแล้วก็ต้นแขนเนี่ยแนบหูแนบหูการแนบหูนี่ก็คือเราต้องการดึงเส้นเลือดที่มันทอดขึ้นไปสมองเนี่ยให้มันยืดขึ้นแล้วก็กลไกตรงเนี้ยมันจะทำให้การทำงานของเส้นประสาทสมองคู่ที่9เนี่ยนะคะทำงานได้ไวขึ้นตอนนี้นิ้วโป้งไม่เกาะกันเอามาแปะกันเฉยๆ
1: แค่แปะกันเฉยๆ
0: เอามาแปะกันเฉยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกอันนี้เป็นครั้งที่1กั้นลมหายใจไว้นิดนึงผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วก็กั้นไว้นับ1 2 3เป็นครั้งที่2
2: ให้กำหนดลมหายใจจนครบ20รอบลมหายใจจากนั้นค่อยๆปล่อยมือลงช้าๆโดยนับ 1-30 เป็นจังหวะในการปล่อยมือลง
1: SKT 2ก็เหนื่อยคือไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอมาทำ20ครั้งเนี่ยปวดแขนมากแล้วก็เหงื่อออกเยอะเหมือนไปวิ่งมาสัก2รอบสนามทั้งๆที่ยืนอยู่กับที่ลมก็พัดแรงปกติแล้วก็เหงื่อออกเร็วกว่าการไปวิ่งครับปวดมากแต่ในขณะเดียวกันพอทำเสร็จปุ๊บหายปวดถ้าเทียบกับการไปวิ่งหรือการออกกำลังกายหนักๆเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายเสร็จเราจะโอ้เมื่อยล้าต้องนั่งพักนานสักพักกว่าเหงื่อจะแห้งกว่าอะไรแล้วก็รู้สึกล้าแต่อันนี้มันไม่ล้ามันกลับสดชื่นเหงื่อแห้งเร็วแล้วก็เหมือนมันหายเมื่อยหายตึงนะครับ
0: ผลดีของเทคนิคนี้คือในระดับนี้ก็คือ1เนี่ยตัวเซลล์ข้างในได้ออกกำลังกายโครงสร้างของกล้ามเนื้อข้างนอกได้ออกกำลังกายเราใช้เป็นการป้องกันอย่างเช่นพวกที่มีอาการอย่างไขมันไอ้แค่ไขมันในเลือดสูงพวกที่รู้สึกว่าเส้นเลือดมันตีบนะมันคลายไม่ได้ความดันโลหิตหรือพวกที่แบบว่าอินซูลินไม่พออะไรเงี้ยนะคะเราเอามาใช้ได้แล้วที่ดีกว่านั้นก็คือในเทคนิคตรงนี้ในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อนะอย่างเช่นต้นแขนคออะไรเงี้ยบางพวกคอตกหมอนหรือพวกปวดหลังเนี้ยมันจะเบาลงไปได
3: ้ผมประกอบอาชีพทำงานตัดต่อนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยการทำงานของผมเนี่ยอย่างน้อยก็12ชั่วโมงต่อวันซึ่งมันทำให้เราต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆสิ่งที่เกิดขึ้นปวดหลังนะครับเพราะว่าเรานั่งทำงานโดยที่เราไม่ค่อย

0: ไม่ลุกไปไหนแล้วก็ปวดที่แขนเพราะว่าเราต้องทำการวางจับเมาส์เป็นเวลานานๆทำให้รู้สึกไม่สบายบริเวณหลังและแขนครับ
1: ในตัวเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมเทคนิคที่3เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาสุขภาพคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นมีอาการแล้วเราจะแก้ไขเพราะนั้นในเทคนิคตรงนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาของกล้ามเนื้ออยู่ด้วยไม่ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนเพราะว่าการทำงานหรือว่ากลไกของตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่อมันจะเป็นมีพวกพังผืดของกล้ามเนื้อที่เข้ามายึดเกาะอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าพังผืดพวกนี้มันไม่ได้เคลื่อนไหวเลยสิ่งสำคัญที่ตามมาก็คือการทำงานของระบบประสาทเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้มันเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอาการพวกนี้ก็ยังก็มีปวดเพราะฉะนั้นเทคนิคพวกนี้จะช่วยในการที่กระตุ้นบริเวณที่เป็นเขาเรียกว่าประตูปิดเปิดที่มันเชื่อมระหว่างตัวพังผืดกับข้อต่อเนี่ยเพื่อที่จะให้การทำงานของเส้นประสาทเนี่ยมันเดินได้คล่องขึ้นเหยียบเท้าไปนะคะแต่ถ้าเป็นบางคนเนี่ยที่มีอาการปวดมากอ่ะนั่งราบไม่ได้ก็ให้ใช้เก้าอี้ตัวเตี้ยๆนั่งบนเก้าอี้หรือว่าบางทีผู้สูงอายุที่มีการปวดเข่าเยอะก็ให้นั่งบนเก้าอี้เราก็จะนั่งให้สบายเหยียดเท้านะคะยืดหลังให้ตรงนะแล้วก็เอามือคล่อมหัวเข่าไว้เวลาที่เราก้มแล้วน้อมตัวลงเนี่ยจะต้องหายใจลึกนะเวลาเอ็นกลับนี่คือหายใจออกทางปากยาวงั้นช่วงที่เราหายใจเข้าลึกแล้วก็หายใจออกยาวเนี่ยมันจะผสมผสานไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวเพราะนั้นเอาไว้ว่าข้างในเขาได้ออกกำลังกายข้างนอกรวมทั้งข้อต่อทั้งหมดเนี่ยได้ออกกำลังกายค่อยๆลูบหัวเข่าเป่าลมออกทางปากยาวๆพร้อมกับเอ็นตัวไปข้างหลังสูดลมหายใจเข้าลึกโน้มตัวมาข้างหน้าก้มลงผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวเอ็นไปข้างหลัง
2: หายใจเข้าลึกๆช้าๆพร้อมกับค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าผลักฝ่ามือทั้งสองข้างจนแขนตึงหายใจออกอย่างช้าๆพร้อมกับค่อยๆดึงตัวและแขนไปด้านหลังให้ได้มากที่สุดทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำจนครบ30รอบลมหายใจ
0: ก็รู้สึกเบาลงครับจากที่ตอนแรกก็ปวดแบบเกร็งๆกับด้านหลังก็รู้สึกมีการผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลาย
0: ก่อนหน้านี้ก็คือเวลานั่งก็จะรู้สึกเกร็งตลอดเวลาก
1: ็
0: คือแบบนั่งนิดเดียวก็จะรู้สึกแปลบๆหลังพอผ่านไปสัก5ครั้งก็จะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีอาการที่ร่างกายปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็มีอาการผ่อนคลายเพิ่มขึ้น
1: ในตัวเทคนิคนี้จริงๆนอกจากที่ใช้ได้ตามกล้ามเนื้อและข้อแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปปรับใช้เพราะนั้นใครที่ฝึกเทคนิคนี้เป็นประจำหนึ่งหลังไม่ปวดท้องไม่ผูกผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องเข่าเนาะแล้วก็เข่าก็จะไม่ปวดจะไม่มีน้ำในเข่าเพราะฉะนั้นถ้าฝึกสม่ำเสมอนอกจากแก้ยังใช้ลดแล้วก็ใช้กันได้ด้วยในคุณสมบัติแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากเทคนิคนี้ในเทคนิคที่เป็น SKT 4นั้นนะคะเป็นเทคนิคของการแก้นะคะแล้วก็ปรับสภาพของการทำงานของร่างกายในการฝึกเทคนิคตัวนี้ก็คือเราจะมีการเดินร่วมกับการฝึกหายใจยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะเดินเนี่ยนะคะพอเราก้าวขาก้าวเท้าเนี่ยขึ้นในข้างขวาเนี่ยก้าวขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราจะต้องสูดลมหายใจเข้าลึกนะคะช่วงที่เราเอาเท้าขวาแตะพื้นนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกยาวสูดลมหายใจเข้าลึกเท้าขวายกขึ้นผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวขวาแตะพื้น
2: ยืนตรงในท่าที่สบายแบสองข้างวางไขว้หลังขณะยกขาให้สูดลมหายใจเข้าลึกและสูดลมหายใจออกยาวขณะที่วางเท้าลงใช้เวลาในการทำ45นาทีถึง1ชั่วโมง
1: ประสิทธิผลของเทคนิคนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเช่นเบาหวานประเภทที่1ซึ่งเป็นในเด็กเล็กๆหรือว่าพวกที่มีปัญหาในเรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับไขกระดูกอย่างเงี้ยนะคะอาจจะใช้เทคนิคที่4เนี่ยฝึกเพิ่มขึ้นก็เป็นประสิทธิผลที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการแก้ความพร่องในด้านสุขภาพนะคะที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่4ค่ะ

0: SKT 5นั้นนะคะเราจะยืนเหมือนท่าในเทคนิคที่2ก็คือยืนแยกเท้าห่างเราจะยกมือทั้งสองข้างเหมือนกับในเทคนิค SKT 2นะคะแต่การเคลื่อนไหวก็คือเหมือนกับเทคนิคที่3พร้อมกับฝึกลมหายใจก่อนการเคลื่อนไหวทั้งหมด60รอบการหายใจโดยเทคนิคนี้นะคะพอนะคะเราผ่อนลมหายใจเอาทั้งปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกเราถึงจะเริ่มเคลื่อนไหว1จังหวะอย่างนี้นะคะผ่อนลมหายใจเอาทั้งปากยาวแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกแล้วเราจะเคลื่อนไหวเป็น1จังหวะต้องแขนก็แนบกับหูอยู่ตลอดเวลาย
1: กฝ่ามือทั้งสองอยู่เหนือศีรษะโดยสูดลมหายใจเข้าลึกผ่อนลมหายใจออกยาวค่อยๆก้มตัวลงอย่างช้าๆนับเป็น1รอบลมหายใจทำจนครบ30รอบลมหายใจจากนั้นค้างอยู่ที่พื้นอีก10รอบลมหายใจและยกตัวขึ้นอีก30รอบลมหายใจ
0: พอท่านฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาการของผู้ที่มีอาการปวดหลังของผู้ที่มีอาการปวดไหล่หรือปวดเข่าเนี่ยนะคะถ้าฝึกได้ดีก็จะทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องนะคะมีอาการต่างๆนี้ดีขึ้นนะคะ

0: ในการฝึกเทคนิค SKT 6เนี่ยเวลาของการฝึกนะจะมากกว่าเทคนิค SKT อื่นๆก็คืออาจจะต้องใช้เวลา45นาทีถึงจะจบเทคนิคในเทคนิคนี้นะคะเหมาะสำหรับคนไข้ที่อยู่ในห้อง ICU อย่างเงี้ยนะคะหรือคนไข้ที่หนักๆผู้ป่วยกลุ่มนี้ทำตามเราไม่ได้แต่คิดตามเราได้ก็คือใช้เส้นประสาทสมองคู่ที่8ฟังเราเราจะฝึก25รอบแล้วในแต่ละรอบนั้นใช้คำสั่ง5ครั้งยกตัวอย่างเช่นที่ศีรษะเราก็จะใช้คำว่าศีรษะเราเริ่มผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายลงไปเรื่อยๆ
1: จากนั้นก็กำหนดความรู้สึกไปยังอวัยวะส่วนต่างๆเช่นหน้าผากขมับแก้มตาคางแขนหน้าอกหน้าท้องและทั่วทั้งตัว

0: ในเทคนิคที่เป็น SKD7 นะคะก็จะเป็นเทคนิคของการกู้ชีพเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเทคนิคนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้ได้สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพหนักๆนะคะหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในท่อนล่างหรือสามารถเคลื่อนไหวในส่วนร่างกายที่เป็นส่วนบนเพราะนั้นผู้ที่ฝึกในเทคนิคนี้นะคะก็ใช้กับผู้ป่วยในระดับเขาเรียกว่าระยะสุดท้ายในเทคนิคนี้มีอยู่ทั้งหมด2ขั้นตอน
1: ขั้นที่1ยกแขนขึ้นมาในระดับเอวหันฝ่ามือเข้าหากันหายใจเข้าค่อยๆขยับฝ่ามือเข้าหากันหายใจออกค่อยๆขยับฝ่ามือออกจากกันทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำ 30-40 รอบลมหายใจขั้นที่2หายใจเข้าค่อยๆยกมือขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกลดระดับแขนลงมาในระดับเอวทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำ 30-40 รอบลมหายใจ
0: ในเทคนิคต่างๆใน SKT ต่างๆนี่นะคะขอแนะนำนิดนึงว่าไม่จำเป็นต้องฝึกทุกเทคนิคให้เลือกในเทคนิคที่เหมาะกับสภาพร่างกายและให้เลือกเทคนิคที่สามารถทำได้ขอพยายามให้ฝึกให้ครบและท่านก็จะได้ผลดีอย่างที่ต้องการค่ะวันนี้มาติดตามงานวิจัยในผู้ป่วย HIV/AIDS ส่วนใหญ่ผู้ป่วย HIV/AIDS ก็จะมีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงของการใช้ยาอย่างเช่นมีความดันโลหิตสูงมีเบาหวานจากการใช้ยาต้านมีปัญหาเรื่องตับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็ที่ตามมาในระยะการใช้ยานานก็อาจจะมีปัญหาเรื่องมะเร็งเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็มาเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ติดเชื้อที่นี
2: ่เวลาที่เราไม่สบายเป็นแบบนี้

0: ่วงเทศไชยานะมันก็จะมีมันมีใช้ออกซิเจนเยอะล่ะจะมีของเสียเยอะแต่ละคนเห็นไหมจะหน้าตาคล้ำดำแล้วก็กินไม่ได้ใช่ไหมทีนี้พอเรากินไม่ได้เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องภูมิต้านทานแล้วก็มีปัญหาอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
1: สมาธิบำบัด SKT ที่อาจารย์สมพรนำมาใช้กับผู้ป่วย HIV ประกอบด้วย4เทคนิค SKT 1ช่วยในเรื่องระบบการหายใจ
0: หายใจเข้าลึกกั้นไว้นิดนึงกันนับ1 2 3ผ่านลมหายใจออกทางปากเบาๆยาวๆฝึกอย่างนี้30รอบการหายใจ
1: SKT 2ใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง
0: คนชูมือขึ้นเหนือศีรษะมือสองข้างมาประกบกันผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวเป่าลมออกยาวๆเหมือนที่เราฝึกไปเมื่อกี้สูดลมหายใจเข้าลึกลดมือลงนะเหมือนนกกลางปีกค่อยๆแยกออกจากกัน
1: SKT 3ลดอาการปวดข้อและกระดูก SKT 7ช่วยในเรื่องของการเยียวยาจากภายใน
0: ตลอดระยะเวลาที่ทำการทดลอง10ครั้งทุกเดือนในรอบ10เดือนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าการเจาะเลือดผู้ป่วยซึ่งมีการติดเชื้อแล้วก็มีภูมิต้านทานต่ำเนี่ยมีค่าของระดับภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับเกือบคนปกติผลเลือดผลตับแล้วก็การทำงานของไตรวมทั้งโรคเฉลี่ยโอกาสเนี่ยไม่เกิดขึ้นแล้วก็ค่าต่างๆปกติในระดับที่น่าพอใจและผู้ป่วยทุกคนที่เห็นได้ชัดเจนก็คือคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณภาพทางกายคุณภาพทางจิตคุณภาพของการทำงานผู้ป่วยของเราเกือบทั้งหมดสามารถที่จะกลับเข้าไปสู่วงจรของการทำงานเหมือนคนปกติได้อันนั้นเป็นคุณภาพชีวิตที่ต้องใช้คำว่าดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย
2: หลังจากที่ได้ทำสมาธิบำบัดจากที่ได้มาอบรมแล้วได้กลับไปบ้านแล้วทำไปเป็นประจำเราจะรู้ได้เลยว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมีแรงเหมือนคนปกติทั่วไปทำให้เราสดชื่นกระปี้กระเป๋าแข็งแรงให้เรามีความรู้สึกว่าเรากระชุ่มกระชวยส่วนค่า CD4 740กว่าค่ะครั้งแรกที่ว่า CD4 ตกนะคะตอนนั้น200กว่าค่ะสิ่งที่ดีขึ้นคือผมค่ะก่อนผมงอกเต็มหัวขาวเลยทุกวันนี้เพื่อนบ้านยังทักเลยเดี๋ยวนี้ผมดำเป็นคนที่หัวเข่าไม่ดีเดินขาลากขึ้นสะพานลอยนี่ต้องแหงนแล้วแหงนอีกเดี๋ยวนี้ขาก็เดินไม่ลากค่ะเดินขึ้นบันไดลอยได้สบายเลย
3: CD4 จากที่ว่ากินยาต้านจนต้องเปลี่ยนสูตรยาจนต้องนี่CD4 ขึ้นช้ามากแล้วก็พอมาฝึกสมาธิที่ว่ามันขึ้นทีละแค่ประมาณ2-3 จุดหรือว่า 5-10 จุดอย่างเงี้ยขึ้นมา100กว่าจุดคือเกินความคาดหมายเรามากเลย
4: ถ้ามีเวลาหมอคุณหมอนัดมาก็เจอเพื่อนๆก็จะชวนกันเข้ามาในกลุ่มนี้จะได้อะไรดีๆกลับบ้านไป
5: สมาธิบำบัดเนี่ยก็ดีอ่ะได้วิชาความรู้ไปเราก็ไปฝึกแล้วได้แข็งแรง
6: ส
5: ุขภาพดีขึ้นอ้วนท้วนขึ้นด้วย
1: และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สมพรต้องทำอยู่ทุกครั้งนั่นก็คือการให้ผู้ป่วยที่ได้ฝึกฝนสมาธิบำบัดจนชำนาญแล้วได้ออกมาสอนท่าทางให้แก่เพื่อน
0: ๆเอาถ้าคนนอนหงายนอนหงายฝึกท่าสองในท่านอนมาท่าฝึกนะ
7: อย่าแขนตรงไปตรงศีรษะนะคะยกแขนให้ขนานกับพื้นนะคะให้แขนต้นแขนติดกับหูนะคะสองข้างเนี่ยให้ประกบกันนะคะฝ่ามือประกบกันนะคะไม่แล้วก็ให้ยกขนานกับพื้นนะคะแต่ถ้าเมื่อยไม่ไหวให้ใช้นิ้วโป้งยันอย่างเดียวนะคะให้ขนานกับพื้นนะคะเริ่มนะคะหายใจออกทางปากช้าๆยาวๆหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ
2: คิดว่าตัวเองที่ได้ติดเชื้อนี่แล้วชีวิตเรานี้ต้องไร้ค่าแล้วแต่ถ้าเราได้ช่วยฝึกให้เพื่อนได้รับรู้ได้ฝึกสมาธิบำบัดทำให้เพื่อนไปปฏิบัติได้ก็เหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้เพื่อนๆค่ะ
3: เวลาเห็น

0: เพื่อนๆมาที่บอกว่าได้มีสุขภาพดีเหมือนเราเนี่ยรู้สึกดีใจมากมาทุกครั้งเห็นคนที่เราแนะนำให้เข้ามาเข้ามาจะรู้สึกว่าภูมิใจที่เราสามารถดึงเข้ามาทำตรงนี้เพราะว่าจะทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นคุณภาพชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นด้วย
1: ส่วนหนึ่งในจากโครงการที่เราเห็นก็คือทุกคนมีจิตใจพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นหลังจากที่ตัวเองดีขึ้นแล้วมีจิตใจที่จะไม่นำเชื้อพวกนี้ไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นอันนั้นคือจิตวิญญาณทางสังคมที่ได้เป็นผลลัพธ์นอกเหนือจากคุณภาพชีวิตก็คือการตอบแทนสังคมให้มีความสุขโดยตัวเองเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบเกิดขึ้นสิ่งที่ดิฉันได้รับจากการลงไปดูแล้วก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ในชุมชนคือการพัฒนาจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้และความคาดหวังที่ดิฉันคาดหวังไว้ในอนาคตข้างหน้าก็คือผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมนี้จะเป็นผู้ที่ให้และก็พัฒนาจิตวิญญาณของนั้นให้กับคนอื่นไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียว

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของอาหารบำรุงครรภ์ตามไตรมาสนะคะตอนนี้หลายๆท่านที่อาจจะกำลังตั้งครรภ์หรือมีการเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์เราจะมาคุยกันว่าเราควรจะเลือกรับประทานอาหารยังไงน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่และดูแลตัวเองยังไงนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะคุยกันเราก็จะดูว่าโภชนาการในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์แล้วก็จะแยกเป็นในแต่ละไตรมาสกันนะคะทีนี้ในเวลาที่เราตั้งครรภ์นะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแบ่งการตั้งครรภ์ออกมาเป็น3ช่วงเวลาโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าเราตั้งท้องหรือว่าตั้งครรภ์เนี่ยประมาณ9เดือนเราจะแบ่งมาเป็นช่วงเวลาทีละ3เดือนนะคะเราก็เลยเรียกว่าไตรมาสมาในที่นี้มอม้าสระอาสอเสือแปลว่าเดือนนะคะไตรมาสคือทุกๆ3เดือนเนาะเพราะฉะนั้นใน3เดือนแรกในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าเด็กๆเนี่ยมีความต้องการสารอาหารมากแค่ไหนเอาเริ่มต้นก่อนหลายๆคนก็จะรู้ว่าถ้าเราพร้อมหรือเราเตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์เนี่ยเราควรจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจเลือดการเช็คว่ามีภูมิต้านทานหรือยังหรือว่าการฉีดวัคซีนนะคะรวมถึงการรับประทานโฟเลตเนาะหลายๆท่านก็แบบให้ไปกินโฟเลตเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยมีปัญหาในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าตั้งครรภ์แล้วต้องบอกว่าในช่วง3เดือนแรกหรือว่าไตรมาสแรกเนี่ยจริงๆช่วงนั้นนะคะคุณแม่มักจะมีอาการเรื่องของการแพ้ท้องนะคะซึ่งการแพ้ท้องเนี่ยจะทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงช่วงนี้ค่ะน้ำหนักอาจจะไม่ต้องเพิ่มขึ้นเลยก็ได้หรือว่าถ้าเพิ่มก็เพิ่มนิดหน่อยอย่างมากก็ประมาณสักเต็มที่คุณหมอว่าสักประมาณไม่เกิน2โลอะค่ะพอแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราอยากมีลูกใช่ไหมคะไตรมาสแรกนี่โอ้โหโดบกันเต็มที่เลยขึ้นไปแล้ว5กิโลอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะไตรมาสหลังๆน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอหลังคลอดไปแล้วเนี่ยน้ำหนักลูกออกไป3โลที่เหลืออยู่กับคุณแม่อีก20อะไรแบบนี้เนื่องจากว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะคะก็จำเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินน้อยเกินไปก็อาจจะมีผลกับเด็กกินมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นถามว่าในช่วงระยะเวลาที่เราตั้งครรภ์อยู่9เดือนเนี่ยน้ำหนักมันควรจะขึ้นเท่าไหร่ถ้าให้คิดกันหลายคนก็บอกฉันก็ขึ้นแบบได้ยินข่าวโน่นนี่นั่นบอก20โลอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วน้ำหนักที่เหมาะสมในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก 11-15 กิโลอันนี้สำหรับคนที่เริ่มต้นก่อนการตั้งครรภ์ไม่อ้วนไม่ผอมคือน้ำหนักปกตินะคะถ้าคนเริ่มต้นก่อนที่จะท้องเนี่ยเขาผอมมากหรือเขาผอมเขาสามารถจะเพิ่มน้ำหนักในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยได้ถึง15กิโลนะคะในขณะที่ถ้าเกิดเป็นคนที่อ้วนอยู่แล้วแล้วมาตั้งครรภ์อันนี้เราจะให้เขาควบคุมน้ำหนักนะคะอยู่ที่ประมาณ 9-11 กิโลคือไม่ให้เยอะกว่านี้ในระหว่างการตั้งครรภ์เพราะถ้ามากกว่านี้นี่มันอาจจะส่งผลเสียและมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ได้อันนี้คือมองในภาพรวมว่าถ้าสมมติเราตั้งครรภ์เนี่ยน้ำหนักเราควรจะขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ในแต่ละไตรมาสเนี่ยการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักก็ไม่เท่ากันเรามาดูกันที่ไตรมาสแรกก่อนนะคะในไตรมาสแรกเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยควรจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 1-3 กิโลเท่านั้นเองไม่เยอะเหตุผลเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ร่างกายเรามีเรื่องของการแพ้ท้องนะคะจะมีคลื่นไส้อาเจียนจริงๆสิ่งที่ต้องระวังมากกว่าในไตรมาสแรกคือในกรณีที่เรากินอะไรไม่ได้เลยนะคะถ้าเรากินอะไรไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นอันตรายกับเด็กนะคะอันนี้จะจำเป็นที่จะต้องมีการให้สารอาหารหรือว่าให้น้ำเกลือถามว่ารู้ได้ยังไงคือถ้าเราอ้วกมากๆแล้วเรากินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคุณหมอจะมีการตรวจปัสสาวะพอตรวจปัสสาวะเสร็จปั๊บเนี่ยมันมีสารที่เราเรียกว่าคีโตนขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายเราไม่มีสารอาหารแล้วร่างกายเราสลายเอาไขมันมาใช้จนเต็มที่แล้วนะคะแบบนี้ค่ะคุณหมอก็จะให้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ให้น้ำเกลือ นะคะในส่วนของยาที่จะช่วยเรื่องของการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมากก็ทานได้ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็จะมีการให้เป็นพวกวิตามิน B6นะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของลดอาการขึ้นไส้อาเจียนในระหว่างที่ตั้งครรภ์ได้ถามว่าอาหารมีอาหารอะไรบ้างที่มี B6 นะคะก็จะมีพวกกล้วยพวกนมนะคะพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายนะคะหรือว่าพวกของธัญพืชอะไรพวกนี้ก็จะมี B6 เนาะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เป็นอาหารกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่ามันเป็นมากจริงๆเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยานะคะแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์แล้วกันเนาะแต่จริงๆกลุ่มคนท้องเนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่ากลุ่มนี้เขาจะมีความกังวลค่อนข้างมากแล้วก็ไม่ค่อยจะกล้าซื้อยากินเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สำหรับไตรมาสแรกนะคะในกรณีของหลายๆท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการแพ้ท้องในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะแนะนำว่าให้แบ่งมื้อรับประทานเป็นอาหารที่น้อยๆแล้วก็กินบ่อยๆนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงพวกของเครื่องเทศเยอะๆเพราะว่าจะทำให้มีกลิ่นรสที่ค่อนข้างฉุนแล้วอาจจะทำให้กระตุ้นให้เรื่องของการแพ้ท้องนี่เป็นมากขึ้นนะคะดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารรสจัดนะคะเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการขึ้นไส้ร่วมด้วยค่ะพอเข้ามาสู่ไตรมาสที่2เนี่ยส่วนใหญ่เรื่องของอาการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยก็จะเริ่มหายไปละนะคะซึ่งเราเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนพอเข้าสู่ไตรมาสที่2เนี่ยเด็กในท้องก็จะเริ่มโตขึ้นพอเด็กโตขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะต้องการสารอาหารที่มากขึ้นตอนนี้คุณแม่จำเป็นต้องกินอาหารเพิ่มขึ้นละนะคะเพิ่มเท่าไหร่จากปกติที่เคยทานอยู่เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ300แคลอรี่ต่อวันนะคะถามว่าช่วงนี้น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะและจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงไตรมาสที่3ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสักสัปดาห์ละครึ่งกิโลเลยด้วยซ้ำนะคะทีนี้ในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยค่ะการเจริญเติบโตของเด็กเขาต้องการสารอาหารมากขึ้นคุณแม่ต้องเลือกอาหารให้เหมาะสมให้ครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะถ้าสมมุติมันไม่เพียงพอสิ่งที่เขาทำคือเด็กเขาจะมาเอาของคุณแม่ไปใช้สังเกตว่าตอนนี้ค่ะคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องฟันผุละถ้าเกิดกินแคลเซียมไม่พอเพราะว่าเด็กเขาต้องมีการสร้างเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็ฟันแคลเซียมก็ได้จากอะไรบ้างพวกของปุนะคะถั่วเหลืองนะคะผักใบเขียวงาปลาตัวเล็กตัวน้อยอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแร่ธาตุที่จะให้พวกแคลเซียมนะคะซึ่งส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะเลือกดื่มนมทีนี้มันจะมีอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของแคลเซียมหลายคนก็จะทานเป็นนมจริงๆทานเป็นนมไม่ได้มีปัญหานะคะถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องเป็นนมเสริมแคลเซียมจริงๆแล้วนมทั่วไปก็จะมีแคลเซียมในระดับหนึ่งประมาณสัก300มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าการที่เสริมแคลเซียมหมายความว่าเรากินน้อยแต่เราได้แคลเซียมมากขึ้นถามว่ากินนมเยอะๆดีไหมมันก็จะมีข้อมูลอย่างนี้ค่ะในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์ถ้าเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะกินนมแล้วไม่แนะนำว่าให้กินนมเพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่าในอนาคตเด็กมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของการแพ้นมแต่ถ้าสมมุติคุณแม่กินนมอยู่แล้วกินได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะฉันไม่กินนมฉันจะกินนมได้ไหมกินได้ค่ะแต่ไม่ต้องกินทีเดียวแบบหักโหมทีละสักแบบ 2-3 แก้วอะไรแบบนี้หรือถ้าไม่อยากจะทานนมที่เป็นนมวัวก็อาจจะเลือกแหล่งของแคลเซียมจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะงาปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือจะเป็นผักใบเขียวก็ได้ค่ะอันที่2ธาตุเหล็กค่ะคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องของธาตุเหล็กลดลงเพราะว่าเด็กเขาต้องสร้างเม็ดเลือดนะคะคุณแม่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องซีดธาตุเหล็กอยู่ในไหนธาตุเหล็กในเครื่องในในตับใช่ไหมคะเนื้อแดงนะคะแล้วก็จะมีผักสีเขียวเข้มๆอันนี้ก็จะมีธาตุเหล็กในช่วงแรกเราจะไม่แนะนำให้กินพวกของซัพพลิเมนต์หรือว่าพวกของวิตามินหรือแร่ธาตุเสริมเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยถ้าเกิดไปแนะนำให้กินพวกของธาตุเหล็กในช่วงแรกอาจจะมีปัญหานะคะเพราะว่าพวกนี้นี่มันอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็จะทำให้กระตุ้นให้มีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันถัดมาค่ะคุณแม่ควรจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำประมาณ 8-10 แก้วต่อวันนะคะคุณแม่อาจจะมีปัญหาจริงๆเพราะว่าเวลาที่มดลูกมันโตขึ้นเนี่ยจะทำให้ไปกดทับตัวของกระเพาะปัสสาวะและทำให้ฉี่บ่อยแต่ว่าตรงนี้คุณแม่จำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะในส่วนของอาหารที่มีโปรตีนนะคะคุณแม่ก็จำเป็นที่จะต้องได้โปรตีนสูงขึ้นเพื่อจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของลูกด้วยนะคะซึ่งแหล่งที่จะให้โปรตีนก็จะเป็นเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วใช่ไหมคะทีนี้หลายๆท่านก็จะชอบบอกว่าเออกินปลาสิทีนี้ปลาเนี่ยนอกจากจะเป็นโปรตีนที่ดีย่อยง่ายแล้วเนี่ยในปลาเองก็จะมีกรดไขมันชนิดนึงที่เรียกว่าโอเมก้า3 นะคะหลายๆคนก็พยายามที่จะกินปลาให้เยอะขึ้นมีข้อควรระวังอยู่ 2-3 อย่างค่ะอันแรกคือกินปลาได้นะคะแต่ว่าถ้าไปซื้อเป็นพวกของแคปซูลที่เป็นกรดไขมันที่เป็นโอเมก้า3เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหน่อยโดยเฉพาะในช่วงการตั้งครรภ์ในช่วงแรกเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยภายในช่วง3เดือนแรกเนี่ยการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้ทีนี้กรดไขมันโอเมก้า3อะค่ะมันจะทำให้เลือดมันใสมันจางนะคะละลายลิ่มเลือดเหมือนกับคุณสมบัติเหมือนแอสไพรินเพราะฉะนั้นโอกาสเลือดออกมีหลายๆท่านก็จะไม่แนะนำให้ไปกินพวกของน้ำมันปลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของไตรมาสแรกอันที่สองถ้าเราจะเลือกอาหารที่เป็นปลาเราอาจจะต้องให้ความระมัดระวังนิดนึงคือโดยทั่วไปเราจะบอกว่าเราให้กินปลาได้นะคะแต่ถ้าหากว่าจะกินปลาแนะนำว่าควรจะกินให้หลากหลายเหตุผลเพราะบางคนอยากได้โอเมก้า3เลิกกินปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยเราก็ไปซื้อมากินแล้วกินเยอะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือสารปนเปื้อนที่ติดมากับปลานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกของสารปรอทแคดเมียมอะไรเงี้ยมันจะส่งผลกับเรื่องของสมองของเด็กได้อะค่ะดังนั้นเนี่ยในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์นะคะเราจะแนะนำว่าให้กินปลาเนี่ยประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ในที่นี้เนี่ยก็คือ1ครั้งเนี่ยเรากินประมาณเท่ากับ1ฝ่ามือนะคะอันนี้ก็คือ1ส่วนแล้วก็ให้กินอยู่ที่ประมาณสัก1หรือ2ส่วนต่อสัปดาห์เพื่อจะให้ได้รับโปรตีนที่เพียงพอมีโอเมก้า3ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยป้องกันไม่ให้ได้รับพวกของสารปรอทที่มันมากเกินไปที่อาจจะปนเปื้อนมากับปลานอกจากนี้เราอาจจะเลือกปลาที่ไม่ใช่เป็นพวกปลาทะเลกินปลาน้ำจืดร่วมด้วยได้ค่ะให้กินให้หลากหลายแล้วก็พวกของโฟเลตโฟเลตอันนี้สำคัญจริงๆต้องบอกว่าโฟเลตสำคัญมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ละจนกระทั่งตอนช่วงไตรมาสที่2เนี่ยโฟเลตสำคัญในเรื่องของการสร้างในระบบประสาทของเด็กตัวโฟเลตเองเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยป้องกันเรื่องของปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็เรื่องของระบบประสาทของเด็กที่ผิดปกติได้นะคะที่เราเรียกว่าเป็น neural tube defectนะคะถามว่ามีอยู่ในไหนในผักใบเขียวนะคะในนมก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของเครื่องในนะคะอาจจะเป็นพวกของตับพวกนี้ก็จะมีพวกของธาตุเหล็กแล้วก็มีโฟเลตอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าสมมติมันป้องกันได้การกินโฟเลตเข้าไปแล้วจะทำให้ความเสี่ยงตรงนี้ลดลงแล้วก็แนะนำว่าถ้าใครมีแพลนที่จะตั้งท้องก็ควรจะทานโฟเลตไปเลยแล้วก็จะเป็นไอโอดีนขาดไอโอดีนคุณแม่ขาลูกจะเกิดมามีปัญหาเรื่องของไทรอยหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องของที่เขาเรียกว่าโรคได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาของลูกก็จำเป็นเนาะไอโอดีนเอามาจากไหนอันที่1เกลือที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเกลือที่ผสมไอโอดีนอยู่แล้วก็โอเคอันที่2ก็มาจากพวกของอาหารทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่จะได้ไอโอดีนนะคะในส่วนของข้าวแป้งเองเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่ากินได้แต่ว่าให้จำกัดในส่วนที่เป็นน้ำตาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เริ่มต้นก่อนตั้งครรภ์เนี่ยอ้วนอยู่แล้วมีประวัติครอบครัวเบาหวานหรือว่าน้ำหนักขึ้นเร็วอันนี้ต้องระวังไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์นะคะในช่วงไตรมาสที่สองเนี่ยนะคะทีนี้เราก็คุยกันละเรื่องของอาหารทีนี้คุณแม่หลายคนพอไม่แพ้นะคะไม่แพ้ท้องแล้วเนี่ยก็เพิ่มกินเยอะขึ้นเวลาทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นมากเกินไปหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอ้วนอยู่แล้วนะคะให้ระวังด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ดังนั้นสิ่งที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือต้องระวังก็คือพวกน้ำหวานหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นปริมาณมากนะคะแล้วก็อาจจะมีการตรวจเรื่องของน้ำตาลในระหว่างนี้นะคะเพื่อจะดูว่ามีเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะถ้ามีประวัติในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลเสียกับเด็กอาจจะต้องมีการฉีดยาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากเราคุมอาหารเราก่อนนะคะให้น้ำหนักเนี่ยขึ้นตามเกณฑ์ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะแล้วก็เลือกอาหารที่เหมาะสมไม่เลือกอาหารที่มันมีน้ำตาลสูงมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางนึงที่จะช่วยป้องกันเรื่องของเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะในกรณีที่เรามีเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเด็กเนี่ยเขาจะได้รับน้ำตาลจากตัวคุณแม่เด็กก็จะตัวโตเพราะฉะนั้นถามว่าเด็กตัวโตก็ดีสิฉันอยากให้ลูกฉันตัวโตประเด็นก็คือว่าเด็กตัวโตเวลาจะคลอดก็จะคลอดยากอันที่สองพอคลอดปั๊บเด็กเนี่ยเขาจะต้องมาใช้ระบบไหลเวียนของตัวเขาเองละจากเดิมที่เขาได้รับจากคุณแม่เพราะฉะนั้นจากเดิมเด็กที่เคยได้รับน้ำตาลสูงๆพอตัดสายสะดือปั๊บหมายถึงว่าระดับน้ำตาลในเลือดเขาไม่พอเด็กก็จะน้ำตาลตกก็อาจจะมีปัญหากับเด็กได้อันนี้คือสิ่งที่เจอบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเราก็ต้องการทำให้น้ำหนักของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะ
2: เ
1: แล้วเราก็เข้ามาสู่ในไตรมาสที่3แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าการตั้งครรภ์ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะพอมาถึงไตรมาสที่3เนี่ยลักษณะของอาหารเสริมหรือว่าลักษณะของวิตามินและเกลือแร่เสริมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะคะน้ำหนักตัวจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นและตามน้ำหนักเด็กที่โตขึ้นช่วงนี้นี่เราต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสัก400แคลอรี่ต่อวันละนะคะเราก็จะมีเกณฑ์ว่าน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่ในแต่ละรอบที่เราไปตรวจครรภ์เนี่ยเขาก็อาจจะให้เราสังเกตนิดนึงว่าขาเราจะเริ่มบวมหรือยังคุณแม่จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าพอเข้าสู่ไตรมาสที่3ปั๊บเนี่ยพอครรภ์มันสูงขึ้นโตขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลากินเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนกินเข้าไปนิดนึงก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันแน่นมันรู้สึกเหมือนกับมีกรดไหลขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นต้องแบ่งมื้อกินแล้วค่ะกินน้อยๆกินบ่อยๆนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องปวดหลังมากขึ้นคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของขาบวมเวลาขาบวมนี่ต้องระวังนิดนึงค่ะเวลาไปตรวจเขาจะต้องตรวจดูปัสสาวะด้วยถ้าสมมุติว่าตรวจปัสสาวะแล้วมีโปรตีนขึ้นมาหรือคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านแล้วมีเครื่องวัดความดันแล้วความดันสูงอันนี้ต้องระวังนะคะความดันสูงมีโปรตีนขึ้นขาบวมอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าจะมีภาวะครรภ์เป็นพิษซึ่งอันนี้ต้องรีบไปเจอคุณหมอละนะคะก็ในกรณีที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษนะคะก็คือภาวะความดันสูงในคุณแม่ทีนี้พอเวลาความดันสูงมากๆเนี่ยก็จะมีโปรตีนไข่ขาวรั่วขาบวมได้อันนี้ก็จะตรวจได้นะคะทุกๆครั้งที่เราไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอเขาก็อาจจะขอตรวจปัสสาวะเพื่อจะเช็คพวกนี้แล้วก็วัดความดันนะคะถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยสิ่งที่เป็นเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณแม่มีตามัวนะคะหรือว่ารุนแรงจริงๆบางคนเนี่ยถึงขนาดชักได้เลยนะคะส่วนลูกเนี่ยสุขภาพของลูกในท้องเนี่ยก็จะบอกว่าเด็กสุขภาพไม่ดีเวลาเด็กสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ในท้องได้ละนะคะก็อาจจะทำให้มีการคลอดก่อนกำหนดนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยคุณหมออาจจะจำเป็นที่ต้องหยุดการตั้งครรภ์เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในท้องเนี่ยเด็กอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าต้องรีบเอาเด็กออกมาแล้วมาเลี้ยงข้างนอกนะคะซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่ไม่มีใครอยากให้เจอถามว่าจะต้องทำยังไง1ติดตามระวังแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเจอก็รีบรักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะโดยสรุปนะคะก็คือเวลาที่เราตั้งครรภ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่าเฉลี่ยเวลาที่เด็กคลอดอะค่ะอยู่ประมาณ2กิโลครึ่งถึง3กิโลเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเด็กตัวโตเกินกว่า4กิโลถ้าใครคลอดเด็กแล้วลูกเกิดมาเนี่ยหนักเกิน4กิโลอันนี้ต้องมาเช็คแล้วล่ะค่ะว่าคุณแม่จะเป็นเบาหวานหรือเปล่านะคะอันที่2ก็คือถ้าเกิดลูกอยู่ในระดับประมาณนี้ก็ต้องนึกภาพว่าอุ๊ยน้ำหนักที่เราเพิ่มขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยตอนนี้อยู่กับแม่ต่อให้เอารกออกไปน้ำคร่ำออกไปจริงๆก็ไม่กี่กิโลนะคะดังนั้นในแง่ของการตั้งครรภ์น้ำหนักที่เหมาะสมอยู่ประมาณ11กิโลสำหรับคนที่ก่อนตั้งครรภ์น้ำหนักปกติถ้าผอมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เพิ่มได้มากกว่านี้ถ้าอ้วนต้องลดให้น้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ประมาณสัก 9-13 กิโลนะคะ11ตรงกลางสำหรับคนที่น้ำหนักปกติคนอ้วนเพิ่มประมาณสัก9โลคนผอมเพิ่มได้13โลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกอันนึงก็คือท้องแฝดนะคะหลายๆคนเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะท้องแฝดด้วยเรื่องของเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าใช้วิวัฒนาการทางการแพทย์แล้วทำให้มีการตั้งครรภ์แฝดเพิ่มขึ้นในคนที่ท้องแฝดเนี่ยจริงๆเราอนุญาตให้เพิ่มน้ำหนักได้มากกว่าท้องปกติหรือว่าท้องเดี่ยวนะคะท้องเดี่ยวเพิ่มได้11โลอย่างเงี้ยท้องแฝดอาจจะได้ถึงเกือบ20โลนะคะแต่ว่าเวลาที่เพิ่มไปถึง20โลนี่ต้องบอกว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในคนที่ตั้งครรภ์แฝดเนี่ยจะมีมากกว่าคนที่ตั้งครรภ์ปกติเพราะฉันบอกว่าคนมักจะพูดว่าโอ้ยดีจังเลยท้องแฝดคลอดทีเดียวได้ลูก2คนต้องบอกว่าอันตรายกับสุขภาพของคุณแม่และลูกเนี่ยมากกว่าท้องเดียวอันที่2คือหลังคลอดไปแล้วเนี่ยการดูแลก็จะลำบากมากขึ้นเหมือนกันค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะเลือกว่าเราจะกินอาหารชนิดไหนแล้วเนี่ยการปรุงอาหารก็สำคัญนะคะไม่ใช่แค่คนท้องค่ะคนทั่วไปก็ตามควรจะเลือกอาหารที่สุกสะอาดนะคะแล้วก็ใหม่ในการที่จะเอามาปรุงอาหารนะคะหลีกเลี่ยงอาหารพวกที่เป็นอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารหมักดองนะคะทีนี้ตรงนี้นี่ถามว่าช่วยอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดอาหารที่เรากินเนี่ยมันไม่สุกไม่สะอาดหรือมีการปนเปื้อนมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าท้องเสียจะทำให้คุณแม่มีปัญหาเรื่องของการขัดน้ำเสียน้ำเสียเกลือแร่หรืออาจจะมีอันตรายกับเด็กได้อะค่ะอันนี้ก็เลยทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะบอกว่าในคนท้องควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะนอกเหนือจากอาหารที่เราแนะนำให้กินแล้วเนี่ยถามว่าแล้วเราห้ามกินอะไรอันนี้ก็จะพูดไปบ้างแล้วก็คือข้อแรกเราจะห้ามพวกที่เป็นน้ำตาลเยอะๆเมื่อกี้บอกไปละว่าเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเลยหรือว่าจะเป็นของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์นะคะพวกของไขมันเยอะๆไขมันเยอะนี่นอกเหนือจากเรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคุณแม่ที่ตั้งท้องเมื่อสักครู่เนี่ยจะบอกว่า เนื่องจากพออายุครรภ์มากขึ้นนะคะในท้องเราเนี่ยมันมีเด็กอยู่การบีบตัวหรืออะไรของลำไส้ก็จะลำบากนะคะคุณแม่มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของท้องอืดมีเรื่องของกรดไหลย้อนได้ง่ายอยู่แล้วการที่เรากินอาหารที่มีไขมันมากอะค่ะการบีบตัวของลำไส้จะทำได้ช้าลงโอกาสที่จะเกิดท้องอืดจะยิ่งเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารไขมันมากจะทำให้คุณแม่มีโอกาสท้องอืดมากขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มอาหารรสจัดซึ่งอันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่พอตั้งครรภ์เยอะขึ้นไตรมาสสูงๆมากขึ้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของกรดไหลย้อนก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดค่ะคำถามยอดฮิตของคุณแม่นะคะก็จะมีอยู่2 3อย่างอันแรกคือจะไปปาร์ตี้ได้ไหมจะกินแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่าอันที่2ก็คือจะยังกินชากาแฟได้ไหมนะคะแอลกอฮอล์จริงๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะคะอันที่2เนี่ยในส่วนของชากาแฟนะคะชากาแฟเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามีข้อเสียยังไงมันมีข้อมูลค่ะว่าคาเฟอีนอาจจะมีผลกระทบทำให้มีผลกระทบกับเด็กอย่างเช่นสมมติในช่วงไตรมาสแรกหรือว่าในช่วงไตรมาสแรกอาจจะทำให้มีการแท้งหรืออะไรเกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าชอบมากจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่คุณแม่ที่อยากจะตั้งครรภ์หรืออยากมีลูกเนี่ยก็พยายามหยุดเองอยู่แล้วแหละที่เห็นนะคะแต่ถ้าหยุดไม่ได้จริงๆเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะเลี่ยงโดยการที่จะไปกินเครื่องดื่มที่มันเป็นดีคาเฟอีนหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเลยอันนี้ก็มีได้เหมือนกันนะคะถามว่าจำเป็นที่จะต้องหยุดเลยไหมจริงๆข้อมูลหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะยังพอทานได้แต่ว่าในปริมาณที่น้อยเช่นประมาณสัก1แก้วนะคะหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นพวกของดีเคฟอย่างนี้เป็นต้นค่ะสรุปแล้วจริงๆแล้วอาหารกับการตั้งครรภ์นี่ก็มีความสำคัญมากเนาะเพราะว่าในช่วงเวลาปกติเนี่ยเรากินอาหารเพื่อตัวเราคนเดียวแต่ในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเรากินอาหารเพื่อส่งผลกระทบไปถึงลูกของเราด้วยแล้วเราก็ต้องการให้ลูกเราออกมาเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีมีความฉลาดเพราะฉะนั้นของที่เรากินกินยังไงมันก็จะส่งผลถึงลูกเราอย่างนั้นนะคะอันแรกที่เราจะดูกันก็คือน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เลือกชนิดของอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กนะคะเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงแคลเซียมธาตุเหล็กแล้วก็โฟเลตนะคะรวมถึงไอโอดีนนะคะเรื่องของน้ำมันปลาหรือว่าโอเมก้า3อันนี้ก็จำเป็นแต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปของอาหารมากกว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่สำคัญเลยค่ะเราควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะเพราะว่าในระหว่างที่เราฝากครรภ์เนี่ยมันก็จะมีการติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของความดันหรือสิ่งผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกเราเป็นระยะทำให้เราสามารถที่จะเจอได้ตั้งแต่ในระยะต้นแล้วก็รักษาได้นะคะดังนั้นถ้าใครตั้งครรภ์เนี่ยก็แนะนำว่าควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะพบคุณหมอเป็นระยะค่ะสำหรับในคนท้องนะคะก็จะมีความเป็นห่วงลูกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ระมัดระวังมากเลยในเรื่องของการใช้ยากลุ่มแรกโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นยาปฏิชีวนะนะคะอันนี้นอกเหนือจากว่าเราแพ้ยาเนี่ยยาปฏิชีวนะบางชนิดเนี่ยเราก็ไม่แนะนำในคนตั้งครรภ์นะคะโดยเฉพาะกลุ่มเตต้าไซคลินพวกของสเตรปโตไมซินคอรัมเฟนิคอลหรือว่าไนโตฟูรานตูอีนนะคะนอกจากนี้ถ้ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยต้องบอกคุณหมอเสมอนะคะว่าตัวเองตั้งครรภ์อยู่นะคะแล้วต้องเช็คว่าอันเนี้ยสามารถให้ได้ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์กลุ่มที่2จะเป็นพวกของยาแก้ปวดลดไข้อันนี้แนะนำให้กินพาราเซตามอลนะคะกลุ่ม

0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นกับว่าเขาจะให้กินด้วยเหตุผลอะไรอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นพวกของยาแก้คันหรือว่ายาแก้แพ้นะคะบางทีคุณแม่จะบอกว่าเอ๊ะมีน้ำมูกนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ล้างจมูกนะคะหรือไม่เนี่ยก็รักษาตามอาการไปก่อนยาแก้แพ้บางกลุ่มเนี่ยเราก็ไม่แนะนำเพราะว่าอันนี้จะมีผลกับเด็กในท้องอาจจะทำให้เด็กเนี่ยมีคอพอกได้แล้วก็ยานอนหลับไม่แนะนำเลยสำหรับคุณแม่เพราะว่าอาจจะไปกดเรื่องของกล้ามเนื้อการหายใจของเด็กนะคะทำให้มีอาการเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ค่ะจากที่เราทราบไปแล้วนะคะว่าอาหารอะไรที่ควรจะกินอาหารอะไรที่ไม่ควรจะกินแต่ว่าหลายคนก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเออเราฉันจะกินอะไรได้บ้างหรือเมนูอาหารหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะข้างล่างค่ะจะมีลิงก์ให้นะคะเข้าไปติดตามดูได้เลยจะมีเมนูอาหารในแต่ละไตรมาสนำเสนอทุกท่านนะคะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: พราะผู้สูงอายุในมวลกล้ามเนื้อจะน้อยลงครับ
1: จริงๆอายุเยอะเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าจะมีปัจจัยเสริมอย่างอื่นอีก
0: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เรื่องของผู้สูงอายุแต่ว่าจะเจาะไปที่มวลกล้ามเนื้อเพราะผู้สูงอายุในมวลกล้ามเนื้อจะน้อยลงครับคราวนี้อาหารสำคัญมากๆเดี๋ยววันนี้พูดคุยกับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย คืออะไรอ่ะ
1: จริงๆเป็นภาวะที่เจอได้ตามวัยของผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อกับกระดูกจะมีความคล้ายกันตรงที่ว่ามันจะสร้างและขึ้นไปถึงจุดที่เรามีกล้ามเนื้อและกระดูกสูงสุดที่อายุประมาณ25ปีพอเราอายุเริ่มเยอะขึ้นเช่นอายุเกิน30เนี่ยกล้ามเนื้อเริ่มสูญสลายแล้ว
0: ถ้าเกิดผมถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็คือช่วงอายุเลยเหรอครับหรือมีสาเหตุอื่นไหม
1: จริงๆอายุเยอะเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าจะมีปัจจัยเสริมอย่างอื่นอีกเช่นคนที่มีภาวะขาดสารอาหารกินอาหารพลังงานไม่เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญคือกินโปรตีนไม่เพียงพอรวมถึงไม่ค่อยขยับไม่มีการออกกำลังกายก็จะเป็นเหตุทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยสูญสลายไปเร็วขึ้นนะคะหรือไม่ต้องสูงอายุมากก็ตามถ้ามีโรคประจำตัวเช่นมีภาวะการอักเสบที่เกิดขึ้นจากโรคมะเร็งโรคตับโรคไตเบาหวานโรคหัวใจพวกนี้ร่างกายมีการอักเสบก็ทำให้กล้ามเนื้อมันสูญสลายเร็วยิ่งขึ้นก็คือเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเราน้อยกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงสมรรถภาพทางกายก็จะแย่ลงเช่นบางคนนะคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแข็งแรงก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงขึ้นบันไดไม่สะดวกพวกนี้พอเป็นเยอะๆก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะไม่เขาเกิดภาวะหกล้มพอหกล้มเนี่ยผู้สูงอายุที่ต้องระวังคือว่าบางทีเนี่ยจะเกิดกระดูกหักโดยเฉพาะกระดูกสะโพกก็ทำให้เขามีปัญหาแทรกซ้อนต่างๆตามมาได
0: ้คราวนี้ถ้าเกิดจะถามถึงวิธีการป้องกันแหละครับว่าเนี่ยตั้งแต่วัยเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันณตั้งแต่ตรงนี้ได้ยังไงบ้าง
1: จริงๆคือการที่เราสร้างกล้ามเนื้อไว้ตั้งแต่สมัยที่เราเป็นหนุ่มสาวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือทานอาหารให้ดีพลังงานโปรตีนให้เพียงพอรักษาน้ำหนักให้ไม่อ้วนไม่ผอมออกกำลังกายแบบที่ชนิดที่สร้างกล้ามเนื้อเราก็จะมีต้นทุนดีละเป็นพวกเราคนอายุปกติใช่ไหมคะเราต้องการโปรตีนประมาณ 0.8 กรัมถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเช่นคุณแค่น้ำหนัก50สมมติก็ต้องการตีกลมๆ1กรัมต่อกิโลคือต้องการโปรตีน

0: ิน50กรัม
1: กินดีละออกกำลังกายละพอไหมฮะ
0: พอในการที่เราจะดูแลสุขภาพให้เป็นปกติค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะที่เกิดกล้ามเนื้อน้อยแล้วในผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากการที่เราจะต้องรับประทานพลังงานให้เพียงพอเนี่ยการรับประทานโปรตีนต้องเพิ่มขึ้นอีก 20% ถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่มีเรื่องของโรคไตเสื่อมต้องคุยกับคุณหมอเพราะในคนไข้บางคนคุณหมอเขาจะแนะนำให้จำกัดโปรตีนเพื่อชะลอความเสื่อมของไต
1: เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะครับเราจะเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับขอบคุณอาจารย์ฝนด้วยครับ
0: ค่ะ
1: ครั้งหน้าเรามาแชร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ

0: เข้าสู่ช่วงสนทนาสีราช360องศาครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของผมไม่ใช่ผมนี่นะฮะเรื่องของเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราทุกคนนี่แหละครับลองนึกดูนะครับถ้าวันหนึ่งเส้นผมค่อยๆร่วงไปจนในที่สุดหัวล้านโอ้โหไม่อยากนึกเลยใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบางคนเนี่ยเสียความมั่นใจหมดอะไรตายอยากทุกอย่างมันแทบจะพังทลายหายไปหมดแต่ไม่ต้องห่วงนะครับหนุ่มหัวล้านสาวผมบางทั้งหลายวันนี้มีเรื่องดีๆมาฝากกันต้องชมให้ได้จนจบเลยนะครับแล้วจะรู้ว่ารักษาได้ครับผมร่วงหัวล้านเนี่ยรักษาได้แต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับเส้นผมของเราก่อนครับโดยทั่วไปคนเราจะมีเส้นผมบนศีรษะประมาณ 90,000 ถึง 140,000 เส้น1ตารางเซนติเมตรจะมีผม120ถึง200เส้นในคนปกติผมจะร่วงไม่เกินวันละ100เส้นและเมื่ออายุมากขึ้นผมที่ร่วงเกินกว่าปกติจะนำไปสู่ภาวะของการเกิดโรคหัวล้านได้ในที่สุดผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะเป็นทั้งหนุ่มหัวล้านและสาวผมบางอย่างแน่นอนครับเพราะว่าไปไหนทำอะไรนี่มันมีทั้งความไม่มั่นใจแล้วก็เสียบุคลิกภาพไปทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้ปัญหาจะมีทางออกมีทางแก้ไขโดยจะคุยกับหัวหน้าสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมภาควิชาตจวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพลตวงทองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้อาจารย์ผมหนามากเลย
1: โอ้ครับขอบคุณครับ
0: งั้นเราต้องมีทางออกที่ดีอย่างแน่นอน
1: ครับ
0: หัวล้านผมบางนี่แก้ไขได้ใช่ไหมครับ
1: แก้ไขได้ครับจริงๆหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
0: เป็นโรคอะฮะ
1: ครับ
0: โรคที่ว่านี่เป็นโรคกรรมพันธุ์อย่างเดียวไหมหรือว่ามีสาเหตุอื่นที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้อีกครับ
1: ที่เราพบบ่อยที่สุดนะครับปัญหาหัวล้านผมบางเนี่ยก็จากโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนนะครับพวกนี้จะ
0: เป็นหลักเลยใช่ไหม
1: เป็นหลักครับ
0: ครับ
1: ส่วนปัจจัยอื่นพวกโรคผมร่วงเป็นหย่อมหรือว่าพวกหนังศีรษะอักเสบพวกนั้นก็เป็นส่วนน้อยนะครับ
0: ผมทีนี้เห็นบางคนเนี่ยพ่อแม่ล้านลูกก็ต้องล้านด้วยอย่างนั้นไหมฮะหรือว่าลูก 3-4-5 คนเนี่ยจะต้องล้านทุกคนไหมบางคนไม่ล้านเลยก็มีเอ๊ะมันเกิดจากอะไรมันเป็นทำไมถึงเป็นแบบนั้น
1: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยสำคัญมี2 อย่างในโรคนี้นะครับ
0: ค
1: ือ1ก็คือมีพันธุกรรมซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วงนะครับผมร่วงศีรษะล้านอันที่2เนี่ยปัจจัยที่2ก็คือเรื่องฮอร์โมนนะครับก็พวกนี้จะในสำหรับในเพศชายเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศชายนี่แหละที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมากระตุ้นนะครับพันธุกรร
0: ม
1: ซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วงแล้วทำให้เกิดมีผมร่วงนะครับ
0: หมายถึงไงฮะคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะผมร่วงง่ายกว่าและล้านได้มากกว่าอย่างนั้นไหมฮะ
1: ระดับฮอร์โมนในคนที่มีผมบางศีรษะล้านก็เท่ากับคนปกติทั่วไปครับ
0: ไม่ใช่ว่าวัดฮอร์โมนอุ้ยฮอร์โมนผมเยอะผมมีโอกาสจะหัวล้านไม่ใช่อย่างนั้นด้วย
1: ไม่ใช่ครับ
0: แล้ว
1: คือฮอร์โมนนี่ก็เท่ากับคนทั่วไปแต่ว่าต้องมีพันธุกรรมมาคือมี2 อย่างเหมือนตบมือข้างเดียวมีฮอร์โมนอย่างเดียวก็ไม่ได
0: ้
1: ต้องมีฮอร์โมนและพันธุกรรม
0: พอตบปุ๊บเท่านั้นแหละร่วงเลย
1: ร่วงครับ
0: โอ้โหอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มล้านครับ
1: ผมบางศีรษะล้านเนี่ยจะเริ่มได้ตั้งแต่อายุประมาณ10กว่านี่ก็มาได้แล้วครับแต่ปริมาณน้อยครับ
0: อ๋อ10กว่านี่กว่าสักแค่ไหนฮะ10ต้นๆหรือว่า10ปลาย

0: 10
1: ปลายปลายครับ
0: 10ปลายปลาย
1: ทีนเอจแบบหมายวัยรุ่นครับ
0: เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย
1: ประมาณ
0: จบม.6 อะไรอย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็มี10ล้านแล้วเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหมันจะร่วงไงฮะมันจะเริ่มจากตรงไหนร่วงยังไงไปก่อน
1: ส่วนใหญ่จะร่วงจากการที่เขาเรียกตรง M shape หรือตรงง่ามเนี่ยนะครับ
0: สองข้างนี้เหรอ
1: ครับตรงง่ามแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเริ่มมีอาการเถิกขึ้นค่อยๆนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่2ก็คือตรงบริเวณกลางศีรษะตรงยอดนะครับ
0: จะเป็นอย่างนั้นก่อน
1: จะเริ่มบางนะครับ
0: ล้านในผู้ชายร่วงในผู้หญิงเนี่ย
1: ครับ
0: มีอะไรเหมือนอะไรต่างกันบ้างครับ
1: ในผู้ชายเนี่ยจะเป็นการเถิกแล้วก็มีบางตรงกลางแต่ในผู้หญิงเนี่ยตีนผมหรือไรผมเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่จะส่วนใหญ่จะเป็นการบางที่ตรงกลางศีรษะครับ
0: ดูรวมอาจจะยังเหมือนเดิมเลย
1: เหมือนเดิมครับ
0: แต่มันค่อยๆบางไปบางไป
1: ครับส่วนใหญ่จะเป็นหนักบริเวณที่กลางศีรษะครับผู้หญิงเนี่ยสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยจะบางมากแต่ว่าตีนผมไม่ค่อยร่น
0: อ๋อใช่ๆถ้าดูด้านหน้านี่อู้ยังหนาอยู่เลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ตรงกลางศีรษะนี่จะเริ่ม
1: บาง
0: จนเห็นหนังศีรษะเลยนะฮะ
1: จริงๆในผู้ชายเนี่ยนะครับเรามีคำไทยด้วยนะครับอ๋อ
0: ใช่ใช่ฮะ
1: ก็มีอะไรทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพชะโดตีแปลงแร้งกระพือปีกนะครับฉีกหางฟาดแล้วก็ราชครึ่งเครา
0: โอ้โห
1: ครับ
0: เจ็ดอย่าง
1: เจ็ดอย่าง
0: แต่ละอย่างนี่ล้านไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันครับ7ชนิดของไทยส่วนใหญ่จะเป็นการพูดในลักษณะของในช่วงที่เป็นมากแล้วลักษณะทุ่งหมาลงดงช้างข้ามอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคำกล่าวในคนที่เป็นมากๆนะครับ
0: ไม่ว่าจะ1ใน7เป็นชนิดไหนก็ตามเนี่ยคงสงสัยว่าตกลงเป็นโรคใช่ไหม
1: ครับเป็นโรคเพียงแต่ว่าโรคนี้มันเจอได้บ่อยเหลือเกินนะครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้าน
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งนะฮะ
1: ครึ่ง
0: ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแหละที่ล้านที่บางเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
1: ครับ
0: กี่แสนแล้วฮะ
1: โอ้ครับขออนุญาตนะครับ
0: ครับดูยังไงบ้างฮะคือดูด้วยตาเห็นคุณหมอต้องหยิบเครื่องมือด้วยฮะ
1: โอ้ก็ใช้เครื่องมือจริงๆเครื่องมือวัดธรรมดาเวอร์เนียร์ธรรมดานะคร
0: ับ ดูอย่างนี้บอกไม่ได้ฮะโอ้ยคุณแอดยังไม่ล้านเท่าไหร่หรือว่าไปแล้วเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ไม่ได้เหรอคนต้องมือ
1: ก็มีการวัดนะครับมีการวัดเพื่อความเป็นการหนึ่งเป็นการตรวจแล้วก็เป็นการจดบันทึกไว้ในการติดตามผลการรักษาด้วย
0: ครับผม
1: นะครับ
0: หยิบมาลองวัดเลยไหมคุณหมอ
1: ได้ครับได้ครับขออนุญาตนะครับ
0: ครับผมต้องวัดยังไงส่วนไหนยังไงบ้างฮะ
1: เราก็จะวัดนะครับ อันแรกเราเรียกว่าเป็น mid frontal point นะครับคือจุดกลางตรงหน้านะครับ ตรงระหว่างแถบตรงหัวคิ้วตรงนี้นะครับ
0: กับ
1: ตรงชามตรงนี้นะครับดูว่าระยะประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างของคุณแอดนี่ 5.5 เซนติเมตร
0: เป็นไงฮะ
1: ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดี
0: ถือว่าสัก 500,000 ยังไม่ล้าน
1: ยังไม่ล้านนะครับ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ค่าเฉลี่ยนี่ก็ประมาณสัก6ถึง 6.5 อันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีย
0: ังโล่งยังโล่งอยู
1: ่ครับ
0: อันนี้ 5.5
1: 5.5 ถือว่าดีมาก
0: ถือว่าดีมาก
1: ส่วน
0: ดูอะไรต่อฮะ
1: จุดที่2นะครับก็จะเป็นจุดบริเวณที่เรียกว่าเป็นง่าม M shape นะครับตรงนี้นะครับก็วัดจากหัวคิ้วนะครับเป็นจนถึงง่ามตรงนี้นะครับ
0: ไปลึกมั้ยฮะ
1: อย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 เซนติเมตร
0: ครับ
1: นะครับ8.5
0: ข้างขวา
1: ครับ
0: ก็ 8.5
1: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ8เซนติเมตร
0: ผมไป 0.5 นะครับ
1: นิดหนึ่งนิดหนึ่งแสดงว่าเป็นเริ่มต้น
0: เหรอฮะ
1: เริ่มมีการเถิกบางขึ้นไปนิดหน่อยนะครับ
0: โอ้โหเริ่มสบายใจไม่ค่อยได้แล้วอ้าวต้องวัดส่วนไหนต่ออีกไหม
1: อ๋อครับส่วนที่3นะครับก็คือขอโทษนะครับ จะวัดตรงกลางนะครับแล้วก็จะแหวกเส้นผมนะครับ
0: อ๋อต้องแสกกลางดูใช่ไหมฮะ
1: ครับอันนี้1เซนติเมตรนี่ปกติดีและสุดท้ายนะครับก
0: ็
1: คือตรงขวัญอย่างนี้นะครับของคุณแอดได้ประมาณ 1.9 เซนติเมตรนะครับ
0: ถือว่า
1: ปกติ
0: ปกติโอ้
1: โดยรวมแล้วดีครับ
0: ยังถือว่าดีนะ
1: ยังถือว่าดีย
0: กเว้น2ง่ามนี้ใช่ไหมฮะ
1: นิดหน่อย
0: ก็อาจจะไปถ้าไปก็ไปทางนี้ใช่ไหมฮะเอาละเรายังไม่ถือว่าล้านนะตอนนี้แต่มีความเสี่ยงมีโอกาสงั้นถามต่อว่ารักษาให้หายขาดได้ไหมครับ
1: พูดถึงว่าถ้าพูดกันตรงๆนะครับรักษาให้หายได้แต่ว่าหายขาดเลยนี่อาจจะยาก
0: รักษาให้หายได
1: ้ครับ
0: แต่หายขาดเลยอาจจะยาก
1: ครับ
0: ก็ยังพอมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยนึง
1: ครับ
0: รักษาได้นะฮะ
1: รักษาได้แน่นอน
0: จะแตกต่างกันว่ารักษาแบบไหนเพราะว่าถ้าร่วงน้อย
1: ครับ
0: ยังไม่ล้านกับที่เป็นเยอะๆแล้วจนล้านแล้วเนี่ยคงจะต่างกันใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมคนเราวันหนึ่งร่วงได้สักเท่าไหร่ครับ
1: ผมทั้งศีรษะเนี่ยมี 100,000 เส้นแล้วก็จะผลัดหมุนเวียนกันร่วงเนี่ยเฉลี่ยประมาณวันละ100เส้นนะครับในวันที่สระผมอาจจะเพิ่มขึ้นได
0: ้
1: ขึ้นไปถึงประมาณ200เส้นนะครับ
0: อ๋อ
1: ถ้าเริ่มมีผมร่วงสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือนับจำนวนครับน
0: ับเส้นนี้เหรอฮะ
1: ใช่ครับ

0: ควรจะเก็บและนับเลย
1: คำว่า100 200เส้นนี้ต่อวันใช่ไหมฮะ
0: ต่อวัน
1: ไม่ใช่ว่าต่อการสระผม1ครั้ง
0: ต่อ1วันครับ
1: 1วันต้องเก็บร่วงที่ที่นอนร่วงตอนสระผมอาบน้ำอะไรต้องเก็บมาลองนับดูอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นะใช่ครับต้องเก็บเช้านะครับเก็บสายเก็บบ่ายเก็บเย็นแล้วก็ก่อนนอนรวบรวมมาใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็มานับเลย
1: นับจำนวนเส้นว่าเกินวันหนึ่งควรจะได้เท่าไหร่นะฮะ
0: ไม่ควรเกิน100
1: ไม่ควรเกิน100นะฮะ
0: ครับ
1: ครับชายหญิงเหมือนกันไหมฮะ
0: เหมือนกันครับ
1: เหมือนกัน
0: สองเพศนะคร
1: ับมีสัญญาณอะไรบอกได้อีกไหมครับว่าเนี่ยผมบางเริ่มร้านแล้วเนี่ยเริ่มร้านเนี่ย
0: สัญญาณอื่นที่ต้องดูนะครับก็คือลักษณะของหนังศีรษะว่ามีความผิดปกติด้วยหรือเปล่าย
1: ังไงฮะ
0: คือบางทีเนี่ยร่วงนะครับก็ต้องมาหาสาเหตุพวกนี้บางทีอาจจะมีการอักเสบของหนังศีรษะร่วมกับภาวะผมบางศีรษะล้านซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้รวดอย่างรวดเร็ว
1: มีเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยเหรอ
0: มีได้บางทีแผลมีขุยมีรังแคนะครับพวกนี้ก็ควรจะทำการตรวจดูแลด้วย
1: หรือว่าหนังศีรษะมันโอ้โหเนี่ยมันมากเลยสระผมแล้วก็ยังมันอยู่อย่างนี้เกี่ยวไหมฮะ
0: ความมันของหนังศีรษะเนี่ยมันเป็นผลนะครับผลจากฮอร์โมนตัวเดียวกันกับที่ทำให้ผมร่วงก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนคือหมอนเพศชายพวกนี้เนี่ยนอกจากมันทำให้ผมร่วงแล้วเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นบริเวณของต่อมไขมันทำให้มีหนังศีรษะมันได
1: ้ถ้าเกิดมันเริ่มมาแล้ว
0: ครับ
1: การรักษาเนี่ยยังร่วงน้อยๆยังไม่เยอะอยู่เนี่ยรักษายังไง
0: รักษาเริ่มต้นนะครับส่วนใหญ่เราจะให้รับประทานยาและก็ทายาเนี่ยนะครับประมาณ1ปีติดตามผลไป1ปี
1: ตรงนี้สำคัญครับบางท่านเริ่มถือประกาศจะจดแล้ว
0: ครับ
1: ยาอะไรครับทายาอะไร
0: ครับยานะครับก็จะเป็นในกลุ่มของพวกกลุ่มที่เรียกเป็นไมน็อกซิดิลชื่อตัวยา
1: ชื่อตัวยา
0: ชื่อสามัญของยานะคร
1: ับ ไมน็อกซิดิล
0: ครับนะครับแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็แนะนำว่าควรจะมาพบแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษานะครับเพราะว่ายานะครับก็เป็นสิ่งที่มีทั้งข้อดีแล้วก็มีผลข้างเคียงด้วย
1: ครับอันนี้สำหรับเป็นน้อย
0: ๆครับ
1: ถ้าเป็นมากขึ้นล่ะ
0: เป็นมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะต้องมีการรับประทานยาร่วมด้วยในสำหรับอันนี้ในกรณีเพศชายนะครับมีการยาซึ่งยาพวกนี้ก็จะไปทำใหพวกฮอร์โมนนะครับมันไม่มาออกฤทธิ์ทำให้ผมร่วงที่บริเวณหนังศีรษะ
1: แต่ได้ยินว่ารับประทานยามันมีผลข้างเคียงจริงไหม
0: ก็เป็นความจริงนะครับอย่างยาที่ใช้ในเพศชายนะครับก็เช่นยาที่ชื่อว่าฟีเนสเตอไรด์เนี่ยประมาณ 2% ของคนไข้เนี่ยก็จะมีอาการอวัยวะเพศเนี่ยไม่แข็งตัวซึ่งพบได
1: ้เสื่อมถาวรไหมฮะ
0: พวกนี้เป็นชั่วคราว
1: อ๋อชั่วคราว
0: ครับ
1: หยุดยาก็มาเหมือนเดิม
0: ครับกลับมาเหมือนเดิมปกติจริงๆเกิดน้อยนะครับ
1: แล้ว
0: ผลข้างเคียงนี้เกิดน้อยก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับ
1: ที่คุณหมอบอก 2% ในความหมายหมายถึงว่า100คน
0: เป็นแค่2คน
1: เป็นแค่2คน
0: ครับ
1: ก็สบายใจได้อีกนิดนึงนะฮะสำหรับท่านชายนะครับท่านอาจจะอยู่ใน 98%
0: โอกาสที่จะปกติเยอะกว่าเยอะครับ
1: แล้วฮะ
0: เยอะกว่าเยอะ
1: ต้องตกใจมาก
0: ครับ
1: อันนี้คือถ้าเป็นปานกลางใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ต้องทายาและกินยา
0: ครับ
1: ยาประเภทที่รับประทานนี่เป็นยา
0: จริงๆแล้วเป็นยาในกลุ่มซึ่งเดิมเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโ
1: ท
0: นะครับแต่พวกนี้เนี่ยมันสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนด้วยได
1: ้อ๋อเหรอฮะ
0: นะครับ
1: โดยไม่ต้องเกี่ยวต่อมลูกหมากโตไม่โต
0: ครับแต่ว่าขนาดยาอาจจะไม่เท่ากันนะครับ
1: เป็นน้อยทายาเป็นปานกลางก็คือรับประทานยาด้วยทายาด้วย
0: ครับ
1: ถ้าเป็นมากกว่านั้นนะฮะคือโอ้โหล้านเลยอ่ะไม่มีผมเลยฮะ
0: ถ้าเป็นมากๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในส่วนตัวเนี่ยก็มักจะแนะนำให้เริ่มทานยาทายาดูก่อนรอจนถึง1ปีนะครับส่วนที่เหลือที่มันไม่ขึ้นหลังจากกินยาทายาเราก็จะใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยเข้ามาช่วยครับ
1: ผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือเป็นวิธีสุดท้ายละ
0: เป็นวิธีถือว่าเป็นไม้ตาย
1: ไม้ตาย
0: นะครับถือว่าเป็นไม้ตาย
1: ถ้าลอง2วิธีแรกแล้วยังไม่ได้ผล
0: ครับ
1: ก็ต้องเจ็บตัวกันละ
0: ครับก็ไม่มากนะครับ
1: เหรอฮะ
0: ครับ
1: การที่ทายารับประทานยาผมจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัยอะไรบ้าง
0: จริงๆแล้วหลายปัจจัยนะครับทั้งเรื่องพันธุกรรมนะครับของเขาว่าพันธุกรรมแรงขนาดไหนนะครับเป็นมามากขนาดไหนนะครับและความสม่ำเสมอของการรับประทานยาด้วย
1: ล้านมานานแล้วค่อยมารักษาเกี่ยวไหมเพราะบางคนบอกว่าอุ้ยหัวมันเลยแต่บางคนเนี่ยยังพอเห็นมีจุดๆไรๆพอได้อันนี้จะมีผลต่างกันไหม
0: เกี่ยวครับคือว่าถ้าเป็นมานานๆนะครับ
1: บ
0: างครั้งเนี่ยผิวหนังจะมีพังผืดเข้ามาแทนที่ บริเวณของรากผมทำให้โอกาสที่จะฟื้นเนี่ยมันจะน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเริ่มรักษาตั้งแต่เนิ่นๆครับ
1: มาเนิ่นๆจะดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็นี่ให้เห็นภาพทั้งหมดแล้วนะครับว่าเป็นแบบนี้ทีนี้มีอาสาสมัคร2ท่านครับ
0: ครับ
1: ที่เขาพอบอกว่าทำเรื่องนี้สนใจมากเลยเดี๋ยวจะมาปรึกษาคุณหมอ
0: ได้ครับยินดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: โอ้เดี๋ยว
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่ามีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้
1: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้ยุ่งอะไรอ่ะแล้วมันจะหายไหมครับ
0: โอ้โหฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมบางคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวกนี้มักจะหลุดออกมาได้เองอยู่เฉยๆก็หลุดออกมาได้เองหรือแม้กระทั่งเวลาเราขยับปากหรือเคี้ยวพวกนี้ก็จะหลุดออกมาเองได้ค่ะแต่ในบางรายที่รูหูแคบมากๆนะคะหรือว่าลักษณะของขี้หูเนี่ยเปียกแฉะมากๆการที่ขี้หูจะหลุดออกมาเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นค่ะการแคะหูด้วยตนเองนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะดันขี้หูเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าลึกใกล้เนี่ยหมายถึงว่าใกล้เยื่อแก้วหูมากขึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ยยากขึ้นคัตเติ้ลบัดนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะคนที่มีขี้หูเยอะมากๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ยานะคะในกลุ่มยาหยอดหูเพื่อละลายขี้หูก่อนนะคะพวกนี้อาจจะทำให้หลุดหรือว่าไหลออกมาได้เองง่ายขึ้นนะคะแต่ในบางรายถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าอุหูอื้อมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูดขี้หูดีกว่าบางรายอาจจะทำทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหูด้วยค่ะโบคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะ
0: อ๋อคือปั่นได้แค่รอบๆแต่ว่าอย่าไปแคะข้างในต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้รู้วิธีการทำความสะอาดหูตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับเคลียร์ไหมครับน้อง
1: เคลียร์ครับตอนนี้ผมจะไม่แคะหูอีกแล้ว
0: และถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณนะน้องนะ
1: ขอบคุณครับพี่
0: อย่าไปแคะอีกนะอย่าไปแคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง

191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับถึงเวลาหมอขอบนเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 108,009 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ
1: ถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโตสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วกันหมอจะบ่นแล้วนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆๆมากเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยจอดน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110 120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมาน่ะกินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะ

0: สำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปนะครับเราอยากจะให้คุมน้ำตาลให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

สร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติ
1: จะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่2กันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติละค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมาก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีใสหรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็ดเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลา

ปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

0: วัสดีครับ
1: ต้
0: อนรับเข้าสู่ Healthy Friday นะครับมาดูแลสุขภาพกันยามเช้าด้วยอาหารการกินที่ตอบสุขภาพครับโดยหมอเอและเชฟแอดนะฮะสถาปนาตัวเองเป็นเชฟนิดนึงนะครับทำไมทำมาชักจะทำอาหารเก่งแล้วอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วคุณหมอเอครับก็จะมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำนี่เป็นครั้งที่3แล้วผ
1: ู้
0: ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรครับอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีย
1: าวมาก
0: มหาวิทยาลัยมหิดลมีต่ออีกหน่อยนึงด้วย
1: ยาวมาก
0: ยาวมากเลยแต่ต้องแนะนำเต็มรูปแบบครับคุณผู้ชมจะได้รู้จักคือนอกจากจะเป็นคุณหมออายุรศาสตร์ใช่ไหมในการใช้ยาอะไรต่างรู้เรื่องโภชนาการด้วยแล้วแถมชีวเคมีทางการแพทย์อีกซึ่งมันเกี่ยวข้องกับร่างกายของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นคุณผู้ชมจะได้ข้อมูลที่ดีมากในการจะเลือกรับประทานอาหารหรือไม่รับประทานอะไรจะรับประทานอะไรดีจะดียังไง
1: ยินดีค่ะ
0: แต่ที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ก็เป็นอาหารที่คุ้นเคยบางทีก็รู้อยู่แล้วมีขายทำไม่ได้ยากอะไรอ่านฝรั่งมีไหมฝรั่ง
1: อยากกินอะไร
0: มีอะไรวางมาเลยอาหารฝรั่ง
1: โอเควันนี้นะคะเราจะนำเสนอเมนูที่เป็นสปาเกตตี้

0: หนเส้นฮะ
1: โอเควันนี้เราจะมีความพิเศษนิดนึงคือเราจะไม่ใช้เส้นสปาเกตตี
2: ้เราจะเป็นสปาเกตตี้ได้ไหม
1: เราจะใช้อันนี้เลยค่ะ
0: ตลกแล้ว
1: อันนี้คือ
0: ตลกแล้ว
1: แตงกวาญี่ปุ่นใช่
0: แตงกวาญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะชื่อซูกินี
0: ่ซูกินี่
1: ค่ะก็เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้นะคะมาล้างให้สะอาดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้อันนี้มาขูดให้เป็นเส้นๆ
0: แล้ว
1: ก็
0: มาแข่งเส้นเอาไปผัดแบบสปาเกตตี้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: มันก็เละสิฮะ
1: เนื้อมันจะแข็งกว่าแตงกวาทั่วไปเดี๋ยวคุณแอ๊ดลองทำดู
0: อ๋อผมเห็นแต่ตำแตงกวา
1: ใช่ๆอันน
0: ี้แค่เอาไปขยำขยำก็เละหมดแล้วแต่นี่เป็นซูกินี
1: ่อันนี้มันจะแข็งกว่าค่ะก็หั่นนะคะ
0: ขูดเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออุ้ยขูดนี่เหรอฮะ
1: เริ่มเป็นละเห็นปะคะใช่ค่ะ
0: นี่เหมือนทำแตงเหมือนทำส้มตำเลยนะฮะ
1: ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเส้นพวกนี้อันที่เป็นเส้นใหญ่ๆเดี๋ยวเราใช้มีดกรีดมันนิดนึงให้มันเป็นเส้นบางลงนิดนึง
0: ควรจะให้เป็นเส้นเดียว
1: ใช่ค่ะก็เหมือน

0: เก็ตตี้เลยอะค่ะต้องการจะสปาเก็ตตี้3เส้นติดกันอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้อาจจะเป็นชื่อใหม่ของพาสต้านะฮะ
0: โอเค
1: เป็นเดี๋ยวก็ตั้งชื่อเฉพาะไปแอตตี้อะไรเงี้ย
0: พาสตานี่อะไรอย่างเงี
1: ้ยทานอย่าง
0: น
1: ี้
0: แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นเส้นออกมาสำหรับอันที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้มีดกรีดให้มันเป็นเส้นบางๆลงมานิดนึง
1: แต่จะว่าไปพอเปลือกถูกหั่นออกไปหมดแล้วนี่นะฮะ
0: มันก็จะนิ่มลงหน่อย
1: พอเหลือข้างในเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีสีมันก็จะใกล้ๆกับความเป็นเส้นสปาเกตตี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: หั่นต่อไปใช่ไหม
0: ใช่ค่ะลองทำดูสักลูกนะคะ
1: ครับได้ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่เส้นพอที่จะทานได้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดกัน
1: แล้วตรงแกนกลางนี่นะ
0: เราไม่ได้ใช้ค่ะ
1: อ๋อ
0: เราใช้แค่ตรงเปลือกผิวมัน
1: ที่เป็นเหลืองๆผิวๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างอื่นล่ะฮะเราใส่วันนี้เราจะผัดกับอะไรบ้างครับ
0: วันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ใช้กระเทียมหอมซอยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะผัดกุ้งเข้าไปใส่เกลือนิดนึงนะคะให้มีรสชาติแล้วก็ใส่พริกไทยใส่ปาปริก้า
1: บางคน
0: ใช่บางคนก็อาจจะอยากให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดหน่อยก็เติมมะนาวตามสะดวกน่าจะได้ละค่ะ
1: พอไหมฮะ
0: พอแล้วค่ะ
1: นี่ก็ดูเยอะนะได้เยอะนะ
0: ถ้าสำหรับจานเดียวก็น่าจะพอแล้วค่ะ
1: ครับผัดดีกว่าเริ่มลงมือเลย
0: โอเคค่ะเปิดไฟค่ะเปิดไฟก่อน
1: ใส่น้ำมันเราใช้น้ำมันอะไรครับ
0: น้ำมันมะกอกค่ะถ้าเกิดไม่อยากใช้น้ำมันมะกอกจะใช้เป็นพวกน้ำมันดำข้าวหรือคาโนล่าก็ได้นะคะพวกนี้เป็นน้ำมันที่ดีค่ะ
1: สังเกตเราใช้น้ำมันน้อยมากนิดเดียวเท่าน
0: ั้
1: น
0: ใช่ค่ะจริงๆก็แค่ไม่ติดกระทะอาหารนิดหน่อยเอง
1: ถึงขั้นตอนนี้สำคัญแหละผมจะใครจะไปเชื่อว่าเอาแตงกวาอย่างเงี้ยซอยเป็นเส้นๆเนี่ยไปผัดได้ต่อด้วยอะไรฮะ
0: ใช้กระเทียมแล้วก็หอมซอย
1: กระเทียมละเอียดนะครับลงเลยนะครับตามขั้นตอนของการผัดทั่วไปกระเทียมลงก่อนกลิ่นหอมแดงซอยนะครับละเอียดเช่นกัน

0: เลย
1: ค่ะแล้วใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ
0: เมื่อหอมเจอกระเทียมมีหอมมาก
1: เดี๋ยวไม่นะคะ
0: กุ้งแบบที่แกะเปลือกออกนะ
1: ใช่ค่ะก็โดยทั่วไปเขาก็จะเลาะด้านหลังนะคะเอาไส้เอาเส้นสีดำๆออกไปจะได้สวยงาม
0: นี่ออกเรียบร้อย
1: เดี๋ยวผัดต่อพอกุ้งสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสค่ะ
0: ครับ
1: หอมมากยังไม่ทันจะใส่อะไรเลย
0: ถูกต้องฮะจริงอันเนี้ยผัดกับกุ้งกับกระเทียมน
1: ี่พอแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ไม่ต้องใช้แล้วสุกินนี่เรากินกันเถอะ
0: ฟังมาเลยจริงวันนี้ที่เราทำเป็นสปาเกตตี้แต่ที่จันบอกว่าเราไม่ใช้เส้นสปาเกตตี้ใช้ซูกินี่แทนจุดประสงค์คือเพื่ออะไรฮะ
1: ก็จะลดแคลอรี่ลงนะคะ
0: แทนแป้ง
1: ใช่แล้วจะช่วยทำให้คนกินผักได้เยอะขึ้น
0: เออวันนี้จานี้ก็สำคัญ
1: ใช่ไหมคะ
0: กุ้งนี่แป๊บเดียวสุกนะคร
1: ับสุกแล้วค่ะกุ้งไม่ต้องใช้เวลานานคราวนี้ปรุงรสเลยค่ะลดไฟลงนิดนึงก็ได้ค่ะเราจะใช้เป็นเกลือพริกไทยแล้วก็ปาปริก้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รสเป็นพริกป่นเลยก็ได้นะคะ
0: อ๋อก็แล้วแต่ชอบเลย
1: อันนี้พริกไทย
0: แหมกระเทียมลงไปแล้วพริกไทย
1: อันนี้เริ่มจะเป็นกุ้งกระเทียมแล้วค่ะกุ้งกระเทียมพริกไทย
0: เกลือ
1: แต่เกลือนิดหน่อยค่ะอันนี้ชิมรสเอานะคะบ้านไหนชอบหวานชอบเค็ม
0: ใช่แต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวเราจะมีซุกินี่ลงไปผัดอีก
1: ใช่ปาปริก้าเพิ่มความสวยงามนะคะบางคนก็อาจจะเติมพวกมะนาวนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้รสชาติ

0: ผมเพิ่งหั่นเหรอครับ
1: เดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นผัดคราวต่อไปเอาเพิ่มไหมคะ
0: แช่เพื่อให้กรอบ
1: ใช่ค่ะแช่น้ำเย็นนะคะพอหั่นผักเสร็จแล้วนี่เราจะแช่น้ำเย็นไว้มันจะได้ทำให้สีสดแล้วก็กรอบขึ้นค่ะ
0: แช่น้ำเย็น
1: ขอยัง
0: อีกปะขออีกหน่อยดีกว่าฮะ
1: โอเคกลัวไม่พอทาน
0: ดูซิจะเละไหมไม่เละแน่นะ
1: ไม่เละค่ะ
0: หมอเอกไม่เละแน
1: ่
0: นะ
1: แน่ค่ะ
0: โอ้จริงๆด้วยครับคุณผู้ชมไม่เละ
1: คราวนี้ใส่โหระพาไปก็ได้ค่ะเรามีโหระพาสับอยู่นิดนึงเพิ่มกลิ่นรสนะคะคราวนี้ก็จัดการใส่แฮมปิดไฟได้เลยนะคะเสร
0: ็
1: จแล้วค่ะ
0: พอแล้วนะฮะไม่เยอะเลยแฮม
1: อยากใส่เท่าไหร่ใส่เลย
0: ไม่เยอะดีกว่า
1: โอเคมันมีกุ้งแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะคราวนี้ก็อาจจะโรยชีสนิดนึงก็ได้ค่ะให้มันเป็นอิตาเลียนนิดนึงเราใช้พาร์เมซานชีสนะคะมาขูดแล้วก็โรยได้เลยค่ะ

0: ผัดด้วยไหมครับ
1: เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆละลายค่ะเพราะมันยังมีความร้อนเหลืออยู่นะคะอันนี้แสดงว่าชอบชีสใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะ
1: โอเค
0: ชอบทุกอย่าง
1: จะมีน้ำคลุกคลิกนิดนึงที่มันออกมาจากตัวเส้นซูกินี่นะคะ
0: หน้าตาดูดีมาก
1: กลิ่นหอมมากอะค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ถ้าเป็นอาหารฝรั่งเสิร์ฟจานสวยๆก็แค่นี้พอละ
0: ไม่ต้องเยอะ
1: ใช่ใช่แค่นี้พอละแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตกแต่งนิดนึงด้วยมะเขือเทศดีกว่าค่ะคราวนี้เราก็เอามะเขือเทศค่ะมาจัดเรียงไว้นะคะจะได้ผัก
0: ว่าไงดีอะ
1: เอาเลยค่ะตามสบายเลยค่ะอยากจะได้วางยังไงก็ได้ศิลปะศิลปะปนๆกันไปอะไรดูสวยงามค่ะ
0: เรียบร้อย
1: โอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะฝีมือเชฟแอด
0: ไม่น่าเชื่อเลยไม่แล้วที่สำคัญคือเส้นซูกินี่พอเอาไปผัดก็ไม่ได้
1: เละ
0: จริงๆอย่างที่หมอเองว่าด้วยโอ้พอวางเสิร์ฟปุ๊บนี่
1: จานละเท่าไหร่จานนี้และดูมีราคาขึ้นมาทีเดียว
0: ผมว่า250ขึ้น

0: ถึงซุกินี่จะไม่เล็กก็ตามแต่รสชาติเป็นไงต้องชิมนะฮะ
1: อันนี้เป็นช่วงเวลาที่รอคอย
0: เชิญเลยครับโอเคครับเราก็จะเริ่มจากเส้นก่อนนะเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงฮะ
1: อร่อยนะคะ
0: เส้นยังกรอบอยู่เลยอ่ะ
1: กินได้เลยอ่ะอร่อย
0: แล้วเรามีทั้งความเปรี้ยวใส่มะนาวไปเค็มก็กำลังดี
1: ค่ะ
0: ผมก็จะมีเป็นเพราะอะไรทำไมมันมีกลิ่นของความเป็นสปาเกตตี้จริงๆนะอาจจะเป็นโหระพาที่ใส่ไปไหมฮะ
1: หลายๆอย่างครับ
0: ที่เหลือคือความชอบแล้วครับอยากให้เค็มกว่านี้หวานกว่านี้เผ็ดกว่านี้ไหมหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต
1: ่โดยทั่วไปเราจะไม่ค่อยใส่น้ำตาลนะคะเวลาเราผัดพวกนี้สังเกต
0: ใช่
1: มันก็จะได้ความหวานจากพวกของเนื้อสัตว์แล้วก็ผักที่เราใส่เข้าไป
0: มาอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่เราย้ำอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้เป็นเมนูที่แคลอรี่ต่ำ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะถึงจะเป็นสปาเกตตี้แล้วก็ปกติสปาเกตตี้กินแป้งมันเยอะแต่ว่าพอเราใช้ผักแทนก็คือแคลอรี่ต่ำมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักได้มีเมนูทางเลือกนะคะ
0: ครับคราวนี้ก็จะเห็นว่าพวกผักก็อร่อยได้เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: แต่หนึ่งเมนูยังไม่พอครับมีอาหารฝรั่งอย่างอื่นอีกไหม
1: โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองกันที่ฟาสต์ฟู้ดใช่แล้ว
0: ดีไม่ใช่เหรอหมอ
1: ฟาสต์ฟู้ดที่ดีกับสุขภาพเดี๋ยวมารอดูนะคะว่ารอบหน้าช่วงหน้าเราจะมีอะไรมานำเสนอค่ะ
0: มีจริงเหรอ
1: เดี๋ยวลองดู
0: กินนี่ก่อน
1: โอเค
0: คราวนี้กุ้งนะฮะกลับมาชมรายการกันต่อนะครับดูแลสุขภาพด้วยอาหารเช่นเคยกับ Healthy Fine Day แต่เป็นฟาสต์ฟู้ดจริงเหรอ
1: ใช่แล้ว
0: จริงเหรอครับหมอเอ
1: ๋วันนี้เรากำลังจะลองทำเรื่องของแฮมเบอร์เกอร
0: ์แฮมเบอร์เกอร์เลยนะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เราบอกว่าฟาสต์ฟู้ดเราไม่ควรจะรับประทานไม่ใช่เหรอครับมันยิ่งมันจะมีโซเดียมมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณค่าทางอาหารน้อยอะไรไม่ใช่เหรอฮะ
1: เราก็จะพยายามปรับไงคะเพื่อที่จะให้เรายังสามารถที่จะทานในอาหารในรูปแบบเดิมแต่ว่ามีคุณค่าทางอาหารมากขึ้น
0: อ๋อหน้าตาเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะฮะ
1: คล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์โอเค

0: เราก็จะต้องมีขนมปังนะครับอันนี้อะไรฮะ
1: อันนี้เป็นเห็ดค่ะเห็ดหอมยักษ์ค่ะชื่อพอร์ทาเบโล
0: คือถ้าดูแบบนี้นี่คิดว่าเป็นขนมปังแน่เลยใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: ก็คงจะย่างมาเรียบร้อยหรือว่าอบมาอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นเห็ดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็ดหอมยักษ
1: ์
0: พอร์ทาเบโล
1: ใช่เราจะเอามาแทนขนมปัง
0: อ๋อมีขายทั่วไปไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: ได้เห็ดหอมยักษ์เสร็จแล้วก็ต้องมี2ชิ้นประกอบกันใช
1: ่ไหมใช่ค่ะ
0: แล้วก็อะไรครับก็มี
1: อันนี้ก็จะเป็นพวกของผักที่เราจะใส่ในตัวแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็จะมีอันนั้นอีกอันก็คือจะเป็นอะโวคาโด
0: อะโวคาโด
1: ก็เพิ่มความมันโดยที่เดี๋ยวจะได้ไม่ต้องใส่ชีสเยอะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะ
0: แต่ก็ยังมีชีสอยู
1: ่ก็ใส่ชิ้นเดียว
0: แล้วฝั่งนู้นนี่อะไรคร
1: ับ ฝั่งนี้จะเป็นเครื่องที่จะใช้สำหรับทำตัวเนื้อตัวแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะหมูสับนะคะก็ใช้แบบที่มันน้อยหน่อยแล้วก็มีกระเทียมนะคะมีซีอิ๊วขาวมีเกลือนะคะอันนี้ก็เป็นหัวหอมใหญ่สับนะคะแล้วก็มีพริกไทยเนาะตรงนี้จะเป็นเนยละลายซึ่งจะทำให้เนื้อมันเกาะกันแต่ถ้าเกิดจะไม่ใช้อันนี้ก็อาจจะลองปรับเป็นรูปของน้ำมันได้ใส่น้อยๆค่ะเพื่อจะให้เนื้อมันเกาะกัน
0: อันนี้ก็แล้วแต่สุขภาพของแต่ละท่านที่จะปรับเปลี่ยนไปได้อ่ะลงมือเลยดีกว่าเราต้องจัดการยังไงนะฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราจะตัดขั้วตรงนี้ออก
0: ขั้วออกนะ
1: ฮะแล้วเราก็จะขูดตรงนี้เบาๆ
0: น
1: ะ
0: ค
1: ะใช่เดี๋ยวมันจะเป็นน้ำตาลออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาด้วยน้ำมันมะกอกแล้วก็เอามาย่างบนกระทะ
0: อ๋อฮะ
1: ค่ะ
0: ขั้วนี้ออกก่อนฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงตรงนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: จริงๆขั้วออกง่ายมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะเริ่มเห็นสีขาวๆละนะคะเดี๋ยวเราก็จะขูดออกนิดนึงเบา
0: ๆแล้วก็ใช้ช้อนขูดออกนะครับ
1: ขูดแนวด้านนี้ก็ได้มันก็ออกอะค่ะ
0: ตรงนี้มันคืออะไรอะฮะ
1: อันนั้นก็จะเป็นส่วนของเห็ดอะค่ะที่มันจะเป็นด้านล่างเราไม่ได้ใช้ตรงนี้เราจะใช้แค่เฉพาะเปลือกที่เป็นหัวมันข้างบน

0: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเหลือ
1: ขาวๆ
0: เลยขาวๆนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาย่างบนกระทะเริ่มใกล้ความเป็นจริงละได้แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟให้มันร้อนนิดนึง
1: พร้อมย่าง
0: ค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเตาแล้วก็ทาน้ำมันมะกอกแล้วก็ลงไปย่างเลยค่ะ
1: ย่างเ
0: ห็ดใช่ค่ะจริงๆมันต้องทำสองฝาจะได้พร้อมกันระหว่างย่างเห็ดเดี๋ยวเราก็ทำตรงเนื้อหมูมันก่อนแล้วกันนะคะเราก็จะใช้เนื้อหมูอะค่ะนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะหมักเป็นเหมือนหมูสับตรงที่เราจะใส่เป็นในเนื้อของแฮมเบอร์เกอร์ถ้าเกิดเนื้อมันมีมันเยอะก็ไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วเนาะแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมเยอะๆหมดเลยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะนี้เนาะก็นิดหนึ่งส่วนเกลือนี่แล้วแต่ค่ะว่าจะใส่หรือเปล่าอาจจะนิดเดียวพอมั้งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มไปนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะอันนี้หมดเลยแล้วก็มีหัวหอมใหญ่สับนะคะแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันทีนี้เนี่ยถ้ามันมันแล้วเนี่ยมันก็จะคลุกกันติดแต่ถ้าเกิดเพราะมันยังไม่มันเนี่ยเราก็จะต้องใส่เนยหรือใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเพื่อจะให้มันติดกันดีขึ้นแล้วก็จะได้เอาไปย่างได้ตรงนี้จะ
1: อันนี้เหมือนเป็นการปรุงรสหรือว่าเป็นการหมัก
0: หมักแล้วก็ปรุงรสค่ะการมีน้ำมันในหมูจะทำให้มันนุ่มขึ้นนะคะ
1: คร
0: ับเวลาที่เราหมักหมูสวยงามมากพอมันเริ่มเกาะกันก็ใช้อย่างนี
1: ้เป็นพิมพ์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ลง
0: เดี๋ยวรอทีละอันแล้วกันเนาะ
1: ตอนนี้ขนมปังเห็ดของเราก็เริ่มจะได้ความร้อนมันก็จะบางลงบางลง
0: ใช่ค่ะมันก็จะบางเหี่ยวลงไปนิดนึงนะคะทำอีกด้านนึงไหมคะแล้วก็ทาน้ำมันนิดนึง
1: อันนี้คือเพื่อที่จะ
0: ไม่ให้มันติด
1: หมูแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะก็วางนี้ไว้อันนี้ก็น่าจะได้สักสองก้อนเนาะการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าอาหารจานด่วนนะคะที่มีแป้งมีน้ำมันแล้วก็โซเดียมปริมาณสูงต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยจะทำให้เราเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือด

0: นะคะอันนี้ก็จะได้จากส่วนที่เป็นซีอิ๊วขาวแล้วเกลือนิดหน่อยนะคะ
1: เพราะทำเองจะรู้ว่าเติมอะไรลงไปใส่อะไรลงไปบ้างมันก็ปลอดภัยกว่าแต่ทีนี้ใครที่ชอบการรับประทานแฮมเบอร์เกอร
0: ์
1: ก็จะได้รู้ว่าเออเราสามารถดัดแปลงแล้วมาทำเองได้นะมันก็จะมีบางอย่างที่เราทดแทน

0: อย่างละชิ้น2ชิ้นแตงกวาอะโวคาโด
1: วางไงดีเนี่ยโอคาโด
0: แกะชีสเลยไหมคะเดี๋ยววางแล้วก็โรยชีสลงไปเลย
1: ชีสจะต้อง
0: โอเคแล้วก็ปิดชั้นบนเลยค่ะ
1: ปึบ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: โอ้โห

0: หน้าตาออกมาแหมเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยนะครับ
1: สวยงามค่ะ
0: เพียงแต่ว่าตรงที่
1: มันจะเหี่ยวนิดนึง
0: เห็นย่างปุ๊บมันก็จะบางลงก
1: ็
0: จะดูทำไมมันแบนๆเหี่ยวๆหน่อยแต่เนี่ยดีต่อสุขภาพมากคร
1: ับ
0: งั้นโดยสรุปถ้าใครที่ชอบอาหารแบบนี้คิดว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่เขาว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดแต่เราสามารถดัดแปลงได
1: ้ได้ค่ะ
0: หรือจะเป็นสปาเกตตี้แบบในช่วงที่แล้วก็เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะใช้สุกินี่แทนนะคะ
0: ดัดแปลงได้หลายอย่างมากเพราะฉะนั้นผู้ชมขอให้รู้ว่าเราจะรับประทานอะไรบ้างที่เราปรุงอาหารแล้วใส่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: หมอเอ๋มีอะไรจะแนะนำสุดท้ายให้ผู้ชมได้ระวังตัวเองในการจะเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำแบบนี้ครับ
1: ก็จริงๆอันที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเวลาที่เราจะเลือกซื้อเราต
0: ้
1: องควรคิดก่อนเนาะเช่นสมมุติมันมีหลังให้เราเลือกในยกตัวอย่างเช่นนะคะระหว่างไก่ทอดไก่ย่างเงี้ยถ้าจะเอาแคลอรี่ต่ำไก่ย่างก็จะดีกว่าเพราะว่าถ้าไก่ทอดมันจะชุบแป้งทอดแคลอรี่มันจะเพิ่มขึ้นทันที
0: แล้วมันท่วมเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: แต่พอไก่ย่างปุ๊บก็ต้องดูว่ามันไอ้ส่วนที่เกรียม
1: สีดำๆก็อาจจะเลี่ยงไม่ทานซะนะคะอันที่สองในกรณีสมมติว่าเราอยากจะกินเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยนะคะอาจจะบอกว่าถ้าสมมติเป็นเบอร์เกอร์ธรรมดาตัวโซเดียมมันก็อยู่ประมาณสัก500อันนี้ไม่น่าจะถึง300มิลลิกรัมที่เราทำนะคะ
0: ก็หายไป
1: เยอะเหมือนกันประมาณเกือบครึ่งนึงนะคะอันที่2คือเวลาที่เราเลือกซื้อแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยค่ะถ้าแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดาที่เราคุยกันชั้นเดียวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก500เนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเป็นดับเบิลชีส
0: อ
1: ันนี้มันจะขึ้นมาเกือบเท่าตัวละก
0: ็
1: จะเป็น900อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดแคลอรี่หรือว่าลดโซเดียมเราก็เลือกชนิดที่เราสั่งได
0: ้ครับผม
1: ค่ะ
0: ล่ะนี่ก็เป็นข้อคิดในการจะเลือกรับประทานอาหารส่วนใครที่อยากจะมาร่วมรายการกับเราตอนนี้เราเปิดโอกาสให้แล้วนะครับท่านที่มีปัญหาสุขภาพก็ตามหรือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่แต่อยากจะป้องกันเอาไว้อยากรักษาก็ได้นะครับเรามีคุณหมออยู่ข้างแล้ว นะครับส่งรายละเอียดเรื่องของท่านมาเลยว่าท่านมีปัญหาอะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอาหารในการดูแลสุขภาพบ้างมาตามช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ในหลายช่องทางบอกมาได้เลยนะครับไม่แน่คุณอาจจะถูกคัดเลือกมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Healthy Five Day
1: ค่ะ
0: ครับเอาล่ะการดูแลสุขภาพด้วยอาหารจบแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็ไปดูว่าจะดูแลสุขภาพด้านอื่นๆได้อะไรอีกบ้างหน้าที่ของหมอเอแล้วผมลาไปก่อน
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวหรือว่าคอมัสเซิลกันนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายความสำคัญเยอะอีกเช่นเดียวกันครับ

0: อะไร
1: ปรึกษาหน่อยสิ
0: อะไร
1: ปรึกษาหน่อย
0: พูดดังๆหน่อย
2: เรื่องสำคัญมาก
0: พูดดัง
3: ๆโอ้ยแทนที่จะพูดดังๆเถิบเข้ามาอยู่ใกล้ๆไหมพี่ต้นมานี่ก่อน
0: มานี่ดิมามาน
3: ี่เลยมานั่งนี
0: ่ครับ
3: น้องมีเรื่องปรึกษาหน่อย
0: ครับ
3: เรื่องสำคัญมาก
0: เรื่องอะไรยกเว้นเรื่องเงินนะ
3: ก็จะขอยืมสัก 2,000 จะบ้าแล้วต้องปรึกษาเรื่องออกกำลังกายดิพี่ต้นนี่รายการออกกำลังกายนะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: Healthy Friday
3: นะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากปรึกษาพี่ต้น
0: ครับ
3: เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อคอ
0: ครับโ
3: หทำไงพี
0: ่ไม่เห็นจะยาก
3: การบริหารกล้ามเนื้อคอ

0: หมุนง
1: อหมุนง
0: อ
1: ใช่หมุนไปพอคอแข็งปุ๊บเราจะได้กินแอลกอฮอล์ได้จะบ้าเหร
0: อ
1: ผมหมายถึงคอที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะสีโอเอออ
0: ืม
1: ดูปากนัชชานะคะสีโอเออ

0: ันที่1ก็ส่วนของหน้าท้องนะครับหน้าท้องเนี่ยเรายังแบ่งแยกเป็นส่วนของที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านข้างอีกนะ
1: ครับ
0: ส่วนที่2ก็คือในส่วนของหลังช่วงล่าง
1: ครับ
0: เราจะเน้นแค่หลังช่วงล่างนะครับอันต่อไปก็คือในส่วนของสะโพกนะครับสะโพกเนี้ยอาจจะอ้อมไปถึงในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างด้วยนะครับเพราะงั้นจะครอบคลุมหมด
1: ที่ผมปรึกษาว่าผมปวดหลัง
0: ครับ
1: คนปวดหลังบ่อยผมจะปวดหลังส่วนล่างกับ
0: ตัวสะโพก
1: ตัวสะโพกซึ่งถ้าเกิดเราบริหารได้มันสามารถพัฒนาได้ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่ได
1: ้โอ้เยี่ยมเลยวันนี
0: ้
1: เราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวหรือว่าคอมัสเซิลกันนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายความสำคัญเยอะอีกเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาคุยพร้อมกับแขกรับเชิญของเรา
0: ครับผม
1: แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นแฟนรายการ Healthy Friday ติดตามอยู่ตลอดแล้วก็ดูเสร็จแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเองเกิดผลลัพธ์เธอบอกว่าเธอมี six pack ด้วยและเธอมาออกรายการของเราเพราะว่าเธอมาทำทีสิทธิ์เกี่ยวเรื่องการศึกษาพบเลยไหมครับไปพบเลยครับและนี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับน้องเบลนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เป็นแฟนรายการจริงๆใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาศึกษารายการของเราคือทำทีสิทธ
2: ิ์ใช่
1: จากมหาวิทยาลัย
2: ศิลปากรค่ะ
1: ทำไมถึงเลือกรายการเราครับ
2: รายการที่มีความเป็นวาไรตี้ที่สูงมากแล้วก็มูดแอนด์โทนมีความสุขสนานคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้ชมที่ริเริ่มที่อยากจะออกกำลังกาย
1: ได้ประโยชน์จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
2: ได้ประโยชน์ค่ะเบลเอาไปทำต่อเลย
1: อ๋อได้ข่าวว่าได้ซิกแพคด้วย
2: อ๋อก็ได้โครงมาได้โครงมา
1: คือน้องเบลไม่ได้มีทักษะด้านนั้นก่อนออกมาการมาก่อน
2: ไม่มีค่ะคือเบลเมื่อก่อนแบบอ้วนด้วยซ้ำ60โล
1: ปัจจุบันนี้กี่โลครับ
2: 44.5 ค่ะ
1: มีการเปลี่ยนแปลงเพราะรายการนี้ด้วยเป็นส่วนหนึ่ง
2: ใช่ส่วนหนึ่ง
1: ขอบคุณมากนี่คือความตั้งใจของเราขอดูซิกแพคหน่อยครับผลลัพธ์ว้าวนี่ๆเฉยๆเฉยๆลูกเฉยๆให้พี่เขาอินเสิร์ตสุดยอดนี่ก็ยอดเยี่ยมแล้วนะคือได้มาจากการออกกำลังกายอย่างเดียวหรือทำอะไรบ้างครับ
2: ก็ดูรายการนี้นำท่าไปประยุกต์แล้วก็มีการคาร์ดิโอด้วยตามลู่วิ่งหรือว่าเป็นแดนซ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่ไปเพราะเป็นคนขี้เบื
1: ่อวันนี้เราออกกำลังกายเกี่ยวเรื่องของคอมัสเซิลหรือว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอยากรู้ไหมครับว่าประโยชน์ในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวมีความสำคัญอย่างไร
2: ต้องอยากอยู่แล้วรายการนี้ต้องอยากรู้อยู่แล้ว
1: คืออะไรครับพี่ต้น
0: โอเคประโยชน์อันแรกก่อนนะครับก็คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าป้องกันพวกอุบัติเหตุอะไรต่างๆถ้ากล้ามเนื้อแกนลำตัวเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการซัพพอร์ตนะครับ
1: ไม่ใช่แค่ป้องกันยังไงครับอุบัติเหตุ
0: ป้องกันก็คือส่วนใหญ่แล้วคืออวัยวะภายใน
1: มีการกระแทก
0: ใช่
1: คือปกป้องอวัยวะภายใน
0: ใช่นั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่2ก็คือถ้าเราดูเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยแนวของกระดูกสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีเรื่องของเส้นประสาทด้วยใช่มั้ย
1: ครับ
0: เพราะงั้นถ้าตัวพวกนี้แข็งแรงมันก็จะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตพวกนี้ด้วย
1: ช่วยพยุง
0: ใช่ประคองประคับประคอง
2: ไม่น่าไปปวดหลังบ่อยมากเลย
0: ส่วนของหน้าท้องเราอาจจะแข็งแรงเกินพอแข็งแรงเกินมันก็เลยทำให้ภาระของกล้ามเนื้อหลังมันต้องทำงานมากขึ้นโดยเฉพาะหลังช่วงล่างใช่
1: นอกจากนั้นมีการป้องกันออฟฟิศซินโดรมด้วย
0: ใช่
1: มั้ยครับพี่ต้น
0: เพราะว่าม
1: ันทำงานยังไง
0: ถ้าทำปกติในเรื่องของชีวิตประจำวันเราอะส่วนใหญ่อยู่ในท่าของการงอการที่อยู่ค้างนานๆแต่ถ้าเราฝึกพวกนี้มันก็ทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อที่ต้องใช้หรือว่าบางอย่างกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็มีการฝึกพัฒนาขึ้น
1: น่าสนใจไหมล่ะ
2: ต้องลอง
1: นะวันนี้เราจะออกกำลังกายทั้งหมด5ท่า
0: ครับผม
1: แล้วสุดท้ายท้ายรายการครับเราจะรวบรวม5ท่าม าคาร์ดิโอให้น้องเบลสบายใจเลยว่าสามารถมีซิกแพคได้คงไว้อยู่เหมือนเดิมแถมได้แกนลำตัวที่สวยงามด้วยสนใจไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มออกกำลังกายกันเลยท่าแรกครับ
0: ท่าแรกเราเริ่มจากการคุกเข่าก่อน
1: คุกเข่า
0: ครับ
1: ขอเข้ามาเป็นสิทธิ์ไม่ใช่หนูตลกดิสิเมื่อก่อนตลกอะไรมาอีกนะ
0: ท่าเราเริ่มจากคุกเข่าก่อนนะครับเราจะใช้ปกติทุกท่ามันก็เป็นการลำตัวอยู่แล้วนะครับเหยียดแขนยืดแขนไป
1: ขาเป็นยังไงครับ
0: ครับเท้ากว้างวางช่วงสะโพกนะครับปลายเท้าวางนะครับหลังเท้าชิดพื้น
1: แล้วก็ต่อครับ
0: มือเหมือนกับเราจะยิงปืนนะครับเล็งไปข้างหน้าน
1: ะครับบิด
0: นะครับไปด้านข้างนะครับพยายามบิดไปด้านข้าง
1: อันนี้คือทวิสต์นะครับ
0: ใช่ครับเรื่องของการบิด
1: ทำไมต้องนั่งครับ
0: เพราะจริงแล้วเราต้องการที่จะล็อกมุมในเรื่องของการบิดจะได้มีมากขึ้น
1: เวลาเข่าลงปุ๊บมันล็อกเลยอ่ะ
0: ครับใช่ไหม
1: ประโยชน์ครับ

0: ประโยชน
1: ์ประโยชน์ก็คือตัวนี้จะหมดเลยนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องลำตัวใช่ไหมฮะหน้าท้องเนี่ยโดยปกติมันก็จะมีในส่วนของที่เราเห็นเป็นช่วงหน้านะครับกับด้านข้างมีทั้งนอกข้างในใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: เวลาที่เราบิดพวกเนี้ยกล้ามเนื้อพวกนี้ทำงานหมดนะครับงานหมดนะครับรวมไปถึงช่วงหลังช่วงล่างด้วยนะครับแล้วพอเราคุกเข่าถ้าสังเกตนะครับทุกครั้งที่เวลาที่เราบิดเนี่ยพอมันเสียเรื่องของสมดุลปุ๊บนะกล้ามเนื้อสะโพกกับต้นขาด้านบนเนี่ยมันจะมีความจะมีการทำงานด้วยเพื่อที่จะประคับประคองให้ตัวอยู่กับที่ใช่ไหมฮะบิดทุกครั้งพยายามให้รู้สึกว่าแกลำตัวทำงานนะครับบิด
0: หายใจออกเดี๋ยว
1: หายใจเข้ากับหายใจออกหายใจเข้ากับ
0: แล้วเราถ้าเราชอบค้างได้ไหมค้างได้ไหม
1: ค้างไม่ไออันนี้ค้างจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับถ้าค้างปุ๊บมันจะกลายเป็นเรื่องของการยืดเหยียดใช่ไหมถ้าเกิดบุ้ยทำปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยืดเหยียดลำตัวใช่แล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับขวาซ้ายนับหนึ่งสักประมาณ12-15ครั้ง
0: ต่อ1เซตทำแบบนี้1 2เซต
1: ใช่ครับ
0: ไม่มันเป็นไงบ้างมันรู้สึก
2: มันไม่เคยทำพอมาลองมาทำดูมันก็รู้สึกว่าแปลกใหม
0: ่แปลกใหม่
2: แล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเราได้ใช้กล้ามเนื้อที่เราไม่ได้ใช้อ่ะมาก่อน
0: จริงๆแล้วกล้ามเนื้อเราไม่ใช่แค่กล้ามท้องหน้าอกหลังไหล่มันมีรายละเอียดอีกนะ
1: ใช่
0: ถ้าเกิดประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบนี้ยิ่งกล้ามเนื้อย่อยเราประกอบได้ดีทำให้กล้ามเนื้อหลักเรามีประสิทธิภาพหรือมีสมรรถภาพเพิ่มมากขึ้นแถมป้องกันการบาดเจ็บได้อีกเพราะส่วนใหญ่จะเจ็บกล้ามเนื้อเล็กๆนี่แหละ
1: แล้วก็อย่างไอ้ตัวคอตัวแกนกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับถ้ากล้ามเนื้อที่รวมใช้จริงๆเนี่ยผมประมาณ50-60มัดเลย
2: มันน็อตตัวเล็กที่เราต้องทำให้มันขาที่มันแน่นขึ้น
0: นี่ฮะเด็กศิลปกรสุดยอดเลยที่ได้ตีมือด้วย
1: ได้2เราจะเริ่มจากเป็นเล็กลังแต่เราเป็นฮาร์ปลักษณะของการย่อแต่ย่อแค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือขาด้านหลังเราชันเข่าอยู่เหมือนเดิม
0: นะครับ
1: มือ2ข้างเราแตะไททอยนะครับตัวตรงนะครับบิดตัวศอกขาเข่าด้านตรงข้ามนะครับเหยียดยืดกลับนะครับช้าๆนะครับใช้บิด
0: ทีละข้าง
1: ครับทีละข้างครับซ้ำนะครับ12-15ครั้ง
0: สมมติเอาเข่าซ้ายนำแสดงว่าเราต้องเอาศอกขวา
1: บิดหาเข่าซ้าย
0: ถ้าแตะได้แตะ
1: ใช่ครับแตะได้แตะ
0: แตะไม่ได้แตะไม่ได
1: ้ก็พยายามให้แตะให้ได
0: ้ครับผม
1: หาบิด
0: เด็กกดทุกที่หนึ่งผู้นำถูกเสมอ
1: ทุกครั้ง
0: คนที่สองมีอะไรสงสัยให้กลับไปดูคนที่หนึ่ง
1: ใช่แล้วหาบิดนะครับทุกครั้งที่เราบิดนะครับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆเวลากลับขึ้น
0: แล้วมี
1: หายใจออก
0: โอ้โหเติมได้เลย
1: นะครับหายใจออกกลับขึ้น
0: สมมติถ้าเกิดมันแข็งเนี่ยมันต้องไปเนี่ย
1: ใช่แล้วก็ไปเท่าที่ได้นะครับพยายามจุดหมุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าบวยหรือน้องเบลสังเกตเนี่ยบางทีการไปเราไม่ใช่เราพับจาก
0: หัวไหล่ล็อกศอกไว้
1: ใช่เราต้องล็อกกลางออกนะครับแล้วใช้บิดจากตุดลำตัวบิดจากลำตัว
0: ต้นทำสวยมาก
1: บิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวใช่บิดจากลำตัวบิดทุกครั้งคุมการหายใจบิด
0: สมมติเมื่อกี้ผมว่าคนจะพลาดเหมือนเวลาเราทำกล้ามท้องซิทอัพเรามันจะมือประสานกันแตะออก
1: ใช่ไหม
0: เพราะถ้าเกิดมือประสานกันมันจะเผลอเวลาเราไม่ไหวมือจะเผลอ
1: ดึงมาตลอด
0: กดไปด้วย
2: โอเคได้ค่ะขอบคุณมากเลย
1: เพราะว่ามาสกูใช่ไหมแตะใช่โอเคนะครับตอนนี้ดูลักษณะของการบิดเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะนะครับเมื่อสักครู่เราบิดมาด้านตรงข้ามใช่ไหมครับเราบิดด้านตรงข้ามนะเขาเรียกว่าเราบิดเข้าด้านในนะครับด้านในของเข่าเราสามารถที่บิดด้านนอกด้วยนะครับก็คือข้างเดียวกันเราสามารถที่จะบิดได้นะครับบิดได้งั้นมันจะเป็น2ลักษณะ
0: ก็ได้
1: ใช่บิดด้านเดียวก็ได้
0: ได้ไงพี่
1: ฮะมันก็จะเป็นจริงๆแล้วมันเหมือนครับสลับข้างอะล่ะนะแต่
2: ทำไปทีละข้าง
1: เราทำไปทีละข้างแค่นั้นเองลองนะครับไล่สลับ
0: โอ้บุ๋ม
1: ขาด้านเดียวกัน
0: มันไม่เหมือนเดิม
1: ใช่บีดนะครับบีด
0: แล้วเราก็ต้องทำขาซ้ายขาขวาสลับ
1: ใช่ครับเหมือนกันนะครับ
0: ให้บาลานซ์สม
1: ก็จะเป็นด้านนอกกับด้านในใช่ไหมครับ
0: โอ้โหดีมากเลย
1: บีด
0: สุดยอดเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดทำไปเรื่อยมันมีส่วนส่งเสริมไหมอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะหนูอยากรู้ว่าเนี่ยหนูเป็นคนเล่นเน้นกล้ามท้องถ้าสมมติเล่นคออย่างเงี้ยไปเนี่ยมันสามารถช่วยให้การเล่นกล้ามท้องดีขึ้น
1: ใช่เพราะกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะช่วยประคับประคองทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหลักไอ้ตัวหน้าท้องที่เราต้องการมันดีขึ้น
2: มันจะช่วยซัพพอร์ต
1: ใช่ใ
0: ช่ท่าที่3
1: ท่านี้นะครับเรายังยืนทรงตัวนะครับด้วยเท้าขวาก่อนนะครับเท้าซ้ายเรางอเข่าขึ้นนะครับนี่ทรงตัวนี่ก็แน่นอนละแกนลำตัวต้องทำงานอยู่แล้วนะครับเราไม่พอแขนด้านเดียวขาที่เรายืนเหยียดยืดไปด้านหน้าอีกด้านหนึ่งเตรียมเหมือนก็จะชก
0: โอ้ขานี่พลิกพลิกนี่นะครับเท้าผมอย่างนี้เลยนะ
1: ใช่คราวนี้เราค่อยๆดึงขาข้างที่ยกเข่าลงพร้อมกับ เหยียดยืดบิดตัวหาเข่าด้านตรง

0: ข้ามแขนที่เหยียดไปด้านหลัง
1: ท่านี่ภาษาอังกฤษว่า
0: เป็นบ็อกซิ่งทวิสต
1: ์บ็อกซิ่งทวิสต์นะครับ
0: เหยียดยืดกลับขึ้น
1: มันกึ่งกึ่งโยคะนะพี่เนาะ
0: บิดนะครับเหยียดยืดแต่นะครับดึงขาดึงสะโพกไปนะครับเหยียดสะโพกขึ้นกลับบิดแต่เราเพิ่มนิดนึงทุกครั้งที่เราบีดหายใจออกเป่าเข้ามาหน้าท้องกลับหายใจเข้าม
1: ันปวดอ่ะปวดร้าวผมได้นี่เลย
0: มันทั้งหมด
1: ขามันมาเลย
2: นี่ชาขึ้นนี่เลยพี
1: ่มันปวดชาปวดร้าวคือเรื่องอารมณ์นั้นอ่ะคือมันได้สุดๆเลยแล้วแถมช่วงที่กำลังแบบยกไปเนี่ยมันก้นมันบีบสะโพกสะเพิกผู้หญิงนี่ใช่เลยใช่ไหม
0: ครับผมมาถึงส่วนของสะโพกด้วยถ้าเราไล่ใช่ไหมครับลองเป็นขานี้ยืนนะครับยืนไล่ดูนะครับมันได้หมดเลยตั้งแต่กล้ามเนื้อที่ส่วนของสะโพกที่ต้องประคองนะครับตัวให้ยืนนะครับแกนลำตัวต้องประคองให้ได้สมดุลใช่ไหมครับพอเราบิดปุ๊บพวกด้านข้างก็จะใช้มากขึ้นนะครับขาจากที่เรางอสะโพกอยู่ก็เป็นเรื่องของการเหยียดสะโพกละสะโพกด้านหน้าก็เป็นสะโพกด้านหลังนะฮะกับเหยียดยืดนะครับดึงกลับเมื่อสักครู่เราคุกเข่าแล้วใช่ไหมครับเราให้มันเป็นนอนตะแคงบ้างเวลาที่ตะแคงเนี่ย
1: อยู่ที่บ้านท่าประจำที่บ้าน
0: จะบอกว่าเป็นมีท่าเลือกทางเลือก
1: อ๋อนึกว่าเป็นท่าประจำที่บ้านยังไงพี่ต้น
0: ก็สามารถงอเข่านะครับยกตัวขึ้นใช่ไหมโดยที่ขาที่อยู่ด้านล่างเราให้งอเข่าขาที่อยู่ด้านบนให้เหยียดยืดนะครับมือนะครับก็ให้เป็นลักษณะอยู่ในเดียว
1: กันเลยท่าแพงใช่ไหมคร
0: ับ ใช่จะเป็นไซส์แพงใช่ทีนี้เราค่อยๆยกสะโพกขึ้นแขนเหยียดยืดนั่นคือในกรณีของคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆนะครับให้ชันเข่าก่อนหลังจากนั้นนะครับให้ลดแขนที่อยู่ด้านบนนะครับเหมือนเราอ้อมเหยียดยืดบิดไปด้านหลัง
1: โอ้โหที่สุด
0: เหยียดยืดกลับนะครับมาเหยียดยืดนะครับเหยียดยืดมันจะเหยียดแขนด้านหลังให้มากที่สุดเหยียดยืดกลับหน้าขาเราพยายามให้ขนานกันนะหน้าขาขนานกันดี
1: แล้วมันอยู่ที่ขาเพราะงั้นมันแทบไม่ใช้น้ำหนักเลยพี่มันเบามากเลย
0: ทั้งนั้นนะอย่างของบ้วยเนี่ยแข็งแรงขึ้นความพร้อมมากขึ้นบ้วยก็เหยียดขาเท้าเป็นไขว้ก็ได้นะครับ
1: ไขว้โอเคอันนี้หนักหน่อย
0: ละเอียด
1: รู้สึกว่าโอเค
0: ใช่เขาก็เหมือนกันใช่ไหมแล้วน้องเขาปุ๊บเขาได้ลองไขว้แบบบ้วยลองเหยียดขาเขาด้านล่างเหยียดออก
1: แต่ผมชอบที่มันล้วงเข้าไปอ่ะ
0: ผมก็
1: รู้สึกลึกมากเลย
0: ใช่มันก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรกับท่าแรกที่เมื่อสักครู่เรายืนนะครับแต่พอท่านอนเนี่ยแนวแรกรู้สึกมากขึ้นนะ
1: เป็นไงเบล
2: หมดแรงแล้ว
1: คือ
2: เหน
1: ื
2: ่อยกว่าเล่นปกติ
1: เนี่ยคนที่เล่นไม่ไหวนะครับพับเพียบอย่างนี้ก่อน
0: ใช่
1: แล้วก็ค่อยเหยียดขาข้างบนแล้วก็ยกตัวนี้มันน้ำหนักจะอยู่ที่เข่าข้างใน
0: จะช่วยรับแรงได้ดีขึ้นเพราะตัวฐานมันก็จะ
1: ทำผมแนะนำว่าให้ทำอันนี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้สึกว่าฟิล
0: ออกแรงยังไง
1: ความรู้สึกเนี่ยมันจะรู้สึกตึงตรงไหน
0: ใช่พอเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเราก็เหยียดยืดใช่
1: พอเริ่มเชี่ยวชาญปุ๊บขยับมาเหยียดยืดปุ๊บ
0: ใช่แล้วเวลาลงก็หายใจออกช้านิดนึงค่อยๆช้าไม่ต้องรีบ
1: โอ้โหว้าวเฮ้ยมันพี่ตึงมันสุดยอดเลยพี่ความสำคัญอยู่ที่ตรงล้วงลึกนะพี่
0: ใช่พยายามเหยียด
1: ล้วง
0: เหยียด
1: เหยียดเข้าไปข้างในนี่เบลก็แทบจะพลิกตัวได้เลยนะเนี่ย
0: ลักษณะของการกำมือใช่ไหมถ้าเกิดเรายังดูว่ามันยังหนักอยู่เราพยายามยิ่งกระจายก็คือแบมือออกให้กระจายแรงให้มากขึ้น
1: โอ้กำกับแบก็ต่างกันนะ
0: ครับ
1: เป็นไงบ้างเบล
2: โอ้รู้เลย
1: สั่นรู้เลยว่าก
2: ล้ามเนื้อส่วนที่เรากำลังออกอยู่เนี่ยเราไม่แข็งแรงเราต้องได้ครับ
0: เรา
2: ต้องพัฒนาม
0: ัน
2: ใช่เรามองข้ามมันโดยตลอดไม่เป็นเพื่อนสนิทเราอะที่เราไม่เคยรู้มันชอบเราเลย
1: สุดยอดมาหลังชวนเพื่อนมาอีกแล้วชวนเพื่อนอีกต่อไปท่าที่5พี
0: ่ท่าที่5นะครับเรายืนนะครับคล้ายกับเมื่อสักครู่แต่เราใช้เหยียดยืดขากลางแขนออกนะครับหงายพยายามชี้นิ้วของแม่มือขึ้นด้านบนนะครับเหยียดยืดนะครับ
1: อ้าวพี่ชี้บนพี่ไม่มองบนอ่ะชี้ไม่มองบน
0: ไม่ได้เดี๋ยวคอเคส
1: โอเค
0: ให้มองพื้น
2: นี่คอเอ็กซ์กับพี่นี่คอเคสละ
1: คอเอ็กซ์กับคอเคส
0: เริ่มพร้อมกันนะพยายามให้ตัวขนานพื้นเหยียดหลังยืดสะโพกยืดขานะครับเหยียดยืดโน้มตัวลงเหยียดยืดเหมือนมีคนดึงแขนขาเราไปนะครับหลังเหยียดยืดขาสะโพกเหยียดยืดกลับขึ้นช้าๆพยายามมองที่พื้นด้านหน้านะครับเพราะว่าถ้าเรา
1: อันนี้ยังอันนี้ไม่ค่อยด้านข้างเท่าไหร
0: ่อันนี้
1: แกนตัวผมจะรู้สึกเบาผมรู้เลยผมเบา
0: เหยียดไปขาให้ขนานพื้นยืดขึ้นยกขึ้นเหยียดยื

0: ช้าๆอ้าวมาขึ้นเวลาลงแค่เกือบแตะพื้นพอนะครับบิดขึ้น
1: แล้วมีผลอะไรไหมครับที่พี่ยกมือขึ้นมา
0: เราใช้มุมในเรื่องของการบิดแขนเพื่อให้ตัวกล้ามเนื้อมันมีการบิดด้วยมีการบิดมันก็คล้ายกับที่เราแตะสลับแต่เราใช้จากแขนบังคับให้มันมีการบิดจากที่มันอยู่ตรงๆให้มีแนวเรื่องการบิดเกี่ยวออก
1: แสดงว่าเรามือเริ่มต้นเอามือชี้แบบนี้ก่อน
0: ใช่แล้วก็ใช้บิดฮะโอเคบิดขึ้นใช่ไหมใช่พยายามชี้ขึ้นด้านบน
1: โอ้
0: ใช่ไหมมันจะมีการเหยียดยืดกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
1: ทำแบบนี้10ถึง12ครั้งใน1เซต
0: ใช
1: ่ทำแบบนี้1ถึง2เซต
0: แล้วเราก็เปลี่ยนข้าง
1: ได้ครบ5ท่าเรียบร้อย3นาทีอนาคตที่จะถึงนี้จะเป็นยังไง
2: คิดว่าเอวน่าจะเล็กลงถ้าสมมุติทุกอย่างมัน
0: รู้สึกกระชับขึ้น
2: เอวมันจะต้องเล็กลงแน่นอน
0: รู้สึกกระชับขึ้น
1: ถ้าใครอยากเอวเล็กเตรียมตัวให้พร้อมครับเรามาออกกำลังกายพร้อมกัน3นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
0: ครับมาเราเริ่มคุกเข่าก่อนเลยนะครับกว้างประมาณสะโพกนะครับหลังเท้าวางไปเท้าวางนะครับแขนเหยียดยืดนะครับระดับไหล่บิดตัวไปด้านขวาใช่แล้วนะครับกลับไปด้านซ้ายนะครับทุกครั้งที่บิดหายใจออกกลับมาหายใจเข้าครับสะโพกเหยียด
1: ประโยชน์การมองตามมือคือเราจะได้ล็อกตัวเราตามแกนที่เราหมุนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผม
1: ได้มากขึ้น
0: ใช่แล้วใช่แล้วก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้านะครับมือสองข้างแต่ที่ท้ายทอยครับตัวเหยียดยืดบิดตัวลงหาเข่าศอกขวาหาเข่าซ้ายนะครับช้าๆศอกหาเข่าด้านตรงข้ามบิดนะครับอีกครั้งหนึ่งสลับข้างมาขวาบิดซ้ายไปขวาครับทุกครั้งเวลาที่ลงหายใจออกขึ้นหายใจเข้าบีบดีครับบีบโอเคเหยียดยืดลุกขึ้นมือประคองเข่ายกเข่าซ้ายขึ้นนะครับมือสองข้างข้างที่ด้านเข่ากำไว้ด้านระดับไหล่อีกข้างนึงเหยียดยืดไปด้านหน้านะครับบิดตัวพร้อมเหยียดยืดเข่าลดลงไปด้านหลังมือไปหาเข่าด้านตรงข้ามเหยียดยืดกลับบิดบิดมากๆเหยียดยืดกับสลับข้างซ้ายวางครับมือสลับบิดครับพร้อมดึงเข่าไปด้านหลังบิด
1: ชอบมากเลยนะ
0: เหยียดยืดขึ้นโอเคครับตัวงอตะแคงนะครับศอกจะวางก็ได้นะครับเข่าจะงอก็ได้หรือจะเหยียดยืดก็ได้เราศอกวางนะครับยกลำตัวขึ้นแขนเหยียดยืดนะครับแบบเดียวกับหัวไหล่ลดมือลงจอดรอบตัวนะครับ
1: ขึ้นชอบมาก
0: นะครับช้าๆนิดนึงเหยียดเหยียดยืดดีครับเหยียดเหยียดยืดโอเคลดสะโพกลงสลับข้างมาศอกวางขาเหยียดยืดยกสะโพกขึ้นแขนเหยียดยืดสอดรอบใต้ลำตัวเหยียดยืดขึ้นสอดนะครับอีกครั้งเดียวสอดเหยียดยืด
1: โอ้ย
0: ดันตัวลุกขึ้นยืน
1: ยอด
0: ขายืนนะครับซ้ายเหยียดยืดโน้มตัวไปช้าๆหน้ามองที่พื้นเหยียดยืดกลับนะครับยกเข่าไม่งอเหยียดยืดอีกครั้งหนึ่งเหยียดยืดสลับข้างเหยียดยืดสองเที่ยวนะครับเที่ยวสุดท้ายเหยียดยืดโอเค
1: yes
0: พอแล้วครับ
1: สุดยอดเดี๋ยวมาครับ
2: เรียกเหงื่อได้ดีเลยค่ะรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อหลายๆส่วนเราทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนต้องลองนี่คือคำที่เน้นเลยว่าทุกคนต้องลอง
1: ชอบอะไรจากการที่เราวันนี้ได้เรียนรู้การคอเอ็กซ์เซอร์ไซส์
2: ชอบการที่เราได้เรียนรู้ที่จะใส่ใจกล้ามเนื้อชิ้นเล็กๆที่มันสำคัญเหมือนกับน็อตตัวเล็กๆที่ถ้ามันไม่แข็งแรงหรือขันไม่แน่นเนี่ยร่างกายเราก็ดำเนินไปได้อย่างไม่ปกติ
1: wow. มันอาจจะเป็นจุดเล็กๆอาจจะส่งผลอย่างใหญ่หลวงก็ได้เรื่องของการบาดเจ็บเรื่องของการป้องกันออฟฟิศซินโดรมเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อน และกีฬาส่วนใหญ่สำคัญเลย
0: การทำงานที่จะให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่เรื่องของกล้ามเนื้อนะครับทุกอย่างนะมันต้องประคับประคองทุกอย่างให้ไปพร้อมกันนะครับหรือว่าอย่าไปละทิ้งละเลยอะไรไปบางอย่างแม้ว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็เถอะบางทีเราต้องให้ความสำคัญตรงนั้นด้วย
1: เล่นให้มันสมดุลจริงแล้วมันไม่ต้องหนักมากครับให้มันสมดุลใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือถ้าเกิดแบบสงสัยจริงๆติดตามเราทุกสัปดาห์เพราะว่าพี่ต้นของเรามีเทคโนโลยีในเรื่องของการออกกำลังกายพร้อมเสมอทุกสัปดาห์นั่นคือความตั้งใจของ Healthy Friday ครับวันนี้ขอบคุณน้องเบลมากคุณครับติดตามสัปดาห์หน้าเลยครับคุณผู้ชมครับ Healthy Friday ดูซิว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากรับรองว่ายอดเยี่ยมแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วัคซีนโควิด-19 มาแล้วโรคระบาดจะหายไปทันทีมีผลระยะยาวเป็นไปได้อย่าไปฉีดอาการข้างเคียงยิ่งเยอะแปลว่าภูมิยิ่งเยอะอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะคะอะไรบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะเมื่อพูดถึงวัคซีนโควิด-19 นะคะบางคนอาจจะยิงทั้งข่าวที่จริงแล้วก็ไม่จริงนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะคะอะไรบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะเดี๋ยวเรามาดูความเชื่อแรกกันเลยนะคะวัคซีนโควิด-19 มาแล้วโรคระบาดจะหายไปทันทีอันนี้จะต้องบอกว่ามีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงถ้าโรคนั้นจะหายขาดหรือหายจากโรคระบาดได้เนี่ยนะคะวัคซีนเป็นส่วนสำคัญนะคะถามว่ามีโรคอะไรบ้างที่หายจากโรคระบาดแล้วก็คือฝีดาษก็ถือว่าเป็นโรคที่มีวัคซีนแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโรคที่จะมีการหยุดการระบาดได้ในอนาคตนะคะเช่นมาลาเรียนะคะหรือว่าโรคหัดนะคะแต่ถามว่าโควิด-19 เองนะคะจะหายจากการเป็นโรคระบาดได้หรือไม่นะคะอาจจะไม่ใช่วัคซีนอย่างเดียวนะคะที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หยุดโรคระบาดได้นะคะอาจจะต้องมีปัจจัยอื่นอีกเช่นประสิทธิภาพที่ดีมากๆของวัคซีนนะคะรวมถึงคุณสมบัติของตัวไวรัสเองนะคะแล้วก็โรคนั้นๆเนี่ยจะต้องไม่มีแหล่งรังโรคในสัตว์รวมถึงนโยบายของแต่ละประเทศแล้วก็นโยบายของทั้งโลกที่เราจะช่วยกันให้หยุดการระบาดนี้ได้หรือไม่ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าวัคซีนอย่างเดียวนะคะไม่สามารถที่จะหยุดโรคระบาดได้ค่ะมาดูความเชื่อที่2นะคะวัคซีนโควิด-19 อาจจะมีผลระยะยาวเป็นไปได้อย่าไปฉีดอันนี้จะต้องตอบว่าไม่จริงนะคะแน่นอนในส่วนของผลข้างเคียงระยะสั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรบ้างนะคะผลข้างเคียงระยะยาวเราก็ตามมาประมาณ1ปีกว่าๆซึ่งเราก็ทราบระดับหนึ่งแล้วนะคะว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างในช่วงขั้นตอนของการที่พัฒนาแล้วก็การวิจัยวัคซีนเนี่ยนะคะก็มีการคิดค้นอย่างดีนะคะเพราะนั้นก็คืออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไว้วางใจกับผลข้างเคียงนะคะแล้วก็ไปรับวัคซีนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีการระบาดของโควิด-19 อยู่ค่ะมาดูความเชื่อถัดไปนะคะวัคซีนโควิด-19 อาการข้างเคียงแปลว่าภูมิยิ่งเยอะอันนี้จะต้องขอบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงเอ๊ะถ้าเรามีไข้นะคะแสดงว่าภูมิเราขึ้นดีหรือเปล่าจะบอกว่าปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่จะมีผลกับภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะอันดับแรกคือชนิดของวัคซีนนะคะถ้าเป็นวัคซีนชนิด mRNA นะคะหรือเป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์อันนี้ก็จะทำให้ภูมิขึ้นสูงดีกว่าปัจจัยที่2คือปัจจัยทางด้านตัวบุคคลนั่นเองนะคะคือ1อายุถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยขึ้นน้อยกว่าคนที่อายุน้อยนะคะรวมถึงโรคประจำตัวที่มีโดยเฉพาะที่ทำให้เกิดภูมิกันบกพร่องเป็นกลุ่มโรคมะเร็งได้ยากดภูมิหรือได้รับเคมีบำบัดอยู่นะคะกลุ่มนี้ก็ถือว่าจะทำให้ภูมิไม่ดีนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะใครบ้างนะคะที่ควรจะได้รับวัคซีนโควิด-19 ต้องขอเรียนว่าทุกท่านนะคะควรจะรับวัคซีนโควิด-19 ถ้าไม่มีข้อห้ามใดๆคนที่ไม่ควรจะได้รับจริงๆมีอยู่3ข้อนะคะข้อแรกก็คือคนที่แพ้นะคะวัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีนโควิด-19 นะคะก็ไม่ควรจะได้รับวัคซีนชนิดเดิมนะคะที่วินิจฉัยโดยแพทย์หรือว่ารับรองโดยแพทย์กลุ่มที่2คือคนที่มีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันอย่างรุนแรงกลุ่มที่3คือกลุ่มที่อายุที่ยังไม่ได้รับการรับรองนะคะประเทศไทยเราเองเนี่ยคือรับรองให้ตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปนะคะที่สามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอายุยังไม่ถึงก็ยังไม่เป็นข้อบ่งชี้สำหรับการรับวัคซีน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นเมนูสุดท้ายที่ผมหมอกิตนะครับหนุ่มหน้ามนคนทำข้อเนี่ยจะได้มาดูแลคุณแม่มือใหม่ไม่อยากพูดเลยครับแบบมันเศร้ามากเอาอย่างนี้ไปดูกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยเราจะเอาปลาไทยๆที่มีประโยชน์มาทำอาหารกินกันครับ

0: ็เห็นแล้วนะครับว่าปลาไทยเนี่ยมีประโยชน์ไม่น้อยกว่าปลาที่นำเข้าจากเมืองนอกเมืองนาเลยทีเดียวอย่างปลาช่อนในวันนี้เนี่ยก็มีกรดไขมันโอเมก้า3ในปริมาณที่สูงมากครับโอเมก้า3นะครับก็จะเป็นกรดไขมันชนิดนึงนะครับที่มีความจำเป็นในการพัฒนาการโดยเฉพาะเรื่องของสมองของลูกน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากมีลูกที่ฉลาดในช่วงตั้งครรภ์ต้องรับประทานโอเมก้า3เยอะๆเลยโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่3ของการตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของเซลล์ประสาทแล้วก็เพิ่มปริมาณสมองของทารกในครรภ์อย่างรวดเร็วครับปลาไทยๆที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ก็ได้แก่
1: โยปลาสวายปลาดุกปลาช่อนปลานิลปลาอินทรีปลาตะเพียนไข่ก็มีนะครับโยสุดท้ายนี้ขอให้แม่แข็งแรงคลอดลูกปลอดภัยลูกตัวใหญ่ๆบ๊ายบายนะครับโย

รรมเจอก้อนที่ท้องท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายเป็นเลือดไม่ผายลมสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่พูดถึงมะเร็งใครๆก็กลัวโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่คนไทยเป็นกันเยอะทีนี้จะมีสัญญาณบางอย่างที่เขาบอกกันมาว่าเป็นอาการของมะเร็งลำไส้อาการไหนที่เชื่อถือได้อาการไหนที่เชื่อถือไม่ได้เรามาดูสัญญาณแรกกันนะครับสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ต้องขอบอกว่าจริงเมื่อเริ่มมีอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่มีการตีบตันของลำไส้ใหญ่คนไข้จะถ่ายลำบากทำให้เกิดอาการท้องผูกหลังจากนั้นเกิดการข้างของอุจจาระที่ปริมาณเยอะขึ้นสภาก็จะมีการถ่ายอุจจาระมาปริมาณมากก็จะเกิดอาการท้องเสียได้ตอนเช้าอาจจะมีท้องผูกตอนเย็นอาจจะมีท้องเสียได้หรือบางคนอาจจะเป็นวันนี้ท้องผูกอีกวันนึงท้องเสียอันนี้เป็นได้ครับสัญญาณที่2สัญญาณถัดมาสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการถ่ายเป็นเลือดอันนี้ขอตอบว่าจริงเช่นเดียวกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เลือดที่ปนออกมาจะแตกต่างกับฤทธิ์สีดวงโดยส่วนใหญ่จะออกมาปนกับอุจจาระหรือมีความสัมพันธ์กับอุจจาระเช่นมีการเคลือบออกมาผสมกันออกมากับอุจจาระแต่หากเป็นฤทธิ์สีดวงทวารโดยส่วนใหญ่จะออกมาอาจจะหยดตามหลังการถ่ายอุจจาระเรามาดูสัญญาณต่อมากันดีกว่าสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการคลามเจอก้อนที่ท้องอันนี้ตอบว่าจริงครับจริงๆมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกๆอาจจะคลำไม่เจอก้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่มะเร็งเริ่มโตขึ้นจนขนาดใหญ่เกิน5เซนติเมตรเราอาจจะสามารถคลำก้อนได้เองจะคลำได้บริเวณรอบๆของช่องท้องตามแนวของลำไส้ใหญ่นะครับลักษณะก้อนเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแต่จะมีการเคลื่อนที่ได้ขยับได้แล้วก็จะกดไม่เจ็บดังนั้นหากคลำได้ก้อนในช่องท้องควรจะต้องรีบมาพบแพทย์สัญญาณสุดท้ายสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการไม่ผายลมอันนี้ขอตอบว่าจริงเนื่องจากว่ามะเร็งเนี่ยจะค่อยๆโตขึ้นจนอุดตันลำไส้ใหญ่เมื่อมีการอุดตันของลำไส้ใหญ่ลมจะไม่สามารถผ่านรูของมะเร็งตรงนั้นออกมาได้จะทำให้คนไข้เกิดลำไส้อุดตันการที่ลำไส้ใหญ่อุดตันระยะเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดการแตกของลำไส้และคนไข้เสียชีวิตได้ทีนี้หมออยากจะแนะนำว่าคนกลุ่มไหนที่ควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับ1คือกลุ่มคนที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปไม่ว่าจะมีที่มีอาการควรจะต้องมาตรวจ2คือกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวสายตรงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรจะต้องมาตรวจที่อายุ40ปีที่มีอาการหรือไม่มีอาการกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีอาการหรือมีสัญญาณเตือนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ดังที่กล่าวไปควรจะต้องมาตรวจซึ่งวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แนะนำมี2วิธี1คือการส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือ2คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูลำไส้ใหญ่

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คืออาชีพการทำงานเป็นกะแต่จะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
2: อาชีพพยาบาลนะคะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนไข้โดยตรงค่ะวันนึงเราจะต้องเจอคนไข้มากมายนะคะทั้งคนไข้ที่อาการดีไปถึงคนไข้ที่อาการแย่บางครั้งอาจจะต้องเจอกับความเป็นความตายของคนไข้เพราะฉะนั้นคนที่มาทำอาชีพพยาบาลได้ต้องมีใจรักและมีความเสียสละในการทำงานค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีนั่นเองนะครับกับผมอาร์มพิพัฒน์ครับพูดถึงการทำงานแล้วหลากหลายอาชีพก็มีความแตกต่างกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ทำงานอาชีพที่เขาเรียกกันว่าทำงานแบบเป็นกะครับโอ้โหมีหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นอาชีพเจ้าหน้าที่ตำรวจครับคุณหมอพยาบาลพนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าพนักงานโรงงานต่างๆรวมไปถึงใกล้ตัวด้วยฮะพิธีกรดีเจแหมทำงานไม่เป็นเวลาทีเดียวนะครับคนทำงานเป็นกะแบบนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างวันนี้จะมารู้จักและคุยกับอาชีพพยาบาลครับ

0: ับ
1: ตุ๊กตาครับพยาบาลของเราที่วันนี้เราจะมาคุยกันกับอาชีพพยาบาลเดี๋ยวถามก่อนทำงานมากี่ปีแล้วครับตุ๊กตา
0: 7ปีค่ะ7ปีครึ่ง
1: 7ปีครึ่งทำงานพยาบาลนี่เป็นกะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: กะไหนบ้างฮะ
0: กะเราแบ่งเป็น3กะค่ะก็กะเช้า7โมงเช้าถึงบ่าย3กะบ่ายบ่าย3ถึง5ทุ่มกะดึก5ทุ่มถึง7โมงเช้า
1: โอ้โหซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีการเข้าออกไม่เป็นเวลา
0: ใช่ไม่เป็นเวลาอย่างเป็นเช้าเนี่ยจริงๆอ่ะต้องลงบ่ายสามแล้วอาจจะกว่าจะส่งเวรกว่าจะเคลียร์งานเสร็จอาจจะ 5-6 โมง
1: อยากรู้เหมือนกันว่าการทำงานในแต่ละกะนั้นตัวของตุ๊กตาเองรู้ไม่ว่ามีความเสี่ยงอะไรรวมไปถึงวันนี้เรามีคำอธิบายจากคุณหมอด้วยว่าอาชีพคนทำงานเป็นกะนั้นเสี่ยงต่อโรคใดได้บ้างเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยต้องคุยตรงไหนครับเนี่ย
0: เดี๋ยวพักพอดีค่ะเดี๋ยวไปคุยในห้องอาหาร
1: มีที่พักเหรอ
0: มีค่ะ
1: ใหญ่โตไหมสวยไหม
0: เดี๋ยวไปดูกันเองดีกว
1: ่
0: า
1: น่าเอาไปเจอครับมาตรงไหนเอ่ยนี่นะที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นส่วนพื้นที่ส่วนตัวของคุณพยาบาลทั้งหลายครับแต่อาชีพพยาบาลนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องรับภาระที่ค่อนข้างหนักทีเดียวแล้วก็เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันมากทีเดียวครับตั้งแต่การทำงานเป็นกะการใช้เวลาในแต่ละวันการใช้ชีวิตต่างๆทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไปลองดูภาพกันครับ

0: ส่วนตอนนี้ครับเราจะแวะมาดูกันว่าที่เขาบอกมีพื้นที่ส่วนตัวเอาไว้นั่งทานข้าวได้เอาไว้พักผ่อนได้เล็กๆน้อยๆดูซิว่ามันอลังการขนาดไหนมามาเลยฮะโอ้โหคุณตุ๊กตาขนาดพื้นที่ครับผมประมาณ4คูณ3ไม่ถึงด้วยนะโอ้มาคุยกันมาคุยกันนะครับมาเลยนี่กำลังอะไรอยู่ฮะเนี่ย
1: อาหารค่ะ
0: อาหาร
1: อาหารประทังชีวิตวันนี
0: ้เดี๋ยวอันนี้เรื่องจริงเหรอ
1: ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้ามีเวลาเราก็จะลงไปซื้อข้างล่างแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเราสะดวกที่จะฝากคนอื่นซื้อหรือไม่ก็ซื้อแบบนี้ขึ้นมาดีกว่า
0: ไหนเคลียร์ทีซิทำงานเป็นกะในระหว่างรอ3นาทีใช่ไหมอ่ะทำงานเป็นกะที่บอกก็คือมันต้องทำอะไรบ้างครับสมมติมาถึงรับช่วงต่อเรียบร้อยแล้วบีฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว7โมงเช้าสมมติ
1: พอเรารับเวรเสร็จเราก็ต้องมาเช็ดตัวคนไข้
0: เช็ดตัวคนไข้
1: เช็ดตัวคนไข้เสร็จเราก็แจกยาจะกินยาฉีด
0: ซึ่งแต่ละคน
1: ก็ไม่เหมือนกันใช่บางคนยากินเนี่ยก็ไม่ใช่กินเองทางปากเราต้องให้ทั้งสายอาหารทางจมูกหรือไม่ก็สายอาหารทางหน้าท้องก็ระหว่างที่เราแจกยาเนี่ยเราก็ดูอาการคนไข้ด้วยเราอาจจะต้องวัดดูว่าคนไข้เหนื่อยถ้าคนไข้มีปัญหาทางระบบประสาทเราก็ต้องดูระบบประสาทคนไข้ด้วย
0: ก็คือดูทุกอย่าง
1: ทุกอย่างดูคือไม่ใช่แค่แจกยาอย่างเดียวแจกยาเนี่ยเราต้องดูคนไข้ทุกอย่างเลยคุณหมอเขาก็จะตรวจคนไข้พอตรวจคนไข้เขาก็จะมีออเดอร์มาให้เราว่าเดี๋ยวต้องทำอะไรกับคนไข้คนนี้บ้างแล้วคนนึงเนี่ยจะดูคนไข้6เตียงที่นี่นะคะ
0: 1พยาบาล
1: 1พยาบาล
0: 6คนละ6เตียง
1: ใช่ซึ่งแต่ละเตียงเนี่ยก็หนักมากน้อยกันแล้วแต่ดวง
0: อย่าไปคิดว่าโรงพยาบาลรัฐจะมีเตียงว่าง
1: แล้วก็อย่าคิดว่าคนไข้จะสบายๆเพราะว่าก็สบายเขาก็ไม่ให้คนไข้มานอน
0: คือถ้าแค่กินยาเช้ากลางวันเย็นคุณกลับกินบ้าน
1: แ
0: ต่ถ้าว่าจะอยู่โรงพยาบาลมันต้องมีความเสี่ยงถ้าเสี่ยงมากนี่ถึงขั้นที่ว่าเข้า ICU เสียชีวิตได้เลย
1: ใช่แล้วตรงเนี้ยจะเป็นแบบค่อนข้างแบบคือคนไข้หนักเนี่ยเราก็จะแบบอาจจะต้องแบบสมมุติว่าคนไข้หยุดหายใจไปแล้วก็ต้องปั๊มหัวใจคนไข้ต้องเรียกหมอมาใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้จนกว่าคนไข้สัญญาณชีพจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงเอาเขาไป ICU
0: แล้วก็เราเป็นพยาบาลเราสวมวิชาชีพพยาบาลถูกไหมเหมือนกับคุณหมอก็วิชาชีพหมอ
1: ใช่
0: ก็เลยเหมือนกับเวลาที่เราทำงานไปเรื่อยๆแล้วพอถึงเวลาพักมีไหมมันมีเป็นกะไหมว่าทำครึ่งนึงแล้วพัก
1: มีค่ะ
0: ยังไง
1: ก็เราจะแบ่งพักประมาณ11โมงรอบนึงแล้วก็จะแบ่งให้พยาบาลครึ่งนึงไปพักแล้วก็พอรอบ11โมงถึงเที่ยงพอเที่ยงเราก็จะพักอีกรอบนึง
0: ก็เราเป็นเที่ยงถึงบ
1: ่
0: าย
1: ใช่แล้วระหว่างที่เราไปพักเนี่ยเราก็จะส่งเวรไว้ว่าเนี่ยช่วง1ชั่วโมงที่เราไม่อยู่อ่ะมีอะไรที่เราจะฝากเขาทํามั้ยอะไรอย่างงี
0: ้หมายความว่าเมื่อกี้ที่เรารู้กันว่าพยาบาล1คนต่อ6เตียงช่วงเปลี่ยนกะปั๊บจะเป็น12
1: ใช่ๆ
0: ถูกป่ะ
1: ใช
0: ่มันก็เลยกลายเป็นว่า
1: ทั้งถ้าสมมุติว่าคนไปพักเนี่ยฝากเราคนเดียวเราก็อาจจะต้องดูหลายๆคนนั้น
0: เฮ้ย
1: ใช่
0: จริงป่ะเนี่ย
1: ใช่ๆ
0: ความเครียดก็ทวีคูณ
1: ใช่
2: ด้านที่ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพนะคะก็คือว่าเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องการนอนนะคะจะนอนไม่เป็นเวลาเพราะว่าเราเข้าเวรเป็นกะอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือว่าเราจะไม่รู้เวลาลงที่แน่ชัด
3: สำหรับคนทำงานเป็นกะจะมีวิธีการดูแลร่างกายและปรับตัวอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพนั้นมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆได้มากมายเลยล่ะครับทั้งต้องดูแลคนอื่นและต้องดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันวันนี้เราจะพาไปดูกันครับว่าอะไรเป็นสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพติดตามได้ในช่วงหน้าครับ
1: การทำงานเป็นกะนะคะมันกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวค่ะ
4: ถ้าขึ้นกะเป็นดึกเนี้ยก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานแล้วก็เพลียอะไรเงี้ยส่งผลต่อการแบบดูแลคนไข้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: เป็นกะครับ2ชั่วโมงมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกกะเพราะว่าทำงานกะการกินมันก็ต้องอดนอนธรรมดา
6: ปัญหาสุขภาพถ้าเป็นสัตว์ดึกนะครับธรรมชาติของมนุษย์ก็คือจะนอนกลางคืนนะกลางวันก็จะงานในของผมเป็นกะดึกก็คือจะทำงานกลางคืนก็จะมีปัญหาสุขภาพช่วงแรกๆก็จะเป็นประมาณแบบว่าง่วงก่อนทำงานนะฮะจะแบบว่าร่างกายล้าเพลียครับแต่พอได้ทำงานไปสักพักก็จะปรับตัวได้ครับ
7: พักผ่อนน้อยกว่าคนอื่นเขาแล้วก็กินอาจจะไม่เป็นเวลาหรอก
3: ชิฟเวิร์คคืออะไรคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าการทำงานเป็นกะนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
0: และตอนนี้ครับเรามาอยู่กับแพทย์หญิงชัชยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับคุณหม
7: อ
0: วันนี้ถามคุณหมอก่อนครับการทำงานเป็นกะหรือที่เรียกว่าชิปเวิร์กมันคืออะไรและมันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพเราได้ไงคุณหมอครับ
8: การทำงานเป็นกะเนี่ยก็จะเจอในสถานประกอบการหรือว่าโรงพยาบาลน้องที่ว่าต้องมีการทำงาน24ชั่วโมงนะคะก็จะมีกะเช้ากะบ่ายกะดึกจะไม่ใช่เวลาทำงานปกตินะคะก็คือจริงๆร่างกายของเราเนี่ยจะมีนาฬิกาชีวิตเนาะหรือที่เรียกว่าเซอร์เคเดียนริทึมนะคะอันนี้มันจะเป็นธรรมชาติว่าตอนกลางวันก็เราก็จะตื่นแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆตอนกลางคืนเราก็จะนอนถ้าช่วงที่ไม่ได้อยู่กะเนี่ยควรจะนอนพักให้เต็มที่เพื่อที่จะเตรียมขึ้นกะครั้งต่อไปนะคะเพราะว่าพอเราพักผ่อนไม่พอเนี่ยมันก็เหมือนรวนไปหมดนะคะทั้งการทำงานของสมองทั้งความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้ง่าย
0: บางคนบางอาชีพเห็นบอกว่าต้องทำงานเป็นกะเช่นกลางคืนอย่างเช่นพี่ๆรปภ อยู่หนึ่งทุ่มยาวไปถึง7โมงเช้าทำแบบนี้ทุกวันทุกวันถ้าวันหนึ่งต้องเปลี่ยนกลับมากลางวันคุณหมอครับมีระยะเวลาไหมครับว่าต้องพักอะไรยังไง
8: ค่ะเรื่องการเป็นกะเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะคะสามารถจัดได้หลายรูปแบบคือถ้าจะให้เปลี่ยนทุก 2-3 วันก็ได
0: ้ครับ
8: หรือว่าจะเปลี่ยนยาวไปเลยคือ2สัปดาห์เปลี่ยนครั้งนึงก็ได้เพราะว่าพอคนเราเนี่ยนอนเวลานึงไปประมาณ1สัปดาห์เนี่ยมันจะเริ่มชินนะคะถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนทุกสัปดาห์อันนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเราเพิ่งจะชินกับเวลานั้นต้องเปลี่ยนอีกแล้ว อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็อาจจะ2สัปดาห์หรือว่ายาวเป็น2สัปดาห์ไปเลยก็ให้เปลี่ยนกะทีนึงแล้ววิธีเปลี่ยนนะคะจะต้องเปลี่ยนไปข้างหน้าคือหมายถึงว่าสมมติอยู่เวรกะเช้าอยู่ก็ไปบ่ายแล้วก็ไปดึกคืออย่าย้อนกลับมาเพราะว่ามันทำให้ร่างกายเรายิ่งต้องฝืนมากขึ้น
0: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเป็นเช้าก็ไปเข้ากะเป็นบ่ายแทนใครอยู่บ่ายก็ไปเข้าเป็นเย็นหรือค่ำแทน
8: ดึก
0: แล้วก็ค่อยกลับมาเป็นเช้า
8: ใช่ค่ะอ
0: ย่าเปลี่ยนเหมือนย้อนกลับมาทีหลัง
8: อ๋ออ
0: ันนี้อันตรายเลย
8: ก็คือมันจะยิ่งทำให้อาการอ่อนล้าอาการอดนอนเนี้ยเป็นมากขึ้น
0: แล้วการทำงานเนี่ยมันทำให้เรามีอาการอื่นๆตามมาด้วยไหม
7: มีนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบปวดหลังปวดขาเพราะว่าเราคนไข้อย่างที่บอกช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้แล้วเราถ้าสมมติคนไข้นอนเตียงนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดแผลกดทับ
0: ใช
7: ่ไหมคะเราก็ต้องพลิกตัวเขาทุก2ชั่วโมงหล
0: ัก
7: มันเป็นหลักของเราเลยว่าต้องทุก2ชั่วโมง
0: เพราะว่าป่วยอย่างวันนี้เราอยู่ที่อายุรกรรม
7: ชาย
0: ชายน้ำหนักตัวเขาก็เยอะกว่าเรา
7: ผู้ชายก็เยอะกว่าเราอยู่แล้ว
0: บางทีสองคนนะช่วยกัน
7: ใช่เราช่วยกันสองคน
0: แล้วมันจะปวดหลังยังไง
7: คือท่าเนี่ยเวลาเรายกมันเป็นท่าแบบก้มๆหลังนิดนึงหรือไม่เวลามันไม่ใช่ท่าปกติอะค่ะแล้วก็เวลาเราใช้แรงมันไม่ใช่เป็นท่าที่ถูกต้องเหมือนเวลาเราไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราเจาะเลือดเราก็ต้องแบบก้มดูเส้นคนไข้ซึ่งมันแบบใช้เวลานานนะคะแบบคนไข้เจาะเลือดแบบยากๆอะไรเง
0: ี้
7: ยแล้วพยาบาลเนี่ยเอาจริงๆที่นี่ไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร
0: ่
7: เพราะเราเดินอย่างเงี้ยเดินแบบเคยนับคือให้แบบนับก้าวอะไรเง
0: ี้
7: ยเทคโนโลยีอะไรเงี้ย
0: ได้
7: เป็นหมื่นแบบไลฟ
0: ์คุณเดินเป็นสิบโลเลย
7: สองหมื่นอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะหมื่นสองหมื่น
0: คือเดินขึ้นเดินลงเดินไปเดินมาเดินเก็บของ

0: สรุปช่วงนี้กันก่อนคือตั้งแต่เรื่องของการกินอาหารที่ไม่เป็นเวลาการทำงานที่มีความเครียดรวมถึงกายภาพที่ต้องเอื้อเพื่อให้ผู้ป่วยสบายที่สุดแต่เราเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทั้งหมดนี้มีความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตอย่างไรกันบ้างไปลองถามคุณหมอกันดูครับ
1: ทีนี้การทำงานเป็นกะเนี่ยมันทำให้จังหวะเนี้ยมันเสียไปอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะทำให้มีความเสี่ยงได้อย่างเช่นพวกโรคหัวใจหรือว่าเกี่ยวกับสมรรถภาพของสมอง
0: ค
1: ือมันจะมีการวิจัยว่าสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะมาเป็นเวลานานเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็พวกสมรรถภาพสมองที่เสื่อมลงเร็วกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานเป็นกะนะ
0: ก็คือเหมือนกับร่างกายไม่ได้พักผ่อนตามเวลาที่ควรจะเป็นถูกไหมครับมันทำให้ต้องตื่นในช่วงเวลาที่ควรจะนอนและช่วงที่ควรจะนอนก็เอามาตื่นแทน
1: ใช
0: ่อ๋อซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอถามจริงๆนะฮะมันส่งผลเสียกับร่างกายในระยะไหนครับถ้าหากว่าระยะสั้นอันตรายแค่ไหนระยะยาวอันตรายแค่ไหนฮะ
1: ค่ะในระยะยาวเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนาะแต่ระยะสั้นเนี่ยก็คืออาจจะทำให้มีการง่วงเนาะง่วงเพลียอ่อนล้านะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะมีความสำคัญคืออุบัติเหตุในตอนทำงานนะคะมันเกิดขึ้นได้ทันทีเลยถ้าทำในตอนที่กำลังง่วงๆในช่วงเวรดึกอะไรแบบเนี้ยนะช่วงกะดึก
0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคนที่ทำงานเป็นกะเป็นช่วงเวลาเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของนาฬิกาชีวภาพในร่างกายของเราๆเนี่ยมันเพี้ยนไปจากเดิมนะครับซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากครับถ้าอย่างนั้นคนที่ต้องทำงานเป็นกะแล้วก็มันเป็นอาชีพของเราอะนะครับจะต้องทำอย่างไรครับช่วงหน้ากลับมาจะให้คุณผู้ชมได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญถึงวิธีการใช้ชีวิตโดยลดความเสี่ยงต่อการทำงานกันดูครับเดี๋ยวกลับมาครับกับ Work with a Healthy Life ครับ
2: การทำงานเป็นกะติดต่อกันเป็นเวลานานๆจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงานได้ดังนี้ครับอาการกล้ามเนื้อตาล้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเกิดความเครียดมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นโรคอ้วนท้ำหาอีกด้วยครับถ้าหากมีอาการเหล่านี้เราจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือพนักงานในสถานประกอบการได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยครับ
0: เราต้องถามคุณหมอกันนะครับว่าถ้าเราต้องไปทำงานเป็นกะชิปเวิร์กแบบนี้เนี่ยวิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นคืออะไรครับ
1: ค่ะก็เวลาที่ทำงานนะคะก็ถ้าอยู่ในกะดึกสมมุตินะคะอยู่ในกะดึกเนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยไม่ควรจะทานอาหารหนักมากนะคะก็ทานอาหารเบาๆแล้วก็ไปหนักมื้อเช้าเพื่อจะได้เข้านอนได้ยาวนะคะแล้วก็ควรจะนอนให้เต็มอิ่มไปเลยจัดที่นอนให้เรียบร้อยเพราะว่าในตอนกลางวันเนี่ยมันมักจะมีเสียงรบกวน อะไรต่างๆที่ทำให้เรานอนหลับไม่สนิทอันนี้ก็พยายามปิดม่านปิดอะไรให้มืดแล้วก็นอนหลับให้สนิทตอนเช้าเพื่อจะได้พักผ่อนให้เต็มที่
0: ก็คือเปลี่ยนตัวเองไปเลยเหมือนกับว่าเราทำงานกลางคืนคือกลางวันของเรา
1: ใช่
0: พอตอนกลางวันเราก็คือคืนของเราอย่างน้อยต้องนอนให้ยาวๆ
1: ค่ะ8ชั่วโมง
0: อ๋อก็เหมือนกันกับคนทั่วไปแต่สวิตช์เวลากลับมา
1: ใช่ค่ะ
0: มื้อดึกทานได้ไหมครับ
1: ทานได้แต่อย่าเยอะมากก็คือทานเบาๆเพียงแค่ว่าให้ไม่หิวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับหมุนเวียนกลับไปทานมื้อเช้ากลางวันเย็นเหมือนเดิ
0: มก็เหมือนกับทำงานกลางคืนถ้าหิวก็ทานเล็กน้อยพอก่อนนอนตอนเช้าก็ทานมื้อเช้าให้เยอะหน่อยแล้วพอนอนไปตื่นอาจจะสายนิดนึงหรือบ่ายนิดนึงก็ทานกลางวันและเย็นปกติก่อนเข้าทำงานตอนมื้อค่ำเหมือนคนทั่วไปเลย
1: ใช
0: ่ออกกำลังกายแล้วคุณหมอ
1: ออกกำลังกายก็ควรจะออกอย่างเหมาะสมนะคะแต่ทีนี้ว่าช่วงอยู่กะดึกเนี่ยก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหนักเพราะว่าจะทำให้ตอนดึกที่มาทำงานเนี่ยไม่ไหว มีความเหนื่อยล้านะคะก็เอาไว้ช่วงที่อยู่กะเช้าหรือกะบ่ายก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องสังคมอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าคนที่อยู่กะดึกเนี่ยก็เวลาแล้วจะไม่เหมือนคนอื่นเนาะกะบ่ายกะดึกนะคะทำให้ไม่ได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงอันนี้ก็ควรจะแบบแบ่งเวลาด้วยหาเวลาด้วยนะคะ
0: นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพทางด้านอารมณ์และสุขภาพจิตนั่นเองไม่ใช่ว่าทำงานอย่างเดียวรู้สึกว่ากลายเป็นว่าเดียวดาย สังคม
1: มันเหมือนถูกแยกออกไปอ
0: ันนี้ก็สำคัญใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แปลว่ามีหลายๆคนส่งผลถึงตรงนี้ด้วย
1: ใช
0: ่โอ้โหในกรณีเดียวกันครับนายจ้างกับผู้ประกอบการจะต้องพึงมีสิ่งใดเพื่อผู้ทำงานอาชีพที่เป็นกะไหมครับคุณหมออ
1: ันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่านายจ้างก็สามารถกำหนดได้อีกนะคะว่าจะให้กะเนี่ยเวียนไปอย่างไรการจัดตารางอย่างเงี้ย สำคัญมากเพราะว่าจะช่วยให้คนทำงานเนี่ยปรับตัวเข้ากับเวลาที่เปลี่ยนไปได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นที่บอกว่ากะเช้าแล้วไปบ่ายแล้วไปดึกอันนี้ค่ะในจ้างมีบทบาทมากเลยนะคะที่จะช่วยตรงนี้ได้
0: แล้วอย่างที่คุณหมอบอกตอนต้นด้วยนะครับว่าในการเปลี่ยนกะของตัวเราเองไม่ควรที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อยๆเปลี่ยนทีละขั้นทีละตอนแล้วก็ไม่ใช่เปลี่ยนทุกอาทิตย์ด้วยอย่างน้อยๆก็ต้องอยู่สัก2อาทิตย์ให้ร่างกายมันชิน
1: ใช่ถ้าไม่2อาทิตย์ก็สั้นไปเลย 2-3 วันไปเลย
0: สุดท้ายครับคุณหมอครับมีคำแนะนำกับผู้ที่ทำงานเป็นกะอย่างไรบ้างครับผม
1: ค่ะก็การพักผ่อนสำคัญมากนะคะสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะลงเวรลงกะแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะแล้วก็อาหารที่รับประทานเนี่ยก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์ไปทานตอนอยู่เวรนะคะบะหมี่สำเร็จรูปอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจะมีไขมันมากแล้วก็ถ้าอยู่กะดึกรับประทานอาหารแค่เบาๆก็พอนะคะส่วนในจ้างนะคะก็อยากฝากด้วยว่าช่วยจัดตารางของลูกจ้างให้มีการเวียนกะไปตามธรรมชาติก็คือเช้าเราไปบ่ายเราไปดึกพยายามอย่าให้จับย้อนไปย้อนมานะคะเพื่อให้ลูกจ้างทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะ
0: และจะได้ทำงานอย่างมีความสุขทำงานอย่างสุขภาพดีนั่นเองนะครับนี่ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ด้วยระบบการทำงานที่ไม่เป็นเวลาช่วงที่ต้องเข้ากะถ้าเรามีวิธีดูแลตนเองอย่างเหมาะสมก็จะสามารถช่วยให้เราวางแผนดูแลตัวเองได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับการนอนหลับที่เพียงพอจะทำให้ร่างกายไม่ล้าและการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่หักโหมไม่เครียดทำจิตใจให้สบายก็จะช่วยให้เราสามารถทำงานช่วงกะกลางคืนได้อย่างสบายและลุยงานได้อย่างเต็มที่แล้วล่ะครับ
0: คุณผู้ชมครับอาชีพทุกอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามครับจะทำงานเป็นกะหรือเต็มเวลาก็ตามนะครับและถ้าว่าเรารับรู้แล้วว่าอาชีพเรานั้นมีความเสี่ยงลองดูครับลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราแค่นี้ก็สามารถช่วยทำให้เรานั้นลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้แล้วเช่นกันนะครับอาการเจ็บป่วยต่างๆนั้นต้องบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับดังนั้นครับเราต้องบอกกับตัวเองกับคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราครับว่าถ้าเราหันกลับมาดูแลตัวเองครับยกตัวอย่างเช่นทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาด้วยนะครับรวมถึงออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางครับที่ทำให้สุขภาพของเรานั้นกลับมาแข็งแรงได้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับวันนี้เวลาของผมและรายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีหมดลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ผู้สูงอายุที่ต้องการมีซิกแพคนะครับสิ่งที่ควรทำก็คือสิ่งที่หนึ่งเลยนะครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของพฤติกรรมการทานอาหารนะครับอันที่2ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอันที่3ก็คือพักผ่อนให้เพียงพอระยะเวลาในเรื่องของการพัฒนาของซิกแพคนะครับคนโดยทั่วไปเนี่ยประมาณ3เดือนถึง6เดือนคุณเริ่มเห็นละเพราะงั้นในกลุ่มของผู้สูงวัยก็ควรต้องให้เกิน 4-6 เดือนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ 4-6 เดือนการออกกำลังกายเนี่ยเราจะยึดอยู่3วิธีการหลักๆนะครับอันนี้หนึ่งก็คือเน้นในเรื่องของตัวหัวใจถ้าในกลุ่มของผู้สูงวัยบางท่านที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยคุณไม่จำเป็นต้องไปวิ่งนะคุณไม่จำเป็นต้องไปขี่จักรยานหรืออะไรก็ได้จริงๆคุณเดินนะครับแต่ให้เดินเร็วกว่าปกตินิดนึงถ้าเรามีความรู้สึกว่าเบาไปเราก็เดินด้วยแกว่งแขนด้วยนะครับมันก็จะมีความหนักของตัวการออกกำลังกายที่มากขึ้นระดับความหนักจะหนักขนาดไหนง่ายๆเลยครับเวลาที่เราเดินหรือเราทำกิจกรรมทางกายอะไรที่ต่อเนื่องพวกนี้ให้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะหายใจแล้วโอ้โหมันไม่ถึงกับลำบากมากนะครับเราสามารถพูดคุยกับคนข้างๆได้แต่พยายามให้ต่อเนื่อง 20-30 นาทีนะครับตรงนั้นก็สามารถที่พัฒนาเรื่องของตัวหัวใจได้ละเว ประเภทที่2ของรูปแบบการออกกำลังกายนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าการทำให้กล้ามเนื้อมีความทนทานมากขึ้นคราวนี้ความทนทานของกล้ามเนื้อคืออะไรคือกล้ามเนื้อสามารถทำงานต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆโดยที่เราเมื่อยช้าเรามีการตึงของกล้ามเนื้อน้อยถ้าอยากมีซิกแพคนะครับท่าที่เราควรเน้นก็คือท่าที่เราต้องใช้น้ำหนักตัวทั้งตัวมาทำงานร่วมกันนะครับอย่างท่าที่1ก็คือพวกท่าสควอทที่เรามีการย่อลงท่าพวกนี้นะครับจะมองว่าเป็นกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อสะโพกส่วนใหญ่แต่ทุกครั้งที่เราย่อมันมีเรื่องของการรักษาสมดุลเรื่องของบาลานซ์ร่างกายมันก็ทำให้แกะลำตัวหน้าท้องต้องใช้มากขึ้นซึ่งมันก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่สามารถพัฒนานะครับในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้องได้อันต่อไปก็คือในเรื่องของการก้าวย่อก้าวย่อก็คือลักษณะที่แทนที่เท้าเราจะอยู่ขนานกันใช่ไหมครับแยกออกจากเล็กน้อยอย่างเงี้ยเราก็เป็นแยกเป็นขานำขาตามแล้วเราก็มีการย่อขึ้นลงลักษณะพวกนั้นนะครับแต่ในของกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของระดับการย่อเราคงไม่ต้องไปย่อมากเหมือนกับเด็กหรือว่าคนทั่วไปเราก็ย่อเท่าที่เราทำได้นะครับหรือถ้าเราไม่มั่นใจกับการทรงตัวของเราก็อาจจะหาตัวประคองหากำแพงหาเก้าอี้นะครับช่วยจับประคองเรื่องการทรงตัวก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับในเรื่องของความทนทานเนี่ยเราอาจจะเล่นอยู่ที่ประมาณ12ถึง15ครั้งต่อเที่ยวหรือว่าต่อเซตใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราทำจริงเราอาจจะไม่ได้ทำอยู่แค่12 15ครั้งเราก็อาจจะพักสักนิดนึงประมาณครึ่งนาทีแล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับให้รวมได้อยู่ประมาณ40ถึง50ครั้งนะครับต่อครั้งที่เราทำก็จะมีการพัฒนาของตัวความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะตัวกล้ามเนื้อช่วยที่เป็นตัวหน้าท้องมีการทำงานมากขึ้นใน1สัปดาห์เราควรต้องออกกำลังกายประมาณกี่ครั้งในกลุ่มผู้สูงวัยวันเว้นวันกำลังดีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสามารถที่จะมีทั้งออกกำลังกายและคุณก็สามารถที่จะพักนะครับร่างกายเพื่อให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนวิธีการออกกำลังกายในแต่ละครั้งตรงนั้นเราสามารถแบ่งแยกได้อย่างเช่นถ้าเกิดหัวใจเราบอกว่า30นาทีเราอาจจะแบ่งเป็นตอนเช้า15นาทีตอนเย็น15นาทีอย่างนั้นก็ได้หรืออันที่2ก็คือวันนี้เราเน้นเรื่องของตัวหัวใจอีกวันนึงเน้นเรื่องของตัวกล้ามเนื้อนะครับแบบนั้นก็ได้นะครับ

0: ต้องปรับเปลี่ยนเป็นทานพวกข้าวกล้องนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ท้องมากขึ้นมีไฟเบอร์ในส่วนของข้าวกล้องที่จะช่วยชะล้างในเรื่องของพวกไขมันต่างๆที่ค้างอยู่ในหลอดเลือดให้มากขึ้นปริมาณการทานของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมหรือการทานข้าวที่เหมาะสมนะครับใน1มื้อก็ควรประมาณ1ฝ่ามือนะครับเราสังเกตง่ายๆเลยเราคดข้าวนะครับ1ฝ่ามือเนี่ยกำลังดีแล้วอาหารแหล่งที่2นะครับคือในเรื่องของโปรตีนนะครับแน่นอนเราต้องเพิ่มเลยปริมาณของโปรตีนมันก็จะทําให้การพัฒนาของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นสําหรับแหล่งโปรตีนนะครับในกลุ่มของผู้สูงวัยเนี่ยนะครับคงอาจจะต้องเลือกในกลุ่มที่มาจากในเรื่องของตัวปลาไข่ขาวธัญพืชนะครับพวกนี้นะครับเป็นหลักทําไมถึงต้องเป็นพวกนี้เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราทานโปรตีนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าในเรื่องของจากพืชแล้วแต่มันจะมีไขมันที่สะสมที่ติดเข้ามาด้วยนะครับส่วนใหญ่เราไม่ต้องการอยู่แล้วจริงแล้วเวลาที่เราทานเนี่ยมันก็มีสัดส่วนในกลุ่มของผู้สูงวัยนะครับพยายามคิดง่ายๆครับถ้าน้ําหนักตัวเราเท่าไหร่เราต้องทานโปรตีนประมาณ1กรัมนะครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าเราบอกว่าอยู่ที่70กิโลเงี้ยโปรตีนใน1วันที่เราควรต้องทานก็ประมาณ70กรัมอีกแหล่งอาหารหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้นะครับอาจจะดูว่าเป็นเล็กน้อยนะครับก็คือในพวกวิตามินเกลือแร่ซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของผักผลไม้นะครับแต่เราอาจต้องระวังนิดนึงในกลุ่มของผู้สูงวัยผลไม้หลายๆอย่างจะค่อนข้างมีรสชาติที่หวานงั้นถ้าเกิดเราทานมากเกินไปอาจจะมีปัญหากับในเรื่องของสุขภาพได้เราอาจจะต้องเลือกตัวผลไม้ที่เหมาะสมกับเรานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับฝรั่งอาจจะต้องเลือกที่นิ่มนิดนึงนะครับในลักษณะของการคบเคี้ยวก็ได้ง่ายนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวแอปเปิลก็จะมีทั้งแอปเปิลเขียวและแอปเปิลแดงส่วนใหญ่คนก็จะให้ความสำคัญกับแอปเปิลแดงนะครับเพราะมีความรู้สึกว่าค่อนข้างมีความหวานแต่ถ้าเป็นในเรื่องของตัวคุณภาพหรือว่าผลที่ได้นะครับตรงนั้นก็เราอาจจะผสมนิดนึงอาจจะมาทานเรื่องของแอปเปิลเขียวเข้ามานะครับก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของตัวสารอาหารที่มันเอาไปช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวกล้ามเนื้อได้คนเราโดยปกติเขาจะนอนประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะครับแต่ผู้สูงวัยเนี่ยบางทีเขานอนไม่ได้หรอกครับเขานอนสักพักเขาก็ตื่นละนะครับการพักนอนเขาไม่ต่อเนื่องนะครับซึ่งมันจะส่งผลยังไงส่งผลกับเรื่องการพัฒนาของตัวร่างกายกล้ามเนื้อที่จะพัฒนาขึ้นเพราะงั้นพยายามทำให้เรานอนให้ได้นะครับสิ่งที่ทำง่ายๆที่สุดก็คือมีกิจวัตรประจำวันในช่วงกลางวันมีเพิ่มด้วยการออกกำลังกายนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะนอนหลับได้ตามที่ต้องการนะครับ 6-8 ชั่วโมงอย่าคิดว่าเราวัยขนาดนี้แล้วจะมีซิกแพคไม่ได้และตัวซิกแพคเนี่ยมันจะเป็นตัวประโยชน์กับเราหรือว่าจะสามารถช่วยในเรื่องของการดำรงชีวิตของเราได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกที่ดีขึ้นความมั่นใจที่มากขึ้นรวมไปถึงนะครับเป็นการสะท้อนเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของเราที่เป็นอย่างดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ไอ้ว่าเพิ่งหายป่วยไปยมจบนี่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างนี้นะถ้าป่วยไปเนี่ยใครจะดูแลเลยนะ
1: พี่เป็นห่วงอ้วนด้วยหรอ
0: พี่ไม่ได้ห่วงอ้วนพี่ห่วงงานถ้าสมมติว่ามึงเป็นอะไรไปเนี่ยงานที่ไม่เสร็จทำไงร้องไห้ทำไม
1: ก็นางเอกอะพันธยนต์อะตายแล้ว
0: อยากตายตามเข้าไปไ
1: หมอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี
0: ้ถามเลยแล้วแต่เลย
2: ยังโสดโสดอยากมีรักมันโหลดหนึ่งกันหนึ่งอันยังโสดฉันยังโสด
3: คนร้ายมักหน้าโหดคนโสดมักหน้ารักล่ะครับ
2: บอกเจ๊เหรอ
3: บอกตัวเองนั่นแหละ
2: นี่อย่างฉันนี่นะโสดอย่างกล้าหาญขึ้นคานอย่างทะลันนอง
3: ป้าบอกตัวเองเหรอ
2: ก็บอกแกไงนี่รีบทำงานเลยอุ้ยมาจีบฉันอยู่นั่นแหละ
4: ทำอะไรกันอยู่คะสองคนนี
5: ้สามคนคะนี่ทำงานอยู่ด้วย
4: นี่เจมจีบป้าเขาหรอ
0: โอ้ยจีบก็บอกนี่เห็น
1: อ
0: าย แต่ผมขอตัวไปก่อนนะงานเยอะมากเลย
4: นี่ประชดใช่ไหม
0: เปล่า
4: เออนี่อ่ะฝากให้เจ้าอ้วนมาหน่อย
5: คิดว่าจะมาฝากผมด้วยอุตส่าห์เดินตามมา
1: เดี๋ยวนะ
4: เห็นนางชอบ
1: คุณน้ำตาลค่ะฮะไอ้อ้วนมันชอบก็จริงค่ะแต่คุณน้ำตาลก็ไม่ควรที่จะตามใจมันขนาดนี้นะคะเพราะไอ้อ้วนเนี่ยมันทั้งกินแล้วก็อ้วนพออ้วนเสร็จโรคภัยก็เยอะนะคะโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ย
4: หูยป้าเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะเป็นห่วงทุกคนในออฟฟิศเราเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้านะน้ำตาลซื้อเป็นพวกแบบผลไม้จิ้มแบบพริกเกลืออะไรอย่างงี้มาฝากดีกว่าเนาะ
1: อุ้ยเหมือนจะดีนี่คุณน้ำตาลรู้ไหมคะ
4: ค่ะ
1: ไอเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยสิ่งที่สำคัญเรื่องนึง
0: คือ
1: ความเค็มเนี่ยแหละค่ะไอพวกที่ชอบกินผลไม้แล้วจิ้มพริกเกลือเยอะๆเนี่ยนะแล้วกินโดยไม่ระวังเนี่ยโอ้โหนั่นแหละเสี่ยงอย่างแรงเลย
4: จริงเหรอคะ
1: ต้องระวังไว้นะคะคุณน้ำตาลก็เห็นกินบ่อยมากจะเตือนหลายครั้งแล้ว
4: คือจริงๆน้ำตาลเป็นคนชอบทานเค็มค่ะเพราะว่าก็คิดว่าดีกว่ากินหวาน
1: ตาย
5: โอ้ยมันจะตายอะไรขนาดนั้นเล่นใหญ่เกิน
1: ไม่ก็จะบอกว่าคิดอย่างนั้นไม่ได้ไง
5: โอ้ยนี่ก็มันถึงตายขนาดนั้นเหรอเล่นซะใหญ่เวอร์เชียวบอสตกใจหมด
1: เหมือนมากเอานี่ไปกินเลยหูปากจะได้ไม่ต้องพูดเยอะ
5: เอามา
1: ห่วงเนี่ย
5: ฝากอ้วนไม่เหรอ
1: เอาไป
4: แบ่งก
1: ัน
4: แล้วกัน
1: มันเป็นแล้วแกไปกินแล้วก็เป็นต
5: ่อได้ของแล้วไปแล้ว
1: ยังจะกินโอ้ยไม่ได้นะคะพี่คงพี่เกลือ

0: ปวดหัวมึนๆแบบนี้เนี่ยโ
1: อ
0: ้ยปวด
1: อะไรอะไรเป็นอะไรฮะลูกน้องสุธีรักของพี่เป็นอะไรจ๊ะ
0: เสียงหวานมาเลยนะจ๊ะก็เป็นคนสวยเหมือนเดิมอะค่ะหัวหน้าสุดหล่อ
1: ไม่ได้ถามว่าสวยเหมือนเดิมอะไรยังไงหรือเปล่า
2: เฮ้ย
3: หัว
2: พี่แอบทำไมเนี่ยฮะ
3: โอ้โห
2: เข้าไปเดินข้างในดีๆก็ได้ไม่ต้องไปแอบขนาดนั้น
1: อ๋อ
2: มันเป็นยังไงนะฮะ
0: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบปวดๆมึนๆอะพี่แล้วตอนเช้านะหนูมีคลื่นไส้ด้วย
2: โอ้
0: ตามหัวด้วย
4: คลื่นไส้ไหมครับ
0: ตอนนี้กำลังคิดว่าหรือว่าอ้วนนอนน้อย
1: แล้วรู้สึกหัวใจเต้นถี่ป่ะ
0: หุ้ยก็นิดนึงอะพี่
1: เป็นเพราะว่าแกไม่ดูแลตัวเองไงอ้วนดูดิกินแต่ละอย่างเนี่ยขนมหวานน้ำตาลกินโน่นกินนี่เนี่ยไม่เคยมีอะไรที่มันมีประโยชน์เลยแล้วถามหน่อยเถอะมีเวลาออกกำลังกายบ้างป่ะไม่มีแล้วก็กินแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ระวังจะป่วยเอาสักวัน
3: ยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุด
1: ต้องหรอกวันนี้แกป่วยแล้ว
4: ยังไม่สลดเลย
1: แต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไปนอนห้องพยาบาลก่อนไหม
5: เงาอ่ะยังจะไปนอนวัดนี่ถ้าไม่อยากจะไปนอนทั้งสองอย่างนี่นะฟังเลยนะไอความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากินของหวานกินเค็มจัดหรือว่าไขมันเยอะๆแต่เหล้าบุหรี่หรือไวน์ของมึนมังหลายเนี่ยเป็นเหมือนกัน
3: แต่น้ำตาลว่าดื่มไวน์นิดๆหน่อยๆนี่คงไม่เป็นไรมั้งคะคุณตา
1: โอ้โหคุณน้ำตาลครับต้องบอกเลยนะครับอย่างคุณน้ำตาลเนี่ยไม่น่าจะเป็นไรหรอกครับ
4: แ
1: น่แต่ก็จริงๆแล้วมันก็เสี่ยงอันตรายอยู่ครับเพราะว่าคนที่ดื่มเยอะๆสูบบุหรี่เยอะๆทำอะไรพวกนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากๆหรือที่เขาเรียกอีกชื่อนึงนะเขาเรียกว่าฆาตกรเงียบเฮ้ยเห็นไหมหรือว่ามัจจุราชมืด
4: มันจะมาตอนกลางคืน
1: ไม่ใช่จะบ้าเหรอมันหมายถึงว่ามันจะมาแบบเราไม่รู้ตัวครับมันไม่แสดงอาการครับจนกว่าเราจะไปตรวจเราไปตรวจกับคุณหมอแล้วทีนี้เราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยฉันกำลังเป็นโรคความดันโลหิตสูงน่ากลัวไหม
4: มา
6: แต่ผมไม่อ้วนผมไม่น่าเป็นนะพี
1: ่โอ้ยอ้วนผอมไม่เกี่ยวเลย
6: จริงไหมเนี่ย
1: พี่จะบอกให้ฟังว่าอีกอย่างนึงที่คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์รู้ป่ะถ้าเกิดว่าพ่อแม่เป็นนะลูกก็จะเป็นเหมือนกันแต่จะได้รับมรดก3เท่า
4: ฮะฮะฮะ
1: ถูกต้อง
4: 3เท่า
1: ใหญ่ขึ้น
4: พ่อกับแม่เป็นทั้งคู่เลย
5: เป็นพ่อกับแม่เป็นจะไม่ที่บ้าน
4: ใช่ความดันโลหิตสูงทั้งพ่อทั้งแม่เลย
1: พวกเราไปเตรียมชุดดำกันดีกว่า
0: ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้อ่ะอ่ะงั้นทุกคนพอเพราะว่าตอนนี้อ้วนคิดว่าอ้วนต้องไปหาหมอแล้วแหละงั้นทุกคนหลีกทางให้คนสวยเดินไปโรงพยาบาลด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวหาหมอเสร็จแล้วกลับมาทำงานได้นะงานที่ค้างอยู
0: ่เป็นห่วงงานจังเลยนะคุณไปแล้วค่ะ
1: ทำงานไม่เอาแต่กินแล้วก็ดูซีรีส์อะไรก็ไม่รู้ไหนดูดิมันถึงตอนไหนแล้ววะน่าสนใจ
4: เออก็ขอหน่อยขอหน่อยเพิ่งไปแล้วเราดูต่อ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนึกขึ้นมาได้พอดีถ้าเกิดว่าทุกคนกลัวการที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะเว้ยผมจะแนะนำให้1หมั่นไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพไปตรวจความดันเรื่อย
4: ๆ
1: จะได้รู้ระดับความดันโลหิตของตัวเองเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันออกกำลังกายด้วยและที่สำคัญต้องกินอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ทันขาดคำเลย
6: ขโมย
1: พวกนั้นไม่กินจะบ้าเหรอพี่เป็นคนรักสุขภาพเก็บไว้ให้พี่ด้วยเข้าใจแล้วดูซีรีส์กันต่อดีกว่า

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคหนึ่งซึ่งโรคนี้ไม่ได้บ่งบอกอาการนะครับแล้วก็เราทุกคนสามารถเป็นได้นะฮะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่นั่งทำงานอยู่กับโต๊ะก็จะมีโอกาสเป็นมากกว่าพนักงานที่ใช้พลังงานหรือออกกำลังนะครับเขาบอกว่าโรคนี้ยังมีผลทำให้เกิดโรคอัมพาตอัมพฤกษ์นะครับหรืออาจจะถึงพิการได้ฟังแล้วดูรุนแรงครับและโรคที่เราจะพูดคุยกันวันนี้คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับวันนี้คุณหมอมาพูดคุยกับเรานะครับท่านอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงโรคความดันโลหิตสูง
1: ครับ
0: นะฮะไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็น
1: ไม่มีครับหลายคนเข้าใจผิดว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจะต้องมีอาการเรื่องของเวียนศีรษะบางคนบอกว่าปวดศีรษะอ่ะปวดศ
0: ี
1: รษะหน้ามืดแล้วเป็นความดันโลหิตสูงนะครับ
0: ไม่ใช่
1: ครับความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับปกติเนี่ยก็ไปรักษาด้วยโรคอื่นแล้วเวลาคุณหมอเขาต้องมาขอตรวจวัดความดันก่อนที่จะมาพบคุณหมอนะครับก็พบว่าความดันโลหิตสูงที่มีอาการอยู่บ้างก็คือว่าในคนที่ความดันโลหิตสูงๆบางคนก็จะมีเรื่องของอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยตอนตื่นนอนแต่ว่าเจอน้อยครับส่วนใหญ่ไม่มีอาการดีกว่าเราอยากจะให้ประชาชนหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยตระหนักว่าความดันโลหิตสูงไม่มีอาการอะไรเป็นเหมือนภัยเงียบเขาบอกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบก่อนจะรู้ตัวอีกทีก็จะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัมพาตในเส้นเลือดที่สมองเนี่ยมีการแตกหรือว่าตีบใช่ไหมครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตที่หัวใจเนี่ยหัวใจต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับแรงดันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโรคหัวใจล้มเหลวแล้วก็โรคหัวใจวายหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันนะครับที่ไตก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสื่อมของไตก็จะเป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรัง
0: มีผลขนาดนี้เลยฮะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เรื่องความดันจุดเดียวนะฮ
1: ะ
0: ส่งผลต่อโรคอื่นอีกมากมายเลย
1: ใช่คร
0: ับ คุณหมอครับความดันปกติคนเราก็อยู่ที่120-80
1: อันนี้ความดันที่ดีที่สุดของคนเราเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน120-80แต่การที่จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือว่าความดันโลหิตตัวบนหรือความดันซิสโตลิกเนี่ยเกิน140ความดันตัวล่างหรือความดันไดแอสโตลิกเนี่ยเกิน90ความดันเลือดนี่คือแรงดันเลือดที่หัวใจต้องบีบเลือดเพื่อส่งไปเลี้ยงตามอวัยวะต่างๆ
0: เหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนเลือดครับ
1: ปกติหัวใจเราจะต้องเป็นบีบเลือดออกไป
0: สูบฉีดโลหิต
1: ใช่เพื่อจะไปเลี้ยงสมองเลี้ยงที่ขาเพราะฉะนั้นหัวใจต้องบีบตัวให้มากกว่าความดันของหลอดเลือดนะครับเพื่อจะส่งเลือดไปได้ปกติเนี่ยถ้าความดันโลหิตสูงระยะเวลานานๆหัวใจก็ต้องทำงานหนักมากขึ้น
0: เพราะมันเหมือนกับเราเร่งเครื่องมา
1: ใช่ครับแล้วที่สมองนะครับเขาก็จะมีหลอดเลือดหลอดเล็กๆนะครับเวลาที่รับแรงดันเลือดตลอดเวลาเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะทำให้หลอดเลือดแตกที่เราจะบอกว่าเป็นอัมพาตหลอดเลือดแตกหรือว่าหลอดเลือดตีบที่ไตก็ต้องรับกับแรงดันของเลือดใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็เวลาเจอแรงดันเลือดที่สูงนานๆก็จะทำให้เป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรังมีความเสื่อมของไต
0: มีผลต่อไต
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของค่าความดัน
1: ครับ
0: ทีนี้มันมีไหมฮะว่าบางมันแค่สูง140แต่ตัวหลังมันคงที่หรือมันต้องสูงทั้งคู
1: ่ส่วนใหญ่เนี่ยความดันโลหิตสูงเนี่ยตัวบนสูงตัวล่างก็จะสูงด้วยนะครับแต่ในผู้สูงอายุนะครับมันจะมีความเสื่อมของหลอดเลือดเนื่องจากหลอดเลือดใช้งานมานานอายุเยอะ
0: เวลานานมาก
1: ใช่ครับก็จะมีเรื่องของความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะมีความแข็งตัวของหลอดเลือดนะครับก็จะทำให้ความดันตัวบนสูงอย่างเดียวตัวล่างไม่สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาวะของผู้สูงอายุครับ
0: มีอย่างนี้ไหมคุณหมอ
1: ครับ
0: เคสที่กรณีที่ว่าบางสัปดาห์ไปตรวจก็สูง
1: ครับ
0: บางสัปดาห์ไปตรวจก็ต่ำหรือปกติอย่างนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
1: ต้องบอกก่อนว่าความดันโลหิตของคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของหัวใจในการบีบตัวเรื่องของหลอดเลือดในการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนเราเดินไปหรือว่าคุณพันเนี่ยออกกำลังกายเดินไปเดินมาจ็อกกิ้งหัวใจก็เต้นเร็วมากขึ้นหลอดเลือดก็บีบตัวมากขึ้นไปวัดความดันตอนนั้นก็ได้ความดันโลหิตสูงนะครับที่สูงมากกว่า140-90นะครับบางทีนั่งสบายๆพักผ่อนเนี่ยก็วัดความดันได้ 130 90อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าไม่สูงเพราะฉะนั้นแล้วตัวไหนล่ะที่จะเป็นค่าความดันที่แท้จริงปกติคุณหมอเนี่ยเวลาที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวัดความดันเนี่ยให้นั่งพักก่อนสักประมาณสัก15นาทีนะครับแล้ววัดความดันสัก2ครั้งเพื่อจะเทียบกัน
0: ทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราความดันสูงเนี่ยมันจะสูงทั้งวันไหมหรือเช้าสูงแล้วเย็นมันต่ำมันมีโอกาสเป็นได้ไหม
1: มีครับมีมันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำด้วยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีตามหลักของทางการแพทย์ว่านอนแล้วตื่นขึ้นมาจะมีความดันโลหิตสูงหรือว่าตอนกลางวันที่ทำกิจกรรมนู่นนี่ก็มีความดันโลหิตสูงจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอยู่เช่นเดินไปเดินมาความดันขึ้นบางคนมีเรื่องของอาการปวดใช่ครับมีอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยอันนี้ก็ส่งผลความดันขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นหลายปัจจัยนะครับ
0: ขนาดไหนถึงเรียกว่าอยู่ในขั้นอันตรายสูงขนาดไหนคุณหมอที่แบบว่าค่อนข้างอันตราย
1: ที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมตระหนักนะครับก็คือว่าถ้าความดันสูงเกินกว่า140 90เราอยากให้ตระหนักไม่อยากจะให้ไปถึงว่าอันตรายแบบโอ้โห
0: ไม่ไหวแล้ว
1: 180 90โอ๊ยเส้นเลือดจะแตกแล้วอันนี้นี่เราไม่อยากจะให้หรือว่าต้องอันตรายนะเราอยากจะให้ตระหนักว่าถ้าของคุณสูงเกิน140 90อันเนี้ยถ้าคุณ
0: พบแพทย
1: ์ใช่ครับคุณทิ้งไว้ระยะยาวเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพเช่นแบบ

0: คนอายุ40 50อ่ะมาเจอความดันโลหิตสูง150 90อย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทิ้งระยะยาวเขาอายุ60อายุ70ลองคิดดูว่าหลอดเลือดเขาจะเสื่อมมากแค่ไหนเราอยากให้ตระหนักตั้งแต่วันนี้แล้วก็มาดูแลรักษาเพื่อจะป้องกันไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาในอนาคตนะครับ
1: ถ้าในมุมของคนวัยทำงานทั่วไป
0: ครับ
1: เราควรตรวจความดันโลหิตนี่สัปดาห์ละครั้งหรือว่ามันมีเกณฑ์ไหมว่าประมาณเท่าไหร่คุณหมอเพื่อหาที่ป้องกัน
0: คือปกติในวัยทำงานเนี่ยที่อายุเขายังไม่มาก
1: ครับ
0: เราก็อยากให้เขาตรวจเช็คอย่างน้อยๆปีละหนึ่งครั้งดูว่าความดันโลหิตของคุณเนี่ยเกิน140 90ไหมนะครับแต่ถ้าอยู่ประมาณ120 80โอ้โหนี่ดีมากเลยสุขภาพดีนะครับดีครับเราสามารถจะทำได้แล้วป้องกันได
1: ้ครับ
0: อยากให้ประชากรวัยทำงานหรือคนวัยทำงานเนี่ยตระหนักก็คือว่าลดเรื่องของการกินเค็มหลายคนไปเข้าใจว่าเค็มเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของ
1: ปลา
0: เกลือ
1: น้ำปลา
0: ใช่อาหารน้ำปลาหรือเกลืออย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของผงชูรสซุปไก่ก้อนเงี้ยโซเดียมโมโนกลูตาเมตเงี้ยนะครับก็จะมีโซเดียมครับแล้วมีนี่นะครับไอ้ของกรุบกรอบอ่ะไอ้มันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้นี
0: ่โซเดียมสูงนะครับ
1: นี่เวลาพักเที่ยงชอบซื้อมาทานระหว่างมื้อมากเลยนะ
0: ครับอันนี้ถ้าเกิดเงี้ยรอให้ลดกินเค็มก่อนถ้ามีเวลาเนี่ยอยากจะให้ออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายนี่มันดีหลายอย่างนะครับช่วยทำให้หัวใจกับปอดแข็งแรงนะครับอีกอันหนึ่งช่วยลดความเครียดได
1: ้เคสที่หมอเจอบ่อยเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่พบบ่อย
0: ตรวจพบโดยบังเอิญ
1: เช่นอาจจะเป็นหวัด
0: ครับ
1: หรือวัดความดันแล้วเอ้าความดันโลหิตสูง
0: ครับมาตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูงนะครับมาตรวจเรื่องของเวียนศีรษะแล้วพบความดันโลหิตสูง
1: โปรโมชั่นแถมไปอีก
0: แถมไปบางคนก็ตกใจเอ๊ะเป็นความดันเหรอไม่เห็นมีอาการอะไรเลย
1: ฉันเป็นหวัดนะหมอทำไมฉันเป็นความดันสูงด้วย
0: อย่างที่บอกว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยหลายสาเหต
1: ุ
0: และเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดนะครับก็คือว่าเป็นโรคที่รักษาดูแลได้แต่ไม่หาย
1: ควบคุมไว้
0: ใช่
1: ไม่ให้สูง
0: ใช่ครับ
1: ความดันโลหิตสูงกับความดันโลหิตต่ำ
0: ครับ
1: อันไหนน่ากลัวกว่ากัน
0: ความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่มีความเสื่อมของอวัยวะก็คืออวัยวะที่ต้องรับแรงดันเลือดสูงๆเป็นเวลานานๆเนี่ยต่อไปเขาจะเสื่อมนะครับก็จะเป็นเรื่องของครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคไตเรื้อรังนะครับแต่ความดันโลหิตต่ำเนี่ยไม่ได้เป็นโรคเป็นภาวะถ้าเกิดว่าคุณดื่มน้ำน้อยคุณจะมีความดันโลหิตต่ำก็ได
1: ้
0: ถ้าเกิดว่าคุณอายุน้อยๆและเป็นผู้หญิงความดันโลหิตคุณก็อาจจะต่ำอยู่ประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณติดเชื้อในกระแสเลือดก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำคือมันเป็นภาวะเพียงแต่ว่าภาวะไหนจะเป็นภาวะที่ปกติไม่ร้ายแรงภาวะไหนที่จะเป็นภาวะที่ร้ายแรง
1: เชื่อวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงที่แม้ผมว่าค่อนข้างกระจ่างมากๆเลยนะคุณหมอทิ้งท้ายไว้หน่อยฝากไว้หน่อยกับใครที่ยังกังวลใจเชิญนะคุณหมอ
0: คือมาตรวจตอนที่ยังสุขภาพแข็งแรงเวลาที่เราเจอที่มันสิ่งผิดปกติเล็กน้อยเราจะได้ดูแลแก้ไขได้ทันนะครับไม่อยากจะให้ไปตรวจตอนที่เป็นมากแล้วบางโรคบางภาวะเนี่ยมันเอากลับขึ้นมาไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเป็นอัมพาตแล้วเนี่ยการที่จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามารักษาความดันโลหิตสูงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ที่ยังไม่มีอาการแล้วควบคุมดูแลไว้นะครับอันนี้ก็จะทำให้ป้องกันเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะครับแล้วก็ยาลดความดันโลหิตสูงที่หลายคนกังวลและกลัวเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่ต้องรักษาตลอดชีวิตต้องกินยาตลอดชีวิตดังนั้นเนี่ยก็กังวลว่ากินยานานๆไปตลอดเนี่ยมันจะสะสมที่ไตไห
1: ม
0: ที่ตับหรือเปล่า
1: ครับ
0: ต้องบอกเลยว่าโรคความดันโลหิตสูงต่างหากที่เป็นตัวการที่ทำให้ไตมันเสื่อม
1: ไม่ใช่ยา
0: ใช่และยาลดความดันโลหิตเนี่ยนะครับในบางตัวเนี่ยช่วยขยายหลอดเลือดที่ไตด้วยช่วยป้องกันการเสื่อมของไตด้วยนะครับบางทีมันเป็นความเข้าใจที่แบบเราบอกต่อๆกันมาเป็นความเข้าใจที่ผิดที่มานานจริงๆแล้วต้องดูก่อนว่ามันเป็นยาอะไรกันแน่นะครับยาลดความดันเนี่ยจริงๆแล้วเขาช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของไตดังนั้นต้องกินตลอดเพื่อจะควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปกติตลอดเวลานะครับดังนั้นอย่าได้ไปกลัวยาจนเกินไปนะครับ
1: คุณผู้ชมครับโรคความดันโลหิตสูงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะมาตรวจสุขภาพประจำปีทุกครั้งเมื่อเจอแล้วปรึกษาคุณหมออย่าเพิ่งกลัวไปก่อนอย่างคุณหมอบอกดูแลรักษาได้อยู่ที่ตัวเราเองคุณจะมีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงอย่างแน่นอนครับแหมวันนี้ต้องขอบครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: ครับ

0: โรคความดันโลหิตสูงไม่มีอาการแต่รักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่ไม่มีอาการชัดเจนผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะในสำนักงานจะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ทำงานใช้กำลังถ้าเกิดความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะส่วนใดของร่างกายเราบ้างและจะเกิดโรคใดบ้างความดันโลหิตสูงหลายท่านคงยังไม่เข้าใจหมอจะขออธิบายก่อนนะครับเลือดคือสิ่งสำคัญที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเราความดันโลหิตถือว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญเพราะจะต่ำไปก็ไม่ดีสูงไปก็ไม่ดีค่าปกติของเราคือ 120/80 ไม่ควรเกิน 140/90 การรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะดีที่สุดซึ่งโรคความดันโลหิตสูงหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษเนื่องจากผลที่จะตามมานั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากความดันโลหิตสูงเป็นภาวะความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลาหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้สิ่งที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรปฏิบัติคือต้องรับยาสม่ำเสมอโดยอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์การลดน้ำหนักก็ถือเป็นหนึ่งในการช่วยควบคุมความดันโลหิตออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีอาจใช้เวลาการเดินวิ่งช้าๆปั่นจักรยานว่ายน้ำก็สามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตได
1: ้นี่นั่งทำงานนานๆนี่ปวดเมื่อยเหมือนกันนะคะพี่ตั้มเป็นปะ
2: โอ้โหใช่เนี่ยนั่งนานๆมาสักพักเนี่ยเริ่มปวดเริ่มเมื่อยเหมือนกันแต่พี่นั่งเล่นเกมกําลังเพลินเลย
1: ตั้งใจนี่คิดว่าทํางานสุดฤทธิ
3: ์ก้มเล่นอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ต้องปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แน่นอนเนี่ยเพราะเราอยู่ในท่าก้มนานๆคอเราก็ตึงใช่มั้ยคะงั้นก็บริหารบั้นคอก่อนเลยก็เริ่มจากการขยับคอของเราเนี่ยทุกองศาเริ่มจากก้มคอให้สุด
1: โอ้โห
2: ให้สุด
3: ดึงเนาะแล้วก็หงายท้อให้สุดโอเคอันนี้นะคะเอียงศีรษะพยายามเอาหูชิดไหล่ฝั่งเดียวกัน
2: เราไหล่มาชิดหูได้ไหม
3: ได้แค่ไหนแค่นั้นดึงได้แค่ไหนแค่นั้นเอียงอีกข้างหนึ่งยืดให้ตึงโอเคจากนั้นนะคะหมุนมองข้ามไหล่ตัวเองหมุนไปทางขวาหมุนไปทางซ้ายอันนี้ก็คือเป็นการขยับคอเบื้องต้นก็คือตามทิศทางที่คอเนี่ยเราสามารถที่จะขยับได้ใช่ไหมคะ
2: แล้วแบบบางคนชอบแบบสะบัดแรงๆครับโอ้ยเมื่อยก็แค่เงี้ยมันดีไหมคร
3: ับ จริงๆไม่ควรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ในท่าเดิมนานๆกล้ามเนื้อเราตึงอยู่แล้วพอเรามีการยืดกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วหรือว่ามีการขยับกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเตรียมตัวไม่ทันก็อาจจะเกิดการฉีกขาดหรือว่าเกิดเคล็ดขึ้นมาได้ก็มีจะมีอาการปวดตามมาได
4: ้เสพขึ้นมาได
3: ้งั้นเราต้องค่อยๆทำช้าๆจะให้ดีเลยเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเราประคบอุ่นก่อนก็ทำให้กล้ามเนื้อคลายขึ้นระดับนึงก่อนที่เราจะบริหารกล้ามเนื้อคอต่อเนี่ยก็ทำการบริหารของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้มาเราขยับคอเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือยืดกล้ามเนื้อตรงบริเวณบ่าเกาะเก้าอี้ไว้เอามือนึงข้างซ้ายเกาะเก้าอี้มืออีกข้างนึงจับศีรษะตัวเองแล้วก็ยืดไปด้านตรงข้างก็คือมือข้างนี้ของเราเนี่ยเอาไว้เป็นจุดฟิกจุดเกาะใช่ไหมคะเราจะได้ยืดได้มากขึ้นใช่เสร็จแล้วสลับทำอีกข้างนึงอาจจะเนี่ยยืดค้างไว้นะคะนับ1ถึง10ก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อบ่าก็ยืดค้างไว้นะคะนับ1ถึง10แล้วก็พอ
2: กี่เซตดีครับ
3: จริงๆทำสัก10ทีก็ได้นะคะจริงๆก็คือพอเรารู้สึกว่าเริ่มทำงานสักพักนึงสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเริ่มมีอาการตึงเนี่ยก็คือให้พักก่อนแล้วก็มายืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะอาจจะยืดสัก 2-3 ครั้งก็ได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีอาการอะไรนะคะจะสลับกัน2ข้างกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อบ่าแล้วเสร็จแล้วก็กล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อสะบักก็เหยียดแขนไปเหยียดแขนก็คือก็คือตรงอยู่ด้านหลังของเราใช่กล้ามเนื้อสะบักเป็นด้านหลัง
2: เหมือนตีไก่
3: ใ

0: ช่อ๋อ
1: ตรงน
0: ี้
1: นั่นสะบักนะคร
0: ับ ใช่เพราะว่าเวลาเราพิมพ์คอมเนี่ยเราอยู่ในท่าที่ยักบ่าแล้วก็หดคอให้มายืดคอไปข้างหน้ายักบ่า
1: แต่ปากด้วยตัวม
0: ัดใช่มันก็เพราะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่มันก็จะมาพร้อมๆกันหมดใช่ไหม
1: อ
0: ้
1: าวสะบักครับ
0: สะบักนะคะก็คือเหยียดแขนไม่ได้ตรงข้ามใช่ยืดค้างไว้เหมือนกันนับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทำสลับกันอีกข้างนึง
2: ดังกรึบ
0: แล้วก็สุดท้ายก็คือยืดกล้ามเนื้อด้านท้องแขนก็คือเอียงก็ยืดไปก็สลับกันเหมือนกัน
1: ต้องพาลูกออนมา
0: ก็ยืดเหมือนกันยืดค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทำสลับกันอีกข้างนึงใช่ถ้าทำบริหารตามที่บอกเนี่ยก็จะช่วยให้ เราไม่มีอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่นะคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนทำงานเนาะนั่งทำงานออฟฟิศนานๆนะคะยังไงก็เอาไปใช้กันได้รับรองว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนค่ะ
1: ครั้งหน้านะครับโรคออฟฟิศซินโดรมจะโดนจัดการได้ด้วยท่าบริหารด้วยท่าไหนต้องติดตามครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเดอร์ที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปสาย
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะรสทอดอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: างธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายอากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มกลัวกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามาร

0: หาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
2: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 น

ช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พื้นที่ให้กับคุณหมอสุตินรีเวชนะครับได้มาบ่นกันบ้างหนุ่มๆฟังได้แต่สาวๆฟังเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยครับบ่นนี้จากใจคุณหมอเลยนะครับคุณหมอครับโทรคงพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
1: ได้ถือโทรโข่งแล้วหมอจะบ่นแล้วนะคะหมอได้ตรวจและรักษาโรคภายในของผู้หญิงมากกว่า1,000 เคสเรื่องตกขาวเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้ว้าวุ่นใจไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยสาวกลางหรือว่ารุ่นใหญ่ค่ะเรื่องที่หมอจะบ่นก็มีอยู่ว่าคนไข้มาหาหมอเพราะมีปัญหาเรื่องของตกขาวผิดปกติทำไมมันมีสีเขียวสีเหลืองก็ไม่รู้แต่คนไข้ก็ไม่ยอมมาหาหมอสักทีไปค้นหาวิธีการรักษาด้วยตัวเองเฉยเลยหน้าตีจริงๆเลยนะคะส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะหาข้อมูลเซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะถูกต้องแต่เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะมีทั้งกินนมเปรี้ยวและเครื่องดื่มที่มีแลคโตบาซิลัสนอกจากดื่มแล้วชาวเน็ตก็ยังบอกว่าเอามาล้างน้องสาวได้ด้วยนะสิจะช่วยทำให้การอักเสบของช่องคลอดดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสักทีก็เลยไปซื้อยามากินเองกินไป1 อาทิตย์อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเวลามีเพศสัมพันธ์แฟนก็บ่นว่าทำไมถึงมีกลิ่นที่ผิดปกติสุดท้ายเลยจำใจยอมมาตรวจภายในค่ะหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ย
2: หน้าตีจริงๆเลย
1: การซื้อยามากินเองนั้นก็อาจจะถูกกับสาเหตุของโรคเพียงแค่ 25-30% เท่านั้นเองเพราะว่าโรคขาวที่ผิวติเกิดได้จากหลายๆสาเหตุค่ะส่วนข้อมูลที่เซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตอาจจะถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมดค่ะหากปล่อยอาการทิ้งไว้อาการน้อยๆที่เป็นก็อาจจะทำให้มีการอักเสบของช่องคลอดที่รุนแรงขึ้นทำให้มีอาการระคายเคืองมากขึ้นรวมถึงมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะเพราะฉะนั้นหากเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้มีอาการผิดปกติควรจะรีบมาหาหมอเพื่อรักษาตั้งแต่มีอาการเนิ่นๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียบุคลิกภาพเสียความมั่นใจและที่สำคัญไม่ต้องมีปัญหากับแฟนด้วยนะคะ
0: คุณหมอย้ำมาสักขนาดนี้เนี่ยไปตรวจกันซะดีๆนะครับเดี๋ยวจะมาพูดว่ารู้งี้ไปหาหมอตั้งแต่แรกดีกว่าย้ำแล้วนะครับไปตรวจซะนะ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: พี่ครับพี่ครับนี่คือตู้บนหมอนะครับพี
1: ่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นไปแค่อยากจะถามเฉยๆว่ามีข้อสงสัยอะไรเวลาไปเจอกับคุณหมอบ้างไห
2: มไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลยเหรอนี่ตู้บนหมอนะไม่ต้องเรื่องของเราก็ได้เอาเรื่องของคนรอบตัวก็ได้นะ
2: งั้นฝากบ่นแทนแม่หน่อยแล้วกันนะคะวันก่อนได้ยินคุณแม่แกบ่นมาค่ะว่าแกเนี่ยแก่แล้วเดินทางก็ลำบากแกก็สงสัยอะค่ะว่าทำไมคุณหมอชอบนัดไปหาทุกเดือนเลยแล้วไปทีไรก็ได้แต่ยาแบบเดิมๆนี้ให้แกซื้อยากินเองไม่ได้หรอคะ
1: ฟังแล้วก็รู้สึกสงสารคนแก่ขึ้นมาเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่เรื่องนี้ให้คุณหมอเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชื่อว่าน่าจะมีเหตุผลดีๆแน่ๆครับ
3: คุณหมอเขาคงชอบคุณยายมั้งครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับไม่ใช่หรอกครับก็คือว่าปกตินะในผู้สูงอายุอะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังเนี่ยคุณหมอเขาก็อยากจะมาดูว่าระดับกรดเลือดเป็นยังไงความดันโลหิตเป็นยังไงคือถ้าเกิดว่ามันยังคุมไม่ได้นะครับเขาก็จะมานัดมาดูบ่อยๆเพื่อจะได้ควบคุมให้ได้ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาของพวกโรคเรื้อรังอะที่มันน่ากลัวเลยนะครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดนะครับโรคไตเรื้อรังโอ้น่ากลัวทั้งนั้นเลยปกติถ้าเกิดนัดคนไข้คนไข้ไม่มาแล้วคนไข้ไปซื้อยาจริงๆอะก็ไม่แนะนำถามว่าส่งผลเสียอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคนไข้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตได้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่น่าจะส่งผลเสียอะไรแต่เราก็อยากจะมาดูไหมครับว่ารักษาแล้วมันได้ผลดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ควบคุมระดับความดันหรือว่าน้ำตาลไขมันได้เกณฑ์ปกติแล้วผมเชื่อว่าหมอหลายคนก็คงนัดห่างออกไปนะเพราะว่าคงเห็นใจคนไข้ว่าการมาโรงพยาบาลไม่ได้เป็นเรื่องง่ายว่าต้องมาเรื่องของการเดินทางด้วยเรื่องของการรอด้วยเรื่องของการเสียเวลาด้วยนะครับยังไงก็ฝากคุณโบไปบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าที่หมอนัดมาบ่อยๆเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะเป็นห่วงคุณแม่ของน้องเขานะครับ
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับอธิบายได้ชัดเจนมากๆนะครับว่าทำไมเราต้องไปตามที่คุณหมอนัดทุกๆเดือนด้วยยังไงฝากคุณพี่ไปบอกคุณแม่ด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะงั้นจะบอกแม่ว่าให้ไปหาทุกเดือนเวลาหมอนัดเลยค่ะ
1: ดีแล้วครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนนะฮะคุณผู้ชมครับอย่าปากกาไปขีดเขียนแล้วสเปรย์ไปพ่นนะครับเข้ามาถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบ่นอะไรคุณหมอเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องLama Channelของเราด้วยนะครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับ
2: อยากให้มีเพื่อนๆมาเล่นไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได้
1: ตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญทอง

0: วันนี้นะครับผมก็มาที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับซึ่งวันนี้มาเล่นแล้วก็มาทำความรู้จักกีฬาที่ชื่อว่าวูดบอลนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ยินชื่อกีฬานี้แล้วก็ได้มาลองเรียนรู้กีฬานี้นะครับซึ่งพอมาถึงสิ่งแรกที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือพายุเข้านะครับ
1: วูดบอลเนี่ยเริ่มต้นมาจากประเทศไต้หวันนะครับโดยมิสเตอร์เวงหมิงฮุยนะครับท่านก็มีไอเดียที่ว่าอยากจะให้พ่อกับแม่ที่สูงอายุเนี่ยได้ออกกำลังกายจะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็เลยคิดกีฬาวูดบอลเนี่ยในระหว่างที่ท่านเนี่ยอยู่บ้านก็ดื่มเบียร์อยู่ที่บ้านนะครับก็มีไอเดียว่าเอ๊ะขวดเบียร์เนี่ยลองเอามาทำอะไรได้แก้วแชมเปญที่มีอยู่เนี่ยลองเอามาทำเป็นประตูแล้วก็มีลูกบอลนะครับก็ไอเดียจากหัวเราบันไดนะครับลักษณะกลมๆนะลองเอามาประกอบกันก็เป็นเกมได้เกมนึงนะซึ่งท่านก็ลองทำดูแล้วก็เอาไปลองเล่นที่สวนหลังบ้านนะครับเป็นสนามเล็กๆก่อนก็เป็นจุดเริ่มต้นของฟุตบอลจนมาเป็นกีฬาที่แพร่หลายโดยเฉพาะในเอเชียเราเนี่ยแพร่หลายมากนะครับ
0: เรื่องอย่างจริงๆเหมือนแบบพอฟุตบอลนะครับจริงๆมันเป็นกีฬาที่คล้ายกอล์ฟใช่ไหมครับ
1: คล้ายกอล์ฟการเล่นนี่คือคล้ายกอล์ฟเลยครับ
0: แล้วมันแต่ความคล้ายแต่จริงๆมันมีความต่างอยู่ถูกไหม
1: มีความต่าง
0: ผมอยากรู้ว่าความต่างนั้นระหว่างกอล์ฟกับฟุตบอลมันคืออะไร
1: อันดับแรกเลยเรื่องสนามก่อนเลยครับสนามเนี่ยเราก็จะเป็นสนามเล็กๆสั้นๆง่ายๆที่มองดูแล้วเนี่ยมันไม่ไกลไม่ท้อเหมือนกอล์ฟใช่ไหมผู้สูงอายุเวลาเดินไกลๆหรืออะไรไกลๆมันก็จะเหนื่อยการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยไม่มีการบาดเจ็บเท่าไหร่ครับเรื่องอุปกรณ์ครับสนามกับอุปกรณ์เนี่ยเราใช้ไม้เดียว
0: ไม้เดียว
1: ลูกเดียว
0: ลูกเดียวไม้เดียว
1: ใช่ครับ
0: จะไม่เหมือนกอล์ฟที่มีแบบ
1: ที่ไม้
0: จะเป็นมีพัตเตอร
1: ์ใช่ต้องมีเป็นกระเป๋าเลยนะเวลาหอบเวลาต้องเข็นไปมีแชดดี้อะไรของเราไม้เดียวครับจะแบกไปไหนก็ได้ก็คือบางคนเนี่ยเขาก็จะมีซื้อกระเป๋ามาเป็นชุดเลยในกระเป๋าก็จะมีไม้มีลูกมีเกตมีประตูอยู่นั่นด้วยเวลาจะไปที่ไหนมีสนามหญ้าลานกว้างๆเขาจะเกตไปปักแล้วก็ซ้อมยิงซ้อมพัดกอล์ฟอะฮะ
0: ถ้าสมมติไม่ได้มีสนามที่ออกแบบเป็นรูทไว้ให
1: ้
0: เราก็สามารถไปเล่นถ้าเราเจอสนาม
1: เล็กๆลานกว้างๆสนามหญ้าสนามดินหรืออะไรที่มันปักสามารถปักประตูได้
0: เพราะมันมีความแบบแมนนวลกว่า
1: ใช่ครับใช่ๆ
0: เหมือนมีความอะแดปต์กับแบบเล่นได้ง่ายกว่าในหลายๆที่อย่างเงี้ย
1: ใช่เพราะว่าปัจจุบันมีเล่นแบบชายหาดด้วย
0: แล้วจริงๆอย่างกติกาของตัวฟุตบอลครับมันแตกต่างจากกอล์ฟเยอะไหมครับการนับคะแนนหรือว่าวิธีการเล่นการตีอะไรอย่างเงี้ยเราตีครั้งหนึ่งได้ยังไงบ้าง
1: จริงๆแล้วมันก็คือกติกาของกอล์ฟเนี่ยแหละครับมาประยุกต์เล็กๆน้อยๆเองครับเช่นการนับพานับสนามเนี่ยครับสนามพา3พา4พา5เป็นสนามสั้นกลางยาวเราก็ใช้ของกอล์ฟมาเป็นแบบนะคร
0: ับ
1: จะมีแตกต่างกันเล็กน้อยครับอย่างเช่นกอล์ฟเนี่ยเป็นหลุมใช่ไหมจะต้องพัดตีให้ลงหลุมอาจจะต้องตีเบาๆน้ำหนักจะต้องได้ทิศทางต้องได้มันถึงจะลงหลุมได้แต่ของฟุตบอลเนี่ยไม่จำเป็นต้องน้ำหนักเบาๆบางครั้งเราตีด้วยความแรงความเร็วเนี่ยลูกก็สามารถผ่านประตูได้ก็จะเป็นความแตกต่างสามารถตีได้ทั้งข้างหน้า
0: ครับ
1: ถ้าตีเลยไปตีย้อนกลับมาเข้าด้านหลังก็ได้ครับ
0: คืออย่างน้อยให้ผ่านประตู
1: ใช่จากข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได
0: ้ผมอยากรู้ว่าแล้วอย่างวันนี้พออย่างฝนมันถล่มลงมาน้ำแบบหญ้าเปียกอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการเล่นค่อนข้างเยอะ
1: มีผลเยอะครับเยอะมากเลยเพราะว่าสปีดบอลการวิ่งของลูกบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าสนามแห้งเนี่ยยิ่งแห้งเนี่ยลูกก็ยิ่งไม่ได้ไกลวิ่งได้ไกลเวลาสนามชื้นสนามเปียกสนามแฉะลูกก็ยิ่งวิ่งได้ยาก
0: ก็จะติดลม
1: ใช่เป็นอุปสรรคครับ
0: ผมอยากลอง
1: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยเนาะสนามวันนี้อาจจะแฉะหน่อยครับแต่ก็ไม่ยากครับ
0: พอฝนหยุดเนี่ยผมก็ได้เรียนนะครับกับโค้ชโชคซึ่งเป็นโค้ชฟุตบอลนะครับมาสอนตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแบบวิธีการจับไม้ของกีฬานี้เป็นยังไงอุปกรณ์มีอะไรบ้างไม้ฟุตบอลเป็นไม้เลย
1: เป็นไม้จริงนะฮะเรามีหลายรุ่นไม้จะมี
0: ไม้
1: เหล
0: ็
1: กก็ม
0: ี
1: ใช่ครับไม้เหล็กแล้วก็ไม้จริง
0: ซึ่งมันจะมี2ด้านถูกมั้ยครับ
1: 2ด้านครับด้านเนี้ยเป็นด้านใหญ่นี่จะเป็นด้านที่ใช้ตีส่วนด้านเนี้ยก็ใช้เล่นได้ตามกติกาสามารถใช้เล่นได้ในบางลูกที่เราต้องการให้ลูกเบาๆอย่างเช่นลูกที่แบบอยู่ใกล้ๆประตูใกล้เกตเราก็จะเคาะเบา
0: ๆเบา
1: ๆใช่ลดแรง
0: เป็นพัตเตอร
1: ์ประมาณนั้นครับยิงก็ได้ครับใช้ลูกทางนี้ตีเข้าก็ได้ลักษณะการจับไม้ก็มีหลายแบบนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นแบบ1ไม้เบสบอลก็หมายถึงว่าเราจับกำเลยครับบางคนก็ชอบกำทั้ง2มือ

0: แต่ว่าทริคอยู่ที่ว่ามือเนี่ยจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันให้ได้ครับอย่าให้ห่างให้มาชิดกันให้ได้
1: ชิดกัน
0: แบบนี้ครับแล้วก็ลองดูว่าถนัดไหมถ้าไม่ถนัดเรามีให้เลือกอีกครับจับอีกแบบนึงโอเวอร์แลปนะครับก็ประมาณแบบนี้ใช้นิ้วโป้งนิ้วโป้งทับกันนะครับแบบนี้แล้วลองดูว่าถนัดไหมครับอีกแบบนึงจะใช้ล็อกครับอันนี้เหมาะสำหรับตีไกลตีแรงแล้วจับให้มันขยับให้มันสบายผ่อนคลายที่สุดแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือลงไม้นะขึ้นมาแล้วลงไม้ให้หัวยางตรงนี้ครับถูกให้ตรงกลางลูกก่อนนะครับแล้วลูกมันก็จะไปในทิศทางที่เราต้องการครับอันนี้ความยากมันอยู่ที่ว่าเราจะบังคับลูกหัวไม้ให้ตรงกับลูกเนี่ยได้ทุกครั้งหรือเปล่าจะลองดูไหมครับ
1: ลองดูแล้วคร
0: ับลองดูครับในการยืนส่วนใหญ่แล้วเท้าซ้ายนะครับจะอยู่ที่ตรงกับลูก
1: เท้าขวา
0: จะแยกออกจากกันประมาณ1ช่วงไหล่แล้วแขนอยู่ในแนวดิ่ง
1: อย่างนี้
0: ครับก่อนนะครับแขนอยู่แนวดิ่งลองดูครับเบาๆก่อนในทิศทางที่ตรงไปหาเกตใกล้เคียงครับสายตาจะมองที่ลูกครับจะใช้สมาธิจดอยู่ที่ลูกโอ้โหเยี่ยมเลยครับ
1: แบบที่2คือนิ้วโป้งยังไงนะ
0: แบบที่2คือไม่ต้องล็อกครับลักษณะคล้ายกันแต่ว่าไม่ต้องล็อกแค่สัมผัส
1: แค่สัมผัส
0: ลักษณะแบบนี้สำหรับคล้ายๆเหมือนผัดกอล์ฟคือเราตีเบาๆในลักษณะลูกใกล้ประตูครับ
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องล็อกก็ได้เยี่ยมครับถ้าได้ตรงนี้แล้วความยากของมันก็คือเราจะยืดระยะในการตีให้ไม่ออกข้าง
1: ให
0: ้ตรงที่สุด
1: ให้ตรงที่สุด
0: ใช่จะลองไหมครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวลอง
0: ลองยืดระยะหน่อยสักกล้วยที่3นะครับระยะนี้ประมาณสัก4เมตรได้ครับเป้าหมายแรกยังไม่ต้องเข้าครับขอแค่สัมผัสส่วนใดของประตูก็ได้นั่นคือสำเร็จแล้วครับโอเคครับยอดเยี่ยมครับระยะแบบนี้แล้วตีได้ตรงถือว่าเยี่ยมมากครับอันนี้ลักษณะของการปะทะไม่เต็มไม
1: ้ไม่เต็มไม
0: ้ถือว่าไม่ค่อยดีเวลาไปใช้จริงแต่บางครั้งเราอาจจะโชคดีคือทิศทางมันอาจจะตรงแต่เมื่อกี้นี่คือเข้าผ่านประตูเลยถือว่าจบก็ถือว่าโชคดีไปก็เยี่ยมบางครั้งเรามีรางวัลเกตอินวันด้วยนะฮะก็ลักษณะเดียวกับโฮอินวันของกอล์ฟคือตีครั้งเดียวลงหลุมอ
1: ัน
0: นี้ของเราก็เป็นตีครั้งเดียว
1: เข้าประตู
0: เข้าเกตนั่นเองนะครับก็จะมีรางวัลด้วยในแต่ละรายการเยี่ยมครับแม่นมากเลยครับทักษะต่อไปหลังจากที่เราสามารถตีลูกได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเอาวิธีการเล่นเนี่ยมาใช้เช่นลักษณะของเกตเนี่ยห่างอยู่ประมาณสัก15เมตรเราก็จะต้องใช้ลักษณะการตีเนี่ยเพื่อไปให้อยู่หน้าเกตให้ใกล้ที่สุดเพื่อจะจบให้ได้2ครั้งประมาณนี้ครับก็เรียกว่าลูกวางหรือบางที่เรียกว่าลูกตั้งซึ่งถ้าใครวางได้ดีเนี่ยเท่าระยะยิงเนี่ยก็จะได้เปรียบใช่เพราะว่าถ้าเราวางห่างไกลมากเราก็ยิงไม่ได
1: ้ครับอ๋ออยากลองอันนี้ผมอยากลอง
0: ได้ครับแต่มันไม่ค่อยไปส่วนใหญ่จะใช้ลูกที่แบบอยู่ข้างๆประตูนะคร
1: ับ ผมพอลอง
0: ลองดูก็ได้ครับถ้าลูกอยู่
1: สมมุติว่าเหมือนพัด
0: ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าจบเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับท่านก็จะหากิจกรรมออกกําลังกายได้สังคมได้มิตรภาพได้เพื่อนใหม่แต่ปัจจุบันนี้เรามีทั้งรายการเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับ1แล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญทองตลอดไม่ว่าจะเป็นเอเชียนบีทเกมวุ้นบอลโลกเองนะครับส่วนใหญ่จะได้เป็นเจ้าเหรียญทองตลอดเสร็จแล้วผมว่าลองไปพิชิตพากันดีกว่าอย่างเช่นง่ายๆเลยครับสนามพา3สนามเนี้ยมาตรฐานคือเราจบ3ครั้ง
1: ครับ
0: มาลองดูว่าเราจะจบ3ครั้งตามพาได้มั้ย
1: อย่างสนามตรงนี้คืออันไหนคือจุดเริ่มต้น
0: ฉะนั้นจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนู้นนะป้ายสีขาว
1: คือปลายนู้นเลย
0: ใช่เราก็จะตีให้ได้3ครั้งให้จบให้ได
1: ้จบ
0: ซึ่งบางสนามเนี่ยจะมีพื้นเอียงเนี่ยเพิ่มความยากให้เรานะครับเกียร์เนี้ยถ้าเราตีตรงๆมันอาจจะไหลออกข้างให้เข้าเราก็ต้องมีการอ่านลายเผื่อลายเนี่ยคล้ายๆกอล์ฟอะครับมีเนินมีอะไรเงี้ยจะเพิ่มความตื่นเต้นสนุกสนานเพิ่มขึ้นไป
1: เมื่อกี้เราก็ได้เรียนเบสิกไปคร่าวๆนะครับเรื่องการจัดมาแล้วก็เรื่องของการแบบทดลองตีหรือลองวงสวิงอะไรเงี้ยมันเหมือนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราลองในระยะที่ใกล้อยู่ซึ่งเดี๋ยวชาเลนจ์ต่อไปที่โค้ชโชคจะให้ลองคือลองเล่น ในสนามจริงๆในเกตจริงๆที่

0: จะมีเรื่องของการนับคะแนนแล้วเดี๋ยวสนามแรกที่เราจะไปลองเนี่ยคือจะเป็นสนามพา3คือต้องตี3ครั้งให้เข้าประตูคือตะกี้มันแค่ลองแบบ3เมตรมันก็ยังพอได้แต่เดี๋ยวลองไปลองดูว่าพอถ้าเป็นของจริงมือใหม่จะทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนี่เราอยู่ที่เกต
1: ที่3
0: อ๋อก็จะมีบอกใช่ไหมครับ
1: เป็นพา3ครับ
0: พา3
1: ลักษณะของสนามก็คือตรงอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยอาจจะมี
0: ต้นไม้
1: อาจจะมีเนินอะไรครับ
0: อย่างนี้คือเราควรเล็งที่ไหนครับ
1: ช็อตแรกนะครับเล็งให้เป็นช่องกลางระหว่างต้นไม้กับเชือกนะฮะ
0: ครับ
1: เริ่มจากจุดสตาร์ทตัวนี้ครับทางป้ายก็คือเขตที่เราจะเริ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ถอยหลังมา3เมตรกว้าง2ยาว3นะครับขอแค่เลยต้นไม้ครับพอแล้วเพียงพอที่เราจะเห็นประตูแล้วครับ
0: โอเค
1: นี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลอีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้บอกเพราะฟุตบอลเนี่ยมีโอกาสให้เราได้กลับตัวอีกครั้งนึง
0: ถ้าเราไม่ออก
1: ถ้าเราไม่ออกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชือกสามารถช่วยชีวิตเราได้
0: อันนี้ถือว่า
1: ดีครับถือว่าดี
0: ไม่แย่เพราะว่าเชือกช่วยชีวิต
1: เชือกช่วยชีวิตไว
0: ้เดี๋ยวต่อไปเป็นช็อตที่2
1: ที่2เพราะเราจะต้องจบให้ได้3
0: ครับใกล้ประตูที่ส
1: ุดใกล้ประตูที่สุดซึ่งอุปสรรคของช็อตนี้ก็คือพื้นลาดเอียงดังนั้นถ้าเราตีไปตรงเกตเล็งไปตรงเกตลูกก็จะไหลออกด้านขวาใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นถึงสโลปแบบนี้ดังนั้นเราก็ต้องเล็งเผื่อครับให้เผื่อไปด้านซ้ายของเกตนิดนึง
0: เ
1: ผื่อน้ำหนักว่าไหลมาตกหน้าเกตจริงนี่ความยากของเกตนี้ครับลองไปคิดดูฮะ
0: ยากจริงพอมีเนินละไม่รู้เรื่องเลย
1: ทิศทางอาจจะไม่ตรงนะครับแต่น้ำหนักได้เพราะว่าถ้าน้ำหนักแรงกว่านี้อาจจะไม่มีมุมยิงซึ่งตอนนี้มีความตื่นเต้นแล้วเพราะว่าระยะอะไรเงี้ยไกลค่อนข้างไกล
0: ไกล
1: บาง
0: อย่างนี้มันขึ้นเนินนิดนึงเราต้องเผื่อไปทางซ้ายใช่ไหม
1: ใช่
0: คนเล็งที่ขวดซ้าย
1: ไม่เนินมากแล้วก็อาจจะคำนวณว่าสักเสาซ้ายถูกต้องครับ
0: สักเสาซ้าย
1: อยู่ที่น้ำหนักเราด้วยเนาะถ้าแรงก็อาจจะไม่ไหลเลยอะไรเงี้ยอาจจะชนเสาเลยไม่เข้าเห็นว่าเกมนี้พิชิตพา3ไม่สำเร็จ
0: ไม่สำเร็จอย่างงี้ก็ผมว่าผมน่าจะต้อง5รอบ6รอบเลยครับ
1: อาจจะต้องตีกลับมาหน้าเกมครั้งนึงครั้งที่4แล้วก็ยิงครั้งที่5
0: ลองดูมั้ยครับว่าจะจบที่เท่าไหร่
1: ลองดูเพราะว่าแบบนี้เป็นสถานการณ์ที่เจอกันบ่อยมากผมแทบนิดนึง
0: ฮะไม่เข้า
1: แบบนี้ยังถือว่าไม่ผ่านเพราะว่าตามกติกาแล้วจะต้องลูกจะต้องผ่านแกนกลางแล้วก็หลุดออกจากถ้วยนะครับ
0: สรุปว่า6ที
1: สรุปว่ากลายเป็น6
0: 6ที
1: ครับ
0: โอ้แล้วพา4ผมจะรอดมั้ยเนี่ย
1: พา4อาจจะรอดก็ได้ครับเพราะว่าพา4เนี่ยสนามก็ไม่ได้ยาวกว่ากันเท่าไหร
0: ่อันนี้เกต
1: 12ครับ
0: พา4
1: เลี้ยวขวาเฉียงนะครับระยะประมาณ65เมตรได้
0: ความยากของนี้คือการเสิร์ฟด่านแรกช็อตแรกให้ผ่านเนินนี้ไปให้ได้ใช่ไหม
1: ครับเพราะว่าเรามีธงมุมสีเหลืองอยู่นะถ้าเราผ่านเนินนี้ไปได้เนี่ยแล้วก็น้ำหนักไปเลยต้นไม้ต้นใหญ่นะครับก็สามารถมองเห็นประตูได้แล้วดังนั้นช็อตต่อไปเราก็สีให้ใกล้ประตูได้เลย
0: ครับ
1: ถ้าเราใกล้ประตูเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสจบสีได
0: ้
1: ง่ายขึ้น
0: เราควรซัดแรงพอสมควร
1: ตอนนี้มันมีเส้นหลังอยู่ครับเชือกเส้นหลังเนี่ยตอนนี้เรามองเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่สุดข้างหลังนะ
0: อ๋อหลังสุดนู่นเลย
1: เส้นออกถ้าเราตีออกหลังเราก็จะเสียแต้มไปทันที
0: หนึ่
1: งแต้ม
0: โอ้ยอันนี้คือเชือกได้ช่วยชีวิตเราไว้อีกแล้ว
1: ก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงเชือกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่ออกครับก็จริงแต่ว่าสถานการณ์เราก็ไม่ได้ดี
0: เรากำลังต้องแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเราเจอต้นไม้บัง
1: ลูกนี้ถือว่าต้นไม้ช่วยชีวิตอีกถ้าสมมติว่าตรงนี้ไม่มีต้นไม้ลูกนี้ก็จะต้อง
0: โกบีออกไป
1: แล้วตรงนี้ถูกต้นไม้แล้วก็เด้งเข้าสนามด้วยทำให้ระยะเราได้ไกลขึ้นอีก
0: โอเคครับมีโอกาสที่จะลุ้น4เอ้ยลุ้นพา4
1: ลุ้นพา4ได้เลยเพราะว่านี่เกินระยะยิงแน่นอนนะครับเพราะเราเป็นใหม่ด้วยเราก็ต้องวางใกล้เก
0: ตใกล้ที่สุด
1: ครับโอเคครับมาลุ้นดูครับ
0: ไปช็อตที่3ช็อตที่3
1: ว่าเยี่ยมนะครับช็อตนี้เป็นช็อตบีบหัวใจนะครับ ว่าเราต้องเข้าเท่านั้น

0: เบาไป
1: ต้องแรงๆหน่อยครับเป้าหมาย
0: หกก็ที่ยิงสี่ใช่ไหมครับห้าเบาไปหกจบเจ็ด
1: เจ็ดเละเทะไปหมดแล้วเลยเกมสุดท้ายนะครับเรามีผู้เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นนะครับคือป้าแต๋วนะครับที่เป็นเขาบอกเป็นมือหนึ่งของที่นี่ป้าแต๋วเป็นสมาชิกของชมรมนะครับซึ่งก็น่าจะเก่งมากเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นกับป้าแต๋วดูว่าจะชนะไหม

0: ออก
1: ออกครับ
0: ไม่ออกครับ
2: ไม่ออกช่วยชีวิตไว้อีกแล้ว
0: ไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมไม่ได้เปรียบกันแล้วตอนนี้เพราะว่าอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องตีให้พ้นแล้วก็จะขึ้นครั้งที่3ใน
2: การตรงยาว
0: ใช่เท่ากันกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีใครได้เปรียบแล้ว
2: โอเคครับ
0: ครับแล้วกติกาลูกที่ไกลประตูจะต้องเล่นก่อนดังนั้นลูกที่เล่นก่อนคือลูกนี
2: ้
0: ใช่ครับผมก็ต้องตีมาให้
2: ลูกไกลประตู
0: ต้องเล่นก่อน OB ครับOB
2: ลูกนี้พลาด10ไปเลยแล้วกันจบๆเดี๋ยววิธีการเราต้อง
0: ก็จะวัดสองหัวไม้ครับด้านไหนก็ได้จากจุดที่ออกครับจะพลิกหัวไม้หนึ่งแล้วก็พลิกวางครับ
2: ตอนนี้เป็นช็อตที่3
0: ช็อตที่4
2: 4แล้วเหรอครับ
0: ใช่ครับ
2: โอ้ย
0: ไปทีกันที่4ครับ
2: โอเคช็อตที่4ละเอาอะไรมาพาก่อนแต่ไม่มีละ
0: นี่ป้าแต๋วเขายังได้สิทธิ์ที่จะเล่นทีหลังเพราะว่าของเขาใกล้ประตูกว่าด
2: ัง
0: นั้นคนที่เล่นก่อนคือลูกหลัง
2: ของเขาไม่ได้น่าจะสัก8ละตอนเนี้ย
0: ไปหลังเกตถือว่าดีมากครับสามารถจบ5ตามพาได้เลยซึ่งครั้งที่6เนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจว่าลูกนี้เราจะยิงหรือจะวางมันอยู่ที่ว่าเราเล่นประเภทไหนถ้าเราเล่นแบบแฟร์เวย์ลูกนี้เขายิง5เรายิง6โอกาสที่เขาจบ5เนี่ยสูงมาก
2: เราต้องยิง
0: เราต้องยิง6ไว้ก่อนเผื่อเขาพลาดแค่นั้นเองครับถ้าเราวางจบ7เมื่อไหร่เขาเคาะอีกครั้งนึงเขาก็จบชนะเราแน่นอน
2: เราต้องเล็งให้เข้าพยายามยิงให้เข
0: ้
2: า
0: ใช่ครับลูกนี้เราต้องยิงให้เข้า
2: ลูกที่6ช็อตที่6
0: จบ7ได้ครับจบ7ได้ทุกครั้งที่เรายิงลูกผ่านประตูสมบูรณ์แล้วนะครับจบแล้วเนี่ยเราต้องใช้มือหยุดเกตเท่านั้นถือว่าเป็นมารยาทการเล่นด้วย
2: อ๋อโอเคครับไม่รอดละบอกแล้วว่า10อ่ะต่อไป8นะครับ
0: ครั้งที่8ครับ
2: เก้าเฮ้ยนี่สิ่งที่เขาบอกว่าต้องใจเย็นๆอ่ะ
0: ถ้าเป็นเล่นแบบแฟร์เวย์นะครับเราต้องกีจนกว่าจะจบแบบนี้แหละจบ12แต่ถ้าเราเล่นสโตรกเนี่ยใหญ่เราจะให้เขายกแค่10
2: ครับ
0: ถ้าเราตีครั้งที่10ไม่เข้าเหมือนเมื่อกี้เราก็หยิบได้เลยครับแต่สกอร์เราก็สรุปว่า
2: ที่พังประมาทไปหน่อย
0: ประมาทไปหน่อยครับ
2: ใจร้อนไปหน่อย
0: ลูกเมื่อกี้เหมือนกระโดดจังหวะที่ยิงลูกที่10ครับ
2: ครับ
0: ว่าพื้นมันอาจจะมีเนี่ยอยู่ในหลุมใช่มั้ยครับมันอยู่ในหลุมเนี่ยดังนั้นเราจะต้องมีความละเอียดในการเล่นมันทําให้เราต้องมีสมาธิม
2: ีความ
0: ละเอ
2: ีย
0: ดใช่ครับ
2: ดีครับสนุกดีรู้สึกว่าถ้ามันเล่นบ่อยๆมันก็น่าจะชิน
0: ใช่ครับ
2: ขึ้นแล้วก็
0: จะดีขึ้นทักษะจะดีขึ้นดีขึ้น

0: เขาค่อนข้างมีพื้นฐานทางด้านการเล่นกีฬาได้ดีนะครับเพราะว่าลักษณะการถ่ายทอดที่ถ่ายทอดไปแล้วก็เขาสามารถรับฟังได้แล้วก็นำไปใช้นำไปประยุกต์ใช้เนี่ยรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำได้ตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เช่นการเซตอัพการส่งไม้การขึ้นไม้ลงไม้เนี่ยเขาทำได้ดีนะครับอาจจะมีแกว่งบ้างนิดหน่อยนะครับในทิศทางซ้ายหรือขวาแต่ว่าถ้าได้ลองมาฝึกอีกสักหน่อยนะผมว่าอีกแค่สองสามวันเนี่ยผมว่าเขาทำได้ดีมากแล้วมีโอกาสพัฒนาไปได้ดีเลย
1: เพราะจริงๆผมว่าวันนี้พอได้มาเล่นฟุตบอลจริงแล้วแบบเข้าใจเสน่ห์ที่โค้ชโชคบอกตอนแรกแล้วว่าแบบมันเป็นกีฬาที่มันทุกคนเล่นได้อะแล้วก็เอาจริงผมรู้สึกว่าสนุกแล้วยิ่งถ้าสมมติเรามาเป็นแก๊งกับเพื่อนน่าจะยิ่งมันเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเวลาเราแข่งบางทีเราก็แบบมีความเครียดมีความกดดันตื่นเต้นอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่เราก็จะเครียดแค่สนามนั้นสนามนี้เราจะเครียดสนามหน้าเราอาจจะดีก็ได
1: ้ดีขึ้น
0: ใช่ครับมันมีหลายอารมณ์
1: ป้าแต๋วครับตอนนี้ป้าแต๋วเล่นฟุตบอลมากี่ปีแล้วครับ
2: 5-6 ปีละ
1: ยังไม่อยู่ๆถึงมาเล่นฟุตบอลได
2: ้อ๋อก่อนหน้านี้ไม่รู้จักวิ่งอย่างเดียวออกกําลังกายครั้งแรกก็คือวิ่ง
1: อย่างเดียวเลย
2: ใช่
0: ตอนนี้ก็เริ่มสอนมาตั้งแต่ที่เราเริ่มกิจกรรมเนี้ยปี2560นะ
1: 660ก็เกือบ5ปี
0: 5ปีประมาณ5ปีครับที่เราทํากับกิจกรรมของศูนย์ไทยญี่ปุ่นเนาะครับแต่จริงๆแล้วก็ผมก็อยู่กับวงการฟุตบอลมาตั้งแต่ประมาณปี50ปี50ได้เพราะว่าอยู่กับท่านนายกสมาคม
1: ครับ
0: แล้วอยู่กับสมาคมฟุตบอลของประเทศไทย
1: ป้าแต๋วชอบอะไรในกีฬาฟุตบอล
2: ป้าชอบความแม่นยำอ่ะคือต้องนิ่ง
1: ใจเย็น
2: ต้องนิ่ง
1: สมาธิ
2: ใช่แต่ป้าคือเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วไงก็เลยเล่นตัวนี้ก็คือไม่ยากละ
1: ก็เลยชอบที่มันแบบว่าทำให้เรานิ่งป้าแต๋วตอนนี้มีเพื่อนเล่นเยอะครับที่เล่นด้วยกัน
2: ในกลุ่มเล็กๆแค่นี้มีไม่กี่คน
1: แต่อยากให้มีคนมาเล่นเยอะไหมครับ
2: อยากให้มีคนให้มีเพื่อนๆมาเล่นไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได
1: ้แล้วเป็นจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย
2: ใช่นะป้าว่างั้นแหละเพราะมันเล่นได้หมดไงตั้งแต่เล็กจนโตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นได้
1: แล้วอย่างตอนนี้โค้ชโชคมองว่าแบบในอนาคตเราอยากเห็นกีฬาฟุตบอลเนี่ยไปในทิศทางไหนในประเทศเนี่ย
0: คือตอนนี้ถามว่าในประเทศไทยตอนนี้ฟุตบอลเราเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็มีแมตช์การแข่งขันตลอดแทบทุกสัปดาห์เลยจริงๆตอนนี้ทุกจังหวัดนะครับเราจะหมุนเวียนเรามีโปรแกรมกันอยู่แล้วทุกๆสัปดาห์เราจะมีที่นั่นที่นี่ที่นู่นจังหวัดนู้นจังหวัดนี
1: ้
0: อยู่ที่ว่าเราสามารถไปร่วมได้ไหมไกลเกินไปหรือเปล่าแล้วก็รายการใหญ่ๆตอนนี้รายการแมตช์ใหญ่เยอะมากแต่เป้าหมายจริงๆของประเทศไทยนะครับของทีมชาติไทยเนี่ยเราก็หวังไว้ว่าอาจจะบรรจุใน4เกมนะครับหรือโอลิมปิกขนาดนั้นเลยเพราะตอนนี้เรามีเอเชียนบีทเกมมีฟุตบอลโลกที่เราจัดแล้วด้วยคร
1: ับ แต่ว่ายังไม่ได้อยู่ใน4เกมหรือว่า
0: แต่เป้าหมายของเราตอนนี้ถามว่าเราสำเร็จแล้วเพราะว่าเราคว้าแชมป์มาตั้งแต่กระชับมิตรระหว่างประเทศระหว่างจังหวัดนะครับแล้วก็ระดับกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาอุตสาหกรรมแห่งชาติเราก็ได้ไปร่วมเล่นทุกรายการมาสเตอร์เกมเราเองเราก็ได้เป็นแชมป์หลายเหรียญนะครับหลายเหรียญทองเลย
1: ในคอมมูนิตี้ก็มีคนจำนวนประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมที่เล่น
0: ใช่ครับเพราะว่าสมาชิกของเราจริงๆแล้วเนี่ยที่หมุนเวียนกันเล่นเนาะอาจจะไม่ได้มาทุกวันเต็มแต่ก็ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มของเราก็มีประมาณ60คนละของ60กว่าคนของสมาชิกของเฉพาะไทยญี่ปุ่นเองนะครับแต่อาจจะหมุนเวียนมาได้วันนี้20คนวันนี้30คนอะไรเงี้ยอยู่ที่ความสะดวกของสมาชิก
1: ถ้าป้าแต๋วสามารถฝากคนที่ดูอยู่ได้ให้แบบรู้จักฟุตบอลหรือชวนมาเล่นฟุตบอลอยากฝากอะไรคร
2: ับใช่อยากชวนเพื่อนๆให้มาเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยคือออกกําลังกายมันดีอยู่แล้วไงอะไรก็ได้ถึงไม่ใช่ฟุตบอลก็ได้ไม่เป็นไร
0: คือตอนนี้ฟุตบอลนะครับแทบทุกจังหวัดเลยนะมีสนามที่ประจำอยู่แล้วสนามถาวรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนที่มีสนามให้เล่นถาวรนอกจากที่ศูนย์ชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นแห่งนี้ดังนั้นถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับไม่ไกลมากเนี่ยก็สามารถมาร่วมกิจกรรมมาลองเล่นออกกำลังกายกับฟุตบอลได้เลยเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครเราเลยครับนึกถึงฟุตบอลก็จะนึกถึงไทยญี่ปุ่นตอนนี้เขาก็จะเรียกติดปากว่าฟุตบอลไทยญี่ปุ่น
1: วันนี้ผมเอนจอยมากครับขอบคุณมากเลยครับโค้ชโชค
0: ครับยินดีมากเลยครับถ้าว่างๆเนี่ยมา
1: ได้ครับ
0: มาแก้มืออีกได
1: ้ก็วันนี้จริงๆอีกอย่างที่ผมทับใจคือแบบพอเรามาแล้วเราเจอแบบกลุ่มแบบอย่างป้าแต๋วหรือแบบผู้สูงอายุที่เขามาเล่นกีฬานี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกีฬาที่มีความเป็นเกมที่สามารถสร้างคอมมูนิตี้ให้คนแบบมาจอยกันได้หรือสร้างรวมไปถึงเป็น

การแบบทำให้เขาสุขภาพแข็งแรงแล้วแบบมีอะไรทำอ่ะสิ่งที่มันน่าจะสนุกมากๆเลยคือถ้าเรามีเพื่อนมาเล่นเป็นกวนแล้วก็แบ่งทีมกันตีกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะมันมากๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่รู้สึกแฮปปี้คือการได้เจอกับโค้ชโชคที่เขาแนะนำทุกอย่างดีมากแล้วก็คอยแบบชี้แนะเราอย่างละเอียดรวมไปถึงเป็นคนที่เหมือนพยายามที่จะผลักดันให้คอมมูนิตี้ของฟุตบอลเนี่ยมันกว้างขึ้นเรื่อยๆมีเป้าหมายที่แบบว่ามุ่งมั่นมากแล้วผมรู้สึกว่าเขาแบบเจ๋งมากๆนะครับวันนี้ก็เอาไป10เต็ม10

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการซีรีส์เดอะไลฟ์นะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่ามองโรคในแง่ดีโรคที่ว่านี้หมายถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่ใช่โรคกลมๆที่เราอยู่กันนี่นะครับโรคแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนี่นะครับเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในหมู่นักกีฬาครับมันจะเป็นโรคอะไรมันจะบาดเจ็บขนาดไหนตอนนี้มีผู้ให้คำตอบพร้อมอยู่แล้วครับเราไปพบกันเลยครับ

0: มสังเกตด้านผนังนี่นะครับก็จะมีภาพของนักกีฬา
1: ครับ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: ก็เป็นคนไข้หรือว่าเป็นนักกีฬาที่ครูบาอาจารย์เราของที่คลินิกเนี่ยดูแลกันมาตั้งแต่รุ่นอาจารย์อาวุโสมา
0: เป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นเลยนะฮะนี่คุณแทมมี่ก็มีด้วยนะฮะแสดงว่าคนที่เล่นกีฬาเนี่ยจะบาดเจ็บกันทุกคนเลยเหรอฮะ
2: นักกีฬาในระดับแข่งขันจริงจังเนี่ยเขามีการใช้งานร่างกายเยอะนะครับฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่จะมีการบาดเจ็บจากการที่ใช้งานมากของร่างกายส่วนต่างๆเนี่ยครับซึ่งก็ต้องดูแลกันจึงไม่แปลกที่ว่าจะมีนักกีฬาหรือว่ามีคนไข้ที่ดูแลกันเป็นระยะยาว
0: แสดงว่านักกีฬาหนึ่งคนเนี่ยนอกจากตัวโค้ชผู้ฝึกสอนแล้วเนี่ยยังต้องมีคุณหมอมีเขาเรียกว่านักกายภาพบำบัดนักวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาดูแลนักกีฬาคนนั้นควบคู่กันไป
2: ซึ่งในระดับนักกีฬาทีมชาติอะไรของเราก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจารย์ของเราก็เป็นที่ปรึกษาของทางการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยที่จะดูแลนักกีฬาที่ฝึกซ้อมแข่งขัน
0: แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
2: ใช่ครับ
0: เพื่อทำให้นักกีฬาแต่ละท่านนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแสดงศักยภาพแสดงความสามารถขีดสูงสุดของร่างกายที่เขาจะสามารถทำได
2: ้ก็ต้องเค้นความสามารถให้เขาได้โชว์ความสามารถให้ดีที่สุด
0: ครับ
2: อีกทั้งเวลาถ้าบาดเจ็บก็ต้องทำยังไงก็ตามให้นักกีฬาเนี่ยกลับมาฟื้นตัว
0: เ
2: ล่นได้เร็วที่สุดนะครับ
0: ท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีนะครับ
2: อันนี้คุณวสุคมเป็นนักกายภาพบำบัดของเรานะครับ
0: ฮะ
2: คุณวสุคมหรือคุณน้ำนี่ก็จะดูในเรื่องของการให้การรักษาในส่วนของการทำกายภาพบำบัดเดี๋ยวคุยกับคุณน้ำเองเลยกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างครับไอ้เครื่องไม้เครื่องมือ
0: ตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเห็นมีเจลอะไรเต็มหัวเข่าไปหมดเลยครับ
3: ครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะครับจะช่วยลดอาการบาดเจ็บหลังจากที่เล่นกีฬาได
0: ้
3: นะครับเช่นอย่างพี่คนนี้เขาวิ่งออกกำลังกายมาแล้วเกิดเจ็บเข่านะครับเครื่องนี้มันจะช่วยทำให้การบาดเจ็บหายไวมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้นะครับจากที่สมมติว่าจะหายสักเดือนนึงก็อาจจะเหลือแค่2อาทิตย์ก็หายแล้ว
0: ด้วยเครื่องนี้เหรอฮะ
3: ใช่
0: มันทำงานยังไงมาถึงหายเร็วได้ขนาดนั้นครับ
3: ก็มันจะเป็นเครื่องที่ปล่อยคลื่นเสียงลงไปได้ลึกประมาณ 4-5 ซม
0: ครับ
3: เพื่อไปกระตุ้นให้พวกเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บมันหายไวขึ้นทำให้เซลล์มันได้รับสารอาหารมากขึ้น
0: โอ้โหนี่แบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะฮะว่าเซลล์พอได้อาหาร
2: ระดับเซลล
0: ์เซลล์พอได้อาหารมากขึ้นมันก็จะหายเร็วถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่คร
0: ับ แล้วอาหารของมันคืออะไรฮะไอเจลนี่ฮะ
3: ก็มันช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะครับพอเลือดไหลมาตรงนี้เยอะๆมันก็พาสารอาหารมาได้มากขึ้น
2: หลักการก็คือการให้ความร้อนลึกเหมือนกับเวลาเราประคบร้อนเนี่ยมันร้อนตื้นแต่ไอเครื่องมือเหล่านี้มันเป็นความร้อนลึก
0: เป็นคลื่นลงไป
2: ซึ่งนักกายภาพบำบัดเนี่ยก็จะมีบทบาทกับเราในแง่ของการลดการปวดช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของวงการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไม่ดีก็มีนักกายภาพบำบัดเนี่ยช่วยในการที่จะทำให้ข้อต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
0: อันนี้คือการรักษาแล้วก็กายภาพบำบัดถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: กีฬาบางประเภทมันต้องใช้กล้ามเนื้อที่แบบมันเป็นกล้ามเนื้อที่ในชีวิตประจำวันไม่ได้ใช้อย่างจังตีกอล์ฟมันจะใช้กล้ามเนื้อด้านข้างใช้สะโพกบิดถูกไหมฮะกายภาพบำบัดรวมถึงวิทยาศาสตร์ทางการกีฬานี่มันช่วยได้เยอะไหมฮะว่าฝึกกล้ามเนื้อด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: พวกนี้มันจะต้องเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาชีวกลศาสตร
0: ์
2: ว่าคุณเคลื่อนไหวในวงสวิงของกอล์ฟเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อมัดไหนบ้างข้อมันเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วเราก็มาดูว่าจะต้องเสริมตรงไหนอันนี้ก็จะมีทั้งส่วนของกายภาพบำบัดด้วยแล้วก็มีเรื่องของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าเทรนเนอร์มาช่วยในการที่จะฝึกส่วนต่างๆด้วยครับ

0: แปลว่าทุกคนทุกฝ่ายต้องทำงานไปพร้อมๆกันแล้วถ้านักกีฬาบาดเจ็บก็ต้องช่วยกันดูแลไปพร้อมกันเถอะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องเหมือนกับนักกีฬาก็เล่นเป็นทีม
0: เป็นทีมเลย
1: ทีมแพทย์ก็เป็นทีมเหมือนกัน
0: เป็นทีมเหมือนกัน
1: มีหมอมีนักกายภาพบำบัดมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีคุณพยาบาลมาช่วยดูแลกันคนไข้บางรายเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าหลังการบาดเจ็บมีการยับยั้งของกล้ามเนื้อจะเห็นว่าคนไข้บางคนเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขารีบหลังข้อเข่าบาดเจ็
0: บ
1: พวกนี้ก็อาจจะใช้เครื่องมือในการช่วยในการกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ทำให้การตอบสนองต่อการบริหารเนี่ยเร็วขึ้น
0: หมายถึงว่ากล้ามเนื้อรีบคือจากปกติที่ขาเนี่ยได้ใช้ออกกำลังกายเดินนู่นเดินเหินมันมีกล้ามเนื้อปกติอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่บาดเจ็บปั๊บขาข้างนั้นมันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานกล้ามเนื้อที่เคยแข็งแรงมันก็จะรีบลงไป
1: ครับมี2เหตุผลก็คืออย่างที่คุณกิ๊บบอกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ใช้ทำให้รีบ
0: ไม่ได้ใช้
1: กับอีกอย่างเป็นกลไกทางสมองมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเกิดการส่งสัญญาณบางอย่างไปที่สมองเราทำให้เกิดการยับยั้งกล้ามเนื
0: ้ออ ัน
1: นี้ก็เป็นเหตุ
0: สมองยับยั้งให้กล้ามเนื้อมันรีบ
1: มันรีบ
0: เอาทำไมอย่างนั้นล่ะฮะ
1: เพราะเหมือนกับว่าไม่อยากจะให้ใช้ส่วนที่มีการบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งในข้อมูลบางอย่างยังดูทั้งหมด
0: แต่นี่มันเป็นกลไกของธรรมชาติถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ผมว่าส่วนนี้กำลังจะไม่สบายไปดูแลส่วนอื่นก่อนส่วนนี้ให้พักก่อนอะไรเงี้ยเหรอฮะ
1: อันนี้ก็เป็น
0: ไปได
1: ้ความพยายามที่จะคิดเหตุผลอธิบายนะ
0: เราก็เลยใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ
1: กระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อมีการทำงาน
0: มันก็แล้วแต่เคสนักกีฬาของหรือว่าผู้ป่วยแต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องมาดูเป็นรายไปว่ารายนี้มีปัญหาอะไรยังไงใช่ไหมครับ

0: ดูฝั่งนี้ยังพอเข้าใจได้นะฮะว่าเหมือนกับรักษาคนไข้หลังจากการผ่าตัดแต่ถ้ามองฝั่งนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเหมือนกับฟิตเนสเลยฮะคุณหมอมันแน่ใจเหรอว่านี่คือโรงพยาบาลฮะมันเป็นฟิตเนสตามโรงแรมหรูๆเลยนะฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นส่วนของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าสมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตให้นักกีฬามีความพร้อมในการที่จะกลับไปเล่นกีฬาหรือว่าช่วยเหลือตัวเองในการที่จะหายจากการบาดเจ็บนะครับ
0: อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ในห้องเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาคนทั่วไปเวลาเขาจะเสริมสร้างก็แค่ขยับแข้งขยับขาวันละ 3-5 เซตแต่ถ้าเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยคือเท่านั้นไม่พ
1: อ
0: มันก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าขอบเขตการใช้งานร่างกายของเขามันสูงกว่าคนทั่วไป
1: ใช่ครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของ medical grade หมายความว่าเครื่องออกกำลังกายต่างๆเนี่ย ความสามารถในการตั้งน้ำหนักมันก็จะถี่ขึ้น เพื่อที่จะเราปรับทีละนิดได้ หรือว่าเซตวงการเคลื่อนไหวได้ว่าอยากจะให้ขยับมากน้อยแค่ไหน
0: นี่คือเครื่องอะไรฮะ
1: อันนี้เป็นเครื่องไอโซไคเนติกนะครับเป็นเครื่องทดสอบกล้ามเนื้อ
0: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
1: ใช่
0: ผมจะต้องยังไงฮะขึ้นไปนั่งอะไรยังไงครับ
1: เดี๋ยวต้องรู้จักกับคนที่มาช่วยทดสอบให้เรานะครับก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็เป็นน้องกาญจนานะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ
0: เชิญเลยครับสวัสดีครับคุณกาญจนา
2: สวัสดีค่ะ
1: น้องกาญจนาหรือว่าน้องเจี๊ยบนะครับ
0: คุณเจี๊ยบนะ
1: ครับผมเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของเรา
0: เครื่องนี้คือมันต้องเริ่มต้นยังไงครับคุณเจี๊ยบครับที่จะทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อผมเนี่ยฮะ
2: เริ่มแรกนะคะ
0: ผมขึ้นกันเลยนะ
1: เชิญเลยครับ
2: เชิญนั่งเลยค่ะนั่งค่ะ
0: นั่งทางด้านนี้นะฮะ
2: ค่ะ
0: นั่งนะครับ
2: ค่ะ
0: ต่อไปขั้นตอนต่อไปยังไงครับ
2: ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวหนูจะปรับเบาะให้เหมาะกับสรีระของพี่นะคะ
0: ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับมันเป็นไฮดรอลิกนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: คล้ายๆกับเบาะไฟฟ้ารถยนต์นะคุณผู้ชมครับปรับเบาะไฟฟ้านะ
2: ใช่ทีนี้มีต่อตัวล็อก
0: ใส่เบลล์ด้วยฮะ
1: ไม่ให้หนี
0: เดี๋ยวอันนี้มันเครื่องเล่นอะไรหรือเปล่า
2: เดี๋ยวจะเหาะเอาไป
0: มีตัวที่เบลล์ด้วย
1: ห้ามหนีห้ามหนี
0: โอ้ตายแล้วโอ้โห
1: ขึ้นแล้วห้ามเปลี่ยนใจ
0: ครับ
2: อีกด้านนึง
0: เอาแล้วไงคุณผู้ชมครับผมว่ามันไม่ธรรมดามันไม่ใช่เครื่องทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่ามันมีเซนติเบลล์สองฝั่งเลยนะฮะซ้ายขวาสะพายแร่งวัฒนะแล้วไงต่อฮะ
2: เดี๋ยวจะเซตเครื่องนะคะ
1: เห็นตัวเล็กอย่างนี้นี่เทรนทีมชาติมานักต่อนักแล้วนะ
0: ดูแล้วมันไอตัวนี้มันใหญ่น่ากลัวมากเลยเนี่ยมันคือเครื่องตัดกระดูกป่ะฮะปับ
2: เตะขา
0: โทษนะครับ
2: ค่ะนั่นนิดนึงนะคะ
0: ครับ
2: ยังไม่หมดค่ะ
0: ยังไม่หมดนะฮะ
2: มีตัวล็อกโอเคนะคะพร้อม
0: ครับ
2: ค่ะ
0: คุณเจี๊ยบไม่ทำอะไรผมทำหมดแล้วครับตอนนี้ยังไงต่อครับ
2: ตอนนี้ก็ปล่อยขาตามสบายนะคะไม่ออกแรง
0: อันนี้ตัวอะไร
1: เช็ควงการเคลื่อนไหวเหมือนกับวอร์มเบาๆก่อนนะ

0: ให้วอร์มนะคะออกแรงวอร์มไปกับเครื่องทีนี้จะถึงขั้นตอนการทดสอบแล้ว
1: โอ้โหบรรยากาศเครียดไปเลยนะครับยังไงต่อครับ
0: คือพี่ต้องออกแรงเองนะคะเครื่องจะพาขึ้นก่อนนะคะแล้วพี่ก็กดลงเต็มที
1: ่
0: แต่ขึ้นเต็มที่เราเริ่มเลยนะคะ
1: ครับแต่ผมสงสัยเบลเนี่ยเรากำลังวัดขาไม่ใช่เหรอคะคุณเจี๊ยบ
2: จะต้องไม่มีแรงส่งจากตัวครับไม่แน่ใจเราวัดขาจริง
1: ๆ
2: ไม่ได้มีโครงใช้ตัว
1: นี่คือเฉพาะส่วนวัดเฉพาะส่วนจริงๆนี่คือเน้นขาดูขา
2: ก็คือกล้ามเนื้อต้นขาจริง
0: ๆพร้อมแล้วนะคะ
1: ครับ
0: กดลงเต็มที่ค่ะ
2: ออกแรงลงเต็มที่
0: ออกแรงเต็มที
2: ่งัดขึ้น
0: กดลงออกแรงเต็มที่

0: เหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วนี่คือมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขเลย
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นกราฟเป็นค่ากราฟให้เราดูว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงยังไงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นอย่างไร
0: เห็นเป็นตัวเลขเลย
2: เห็นเป็นตัวเลข
0: ชัดเจนเลย
2: ครับเพราะว่าสิ่งที่เราเป้าหมายก็คือสมมตินักกีฬาผ่าตัดมาเนี่ยเป้าหมายอย่างน้อยที่เขาจะกลับไปเล่นได้เนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้างบาดเจ็บเนี่ยต้องได้อย่างน้อย 80%
0: อ๋อมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่
2: ใช่เมื่อเทียบกับด้านตรงข้ามที่ไม่บาดเจ็บนะคร
0: ับ คร
2: ับ
0: แล้วเท่าที่ดูเนี่ยผลที่แสดงออกมาขาผมเป็นยังไงบ้างครับ
2: สิ่งที่เราจะได้ค่าคือค่าความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ากับด้านหลังสัดส่วนก็ควรจะประมาณ3:2นะครับซึ่งอันนี้โดยสัดส่วนเนี่ยพอใช้ได้
0: พอใช้ได้ใช่ไหม
2: พอใช้ได้
0: ผมไม่ใช่เป็นคนขารีบไม่มีแรง ถึงแม้จะใส่กางเกงรีบก็ตามทีนะฮะกล้ามเนื้อพอได้อยู่ใช่ไหม
2: พอได้อยู่ครับ
0: โอเคอาการของคนไข้ที่จะเข้ามาพบกับคุณหมอเนี่ยนะครับ
2: ครับ
0: ส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาด้วยอาการอะไรครับ
2: ในจุดนี้ของเราก็เป็นคลินิกกีฬานะครับก็จะดูแลคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการกีฬาซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเรื่องของข้อเข่าบาดเจ็บนะครับก็ปัญหาที่เจอบ่อยและทำให้คนไข้เดือดร้อนถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นพวกเอ็นข้อเข่าขาดครับ
0: เอ็นข้อเข่าขาด
2: ครับ
0: โอ้โหกิจกรรมอะไรของนักกีฬาครับที่ทำให้เอ็นข้อเข่าขาดได้ครับ
2: ก็มีหลายส่วนครับเวลาพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการปะทะก็ได้คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าต้องมีการสมมุติฟุตบอลนะครับ
0: คือ
2: ง่ายๆบ้านเราฟุตบอลฮิตก็ถ้าเสียบสกัดถึงจะเจ็บ
0: ครับ
2: อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เสียหลักเองก็ได้เช่นวิ่งสปีดแล้วจะโยก
0: จะหยุด
2: จะ
0: โยกเปลี่ยนมุม
2: สับขาหลอกแล้วบางทีแบบไปแต่ตัวขาไม่ไปก็เกิดการบาดเจ็บเข่าบิดได
0: ้เข่าบิดจนทำให้เอ็นขาด
2: ใช
0: ่มันเกิดจากกระดูกหรือเอ็นหรืออะไรยังไงในหัวเข่าเราครับ
2: ส่วนใหญ่ก็พอมีการเคลื่อนไหวที่ผิดไปของข้อเข่าส่วนที่มีการบาดเจ็บก็มักจะเป็นพวกเอ็นของข้อเข่าอะครับซึ่งตัวเอ็นเนี่ยมันก็มีหลายส่วนนะครับมีหลายเส้นไอ้กระดูกเองเนี่ยมันพื้นฐานมันไม่ได้มีความมั่นคงมากมายนักมันอยู่ได้ก็โดยความแข็งแรงของเอ็นที่มาเสริมด้านข้างก
0: ับ
2: กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆนะครับทีนี้เอ็นที่มีการฉีกขาดบ่อยเป็นเหตุให้คนไข้ต้องได้รับการผ่าตัดบ่อยก็จะเป็นเรื่องของเอ็นไขว้หน้าซึ่งอยู่ภายในข้อเป็นเอ็นที่อยู่บริเวณกลางๆข้อครับอันนี้ก็เป็นภาพของโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่นะครับที่เราเอาเนื้อเยื่อรอบๆออกแล้วเหลือแต่กระดูกกับเอ็นนะครับส่วนที่มีการบาดเจ็บบ่อยก็คือตัวเอ็นไขว้หน้าตัวข้อเข่าจะเห็นว่ารูปทรงการเคลื่อนเนี่ยกระดูกมันไม่ได้มีความมั่นคงเยอะครับฉะนั้นความมั่นคงที่จะทำให้เราเคลื่อนไหวได้โดยที่ไม่มีข้อเคลื่อนข้อพลิกเนี่ยก็ต้องอาศัยความแข็งแรงของเอ็นพวกนี
0: ้
2: แล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆครับถึงจะทำให้เราทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเล่นกีฬาได้โดยสมบูรณ์ครับ
0: อ๋อแต่อาการบาดเจ็บทั้งหมดส่วนใหญ่จะเกิดจากเอ็นไขว้หน้า
2: ใช่ครับเป็นอันที่เราพบบ่อยเพราะว่า
0: ทำไมเอ็นไขว้หน้าถึงบาดเจ็บบ่อยกว่าเส้นเอ็นเส้นอื่นล่ะครับ
2: เพราะว่าลักษณะของการกิจกรรมกีฬาที่มีการบิดพลิกหมุนตัวเนี่ยครับก็จะทำให้มีการฉีกของตัวเอ็นไขว้หน้านี้ได้ง่าย
0: อ๋อพอเรารู้ปุ๊บแล้วก็จะทำการรักษาต่อไป
2: ทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะได้จากการซักประวัติตรวจร่างกายถ้าเกิดซักประวัติตรวจร่างกายยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีการตรวจเพิ่มเติมเช่นการทำสแกนขึ้นแม่เหล็กหรือว่า MI สแกนอันนี้เป็นตัวอย่างภาพ MI สแกนก็คือว่านอกเหนือจากกระดูกเนี่ยเราจะเห็นไอ้พวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะครับเนี่ยเห็นพวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้วินิจฉัยได้ว่ามันมีรอยถลอกของพวกกระดูกอ่อนผิวข้อด้วยหรือไม่ปกติอย่างในภาพสัญญาณภาพอันนี้เนี่ยเอ็นไขว้หลังที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ชี้นะครับก็จะเป็นลำเอ็นดำๆอย่าง
0: น
2: ี
0: ้นี่คือ
2: เอ็นไขว้หลังนะครับพอเราขยับขึ้นมาหน่อยเอ็นไขว้หน้าที่มีการบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะเบลอๆไม่ชัดขาวๆแสดงว่ามีเลือด

0: มีการฉีกขาด
1: มีการฉีกขาดมีเลือดออกทำให้เราวินิจฉัยได้คร
0: ับ แล้วอาการของพอเอ็นขาดปั๊บหรือว่ายังไม่ขาดก็ตามทีจนทำให้เกิดอาการปวดเข้ามาหาคุณหมอเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงมันจะเจ็บยังไงอะไรยังไงครับถึงต้องมาหาหมอเนี่ย
1: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพื่อที่จะแยกแยะว่าอันไหนเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับข้อสังเกตเช่นมีเสียงลั่นในข้อเข่าเนี่ยขณะที่มีการบาดเจ็
0: บ
1: เช่นเข่าบิดแล้วเป็นเสียงกรอบหรือบางทีเนี่ยเพื่อนที่เล่นด้วยกันเนี่ยได้ยินก็มีนะครับ
0: ดังออกมาข้างนอกเลย
1: ครับ
0: ก็คือเจ็บเลยอะไรเงี้ยเจ็บแน่นอน
1: เจ็บแล้วก็เล่นต่อไม่ไหวคือการบาดเจ็บที่ทำให้คนไข้หรือว่านักกีฬาเล่นต่อไม่ไหวเนี่ยแสดงว่าเป็นการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรง
0: ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายก็คือพวกอาการเข่าบวม
0: ครับ
1: ถ้าเกิดหลังการบาดเจ็บไม่นานเข่าบวมเร็วในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ทำให้เข่าบวมก็คือเลือดที่ออกมาในข้อ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ฉะนั้นโครงสร้างที่มีการบาดเจ็บก็เป็นโครงสร้างที่มีเลือดมาเลี้ยงในข้อเข่าเช่นพวกเอ็นในข้อกระดูกในข้อมันแตกพวกนี้ก็ทำให้มีเลือดออกในข้อเข่าบวมเร็ว
0: ครับ
1: แต่กรณีที่เข่าบวมหลังจากนั้นอย่างเช่นบาดเจ็บวันนี้กลับไปบ้านนอนวันรุ่งขึ้นถึงบวมเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการอักเสบซึ่งแสดงว่าความรุนแรงของการบาดเจ็บเนี่ยอาจจะน้อยกว่า
0: ครับแล้วสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็มีโอกาสเกิดแต่น้อยกว่าคนที่เล่นกีฬาต้องปะทะอะไรกันแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้อาการของเราเนี่ยเราควรจะมาหาคุณหมอหรือว่าเราควรจะปล่อยให้หัวเข่าของเราสมานแผล
1: ไออาการที่จะทำให้มาหาแพทย์ก็คือว่าปวดแบบ
0: ปวดจนแบบเดินไม่ไหว
1: มันรบกวนการใช้งานเคลื่อนไหวลำบากนะครับหรือว่าทำกิจกรรมไม่ได้ตามที่เราตั้งใจจะทำเช่นอยากเล่นกีฬาเล่นไม่ได้เพราะว่าเจ็บ
0: ครับ
1: หรือคนไข้บางคนก็มีปัญหาเรื่องของวงการเคลื่อนไหวเช่นมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วแล้วมีชิ้นส่วนบางอย่างที่มีการบาดเจ็บเข้าไปขัดในข้อไอ้ตัวเอ็นไขว้หน้าที่ขาดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียขาดแล้วขาดเลยมันไม่ขาดเพิ่มไปจากนี้แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะมีปัญหาก็คือว่าผิวข้อหรือว่าหมอนรองข้อเข่าที่มีการเสียดสีจากการบิดซ้ำของข้อเข่าเนี่ยมันจะมีการบาดเจ็บเพิ่ม
0: มันสึกหรอเพิ่มขึ้น
1: ใช่
0: เหมือนกับอย่างที่บอกเนี่ยคือถ้าให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นภาพเนี่ยคือเวลาถ้าสมมติไอ้ไขว้หน้ามันขาดไปปั๊บ
1: มันก็จะมีการบิดหมุนของข้อเข่าได้มากกว่าธรรมดา
0: เพราะว่าไอ้ตัวยึดกระดูกมันขาดไปแล้ว
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมันจะ
1: เกิดการเจ็บสี
0: มากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ต้องมารักษาเพื่อที่จะกลับไปเล่นกิจกรรมเดิมได้
1: ใช่ครับ
0: เรารักษายังไงฮะในเมื่อมันขาดแล้วมันสมานได้ไหม
1: ก็อย่างที่เราคุยเรื่องของความต้องการในการใช้งานถ้าความต้องการในการใช้น้อยหลีกเลี่ยงกิจกรรมได้ก็
0: หลีกเลี่ยง
1: ทำความเข้าใจไม่ต้องผ่าตัดแต่ถ้าในกลุ่มที่ความต้องการในการใช้งานมากการรักษาก็คงต้องอาศัยการผ่าตัดเข้ามาช่วยซึ่งปัจจุบันก็ใช้เทคนิคการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
0: อ๋อส่องกล้อง
1: ครับ
0: ไม่ต้องเปิดหัวเข่า
1: ครับ

0: กล้อง2ข้อเนี่ยครับก็
1: เท่านี้เองเหรอฮะ
0: เท่านี้ครับขนาดประมาณดินสอหรือปากกาครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นบาดแผลก็คือประมาณสักเซนหนึ่งพอเพียงให้สอดอุปกรณ์เข้าไปในข้อได
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็มีทางให้น้ำเข้าเพราะว่าเราต้องอาศัยน้ำในการที่จะขยายให้ข้อมันมีกว้างมีพื้นที่ในการทำงานของเรามากขึ้น
1: ครับครับ
0: แล้วก็มีตัวเลนซึ่งจะไปต่อกับตัวกล้องวิดีโอ
1: ก็ทำงานง่ายขึ้น
0: ใช่ภาพที่แจ่มชัดขึ้นเราก็ทำงานง่ายข
1: ึ้
0: น
1: แล้วไงขั้นตอนคืออ่ะคุณหมอจะเจาะเข้าไปยังไงฮะผมอันนี้
0: เป็นตัวอย่างว่าในกรณีที่มีเอ็นไขว้หน้ามันฉีกขาดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือหาเอ็นมาทดแทนเอ็นที่มีการฉีกขาดไป
1: สมมตินี่คือเส้นเดิมมันขาดไปละ
0: ครับ
1: มันก็คือขาดไป
0: เอาออกนะครับเสร็จแล้วก็ต้องหาเอ็นใหม่มาทดแทนเพราะว่าเราไม่สามารถเย็บซ่อมกลับคืนได้
1: ไม่ได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เอาแล้วจะเอาเอ็นที่ไหนมาใส่แทนเส้นเดิม
0: ใช่ก็ต้องเอาอาศัยเอ็นที่เป็นอะไหล่ของมันนะครับก็คือเอ็นสบ้า
1: อ๋อนี่ลูกสบ้าที่เราเห็นเนี่ยหัวเข่าน
0: ี่กระดูกสบ้านะครับไอ้พวกนี้ก็ความกว้างประมาณสัก3เซนในคนจริงนะครับประมาณ3เซนเรายืมมา1ใน3ส่วนครับ
1: ตัดออกมาเลยเหรอฮะ
0: ครับตัดออกมา1ใน3ส่วน
1: คืออ่ะ3เซนก็ตัดออกมา1เซน
0: 1เซนตรงกลาง
1: ครับ
0: หัวท้ายมีกระดูกติดมาด้วยซึ่งไอ้ตัวกระดูกที่ติดมาด้วยเนี่ยมีประโยชน์ในการยึดตรึงทำให้มีความมั่นคงในการยึดตรึงสูงครับคืออีกช้อยนึงก็คือเป็นเอ็นด้านในหรือเรียกว่าเอ็นแฮมสตริงซึ่งเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทั้ง2อย่างเนี่ยมันมีส่วนอื่นที่ทดแทนหน้าที่ฉะนั้นการเอาเอ็นมาใช้เนี่ยมันไม่มีปัญหาในระยะยาวส่วนที่ด้อยไปในช่วงแรกเมื่อเทรนกล้ามเนื้อฝึกให้มีความแข็งแรงเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะชดเชยส่วนที่เราเอามาใช้ได
1: ้
0: ครับ
1: ถามคุณหมอก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปในเมื่อเอ็นไขว้หน้ามันขาดทางการแพทย์มันไม่สามารถ

0: เย็บเอ็นที่มันขาดให้มาประสานกันต่อกันเป็นเส้นเดิมได้เหรอ
1: ครับอ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าเนื้อมันเสียไปแล้วครับเนื้อมันยุ่ยแล้วก็มันอยู่ในข้อมันไม่สามารถเย็บให้มีความตึงคือเอ็นที่จะทำหน้าที่ได้มันต้องตึงด้วยน
0: ะ
1: ถ้าเย็บแล้วหย่อนหรือว่าเย็บได้เนื้อไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน
0: ์เพราะฉะนั้นณวันนี้คือต้องใช้เอ็นส่วนอื่น
1: ใช่มาทดแทน
0: มาแทนเส้นเดิมเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับเส้นเดิมเลาะออกไปก่อน
1: ครับ
0: แล้วพอได้เส้นใหม่ปั๊บทำยังไงต่อ
1: เส้นใหม่ปุ๊บเราก็สมมติอันนี้ข้อเข่านะครับเราก็จะเจาะช่องที่ข้อเข่าอะครับเรียนแบบจุดเกาะจริงตามธรรมชาติของเส้นเอ็น
0: อ๋อรูนี้จะเกิดขึ้นจริงในคนไข้
1: ใช่
0: เจาะแบบนี้เลย
1: เราส่องกล้องเข้าไปใช้อุปกรณ์พิเศษในการที่จะเจาะ
0: กระดูก
1: มีสว่านเจาะกระดูกจืดนะครับเจาะรูเข้าปั๊บแล้วก็เอาเอ็นเข้าไปแทนที่เอ็นที่มีการฉีกขาดนะครับก็ร้อยเอ็นเข้าไป
0: ครับลองนึกภาพตามนะครับคุณผู้ชมคือเจาะรูตรงนี้ไปโผล่นี
1: ่ครับ
0: ทะลุไปท่อนบน
1: ใช่
0: มาโผล่ทางฝั่งนี
1: ้ครับผมอันนี้เป็นรูเล็กๆนะครับเพื่อที่จะสอดเข็มที่จะเอาเอ็นออกมาได
0: ้แล้วเอ็นเส้นใหม่ที่เราตัดมาจากหัวเข่าซาบ้าเนี่ยก็ร้อยเข้าไปหมดเลย
1: ใช่
0: แล้วฝั่งนึงก็จะมีกระดูกหัวท้าย
1: ใช่กระดูกก็จะฝังอยู่ในรูที่เราเจาะไว้อ๋อ
0: แต่มันจะยึดได้ด้วยอะไรฮะ
1: ก็มาถึงอุปกรณ์ในการยึดตึง อุปกรณ์ที่เราใช้ยึดตึงนี่ก็จะใช้เป็นสกรู
0: ครับ
1: นะครับที่เราจะขันเข้าไปในรู
0: ครับ
1: นะครับขันไปเรื่อยๆก็จะเบียดเอ็นได
0: ้
1: สุดท้ายก็คือไอ้ท้ายของสกรูเนี่ยก็จะเสมอกับรูทุกอย่างอยู่ในกระดูกฉะนั้นจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่โผล่มารบกวนคนไข้
0: ครับ

0: ผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: คนไข้นี่ใช้กิจกรรมเหมือนเดิมออกแรงเหมือนเดิมเลยได้ไหมฮะหรือว่าต้องมีอะไรควบคู่กันต่อไป
1: สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการผ่าตัดก็คือการดูแลหลังการผ่าตัดนะครับก็ต้องมาบริหารให้ข้อเข่าเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่ามีศักยภาพในการใช้งานเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็เป็นขั้นเป็นตอนช่วงแรกที่อยู่ในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการลดอาการปวดแล้วก็บริหารให้งอเหยียดข้อเข่าได้เต็มที่เพราะว่าใหม่ๆเนี่ยหลังการผ่าตัดเนี่ยแค่เหยียดงอเนี่ยบางทีก็ยังลำบากอาการปวดด้วยหรือว่าอาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดในช่วงแรกด้วยทำให้คนไข้ยังงอเหยียดลำบากก็ต้องบริหารให้สิ่งเหล่านี้ดีก่อน
0: คือนอกจากการผ่าตัดแล้วยังต้องมากายภาพบำบัดแล้วก็ฝึกทำให้มีกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่า

0: มติว่าสมาร์ตตัวเรียบร้อย 6-9 เดือนนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยคนไข้คนเดินที่บาดเจ็บ
1: ครับ
0: จะกลับไปเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าสกิลกล้ามเนื้ออะไรมันจะลดน้อยลงผมเคยได้ยินว่านักกีฬาเวลาบาดเจ็บปั๊บเนี่ยความสามารถจะลดน้อยลงเพราะว่าเคยบาดเจ็บมาก่อนรักษามันยังไงก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้จริงไหมฮะ
1: ในเรื่องของเอ็นที่มีการบาดเจ็บเนี่ยเราหาของใหม่ไปแทนได้แต่เราต้องเทรนให้นักกีฬามีศักยภาพในการที่จะป้องกันการบาดเจ็บซ้ำเพื่ออีกอย่างที่เราต้องดูแลคือเรื่องของจิตใจมันอยู่ข้างในบางคนเล่นได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรเพราะแยง
0: แยงแล้วเคยโดนแบบนี้แล้วมันปวดมากมันเจ็บมากวันนึงกลับไปเล่นแบบเดิมก็เล่นไม่ได้เต็มที่เพราะจิตใจกลัว
1: ใช่
0: แสดงว่านอกจากกายภาพแล้วเนี่ยรักษาร่างกายแล้วในด้านของจิตใจสำคัญมาก
1: สำคัญเพราะว่าเราต้องเทรนให้เขามีความมั่นใจในการที่จะกลับไปเล่นได้ไม่ใช่แค่ฝึกยกเวทเฉยๆเขาต้องฝึกการวิ่งทักษะการวิ่งการกระโดดการทรงตัวฝึกควบคุมกล้ามเนื้อเกรงขาให้ได้คอนโทรลขาให้ได้
0: เหมือนเริ่มบิ้วใหม่เลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: การที่ร่างกายของเราแข็งแรงแบบนี้มันก็ไม่เป็นโรคใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดเป็นโรคแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาหาหมอคุณหมอก็มีวิธีในการดูแลรักษาร่างกายของเราให้กลับมาแข็งแรงแบบเดิมได้

0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่ทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนั้นได้มาพบกับโรคใหม่มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในนักกีฬาน ะครับหรือว่าอะไร
1: เป็นการบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่า
0: เส้นเอ็นไขว้หน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับขอบคุณครับ
1: ดีครับ
0: คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับราย

คุณผู้ชมเคยนอนไม่หลับบ้างไหมครับพลิกไปพลิกมาก็นอนไม่หลับครับใช้วิธีนับแกะนับเป็นล้านตัวก็ยังไม่หลับครับคุณผู้ชมครับเอ๊ะหรือว่าผมเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วครับเนี่ย

0: คยครับมันกังวลนะครับเรื่องทางบ้านเรื่องอะไรเงี้ยมันทำให้กวนกระวายนอนไม่หลับครับ
1: ก็มันจะนอนเหมือนตื่นทั้งคืนอ่ะหลับหลับตื่นตื่นแล้วตื่นเช้ามามันมึน
2: มันกังวลแล้วมันทำให้แบบว่าโอ้โหคิดไปต่างๆนานาไปหลายเรื่องเลย
3: มันยังไงไม่รู้ถ้าผมไม่ได้ดื่มแล้วผมไม่หลับเลย
4: พยายามอยากนอนให้หลับนะคะง่วงแต่มันนอนไม่หลับนะคะไม่รู้มันมาจากสาเหตุอะไร
5: เป็นช่วงที่แบบกำลังเครียดๆจะรู้สึกว่ากังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้าเกิดเรานอนกลางวันมากก็คือนอนไม่หลับเครียดมันก็ทรมานเพราะว่าคิดจะหลับตายยังไงมันก็ร่างกายมันไม่หลับ
7: นอนไม่หลับเป็นโรคหรือไม่และถ้าเกิดนอนไม่หลับแล้วสามารถกลับมานอนหลับได้หรือไม่คำถามอีกเพียบครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถามอาจารย์ประจำศูนย์นิทรรักษ์และภาควิชาจิตเวชศาสตร์อาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุตรสรทิศครับ
8: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: เวลาอาจารย์เจอคนไข้ส่วนใหญ่คำถามที่แบบยอดฮิตเลยเขาจะถามอย่างนี้ครับคุณหมอขาหนูนอนไม่หลับทำยังไงดี
9: ทำใจก่อนครับนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับวันนี้นอนไม่หลับไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะหลับนะครับเพราะคนเราทุกคนต้องเคยมาแล้วนะเคยนอนไม่หลับคืนนี้ไม่หลับไม่เป็นไรวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวหลับได
7: ้
9: นะครับอย่าเพิ่งตกใจ
7: มีไหมครับที่คนรู้สึกว่านอนไม่หลับติดต่อกันเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เป็นเดือนอาการแบบนั้นมันส่งผลอะไรครับ
9: คนที่นอนไม่หลับติดต่อกันนานๆส่วนใหญ่มาหาหม
7: อ
9: เพราะว่าเราทุกคนเคยนอนไม่หลับเราทราบมันทรมานถ้าเรานอนไม่หลับสักคืนสองคืนเราพอทนได้ถ้าติดต่อกันหลายๆคืนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครยอมทนนะครับเมื่อก่อนอาจจะไปซื้อยาที่ร้านขายยายานอนหลับเดี๋ยวนี้ยานอนหลับขายไม่ได้แล้วตามร้านขายยาเพราะรัฐบาลควบคุ
7: ม
9: เพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาหาหมอ
7: แสดงว่านอนไม่หลับไม่ได้ถือว่าเป็นโรค
9: นอนไม่หลับเป็นได้ทั้งโรคเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ตามธรรมชาติถ้าคนเรานอนไม่หลับแค่ครั้งสองครั้งคืนสองคืนถือว่าปกติแต่ถ้านอนไม่หลับบ่อยๆต่อเนื่องกันจนมีผลกระทบต่อการทำงานการใช้ชีวิตเช่นเรากลางวันเราเพลียทำงานไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได
7: ้แล้วอย่างนี้เราจะแยกแยะได้ไงครับว่าระหว่างนอนไม่หลับกับโรคนอนไม่หลับครับ
9: ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะรู้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดพรุ่งนี้เราจะสอบเด็กนักเรียนจะสอบเอ็นโอ้ตื่นเต้นนอนไม่หลับพอสอบเอ็นเสร็จเขานอนหลับเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยนอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นเพราะเครียดหรือคนบางคนจะแต่งงานตื่นเต้นเจ้าสาวตื่นเต้นนอนไม่หลับพอแต่งงานปั๊บนอนหลับเขารู้เองว่าเขานอนไม่หลับเพราะว่าอะไรนะครับส่วนคนที่รู้ว่าตัวเป็นโรคไหมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนต้องรักษาไหมเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมานอนไม่หลับเลยหรือนอนไม่หลับ 4-5 วันต่ออาทิตย์เนี่ยเป็นมากเป็นบ่อยเป็นนานเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเขามีปัญหาเขาก็จะมาหาหมอ
7: สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เราเป็นโรคนอนไม่หลับครับ
9: ก่อนอื่นต้องขอแยกก่อนนะครับว่าเป็นโรคนอนไม่หลับหรือว่าเป็นอาการนอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนเป็นโรคปวดหลังพอปวดหลังแล้ว
10: นอน
9: มันปวดหลังมันปวดจนนอนไม่หลับอันนี้คือนอนไม่หลับเพราะว่าปวดหลังนะครับเราก็ต้องไปรักษาปวดหลังให้ดีพอปวดหลังดีแล้วก็นอนหลับได้หรือคนผู้ชายอายุมากเป็นต่อมลูกหมากโตต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่
7: อ
9: ยพอปัสสาวะบ่อยก็นอนไม่ค่อยหลับต้องตื่นมาปัสสาวะเรื่อยๆอันนั้นก็ต้องไปรักษาต่อมลูกหมากให้ดีนะครับหรือบางคนเป็นซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็มีอาการนอนไม่หลับก็ไปรักษาซึมเศร้าให้ดีก็จะหลับได
7: ้
9: อันนั้นต้องแยกก่อนนะครับอันนี้คืออาการของนอนไม่หลับจากสาเหตุโรคต่างๆอีกส่วนหนึ่งคือนอนไม่หลับที่เป็นโรคนอนไม่หลับเองโดยตรงคือไม่ได้มีสาเหตุจากโรคซึมเศร้าไม่ได้มีปวดหลงปวดหลังนะครับไม่มีสาเหตุอะไรแต่ว่านอนไม่หลับ
7: แล้วโรคนอนไม่หลับจริงๆมันมีสาเหตุอะไรบ้างครับ
9: โรคนอนไม่หลับนี่เขาแบ่งสาเหตุได้หลายๆประการอันที่หนึ่ง

0: ือความวิตกกังวล
1: กังวลนี่คือกังวลว่าจะนอนไม่หลับเป็นหลักใหญ่นะครับเช่นเริ่มต้นเราจะมีปัญหามีความเครียดอะไรก็แล้วแต่ทำให้เรานอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนติดหนี้เครียดไม่มีเงินใช้กังวล

0: พอมีเงินเข้ามาใช้หนี้หมดหายกังวลแต่ว่ายังนอนไม่หลับเพราะว่าอะไรฮะเพราะเดิมที่เรากังวลเรื่องหนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็งัวเรานอนไม่หลับเราก็โอ้เรากังวลนอนไม่หลับเครียดนอนไม่หลับพอใช้หนี้เสร็จเรากังวลว่าคืนนี้เราจะหลับไหมพอเรากลัวว่าเราจะนอนไม่หลับ
1: ก็เลยนอนไม่หลับจริงๆ
0: เลยนอนไม่หลับเพราะยิ่งกลัวก็จะยิ่งนอนไม่หลับอันที่2เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมการนอนหรือเรียกว่าสุขลักษณะทางการนอนที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร
1: ่ยังไงครับ
0: นะครับผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆเช่นว่าเราเข้าไปนอนแล้วนอนไม่หลับการนอนเนี่ยฝืนไม่ได้ถ้าเราฝืนมันจะยิ่งตื่นเต้นยิ่งตกใจยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าอย่าหลับนะมันจะหลับ
1: นะครับมันเหมือนง่ายมากนะอาจารย
0: ์ลองยกตัวอย่างนะฮะดูง่ายๆเวลาเราขับรถ
1: อย่าหลับนะ
0: อย่าหลับนะโอ้โหความง่วงมันมาทันที
1: อย่าหลับนะบ๊วยอย่าหลับบ๊วยข้างอันตรายมากอย่าหลับบ๊วยมันจะง่วงเลย
0: มันง่วง

0: นอนนี่คือถ้าเราฝืนมันจะเกิดผลตรงกันข้ามเราบอกว่าอย่าหลับมันจะหลับถ้าเราบอกว่าให้หลับมันจะตื่นนะครับนี่คือการนอน
1: เหมือนเวลาเรารู้ว่าตอนเช้าต้องมีงานเช้ามากนอนคือจับเวลาคิดว่านอนประมาณนี
0: ้
1: นอนเลยดีกว่านอนเลยปุ๊บมันไม่หลับ
0: อ่ะเพราะเรายิ่งบังคับตัวเราเอง
1: เลยเวลานอนจริงๆซะอีก
0: ครับผมเพราะเราบังคับตัวเองว่าต้องหลับนะถ้าไม่หลับเดี๋ยวตื่นเช้าไม่ไหวนะครับเรายิ่งกังวลพอเรากังวลคิดไปเฮ้ยตัวนาฬิกา1ชั่วโมงผ่านไปไม่หลับสักทีความกังวลยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอความกังวลมากขึ้นเราก็ยิ่งตื่นเต้นยิ่งไม่หลับยิ่งหลับยากพอนอนไม่หลับเข้าหลายๆคนก็จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนเพื่อหวังว่าจะช่วยตัวเองหลับได้ดีขึ้นหลายๆคนเช่นเคยนอน 4-5 ทุ่มก็พยายามเข้านอนเร็วขึ้นเช่นทุ่มหรือ2ทุ่
1: ม
0: เพื่อจะได้นอนได้มากขึ้นคิดว่าถ้าเรานอนอยู่นานขึ้นจะหลับได้ง่ายขึ้นซึ่งผิดฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับนอนไม่หลับเนี่ยพอเรายิ่งนอนเร็วมันก็จะยิ่งไม่หลับ
1: ผมก็คิดง่ายๆว่าถ้านอน 4-5 ทุ่มไม่หลับหรือว่านอนตีหนึ่งตีสองไม่หลับก็มานอนเร็วขึ้น
0: เพราะในการนอนเนี่ยนะฮะธรรมชาติของเราจะมีนาฬิกาในสมองทุกคนจะมีนาฬิกานะครับคอยบอกเวลาของเราถ้าบอกง่ายๆว่าเราอาจจะง่วงตอน 4 ทุ่มหรือ 5 ทุ่
1: ม
0: นาฬิกานี่เป็นเรือนเดียวกับที่บอกว่าเราหิวกี่โมงเช่นคนเราน้ำย่อยเที่ยงน้ำย่อยออกหิวแล้วหิวข้าวนะครับผมบอกให้กินข้าวตอน11โมงกินลงไหม
1: บางคนก็ไม่ลง
0: ไม่ลงมันยากมันยังไม่หิว
1: มันต้องฝึกด้วยนะคร
0: ับ นะครับมันยากทีนี้แบบเดียวกันไอ้การเรือนเนี้ยมันก็บอกเหมือนกันหิวเมื่อไหร่ง่วงนอนเมื่อไหร่มันบอกเราง่วงนอนตอน 4-5 ทุ่
1: ม
0: แล้วเรานอนไม่หลับแต่เราพยายามไปนอนเร็วขึ้นนาฬิกาบอกยังไม่ใช่เวลานอนมันก็ยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราเข้าไปนอนให้ดึกขึ้นเคยนอน 4-5 ทุ่มใช่มั้ยครับแต่ตอนนี้มันนอนไม่หลับไปนอนเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งมันจะหลับง่ายขึ้นเพราะว่านาฬิกามันบอกเฮ้ยเลยเวลานอนมาแล้วนะเลยเวลานอนมาแล้วนะเราจะหลับได้ง่ายขึ้น
1: คนที่นอนไม่หลับมากๆส่งผลอะไรบ้างที่อันตรายครับ
0: เอาที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือถ้าเรานอนไม่หลับหรือเราอดนอนการเกิดอุบัติเหตุก็ง่ายนะครับเพราะว่าเราจะง่วงนอนสมาธิเราไม่ดีการตัดสินใจต่างๆไม่ดีนะครับถ้าเราอดนอนคืน2คืนไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะครับอย่าไปตกใจแต่ถ้าเราอดนอนนานๆนะครับแน่นอนมันจะเกิดความเครียดในร่างกายจะเกิดกระตุ้นนะครับจะมีปัญหาเรื่องความดันสูงขึ้นมาได้นะครับบางคนเป็นเบาหวานได้ในระยะยาวอะไรเงี้ยนะครับนะ
1: แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะป้องกันให้เรานอนหลับเราจะมีการวิธีการออกแบบชีวิตยังไงบ้างครับ
0: ข้อที่หนึ่งนะไม่ต้องป้องกันนะ
1: ยิ่งป้องกันมันคือกังวลแล้ว
0: ข้อหนึ่งไม่ต้องป้องกันนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะคนที่นอนไม่หลับคือคนขี้กังวลนะครับถ้าเราไปกังวลเราต้องทำ1 2 3 4

0: แล้วพอเราทำได้2กับ3 1กับ4ไม่ได้ทำเรากังวลแล้วพอกังวลแล้วเดี๋ยวก็จะนอนไม่หลับไม่ต้องคิดมากครับถ้ามันไม่มีปัญหาเขาไม่ต้องไปกังวลมันนะครับมันไม่ต้องไปป้องกันอะไรนะครับนะสิ่งที่จะพูดนี่คือสำหรับคนที่นอนไม่หลับแล้วจะทำยังไงดีถึงจะนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับป้องกันไม่ต้องทำ
1: แต่สำหรับคนที
0: ่มีปัญหานอนไม่หลับอยู่แล้วอาจจะทำยังไงเพื่อให้หลับได้ดีขึ้น
1: ทำยังไงครับอาจารย
0: ์ข้อที่1นะครับเข้านอนเมื่อเราง่วงนอนเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงยังไม่ต้องเข้านอนไม่ต้องรีบเพราะเรารู้ตัวเราเองว่าเราง่วงพอง่วงเมื่อไหร่เราเข้านอนเมื่อนั้น

สองห้องนอนเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับห้ามอ่านหนังสือในห้องนอนห้ามดูทีวีในห้องนอนห้ามเล่นคอมพิวเตอร์ในห้องนอน

0: ต่อาจารย์ครับบางคนเถียงนะครับว่าเนี่ยดิฉันนะคะอ่านหนังสือแล้วดิฉันเหมือนยานอนหลับเลยค่ะอ่านแล้วฉันจะง่วงมากเลย
1: ถ้าคุณนอนหลับอยู่แล้วจะทำอะไรก็ทำไปไม่ว่ากันแต่อันนี้สำหรับคนที่นอนไม่หลับ
0: สมมติถ้าเกิดกิจกรรมที่คุณอ่านหนังสือแล้วหลับก็ทำต่อไป
1: ไม่คือไม่มีปัญหาอะไร
0: ดูทีวีแล้วหลับไปกับทีวี
1: ก็ทำต่อไปไม่ได้ห้ามสามก่อนเข้านอนเนี่ยอย่าทำงานอย่าทำการบ้านอย่าเอาอะไรมาคิดมากอย่าเล่นคอมพิวเตอร์มากถ้าวัยรุ่นหน่อยก็อย่าเล่นเกมมาก
0: เล่นไลน
1: ์นะครับ
0: คุกกี้รันเนี่ยวางบ้าง
1: เพราะสมองมันจะคิดมันจะวิ่งนะครับเหมือนรถยนต์นะครับเวลาเราวิ่งมาปั๊บไกลๆใช่ไหมเอามือไปแตะหน้ากระโปรงรถ
0: ม
1: ันร้อนมันต้องรอให้คูลดาวน์ลงนะครับคิดง่ายๆบางครั้งถ้าเราดูทีวีหรืออ่านนิยายต่างจีนผมชอบอ่านนิยายจีนถ้าอ่านมากแล้วติดพันค้างกึกครึ่งเล่มไปนอนคืนนั้นมันจะฝันเริ่มฝันมันจะอินนะหลายๆคนจะเป็นมันจะอินนะมันจะหลับได้ไม่ลึกนะครับเพราะสมองมันจะยังวิ่งมาเต็มสปีดของไอ้เรื่องที่เราตื่นเต้นอยู
0: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้น 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยอย่าไปทำอะไรที่มันใช้สมองมาก
0: อย่าไปเร้า
1: อย่าไปเร้าม
0: ันอย่าไปอยู่กับสิ่งเร้า
1: ครับผมอย่ากินอาหารหนักๆเยอะๆก่อนนอนนะครับพอแล้วกินอาหารเยอะๆอิ่มมากพอเรานอนราบไปเนี่ยกรดมันจะไหลย้อนขึ้นมาพอไหลย้อนมามันก็จะแสบหน้าอกมันก็จะตื่นขึ้นมาเพราะมันเจ็บนะครับ
0: ถ้ารู้สึกว่าคืนนั้นอ่ะอยากจะนอนกินนมอุ่นๆสักแก้ว
1: ก็ได้ครับถามว่าถ้ากินแล้วทำให้หลับไหมมันก็แล้วแต่คนนะครับบางถ้าบางคนศรัทธาบอกโอ้ถ้ากินนมอุ่นแล้วทำให้หลับพอเรากินปั๊บเราสบายใจเราสบายใจเราก็หายกังวลแล้วก็หลับแต่ถ้าบางคน
0: สักแผ่น
1: อะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนบอกไม่เคยกินนมไม่เคยหิวไม่เคยอยากจะกินก็ไม่ต้องกินนะครับคือการกินนมให้หลับเนี่ยหนึ่งมันอาจจะทำให้เราไม่หิวนะครับแต่ถ้าเราไม่กินบ่อยๆเข้ามันก็หายหิวไปเองติดกันเราก็จะไม่หิวเมื่อเรากินข้าวเช้านะครับเราเริ่มกินข้าวเช้าทุกวันทุกวันทุกวันเราจะหิวถ้าเราลองหยุดกินข้าวเช้าสัก 3-4 วัน
0: ก็จะไม่หิว
1: มันก็ไม่หิว
0: นะครับชินไปเอง
1: กลางคืนก็เหมือนกันถ้ากินนมเป็นประจำเราก็กินต่อไปพอเราไม่กินมันก็จะหิวแต่คนที่ไม่เคยกินอยู่แล้วมันไม่หิวอยู่แล้ว
0: ก็ไม่ต้องไปกิน
1: ก็ไม่ต้องไปกินมันนะครับ
0: และในกรณีคนที่แบบป่วยจริงๆเป็นโรคนอนไม่หลับจำเป็นต้องมีการกินยานอนหลับไหมครับ
1: ก็ไม่จำเป็นนะครับมันมีการรักษาได้ 2-3 วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนอย่างที่ผมบอกแล้วเช่นการเข้านอนให้ดึกขึ้นนะใช้ห้องนอนนอนอย่างเดียวนะครับไม่กินอาหาร
0: ก่อนนอน
1: มีการหลีกเลี่ยงชากาแฟนะโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆแล้วอย่าไปกินชากาแฟเพราะมันมีคาเฟอีนมันจะทำให้เรานอนหลับยากนั่นคือพวกนี้นะครับปรับปรุงพฤติกรรมพวกนี้ก่อนนะครับ
0: ถ้าปรับแล้วไม่หาย
1: ปรับแล้วไม่หาย
0: ยังนอนไม่หลับอยู่
1: ก็อาจจะต้องทานยานอนหลับช่วย
0: แล้วใช้ยานอนหลับจะติดไหมครับอาจารย์
1: จะติดไหมแล้วแต่คน
0: บางคนแบบถ้าไม่ได้กินนี่มันไม่หลับเลยมันต้องสักเม็ดนะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ติดการติดยาต้องเข้าใจก่อนว่าติดยาคืออะไรติดยาคือการที่ต้องกินยาต่อเนื่องกินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเรากินเหล้าเดิมกินหนึ่ง
0: เพิ่มโดส
1: 1ขวดถึงจะเมา1แก้วถึงจะเมาต่อมาต้องกิน2แก้วถึงจะเมา3แก้วถึงจะเมาอันนี้เรียกว่าติดเหล้าใช่มั้ยครับเหมือนกับกินยานอนหลับเริ่มจากกิน1เม็ดถึงจะหลับเพิ่มเป็น2เม็ด3เม็ดอันนี้เรียกว่าติดยานอนหลับนะครับ
0: สมมุติถ้าเกิดกรณีติดแล้วแต่ว่าไม่กินยาล่ะเคยกินยานอนหลับแล้วไม่กินยานอนหลับแล้วมันจะนอนหลับมั้ยครับ
1: มันมีวิธีนะครับที่จะช่วยให้หยุดยานอนหลับได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะลำบากนิดนึงอย่างเช่นคนที่ติดยานอนหลับ

0: หรือกินยานอนหลับแล้วเราอยากจะหยุดยานอนหลับนะครับวิธีคือเราให้หยุดยานอนหลับเลย
1: แบบหยุดเลยหยุดเลยรักเลย
0: อันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดที่กินนะถ้ากินเยอะๆอาจจะค่อยๆลดยาลงถ้าไม่เยอะก็หยุดเลยนะครับแล้วก็เราจะปรับเปลี่ยนวิธีการนอนนะครับเราจะลดการนอนลงวิธีการรักษานะครับเช่นเราเคยนอน4ทุ่มจนถึง6โมงเช้าผมอาจจะลดการนอนลงให้คุณนอน
1: เที่ยงคืน
0: ตีหนึ่งจนถึง6โมงเช้าถ้ายังไม่ถึงตีหนึ่งอย่าเพิ่งเข้าห้องนอนนอนหลับกี่โมงไม่รู้กี่ทุ่มไม่รู้นะครับพอ6โมงเช้าให้ลุกทำอย่างนี้ให้ลดเหลือแค่5ชั่วโมงต่อคืนทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดือนหนึ่งผ่านไปผมเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นพอหลับได้ดีก็ค่อยเข้านอนเร็วขึ้นเป็นเที่ยงคืน45นาที อีกเดือนนึงค่อยๆปรับมาเป็นเที่ยงคืนครึ่งค่อยๆถอยมาเพิ่มการนอนให้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดคือถ้าเรากินยานอนหลับกินมานานอย่าตกใจไม่ต้องกลัวนะครับถ้ากินมานานแล้วหลับได้ก็กินต่อไปถ้ากินตามคำสั่งแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากนะถ้าอยู่ในการดูแลของแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากยานอนหลับนะครับถ้ากินในประมาณที่เหมาะสมระยะยาวก็ไม่ได้มีปัญหามากมายนะอย่าไปตกใจกลัวนะครับยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับ
1: ทีนี้อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่ารู้สึกตัวว่านอนไม่หลับแล้วคำถามคือควรจะนอนต่อไปหรือควรจะทำอะไรครับ
0: ครับผมสำหรับคนที่เข้าไปนอนนะครับแล้วนอนไม่หลับนะครับถ้าเราเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับสิ่งที่เขาแนะนำคือลุกออกจากห้องนอนลุกออกไปอาจจะไปนั่งดูทีวีไปฟังเพลงไปสวดมนต์ไปทำอะไรที่มันสบายสบายจนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้ามานอนใหม
1: ่
0: นะครับห้ามไปทำอะไรที่คิดว่าเอ๊ะนอนไม่หลับแล้วทำอะไรที่มีประโยชน์เช่นบางคนไปทำงานบ้านซักผ้าถูบ้านอะไรเงี้ยนะครับหรือทำเอางานขึ้นมาทำเปิดคอมพิวเตอร์นั่งทำงานไม่ห้าม

0: ช่นเดียวกันถ้าเราหลับไปแล้วเราตื่นขึ้นมากลางดึกนอนไปแล้วมันไม่หลับครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ลุกออกมาอีกเหมือนกันลุกห้องนอนเลย
1: สมมตินอนไม่หลับแล้วแล้วนับแกะดีไหมหรือสวดมนต์ช่วยได้ไหมครับ
0: นับแกะนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปนอนแล้วรู้สึกหลับยากเราก็นั่งนับแกะได้ฮะแต่ถ้าครึ่งชั่วโมงแล้วผ่านไปยังไม่หลับก็ต้องลุกออกจากห้องนอน
1: เข้าเกณฑ์เดิม
0: กับเข้าเกณฑ์เดิมสวดมนต์นะครับคือถ้าคนที่นอนไม่หลับแล้วไปสวดมนต์อาจจะช่วยได้บ้างคือทำให้ใจเราสงบให้เรานิ่งแล้วรอจนกว่าเราจะง่วงค่อยกลับเข้ามานอนนะครับ
1: มีไหมครับคนที่นอนที่ไหนก็หลับครับ
0: มีครับคนเราก็มีทั้งที่หลับยากและหลับง่าย
1: อ๋อมี
0: มีครับมีครับมีครับ
1: อย่างผมเนี้ยผมแบบเผลอแป๊บเดียวแล้วมันบางทีตกใจสะดุ้งเสียงกวนตัวเองมันเอ้ยนี่หลับแล้วเหรอทำไมมันเร็วเหลือเกินมีไหมครับ
0: มีครับมี
1: มันมาจากสาเหตุอะไรคร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นต้องดูอีกทีนึงฮะคือหนึ่งต้องดูว่ากลางคืนนอนพอหรือเปล่าเช่นบางคนถ้าอย่างคุณบ๊วยถ้าเกิดถ่ายหนังถ่ายละครกลางคืนอดนอนกลางวันมันก็ง่วงมันก็หลับนะครับ
1: ถ้าเกิดมาจากสาเหตุคือพักผ่อนไม่เพียงพออันนั้นก็ปกติ
0: ครับผม
1: แล้วมีไหมครับพักผ่อนแล้วพักผ่อนเยอะมากนอน10ชั่วโมง12ชั่วโมงกลางวันยังง่วงเงี้ย
0: อันนั้นต้องดูสาเหตุลึกลงไปอีกนะครับเช่นถ้าเกิดกลางคืนเรานอนพอแล้วใช่ไหมครับแล้วกลางวันยังง่วงยังหลับง่ายต้องมาดูข้อที่หนึ่งไอ้ที่ว่านอนพอเนี่ยพอจริงไห
1: ม
0: คือนอน10ชั่วโมงแล้วนอนนั้นมีคุณภาพแค่ไหนเช่นบางคนเป็นโรคนอนกรนพอนอนกรนเนี่ยมันเหมือนหลับ10ชั่วโมงแต่คุณภาพมันไม่ได้ได้ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพกลางวันมันก็จะง่วง
1: อย่างนี้เรื่องของการนอนมีคุณภาพหรือไม่เรามีการตรวจสอบได้ไหมครับ
0: อันแรกข้อที่1เราดูจากประวัติก่อนนะครับเช่นถ้าเราบอกว่านอน8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงจำนวนชั่วโมงถือว่าพอแล้วตรวจสอบง่ายๆถ้าตื่นเช้ามาเราสดชื่นนะครับสามารถใช้ชีวิตได้ทำงานได้เรียนหนังสือได้อันนั้นถือว่ามีคุณภาพไม่ต้องทำอะไรต่อแต่ถ้าตื่นเช้ามาแล้วยังเพลียง่วงนอนนะยังหาวทำงานไม่ได้นะครับหลับกลางวัน
1: อ
0: ันนี้ก็จะถือว่าต้องมาตรวจการนอนมาดูว่ามีโรคนอนกรนไหมหรือโรคขากระตุกไหมหรือว่ามีสาเหตุอะไรไหมที่ทำให้เราตื่นบ่อยในตอนเวลากลางคืนนะครับอันนี้ก็คือต้องมาตรวจการนอน
1: ถ้าพูดเลยว่าการนอนอาจารย์คิดว่ามันสำคัญอย่างไรกับชีวิตเราบ้างครับ
0: คือการนอนเนี่ยนะฮะเป็นประมาณ1ใน3ของชีวิตเราคนเรานอนประมาณ8ชั่วโมงต่อคืนก็1ใน3
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรานอนหลับไม่ดีนะครับก็หมายความ1ใน3ของชีวิตเรานี่มีปัญหาระบบมันก็อาจจะรวนได้นะครับพอตื่นเช้ามาเราจะมีปัญหาเช่นอารมณ์หงุดหงิดปวดหัวนะครับไปทำงานก็ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเรียนหนังสือก็เรียนได้ไม่

0: มาทำงานมันก็ยิ่งทรมานพอใกล้จะกลางวันอะไรซึ่งอยากจะหลับก็หลับไม่ได้อีกนะเนี่ยค่ะมันทรมานมันปวดหัวมันเดินเหมือนลอยตัวลอยลักษณะอย่างนั้น
1: ก็จะเพียเพียครับแล้วก็เหมือนจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องสมองเหมือนสมองทำงานไม่เต็มที่มั้งครับ
2: มันก็เพียเพียมันแบบมันแบบโลกหมุนเหมือนแบบจะเป็นลมอะไรเงี้ย
3: มึนหัวแบบมีอาการจะอาเจียนอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: ตื่นเช้ามามันก็เพลียมันตื่นแต่ร่างกายมันคือมันมีความรู้สึกว่าไม่ได้พักผ่อนมันก็มีความรู้สึกที่อยากจะทำอะไร
5: ความเชื่อที่ผมเรียนมานะคือนอนก็คือการร่างกายมีรีเซ็ตตัวเองพ
6: ัก
5: ผ่อนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าไม่นอนเลยมันก็จะซ่อมแซมน้อย
6: อันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับข้อมูลที่ว่าจะเสื่อมมากเสื่อมน้อยนะครับแต่ว่าแน่นอนคือมันเกิดจากความเครียดพออดนอนปั๊บร่างกายมันเครียดนะครับมันก็ความดันสูงความดันสูงปั๊บมันก็มีโรคต่างๆตามมาของความดัน
5: ความเครียดก็ไปทำลายอยู่แล้ว
6: ครับผม
5: แล้วจริงไหมครับอาจารย์ที่บอกว่าคนที่พอมีอายุมากผมเชื่อเลยว่าแต่ก่อนสงสัยทำไมคุณพ่อคุณแม่ผมท่านทำไมตื่นเช้ามากเลยท่านอายุมากน่าจะนอนน้อยพอผมเริ่มเนี่ย39-40แล้วเฮ้ยมันนอนน้อยเองอาจารย
6: ์
5: จริ งไหมครับยิ่งแก่ยิ่งนอนน้อย
6: โดยทั่วไปเขาว่าคนเราเนี่ยครับพอเริ่มโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยการนอนจะเท่าเดิมจนถึงอายุมากๆ80-90ก็จะนอนเท่าเดิม
5: ก็8ชั่วโมง
6: อ่ะแล้วแต่คนถ้าเราเคยนอน6ชั่วโมงก็จะ6ชั่วโมงเคยนอน8ก็จะ8แต่เพียงแค่การนอนมันจะเปลี่ยนจำนวนชั่วโมงเท่าเดิมแต่การนอนอาจจะเปลี่ยนไปเช่นในคนสูงอายุอาจจะเข้านอนเร็วขึ้นง่วงเร็วขึ้นนะครับรายการในสมองจะบอกเขาง่วงเร็วขึ้นเช่นอาจจะจากเดิม4ทุ่มมาเป็น3 ทุ่มหรือ2ทุ่มนะครับก็จะตื่นเร็วขึ้นหรือบางคนกลางวันไม่ได้ทำงานแล้ว
5: นอน
6: กลางวันกลางคืนก็จะตื่นเร็วขึ้นนะครับมันก็จะมีผลตามมา
5: อาจารย์ครับสุดท้ายแล้วครับอาจารย์มีวิธีบอกคุณผู้ชมอย่างไรบ้างครับกับเรื่องปัญหาเรื่องของการนอนหรือว่าทิ้งท้ายแบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบครับอาจารย์ครับ
6: นอนไม่หลับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็หายไปเองถ้าเราไม่กังวลไม่ห่วงกับมันเดี๋ยวเราก็นอนหลับได
5: ้
6: นะครับถ้ามีปัญหาเรื้อรังนอนไม่หลับต่อเนื่องมาระยะเวลาหนึ่งแก้ง่ายๆครับพยายามเข้านอนให้ดึกขึ้นนะครับแค่นั้นเองลองดูแค่นี้ก่อนนะครับถ้าไม่สำเร็จแล้วค่อยมาพบแพทย์
5: วันนี้ผมเลิกกังวลเลยครับเลิกเครียดแล้วถ้านอนหลับอยู่แล้วก็สบายใจได้ขอบคุณอาจารย์สนทัศน์มากครับวันนี้คุณผู้ชมครับติดตามตอนต่อไปนะครับกับซีรีส์ The Life ซีรีส์มองโรคในแง่ดีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ

0: คือไหล่ติดนี่คือเราจะหมายถึงว่าติดทุกมุมของหัวไหล่เลยไม่ว่าจะไปข้างหน้าไปข้างข้างหรือไปข้างหลังบางทีไม่มีอาการมาบอกนะครับอยู่ดีตื่นขึ้นมาจะติดเลยก็ได
1: ้
0: แต่
2: วันนี้ติดตามกันกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะเข้ามาแล้วฝากแชร์ไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ท่านนี้เหมือนเดิมครับอาจารย์เบิร์ตสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไหล่ติดมันมีโรคนี้ด้วยเหรอ
0: คือการขยับไหล่ได้ไม่คล่องนะฮะ
2: จริงไหล่คือไหล่แล้วขยับไม่ได้
0: ใช่ไหล่ขยับไม่ได้
2: ขยับไม่ได้ขนาดไหนครับ
0: ก็แล้วแต่คนเลยครับบางคนก็คือขยับได้แค่นี้ก็ติดละขยับต่อไม่ได้
2: รู้สึกไปต่อไม่ได้แล้ว
0: ไปต่อไม่ได้ไปต่อแล้วเจ็บขนาดเราช่วยก็ยังขยับต่อไม่ได้เลยก็มีกระดูกของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวข้อใช่ไหมครับให้ขยับได้ปกติแต่ทีเนี้ยพอมีพังผืดเกิดขึ้นหรือตรงเนื้อล้อมไหล่เนี่ยมันหนาตัวขึ้นก็เลยมาเกาะพอเกาะปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ไหล่ของเราเนี่ยแทนที่จะขยับได้สุดมันก็เลยแบบได้ไม่สุดละติดไปละเพราะมีอะไรมายึดเอาไว้คือไหล่ติดเนี่ยคือเราจะหมายถึงว่าติดทุกมุมของหัวไหล่เลยไม่ว่าจะไปข้างหน้าไปข้างข้างหรือไปข้างหลังจริงๆคือเกิดจากที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับหรือการใช้ผิดท่าทำให้เกิดมีการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบหัวไหล่บ่อยๆเนี่ย
2: ครับ
0: ก็ทำให้เกิดการอักเสบได้อีกอันนึงคือเราไม่ทราบสาเหตุบางทีไม่มีอาการมาบอกนะครับอยู่ดีตื่นขึ้นมาจะติดเลยก็ได้แต่มักจะมีอาการบอกมาก่อนเช่นเริ่มปวดเวลาขยับพอเราปวดปุ๊บไม่ค่อยขยับมันก็เลยแบบกลัวการขยับก็เลยติดไปเรื่อยๆเนี่ยครับการรักษาก็คืออะไรต้องดูสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรอันต่อมาก็คือถ้ามีการอักเสบมีอาการปวดแล้วก็ให้ยาแก้ปวดอันต่อมาคือการทำการฟื้นฟูการทำกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าเกิดจากอะไรเช่นบางทีกล้ามเนื้อตึงมากๆการฝังเข็มคลายกล้ามเนื้อช่วยทำให้ไหล่ที่ติดเนี่ยขยับได้ดีขึ้นนะครับหรือการใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นการใช้อันตราซาวด์ความร้อนหรือการใช้ช็อคเวฟการทำเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มีการอักเสบลดลง
2: ครับ
0: ร่วมกับการยืดเหยียดอย่างสม่ำเสมออันนี้สำคัญมากถ้าติดแล้วเราไม่ยืดเนี่ยก็ยิ่งติดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆขยับไปเรื่อยๆด้วยบางทีถ้ารักษาด้วยการประคับประคองอย่างเช่นอย่างที่บอกไปแล้วครับไม่ดีขึ้นก็ต้องไปการผ่าตัดวิธีการป้องกันก็คืออันแรกคือต้องใช้ไหล่ให้ถูกวิธีถ้าอยากให้เล่นยืดเหยียดเนี่ยก
2: ็
0: คือยืดเหยียดช้าๆ
2: ครับ
0: จริงๆการกังแขนก็ดีทำให้เพิ่มการทำงานของหัวใจ
2: แต่มีผลกับแขน
0: มีผลกับหัวไหล่ของเราถ้าเริ่มทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นก็ต้องหยุดทำไปก่อนแล้วก็การยกของจากที่สูงอันนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีมาก
2: ครับนี่คือเรื่องราวของไหล่ติดกับอาจารย์เบิร์ดของเรานะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เอาละครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมแชร์กันนะครับเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวสุขภาพโดยเฉพาะโรคต่างๆเนี่ยเราคุยกันให้เข้าใจง่ายมากๆเพราะฉะนั้นฝากแชร์ด้วยกับรามาแชร์ริ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่รอบหน้าครับบ๊ายบาย
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพระราชพิธีด้วยในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตน์กัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ครั้นเสด็จเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและประทับพระราชอาสน์เมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา

จากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีมหาวชิราราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 9:25 นาทีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชจากภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีชิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงร่วมแสดงความเสียพระราชฤทัยอย่างสดซึ้งต่อการสวรรคตและสิ้นพระชนของพระราชวงศ์ไทยเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุทรหลวงแสดงความเสียพระราชฤทัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณพระที่นั่งราชกัลยาณสภาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครพนมวันนี้เวลา 15:09 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโครงการทหารพันดีจัดตั้งขึ้นในปี2519ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริร่วมกับกองทัพบกดำเนินการเพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่มีความสนใจด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยและเว้นการใช้สารเคมีเมื่อปลดประจำการจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านให้มีผักปลอดภัยบริโภคสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ทั้งยังพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติมให้ชักชวนเพื่อนบ้านปลูกเป็นการขยายความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยสู่ชุมชนท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีในชุมชนสำหรับโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางมีหน่วยทหารร่วมดำเนินการ2หน่วยได้แก่มณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เข้าร่วมโครงการในปี2565ดำเนินงานบนพื้นที่126ไร่มีพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยแปลงสมุนไพรและพื้นที่ปศุสัตว์ในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันสัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกและพระราชทานพันพืชและพันสัตว์แก่หน่วยทหารที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีในพื้นที่กองทัพภาคที่2รวมทั้งโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและแปลงผลิตผักปลอดภัยของโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่นการปรับสภาพดินและปรับปรุงบำรุงดินโดยพืชปุ๋ยสดและปุ๋ยหมักพอดอ

ทั้งยังปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมด้านอาหารสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์มีสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำต้นทุนพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าถังพักน้ำกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรและสระเก็บน้ำผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการและนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานโครงการตลอดจนเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานเหนือต่อไปในการนี้ทรงปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิลจิตรดาและทอดพระเนตรการเลี้ยงสุกรสู่ไทยเป็ดเทศกบิลบุรีไก่งวงพันอเมริกันบรอนซ์และพันเบลต์สวิลสมอลไวท์โดยมีการเพาะเลี้ยงแหน่แดงเป็นอาหารเสริมโปรตีนร่วมกับรัมและย่าเนเปียบดสำหรับเลี้ยงไก่และเป็ดช่วยลดต้นทุนสำหรับพันปลาและพันไก่ได้แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนชุมชนรวมถึงกำลังพลที่จะปลดประจำการด้วย

จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังสวนสมุนไพรระหว่างเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินได้ทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันไม้ผลพระราชทานไปปลูกเพื่อบริโภคและมีเหลือจำหน่ายเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวตลอดจนเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนี้ทอดพระเนตรโครงการปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางสำหรับนำมาทำยาสมุนไพรและลูกประคบเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ไปรับบริการทางการแพทย์ปัจจุบันมีพื้นที่4ไร่ปลูกพืชสมุนไพร13ชนิดอาทิมหาเมฆขมิ้นชันเตยหอมขิงกระดูกไก่ดำฟ้าทลายโจรรวมถึงปลูกและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชและกล้วยน้ำว้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่กำลังพลและทอดพระเนตรการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลที่พระราชทานจากโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจำนวน13ตัวเมื่อวันที่25มีนาคม2569เพื่อขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครพนมปัจจุบันให้กำเนิดสมาชิกลูกแพะเพศผู้จำนวน1ตัวนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงกระบือพระราชทานเพศผู้และเพศเมียจำนวน1คู่ซึ่งได้รับมาจากโครงการอาหารพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่8เมษายน2569จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพับพลาชั่วคราวสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระราชทานพระราชบรมการให้ผู้คณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพ บกและกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลอองพระบาทโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจและมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าต่อไปอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆหนึ่งในเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละ1สำรับและ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธีธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒมหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2519ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก85โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ30โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา25โครงการครอบคลุมพื้นที่300หมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดบึงกาฬมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนหากการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะสามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมกว่า90นวัตกรรมที่เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นประมาณ190ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรสังคมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีการพัฒนาซอฟต์สกิลในนักศึกษาสู่การต่อยอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบผ่านการดำเนินงานด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับทั่วไปมีขนาด350เตียงสังกัดกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมให้บริการแก่เรือนจำและทัณฑสถานรวมจำนวน7แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือเรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานหญิงธนบุรีเรือนจำพิเศษธนบุรีและเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรรวมจำนวน325คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน53คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน348รายและมีผู้ต้องขังป่วยส่งรักษาโรงพยาบาลภายนอกจำนวน3รายในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนพฤษภาคม2569มีผู้ต้องขังเข้ารับบริการรวมจำนวน 117,708 รายโรคที่เข้ารับการรักษามากที่สุดคือโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้ประชุมติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ตั้งอยู่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2565เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ต้องขังป่วยจากทั่วประเทศตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องจากปริมาณผู้ต้องขังทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่า 350,000 คน
ทันตสถานโรงพยาบาลราชทานแห่งที่2มีขนาด120เตียงสูง8ชั้นประกอบด้วยห้องและงานต่างๆอาทิงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยนิติเวชงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดแผนกทันตกรรมแผนกไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICU ห้องแยกโรคและห้องผู้ป่วยในนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังเช่นการดูแลผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ช่วยพยาบาลคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2571หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทคลับ21ประเทศไทยจำกัดสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริษัทสำนักงานกฎหมาย DTL จำกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดสมุทรสาครและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปฐมคงคาวัดเพลงกลางสวนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดบางน้อยวัดตนดรายวัดแก้วฟ้าวัดเขายี่สานวัดแก้วเจริญจังหวัดสมุทรสงครามและวัดเขาท่าพระจังหวัดชัยนาทสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท JK บรรจุภัณฑ์กรุ๊ปจำกัดสมาคมโรงแรมไทยนางพุทธิยาพันแสงและคณะบริษัทสยามเอาท์เลทเซอร์วิสจำกัดและบริษัทฮีดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพธิทองวัดราชโอรสารามวัดกำแพงบางจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกดวัดนางนองวัดบางประทุนนอกกรุงเทพมหานครและวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทันทีสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปต
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาบริเวณพื้นที่บ้านกลางหมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเรสจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้หน้าบ้านเลขที่38หมู่4ตำบลท่าข้ามอำเภอปานาเรสจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวนายหมู่ใหญ่อิรุยัสดอนเลาะเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาบริเวณพื้นที่บ้านกลางหมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเรสจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพนายหมู่ใหญ่อิรุยัสดอนเลาะไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายหมู่ใหญ่อิลยาสดอลล้อหาที่สุดมิได้

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่ถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง

0: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
1: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
2: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
3: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
1: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
3: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
1: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
3: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
1: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
4: บักจอยไปกันเถอะ
1: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
4: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
1: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
5: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
6: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
5: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
7: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
5: ดีมากเลย
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mahidol Channel Podcast Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่าเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่นอนเช่นไปนอนตามโรงแรมต่างๆรู้สึกว่าทำไมมันนอนแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายนอนยังไงก็ไม่ค่อยหลับเอ๊ะมันจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันจะเป็นเพราะว่าที่นอนมันจะเป็นเพราะว่าแสงเสียงที่มันรบกวนเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมของการนอนเนี่ยมันจะมีผลกับคุณภาพการนอนของเราขนาดไหนวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภัครตีชัยวัฒน์อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพการนอนโดยที่ดูที่การปรับสิ่งแวดล้อมของการนอนของเราครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับวันนี้เลยครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะอินมากเพราะมันเป็นปัญหาของผมเองเลยฮะวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์บุ๋มครับมาพูดคุยเรื่องของการนอนกันอันดับแรกคำว่านอนอย่างมีคุณภาพนะครับมันเป็นการนอนในลักษณะไหนเอาอะไรเป็นตัววัดว่าการนอนของเราเป็นการนอนที่มีคุณภาพครับ
3: คุณภาพการนอนที่ดีคือคุณภาพที่ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลังงานแล้วก็ไม่มีภาวะของการที่มีผลต่อภาวะทางใจคือหงุดหงิดถ้าเราไม่มีอาการตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะจัดการชีวิตวันนั้นไปได้นะคะตลอดทั้งวันโอ้โหการนอนนั้นเราถือว่ามีคุณภาพละ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าคุณภาพของการนอนมันขึ้นอยู่กับ2คำคำหนึ่งก็ดีพอกับพอดีถูกไหม
3: Perfect.
1: เพราะว่าดีพอก็คือคุณภาพที่ตามหลักวิชาการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
3: ้
1: กับพอดีก็คือพอดีกับตัวเราวันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์บุ๋มครับว่าคุณภาพของการนอนที่มันดีและดีพอมันมีปัจจัยอะไรกันอยู่บ้างที่จะทำให้คุณภาพของการนอนมันเป็นอย่างที่เราชอบและอย่างที่อยากให้มันเป็นครับ
3: ค่ะการที่พอดีแล้วก็ดีพอเนี่ยอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะอาจารย์ส่วนแรกก็คือว่าเราต้องสำรวจตัวเองแล้วล่
1: ะ
3: เรามีภาวะของร่างกายหรือมีภาวะของจิตใจที่อยู่ในจุดที่สมดุลขนาดไหนทุกคนไม่เหมือนกันอาจารย์เต้ค่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการปรับจัดตรงนี้ก็ต้องมาดูสำรวจร่างกายของเราเองว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยเหมือนหรือต่างหรือปกติหรือไม่ปกติอย่างไรนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนของจิตใจอย่างคนไข้ที่มาหาบุ๋มบ่อยๆนะคะอาจารย์ช่วงนี้ทำงานอยู่กับบ้านตลอดเวลาโอ้อยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยโอ้ปวดเมื่อยปวดตัวโหนอนลำบากจังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อภาวะกังวลที่ทำให้นอนลำบากเราสำรวจตัวเองว่าภาวะของทางด้านจิตใจตอนนี้เรามีความกังวลมากน้อยขนาดไหน มีระดับความเครียดอยู่ขนาดไหนเพราะตรงนี้จะมีผลต่อภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบกระตุ้นในสมองเรามีความขึ้นหรือเบาลงอาจารย์เต้ใช่ไหมสิ่งรอบข้างเราก็มีผลต่อภาวะการนอนของเราตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกันแบบเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรสนิยมการนอนไม่เหมือนกันบางคนชอบแสงสว่างแต่บางคนไม่ชอบอะค่ะมันก็กลายเป็นทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปรับจัดตรงนี้ยังไงส่วนในส่วนที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะจันขาตั้งแต่เรื่องของเตียงหมอนนะคะเรื่องของทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราสามารถนอนได้ดี
1: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับเริ่มจากอะไรดีครับ
3: เอาเริ่มจากเตียงก่อนดี
1: เตียงเตียงครับ
3: โอเคค่ะเพราะดูจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่สุดที่เราจะต้องนอนด้วยนะคะอาจารย์เต้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเตียงนี้เป็นเตียงสำหรับผู้สูงอายุแล้วเตียงนั้นเตี้ยเกินไปอาจารย์แอบมองเตี้ยเกินไปแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนผู้สูงอายุจะต้องเข้าห้องน้ำมากกว่าหนึ่งครั้ง
1: ครับ
3: ถ้ารูปแบบถึงการลุกขึ้นต้องใช้พลังเยอะ มันก็จะมีผลต่อภาวะของการที่ต้องใช้กำลังโอ้ยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยกว่าจะลุกขึ้นได้อ
1: ันดับแรกเลยความสูงของเตียง
3: คนถามสูงขนาดไหนอะคะถึงจะแปลว่าพอดีนั่นแหละสิคะรูปแบบก็คือว่าเวลาเรานั่งบนเตียงระดับข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกัน
1: อ๋ออยู่ในแนวราบ
3: ถ้าเมื่อไหร่ส่วนของสะโพกหรือก้นของเราเนี่ยต่ำแปลว่าเตียงนั้นเตี้ยละค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังสูงเลยในการที่จะต้องเดินไปอันที่สองก็คือตัวฟูกค่ะอาจารย์คือตัวฟูกเนี่ยมันจะมีวัสดุเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ทราบนะคะโอ้
1: วัสดุมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงเป็นแบบโฟมเป็นแบบ

0: ยางพาราเ
1: เ
0: ป
1: ย
0: ็
1: อ
0: น
1: ะ
0: แบ
1: แย
0: บ
1: ะ
0: วั
1: หม
0: ส
1: ด
0: ดุ
1: เล
0: สังเค
1: ย
0: ราะห์มีหลากหลายให้
1: ใ
0: เ
1: ช
0: ลือก
1: ่
0: เลย
1: แล้
0: ถ
1: ว
0: ูกไหม
1: ต
0: ค
1: าร
0: ั
1: ม
0: บ
1: มาด้วยคำถามคลาสสิกว่าแบบไหนดีที่สุดคะ
0: นั่นน่ะสิน
1: อยากจะขอย้ำเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน
0: โอ้โห
1: อ่ะเรานอนอยู่คนเดียว
0: ฮะ
1: รูปแบบของการที่การแยกกระจายน้ำหนักเนี่ยเร
0: ค
1: าร
0: ั
1: อ
0: บ
1: าจจะไม่ต้องการมากนัก
0: อืม
1: ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดเงินส่วนนี้
0: อืม
1: นะ
0: อ
1: ค
0: ืม
1: ะเราก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะตัวของเบาะหรือตัวของฟูกที่กระจายน้ำหนักไม่ต้องใช้ตัวสปริงในการจ
0: อ
1: ัด
0: ื
1: การเยอะ
0: ม
1: นักนะคะ
0: ครับ
1: อันที่สองก็คือว่าเรานอนแล้วเรารู้สึกสบายแล้วแต่เราปวดหลังอาจารย์คะ
0: อ๋อ
1: นะคะเราปวดหลังเอ๊ะปวดหลังเวลาเรานอนหงายเราลองเอามือสอดไปข้างหลังเราอ
0: ค
1: ุ้
0: ร
1: ย
0: ับ
1: มันเป็นโพรงๆมัน
0: อ
1: ม
0: ื
1: ี
0: ม
1: ช่องว่างอยู่อา
0: อื
1: จ
0: ม
1: ารย์พอมันมีช่องว่างอยู่เราทําไงเราก็อาจจะต้องใช้หมอนรองใต้เข่าอาจารย์ค่ะ
0: อืม
1: พอรองใต้เข่าสรีระของเราเนี่ยจะทําให้ภาวะของหลังเนี่ย
0: อื
1: มัน
0: ม
1: ถูกการรองรับได้
0: อื
1: ดีขึ้น
0: มนั่นแปลว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อฟูกถ้าเป็นไปได้ลองนอนบนฟูกนั้นสัก15-30นา
1: โ
0: ท
1: อ้
0: ี
1: ดีกว่าเย
0: เพื่
1: ออ ะ
0: จะดูว่า 1. คุณภาพมันดีพออย่างที่เขาว่าหรือเป
1: ค
0: ล่า
1: ่ะ
0: และ 2. มันพอดีกับตัวเราหรือเปล่า
1: ใช
0: ด้วย
1: ่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ตรงนี้
0: เพรา
1: ส
0: ะว่
1: ำ
0: า
1: คัญ
0: แต่ละคนเองก็คงจะมีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกัน
1: ค่ะ
0: ที่อาจารย์บุ๋มพูดถึงความพอดีว่าเราชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้แต่มันมีเรื่องของทฤษฎีหรือวิชาการพูดถึงไหมฮะว่าฟูกที่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปมันจะมีผลยังไงต่อคุณภาพการนอนหรือว่าแม้แต่สุขภาพของเราอะครับ
1: ค่ะมันจะมีผลต่อการรองรับน้ำหนักข
0: อ
1: อง
0: ื
1: ส่วนข
0: ม
1: องร่างกายค่ะอา
0: ฮ
1: จ
0: ะ
1: ารย์ถ้าเกิดว่าตัวของฟูกที่มันแข็งเกินไปมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนัก
0: อื
1: ในส
0: ม
1: รีระร่างกายของเราเมื่อไม่รองรับแปลว่าน้ำหนักจะตกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเยอะ
0: อื
1: ๆแล้ว
0: ม
1: จุดที่ตกอาจารย์คะจะไปตกที่ปุ่มกระดูกค่ะอาจารย์ตัวของกระดูกสะบักหรือตัวของบริเวณของสะโพกถ้านิ่มเกินไปมันจะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะของการโค้ง
0: อื
1: โค้งเหมือนรูปตัวสี่หรืออีกแบบหนึ่งคือว่าสรีระคุณผิดอยู่ในท่าไหนก็จะให้คุณคงผิดอยู่ในท่านั้น แบบที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายได้เต็มที่มากนักนะคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในระดับพอดี
0: อาจารย์หมุมครับผมมีความสนใจเรื่องของที่นอนที่มันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วทำให้กระดูกสันหลังมันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ครับมันจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราในอนาคต
1: จริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะมีภาวะของร่างกายที่มันมีภาวะของการโค้งการโค้งนี่มันก็ไม่รองรับต่อสรีระนะคะอาจารย์คะทีนี้ภาวะของการนิ่มจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางท่านชอบอาจารย์ชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันอุ้มตัวเองแล้วรู้สึกว่าการนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
0: อาจารย์บุ๋มครับบางคนบอกว่านอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้นยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซูเปอร์แข็งเลยเหรอครับเพราะว่ามันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้นอาจารย์บุ๋มคิดว่ายังไงครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆนอนได้นะคะเราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนง่ายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของร่างกายในบางท่านแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหรือเคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงนี้ก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้องไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดโหน่าจะไม่สบายนะคะ
0: มันจะกลายเป็นเครียดไป24 ชั่วโมงเลยคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
1: ค่ะ
0: แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆคุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
1: ค่ะอาจารย์
0: อาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีหนึ่ง
1: บางครั้งไม่ถึง10 ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้อเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะอันที่สองก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ขาเพราะว่าชนิดบางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
0: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟูก
1: ส่วนที่สามก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ไรฝุ่น

0: คันเพราะพวก
1: ค
0: น
1: ั
0: ี้
1: น
0: ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค
1: ฮ
0: ่ะ
1: ะ
0: ลักษณะของการจัดการเรื่องของไรฝุ่นพวกนี้มันจะยากกว่า
1: โอ
0: ป
1: ้
0: กติ
1: ครับ
0: อันที่สี่คือคนข้างๆบ่นค่ะอาจารย์หาน
1: บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอนฮะ
0: บ่นว่าเอ๊ะทำไมเตียงมันนอนไม่สักคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะคะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้วฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะไม่ฟังเลยไม่น่าจะดีนะอันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหนของเบาะเนี่ยมันมีภาวะของการฉีกขาดเสื่อมนะคะตรงนี้ถ้าซ่อมได้ซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ฉันก็เก็บไปละ5อย่างละค่ะ5อย่างครบอาจารย์กลับมาอันอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยตื่นมาฉันสบายไหมกระปรี้กระเปร่าไหมถ้ายังตอบว่าไม่อาจารย์พิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: เราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงฟูกหรือที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับอาจารย์บุ๋ม
0: เรามาหมอนข้างดีไหมคะหมอนกับหมอนข้างดีไหมคะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะหนึ่งลักษณะของคอค่
1: ะ
0: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรงกับไหล่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหูนะคะให้ตรงกับระดับข้อไหล
1: ่นั่นแปลว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไปใช่ไหมฮะแล้วลองขีดเส้นจากรูหูลงมาที่ของเราเส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื้น
0: ขนานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอนได้ง่ายคือถ้าอาจารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตกหมอนก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลานอนตะแคงเหมือนกันค่ะเวลานอนตะแคงก็ต้องตรงค่ะอาจารย์ตัวของระดับคอต้องตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าเป็นทฤษฎีรูปแบบบางท่านอาจจะโอ๊ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี
1: ้
0: ก็ได้คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่
1: ะ
0: แต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหมอนละ แต่ถ้าความกว้างมันพออาจารย์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก็จะสามารถมีพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้นต่อไปได้ง่ายหมอนข้างก็สำคัญหมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสำคัญเวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่ายการก่ายหมอนเนี่ยค่ะระดับของควรที่จะทำให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ยให้อยู่ระดับเดียวกับเชิงกรานแปลว่ามันต้องสูงแล้วก่ายสบายๆเมื่อไหร่ที่ขาจันตกเอวเราจะบิดนะจันค่ะมากไปกว่านั้นจันค่ะความยาวของหมอนข้างก็มีส่วนสำคัญค่ะต่อสรีระของเรารูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถทาบระดับของอกที่ไม่ทำให้จันอึดอัดแล้วก็สามารถที่ทำให้จันพาดนะคะแล้วขาของอาจารย์จนถึงใต้เข่าเนี่ยวางบนหมอนข้างได้จะทำให้จันผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคืน
1: เข้าใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสำหรับผมแล้วล่ะรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
0: ไม่ได้มีผลกับจันเต้คนเดียวมีผลกับบุ๋มด้วย
1: บุ
0: ๋มก็รู้เลยว่าเวลาเราไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทำงานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน 100% ก็ดีค่ะคอตตอน 100% ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงโหนุ่มลื่นสบาย
1: เย็น
0: แต่ว่าเย็นค่ะแต่ว่าระยะของการใช้งานจริงมันไม่ได้เหมาะกับเป็นผ้าปูที่นอนนะคะมันเหมาะกับเป็นผ้าห่มหรือว่าผ้าคลุมเพราะว่าตัวผ้ามันจะทิ้งก้อนนี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าปูที่นอนผ้าห่มเช่นเดียวกันค่ะอันหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาจารย์คะคนไข้ที่เขาต้องการนอนให้หลับเขาจะมีผ้าห่มชนิดพิเศษที่มันหนักค่ะอาจารย
1: ์
0: มันหนักแล้วก็พอห่มปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้อเพราะฉะนั้นความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันมีคนกอดเราอยู่พวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: ฟังดูดีนะมีผลทั้งทางกายแล้วก็ผลทางใจด้วย
0: ก็ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค
1: ่
0: ะ
1: อะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนำต่อไปดีครับ
0: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร์

0: ใช
1: ่ไหมคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เปิดเท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18-25เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งอันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะช่วยให้อาจารย์นอนหลับสบาย
0: ๆมีอะไรบ้างครับเตรียมจดเลยครับ
1: มี lavender ใช่ไหมคะpeppermint eucalyptus ใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองเรามีภาวะของการผ่อนคลายได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่ง
0: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนด้วยสักนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี้ทนทุกทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
1: ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสีเสียงนี้แอบมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ข้างคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากพอเวลามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียงใช่เรารู้สึกว่าคนข้างๆนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการนอนกรนแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนนะคะเพื่อให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได้ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์ขาอย่างที่เราทราบว่าสีเนี้ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายบางคนบอกก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอนกับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้ยอยากจะนอน
0: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงายแต่ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดทีนี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีสภาวะโรคบางโรคไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคดที่อาจจะคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด-19 นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยนอนคว่ำนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนมากนะแต่บางท่านก็ชอบที่จะนอนท่านั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออกไปข้างหน้าเหมือนกำลังกอดอะไรการลงน้ำหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าตัวเราอะหนักเยอะ
0: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะเดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนอย่างนั้นโอเคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืนเลย
1: ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเองว่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
0: อาจารย์หนุ่มครับผมสังเกตว่าท่านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่นอนกรนก็อาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายังไงครับ
1: จริงและไม่จริงนะ
0: จ
1: ริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหา เนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะอาจารย์แต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยเลยค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วเพราะว่านอน

0: กรดน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
1: ่
0: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์ค่ะตรงนี้อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
1: อาจารย์บุ๋มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์บุ๋มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้มีช่องทางอื่นไหมครับ
0: ถ้าเราได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มครับผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มากกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่คือไมเกรนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดทำให้คนเราเนี้ยนอนไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ท่านเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ภาวะของการนอนไม่ได้บางคนก็ต้องทานยาลดปวดทานยาลดปวดแล้วก็ยังไม่อยู
1: ่
0: ก็ต้องทานยานอนหลับค่ะอาจารย์คะมันก็จะเป็นวัฏจักรนะคะผสมแล้วก็มีความกังวลคือกลายเป็นรวมแล้วพอมันเป็นระยะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดอาการได้นะคะทีนี้เวลาคนที่มาหาเราเวลาเราดูแลค่ะอาจารย์คะเราก็จะลดปัจจัยนี้โดยการไม่ใช้ยางานกายภาพบำบัดเราจะไม่ใช้ยาก็คือลดอาการปวดลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวพอเราตามไปเราจะเห็นได้ว่าภาวะของการนอนไม่หลับของเขาเนี่ยจะทำให้เขาลดยามากขึ้นแทนที่จะต้องทานยาทุกวันก่อนนอนก็กลายเป็นทานยาจะเป็นช่วงเว้นวันเฉพาะช่วงเนี้ยค่ะอาจารย์และที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็ได้โอกาสที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่อยู่ในSleeping Clinicของที่โรงพยาบาลศรีราษฎ
1: ร
0: ์ขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์เวลาอย่างนี้เราก็สามารถแนะนำเลยค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยการว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็จะทำให้เรามองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะอาจารย์คะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
1: ครับจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและนอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งและสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้โดยนักกายภาพบำบัดตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปวดเมื่อยการกดตรงนั้นตรงนี้นึกว่าอาจารย์หมุมพืชถึงผมสินะฮะ เพราะว่าอาการเหล่านั้นใช่เลยนี่ผมกำลังคิดว่าอาการนอนไม่หลับของฝนนี่มันอาจจะมาจากการที่ผมมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภัคคารตีชัยวัฒน์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันเราได้รู้แล้วล่ะว่านอกจากเรื่องของกายและใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนของเราครับขอบคุณอาจารย์หมูมากนะคร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เต
2: ้พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Jooksดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลารับคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะเราออกอากาศทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์ค่ะเมื่อเราเป็นรายการสดนะคะก็เป็นรายการที่คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์ในไลฟ์สดของเราเพื่อจะถามคำถามสำหรับอาจารย์หมอรามาที่เชิญมาคุยกันในรายการเชิญมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้เลยนะคะ2 ช่องทางหลักๆค่ะช่องทางแรกก็คือการโทรศัพท์มาค่ะใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์คอมเมนต์นะคะโทรศัพท์มาค่ะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะนำมาถามกับอาจารย์หมอรามาในรายการวันนี้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105จดไว้เลยค่ะถ้าสะดวกก็เริ่มโทรเข้ามาได้เลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือคอมเมนต์ถามในไลฟ์สดตอนนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์ชอบรายการเนื้อหาแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกด Subscribe กดติดตามช่องรามาชาแนลช่วยกันแชร์ไปบอกให้เพื่อนๆนั้นมาดูรายการกันเยอะๆนะคะวันนี้แนะนำอาจารย์2ท่านค่ะเป็นอาจารย์หมอนะคะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนวลวรรณลีลาภัทรพันธ์ภาควิชาโสตศนาสิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอาจารย์ป่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่มาคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ชมในรายการด้วยแต่ก่อนอื่นดิฉันขอประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมที่จะมีขึ้น2 วันค่ะวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะกิจกรรมแรกคือขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์นะคะช่องทางแรกก็คือทาง Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Hall ขออภัยค่ะ Royal Thai Embassy Seoul นะคะนี่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้Facebook Royal Thai Embassy Seoul นะคะอีกช่องทางหนึ่งถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะดูผ่านทาง YouTube นะคะก็ไปได้ที่ช่อง Asian Korea Center ค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thai 2วันค่ะงานนี้นะคะก็จะมีให้รับชม2วันคือวันที่23และ24เมษายนนี้ในเวลาประเทศไทยนั้นนะคะก็เริ่มตั้งแต่11 นาฬิกาจนถึง14 นาฬิกาค่ะอีกเวลาหนึ่งก็คือเวลาในประเทศเกาหลีแต่คือตรงกับเวลาไทยแต่เวลาเกาหลีนั้นจะเร็วกว่าไทยนะคะเวลาเกาหลีคือ13 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาค่ะเรานั้นนะคะเราสตรีมพร้อมกันค่ะออกอากาศพร้อมกันทั้งไทยและเกาหลีนะคะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอรามาชาแนลรับชมไปพร้อมกันค่ะแล้วก็ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลรอยัลไทยแอมบาสซีโซค่ะอย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้11 นาฬิกาเข้าไปได้ที่2ช่องทางคือ Facebook และ YouTube ค่ะข้อความประชาสัมพันธ์อีกอันนึงที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันก็คือนิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะมาตามการรอคอยมาตามคำเรียกร้องนั่นเองนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับนี้มีเรื่องเด่นๆคือข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านกันนะคะและพาไปเที่ยวพุทธมณฑล

0: ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้นะคะตามช่องทางนี่เลยค่ะนะคะเว็บไซต์ adrama.mahidol.ac.th หรือว่าเอาให้ง่ายนะหยิบโทรศัพท์มือถือหรือว่าหยิบแท็บเล็ตของคุณผู้ชมนั้นมาสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถเข้าไปรับชมแล้วก็อ่านนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้เลยค่ะเอาละค่ะว่าพูดคุยกันในวันนี้นะคะอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลคะวันนี้เรามีเรื่องของคนที่โอ้โหทรมานมากเลยค่ะจากการปวดข้อที่นิ้วโป้งนะคะเป็นนิ้วโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าค่ะเขาบอกว่าปวดที่โคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าปวดหนักมากปวดจากการเป็นเกานั่นเองนะคะแต่เขาบอกว่าอาการดีขึ้นจากการออกกำลังกายลองไปดูเคสวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
1: นี่แหละชีวิตต้องทนกับความเจ็บปวดจากโรคที่เกิดขึ้นเป็นเวลาร่วม10ปีเนื่องจากยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นเราจะดูแลตัวเองอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์กันจินดาประเสริฐอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในวัย54ปีเล่าว่าตนเองเป็นคนไข้อีกรายที่ต้องทนอยู่กับความเจ็บโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าจากการเป็นโรคเกามาตั้งแต่อายุ40ปีซึ่งการปวดครั้งแรกไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรอยู่ๆก็จะเจ็บเท้าเมื่อเหยียบเจ็บมากและเมื่อศึกษาข้อมูลคิดว่าน่าจะเป็นเกาจึงหาซื้อยามากินเองก็ทุเลาลงบ้างแต่จะกลับมาเป็นอีกซึ่งการเป็นแต่ละครั้งเกือบ10วันวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกเดือนและเป็นมาเป็นปีจนต้องไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง
2: เจ็บมากเหมือนมีตะปูเหมือนมีตะปูอยู่ข้างในเหมือนเราเหยียบไปบนคมมีดอะไรเงี้ยครับมันเจ็บแบบแป๊บๆตอนนั้นเป็นที่โคนหัวแม่เท้าคือแบบเวลาเดินเนี่ยเราไม่สามารถลงน้ำหนักเต็มฝ่าเท้าได้เราเดินต้องเดินตะแคงเพราะมันเจ็บแค่แตะเจ็บก็คือขนาดตอนอาบน้ำอ่ะจากฝักบัวน้ำจากฝักบัวลงมาโดนตรงที่เป็นเกาตรงบริเวณโคนหัวแม่เท้าเนี่ยมันเจ็บมากอ่ะเจ็บจนน้ำตาไหลอ่ะบอกไม่ถูกอาการเจ็บมันคือแต่มันปวดเจ็บมากมากก็หมอก็บอกว่าเป็นเกาแล้วก็ให้ยาเป็นพวกสเตียรอยด์แล้วก็นอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนตื่นขึ้นมาก็โอ้หายไป 60-70% เลยความเจ็บปวดแผลก็ที่ปกติเป็นบวมไม่ใช่แผลอาการบวมแดงมันก็ค่อยๆยุบลงลดลงแล้ววันสองวันก็หายเลย
1: อาจารย์การไปพบคุณหมออยู่บ่อยครั้งอาการจากการเป็นเกาดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องปวดโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าทุกเดือนเหมือนเช่นเคยจึงได้มีเวลาออกกำลังกายกับกีฬาที่ตนเองรักควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องอาหารซึ่งไม่น่าเชื่อว่าอาการเกากลับห่างหายไปไม่เป็นถี่เหมือนเช่นเคย
2: เมื่อก่อนอาจจะถี่หน่อยอาจจะสักเดือนเว้นเดือนก็จะปวดเดือนเว้นเดือนก็จะปวดแต่พอรู้ว่าเราไปออกกำลังกายรู้สึกว่าความถี่ในการเกิดเกามันน้อยลงอาจจะแบบ3เดือน4เดือนเป็นทีนึงหรือบางทีปีนึงอาจจะเป็นแค่2ครั้งเองคือ6เดือนเป็นทีคือมันจะทิ้งช่วงนานมากแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่คิดเอาเองหมออะไรก็ไม่ได้บอกแต่อาจจะคิดเอาเองประกอบกับบางทีเราก็ควบคุมเรื่องอาหารเราเริ่มรู้แล้วว่าอาหารอันไหนที่แบบเราควรจะเลี่ยงเราไม่ควรทานอะไรเงี้ยถ้าเลี่ยงเลยก็คือเครื่องในไก่ยอดผักแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มมารู้พวกน้ำต้มซุปน้ำกระดูกหมูอะไรพวกนี้แม้ทั้งน้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเวลาผมสั่งก๋วยเตี๋ยวผมก็สั่งแห้งไม่สั่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับ พวกยอดผักต่างๆ อาหารทะเลกุ้งหอยปูปลามันก็มีบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะครับไอ้พวกนี้อยู่ในพวกมีสารพิวรีนก็อยู่ประมาณปานกลางอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดกรดยูริกเวลาเราทานเข้าไปก็จะมีปานกลางเราก็ไปเลือกไอ้พวกที่มันน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์การฝากทิ้งท้ายถึงทุกคนให้หมั่นดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเรื่องอาหารเพราะถ้าหากเป็นเกาแล้วไม่หายจะเป็นเหมือนตนเองที่ต้องปวดทรมานเป็นเวลา10วันมีบางครั้งต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินและนั่งรถล้อเลื่อนเมื่ออยู่ที่บ้านเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อเกากำเริบ
0: อาจารย์กันบอกว่าปวดมากปวดจนน้ำตาไหลเลยค่ะทำไมเป็นขนาดนี้อะคะอาจารย์ป่านคะ
3: อ๋อครับคือต้องอธิบายนิดนึงเรื่องโรคเกาเนี่ยคือมันจะเป็นความผิดปกติของร่างกายในการเมตาบอลิซึมของสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสารพิวรีนที่อาจารย์กันได้บอกมา ในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับคือสารพิวรีนเนี่ยเวลาที่ร่างกายเมตาบอลิซึมก็คือเรียกว่าเป็นกระบวนการเผาผลาญอย่างหนึ่งแหละนะครับภาษาเข้าใจง่ายๆพิวรีนเนี่ยก็จะถูกกลายเป็นกรดตัวหนึ่งเรียกว่ากรดยูริกอยู่ในกระแสเลือดนะครับซึ่งกรดยูริกเนี้ยในภาวะปกติก็จะถูกขับออกทางไตนะครับทีนี้ในคนที่เป็นโรคเกาต์เนี่ยก็จะมีความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้มีกรดยูริกเนี่ยอยู่ในเลือดสูงขึ้นนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นการสร้างกรดยูริกมากขึ้นหรือว่าการขับกรดยูริกลดลงทำให้กรดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่กรดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นเนี่ยจะเกิดการรวมตัวกันตกเป็นผลึกนะครับเกิดเป็นผลึกคริสตัลนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ตัวผลึกคริสตัลเนี่ยเขาจะไปสะสมอยู่บริเวณตามเยื่อหุ้มข้อต่างๆหรือบริเวณเส้นเอ็นข้อมือข้อเท้าพวกนี้นะครับเวลาที่เกิดการสะสมเยอะๆขึ้นมาเนี่ยเป็นจำนวนหนึ่งเนี่ยจะเกิดการอักเสบเฉียบพันขึ้นเมื่อมีการอักเสบเฉียบพันขึ้นก็จะทำให้มีลักษณะของการอักเสบบริเวณข้อหรือบริเวณเส้นเอ็นที่มีการสะสมของคริสตัลนั้นนะครับซึ่งเวลาที่มีการอักเสบเฉียบพันของบริเวณตามข้อเนี่ยจะปวดมากเลยอาการปวดเยอะๆมากๆเนี่ยแล้วมันจะเป็นลักษณะเอกที่เป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาต์เลยครับบางคนเนี่ยที่เจอคนไข้มาตรวจเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่ต้องน้ำฝักบัวโดนกระแทกอ่ะแค่แมลงวันบินผ่านตรงข้อที่อักเสบเนี่ยก็ปวดน้ำตาไหลแล้วนะครับเพราะนั้นอาการปวดอักเสบเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาต์เลยนะครับ
0: เชิญค่ะค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเชิญนะคะ
4: ค่ะอาจารย์หนูอยากจะถามว่านะคะการออกกำลังกายเนี่ยที่อย่างในคลิปเนี่ยค่ะที่เขาออกกำลังกายโดยการวิ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะยิ่งทำให้แบบเกากำเริบไหมคะหรือว่ามันจะช่วยรักษาได้อะคะ
3: อ๋อใช่เห็นอาจารย์กันในคลิปวิดีโอเน้นไปทางออกกำลังกายจริงๆต้องเรียนชี้แจงตรงไปตรงมาเลยอาจจะช่วยแต่ว่าไม่ได้ช่วยโดยตรงนะครับตัวที่ช่วยโดยตรงเนี่ยจริงๆคือที่อาจารย์เขาทำอยู่ก็คือการควบคุมอาหารนะครับก็คือเราควรจะรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนน้อยๆซึ่งสารพิวรีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่จะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกนั่นเองนะครับสารพิวรีนยึดอาหารที่มีสารพิวรีนเยอะที่สุดในที่อาจารย์เขาอาจจะไม่ได้บอกไปเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดแล้วมีความสัมพันธ์กับอาการของเกามากเนี่ยคือแอลกอฮอล์นะครับอาจจะหลุดแอลกอฮอล์ไปเลยแอลกอฮอล์ทุกประเภทเลยน
0: ะ
3: อาจจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล้านะครับเรื่องของไวน์เรื่องของเบียร
0: ์
3: ทุกอย่างที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคเกาขึ้นในคนที่มีความผิดปกติของที่มีกรดยูริกในเลือดสูงนะครับจะทำให้อาการกำเริบขึ้นส่วนการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นการช่วยทางอ้อมอย่างหนึ่งคือการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับเป็นการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดตามมาเช่นอาจจะป้องกันเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันเบาหวานซึ่งอาจจะตามมาด้วยโรคไตนะครับซึ่งโรคไตนี่แหละคนที่เป็นโรคไตเนี่ยจะทำให้มีการขับกรดยูริกอยู่ในเลือดลดลงและอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดเกาได
0: ้
3: นั้นเรียกว่าการออกกำลังกายจะไม่ได้ช่วยเรื่องเกาโดยตรงแต่จะเป็นช่วยให้สุขภาวะโดยรวมของร่างกายเนี่ยแข็งแรงและป้องกันโรคที่จะทำให้เกาแย่ลงได้นะครับ
0: ค่ะอย่างนั้นก็คือสรุปตอนนี้คือว่าเกาเนี่ยคนที่เป็นเกาเกิดจากอาหารและเกิดขึ้นจากสภาวะของร่างกายนั่นเองมากกว่าค่ะ
3: จริงๆเกาต์ได้มีหลายปัจจัยนะครับมีหลายสาเหตุนะครับอาจจะด้วยกระบวนการเผาผลาญการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนกรดมีความผิดปกติในการเปลี่ยนกรดพิวรีนเป็นยูริกที่เยอะขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เรื่องของยีนได้นะครับอีกสาเหตุนึงคือเป็นโรคบางอย่างที่ทำให้มีการขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้ลดลงซึ่งโดยมากมันจะสัมพันธ์กับโรคไตนะครับโรคไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังจะทำให้กรดยูริกในเลือดสูงขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานนะครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะควบคุมอาการเนี่ยก็คือว่าให้ควบคุมที่อาหารใช่ไหมคะเน้นอาหารอะไรที่คนเป็นโรคเกาต์เนี่ย ไม่ได้เลย1แอลกอฮอล์ทุกชนิด2คืออะไรคะอะไรนะไก่ใช่มั้ย
3: ที่ง่ายๆคือสัตว์ปีกทุกประเภท
0: สัตว์ปีกทุกประเภทอ๋อใช่ค่ะ
3: เป็ดไก่ห่านอะไรที่บินได้ครับไม่ควรทานนะครับส่วนแล้วก็พวกเครื่องในนะครับเครื่องใน3อย่างนะครับผักที่อาจารย์เขาบอกไปแล้วก็คือเป็นพวกยอดผักเช่นหน่อไม้นะครับหน่อไม้อ่อนยอดใบอ่อนต่างๆพวกนี้จะมีพิวรีนสะสมอยู่ตรงนั้นเนี่ยปริมาณมากนะครับจริงๆ 4-5 อย่างนี่คืออันที่มีพิวรีนสูงมากนะครับส่วนที่มีอันพิวรีนปานกลางน้อยๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารทะเลต่างๆนะครับแต่เราเจอว่าอาหารที่มีพิวรีนระดับน้อยถึงปานกลางเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทานได้นานๆครั้งเนี่ยทานได
0: ้
3: เพราะว่าเรายังไม่เจอสัมพันธ์โดยตรงกับการกำเริบเกาเท่าไหร่เท่ากับแอลกอฮอล์เครื่องในสัตว์ปีกอะไรพวกนี้นะครับ
0: ค่ะโอเคค่ะเชิญอาจารย์นวลค่ะ
4: อาจารย์ปั่นคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษานะคะแล้วก็อาการเนี่ยเป็นหนักขึ้นเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างอะคะ
3: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เกาเดี๋ยวเป็นพอกินยาหายอักเสบก็คือจบนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือคล้ายๆอย่างที่อาจารย์กันในวิดีโอแจ้งเลยคือมันเป็นซ้ำได
0: ้
3: นะครับแล้วมักจะเป็นซ้ำตำแหน่งเดิมด้วยนะครับเวลาที่มีเกิดการข้ออักเสบไปเรื่อยๆเนี่ยอันที่หนึ่งคือข้อเขาก็จะมีการเสื่อมมีการพังของตัวผิวข้อกระดูกอ่อนนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องจากตัวเกาเนี่ยเกิดจากการสะสมของผลึกคริสตัลนะครับเวลาที่เราเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังเรียกว่าเป็นเรื้อรังก็คือมีการอักเสบหลายๆครั้งนะครับปีหนึ่งเกิน 2-3 ครั้งเนี่ยก็จริงๆถือว่าเยอะแล้วนะครับเวลาที่เป็นเรื้อรังผ่านไปหลายๆปีเนี่ยตัวคริสตัลก็จะสะสมปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีลักษณะข้อที่ผิดรูปเกิดเป็นก้อนนะครับเขาเรียกว่าเป็นภาษาทางการแพทย์เรียกเป็นโทรไฟล์คือเป็นก้อนขึ้นมาตามข้อทำให้เกิดข้อเนี่ยบิดเบี้ยวนะครับผิดรูปนะครับบางคนอาจจะรุนแรงถึงกับเส้นเอ็นบริเวณรอบๆข้อเนี่ยขาดได
0: ้
3: นะครับนะแล้วก็พอมันเป็นเรื้อรังเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นที่ข้อเดียวแล้วมันมักจะเป็นลามไปเรื่อยๆหลายๆข้อเนื่องจากตัวคริสตัลของเกาเนี่ยสะสมได้ทุกข้อในร่างกายนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่มักที่เจอบ่อยที่สุดคือข้อนิ้วเท้าข้อเท้ากับข้อนิ้วมือ
0: ค่ะข้อนิ้วมือตรงนี้กับข้อนิ้วเท้าใช่ไหมตรงนิ้วเท้าใช่ไหมคะอ๋อ
3: ครับเพราะนั้นทุกนิ้วที่มีการสะสมของผลึกคริสตัลก็จะเกิดการอักเสบบวมตลอดเวลาผิดรูปไปนะครับแล้วเวลาที่เสื่อมผิดรูปไปแล้วเนี่ยแก้ไขทีหลังเนี่ยแก้ไม่ได้แล้วครับต
0: ้
3: องอยู่อย่างนั้นไปเลย
0: ผ่าตัดรักษาก็ไม่ได้หรอคะผ่าตัดรักษา
3: ผ่าตัดรักษาก็จะไม่หายเป็นปกติเนื่องจากว่าข้อเขาถูกทำลายไปแล้วนะครับปัจจุบันเรายังไม่รักษาข้อไม่สามารถที่จะรักษาข้อที่เสื่อมแล้วให้กลับมาเป็นปกติได้เราทำได้ดีที่สุดคือประคับประคองและป้องกันนะคร
0: ับฟังมาเนี่ยมีสองเรื่องเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือเปล่าหนึ่งเกาเนี่ยเป็นแล้วรักษาไม่หายสองโรคเกาเป็นเฉพาะกับผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงไม่เป็นสองความเชื่อนี้ถูกไหมคะ
3: เกาเนี่ยจริงๆแล้วรักษาหายไหมนะครับต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วยบางคนเป็นอาการไตดีขึ้นอาจจะดีขึ้นได้นะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่หายขาดนะครับเราอาจจะต้องมีการควบคุมเป็นระยะนะครับบางท่านช่วงแรกอาจจะต้องช่วยทานยาเพื่อที่จะลดระดับกรดยูริกในเลือดลงนะครับร่วมกับการควบคุมอาหารนะครับบางท่านนี่ควบคุมอาหารได้ดีมากยาอาจจะไม่จำเป็นแค่ควบคุมอาหารอย่างเดียวก็ไม่มีอาการอักเสบของข้อแล้วนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าตัวนี้คือหายนะแต่ว่าจริงๆเราต้องมีการติดตามเป็นระยะว่าค่าระดับกรดยูริกในเลือดเนี่ยอยู่ในระดับอันตรายหรือเปล่านะครับส่วนเกาเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่เพียงแต่ว่าเรามักจะเจอผู้ชายมากกว่าเท่านั้นเองนะครับ
0: อ๋อผู้หญิงก็เป็นโรคเกาได้ใช่ไหมคะ
3: เป็นได้ครับ
0: สาเหตุก็เหมือนกันเหรอคะสาเหตุก็เหมือนกับผู้ชายหรือเปล่าคะ
3: ใช่คล้ายๆด้วยสาเหตุเดียวกันนะครับ
0: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกาไหมคะ
4: อาจารย์ป่านคะแล้วเวลาที่แบบตรวจร่างกายประจำปีอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเจาะเลือดดูกรดยูริกอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยในการบ่งบอกได้ไหมคะว่าวันนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเกามากขึ้นเงี้ยค่ะ
3: กรดยูริกในเลือดที่มีระดับสูงกว่าค่าปกติจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเกาต์ได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเป็นโรคเกาต์เพียงแต่ว่าเป็นตัวเตือนแล้วว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังการทานอาหารแล้วก็อาจจะต้องมีการติดตามระดับกรดยูริกในเลือดเป็นระยะนะครับกรดยูริกที่สูงมากที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์จริงๆก็คือระดับเกิน8-9ขึ้นไปพวกนี้เราเจอว่าอาจจะสัมพันธ์ที่จะในอนาคตอาจจะมีโอกาสเป็นโรคได้ประมาณ 5-10% นะครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าคำถามคุณผู้ชมนะคะมีคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมารอละคำถามทางโทรศัพท์

0: ก็มาเยอะแล้วค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคำถามของคุณวระทีเจนะคุณวระบอกข้อมูลมาว่าอายุ65ปีน้ำหนัก60สูง160มีอาการเจ็บจมูกเท้ามากค่ะเจ็บทั้งสองเท้าเลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรควรจะรักษาอย่างไรคะอาจารย์คะ
1: ครับจมูกก็ตอนแรกก็จมูกเอ้าเป็นอาจารย์นวลหรือเปล่า
0: ไม่ใช่จมูกนี้จมูกเท้า
1: จมูกเท้าก็น่าจะหมายถึงปลายนิ้วเท้าละมั้งหรือเปล่า
0: เขาบอกว่าจมูกเท้าอะค่ะ
1: น่าจะปลายนิ้วเท้าต้องอาจจะแนะนำว่าเข้ามาตรวจดูนะครับว่ามีความผิดปกติจากสาเหตุอะไรแต่ลองดูเบื้องต้นง่ายๆว่าเนื่องจากปลายนิ้วเท้าเนี่ยเป็นบริเวณที่เรามักจะสัมผัสกับรองเท้านะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีการเสียดสีแล้วมีรอยโรคที่ผิวหนังบางอย่างหรือเปล่าเช่นผิวมันนูนขึ้นมานะครับอาจจะเป็นผิวหนังมันด้านขึ้นแล้วทำให้ความรู้สึกเราผิดปกตินะครับร่วมกับต้องดูว่าลองสำรวจตัวเองได้ว่านิ้วเท้าของเราเนี่ยมีความผิดปกติไหมมีรูปร่างผิดปกติไหมที่ผิดปกตินี่หมายถึงว่านิ้วมันจิกลงหรือว่าแอ่นขึ้นไปผิดปกติที่จะทำให้เกิดการเสียดสีกับถุงเท้าหรือรองเท้าเยอะขึ้นและทำให้มีความรู้สึกที่ผิดปกติไปนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเลยต้องมาระวังเรื่องของเส้นประสาทรับความรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ต้องโรคระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องของโรคทางเมตาบอลิกต่างๆเช่นเรื่องเบาหวานที่อาจจะทำให้เกิดเส้นประสาทรับความรู้สึกบริเวณเท้าผิดปกติไปได้นี่ก็ต้องมาเช็คเลือดกับตรวจร่างกายโดยละเอียดนะครับ
0: ค่ะคุณวระมาพบแพทย์ดีกว่าจะได้เช็คเลือดแล้วก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณนิ่มนวลกำลังรับชมคุณประมวลสวัสดีค่ะคุณกันทิยาสวัสดีค่ะคุณนุ้ยทิติกัลยาบอกว่าแฟนประจำแชร์ให้แล้วค่ะแชร์ทั่วโลกขอบคุณมากค่ะช่วยกันแชร์นะคะคุณระเบียบสวัสดีค่ะคุณเกศแก้วคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากค่ะคุณข้าวนอกนาสวัสดีค่ะนะคะคำถามของคุณสมศักดิ์ศรีค่ะอาจารย์นวลคะอายุ66ปีสูง172หนัก65นะคะโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงแต่ว่าตอนนี้เป็นโควิดทั้งครอบครัวเลยค่ะรักษาตัวอยู่บ้านมีการแยกห้องนอนแยกห้องน้ำและภาชนะไหมถามว่าต้องแยกห้องนอนแยกห้องน้ำแยกภาชนะไหมเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยคุยกันเนี่ยต้องใส่แมสไหมคะ
2: ค่ะเคสนี้คือเป็นโควิดแล้วใช่ไหมคะทั้งบ้านเลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นทั้งบ้านเลยค่ะทั้งครอบครัวค่ะ
2: ค่ะคือโดยปกติอะค่ะคือการที่เราจะแยกห้องนอนหรือว่าแยกส่วนของห้องน้ำนะคะหรือว่าแยกภาชนะหรือว่าการใส่แมสเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันคนที่ยังไม่เป็นโควิดนะคะที่อยู่ในบ้านเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะแบบคนญาติเราเนี่ยเป็นโควิดแล้วก็ต้องมาอาศัยโฮมไอโซเลชันนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการแยกห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ภาชนะแล้วก็ใส่แมสอย่างเงี้ยค่ะป้องกันไว้แต่ว่าอันเนี้ยในกรณีนี้เนี่ยคือติดโควิดแล้วใช่ก็คืออาจจะไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันการติดเชื้อแล้วอะค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือหลักการ
2: มีคนอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเช่นแบบส่งอาหารหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราต้องป้องกันตัวเองแล้วก็คือการไปรับอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใส่แมสนะคะแล้วก็อยู่ห่างกันอย่างน้อยประมาณ 1-2 เมตรค่ะ
0: อ๋อก็คือหลักการของการแยกกักตัวแยกห้องนอนห้องน้ำแยกภาชนะก็คือป้องกันไม่ให้เชื้อของเราไปติดคนอื่นไม่ให้เราเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อแต่ถ้าติดทั่วติดทั้งบ้านก็กักตัว10วันพร้อมๆกันเลยละกันใช่ไหมคะ
2: แต่ว่ากักตัวคือว่าไม่ให้ออกไปข้างนอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นที่เขายังไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อืมค่ะคุณทีค่ะอายุ70ปีเป็นเพศชายนะถามมาว่าปัสสาวะขุ่นมากอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับอืม
2: คือจากประวัติใช่ไหมคะมีแค่สั้นๆเลยว่าปัสสาวะขุ่นมาก
0: ใช่บอกมาแค่นี้เลยค่ะอาจารย์
2: ค่ะอันนี้อาจจะต้องหาประวัติเพิ่มเติมนะคะว่ามีอาการอะไรบ้างเช่นมีปัสสาวะแสบขัดไหมนะคะ

0: หรือว่ามีปัสสาวะมีเลือดปนไหมนะคะ
1: ค่ะ
0: คืออาจจะแบบมีลักษณะที่ผิดปกติไปหรือเปล่านะคะหรือว่าปัสสาวะไม่ออกแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็คือติดขัดๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นประวัติที่อาจจะต้องได้มาร่วมด้วยก่อนนะคะที่จะในการวินิจฉัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรในเรื่องของการปัสสาวะขุ่นอย่างเดียวนี่อาจจะบอกยากอะค่ะอาจจะขอคำตอบเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
1: ขออาการเพิ่มเติมหน่อยเนาะว่าปัสสาวะขุ่นนี่มี

0: ดีค่ะน้ำหนัก42สูง150ถามเรื่องปวดหลังเรื่องกระดูกค่ะเมื่อ4เดือนก่อนกระดูก T7 ค่ะ T7 ทรุดแต่ตอนนี้ไม่ปวดหลังแล้วแต่สะบักสองข้างยังปวดเกร็งอยู่มือสองข้างยังใช้ได้ไม่ปกติอยากถามว่าจะรักษายังไงต่ออีกนานไหมจะกลับมาเป็นปกติคะอาจารย์ป่านคะอายุ77ค่ะค่ะ
1: อายุ77ครับก็โดยปกติเวลาที่กระดูกทรุดลงไปเนี่ยกระดูกเรียกว่ากระดูกมันหักนั่นแหละนะครับม
0: ัน
1: ทร
0: ุ
1: ดลงไปเวลาที่กระดูกเขาทรุดเนี่ยจริงๆกว่าที่ร่างกายจะกลับมากระดูกแข็งแรงเหมือนปกติเนี่ยเรียกว่าตีซะใช้เวลาต้องใช้เวลานานนิดนึงอาจจะประมาณ 3-6 เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังกระดูกที่เขาทรุดไปแล้วหลังเราจะทำให้หลังเราดูค่อมนิดๆนะครับซึ่งการก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการทรุดแต่ว่าเราทรุดเยอะหรือทรุดน้อยนะครับถ้าทรุดน้อยอาจจะสังเกตว่าหลังจะค่อมน้อยถ้าทรุดเยอะก็อาจจะสังเกตเห็นชัดขึ้นว่าหลังเราค่อมมากขึ้นนะครับก็ถ้าคุณหมอเขาไม่ได้รักษาด้วยการผ่าตัดก็ผมคิดว่าอาจจะสุดไม่ใช่ปริมาณเยอะมากนักนะครับร่วมกับไม่มีการกดทับของเส้นประสาทนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเป็น T7 เนี่ยเส้นประสาทที่จะโดนกดมักจะเป็นตำแหน่งช่วงตั้งแต่ท้องลงไปจนถึงขาก็จะไม่เกี่ยวข้องกับบริเวณมือเลยนะถ้ามือผิดปกติหรือมีอาการชาอย่างอื่นเนี่ยต้องมาระวังที่กระดูกสันหลังส่วนคอนะครับเพราะนั้นอาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งอาการปวดเล็กๆน้อยๆจะเริ่มหายไปนะครับแต่อีกอันนึงที่แนะนำว่าจะต้องไปตรวจเพิ่มก็คือเป็นการตรวจมวลกระดูกนะครับเนื่องจากว่าคนที่อายุ77แล้วกระดูกเริ่มทรุดไป1ข้อเนี่ยมักจะเป็นสาเหตุมาจากโรค กระดูกพุ่น นะครับเวลาที่มีภาวะกระดูกพุ่นโดยเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราอาจจะเดินกระแทกแรงนิดนึงหรือนั่งเก้าอี้ลงแรงหน่อยหรือบางคนลื่นตกเก้าอี้เนี่ยกระดูกยุบเลยย
0: ุ
1: บก็คือกระดูกหักนั่นแหละนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ตรวจว่าเรามีกระดูกพุ่นระดับเท่าไหร่แล้วไม่ได้รับการรักษาภาวะกระดูกพุ่นเนี่ย อีกสักพักจะมีข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ตามมา
0: ค่ะงั้นแนะนำคุณวรรณาว่าควรจะมาตรวจมวลกระดูกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตรวจมวลกระดูกแล้วเข้ารับการรักษาเรื่องของกระดูกพุ่นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกนะครับ
0: ค่ะอาจารย์นวลคะคุณทีให้ข้อมูลเพิ่มมาละนะคะที่เมื่อสักครู่บอกว่าอายุ70ปัสสาวะขุ่นมากเนี่ยให้ข้อมูลว่าเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไตระยะที่3แล้วค่ะปัสสาวะไม่แสบแล้วก็ไม่ขัดค่ะเป็นเบาหวานโรคไตระยะที่3ด้วยค่ะ
2: ค่ะก็อาจจะมีภาวะที่แบบปัสสาวะขุ่นจากที่เป็นโรคเบาหวานก็ได้เพราะว่าการที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันก็จะทำให้การกรองที่ไตเนี่ยแย่ลงอย่างเงี้ยค่ะต้องไปลองเช็คดูก็คืออาจจะไปตรวจค่าปัสสาวะนี่แหละค่ะเอาปัสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันมีโปรตีนรั่วหรือเปล่ามีการเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงรั่วอยู่ในปัสสาวะหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่ามันมีพวกเม็ดเลือดขาวเยอะก็อาจจะเป็นการติดเชื้อแล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวกมีโปรตีนก็แสดงว่ามันมีความภาวะของไตที่เริ่มจะไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลดีกว่าค่ะ
0: ควรจะไปตรวจใช่ไหมคะมัน
2: เอาปัสสาวะไปตรวจค่ะ
0: คือด้วยความว่าเป็นทั้งเบาหวานแล้วก็เป็นไตด้วยเนี่ยมันก็คือมันเกิดได้หลายปัจจัยมากเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะเราต้องไปดูในเรื่องของค่าที่แบบเขาจะแปรผลมาค่ะในเรื่องของการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นนะคะใช่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะปกติก็ได้นะคะต้องดูที่ค่าที่ออกมาค่ะ
0: ค่ะคุณกนกจันทร์ CPF สวัสดีค่ะคุณเนาะคุณข้าวนอกนาสงสัยคุณข้าวนอกนากำลังจะไปให้คีโมนะก็เลยถามมาว่าถ้าให้คีโมจะแพ้กันทุกคนไหมคะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนให้คีโมและหลังให้คีโมจะมีอาการอย่างไรบ้างคะเชิญอาจารย์ป่านค่ะ
1: อ๋อครับยาเคมีบำบัดนะครับก็จะหลักการเขาจะทำลายเซลล์เนื้อลายนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำลายเซลล์เนื้อดีน้อยๆนะครับโดยส่วนใหญ่คิดว่าก็ขึ้นอยู่กับ สูตรของเคมีบำบัดว่าจะแพ้เยอะหรือแพ้น้อยนะครับบางคนให้สูตรเบาก็อาจจะอาการแพ้ไม่เยอะหรือบางคนอาจจะน้อยมากถ้าให้สูตรแรงขึ้นคุณหมอให้สูตรแรงขึ้นอาการแพ้

0: ็จะเยอะขึ้นอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียทานไม่ค่อยได้บางคนอาจจะมีผมร่วงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสูตรที่คุณหมอให้อาจจะต้องถามสูตรคุณหมอว่าสูตรนี้แรงแค่ไหนนะครับถ้าเกิดแรงเนี่ยก็เตรียมใจไว้เลยว่าอาจจะมีอาการแพ้อ่อนเพลียเกิดขึ้นได้นะครับแต่ยังไงก็ตามคุณหมอก็มักจะมียาที่จะช่วยบรรเทาอาการแพ้ทั้งฉีดทั้งรับประทานให้ใช้อยู่นะครับส่วนเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยก็คงจะแนะนำว่าอาจจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้สบายนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหักโหมมากนักในช่วงที่ก่อนจะไปให้เคมีบำบัดนะครับ
1: โอเคค่ะก็ไม่น่ากังวลนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เขามีเทคโนโลยีแล้วก็มีการดูแลอย่างดีนะคะคุณผู้ชมคะอาจารย์นวลเป็นหมอหูคอจมูกนะใครที่มีอาการเกี่ยวกับหูคอจมูกเจ็บคออะไรเงี้ยถามมาได้เลยค่ะอาจารย์นวลมาทั้งทีแล้วนะคงเห็นอาจารย์ป่านตอบไงส่วนใหญ่ก็คือถามเรื่องกระดูกเรื่องอะไรเยอะด้วยนะคะอย่างเงี้ยค่ะคุณแจ็คพิธีกรอีกท่านนึงของรายการเนี่ยติดโควิดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วตอนนี้หายแล้วแต่ปรากฏว่าเขามีอาการเสียงแหบแล้วก็เจ็บคอเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นผลข้างเคียงหรือว่ามันเป็นลองโควิดมันเป็นอะไรคะอาจารย์นวลคะ
2: ค่ะก็อาการที่เด่นๆนะคะของการติดเชื้อโควิดในช่วงนี้ค่ะก็คือมีอาการเจ็บคอแน่ๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่แบบทั่วไปก็คืออาจจะมีไข้ร่วมด้วยมีไข้หนาวสั่นได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาการเป็นเยอะขึ้นก็คือจะแบบมีเจ็บคอแล้วก็อาจจะทำให้เสียงแหบร่วมด้วยก็แสดงว่าอาจจะมีการกล่องเสียงอักเสบร่วมด้วยนะคะที่ทำให้มีอาการเสียงแหบแล้วก็อาจจะหายใจเหนื่อยมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะลงไปที่ปอดแล้วด้วยอันนี้คือแล้วแต่ว่าความรุนแรงของแต่ละคนเป็นแบบไหนนะคะซึ่งก็คือว่าแล้วก็อาจจะมีพวกน้ำมูกก็ได้บางคนก็แบบเหมือนเป็นหวัดเลยค่ะมีน้ำมูกเขียวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำมูกไหลลงคอก็ทำให้มีอาการระคายคอแล้วก็มีการไอระคายขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอาการที่หลังจากที่ติดเชื้อถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกลองโควิดอันนี้เดี๋ยวอันนี้แล้วแต่คนอีกนะคะว่าถ้าส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีอาการเยอะนะคะก็อาจจะทำให้เกิดมีอาการของลองโควิดได้เยอะกว่านะคะแบบเทียบกับคนที่อาการน้อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะอาการลองโควิดก็แล้วแต่เลยนะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะหรือว่ายังมีอาการปวดเมื่อยตามตัวอยู่นะคะหรือว่ายังบางทีก็คือรู้สึกว่าสมองยังไม่แบบทำงานได้ตามปกติยังรู้สึกว่ามึนๆสับสนอยู่แล้วก็อ่อนเพลียได้ง่ายนะคะอันนี้คืออาจจะเป็นอาการของลองโควิดแล้วค่ะคือต้องลองดูไประยะนึงก่อนนะคะว่าตอนนี้อาการเราประมาณไหนแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์นวลอธิบายเนี่ยที่บอกว่าอาจจะมีการเสียงแหบมีเจ็บคอระคายคอคล้ายๆกับอาจารย์อาการเป็นโรคหวัดลงคอเลยเนาะใช่ไหมคะคล้ายกัน
2: ใช่ค่ะเพราะว่าการติดเชื้อโควิดเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสนะคะเชื้อไวรัสซึ่งก็คืออาการเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับไข้หวัดนั่นแหละนะคะไข้หวัดได้เลยใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการติดเชื้อไวรัสนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอาการเนี่ยอาจจะมีเด่นในเรื่องของพวกเจ็บคอหรือว่ามีไข้ได้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็ในบางคนนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือจากการที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คือทำให้ตรงบริเวณของเส้นประสาทที่รับกลิ่นนะคะหรือว่ารับรสเนี่ยเสียไปก็ได้ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวนะคะเขาต้องมาติดตามว่าเอ้ยคนนี้เป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็ดีขึ้นแล้วบางคนก็หายนะคะแต่ว่าบางคนก็เป็นนานกว่านั้นซึ่งอันนี้คือเป็นการต้องติดตามคนไข้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นแค่เพิ่งเริ่มมีวิจัยที่ทำมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะคืออาจจะต้องติดตามไประยะยาวกว่านี้ว่าคนไข้ที่ติดเชื้อแล้วมีอาการพวกนี้แล้วกลับมาหายเป็นปกติหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะคุณยุพินนะคะคุณยุพินอายุ67ปีค่ะน้ำหนัก54สูง156บอกว่าปวดเข่ามากค่ะอาจารย์ป่านปวดมากจนงอไม่ได้หาหมอแล้วหมอให้ทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรดีคะเพราะว่ากินยาก็ไม่หายค่ะ
0: ขอโทษที่ผมฟังอายุไม่ทัน
1: อายุ
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 67ปีค
0: ่
1: ะ
0: 67
1: ป
0: ีโอเคครับก็ถ้าปวดเข่าเยอะได้ผิดปกติแล้วล่ะครับแนะนำว่าจะต้องเข้าไปตรวจกับคุณหมอเพื่อไปเอ็กซเรย์ข้อเข่าว่า มีความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกบริเวณข้อหรือเปล่านะครับอีกอันนึงคือลองสังเกตดูว่าตอนที่เราปวดช่วงตอนนี้ที่เราปวดเยอะๆเนี่ยมีอาการบวมแดงนะครับจับที่สัมผัสที่เข่าของตัวเองว่ามีอาการร้อนไห
1: ม
0: นะครับถ้ารู้สึกว่ามันบวมๆตึงๆจับแล้วร้อนกว่าอีกข้างหนึ่งอันนี้แปลว่าข้อเข่ากำลังอักเสบเฉียบพลันอยู
1: ่
0: นะครับซึ่งจะทำให้เราปวดเยอะกว่าปกติปวดมากบางคนอาจจะงอเข่าได้ยากอันนี้อาจจะต้องรีบเข้าไปที่โรงพยาบาลโดยด่วนนะครับเนื่องจากว่าอันนึงที่คุณหมอกลัวที่สุดก็คือภาวะการติดเชื้อของข้อเข่านะครับอาจจะทำให้มีอาการปวดเจ็บงอเข่าไม่ได้เลยนะครับแล้วพวกนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆหรือรักษาช้าเนี่ยโครงสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อของข้อเข่าก็จะถูกเชื้อโรคทำลายไปหมดซึ่งเราไม่สามารถที่จะรักษาให้กลับคืนกลับเหมือนเดิมได้นะครับงั้นถ้าปวดเยอะจนงอไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีอาการบวมเจ็บอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องรีบเข้าไปพบคุณหมอเร็วกว่าที่คุณหมอนัดนะครับ
1: ค่ะถ้าปวดเฉียบพลันปวดไม่หายเนี่ยอาจจะมีอาการข้อเข่าอักเสบเฉียบพลันต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์นวลคะคุณไอแอมปอค่ะอายุ20ปีบอกว่าอยู่บ้านประจำไม่น่าจะมีความเสี่ยงโควิดแต่ว่าตอนนี้มีอาการคันคอไอแล้วก็คัดจมูกด้วยเพิ่งเป็นเมื่อวานครับไม่มีน้ำมูกไม่มีไข้อย่างเงี้ยควรที่จะดูแลตัวเองยังไงคะ
2: เบื้องต้นนะคะก็อยากจะให้ตรวจ ATK ก่อน
1: นะคะไม่แน่นะไม่แน่
2: ถ้าเป็นไปได้นี่ก็อาจจะตรวจนิดนึงนะคะเพื่อให้สบายใจว่ามีการติดเชื้อโควิดไหมนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็มีอาการน้อยหรือว่าไม่มีอาการตั้งแต่วันแรกๆนี่นะคะต่อมาก็คือว่าการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อไข้หวัดธรรมดานะคะหรือว่าเป็นติดเชื้อโควิดนะคะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าการที่เราพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คืออาจจะออกกำลังกายนะคะถ้าเกิดเท่าที่ทำได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะหายเร็วขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็คือทานอาหารเนี้ยก็ปกติเลยก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่ปกตินะคะแล้วก็ทำจิตใจให้สบายอย่าไปเครียดนะคะเพื่อที่จะให้หายเร็วยิ่งขึ้นนะคะ
1: โอเคค่ะมีปัญหาเรื่องจมูกอีกท่านนึงค่ะคุณเลมอนค่ะคุณเลมอนจูสนะคะบอกว่าจมูกฝั่งขวาคดค่ะฝั่งขวาคดนะจะรู้สึกแน่นๆแล้วก็บวมช่วง19นาฬิกามีอาการระคายคอไอนิดหน่อยน้ำมูกไม่ค่อยมีค่ะก็เลยถามว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าอาการจมูกคดกับอาการระคายคอไอแต่ไม่มีน้ำมูกนะตอนนี้ไม่ได้ใช้ยาใดๆเพราะว่าไม่กล้าไปหาหมอเพราะโควิดระบาดอยู่อยากให้อาจารย์นวลช่วยแนะนำยาเบื้องต้นให้ก่อนได้ไหมคะ
2: ค่ะก็ถ้าจากประวัตินะคะมีคนไข้มีจมูกคดนะคะเป็นเอียงไปข้างนึงเนี่ยนะคะอาการที่มาก็คือว่าคนไข้ก็จะมีอาการคัดจมูกข้างเดียวนะคะก็คือข้างที่มีปัญหานะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทำแต่ว่าในเรื่องของอาการน้ำมูกอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าอาการทางน้ำมูกหรือว่าไหลลงคอเนี่ยแล้วก็ระคายคอเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอาการของภูมิแพ้และมันก็คือก็จะคนละโรคกันนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นแค่ผนังจมูกคดอย่างเดียวก็คือควรที่จะมีแค่อาการคัดจมูกเป็นแค่ข้างที่มีพยาธิสภาพนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการของน้ำมูกไอจามนะคะคันจมูกคันตาร่วมด้วยเนี่ยอันเนี้ยให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้ร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะก็ลองสังเกตตัวเองดูก่อนนะคะส่วนการรักษาเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นผนังจมูกคดเนี่ยถามว่าเราจะแก้ไขได้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพยาธิสภาพที่ตรงบริเวณผนังกั้นจมูกซึ่งมันอาจจะเป็นมานานแล้วนะคะ
1: ผ่าตัดได้ไหมผ่าตัดแก้ไขได้ไหมคะผนังจมูกคด
2: ค่ะได้ค่ะคือว่าถ้าในกรณีที่เป็นน้อยนะคะก็อาจจะเริ่มจากการลองใช้ยาดูก่อนก็คือพวกยาลดคัดจมูกหรือว่าลดอาการเยื่อบุโพรงจมูกบวมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงนะคะแต่ว่าถ้าอาการที่แบบผนังจมูกคดค่อนข้างเยอะทำให้รูจมูกค่อนข้างตีบแคบมากเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หายใจไม่ออกเนี่ยอาจจะต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด นะคะแนะนำว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าค่ะ
1: แล้ว
2: ถ้าพี่จะให้เบื้องต้นใช่ไหมคะ
1: ก็แนะนำได้ไหมคะ
2: ถ้าแนะนำเนี่ยก็เป็นในกลุ่มของถ้าเป็นเยอะก็อาจจะเป็นพวกยาลดคัดจมูกนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของยาสเตียรอยด์พ่นจมูกอันนี้ก็คือจะสามารถที่จะลดการบวมของเยื่อบุโพรงจมูกได้บางส่วนนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แก้ที่ผนังจมูกโคตรนะคะมันจะเป็นแค่แก้ที่แบบเยื่อบุโพรงจมูกมากกว่าซึ่งมันก็คือมันก็จะช่วยได้บ้างระดับนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผนังจมูกมันคดไปแบบมากกว่านี้ค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์ป่านพูดถึงเรื่องของกระดูกพรุนใช่ไหมคะก็เลยมีคุณผู้ชมถามให้คุณแม่ค่ะคุณแม่อายุ92นะเป็นโรคหัวใจภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็กระดูกพรุนหมอจะให้ฉีดยากันกระดูกพรุนนะให้ฉีดยากันกระดูกพรุนแต่ว่ากลัวแม่แพ้ก็เลยยังไม่ให้ฉีดก็เลยอยากทราบว่าถ้ายากันกระดูกพรุนเนี่ยฉีดแล้วจะแพ้ไหมอันตรายไหมสำหรับคุณแม่ที่อายุ92ปีอะค่ะอาจารย์ป่านคะ
0: ครับก็จริงๆยาที่ใช้รักษากระดูกพรุนเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับ3กลุ่มกลุ่มที่1ก็จะเป็นยาที่ลดการสลายตัวของกระดูกนะครับเรียกว่าหรือว่า anti resorptive drug คือจะให้กระดูกเนี่ยสลายตัวช้านะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเร่งการสร้างกระดูกนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือออกฤทธิ์ทั้งลดการสลายและเร่งการสร้างกระดูกนะครับยาที่คุณหมอส่วนใหญ่จะใช้กันก่อนเนี่ยก็จะเป็นอยู่กลุ่มยาที่ใช้ลดการสลายกระดูกมีทั้งรูปแบบรับประทานและรูปแบบฉีดนะครับถ้าคุณหมอแนะนำฉีดแล้วเนี่ยแสดงว่ากระดูกพรุนเยอะแล้วนะครับเนื่องจากยารูปแบบฉีดเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่ายารูปแบบรับประทานนะครับทีนี้ถ้าเป็นยากลุ่มนี้จะมีผลอะไรไหมเราเจอว่าผลข้างเคียงจากยากลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับโดยเฉพาะผลเกี่ยวกับโรคทางโรคหัวใจเนี่ยจริงๆอาจจะไม่มีเลยนะครับและยากระดูกพรุนทั้งหมดเนี่ยการทดลองส่วนใหญ่นะครับเราก็จะทำในคนสูงอายุทั้งนั้นเพราะว่ามักจะเป็นคนสูงวัยที่มีภาวะกระดูกพรุนอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้เจอว่าจะทำให้เกิดการแพ้ยารุนแรงนะครับบางท่านถ้าสมมติเป็นยาฉีดเนี่ยอาจจะมีการรักบางคนอาจจะระคายเคืองบริเวณจุดที่ฉีดเล็กน้อยนะครับส่วนอาการที่รุนแรงนะครับอาการที่รุนแรงก็จะเป็นเรื่องของกรามอักเสบนะครับจากการติดเชื้อนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นผลมาจากการทำฟันนะครับ
1: ค่ะ
0: เราพวกนี้ส่วนใหญ่ก่อนที่คุณหมอเขาจะให้ยากลุ่มนี้เนี่ยคุณหมออาจจะมีการถามประวัติเรื่องของโรคฟันต่างๆของคนไข้ว่ามีโรคฟันอะไรอยู่ไหมถ้ามีอยู่เนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้ไปรักษาเรื่องฟันให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราให้ยาไปก่อนแล้วไปรักษาโรคฟันเนี่ยเราเจอว่ามีอุบัติการณ์บ้างที่จะเกิดการติดเชื้อเรื้อรังบริเวณกระดูกกรามซึ่งรักษายากนะครับจะยังไงก็อุบัติการเนี่ยจริงๆแล้วน้อยมากน้อยกว่า1ต่อแสนหมายความว่าแสนคนอาจจะเกิดสักคนหนึ่งนะครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์นวลคะคำถามของคุณแดงน่าสนใจนะถามว่าคนนอนกรนแล้วเสียชีวิตเคยมีหรือเปล่าครับผมอายุ64น้ำหนัก70ทุกวันนี้ยังนอนกรนอยู่เลยครับก็เลยกลัวว่านอนกรนแล้วจะเสียชีวิตอ่ะมีไหมคะ
2: ค่ะคือถามว่าถึงขั้นเสียชีวิตเลยเนี่ยนะคะ
1: ไม่
2: มีนะคะ
1: ไม่เคยใช่ไหม
2: ส่วนใหญ่ก็คือว่าเราก็จะมารักษาก่อนหรือว่าเราก็จะมาหาคุณหมอก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าอาการของนอนกรนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆก็คือมีหยุดหายใจอันเนี้ยอาจจะมีได้ก็คือเวลาที่แบบนอนไปสักพักนึงนะคะรู้สึกว่าแบบเหมือนหายใจไม่ออกแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นกลไกของร่างกายมากกว่าที่แบบเวลาที่ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดกลไก
1: ลู
2: กตื่นขึ้นมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าแล้วจะเสียชีวิตไหมคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีอาการแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าแบบมีหยุดหายใจร่วมด้วยเนี่ยค่ะก็ควรที่จะมาตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าอันนั้นคือเป็นสิ่งที่บ่งบอกแล้วว่าเป็นนอนกรนค่อนข้างหนักแล้ว นะคะแล้วก็จะมีผลเสียได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษาก็คือว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคความดันตามมาได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะมันก็เหมือนกับว่าเรานอนไม่เต็มที่อ่ะเหมือนนอนกรนก็คือแบบเหมือนนอนหลับไม่สนิทร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายเราก็จะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเราก็จะมีอาการความดันขึ้นโรคหัวใจตามมาได้แล้วก็สมองเราก็อาจจะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีง่วงทั้งวันทั้งวัน
1: ไม่สดชื่นเลยทั้งวันไม่สดชื่น
2: รู้สึกว่าแบบง่วงตลอดจะต้องการนอนตลอดเพราะว่าเหมือนกับนอนไม่เพียงพอนอนไม่มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็โรคอ้วนด้วยค่ะก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นอนกรนได้ด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่ายังไงก็ถ้าลดน้ำหนักนะคะก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งที่จะทำให้ลดอาการนอนกรนลงแต่ว่านอกจากนั้นก็คือเดี๋ยวคงต้องมาปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะมีวิธีทางอื่นๆได้อีกหรือเปล่าหรือว่าต้องมีการตรวจนะคะในเรื่องของการนอนกรนก็คื อเป็นการตรวจสลิปเทสค่ะเพื่อที่จะดูว่าความรุนแรงค่ะของการนอนกรนของคุณเนี่ยอยู่ระดับไหนนะคะถ้าเกิดรุนแรงค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือต้องมีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเป่าลมเข้าไปค่ะเพื่อที่จะถังขยายทางเดินหายใจก็คือเป็นพวกกลุ่มของ CPAP อย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมานั่งคุยกันด้วยว่าเอ๊ะคนที่จำเป็นที่จะต้องใช้หรือยังหรือว่าอาจจะแค่ลดน้ำหนักหรือว่าเปลี่ยนทิศทางในการนอนเช่นแบบเปลี่ยนท่านอนจากท่านอนหงายเป็นตะแคงดูก่อน
1: อ
2: ันเนี้ยค่ะดูก่อนว่าเอ๊ะมันหายไหมดีขึ้นไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะไปใช้อุปกรณ์อะไรก็อาจจะลองอย่างที่บอกไปแล้วก่อนค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ป่านตอบคำถามคุณไพลินหน่อยนะคุณไพลินงามขำบอกว่าถ้าฉีดยาที่เข่าจะเจ็บมากไหมคะยาชาช่วยให้ไม่เจ็บไหมคะโอ้คุณไพลินจะไปฉีดยาที่เข่าเหรออายุ65ปีค่ะสูง155หนัก52ฉีดยาที่เข่าเจ็บมากไหมคะ
0: อ๋อครับก็โดยประสบการณ์โดยตรงนะครับก็ไม่มักจะไม่ค่อยเจ็บเราเรียกว่าเจ็บคล้ายๆกับฉีดวัคซีนโควิดนะครับ
1: ก็ไม่เจ็บมากค่ะ
0: ไม่เจ็บมากแล้วก็ไม่มีอาการปวดหลังฉีดมากเท่ากับโควิดด้วยนะครับเพราะนั้นก็อาจจะทำใจให้สบายอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนกับมันแป๊บเดียวเองเราไม่ได้ทำอะไรเยอะมากแค่ฉีดยาเข้าไปในข้อเท่านั้นเองนะครับคุณหมออาจจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับ
1: ค่ะคำถามของคุณพบอุไรไม่แน่ใจนะคือคุณพบอุไรอายุ62ปีสูง163น้ำหนัก53มีปัญหาท้องผูกแล้วก็ท้องอืดมากท้องผูกกับร่วมกับท้องอืดด้วยนะเคยตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง2ครั้งปกติดีแต่ทุกวันนี้ต้องทานยาระบายถึงจะถ่ายเป็นมาตั้งแต่สาวๆค่ะคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคลำไส้ขี้เกียจลำไส้ขี้เกียจมีโรคนี้ด้วยเหรอนะคะคุณหมอก็เลยสั่งไฟเบอร์ให้ค่ะมีมูซิลินและเซโนคอร์ดอ๋อเป็นไฟเบอร์ทั่วไปนะคะแต่ว่าดิฉันท้องอืดก็เลยทานอาหารได้ไม่มากก็เลยถามว่าไฟเบอร์เนี่ยจะแบ่งอาหารเป็น5มื้อได้ไหมแล้วก็ไฟเบอร์เนี่ยก็แบ่งกินเป็น5มื้ออาหารได้ไหมคะใครจะตอบดีอาจารย์ป่าอาจารย์นวลเรื่องของลำไส้ขี้เกียจค่ะ
0: อันนี้แนะนำว่าอาจจะลองปรึกษาคุณหมอที่สั่งยาให้ดีกว่านะครับพอดีหมออาจตอบไปอาจจะตอบไม่ตรงนะคร
1: ับ ค่ะคุณทวีเกียรติถามว่าถ้าเป็นลองโควิดแล้วจะมีโอกาสหายไหมคะใช้เวลานานไหมคะอาจารย์นวลคะลองโควิด
2: คือตอนนี้ก็คงจะต้องติดตามไปก่อนนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันก็ยังมีแค่เป็นช่วงปัจจุบันถูกไหมคะมันยังไม่ได้มีการติดตามระยะยาวเพราะว่าอาจจะมีคนที่โอเคหายก็ได้นะคะหรือมีคนที่แบบเป็นตลอดต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่หายอันนี้คือต้องเก็บข้อมูลต่อไปก่อนนะคะซึ่งก็คือยังไม่สามารถที่จะตอบได้นะปัจจุบันนะคะต้องรอดูข้อมูลต่อไปค่ะ
1: คือลองโควิดตอนนี้เราคนทั้งโลกเนี่ยเราก็เพิ่งรู้จักมันสักแค่ปี2ปีเนาะเราก็ยังไม่รู้มันมากด้วยนะคุณกนกจันทร์ถามแบบนี้ค่ะอาจารย์ป่านอายุ59นะหนัก53สูง163เคยผ่าตัดกระดูกทรุดทับเส้นมา1ปีแล้วค่ะที่ L4 กับ5 L4 5นะใส่เหล็ก2ข้อค่ะตอนนี้มีอาการชาปลายนิ้วชี้ข้างซ้ายข้างเดียวกับที่ผ่าตัด ชาแต่ไม่ปวดนะสาเหตุเนื่องจากอะไรไม่ได้กลับไปหาคุณหมอที่ผ่าให้เนื่องจากกลัวโควิดค่ะก็เลยอยากให้อาจารย์ป่านช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
0: เป็นนิ้วมือหรือนิ้วเท้านะครับ
1: กระดูกทับเส้น L45 ใส่เหล็ก2ข้อ
0: ถ้าเป็นถ้าผ่าตัดที่หลังเนี่ยจะต้องเริ่มมักจะไปชาที่เท้า
1: อ๋อกระดูกซุดทับเส้นน่ะที่ไหนที่หลังหรือเปล่าคะ L
0: L45 น่าจะ L น่าจะเป็นที่หลัง
1: อ๋อที่หลังโอเค
0: งั้นอนุมานว่าเป็นชาที่นิ้วเท้าแล้วกันนะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะชาที่นิ้วชี้ขาซ้ายข้างนิ้วชี้ขาซ้ายอ๋อนิ้วเท้าขอไปค่ะนิ้วเท้า
0: โอเคครับครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องดูว่าอาการอันที่1อาการเพิ่งเป็นหรือเปล่านะครับถ้าอาการเพิ่งเป็นไม่นานเนี่ยแนะนำว่าเราอาจจะลองสังเกตอาการก่อนได้เนื่องจากเป็นอาการที่ชาเฉพาะนิ้วเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้จำเพาะเจาะจงกับเส้นประสาทใหญ่ๆที่บริเวณหลังนะครับลองสังเกตอาการดูสัก1สัปดาห์ว่าอาการดีขึ้นไหมนะครับซึ่งพวกนี้บางทีอาจจะเกิดจากปลายประสาทบริเวณเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ
1: ขออภัยค่ะ
0: ครับ
1: คุณกนกจันทร์ตอบเพิ่มเติมมาฟังเราอยู่พอดีเลยบอกว่าผ่าตัดที่หลังค่ะมีอาการชาที่นิ้วชี้
0: น่าจะเป็นที่หลังนะครับถ้าชาเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวลองสังเกตอาการก่อนได้สักสัปดาห์หนึ่งว่าอาการดีขึ้นไหมเนื่องจากอาจจะเกิดจากปลายประสาทเฉพาะนิ้วชี้เขาอักเสบแค่ตัวนั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าอาการชามันเริ่มชัดเจนขึ้นลงไปชาที่เท้าฝั่งนิ้วโป้งเยอะขึ้นนะครับและยิ่งเดินยิ่งชามากขึ้นอันนี้ต้องระวังแล้วว่าอาจจะเป็นจากกระดูกสันหลังที่ผ่าตัดไปก็ได้นะครับเนื่องจากกระดูกสันหลังเนี่ยมีหลายข้อนะครับเราผ่าตัดไปบางข้อเนี่ยข้ออื่นๆเนี่ยยังเหลือให้ทับเส้นประสาทได้อยู่ซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะอาการจะนานและจะเป็นนานหลายๆสัปดาห์นะครับแล้วค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินนานๆจะชามากขึ้นพอนั่งพักแล้วอาการดีขึ้นนะครับหรือเวลายกของหนักเนี่ยจะเริ่มรู้สึกปวดร้าวชาชามากขึ้นพอพักการยกอาจดีขึ้นนะครับลองสังเกตอาการตัวเองดูเบื้องต้นได้นะครับถ้าเรากลัวโควิดถ้าสักอาทิตย์นึงอุ๊ยอาการมันหายไปเองโอเคอันนั้นค่อนข้างสบายใจว่าอาจจะเป็นเฉพาะที่เส้นประสาทอักเสบเฉพาะที่แต่ว่าถ้าอาการมันแย่ลงนะครับสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆที่หมอบอกไปเนี่ยอาจจะลองเข้าไปตรวจกับคุณหมอเร็วขึ้นนะครับ
1: ถ้าเกิดอยากไปเจออาจารย์ป่านก็ไปที่โรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ใช่มั้ยคะ
0: ครับใช่ครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์นวลคะคุณต้อมอายุ69นะบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอาการคัดจมูกแต่ไม่มีไข้หายใจติดขัดมักจะแสดงอาการตอนเช้าๆพอสายๆก็หายไปอยากทราบว่าอาการแบบนี้ผิดปกติไหมครับจะกินยาลดน้ำมูกได้ไหมครับค่ะคัดจมูกค่ะอาจารย์นวลคะเปิดไมค์หน่อยค่ะ
2: ค่ะก็คือว่าอาจจะเป็นจากเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบนะคะที่ทำให้มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจากสิ่งแวดล้อมก็ได้ก็ต้องสังเกตว่าที่บ้านเนี่ยมีฝุ่นไหมหรือว่ามีอะไรที่กระตุ้นให้เรามีอาการมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นฝุ่นควันนะคะหรือว่าสารเคมีนะคะหรือบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นจากอากาศเย็นก็ทำให้กระตุ้นให้มีอาการอักเสบได้มากขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีอาการพักผ่อนไม่เพียงพอมันมีอะไรที่เข้ามากระตุ้นร่างกายก็จะทำให้มีอาการกำเริบของเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบได้ค่ะส่วนการรักษานะคะก็สามารถที่จะทานยาแก้แพ้ได้ค่ะเพราะว่าอาการดูไม่ได้หนักมากนะคะก็ลองทานยาแก้แพ้เฉพาะตอนที่มีอาการนะคะก็จะสามารถที่จะควบคุมอาการได้ค่ะ
1: แม่เสียดายจังเลยค่ะวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคำถามของคุณวิจิตและคุณพัฒพงษ์นะเราจะเก็บไว้นะคะแล้วก็จะใช้เอามาถามอาจารย์หมอในวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้าหรือว่าสัปดาห์หน้านะคะเราจะเก็บทุกคำถามไว้คำถามไหนที่ยังไม่ได้ถามเก็บไว้รวมทั้งคำถามที่มาทางโทรศัพท์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันจันทร์กลับมาพบกันรัดคิวหมอรามาใหม่ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อย่าลืมนะเสาร์อาทิตย์ดูรายการด้วยค่ะ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B/C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปเนี้ยใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอาบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่สองนะคะผิดค่ะชายคนที่สองเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้งสองข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจเหล่าตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับแล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกระดับเขาว่าไอ้โรคจิตนี่อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์นะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวช
0: อ่
1: ะก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเนี่ยเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ดีแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมออันนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนก
0: ัน ไม่ใช่เหมือนกัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดนะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี
0: ้คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสัมเภาทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่การแววไม่มีอาการประสาทร้อน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอปกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือผมก็จะถามเขานะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮ
0: ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดงไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาว
0: ๆคุยยาวๆ
1: นะคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับ
0: เ
1: ราครับจะมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงคนสองคนหรือสามคนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กำลังผัดกับข้าวอยู
0: ่
1: ก็มีเสียงหนึ่งบอกว่าดูสิทำเป็นขยันทำกับข้าว
0: อ
1: ีกเสียงหนึ่งบอกเอ้าเขาก็ทำกับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค
1: นไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ดีเสียงคนสองคนเนี่ยคุยกันเรื่องของตัวเขาเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทำงานรวมไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มีบางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัวเขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะแต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเขาได้ยินจริงๆนะครับเขาไม่รู้ว่านี่คือเสียงแวว
0: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี
1: ้ดังนั้นเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเขาก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทำอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัวน
0: ะ
1: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นอ่ะเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
0: เพียงแต่ว่าสำหรับเขา

0: ือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอน
1: แ
0: ล้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยเปล่าคะ
2: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างง้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
0: ค
2: ่ะหรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วมันมีเสียงมาสับสนเออใช่แล้วใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
0: ค่ะ
2: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทําร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลและถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเอง
0: ค่ะ
2: นะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มี
0: ค่ะ
2: หรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหวอ
0: ยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
2: ใช่นอกจากเรื่องของอาการภาษาหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
0: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
2: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาอะไรเองหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาที่เราก็เคลียร์
0: จบ
2: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
0: นะก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเลย
2: การแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลัง
0: ค
2: ่ะหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
0: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงเนี้ยสมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
2: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตัดสรู้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
0: ค่ะค่ะ
2: บางทีก็อืมเดี๋ยวไปอะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วคือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
0: ค่ะนี่ทำไมเขา
2: แล้วก็ถามว่าทำไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
0: โอ้ค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
2: มี
0: ด้วยใช่ไหมคะ
2: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรให้เยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect อ่ะ
0: ค
2: ือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงอย่างที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็จะดีๆเล่าแต่บางเรื่องเนี่ยเสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาควรจะเล่าให้เราฟัง
0: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
2: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
0: ค่ะแบบอ๋อถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
2: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
0: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
2: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24-25นะมักจะเกิด
0: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะ
2: เกิดอาการช่วงนั้นส่วนใหญ
0: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
2: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกแต่แล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทำงานกำลังทำงานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเขาก็จะมีอาการช่วงที่เขาอาการกำเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทหลอนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะ อยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลงหรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
0: เรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
2: เ
0: ห
2: มือนเริ่มแยกแยะได้
0: เริ่มแยกแยะได้ค่ะ
2: แล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
0: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
2: บรรเทาลง
0: แล้วก็รักษา
2: หายไปหลายปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
0: ่ค่ะ
2: อันนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
0: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
2: เหมือนกับ
0: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: เหมือนกับเบาหวานอ่ะ
0: อ๋อค่ะ
2: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
0: ค่ะ
2: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับมาโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนบางยาในอาหาร
0: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
2: ใช่ๆครับคิดว่าผู้ครองนอกใจ
0: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
2: ครับ
0: เมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อาบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
2: โรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
0: ่
2: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภท2มีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
0: จะดูปกติ
2: ดูปกติสามารถทำงานได
0: ้ค่ะ
2: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาน่ะเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
0: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
2: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะ
0: ค่ะ
2: แต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
0: ค่ะ
2: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เค้าไม่มีหูแว่ว
0: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
2: ใช่ๆครับใช่เราเรียกว่าพารานอยด์
0: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอะไรเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะ
2: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทํางาน
0: ที่ทำงานอีกแล้วนะคะคุณหมอ
2: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อจากข้างนอก
0: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
2: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
0: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
2: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เขาทำงานได
0: ้ค่ะ
2: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านและคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิตเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกติ
0: ค่ะ
2: นะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มานี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
0: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยป่ะคะ
2: ครับอันนี้ประเภทที่2นะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
0: ะ
2: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นบางครั้งก็จะบอกวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
0: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
2: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างก็ไม่ซื้อมา
0: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
2: ก็เกี่ยวด้วยเขาก็เกยเกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนคนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
0: ะ
2: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
0: ค่ะ
2: เนี่ยปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหล่กัน
0: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
2: ฮ่าฮ่า
0: ค่ะ
2: แต่เนี่ย

0: เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อเมื่อกระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ได้ทางว
0: ิทยุไป
1: อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คะเพราะเขาจะจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้นะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนหนึ่งก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างนี้นะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจคือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: ค่ะอาการยังไม่ปรากฏ
0: แล้วมาเป็นตอนหลังก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทำยังไงให้เขาทานยาก็พอทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเองก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
1: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้น
1: ะ
0: คือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพวกพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนวัยเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนนั้นกลายเป็นโรคจิต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกับเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทําให้ลูกเป็นเบาหวานมั้ยก็ไม่เกี่ยวกัน
1: อัน
0: นี้ก็เหมือนกันนะก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นน
1: ะ
0: เพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันนึงก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตน่ะมากําเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้น
1: ค่ะ
0: เช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮะแล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทรานซ์ไม่ติดไม่ใช่มั้ยบางคนโอ๊ยชิวๆเอ็นทรานซ์ไม่ติด 4-5 ครั้งก็ไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเค้าให้เค้าเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เข้าใจว่าเค้าไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสำคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบำบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบำบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วย
0: อันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันป่ะคะ
0: เป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทําให้เค้ามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
1: ค่ะ
0: ก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมด
1: ค่ะ
0: เขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะถ้า
1: ใช้มี
0: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
1: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาเป็น
1: ฤทธิ์ยาหมดกระจ
0: ก
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
1: ค่ะ
0: ก็ต้องกินอยู่ระยะหนึ่ง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่อง

0: ของการทำงานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างนี้เขาต้องมีความกังวลไหมคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตได้อะค่ะ
1: ค่ะคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ย ก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเขาไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างนั้นเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนำเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละ โอ้ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันไหมเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลเงินทั้งอาทิตย
0: ์
1: ใช่ไหม
0: แ
1: ต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
0: ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
1: ้
0: น
1: แต่ถามว่าทำไมเราหมกมุ่นทำไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ว่ามันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างเนี้ยแต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
0: ค่ะ
1: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
0: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
1: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
0: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค่
1: ะ
0: กังวลไป
1: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าหนึ่งมันเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนำที่แบบเอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์
2: ครับยินดีครับ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โรคนี้เป็นกับเด็กได้ด้วยหรอโรคมะเร็งเนี่ยนะโรคนี้มองว่าใครเป็นก็คือไม่รอดตามความรู้สึกของเรานะคะว่าเขาจะไม่อยู่กับเราแล้ว
1: ตอนที่พอทราบว่าน้องเป็นโรคมะเร็งเม็ดขาวอะค่ะไม่คิดอะค่ะว่าจะมีสิ่งที่จะทำให้ลูกเราหายจากก่อนหน้านี้เราคิดแค่ว่าให้น้องเขามีชีวิตวันต่อวันเหมือนจะมีชีวิตไม่นานก็กลายเป็นเด็กที่มีอนาคตแล้วอยู่ในอ้อมกอดเราได้ยาวนานขึ้นเพราะว่าเขามาร่วมโครงการปลูกถ่ายไขกระดูกค่ะ
2: สำหรับเรื่องของการปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับที่คณะแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ทำการวิจัยชิ้นหนึ่งก็คือการใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ตรงกันก็คือจากลูกเนี่ยที่ไม่มีพี่น้องหรือมีพี่น้องแต่ไม่ตรงกันหาจาชาติไม่เจอเราก็มาใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากพ่อหรือแม่ซึ่งลูกทุกคนเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่เนื้อเยื่อจะตรงกับพ่อกับแม่เพราะว่าลูกทุกคนเนี่ยที่ผลเนื้อเยื่อหรือ HLA ครึ่งนึงจะเหมือนพ่อครึ่งนึงจะเหมือนแม่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำสำเร็จคือใช้ไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ที่ไม่ตรงกันจากพ่อหรือแม่มาทำการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคซีพันธุกรรมทารัสซีเมียไขกระดูกฝ่อหรือพันธุกรรมอื่นสำเร็จซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำประมาณเกือบ100กว่ารายด้วยกันโอกาสหายขาดจากโรคทุกโรคก็มีมากกว่า 80-90% ด้วยกันทีเดียวนะคร
1: ับ ตอนนี้น้องเขาก็หายแล้วค่ะก็คือไปตรวจเลือดผลเลือดทุกอย่างดีเหมือนเด็กปกติรู้สึกว่าเป็นการที่ดีมากเลยค่ะที่มีโครงการนี้เหมือนเป็นปาฏิหาริย์จากลูกเราป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยตอนนี้เขาก็มาเข้าโรงเรียนเริ่มมีอนาคตเหมือนเด็กคนอื่นแล้วค่ะ
0: พอมีโครงการนี้ขึ้นมาคุณแม่บอกว่าคุณแม่ได้โอกาสแล้วก็น้องก็มีโอกาสที่ได้มี

0: กับการได้ต่อชีวิตของเขา
1: คุณหมอให้การรักษาแล้วก็คุณหมอดูแลหนูมาค่ะคุณหมอใจดีหนูรักคุณหมอนะคะ
2: ผมมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะรักษาคนไข้ได้เกือบ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ไอ้วันเพิ่งหายป่วยไปยมจบนี่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างนี้นะถ้าป่วยไปเนี่ยใครจะดูแลหน่อยนะ
1: พี่เป็นห่วงอ้วนด้วยหร
0: อพี่ไม่ได้ห่วงอ้วนพี่ห่วงงานถ้าสมมติว่ามึงเป็นอะไรไปเนี่ยงานที่ไม่เสร็จทำไงเฮ้ยร้องไห้ทำไม
1: ก็นางเอกอะปางทยอนอะตายแล้ว
0: อยากตายตามเข้าไปไหม
1: อะไรนะตะกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้
0: แล้วแต่เล
2: ยยังโสดโสดอยากมีรักมันโหลดโหลดหนึ่งฉันหนึ่งไอ้เราโสดฉันยังโสด
3: คนร้ายมักหน้าโหดคนโสดมักน่ารักล่ะครับ
2: บอกเจ๊เหรอ
3: บอกตัวเองแหละ
2: นี่อย่างฉันนี่นะโสดอย่างกล้าหาญขึ้นคานอย่างทรนง
3: ป้าบอกตัวเองเหรอ
2: ก็บอกแกไงนี่รีบทำงานเลยอุ้ยมาจีบฉันอยู่นั่นแหละ
4: ทำอะไรกันอยู่คะสองคนนี
5: ้สามคนคะนี่ทำงานอยู่ด้วย
4: นี่เจมจีบป้าเขาเหรอ
0: โอ้จีบก็บอก
2: น
0: ี่
2: เ
0: ห็
2: น
0: อ
2: าย
0: แต่ผมขอตัวไปก่อนนะงานเยอะมากเลย
4: นี่ประชดใช่ไหม
0: เปล่า
4: เออนี่อ่ะฝากให้เจ้าอ้วนมาหน่อย
5: เอ้าคิดว่าจะมาฝากผมด้วยอุตส่าห์เดินตามมา
2: เดี๋ยวนะคะ
4: เห็นนางชอบ
2: คุณน้ำตาลค่ะฮะไอ้อ้วนมันชอบก็จริงค่ะแต่คุณน้ำตาลก็ไม่ควรที่จะตามใจมันขนาดนี้นะคะเพราะไอ้อ้วนเนี่ยมันทั้งกินแล้วก็อ้วนพออ้วนเสร็จโรคภัยก็เยอะนะคะโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ย
4: โอ้ยป้าเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะเป็นห่วงทุกคนในออฟฟิศเราเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้านะน้ำตาลซื้อเป็นพวกแบบผลไม้จิ้มแบบพริกเกลืออะไรอย่างงี้มาฝากดีกว่าเนาะ
2: อุ้ยเหมือนจะดีนี่คุณน้ำตาลรู้ไหมคะ
4: ค่ะ
2: ไอเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยสิ่งที่สำคัญเรื่องนึง

0: คือ
1: คือความเค็มเนี่ยแหละค่ะไอ้พวกที่ชอบกินผลไม้แล้วจิ้มพริกเกลือเยอะๆเนี่ยนะแล้วกินโดยไม่ระวังเนี่ยโอ้โหนั่นแหละเสี่ยงอย่างแรงเลย
2: จริงเหรอคะ
1: ต้องระวังไว้นะคะคุณน้ำตาลก็เห็นกินบ่อยมากจะเตือนหลายครั้งแล้ว
2: คือจริงๆน้ำตาลเป็นคนชอบทานเค็มค่ะเพราะว่าก็คิดว่าดีกว่ากินหวาน
1: ตาย
0: โอ้ยมันจะตายอะไรขนาดนั้นเล่นใหญ่เกิน
1: ไม่ก็จะบอกว่าคิดยังไงไม่ได้ไง
0: โอ้ยนี่ก็มันถึงตายขนาดนั้นเหรอเล่นไส้ใหญ่เวอร์เชียวบอสตกใจหมด
1: เหมือนนะเอานี่ก็ไปกินเลยผมได้ไม่ต้องพูดเยอะ
0: เอามาฝากอ้วนไม่ใช่เหรอ
1: เอาไป
2: แบ่งกันแล้ว
1: มันเป็นแล้วแกไปกินแล้วก็เป็นต
0: ่อได้ของแล้วไปแล้ว
1: ยังจะกินโอ้ยไม่ได้นะคะพี่คงพี่เกลือ

0: ำไมปวดหัวมึนๆแบบนี้เนี่ย
1: โอ้ยปวด
2: อะอะไรอะไรเป็นอะไรฮะลูกน้องสุธีรักของพี่เป็นอะไรจ๊ะ
0: เสียงหวานมาเลยนะจ๊ะก็เป็นคนสวยเหมือนเดิมอะค่ะหัวหน้าสุดหล่อ
2: ไม่ได้ถามว่าสวยเหมือนเดิมอะไรยังไงหรือเปล่า
3: เฮ้ย
4: หัว
3: พี่แอบทำไมเนี่ยฮะ
4: โอ้โห
3: เข้าไปเดินข้างในดีๆก็ได้ไม่ต้องไปแอบขนาดนั้น
2: อ๋อมันเป็นยังไงนะฮะ
0: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบปวดๆมึนๆอะพี่แล้วตอนเช้านะหนูมีคลื่นไส้ด้วยแล้วก็ตามหัวด้วย
5: คลื่นไส้ไปครับ
0: ตอนนี้กำลังคิดว่าหรือว่าอ้วนนอนน้อยอะ
2: แล้วรู้สึกหัวใจเต้นถี่ป่ะ
0: หุยก็นิดนึงอะพี่
2: เป็นเพราะว่าแกไม่ดูแลตัวเองไงอ้วนดูดิกินแต่ละอย่างเนี่ยขนมหวานน้ำตาลกินโน่นกินนี่เนี่ยไม่เคยมีอะไรที่มันมีประโยชน์เลยแล้วถามหน่อยเถอะมีเวลาออกกำลังกายบ้างป่ะไม่มีแล้วก็กินแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ระวังจะป่วยเอาสักวัน
6: ยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุด
2: ต้องหรอกวันนี้แกป่วยแล้ว
5: ยังไม่สลดเลย
2: แต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไปนอนห้องพยาบาลก่อนไหม
1: เงาอ่ะ
7: หรืออยากจะไปนอนวัดนี่ถ้าไม่อยากจะไปนอนทั้งสองอย่างนี่นะฟังเลยนะไอความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากินของหวานกินเค็มจัดหรือว่าไขมันเยอะๆแต่เหล้าบุหรี่หรือไวน์ของมึนมาทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนกัน
6: แต่น้ำตาลว่าดื่มไวน์นิดๆหน่อยๆนี่คงไม่เป็นไรมั้งคะคุณตา
2: โอ้โหคุณน้ำตาลครับต้องบอกเลยนะครับอย่างคุณน้ำตาลเนี่ยไม่น่าจะเป็นไรหรอกคร
5: ับ
2: โอ้ยแต่ก็จริงๆแล้วมันก็เสี่ยงอันตรายอยู่ครับเพราะว่าคนที่ดื่มเยอะๆสูบบุหรี่เยอะๆทำอะไรพวกนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากๆหรือที่เขาเรียกอีกชื่อนึงนะเขาเรียกว่าฆาตกรเงียบเฮ้ยเห็นไหมหรือว่ามัจจุราชมืด
5: มันจะมาตอนกลางคืน
2: ไม่ใช่จะบ้าเหรอโอ้มันหมายถึงว่ามันจะมาแบบเราไม่รู้ตัวครับมันไม่แสดงอาการครับจนกว่าเราจะไปตรวจเราไปตรวจกับคุณหมอแล้วทีนี้เราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยฉันกำลังเป็นโรคความดันโลหิตสูงน่ากลัวไหม
5: มา
8: แต่ผมไม่อ้วนผมไม่น่าเป็นนะพี
2: ่โอ้ยอ้วนผอมไม่เกี่ยวเลย
8: จริงไหมเนี่ย
2: พี่จะบอกให้ฟังว่าอีกอย่างนึงที่คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์รู้ป่ะถ้าเกิดว่าพ่อแม่เป็นนะลูกก็จะเป็นเหมือนกันแต่จะได้รับมรดก3เท่า
5: ฮะฮะฮะ
2: ถูกต้อง
5: 3เท่า
2: ใหญ่ขึ้น
5: พ่อกับแม่เป็นทั้งคู่เลย
7: เป็นพ่อแม่เป็นจะไม่ที่บ้าน
5: ใช่ความดันโลหิตสูงทั้งพ่อทั้งแม่เลย
2: พวกเราไปเตรียมชุดดำกันดีกว่า
0: ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้อ่ะงั้นทุกคนพอเพราะว่าตอนนี้อ้วนคิดว่าอ้วนต้องไปหาหมอแล้วแหละงั้นทุกคนหลีกทางให้คนสวยเดินไปโรงพยาบาลด้วยค่ะ
2: เดี๋ยวหาหมอเสร็จแล้วกลับมาทำงานด้วยนะงานที่ค้างอยู่
0: เป็นห่วงงานจังเลยนะคุณไปแล้วค่ะ
2: ทำงานไม่เสร็จ
7: ไปด้วยเหรอ
2: เอาแต่กินแล้วก็ดูซีรีส์อะไรก็ไม่รู้ไหนดูดิมันถึงตอนไหนแล้ววะน่าสนใจ
5: ไห
2: ม
5: ขอหน่อยขอหน่อยปืนไปแล้วเราดูต
2: ่อเฮ้ยเดี๋ยวนึกขึ้นมาได้พอดีถ้าเกิดว่าทุกคนกลัวการที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะเว้ยผมจะแนะนำให้หนึ่งหมั่นไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพไปตรวจความดันเรื่อย
5: ๆ
2: จะได้รู้ระดับความดันโลหิตของตัวเองเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันออกกำลังกายด้วยและที่สำคัญต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะพูดอย่างนี้ไม่ทันขาดคำเลย
3: ขโมย
2: ไม่ไม่กินจะบ้าเหรอพี่เป็นคนรักสุขภาพเก็บไว้ให้พี่ด้วยเข้าใจแล้วดูซีรีส์กันต่อดีกว่า

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคหนึ่งซึ่งโรคนี้ไม่ได้บ่งบอกอาการนะครับแล้วก็เราทุกคนสามารถเป็นได้นะฮะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่นั่งทำงานอยู่กับโต๊ะก็จะมีโอกาสเป็นมากกว่าพนักงานที่ใช้พลังงานหรือออกกำลังนะครับเขาบอกว่าโรคนี้ยังมีผลทำให้เกิดโรคอัมพาตอัมพฤกษ์นะครับหรืออาจจะถึงพิการได้ฟังแล้วดูรุนแรงครับและโรคที่เราจะพูดคุยกันวันนี้คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับวันนี้คุณหมอมาพูดคุยกับเรานะครับท่านอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงโรคความดันโลหิตสูง
1: ครับ
0: นะฮะไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็น
1: ไม่มีครับหลายคนเข้าใจผิดว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจะต้องมีอาการเรื่องของเวียนศีรษะบางคนบอกว่าปวดศีรษะปวดศ
0: ี
1: รษะหน้ามืดแล้วเป็นความดันโลหิตสูงนะครับ
0: ไม่ใช่
1: ครับความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับปกติเนี่ยก็ไปรักษาได้กับโรคอื่นแล้วเวลาคุณหมอเขาต้องมาขอตรวจวัดความดันก่อนที่จะมาพบคุณหมอนะครับก็พบว่าความดันโลหิตสูงที่มีอาการอยู่บ้างก็คือว่าในคนที่ความดันโลหิตสูงๆบางคนก็จะมีเรื่องของอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยตอนตื่นนอนแต่ว่าเจอน้อยครับส่วนใหญ่ไม่มีอาการดีกว่าเราอยากจะให้ประชาชนหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยตระหนักว่าความดันโลหิตสูงไม่มีอาการอะไรเป็นเหมือนภัยเงียบเขาบอกว่าเป็นเพศชายเงียบกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็จะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัมพาตในเส้นเลือดที่สมองเนี่ยมีการแตกหรือว่าตีบใช่ไหมครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตที่หัวใจเนี่ยหัวใจต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับแรงดันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโรคหัวใจล้มเหลวแล้วก็โรคหัวใจวายหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันนะครับที่ไตก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสื่อมของไตก็จะเป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรัง
0: มีผลขนาดนี้เลยฮะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แค่เรื่องความดันจุดเดียวนะฮ
1: ะ
0: ส่งผลต่อโรคอื่นอีกมากมายเลย
1: ใช่คร
0: ับ คุณหมอครับความดันปกติคนเราก็อยู่ที่120-80
1: อันนี้ความดันที่ดีที่สุดของคนเราเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน120-80แต่การที่จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือว่าความดันโลหิตตัวบนหรือความดันซิสโตลิกเนี่ยเกิน140ความดันตัวล่างหรือความดันไดแอสโตลิกเนี่ยเกิน90ความดันเลือดนี่คือแรงดันเลือดที่หัวใจต้องบีบเลือดเพื่อส่งไปเลี้ยงตามอวัยวะต่างๆ
0: เหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนเลือดนะครับ
1: ปกติหัวใจเราจะต้องเป็นบีบเลือดออกไป
0: สูบฉีดโลหิต
1: ใช่เพื่อจะไปเลี้ยงสมองเลี้ยงที่ขาเพราะฉะนั้นหัวใจต้องบีบตัวให้มากกว่าความดันของหลอดเลือดนะครับเพื่อจะส่งเลือดไปได้ปกติเนี่ยถ้าความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานๆหัวใจก็ต้องทำงานหนักมากขึ้น
0: เพราะมันเหมือนกับเร่งเครื่องมา
1: ใช่ครับแล้วที่สมองนะครับเขาก็จะมีหลอดเลือดหลอดเล็กๆนะครับเวลาที่รับแรงดันเลือดตลอดเวลาเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะทำให้หลอดเลือดแตกที่เราจะบอกว่าเป็นอัมพาตหลอดเลือดแตกหรือว่าหลอดเลือดตีบที่ไตก็ต้องรับกับแรงดันของเลือดใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็เวลาเจอแรงดันเลือดที่สูงนานๆก็จะทำให้เป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรังมีความเสื่อมของไต
0: มีผลต่อไต
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของค่าความดัน
1: ครับ
0: ทีนี้มันมีไหมฮะว่าบางมันแค่สูง140แต่ตัวหลังมันคงที่หรือมันต้องสูงทั้งคู
1: ่ส่วนใหญ่เนี่ยความดันโลหิตสูงเนี่ยตัวบนสูงตัวล่างก็จะสูงด้วยนะครับแต่ในผู้สูงอายุนะครับมันจะมีความเสื่อมของหลอดเลือดเนื่องจากหลอดเลือดใช้งานมานานอายุเยอะ
0: เวลานานมาก
1: ใช่ครับก็จะมีเรื่องของความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะมีความแข็งตัวของหลอดเลือดนะครับก็จะทำให้ความดันตัวบนสูงอย่างเดียวตัวล่างไม่สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาวะของผู้สูงอายุครับ
0: มีอย่างนี้ไหมคุณหมอ
1: ครับ
0: เคสที่กรณีที่ว่าบางสัปดาห์ไปตรวจก็สูง
1: ครับ
0: บางสัปดาห์ไปตรวจก็ต่ำหรือปกติอย่างนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
1: ต้องบอกก่อนว่าความดันโลหิตของคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของหัวใจในการบีบตัวเรื่องของหลอดเลือดในการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนเราเดินไปหรือว่าคุณพันเนี่ยออกกำลังกายเดินไปเดินมาจ็อกกิ้ง หัวใจก็เต้นเร็วมากขึ้นหลอดเลือดก็บีบตัวมากขึ้นไปวัดความดันตอนนั้นก็ได้ความดันโลหิตสูงนะครับที่สูงมากกว่า140 90นะครับบางทีนั่งสบายๆพักผ่อนเนี่ยก็วัดความดันได้130 90อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าไม่สูงเพราะฉะนั้นแล้วตัวไหนล่ะที่จะเป็นค่าความดันที่แท้จริงปกติคุณหมอเนี่ยเวลาที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวัดความดันเนี่ยให้นั่งพักก่อนสักประมาณสัก15นาทีนะครับแล้ววัดความดันสัก2ครั้งเพื่อจะเทียบกัน
0: ทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราความดันสูงเนี่ยมันจะสูงทั้งวันมั้ยหรือเช้าสูงแล้วเย็นมันต่ำมันมีโอกาสเป็นได้มั้ย
1: มีครับมีมันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำด้วยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีตามหลักของทางการแพทย์ว่านอนแล้วตื่นขึ้นมาจะมีความดันโลหิตสูงหรือว่าตอนกลางวันที่ทำกิจกรรมนู่นนี่ก็มีความดันโลหิตสูงจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอยู่เช่นเดินไปเดินมาความดันขึ้นบางคนมีเรื่องของอาการปวดใช่ครับมีอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยอันนี้ก็ส่งผลความดันขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นหลายปัจจัยนะครับ
0: ขนาดไหนถึงเรียกว่าอยู่ในขั้นอันตรายสูงขนาดไหนคุณหมอที่แบบว่าค่อนข้างอันตราย
1: ที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมตระหนักนะครับก็คือว่าถ้าความดันสูงเกินกว่า 140-90 เราอยากให้ตระหนักไม่อยากจะให้ไปถึงว่าอันตรายแบบโอ้โห
0: ไม่ไหวแล้ว
1: 180-90 โอ้ยเส้นเลือดจะแตกแล้วอันนี้เราไม่อยากจะให้หรือว่าต้องอันตรายนะเราอยากจะให้ตระหนักว่าถ้าของคุณสูงเกิน 140-90 อันนี้ถ้าคุณ
0: พบแพทย์
1: ใช่ครับคุณทิ้งไว้ระยะยาวเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพเช่นแบบคนอายุ 40-50 มาเจอความดันโลหิตสูง 150-90 อย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทิ้งไว้ระยะยาวเขาอายุ 60 อายุ 70 ลองคิดดูว่าหลอดเลือดเขาจะเสื่อมมากแค่ไหนเราอยากให้ตระหนักตั้งแต่วันนี้แล้วก็มาดูแลรักษาเพื่อจะได้ป้องกันไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาในอนาคตนะครับ
0: ถ้าในมุมของคนวัยทำงานทั่วไป
1: ครับ
0: เราควรตรวจความดันโลหิตนี่สัปดาห์ละครั้งหรือว่ามันมีเกณฑ์ไหมว่าประมาณเท่าไหร่คุณหมอเพื่อหาที่ป้องกัน
1: คือปกติในวัยทำงานเนี่ยที่อายุเขายังไม่มาก
0: ครับ
1: เราก็อยากให้เขาตรวจเช็คอย่างน้อยๆปีละหนึ่งครั้งดูว่าความดันโลหิตของคุณเนี่ยเกิน 140-90 ไหมนะครับแต่ถ้าอยู่ประมาณ120-80โอ้โหนี่ดีมากเลยสุขภาพดีนะครับดีครับสิ่งที่เราสามารถจะทำได้แล้วป้องกันได
0: ้ครับ
1: อยากให้ประชากรวัยทำงานหรือคนวัยทำงานเนี่ยตระหนักก็คือว่าลดเรื่องของการกินเค็มหลายคนไปเข้าใจว่าเค็มเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของ
0: น้ำปลา
1: เกลือ
0: น้ำปลา
1: ใช่อาหารน้ำปลาหรือเกลืออย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของผงชูรสซุปไก่ก้อนเงี้ยเนี่ยโซเดียมโมโนกลูตาเมตเงี้ยนะครับก็จะมีโซเดียมครับแล้วมีนี่นะครับไอ้ของกรุบกรอบอ่ะไอ้มันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: โอ้นี่
1: โซเดียมสูงนะครับ
0: นี่เวลาพักเที่ยงชอบซื้อมาทานระหว่างเลย
1: ครับอันนี้ถ้าเกิดเงี้ยรอให้ลดกินเค็มก่อนถ้ามีเวลาเนี่ยอยากจะให้ออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายนี่มันดีหลายอย่างนะครับช่วยทำให้หัวใจกับปอดแข็งแรงนะครับอีกอันหนึ่งช่วยลดความเครียดได
0: ้เคสที่หมอเจอบ่อยเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่พบบ่อย
1: ตรวจพบโดยบังเอิญ
0: เช่นอาจจะเป็นหวัด
1: ครับ
0: วัดความดันแล้วเอ้าความดันโลหิตสูง
1: ครับมาตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูงนะครับมาตรวจเรื่องของเวียนศีรษะแล้วพบความดันโลหิตสูง
0: โปรโมชั่นแถมไป
1: แถมไปบางคนก็ตกใจเอ๊ะเป็นความดันเหรอไม่เห็นมีอาการอะไรเลย
0: ฉันเป็นหวัดนะหมอทำไมฉันถึงความดันสูงด้วย
1: อย่างที่บอกว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยหลายสาเหต
0: ุ
1: และเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดนะครับก็คือว่าเป็นโรคที่รักษาดูแลได้แต่ไม่หาย
0: ควบคุมไว้
1: ใช่
0: ไม่ให้สูง
1: ใช่ครับ
0: ความดันโลหิตสูงกับความดันโลหิตต่ำ
1: ครับ
0: อันไหนน่ากลัวกว่ากัน
1: ความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่มีความเสื่อมของอวัยวะก็คืออวัยวะที่ต้องรับแรงดันเลือดสูงๆเป็นเวลานานๆเนี่ยต่อไปเขาจะเสื่อมนะครับก็จะเป็นเรื่องของ
0: ภาพเร็ว
1: ครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคไตเรื้อรังนะครับแต่ความดันโลหิตต่ำเนี่ยไม่ได้เป็นโรคเป็นภาวะถ้าเกิดว่าคุณดื่มน้ำน้อยคุณจะมีความดันโลหิตต่ำก็ได
0: ้
1: ถ้าเกิดว่าคุณอายุน้อยๆและเป็นผู้หญิงความดันโลหิตคุณก็อาจจะต่ำอยู่ประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณติดเชื้อในกระแสเลือดก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำคือมันเป็นภาวะเพียงแต่ว่าภาวะไหนจะเป็นภาวะที่ปกติไม่ร้ายแรงภาวะไหนที่จะเป็นภาวะที่ร้ายแรง
0: เชื่อวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงที่แม้ผมว่าค่อนข้างกระจ่างมากๆเลยนะคุณหมอทิ้งท้ายไว้หน่อยฝากไว้หน่อยกับใครที่ยังกังวลใจเชิญนะคุณหมอ
1: คือมาตรวจตอนท ที่ยังสุขภาพแข็งแรงเวลาที่เราเจอที่มันสิ่งผิดปกติเล็กน้อยเราจะได้ดูแลแก้ไขได้ทันนะครับไม่อยากจะให้ไปตรวจตอนที่เป็นมากแล้วบางโรคบางภาวะเนี่ยมันเอากลับขึ้นมาไม่ได
0: ้ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเป็นอัมพาตแล้วเนี่ยการที่จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามารักษาความดันโลหิตสูงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ที่ยังไม่มีอาการแล้วควบคุมดูแลไว้นะครับอันนี้ก็จะทำให้ป้องกันเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะครับแล้วก็ยาลดความดันโลหิตสูงที่หลายคนกังวลและกลัวเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่ต้องรักษาตลอดชีวิตต้องกินยาตลอดชีวิตดังนั้นเนี่ยก็กังวลว่ากินยานานๆไปตลอดเนี่ยมันจะสะสมที่ไตไหมที่ตับหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าโรคความดันโลหิตสูงต่างหากที่เป็นตัวการที่ทำให้ไตมันเสื่อม
0: ไม่ใช่ยา
1: ใช่และยาลดความดันโลหิตเนี่ยนะครับในบางตัวเนี่ยช่วยขยายหลอดเลือดที่ไตด้วยช่วยป้องกันการเสื่อมของไตด้วยนะครับบางทีมันเป็นความเข้าใจที่แบบเราบอกต่อๆกันมาเป็นความเข้าใจที่ผิดที่มานานจริงๆแล้วต้องดูก่อนว่ามันเป็นยาอะไรกันแน่นะครับยาลดความดันเนี่ยจริงๆแล้วเขาช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของไตดังนั้นต้องกินตลอดเพื่อจะควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปกติตลอดเวลานะครับดังนั้นอย่าได้ไปกลัวยาจนเกินไปนะครับ
0: ผู้ชมครับโรคความดันโลหิตสูงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะมาตรวจสุขภาพประจำปีทุกครั้งเมื่อเจอแล้วปรึกษาคุณหมออย่าเพิ่งกลัวไปก่อนอย่างที่หมอบอกดูแลรักษาได้อยู่ที่ตัวเราเองคุณจะมีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงอย่างแน่นอนครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณมากครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
1: ครับยินดีครับ

0: โรคความดันโลหิตสูงไม่มีอาการแต่รักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่ไม่มีอาการชัดเจนผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะในสำนักงานจะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ทำงานใช้กำลังถ้าเกิดความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะส่วนใดของร่างกายเราบ้างและจะเกิดโรคใดบ้างความดันโลหิตสูงหลายท่านคงยังไม่เข้าใจหมอจะขออธิบายก่อนนะครับเลือดคือสิ่งสำคัญที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเราความดันโลหิตถือว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญเพราะจะต่ำไปก็ไม่ดีสูงไปก็ไม่ดีค่าปกติของเราคือ 120/80 ไม่ควรเกิน 140/90 การรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะดีที่สุดซึ่งโรคความดันโลหิตสูงหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษเนื่องจากผลที่จะตามมานั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากความดันโลหิตสูงเป็นภาวะความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลาหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้สิ่งที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรปฏิบัติคือต้องรับยาสม่ำเสมอโดยอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์การลดน้ำหนักก็ถือเป็นหนึ่งในการช่วยควบคุมความดันโลหิตออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีอาจใช้เวลาการเดินวิ่งช้าๆปั่นจักรยานว่ายน้ำก็สามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตได
1: ้นี่นั่งทำงานนานๆนี่ปวดเมื่อยเหมือนกันนะคะพี่ตั้มเป็นปะ
2: โอ้โหใช่เนี่ยนั่งนานๆมาสักพักเนี่ยเริ่มปวดเริ่มเมื่อยเหมือนกันแต่พี่นั่งเล่นเกมกําลังเพลินเลย
1: ตั้งใจนี่คิดว่าทํางานสุดฤทธิ
3: ์ก้มเล่นอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ต้องปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แน่นอนเนี่ยเพราะเราอยู่ในท่าก้มนานๆคอเราก็ตึงใช่มั้ยคะงั้นก็บริหารบั้นคอก่อนเลยก็เริ่มจากการขยับคอของเราเนี่ยทุกองศาเริ่มจากก้มคอให้สุด
1: โอ้โห
2: ให้สุด
3: ดึงเนาะแล้วก็หงายท้อให้สุดโอเคอันนี้นะคะเอียงศีรษะพยายามเอาหูชิดไหล่ฝั่งเดียวกัน
2: เราเอาไหล่มาชิดหูได้ไหม
3: ได้แค่ไหนแค่นั้นดึงได้แค่ไหนแค่นั้นเอียงอีกข้างหนึ่งยืดให้ตึงโอเคจากนั้นนะคะหมุนมองข้ามไหล่ตัวเองหมุนไปทางขวาหมุนไปทางซ้ายอันนี้ก็คือเป็นการขยับคอเบื้องต้นก็คือตามทิศทางที่คอเนี่ยเราสามารถที่จะขยับได้ใช่ไหมคะ
2: แล้วแบบบางคนชอบแบบสะบัดแรงๆครับโอ้ยเมื่อยก็แค่เงี้ยมันดีไหมคร
3: ับ จริงๆไม่ควรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ในท่าเดิมนานๆกล้ามเนื้อเราตึงอยู่แล้วพอเรามีการยืดกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วหรือว่ามีการขยับกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเตรียมตัวไม่ทันก็อาจจะเกิดการฉีกขาดหรือว่าเกิดเคล็ดขึ้นมาได้ก็จะมีอาการปวดตามมาได
4: ้เสพขึ้นมาได
3: ้งั้นเราต้องค่อยๆทำช้าๆจะให้ดีเลยเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเราประคบอุ่นก่อนก็ทำให้กล้ามเนื้อคลายขึ้นระดับนึงก่อนที่เราจะบริหารกล้ามเนื้อคอต่อเนี่ยก็ทำให้การบริหารของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้มาเราขยับคอเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือยืดกล้ามเนื้อตรงบริเวณบ่าเกาะเก้าอี้ไว้เอามือนึงข้างซ้ายเกาะเก้าอี้มืออีกข้างนึงจับศีรษะตัวเองแล้วก็ยืดไปด้านตรงข้างก็คือมือข้างนี้ของเราเนี่ยเอาไว้เป็นจุดฟิกจุดเกาะใช่มั้ยคะเราจะได้ยืดได้มากขึ้นใช่เสร็จแล้วสลับทำอีกข้างนึงอาจจะเนี่ยยืดค้างไว้นะคะนับ1ถึง10ก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อบ่าก็ยืดค้างไว้นะนับ1ถึง10แล้วก็พอ
2: กี่เซตดีครับ
3: จริงๆทำสัก10ทีก็ได้นะคะจริงๆก็คือพอเรารู้สึกว่าเริ่มทำงานสักพักนึงสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเริ่มมีอาการตึงเนี่ยก็คือให้พักก่อนแล้วก็มายืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะอาจจะยืดสัก 2-3 ครั้งก็ได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีอาการอะไรนะคะจะสลับกัน2ข้างกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อบ่าแล้วเสร็จแล้วก็กล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อสะบักก็เหยียดแขนไปเหยียดแขนก็คือก็คือตรงอยู่ด้านหลังของเราใช่กล้ามเนื้อสะบักเป็นด้านหลัง
2: ตีนไก่
3: ใช่
2: อ๋อน
3: ี่
2: นั่นสะบักนะครับ
3: ใช่เพราะว่าเวลาเราพิมพ์คอมเนี่ยเราอยู่ในท่าที่ยักบ่าแล้วก็ผดคอให้มายืดคอไปข้างหน้ายักบ่า
2: แต่ปากด้วยอัตโนม
3: ั
2: ติ
3: ใช่มันก็เพราะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่มันก็จะมาพร้อมๆกันหมดใช่ไหม
2: อ
3: ้
2: าวสะบักคร
3: ับสะบักนะคะก็คือเหยียดแขนไม่ได้ตรงข้างใช่ ยืดค้างไว้เหมือนกันนับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทำสลับกันอีกข้างนึง
1: ดังกรึบ
3: แล้วก็สุดท้ายก็คือยืดกล้ามเนื้อด้านท้องแขนก็คือ
2: เ
3: อียงก็ยืดมาฮึบก็สลับกันเหมือนกัน
2: ต้องพาลูกออนมา
3: ก็ยืดเหมือนกันยืดค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทาสลับกันอีกข้างหนึ่งใช่ถ้าทำบริหารตามที่บอกเนี่ยก็จะช่วยให้เราไม่มีอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่นะคะ
1: อ
3: ัน
1: นี้ก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนทำงานเนาะนั่งทำงานออฟฟิศนานๆนะคะยังไงก็เอาไปใช้กันได้รับรองว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนค่ะ
2: ครั้งหน้านะครับโรคออฟฟิศซินโดรมจะโดนจัดการได้ด้วยท่าบริหารด้วยท่าไหนต้องติดตามครับ
4: สวัสดีค่ะหลังจากที่เราเพิ่มน้ำหนักกันมา3เดือนยกหนักเล่นเวทหนักกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นด้วยคือไขมันบนชั้นผิวหนังของเรานะคะต่อไปจากนี้3เดือนเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่โปรแกรมการคัทหรือการดีนะคะ
2: ค
4: ั
2: ท
4: ไม่ใช่คัทแบบนี้ค่ะการคัทคือการไดเอทค่ะช่วงการลีนหรือว่าคัทนะคะเราจะมาดูเมนูที่วีจะแนะนำในวันนี้กับเมนูไก่หมักน้ำผึ้งมะนาวกับสลัดอะโวคาโดค่ะ

จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเมนูไดเอทของเราเราก็จะเพิ่มโปรตีนแต่ว่าลดไขมันที่ไม่ดีออกไปนะคะเพิ่มไขมันดีจากน้ำมันมะกอกนะคะจากอะโวคาโดเพื่อที่จะมีอาหารที่เหมาะสมสำหรับส่วนตัววีเองเนี่ยโดยปกติตอนเบาเนี่ยวีจะกิน 2,000 กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นตอนช่วงกินเหลือแค่ 1,500 กิโลแคลอรี่ซึ่ง500กิโลแคลอรี่วีจะลดออกมาจากอาหารประเภท

แป้งนะคะก็คือโปรตีนจะเท่าเดิมไขมันเท่าเดิมช่วงนี้ก็จะเหลือประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่ประมาณ1เดือนแต่ว่าใช้ช่วงในการไดเอททั้งหมด3เดือนสำหรับคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะก็คือทำไมเราถึงไม่สามารถลดน้ำหนักได้หรือว่าลดน้ำหนักไม่ลงสักทีจริงๆต้องถามตัวคุณเองก่อน1เรากินน้อยไปหรือเปล่าอย่างส่วนตัววีเนี่ยกิน 1,500 ถึง 1,600 เนี่ยวีเคยกินลดลงไปเป็น 1,000 กิโลแคลอรี่ร่างกายก็จะสงวนพลังงานในร่างกายไว้โดยที่ไม่ปล่อยไขมันเราออกมาเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะไม่ลงตามเกณฑ์ที่เราควรจะลง2ก็คือเราคาร์ดิโอน้อยไปหรือเปล่าการคาร์ดิโอคือการขึ้นลู่วิ่งการวิ่งการว่ายน้ำที่ต่อเนื่อง30นาทีต่อวันเราทำน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเราทำเบาไปหรือเปล่านะคะ3ก็คือเราหลุดอาหารจากตารางของเราหรือเปล่าหลุดอย่างเช่นไม่เป็นไรหรอกกินเพิ่มอีกสักคำ2คำสะสมทั้งวันมันก็จะกลายเป็นพลังงานที่เกินมานะคะเคล็ดลับวิก็บอกไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่ว่าตัวคุณเองจะทำหรือเปล่าบ๊ายบาย

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายเราพบว่าอายุของคนกลุ่มนี้ครับน้อยลงไปถึงกลุ่มที่เป็นอายุ10ถึง19ปีวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอหลิวครับคุณหมอหลิวคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: คุณหมอหลิวครับมีตัวเลขข้อมูลสถิติจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับผ่านการทำสำรวจผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม2563ถึง30กันยายน2564มีผู้ที่ทำแบบสำรวจเนี่ยประมาณ 180,000 กว่าคนนะฮะพบว่าวัยรุ่นมีความเครียดสูงถึง 28% อาการเสี่ยงซึมเศร้าเนี่ย 32% แล้วก็มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยถึง 22%ดูเหมือนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยนะฮะจะเป็นปัจจัยหลักเลยล่ะในการที่จะทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่คิดที่จะฆ่าตัวตายครับวันนี้คำถามที่น่าที่จะต้องได้คุยกันก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เราจะดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไรอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนและเราจะทำอะไรได้บ้างคุณหมอลิวครับอันดับแรกเลยอาการซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคืออะไรเรามาคุยกันตรงนี้ก่อน
3: โรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่ง
2: ครับ
3: โรคทางจิตเวชทุกๆโรคเนี่ยต้องได้รับการวินิจฉัยโดยจิตแพทย์เท่านั้นนะครับ
2: ครับ
3: ดังนั้นการที่จะบอกว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคต้องไปหาหมอก่อนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคำที่คนทั่วไปมักจะมาพูดกันเยอะๆถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเนี่ยคือคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือมีอารมณ์ซึมเศร้าเท่านั้นซึ่งแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะ

0: รู้สึกเหมือนกันว่าเออเราอาจจะแบบเคยเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกว่าแบบอารมณ์มันไม่ค่อยมีความสุขซึ่งอันนั้นอ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นตัวโรคอย่างที่บอกเลยครับอาจารย์มันจะมีเกณฑ์วินิจฉัยอยู่โดยที่คุณหมอจะเป็นคนบอกว่าเนี้ยใช่โรคหรือไม่ใช่โรคครับอาจารย
1: ์ครับพอพูดถึงวัยรุ่นอะไรบ้างที่จะเป็นเหตุและปัจจัยที่จะทำให้เด็กคนนึงวัยรุ่นคนนึงเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า
0: ครับเวลาที่วัยรุ่นคนนึงจะมีความเสี่ยงหรือไม่เนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่ครับอาจารย์เราต้องไปดูทั้งในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจเรื่องของสังคมของเขา
1: ครับ
0: นะครับร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าจะลงมาดูที่เด็กเนี่ยวัยนี้จริงๆแล้วสมองเขายังพัฒนาไม่เต็มที่วัยรุ่นสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่แต่วัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีการหลั่งของสารเคมี
1: ครับ
0: ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันมีตัวกระตุ้นนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: เช่นเด็กที่วัยรุ่นที่มีครอบครัวที่มีพันธุกรรมเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชอยู่เนี่ยก็จะส่งผลให้วัยรุ่นคนนั้นเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากกว่าวัยรุ่นทั่วไปนะครับในเรื่องของจิตใจและสังคมพบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เราเรียกง่ายๆว่า perfectionist ทำอะไรต้องเป๊ะต้องดีก็เสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจารย์พบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะของความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองในระดับที่ต่ำครับอาจารย
1: ์
0: หรือว่าถ้าเป็นเทอมก็จะเป็น low self esteem กลุ่ม low self esteem เนี่ยโอ้ผมคิดว่าอันนี้สำคัญเลยเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับช่วงวัยที่มาก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นคือตั้งแต่เด็กยังเป็นเด็กเล็กเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้ พ่อแม่เป็นคนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองหรือว่า self esteem ให้กับเด็กถ้าเด็กคนนั้นเขาเป็นเด็กที่ self esteem มีน้อยความภาคภูมิใจมีน้อยโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นวัยรุ่นที่ทำอะไรก็จะรู้สึกว่าแบบทำดีเปล่าที่ทำเนี่ยดีพอไห
1: ม
0: หรือว่ามันไม่โอเคอ่ะคือถึงแม้ใครจะบอกว่าดีถ้าเกิดเขาเองเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ดีกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากขึ้น
1: ครับและในเรื่องของสังคมทั้งสังคมในหมู่เพื่อนฝูงที่โรงเรียนหรือแม้แต่สังคมออนไลน์เนี่ยมันมีปัจจัยขนาดไหนในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งกลายเป็นโรคซึมเศร้า
0: ต้องบอกงี้เลยครับอาจารย์ผมคิดว่าเขาจะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี
1: ้
0: แล้วเด็กและวัยรุ่นส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกไปตะเกียร นะครับว่าเขาก็อาจจะเข้าไปใช้สื่ออะไรพวกนี้ได้เยอะกว่าคนปกติการใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์ม
1: ครับ
0: ล้วนส่งผลให้มากระทบในเรื่องของเซลล์เอสตีมล้วนส่งผลต่อเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตเวชที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่คนเราเข้าไปใช้สื่อเหล่านี้สื่อส่วนใหญ่นะครับก็จะโชว์ด้านดีใช่ไหม
1: ถ้าถามผมใช่ฮะ
0: มักจะโชว์เป็นด้านดีว่าโอ้โหวันนี้ชีวิตดียังไงไปกินอะไรอร่อยมาได้เที่ยวที่ไหนมีของแบรนด์เนมอะไรนะใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นก็จะมีเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเวลาที่วัยรุ่นที่เข้าไปใช้สื่อจะรู้สึกว่าเปรียบเทียบจะรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ดีเท่าเขาฉันไม่โอเคเท่าเขาใช่ไหมครับแล้วบางสื่อจะเป็นที่สำหรับระบายอารมณ์ด้านลบซึ่งอีกนั่นแหละพอระบายอารมณ์ด้านลบมักจะมีคนที่เข้ามาเหมือนจะซัพพอร์ตจะให้กำลังใจแต่บางทีกลับกลายเป็นซ้ำเติมก็
1: ม
0: ีหรือบางทีกลับกลายเป็นทำให้เรื่องราวเนี่ยโอ้มันยิ่งดำดิ่งยิ่งแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นการใช้สื่อมีผลเอามากๆเลยชีวิตมันเกิดการเปรียบเทียบอยู่ตลอดชีวิตมันเคลื่อนที่ไวมากนะครับอาจารย
1: ์
0: ส่งผลให้รูปแบบต่างๆของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มันรวดเร็วมากแล้วเด็กที่หรือวัยรุ่นที่เสี่ยงจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีระดับความสุขที่ลดลงเกี่ยวข้องกับสารเคมีโดยตรงไปด้วยกันเช่นเดียวกันครับ
1: ทีนี้ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นสัญญาณเตือนอะไรได้บ้างไหมครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกหลานของเราลูกศิษย์ของเราน่าจะต้องได้รับการดูแลแล้วล่ะ
0: ผมอยากให้สัญญาณเตือนไปทั้งหมด6สัญญาณเตือนนะครับอาจารย์6สัญญาณเตือนของคนที่จะเป็นโรคซึมเศร้า
1: ครับ
0: อันแรกครับก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1: ครับ
0: คือในคนทั่วไปถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอารมณ์เปลี่ยนแปลงเราจะนึกถึงว่าเขาเศร้าเนาะเศร้าไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกเบื่อหน่ายในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะหงุดหงิดก็ได้พ่อแม่พูดอะไรนิดนึงก็เฮ้ยไม่เข้าหูอะ
1: ใช่ไหม
0: จากเดิมเรียก2ครั้งลูกก็ยังมาทำแต่กลายเป็นเรียก2ครั้งลูกขึ้น โรคตวาดใส
1: ่
0: เออเนี้ยต้องดูนะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าส่วนนี้ก็จะต่างจากตัวผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส่วนอื่นก็จะเป็นเศร้าทั่วๆไปครับเศร้าเบื่อหน่ายเซ็งไม่ค่อยอยากทำอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงส่วนอย่างที่สองครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยก็คือหมายความว่าจากเดิมเขาออกมามีกิจกรรมทานอาหารด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันหรือว่ามีขอไปบ้านเพื่อนบ้างไปเจอไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างกลับกลายเป็นไม่อยู่ในห้องตัวเองล็อกห้องแล้วอย่ามายุ่งกับฉันบอกพ่อแม่ว่าแบบไม่ต้องมายุ่งวันนี้ไม่โอเคหนูไม่ไหวพ่อแม่อย่าเพิ่งมายุ่งอันนี้คือเก็บเนื้อเก็บตัวก็คืออย่างที่สองนะครับอาจารย์ส่วนอย่างที่สามนี่คือในเรื่องของผลการเรียนของเขาที
1: ่
0: มันแย่ลงจากเดิมสมมติว่าโอ้โหถ้าลูกคนนี้แบบเกรด 3.5 มันเหลือ3ก็ตามส่วนนี้ครับการเรียนที่แย่ลงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของคนที่เป็นซึมเศร้าวัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าได้เช่นกันสัญญาณเตือนที่4ครับอาจารย์ครับมีในเรื่องของการใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสพติดการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นแน่นอนครับที่เยอะที่สุดที่เราเจอปัจจุบันก็ยังเป็นบุหรี่อยู่ดีบุหรี่เหล้าหรือสารอื่นๆที่วัยรุ่นจะหาได้อาจจะเห็นว่าคนเป็นซึมเศร้าไปใช้เยอะขึ้นหรืออีกอันนึงคือไม่ใช่สารแล้วล่ะอันนี้อาจจะสังเกตยากหน่อยเพราะว่าบางทีพ่อแม่เข้าไปเห็นไม่ได้คือพฤติกรรมติดต่างๆเด็กผู้ชายมักจะติดเกมเด็กผู้หญิงมักจะติดสื่อสังคมออนไลน
1: ์
0: นะครับพฤติกรรมติดเหล่านี้ที่บอกว่าสังเกตยากหมายความว่าบางทีพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่ในจอก็จะบอกว่าลูกใช้มือถือทั้งวันเลยคุณหมอไม่ค่อยทำอะไรซึ่งก็ต้องไปถามอีกแล้วว่าเอ้ยแล้วมันเยอะกว่าแต่ก่อนไหม
1: ค
0: ือถ้ามันเยอะกว่าแต่ก่อนแบบต่างกันชัดเจนเนี่ยก็เริ่มเป็นสัญญาณที่จะเตือนแล้วว่าแบบเอ้ยอาจจะเป็นซึมเศร้าก็ได้มันมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าพอเวลาที่คนเป็นซึมเศร้าเนี่ยใช้สารเสพติดหรือว่ามีพฤติกรรมเสพติดเหล่านี้เนี่ยสารเคมีในสมองแห่งความจะหลั่งเยอะขึ้นแล้วส่งผลต่อเรื่องของอารมณ์ของเขาสัญญาณที่5ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองในที่นี้ที่ฮอตฮิตเลยแล้วเราเจอเยอะเลยนะครับอาจารย
1: ์
0: กรีดข้อมือซึ่งการกรีดข้อมือนี้จริงๆแล้วมันมีหลากหลายบางคนเป็นการกรีดเพื่อให้เจ็บเฉยๆไม่ได้อยากตายแต่บางคนก็คือกรีดหรือว่าทำเพื่อให้อยากตายเอาเป็นว่าถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่ามันมีสัญญาณแบบนั้นอะสงสัยสักหน่อยว่าลูกกำลังเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าและสัญญาณเตือนสุดท้ายคือสัญญาณเตือนที่6ครับเรื่องของอาการทางกายปวดต่างๆนะครับปวดศีรษะปวดท้องปวดคอปวดกล้ามเนื้อโดยอธิบายสาเหตุไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าลูกเริ่มมาบ่นว่าช่วงนี้ปวดนู่นปวดนี้ปวดจะนอนไม่หลับมาบอกว่าให้พาไปหาหมอแล้วสมมติว่าพาไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าตรวจไม่ได้เจออะไรจำเพาะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของเรื่องของซึมเศร้าเหมือนกันครับอาจารย์ครับก็มีทั้งหมด6สัญญาณครับสำคัญเลยคือต้องรู้ว่าพื้นฐานเดิมตอนที่เขาเป็นเด็กปกติที่อารมณ์ดีๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขาใช้สารเสพติดไหมเขามีอาการป่วยต่างๆที่อธิบายไม่ได้หรือเปล่าอันเนี้ยต้องสงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นซึมเศร้าดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้เบสไลน์แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าสังคมของลูกพฤติกรรมที่ลูกใช้เป็นยังไงครับอาจารย์จริงๆแล้วสัญญาณเตือนพวกนี้ทั้ง6ข้อเนี่ยมันไม่ใช่เกณฑ์วินิจฉัยเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชข้อมูลเราจะไปเจอเกณฑ์วินิจฉัย9ข้อแล้วเราก็บอกว่า5ใน9ข้อซึ่งเนี่ยจิตแพทย์จะเป็นคนที่บอกแต่สัญญาณเตือนที่วันนี้เราคุยเนี่ยผมพยายามถอดออกมาจากสิ่งที่เราพบเจอแล้วสิ่งที่มาพบแพทย์บ่อยๆแต่ถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าสัญญาณเตือนไหนนะที่แบบอันตรายแล้วผมคิดว่าต้องได้รับการช่วยเหลือเร็วๆผมคิดว่าถ้าให้เลือกมาอันเดียวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายโดยที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะตายก็ตามผมคิดว่าส่วนหนึ่งของการทำแบบนี้มันเป็นวิธีการที่เด็กหรือวัยรุ่นคนนั้นพยายามจะบอกพยายามจะสื่อสารออกมาว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะแบบใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยฉันไม่ไหวแล้ว
1: ในข่าวเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการซึมเศร้า
0: ครับ
1: หลายๆคนมักจะเลือกในการที่จะฆ่าตัวตายเป็นทางออกต่อไปเราจะมีสัญญาณเตือนหรือว่ามีอะไรในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย
0: ์
1: อะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่านี่นะอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้
0: จริงๆอาจจะต้องไปเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ลูกทำหรือวัยรุ่นคนนั้นทำเนี่ยช่วงเนี้ยหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นซึมเศร้าสมมุติถ้าเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยต้องดูเลยว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไห
1: ม
0: กินยาสม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะวัยรุ่นเนี่ยครับอาจารย์มักจะดูแลเรื่องกินอยู่กินยาของเขาเองพ่อแม่ไม่ต้องมาสนใจเท่านั้น พบเจอว่าเด็กส่วนหนึ่งที่มีการฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนหนึ่งคือกินยาไม่สม่ำเสม
1: อ
0: ดังนั้นต้องดูก่อนว่าไปหาหมอต่อเนื่องไหมกินยาต่อเนื่องไหมนะครับอันถัดมาคือเขาเองเขามีพูดถึงเรื่องการตายซ้ำๆหรือเปล่าพูดเรื่องการตายว่าถ้าหนูไม่อยู่วันนี้จะยังไงหรือพูดเหมือนสั่งเสียอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็ต้องไปสอดส่องในโซเชียลมีเดียของเขาบ้างมีอะไรอยู่บ้างถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอันถัดมาคืออาจจะต้องลองคุยกับเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบตัวของลูกหรือถ้าลูกมีแฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยว่าช่วงนี้เขามีพูดหรือมีบอกอะไร ที่เกี่ยวกับเรื่องของความตายหรือในทํานองที่ว่าสั่งเสียแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยผมก็คิดว่าพ่อแม่ก็ยิ่งต้องระวังครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น
1: อาจารย์หลิวแตะคำว่าสื่อเนาะ
0: ครับ
1: การที่เสพสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่นำเสนอเรื่องของการฆ่าตัวตาย
0: ครับ
1: มันจะเป็นจุดที่เป็นทริกเกอร์ได้ไหมว่าจะทำให้เด็กคนหนึ่งที่อยู่ในสภาวะที่มันแย่แล้วอ่ะก็เห็นคนดังชื่นชอบเขาทำแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นหนทางที่จะไปของเราตัวนั้นมันเป็นปัจจัยสำคัญไหมครับในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะทำอะไร
0: ครับเป็นปัจจัยสำคัญครับอาจารย์เพราะว่าจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเหมือนกับก้ำกึ่งว่าจะทำไม่ทำอยู่แล้วแล้วพอเห็นต้นแบบเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เขาชื่นชอบด้วยนะโอ้โหบางทีมันไปเลยอ่ะแบบตามไปเลยทันทีอ่ะสื่ออาจจะไม่ได้ระวังหรือบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงผมคิดว่าบางทีพ่อแม่หรือตัวเด็กที่อยู่ในบ้านวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือกันถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่าโอ้ยช่วงนี้มันมีข่าวฆ่าตัวตายเยอะๆลูกเราเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรืออะไรอยู่แล้วเนี่ยพ่อแม่มอนิเตอร์หน่อยเนาะกำกับนิดนึงหน่อยเนาะว่าแบบเอ้ยช่วงนี้ลูกดูเรื่องพวกนี้เยอะไหมถ้าเข้าไปดูเริ่มทำเยอะเอ้ยต้องชวนลูกไปทำอย่างอื่นแล้วนะต้องชวนลูกไปมีกิจกรรมอื่นๆไปกินของอร่อยๆไปเที่ยวในที่ที่แบบลูกอยากไปมากขึ้นเรียกมาพูดคุยกันช่วงนี้อารมณ์จิตใจเป็นยังไงเพื่อที่ว่าจะคอยทำให้ลูกไม่ต้องตกอยู่ในอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันจะดาวแล้วก็อาจจะมีความคิดเชิงลบแล้วก็อาจจะอยากฆ่าตัวตายครับอาจารย
1: ์ผู้ใหญ่เองก็คงจะเป็นคนที่สำคัญอย่างมากเลยในการที่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนแล้วเราคงจะต้องให้ความช่วยเหลือแล้วล่ะอาจจะเริ่มจากการพูดคุยหรือแม้แต่พาไปหาจิตแพทย์ในการที่จะพูดคุยแล้วก็ดูแลรักษาต่อไป
0: ใช่ครับอาจารย์
1: เวลาที่เราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยครับถ้าเราเห็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะว่าน่าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่สัญญาณเตือนในการที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยเราควรจะเข้าไปยื่นมือไปขัดขวางเลยไหมหรือเราจะซัพพอร์ตเขายังไงดีครับ
0: คีย์เวิร์ดมันคือความไว้วางใจครับอาจารย์คือถ้าลูกหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาไว้วางใจเราอยู่แล้วผมคิดว่าการเข้าถึงเขาเรื่องเนี่ยไม่ยากแต่ถ้าเดิมไม่ค่อยไว้ใจกันอันเนี้ยท้าทายสักนิดนึงอาจจะต้องหาวิธีเข้าหาที่ทำให้ลูกไม่รู้สึกตกอกตกใจลูกไม่รู้สึกว่าเขากำลังเป็นภาระ
1: ครับ
0: เพราะคนที่เป็นซึมเศร้าส่วนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระของคนรอบข้างบางทีการที่เข้าไปแล้วทำให้เขาสึกว่าอีกแล้วเขากำลังทำผิดแล
1: ้
0: วเนี่ยมันก็จะทำให้เขายิ่งไม่ขอความช่วยเหลือครับ
1: ประเด็นนี้น่าสนใจที่บอกว่าเขามีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานั่นก็แปลว่าการที่เรา treat เขาหรือดูแลเขาเป็นพิเศษจะยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดเพิ่มขึ้นไหมครับ
0: มันคงต้องพอดีครับอาจารย
1: ์
0: การที่เยอะเกินไปบางอย่างก็เหมือนกันว่าผมได้รับคำถามนี้บ่อยมากครับอาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะบางทีก็มาถามว่าแบบจะคุยกับเด็กที่เป็นซึมเศร้ายังไงหรือเพื่อนที่อยู่รอบตัวก็มาถามเนี่ยว่าหมอผมมีเพื่อนเป็นซึมเศร้าต้องอยู่เขายังไงคนซึมเศร้าเกือบทั้งหมดมักจะตอบว่าอยากให้ทำกับเขาเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องมาทรีตเขาในแบบที่มันพิเศษเกินแต่ธรรมชาติมนุษย์เช่นกันครับอาจารย์มนุษย์เราเนี่ยใจดีเวลาที่เจอเพื่อนที่เป็นหรือลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เป็นซึมเศร้าอาการเขายิ่งแย
1: ่ลง
0: ก็จะระวังก็จะไม่กล้าพูดบางอย่างจะไม่กล้าทำบางอย่างผมคิดว่ามันเป็นกรณีคือถ้าในกรณีที่โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคหนึ่งซึ่งมันสงบได้นะครับแล้วมันก็หายได
1: ้
0: ช่วงที่โรคสงบช่วงที่อาการไม่มีอะไรผมคิดว่าเราสามารถทำกับเขาในแบบที่มนุษย์ควรจะทำด้วยกันเพียงแต่ว่าเวลาที่โรคซึมเศร้ามันกำเริบอ่ะเขาอาจจะเซนซิทีฟมากกว่าปกติท่าทีบางอย่างหรือคำพูดบางคำเขาอาจจะมากกว่าคนอื่นบ้างเราก็ระวังในช่วงนั้นเท่านั้นเองครับ
1: เมื่อสักครู่หมอหลิวพูดถึงคำว่าโรคมันสงบหรือโรคมันหายได
0: ้

0: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยครับมีโอกาสที่จะหายได้เองไหมหรือต้องรับการรักษา
1: ต้องบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ครับว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอยากแนะนำนี้เลยว่ายิ่งรักษาเร็วยิ่งหายเร็วดังนั้นโอ้ถ้าใครฟังอยู่ถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นนักศึกษาฟังอยู่ถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคก็รีบไปหาหม
0: อ
1: หรือถ้าเกิดพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าเอ้ยลูกมีสัญญาณเตือน6อย่างที่บอกให้รีบพาไปหาหมอถ้าเกิดว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเออเป็นซึมเศร้าก็จะแนะนำให้คำแนะนำแบ่งการรักษาเป็นการรักษาด้วยยาก่อนจันครับการรักษาด้วยยาอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการให้ยาต้านเศร้ายาต้านเศร้าก็จะไปช่วยปรับสารเคมีในสมองให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการรักษาถัดไปก็เป็นเรื่องของการรักษาทางจิตใจและสังคมการรักษาทางจิตใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดซึ่งจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มารองรับว่ารักษาโรคซึมเศร้าในปัจจุบันได้เนี่ยก็จะมีที่คนพูดถึงเยอะก็จะมีเราเรียกว่า CBT นะครับหรือว่าย่อมาจากCognitive Behavioral Therapy นะครับแปลเป็นไทยก็คือการรักษาแบบบำบัดความคิดและพฤติกรร
0: ม
1: นะครับซึ่งก็จะมีจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องนี้เขาก็จะให้การรักษาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในวัยรุ่นมีประเด็นเฉพาะลงไปอีกครับอาจารย์ตรงที่ว่าบางเรื่องที่เข้ามากระทบกับตัววัยรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องในครอบครัวมันจะเป็นเรื่องในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนบางทีเนี่ยตัวจิตแพทย์เองก็อาจจะขอในการประเมินในการพูดคุยกับบุคคลอื่นที่นอกจากวัยรุ่นคนนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยึดในเรื่องของความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักอยู่ดีถ้าตัววัยรุ่นเองรู้สึกว่าไม่อะหมอแบบหนูไม่โอเคในการที่จะให้ไปคอนแทคคนนั้นคนนี้พวกเราก็ทำไม่ได้นะจังเราก็จะยังไม่ทำในตอนนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ที่มาวันนั้นเนี่ยเราก็มักจะสื่อสารแล้วก็จะพูดคุยด้วยเพราะเราเชื่อว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่จะต้องกลับไปดูแลวัยรุ่นคนนั้น
0: จำเป็นไหมครับที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนพาเด็กหรือวัยรุ่นคนนี้ไปพบจิตแพทย
1: ์ครับ
0: เด็กเองวัยรุ่นเองสามารถที่จะเข้าไปพบจิตแพทย์เองเลยอันนี้ทำได้ไหมครับ
1: ครับในปัจจุบันกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ออกประกาศมาแล้วครับอาจารย์ว่าวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยสามารถที่จะไปพบจิตแพทย์เพื่อขอทำการรักษาโรคทางจิตเวชได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถรับการรักษาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าจะต้องมีการรับเป็นผู้ป่วยในหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการติดต่อผู้ปกครองเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามครับอาจารย์ครับผมคิดว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจแล้วก็อยากจะพามาเพียงแต่บางทีเนี่ยวัยรุ่นอาจจะต้องใช้วิธีสื่อสารในเชิงบวกแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหสื่อสารกันแล้วยังไงก็ไม่ได้ผมคิดว่ามาก่อนมาหาหมอก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
0: ที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่มีสัญญาณเตือนละแล้วนำไปสู่การรักษาละมันมีวิธีอะไรในการที่จะป้องกันไหมครับ
1: จริงๆถ้าจะพูดถึงป้องกันเนี่ยครับอาจารย์โอ้โหต้องถอยไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลย
0: โอ้โหครับ
1: ใช่ไหมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงบวกพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงที่จะทำให้ลูกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคุณค่าเขาเป็นคนที่มีเซลล์เอสติมที่ดี
0: อ
1: ันเนี้ยคือคีย์สำคัญเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่เด็กจะไม่เป็นซึมเศร้าในอนาคตแต่ถ้าเขาโตขึ้นมากว่านั้นเช่นเริ่มเข้าโรงเรียนประถมเริ่มมาอยู่ในช่วงก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอะไรล่ะที่จะไปสร้างเซลล์เอสติมให้เขาได้เขารู้ได้ไหมล่ะว่าเขาเป็นเด็กที่มีคุณค่าในตัวเองเขารู้ไหมว่าเขาเก่งอะไรเขาดีอะไรเช่นเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขาเป็นคนมีน้ำใจสิ่งเหล่านี้คุณลักษณะภายในเนื้อในตัวเขาเหล่านี้พ่อแม่ต้องช่วยหาคุณครูที่โรงเรียนต้องช่วยหาและช่วยสะท้อนให้เด็กได้รู้ว่าฉันมีดีอย่างนี้อย่างนี้เพื่อเป็นเหมือนกระปุกออมสินเอาไว้ใช้ในวันที่ใจมันเหี่ยวในวันที่เรื่องราวมันเยอะเหลือเกินฉันจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วมันจะมีคำพูดเหล่านี้ที่มันสะท้อนกลับเข้ามาว่าเฮ้ยฉันดีเนี่ยแล้วฉันเป็นเด็กดีของพ่อแม่นี่นะฉันใจนี่นะแล้วฉันจะเศร้าไปทำไมฉันจะแย่ได้ยังไงส่วนเหล่านี้ครับมันจะเป็นช่วยเป็นเกราะป้องกัน
0: ในช่วงสุดท้ายนี่ครับคุณหมอริวครับมีอะไรที่อยากที่จะฝากให้กับคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่ตัวเด็กๆและวัยรุ่นเองในเรื่องของโรคซึมเศร้าครับ
1: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมีอยู่จริงนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆวัยรุ่นเป็นเรื่องของสารเคมีเป็นเรื่องของชีวภาพไม่ใช่เรื่องที่วัยรุ่นแกล้งทำหรือว่าเขาอยากเป็นขึ้นมาเองดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มได้ยินว่าลูกเขาอยากหาหมอหรือตัววัยรุ่นเองอยากไปหาหมอเพื่อไปรักษาเรื่องเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชหรือไปปรึกษาว่าเขาเศร้าเนี่ยรีบพาไปเถอะนะครับมีช่องทางมากมายนะครับ ถ้ายังไม่แน่ใจอาจจะเอ้ยใช่ไม่ใช่ปรึกษาก่อนนิดนึงสายด่วนสุขภาพจิตก็ได้1323หรือว่าเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์มีแชทบอทมีเรื่องราวมากมายเลยให้เข้าไปดูให้เข้าไปเช็คสุขภาพจิตตัวเองทำช่องทางเหล่านั้นก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าดูแลได้เร็วรักษาได้เร็วโรคหายป้องกันการสูญเสียถึงชีวิตได้แน่ๆครับ
0: วันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้คุยกับคุณหมอลิวอีกครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสต่อไปคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอลิวกันอีกในหัวข้ออื่นนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Remind ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Jooks Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

มะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับการที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเลยต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวังคอยหมั่นนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเองอย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการทำสกรีนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้นกว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย 90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยพอเจอปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ครูสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

พวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

หอมจนเกินห้ามใจไม่ให้ดมหวานจะหวานหวานเกินใครใครอยากจะขอเด็ดไว้มาชื่นชมเพียงแค่สายลมพัดช่วยกลิ่น

0: โอ้ยถือว่าเป็นบุญหูของผมมากเลยวันนี้พี่สุเมธมานั่งดีกีตาร์ร้องเพลงผมฟังถึงบ้านเลยนะครับวันนี้
1: มันรอฟ้าด้วยเนี่ยโลหะแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟ้าฝน
0: ต้องระวังต้องระวังดีๆ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวพี่สุเมธรอตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวผมไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงเดี๋ยวผมบอกพี่หมวยกับพี่บีมให
1: ้ได
0: ้ว่าพี่สุเมธนั่งรอตรงนี
1: ้อ๋อครับอ
0: ย่าหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวมาครับ
1: ได้ครับ
0: ครับครับผมครับครับ
2: น้องบีมตอนที่พี่ท้องแก่เนี่ยพี่เป็นเหมือนแบบตดไหลย้อนอะ
3: ตดไหลย้อน
2: คืออ
3: าการมันเป็นยังไงครับ
2: คือเรอตลอดกลางคืนเนี่ยนะแทบนอนไม่ได้เลยน้องบีมเคยเป็นปะ
3: ไม่เคยนะครับไออาการที่แบบว่าแสบๆตรงหน้าอก
2: ใช่ค่ะเหมือนแบบเรอขึ้นมา
3: อันนั้นเป็นตอนที่กินก๋วยเตี๋ยวครับ
0: ใช่ครับพี่บีมครับพี่หมวยครับตอนนี้พี่สุเมธมาแล้วนะครับอยู่ตรงสวนตรงนู้นนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: มาแล้ว
0: มาเล่นกีตาร์สักพักนึงแล้วเพลงเพราะมากเลยครับตามเสียงเพลงไปเลยรับรองเจอแน่นอนครับ
3: อ๋อตามเสียงเพลง
0: ใช่
3: จะไป
2: ลองไปไหนอ่ะ
3: ไปคุยด้วยกันเหรอ
0: ก็อยากไปอยู่แต่ว่าฝากคุยเผื่อด้วยนะครับเดี๋ยวบอกธุระกับคนทางบ้านก่อนเขาจะฝากคำถามมา
2: ทำงานอยู่นะ
0: ทำงานอยู่
2: เอางั้นเดี๋ยวเจอกันงั้นเสียงเพลง

0: วัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แอบหลบมานั่งอยู่ที่นี่นี่เอง
0: คนเยอะแยะเลยก็ให้มานั่งตรงนี้แม่ครับ
2: บรรยากาศก็ดีด้วย
0: แต่ลมไม่ค่อยพัดเท่าไหร่เข้าเรื่องเข้าเรื่องครับผม
2: เข้าเรื่อง
0: ครับ
3: ได้ยินมาว่าพี่สุเมธเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารก็คือ
0: กระเพาะ
3: กดไหลย้อน
0: ใช่สัก 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีอาการกรดไหลย้อนคือแสบไปหมดเลย
1: แสบขนาดไหนล่ะคะ
0: แสบยังก็เหมือนกินกรดเข้าไปหรือว่าเป็นไฟมันแสบแสบร้อนด้วยนะแสบร้อน
1: ช่วงอกล่ะคะ
0: นะฮะตั้งแถวๆตั้งแต่กระเดือกลงไปเนี่ยฮะจนถึงแถวๆเนี่ยฮะจนถึงลิ้นปีเนี่ย
2: อย่างงี้ครับอย่างสมมุติว่าเราโดนไฟโดนผิวเงี้ยความรู้สึกมันเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแต่อยู่ข้างในอย่างนี้หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่แล้วก็มีอาเจียนเป็นฟองๆอะไรอย่างงี้ก็มีฮะ
1: แล้วอาเจียนเยอะไหมคะที่บอกว่าเป็นฟองเนี่ยค่ะ
0: มันต้องหาทางทำยังไงให้มันหายก็พยายามขย้อนมันออกมาลักษณะนั้นนะฮะแต่ขย้อนออกมาก็ปรากฏว่าไม่มีอาหารมีแต่เป็นฟองๆเป็นน้ำฟองๆขาว
2: ๆแล้วจัดการยังไงครับพอรู้ว่าเราเป็นกรดไหลย้อนแล้ว
0: ก็มีแนะนำเยอะแยะฮะก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นยาธาตุน้ำสีขาว
2: ๆแล้วมันได้ผลไหมครับ
0: ได้ผลในระยะสั้นๆฮะไม่ก็ไปได้สักพักก็เริ่มชินพอเริ่มชินมันก็คราวนี้ไม่ค่อยได้ผล
1: พี่เมธเคยเป็นถึงขนาดที่ทำงานไม่ได้ไหมคะ
0: ถ้าเป็นงานใช้เสียงก็ต้องขอเบรกแป๊บนึงไปล้วงคออย่างนั้นนะฮะ
1: คือล้วงให้อาเจียนออกมา
0: ล้วงให้อาเจียนออกมาแล้วก็กินน้ำกินพวกยาธาตุที่ว่านี่แหละฮะยาพวกน้ำขาวนี่แหละฮะ
2: คือจริงผมได้ยินคำว่าไอ้กรดไหลย้อนเนี่ยมันหลายทีแล้วพี่แ
1: ม่
2: ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะปกติมันเป็นเพราะว่าเราไปกินข้าวเสร็จแล้วไปนอนแล้วมันค่อยขึ้นมาหรือว่าอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาเลยอ่ะของพี่เมย์เป็นไง
0: คือเมื่อก่อนนี้สบายมากกินข้าวแล้วนอนนี่ไม่มีอาการอะไรแต่พอมันอายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็เริ่มมีนะจริงๆมันมีทั้ง2 อย่างเลยก็คือทั้งกินเข้าไปแล้วก็สักพักมันอืดแล้วก็เลอหลังจากเลอไปสักพักก็เริ่มแสบนั่นคือ1แต่อีกอันนึงเนี่ยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรเลยเครียด
2: เครียด
0: ใช่แค่เครียดนี่แหละก็คืออย่างเล่นละครเนี่ยแล้วเราแบบคือละครอย่างที่เฮฮาอย่างพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเป็นละครแบบนี่แกจะต้องคือจะต้องบิวให้โกรธ
1: ใช้อารมณ
0: ์ร้องไห้แบบ
4: ดราม่า
0: อะไรอย่างเงี้ยมันพอคัดปุ๊บมันจุกตรงนี้ฮะจุกแล้วแสบๆสักพักมาเลยมาเป็นระบบเลยมากันทั้งยวงเลยฮะแล้วก็ต้องไปล้วงคออ
2: ารมณ์ด้วย
0: ใช่
2: อารมณ์ของเราด้วย
0: แล้วก็เรื่องกินด้วย
2: เรื่องกิน
0: ข้าวนี่ผมนับกันเลยนะเม็ดนี้ยังไม่เคี้ยวเลย
1: ยังไม่แหลกเลย
0: เอาให้ละเอียดทุกเม็ดเลยมานั่งนับมีอันไหนไหมที่ยังไม่ได้ห้ามกลืนนะดุน
2: มีอย่างนี้ไหมครับแบบว่านับการเคี้ยวว่าต้องกี่ครั้ง
0: นับแต่บางทีมันถึงจะ30ครั้งแล้วมันก็ยังละเอียดไม่หมดเพราะเราคำโตเราเป็นคนประเภทกินคำโตง่ำหาใหญ่เลยตรงไหนมันยังไม่ละเอียดอะไรเงี้ยลิ้นดุนงับ
1: ซึ่งแต่ก่อนไม่เคย
0: โอ้โหผมเป็นเด็กวัดเก่าฮะเร็วมากปุ๊บรีบไปทำนู่นทำนี่ต่อเร็วมากปุ๊บเดี๋ยวไม่ทันกินลักษณะนั้นเลยเป็นนิสัยตั้งแต่เด็กมาครับ
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเคี้ยวละเอียดมากข
0: ึ้
1: น
0: ใช่แล้วก็พยายามตกเย็นแล้วก็จะไม่ทานอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังละก็จะเป็นน้ำดื่มเป็นอะไรแบบเล่นๆจิบๆจับๆอะไรไปจะไม่กินเป็นอาหารหนักแล้ว
1: พี่เมธคิดว่าถ้าลองทบทวนดูค่ะให้สรุปว่าสาเหตุของตดไหลย้อนที่พี่เมธเป็นเนี่ยค่ะมันมาจากอะไรบ้างคะ
0: ก็เรื่องวินัยในการกินผมกินไม่ตรงเวลาเลยนะฮะหนึ่งแล้วก็ผมว่าความเครียดฮะ
2: พอเราดูด้วยตัวเองแล้วเอ๊ะไม่น่าจะไหวมีไปโรงพยาบาลบ้างไหมครับ
0: เรียนให้ทราบผมถึงไม่กล้าไปครับ
1: ทำไมอะคะพี
0: ่ผมกลัวยาวกลัวมันเจออะไรอีกเยอะแยะ
2: พี่เมธไม่กล้าไปเจอคุณหมอใช่ไหมครับเพราะงั้น
0: จะตรวจอะไรผมเปล่าเนี่ย
2: เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าเราพาคุณหมอมาหาพี่เมธครับ
1: ไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้
0: คุณหมอสวยมาก
1: สวยน่ารัก
0: งั้นยอมให้ยอม
2: แต่ว่าคุณหมอไม่มาเจอตรงนี้ครับ
0: ครับ
2: คุณหมอรออยู่ในบ้านแล้วตอนน
0: ี้อ๋อครับ
2: เตรียมพร้อมยังฮะ
0: ทำใจแป๊บนึงฮะได้ครับไปฮะ
2: โอเคเด
0: ี๋
2: ยวเราไปเจอค
0: ุ
2: ณหมอ
0: ครับผมโอ้อ่ะนำเลยฮะ
2: นี่เลยฮะ

0: ในเมื่อพี่เมธไม่ยอมไปหาหมอค่ะเราเชิญคุณหมอมาหาพี่เมธค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมนิจิตอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
3: ตอนแรกกลัวตอนนี้เจอหมอสวยๆไม่กลัวแล้ว
0: ค่ะค่ะถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะที่ว่าไหลย้อนเนี่ยค่ะย้อนจากจุดไหนไปจุดไหนเหรอคะ
4: โอเคเริ่มต้นก่อนว่าก็คือกรดในร่างกายนี่มันสร้างที่กระเพาะถูกไหมคะ
1: ค่ะ
4: ทีนี้กระเพาะนึกภาพเป็นกระเพาะหมูเนาะแต่มันแขวนอยู่ตรงนี้แล้วมันห้อยอยู่ตัวที่ต่อกับมันข้างบนเนี่ยก็คือหลอดอาหารแล้วก็จะไหลลงไปข้างล่างก็คือลำไส้เล็กถ้าย้อนในที่นี้มันก็จะแบบเหมือนกับว่าของที่อยู่ในกระเพาะอะค่ะเอามือไปบีบมันแล้วมันก็จะไหลแทนที่มันจะลงข้างล่างมันจะย้อนกลับขึ้นมาข้างบนเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะมีอาการเนี่ยมันก็จะเป็นอาการตามแนวนี้แนวกลางตัวนะคะหรือว่าที่ยอดอกหรือว่าขึ้นมาถึงคอแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่ปกติอะค่ะถ้าเราอยู่ในท่านั่งมันก็จะห้อยแบบนี้แต่พอเรานอนปุ๊บมันก็จะหงายอย่างนี้ขวดน้ำมันก็จะเทง่ายขึ้นเช่นอาการมันจะเยอะในช่วงเวลาที่เราลงไปนอนแต่ถ้าเรานั่งนิ่งๆแล้วมันไม่ยอมบีบตัวหรือเราอ้วนขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงดันในท้องนี่มันมากดที่กระเพาะเราเหมือนผู้หญิงท้องอะค่ะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันทำให้แรงดันที่ในท้องเราเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมาเบียดกระเพาะนี่แหละค่ะที่เป็นถุงพอโดนบีบปุ๊บกรดก็จะไหลขึ้นข้างบนเลย
3: ความเครียดเกี่ยวไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะความเครียดกาแฟชาแล้วก็แอลกอฮอล์
2: อย่างนี
4: ้นะแต่ว่าอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราพูดกันนะคะสำหรับความเครียดกับแอลกอฮอล์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนสำหรับชากาแฟอาจจะไม่ได้ 100% ขึ้นกับแต่ละคนแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะมันจะทำให้กรดในร่างกายสร้างมากขึ้นพอมันสร้างเยอะขึ้นปุ๊บมันก็โอกาสจะย้อนง่ายขึ้นใช่แล้วเนี่ยโดยทั่วไปถามว่ามีปัจจัยอะไรก็เป็นแบบนี้เอาใหม่กินทีนึงเยอะๆมันก็จะขยายเร็วก็จะเป็นแรงดันที่เยอะขึ้นแล้วก็เข้ามาพวกกินเร็วกินเยอะๆอย่างนี้ก็จะมีปัญหาเขาเลยบอกว่าเวลาที่จะรักษากรดไหลย้อนก็กินน้อยๆกินช้าๆเคี้ยวเยอะๆกินมื้อเล็กๆห้ามนอนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะคิดโดยหลักการว่ามันย้อนแบบนี้เราก็ทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ย้อน
3: แสดงว่าเราทำถูก
5: แล้วคนทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับเขามีวิธีดูยังไงครับว่าเอ้ยนี่พอนี้เราเริ่มจะเป็นกรดไหลย้อนแล้ว
0: คือ
5: แค่แสบๆหน้าอกนี่ใช่หรือเปล่าคร
4: ับ อย่างนี้ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยกรดไหลย้อนเป็นเพราะว่ามีภาวะใดๆก็ตามที่ทำให้กรดที่อยู่ในกระเพาะนี่มันขึ้นมาใช่เพราะฉะนั้นอาการมันก็จะต้องมีอาการเหมือนกับกรดจะรู้สึกเหมือนแสบๆร้อนๆเปรี้ยวๆแล้วก็ขึ้นมา
3: เปรี้ยวปี๊ดเลยคร
4: ับใช่บางคนนี่จะมาอีกอาการนึง
5: เปรี้ยวไปด้วยเลยเนี่ย
4: อีกอาการนึงที่เจอบ่อยแต่ว่าคนไม่ทราบคือเสียงแหบหรือว่าไอค่ะเพราะว่าพวกนี้บางคนนี่จะมีไอด้วยเริ่มมีแล้วใช่ไหมพวกนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าหลักการเหมือนกันค่ะมันจะไอมากในท่าที่ลงไปนอนถูกไหมคะเพราะกรดมันขึ้นมาทีนี้พอขึ้นมาถึงปุ๊บตรงคอเนี่ยมันจะมีช่องแยกละส่วนข้างหน้าเนี่ยมันจะไปที่หลอดลมส่วนข้างหลังมันจะไปหลอดอาหารถ้ามันขึ้นมาเยอะมากๆเนี่ยค่ะทำให้เราไอได้
3: เรอได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะเรอก็คือเป็นการเอาลมที่มันออกมาข้างบน
3: คือมีอาการเหมือนท้องอืดเหมือนมันจะมีลมขึ้นลมลงจะลงจะลงจะขึ้นอยู่เนี่ยฮะแต่ว่าโทษนะฮะหายลมไม่ค่อยออกแต่เรอเนี่ยโอ้โหสนุก
4: อย่างนี้ค่ะปกติเนี่ยทางเดินอาหารเรากินจากข้างปากเนี่ยฮะแล้วต้องลงไปข้างล่างถูกไหมคะถ้าเกิดข้างล่างมันไม่ค่อยทำงานลำไส้เราทำงานไม่ค่อยดีแล้วเรากินอะไรเข้าไปแล้วมันเกิดแก๊สเยอะขึ้นร่างกายต้องพยายามหาทางระบายไม่งั้นมันจะไม่สบายตัว
0: ข้อมูลเป็นตอนท้องแก่ค่ะคุณหมอคือนอนปุ๊บเนี่ยเรอตลอดเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นตดไหลย้อนมาก่อนแต่มาเป็นช่วงท้องเนี่ยค่ะ
4: คืออันนี้มันเป็นเพราะว่ามันมีแรงดันมากขึ้นแล้วมันเป็นแบบเขาเรียกว่าค่อนข้างเฉียบพลันเพราะว่าพอท้องแก่ปุ๊บเนี่ยตัวมดลูกค่ะมันจะขึ้นมาสูงพอมันขึ้นมาสูงนั้นประมาณ 7-8 เดือนอะไรเงี้ยช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่เสี่ยงเยอะนิดนึง
0: ทรมานมากเลยค่ะก็คือจะเป็นตอนนอน
4: ใช่
0: ต้องลุกขึ้นมานั่ง
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกินก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงนี่ห้ามเลยต้องเลี่ยงนะคะ
0: จะถามว่าแล้วอย่างกล้วยน้ำว้าดิบที่พี่เมธทานเนี่ยค่ะช่วยได้ไหมคะ
4: ในกรณีของกล้วยน้ำว้าดิบเองเนี่ยต้องบอกว่าถามว่าในกล้วยน้ำว้าดิบมีอะไรมันเป็นแป้งชนิดนึงค่ะตอนมันสุกเนี่ยมันจะเปลี่ยนชนิดของแป้งทีนี้พอมันเปลี่ยนชนิดของแป้งไปปุ๊บมันจะมีความหวานเพิ่มขึ้นแต่ตอนที่มันเป็นดิบอะค่ะแป้งชนิดนั้นเนี่ยมันจะย่อยยากคือพอเรากินกล้วยน้ำว้าดิบเข้าไปปุ๊บเนี่ยปกติถ้ามันเป็นแป้งมันย่อยแล้วมันดูดซึมหมดพวกนี้มันจะย่อยไม่หมดแล้วมันก็ดูดซึมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะผ่านไหลผ่านจากกระเพาะลำไส้ลงมาจนถึงลำไส้ใหญ่ทีนี้ลำไส้ใหญ่เราจะมีแบคทีเรียอยู่ทีนี้มันก็จะไปตัวเป็นตัวที่จะไปปรับสมดุลของตัวลำไส้เราอะค่ะดังนั้นก็จะช่วยในลักษณะของทางอ้อมอะค่ะอาจจะเคยได้ยินว่าช่วยเรื่องท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นไข้ ล้ายๆไฟเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการ

0: ปรับสมดุลทำให้ลำไส้บีบตัวดีขึ้นพอลำไส้บีบตัวดีขึ้นกรดก็ลงข้างล่างได้ดีขึ้นลักษณะนี้มากกว่าทีนี้ในส่วนของไฟเบอร์เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าใครที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะเขาอาจจะบอกว่าผักผลไม้เราไม่ให้กินทีละเยอะๆนะคะเพราะว่าพอเป็นผักผลไม้เยอะๆมันจะมีแก๊สเกิดขึ้นถั่วแก๊สพวกนี้ค่ะพวกที่มีปัญหาใช่ค่ะถั่วแก๊สมันฝรั่งพวกนี้จะมีปัญหาทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้ก็จะต้องลดลงถ้าเกิดเป็นผักเนี่ยกินได้แต่ว่าต้มแล้วค่ะการสร้างแก๊สมันจะน้อยหน่อย
1: ถ้าต้มช่วยได้เหรอครับ
0: ช่วยได้ค่ะอันที่หนึ่งคือลดปริมาณกินให้แบบเป็นหลายมื้อนิดนึงมื้อละน้อยๆเคี้ยวละเอียดละเอียดอันที่สองถ้าเกิดเป็นผักสดทีละเยอะๆเป็นแบบถ้วยเงี้ยอาจจะลดปริมาณลงแล้วก็ใช้เป็นผักต้มเนี่ยมันจะเกิดแก๊สน้อยกว่า
2: ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแล้วในช่วงที่มันเกิดอาการอย่างที่พี่เมธเล่าให้ฟังว่ามันแสบมันเดิมมันนอนไม่ได้เราจะมีวิธีการบรรเทาอาการเหล่านี้ยังไงบ้างคะ
0: มีสองอย่างค่ะใช้ยากับไม่ใช้ยาหาคุณหมอง่ายสุดคือใช้ยาถูกไหมตัวที่มันทำให้แสบร้อนแล้วก็เปรี้ยวขึ้นมาคือกรดเพราะฉะนั้นยาหลักๆจะเป็นยาลดกรดอันที่สองถ้าเกิดว่ามันมีแก๊สเยอะๆเหมือนที่คุณหมวยว่าก็จะเป็นยาลดขับลมอะไรประมาณอย่างนี้ช่วยทำให้ลำไส้มันบีบตัวมันก็จะได้ไหลลงไปข้างล่างได้ดีขึ้น
1: อันนี้
0: ค
1: ือยาหอมยาลมยาดม
0: พวกนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เรอค่ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่มันมีกรดไหลย้อนขึ้นมาไม่แน่ใจนะคะว่าอาจจะทำให้รู้สึกแย่ลงหรือเปล่าใช่เพราะว่าเพราะมันจะเป็นกรดขึ้นมาเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะเป็นยาที่จะช่วยทำให้ลำไส้มันบีบตัวได้เยอะขึ้นมากกว่าลักษณะนั้นหลักๆแล้วก็จะเป็นพวกยาลดกรดอันนี้คือยาแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช้ยาเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้มันเกิดแก๊สทำให้มันเกิดกรดหรือว่าทำให้กระเพาะมันขยายใหญ่ๆเราก็ทำให้มันไม่เกิดขึ้นซะแล้วเราก็ไปเพิ่มการบีบตัวของลำไส้ไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลลำไส้เรื่องผักผลไม้โยเกิร์ตที่ว่ามาเนอะการขยับตัวออกกำลังกายไม่นอนกินมื้อเล็กๆนะคะอาจจะได้สัก4มื้อเฮ้ยชีวิตดูดีขึ้นอะไรงี้ลดของที่จะทำให้มันมีกรดเยอะขึ้นแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยค่ะชากาแฟเครียดน้อยลง
2: ค่ะชัดเจนนะคะวันนี้เรื่องตดไหลย้อนคำถามของเรา3คนเนี่ยหมดค่ะแต่ว่ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะถามคุณหมอเรื่องนี้ไปดูคำถามแรกกันค่ะ
3: การเคี้ยวไม่ละเอียดมีผลอะไรมั้ยคะ
4: คำถามข้อนี้เคี้ยวน้อยเคี้ยวไม่ละเอียดพอครับ
1: นิสัยกินเร็วรีบไปเล่นต่อ
0: ทีนี้เวลาที่เรากินเร็วหรือกินเข้าไปทีละเยอะๆค่ะกระเพาะเราก็จะขยายทันทีนึกออกไหมคะเพราะเราใส่เข้าไปทีเดียวเยอะๆอันที่สองหน้าที่ของกระเพาะคือเหมือนบดเคี้ยวอะค่ะมันก็จะบดเพื่อจะทำให้อาหารมันเป็นชิ้นเล็กลงมันก็จะต้องทำงานนานขึ้นมันก็จะไม่ไหลลงไปข้างล่างสักทีนึง
1: แทนที่เราจะใช้ฟันเคี้ยวให้เรียบร้อยเราไปใช้กระเพาะเคี้ยวแทน
0: ใช่แล้วการที่อยู่ในแบบเราเคี้ยวนานๆใช้ปากเราเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้มีการกระตุ้นเอนไซม์ชนิดนึงที่มันจะช่วยย่อยแป้งมันก็จะมีการย่อยบางส่วนของอาหารในปากเราด้วยที่เราบอกว่าเคี้ยวข้าวนานๆแล้วมันหวานใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเคี้ยวนะคะแล้วกินแบบค่อยๆกินมันก็จะทำให้กระเพาะเราเนี่ยไม่ทำงานหนักเกินไปทีนี้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยเพิ่มโอกาสจะเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้นแต่ถ้ามันเป็นอยู่แล้วแล้วมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยก็แค่เปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ
4: ก็ได้คำตอบแล้วนะครับผมแต่ยังมีคำถามนึงครับไปฟังกันครับ
5: ทำไมคนเป็นกรดไหลย้อนถึงห้ามกินกล้วยครับ
2: อาจารย์คะทำไมถึงห้ามรับประทานกล้วยสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนมันขัดแย้งกับที่อาจารย์บอกแล้วก็ขัดแย้งกับที่พี่เมธปฏิบัติด้วย
0: จริงๆเราไม่ได้พูดว่าเราห้ามแต่เวลาที่เราพูดถึงกล้วยนี่มันจะมี2แบบกล้วยสุกกับกล้วยดิบอันนี้ที่เราพูดกันคือกล้
1: วยด
0: ิบเมื่อกี้บอกละกล้วยดิบมันจะมีแป้งเนาะพอมันสุกปุ๊บแป้งมันจะเปลี่ยนชนิดไปจากกล้วยดิบขมๆเฟื่อนๆพอมันเป็นเปลี่ยนชนิดของแป้งความหวานมันจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล้วยดิบเนี่ยมันจะดูแห้งๆเหนียวๆหยาบๆแต่พอมันเป็นกล้วยสุกนี่มันจะเละๆนิ่มๆนิดนึงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติหรือความเป็นไฟเบอร์หรืออะไรหลายๆอย่างมันจะไม่เหมือนกันเหมือนกับว่าอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยตอนที่มันเป็นกล้วยดิบเนี่ยค่ะไฟเบอร์ที่มีเนี่ยแล้วก็แป้งที่มีเนี่ยมันจะย่อยไม่หมดแต่พอมันเป็นกล้วยสุกเนี่ยมันจะย่อยหมดแล้วนะก็จะกินเท่าไหร่ก็จะได้น้ำตาลหมดแต่มันจะมีส่วนที่เป็นไฟเบอร์บางส่วนที่ลงไปได้แต่ว่าส่วนที่เป็นน้ำตาลหรือข้าวแป้งเนี่ยไปหมดละทีนี้ในส่วนของกรดไหลย้อนเองอะค่ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวซะ 100% สำหรับกล้วยในส่วนของกล้วยหรือในส่วนของผลไม้มันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับลำไส้แปรปรวนทั้งเคยได้ยินอาจจะมีทั้งชนิดที่ท้องผูกชนิดที่ท้องอืดชนิดที่ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยค่ะอาหารหรือผลไม้บางอย่างเราจะห้ามเพราะว่ากินแล้วจะยิ่งทำให้ท้องอืดมากขึ้นแต่กล้วยนี่ถือว่าเป็นกลุ่มผลไม้ที่กินได้นะคะ
4: กินง่าย
2: ค่ะอย่างอาการของพี่เมธเนี่ยค่ะคุณหมอจำเป็นไหมคะต้องไปพบแพทย
0: ์อยู่ที่ว่าถ้าเราปรับพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าทีนี้ถามว่าในกรณีของกรดไหลย้อนเรากลัวอะไรถ้าทิ้งเอาไว้นานๆประเด็นก็คือว่าเวลาที่กรด จากกระเพาะค่ะมันย้อนกลับขึ้นมามันจะทำให้บริเวณของตัวเยื่อบุที่หลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยเยื่อบุมันคนละชนิดกัน

0: พราะฉะนั้นพอกรดเข้ามาเนี่ยหลอดอาหารเราไม่พร้อมที่จะรับตัวกรดเพราะฉะนั้นมันจะมีการถลอกหรือมีการเปลี่ยนแปลง
1: พี่เมธครับผมว่าพี่เมธคงไปตรวจจริงจังเลยทีนึงครับเดี๋ยวนัดให้เลยครับ
2: เป็นเส้นเลือดขอดหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ไม่ใ
0: ช่ที่เราจะระวังหรือที่เราจะรักษาเพราะเรากลัวว่าทิ้งไว้ระยะยาวอะค่ะมันก็จะทำให้ตรงบริเวณของเยื่อบุที่หลอดอาหารซึ่งมันไม่ได้เตรียมมาสำหรับการรับกรดแต่พอมีกรดไหลย้อนเรื่อยๆอะค่ะตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกลายไปเป็นมะเร็งได้อันนี้คือที่เรากังวล
3: มะเร็งหลอดอาหารเดี๋ยวผมลองปรับพฤติกรรมดูก่อนฮะในเบื้องต้นนะฮะ
4: โอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องโรคดดไหลย้อนค่ะขอบคุณอาจารย์หมอดารุณีวันขอบคุณพี่เมธด้วยนะคะวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: ค
5: ่
4: ะ
5: โอเคค
4: ่
5: ะ
4: คร
5: ับ
4: ผม
1: แล้วช่วงหน้านะครับแฮลจะเอาเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าให้เราฟังไปติดตามกันครับในช่วงรอบรั้วดรามาครับ
6: เป็นขวดพลาสติกหมดเลยครับ
4: ค่ะไว้
6: อันนี้เราไม่ขายเองแล้วก็เอาไปให้ซาเล้งขายได้ครับผม
4: และนี่เราต้องแยกมาต่างหากใช่ไหมคะ
6: อันนี้แยกไว้ต่างหากก็ได้หรือว่าถ้าจะให้ซาเล้งขายก็ได้เหมือนกันครับส่วนขยะเนี้ยผมตั้งใจจะเก็บแต่พลาสติกอย่างเดียวพอมันเยอะๆปุ๊บก็เอาไปชั่งขายได้
1: จะทิ้งขยะครับงั้นฝากทิ้งด้วย
6: นี่เลยอย่าเพิ่งทิ้งนั่นนี่ครับตอนนี้นะครับบ้านเราต้องแยกขยะอย่างจริงจังแล้วนะครับ
1: แยกขยะ
6: บ้านพี่บีมแยกขยะไหมครับ
1: ก็บางทีก็แยกนะเหมือนว่าขวดบางอย่างก็เก็บไว้แต่ว่าก็เวลามีขยะก็ทิ้งลงถัง
6: ก็ทิ้งลงถังทีเดียวเลยเพราะหมู่บ้านเขาจัดการให้ แต่อย่างบ้านพี่หมวย
4: ของที่จะแยกขวดพลาสติกไว้ขายแล้วอันที่เป็นขวดแก้วก็แยกไว้ต่างหาก
1: ว่าแต่นี่อะไรเข้าสิงเนี่ยทำไมดีๆลุกขึ้นมาแยกขยะจริงจังขนาดนี้เนี่ย
6: ไปเจอเรื่องราวดีๆมาครับนี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างถ้าหากว่าเราแยกทุกอย่างบนโต๊ะอาหารในบ้านของเราทุกอย่างถ้าเรารู้ว่าอันนี้เป็นประเภทอะไรนี้ประเภทอะไรนะวันหนึ่งเราแทบจะไม่ต้องทิ้งอะไรที่เป็นขยะเลยเพราะทุกอย่างเป็นมูลค่าได้หมดเลยว่าไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาสอนให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการแยกขยะด้วยอย่างจริงจังด้วยแล้วเด็กๆทุกคนก็จะเห็นคุณค่าของแต่ละอย่างที่เราเห็นว่าอันนี้ไม่มีค่าแล้วอันนี้ยังมีค่าอยู่หรืออะไรก็ตามนะครับเขาสอนให้เด็กแยกขยะอย่างจริงจังแล้วสนุกขนาดไหนเนี่ยไปดูกันเลยครับ

และตอนนี้นะครับผมก็พาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับมาที่โรงเรียนรุ่งอรุณครับแถวพระราม2นี่เองครับอย่างที่ผมบอกครับว่าที่นี่นะครับเขามีการคัดแยกขยะอย่างจริงจังเลยนะครับแต่ว่าเขาจะคัดแยกขยะกันอย่างไรแล้วเด็กๆเนี่ยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับน่าจะอยู่ข้างหลังนะครับไปครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ทรัพยากรรีไซเคิลหรือว่าโรงคัดแยกขยะกันแล้วนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยสะอาดน่าดูเลยครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีคุณครูมีผู้ปกครองมีเด็กๆกำลังแยกขยะอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับครูปุ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทำไมคุณครูปุ้ยถึงให้น้องๆกับผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแยกขยะในโรงเรียนนะคร
1: ับ ก็เริ่มต้นเลยก็คือมันคือความรับผิดชอบของแต่ละคน
0: ครับ
1: เวลาเขากินเขาก็ซื้อของเขามากินเวลาเขาใช้เขาก็ซื้อของเขามาใช้แต่นี้พอมันเสร็จเราไม่อยากให้มันเป็นภูเขาขยะเราก็จะมีที่รองรับให้เขาเนี่ยได้ฝึกแยกให้มีความรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะหลุดมือเขาออกไปเนี่ยมันเป็นขยะประเภทไหนอาศัยการฝึกทักษะทำทุกวันทุกวันเขาก็จะทำกันได
0: ้
1: ต้องลงมือปฏิบัติอะค่ะถึงจะเข้าใจกันทำอะไรในเมื่อจบแล้วไม่อยากได้หรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ต้องแยกไอ้นนออกไอ้นี่ออกเนี่ยคืนทุกอย่างเพราะต่อให้มีไอเดียสร้างสรรค์มันไม่ใช่จบแค่นั้นการจบของมันคือคุณต้องแยกทุกอย่างออกเพราะไม่งั้นนั่นคือขยะ
0: และตอนนี้นะครับครูปุ้ยก็พาผมมายังจุดที่เรียกว่าเป็นผลผลิตจากขยะที่เป็นเศษอาหารใช่ไหมครับถังตรงนี้คือถังอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้จะเป็นพวกเปลือกผลไม
0: ้ครับผม
1: เอาเปลือกมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ
0: ซึ่งน้ำหมักนี้ก็เอามาเป็นปุ๋ยได
1: ้เป็นปุ๋ยได้ล้างห้องน้ำทำความสะอาด
0: แต่ว่าข้างหน้าของผมนี่มันงอกงามเสียยิ่งกระไรครับคุณครูนี่คืออ
1: ันนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยดิน
0: อ
1: ันนี้ปุ๋ยน้ำ
0: ครับผม
1: ไปดูไหมคะ
0: ไปดูได้ครับไปดูกัน

0: ื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะแล้วพี่ว่าทำไม่ยากถ้าเริ่มจากเราทำที่บ้านของเราก่
1: อ
0: นแยกขยะขยะที่เราใช้เนี่ยแหละก็แยกอย่างที่น้องๆได้ทำให้ดูพี่ว่าเราทุกคนจะได้ช่วยสิ่งแวดล้อมเยอะเลย
2: ใช่แล้วถ้าหากทุกคนในเมืองไทยเนี่ยนะครับทำแบบนี้รับรองว่าประเทศของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆแน่นอนครับ
0: แหมวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะเดี๋ยวลาท่านชมกันก่อนจะไปแยกขยะกันต่อนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่ใน Healthy Village ค่ะ
3: รายการเพื่อสุขภาพที่พูดคุยกันแบบคนในครอบครัวครับ
2: ครับผมวันนี้นะครับพูดหน่อยครับ
0: ค
2: ิดถึงคุณผู้ชมนะครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90 กว่า%นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

วัสดีครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำม็อกเทลกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ

ทลนั้นก็เป็นเครื่องดื่มชนิดนึงนะครับคล้ายกับค็อกเทลนะครับแต่ว่าค็อกเทลเนี่ยจะมีแอลกอฮอล์นะครับม็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าไม่มีสุราหรือเหล้าผสมอยู่นั่นเองโดยการผสมม็อกเทลนะครับเราก็อาจจะผสมได้หลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการชงการคนการเขย่าหรือแม้แต่การปั่นนะครับโดยอาศัยความหลากหลายของส่วนผสมนะครับเช่นผลไม้โยเกิร์ตโซดาหรือแม้แต่พวกน้ำอัดลมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าม็อกเทลเนี่ยไม่มีเหล้าหรือไม่มีสุราเป็นส่วนประกอบแล้วจะปลอดภัยทีเดียว 100% นะครับแต่ว่าม็อกเทลนั้นมีความหวานค่อนข้างจัดนะครับมีการผสมน้ำตาลค่อนข้างสูงในวันนี้นะครับเมนูของเราถึงได้ใช้สารให้ความหวานประเภทอื่นก็คือหญ้าหวานนั่นเองครับซึ่งไม่ให้แคลอรี่นะครับไม่ใช่น้ำตาลครับและที่วันนี้ทางเราได้เสนอเมนูม็อกเทลให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะบอกถึงโทษของสุรานะครับที่อยู่ในค็อกเทลนะครับหลายท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนอกจากผลการเมาสูญเสียการควบคุมตัวสูญเสียการทรงตัวและความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงนะครับยังมีผลเรื้อรังนะครับถ้าท่านดื่มสุราเป็นเวลานานๆจะทำให้ตับเนี่ยมีไขมันมาเกาะได้กลายเป็นตับแข็งนะครับซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับและเสียชีวิตได้ในอนาคตนะครับไม่เพียงตับเท่านั้นนะครับสุราเนี่ยยังมีผลกับระบบอื่นๆของร่างกายนะครับเช่นระบบทางเดินอาหารอาจจะทำให้หลอดอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารเนี่ยเป็นแผลแล้วก็ทะลุได้นะครับซึ่งเราก็อยากจะรณรงค์นะครับให้ทุกท่านเนี่ยเข้านะครับทางออกง่ายๆในการเลิกเหล้านะครับโทรไปที่1413สายด่วนเลิกเหล้านะครับแต่ถ้าเธอจะเลิกกับเขาให้โทรมาหาเรานะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

จนเกินห้ามใจไม่ให้ดมหวานจะหวานหวานเกินใครใครอยากจะขอเด็ดไว้มาชื่นชมเพียงแค่สายลมพัดช่วยกลิ่น

0: โอ้ยถือว่าเป็นบุญหูของผมมากเลยวันนี้พี่สุเมธมานั่งดีกีตาร์ร้องเพลงผมฟังถึงบ้านเลยนะครับวันนี้
1: มันล้อฟ้าด้วยเนี่ยโลหะแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟ้าฝนจะเป็น
0: ต้องระวังต้องระวังดี
1: ๆครับผมทำไม
0: เดี๋ยวพี่สุเมธรอตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวผมไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงเดี๋ยวผมบอกพี่หมวยกับพี่บีมให้
1: ได้
0: ว่าพี่สุเมธนั่งรอตรงนี
1: ้อ๋อ
0: ครับอย่าหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวมาครับ
1: ได้ครับ
0: ครับครับผมครับครับ
2: น้องบีม
0: ครับ
2: ตอนที่พี่ท้องแก่เนี่ยพี่เป็นเหมือนแบบตดไหลย้อนอะ
0: ตดไหลย้อน
2: คือ
0: การมันเป็นยังไงครับ
2: คือเรอตลอดกลางคืนเนี่ยนะแทบนอนไม่ได้เลยน้องบีมเคยเป็นปะ
0: ไม่เคยนะครับไออาการที่แบบว่าแสบๆตรงหน้าอก
2: ใช่ค่ะเหมือนแบบเรอขึ้นมา
0: อันนั้นเป็นตอนที่กินก๋วยเตี๋ยวครับ
3: ใช่ครับ
0: อ้าวพี่บีมครับพี่หมวยครับตอนนี้พี่สุเมธมาแล้วนะครับอยู่ตรงสวนตรงนู้นนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: มาแล้ว
0: มาเล่นกีตาร์สักพักนึงแล้วเพลงเพราะมากเลยครับตามเสียงเพลงไปเลยรับรองเจอแน่นอนครับ
4: อ๋อตามเสียงเพลง
0: ใช่
4: จะไป
2: น้องไปไหนอ่ะ
4: ไปคุยด้วยกันเหรอ
0: ก็อยากไปอยู่แต่ว่าฝากคุยเผื่อด้วยนะครับเดี๋ยวบอกธุระกับคนทางบ้านก่อนเขาจะฝากคำถามมาเขาจะฝากคำถามมา
2: ทำงานอยู่นะ
0: ทำงานอยู่
2: เอางั้นเดี๋ยวเจอกันง
0: ั้
2: น

0: วัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แอบหลบมานั่งอยู่ที่นี่นี่เอง
2: คนเยอะแยะเลยเขาให้มานั่งตรงนี้แม
0: ่ครับ
3: บรรยากาศก็ดีด้วย
2: แต่ลมไม่ค่อยพัดเท่าไหร่เข้าเรื่องเข้าเรื่องครับผม
3: เข้าเรื่อง
2: ครับ
4: ได้ยินมาว่าพี่สุเมธเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารก็คือ
2: กระเพาะ
4: กดไหลย้อน
2: ใช่สัก 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีอาการกรดไหลย้อนคือมันแสบไปหมดเลย
1: แสบขนาดไหนล่ะคะ
2: แสบยังก็เหมือนกินกรดเข้าไปหรือว่าเป็นไฟมันแสบแสบร้อนด้วยนะแสบร้อน
1: ช่วงอกล่ะคะ
2: นะฮะตั้งแถวตั้งแต่กระเดือกลงไปเนี่ยฮะจนถึงแถวเนี่ยฮะจนถึงลิ้นปีเนี่ย
3: อย่างงี้ครับอย่างสมมุติว่าเราโดนไฟบนผิวเงี้ยความรู้สึกมันเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแต่อยู่ข้างใน
2: ใช
3: ่หรือเปล่าครับ
2: ใช่แล้วก็มีอาเจียนเป็นฟองๆอะไรอย่างนี้ก็มีฮะ
1: แล้วอาเจียนเยอะไหมคะที่บอกว่าเป็นฟองเนี่ยค่ะ
2: มันต้องหาทางทำยังไงให้มันหายก็พยายามขย้อนมันออกมาลักษณะนั้นนะฮะแต่ขย้อนออกมาก็ปรากฏว่าไม่มีอาหารมีแต่เป็นฟองๆเป็นน้ำฟองๆขาว
3: ๆแล้วจัดการยังไงครับพอรู้ว่าเราเป็นกรดไหลย้อนแล้ว
2: ก็มีแนะนำเยอะแยะฮะก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นยาธาตุน้ำสีขาว
3: ๆแล้วมันได้ผลไหมครับ
2: ได้ผลในระยะสั้นๆฮะไม่ก็ไปได้สักพักก็เริ่มชินพอเริ่มชินมันก็คราวนี้ไม่ค่อยได้ผล
1: พี่เมธเคยเป็นถึงขนาดที่ทำงานไม่ได้ไหมคะ
2: ถ้าเป็นงานใช้เสียงก็ต้องขอเบรกแป๊บนึงไปล้วงคออย่างนั้นนะฮะ
1: คือล้วงให้อาเจียนออกมา
2: ล้วงให้อาเจียนออกมาแล้วก็กินน้ำกินพวกยาธาตุที่ว่านี่แหละฮะยาพวกน้ำขาวนี่แหละฮะ
3: คือจริงผมได้ยินคำว่าไอ้กรดไหลย้อนเนี่ยมันหลายทีแล้วพี่แม
1: ่
3: ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะปกติมันเป็นเพราะว่าเราไปกินข้าวเสร็จแล้วไปนอนแล้วมันค่อยขึ้นมาหรือว่าอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาเลยอ่ะของพี่แม่เป็นไง
2: คือเมื่อก่อนนี้สบายมากกินข้าวแล้วนอนนี่ไม่มีอาการอะไรแต่พอมันอายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็เริ่มมีนะจริงๆมันมีทั้ง2 อย่างเลยก็คือทั้งกินเข้าไปแล้วก็สักพักมันอืดแล้วก็เลอหลังจากเลอไปสักพักก็เริ่มแสบนั่นคือ1แต่อีกอันนึงเนี่ยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรเลยเครียด
3: ใช่
2: แค่เครียดนี่แหละก็คืออย่างเล่นละครเนี่ยแล้วเราแบบคือละครอย่างที่เฮฮาอย่างพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเป็นละครแบบนี่แกจะต้องคือจะต้องบิวให้โกรธ
1: ใช้อารมณ์
2: ร้องไห้แบบ
3: ดราม่า
2: อะไรอย่างเงี้ยมันพอคัดปุ๊บมันจุกตรงนี้ฮะจุกแล้วแสบๆสักพักมาเลยมาเป็นระบบเลยมากันทั้งยวงเลยฮะแล้วก็ต้องไปล้วงคออ
3: ารมณ์ด้วย
2: ใช่
3: อารมณ์เราด้วย
2: แล้วก็เรื่องกินด้วย
3: เรื่องกิน
2: ข้าวนี่ผมนับกันเลยนะเม็ดนี้ยังไม่เคี้ยวเลย
1: ยังไม่แหลกเลย
2: เ
1: ออ
2: เอาให้ละเอียดทุกเม็ดเลยมานั่งนับมีอันไหนไหมที่ยังไม่ได้ห้ามกินนะดุนดุน
3: มีอย่างนี้ไหมครับแบบว่านับการเคี้ยวว่าต้องกี่ครั้ง
2: นับแต่บางทีมันถึงจะ30ครั้งแล้วมันก็ยังละเอียดไม่หมดเพราะเราคำโตเราเป็นคนประเภทกินคำโตง่ำหาใหญ่เลยตรงไหนมันยังไม่ละเอียดอะไรเงี้ยลิ้นดุนดุนงับ
1: ซึ่งแต่ก่อนไม่เคย
2: โอ้โหผมเป็นเด็กวัดเก่าฮะเร็วมากเร็วมากปุ๊บรีบไปทำนู่นทำนี่ต่อเร็วมากปุ๊บเดี๋ยวไม่ทันกินลักษณะนั้นเลยเป็นนิสัยตั้งแต่เด็กมาครับ
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเคี้ยวละเอียดมากขึ้น
2: ใช่แล้วก็พยายามตกเย็นแล้วก็จะไม่ทานอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังละก็จะเป็นน้ำดื่มเป็นอะไรแบบเล่นๆจิบๆจับๆอะไรไปจะไม่กินเป็นอาหารหนักแล้ว
1: พี่เมธคิดว่าถ้าลองทบทวนดูค่ะให้สรุปว่าสาเหตุของกรดไหลย้อนที่พี่เมธเป็นเนี่ยค่ะมันมาจากอะไรบ้างคะ
2: ก็เรื่องวินัยในการกินผมกินไม่ตรงเวลาเลยนะฮะ1แล้วก็ผมว่าความเครียดฮะ
3: พอเราดูด้วยตัวเองแล้วเอ๊ะไม่น่าจะไหวมีไปโรงพยาบาลมั้ยครับ
2: เรียนให้ทราบตามตรงไม่กล้าไปครับ
1: ทําไมอ่ะคะพี
2: ่ผมกลัวยาวกลัวมันเจออะไรอีกเยอะแยะ
3: พี่เมธไม่กล้าไปเจอคุณหมอใช่มั้ยครับเพราะง
2: ั้นจะตรวจอะไรผมเปล่าเนี่ย
3: เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าเราพาคุณหมอมาหาพี่เมธครับ
1: ไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได
2: ้คุณหมอสวยมาก
1: สวยน่ารัก
2: งั้นยอมให้ยอม
3: แต่ว่าคุณหมอไม่มาเจอเรานี้ครับ
2: ครับ
3: คุณหมอรออยู่ในบ้านแล้วตอนน
2: ี้อ๋อครับครับครับ
3: ได้ครับพร้อมยังฮะ
2: ผมทำใจแป๊บนึงฮะได้ครับไปฮะ
3: โอเคเด
2: ี๋
3: ยวเราไปเจอค
2: ุ
3: ณหมอ
2: ครับผม
1: ครับ
2: ผมโอ๊ปส์นำเลยฮะนำเลยฮะ
3: นี่เลยฮะ

0: ในเมื่อพี่เมธไม่ยอมไปหาหมอค่ะเราเชิญคุณหมอมาหาพี่เมธค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: ตอนแรกกลัวตอนนี้เจอหมอสวยๆไม่กลัวแล้ว
0: ค่ะถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะที่ว่าไหลย้อนเนี่ยค่ะย้อนจากจุดไหนไปจุดไหนล่ะคะ
4: โอเคเริ่มต้นก่อนว่าก็คือกรดในร่างกายนี่มันสร้างที่กระเพาะถูกไหมคะ
1: ค่ะ
4: ทีนี้กระเพาะนึกภาพเป็นกระเพาะหมูเนาะแต่มันแขวนอยู่ตรงนี้แล้วมันห้อยอยู่ตัวที่ต่อกับมันข้างบนเนี่ยก็คือหลอดอาหารแล้วก็จะไหลลงไปข้างล่างก็คือลำไส้เล็กถ้าย้อนในที่นี้มันก็จะแบบเหมือนกับว่าของที่อยู่ในกระเพาะอะค่ะเอามือไปบีบมันแล้วมันก็จะไหลแทนที่มันจะลงข้างล่างมันจะย้อนกลับขึ้นมาข้างบนเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะมีอาการเนี่ยมันก็จะเป็นอาการตามแนวนี้แนวกลางตัวนะคะหรือว่าที่ยอดอกหรือว่าขึ้นมาถึงคอแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่ปกติอะค่ะถ้าเราอยู่ในท่านั่งมันก็จะห้อยแบบนี้แต่พอเรานอนปุ๊บมันก็จะหงายงี้ขวดน้ำมันก็จะเทง่ายขึ้นเช่นอาการมันจะเยอะในช่วงเวลาที่เราลงไปนอนแต่ถ้าเรานั่งนิ่งๆแล้วมันไม่ยอมบีบตัวหรือเราอ้วนขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงดันในท้องนี่มันมากดที่กระเพาะเราเหมือนผู้หญิงท้องอะค่ะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันทำให้แรงดันที่ในท้องเราเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมาเบียดกระเพาะนี่แหละค่ะที่เป็นถุงพอโดนบีบปุ๊บกรดก็จะไหลขึ้นข้างบนเลย
3: ความเครียดเกี่ยวไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะความเครียดกาแฟชาแล้วก็แอลกอฮอล์
2: อย่างที
4: ่แต่ว่าอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราพูดกันนะคะสำหรับความเครียดกับแอลกอฮอล์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนสำหรับชากาแฟอาจจะไม่ได้ 100% ขึ้นกับแต่ละคนแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะมันจะทำให้กรดในร่างกายสร้างมากขึ้นพอมันสร้างเยอะขึ้นปุ๊บมันก็โอกาสจะย้อนง่ายขึ้นใช่งั้นเนี่ยโดยทั่วไปถามว่ามีปัจจัยอะไรก็เป็นแบบนี้เอาใหม่กินทีนึงเยอะๆมันก็จะขยายเร็วก็จะเป็นแรงดันที่เยอะขึ้นแล้วก็เข้ามาพวกกินเร็วกินเยอะๆอย่างนี้ก็จะมีปัญหาเขาเลยบอกว่าเวลาที่จะรักษากรดไหลย้อนก็กินน้อยๆกินช้าๆเคี้ยวเยอะๆกินมื้อเล็กๆห้ามนอนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะคิดได้ว่ามันย้อนแบบนี้เราก็ทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ย้อน
3: แสดงว่าเราทำถูก
2: แล้วคนทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับเขามีวิธีดูยังไงครับว่าเอ้ยนี่ตอนนี้เราเริ่มจะเป็นกรดไหลย้อนแล้ว
0: คือ
2: แค่แสบๆหน้าอกนี่ใช่หรือเปล่าคร
4: ับอย่างนี้ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยกรดไหลย้อนเป็นเพราะว่ามีภาวะใดๆก็ตามที่ทำให้กรดที่อยู่ในกระเพาะนี่มันขึ้นมาใช่เพราะฉะนั้นอาการมันก็จะต้องมีอาการเหมือนกับกรดจะรู้สึกเหมือนแสบๆร้อนๆเปรี้ยวๆแล้วก็ขึ้นมา
3: ปี๊ดเลย
4: ครับใช่บางคนนี่จะมาอีกอาการ
2: น
4: ึง
2: เปรี้ยวไปด้วยเลยเนี่ย
4: อีกอาการนึงที่เจอบ่อยแต่ว่าคนไม่ทราบคือเสียงแหบหรือว่าไอค่ะเพราะว่าพวกนี้บางคนนี่จะมีไอด้วยเริ่มมีแล้วใช่ไหมพวกนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าหลักการเหมือนกันค่ะมันจะไอมากในท่าที่ลงไปนอนถูกไหมคะเพราะกรดมันขึ้นมาทีนี้พอขึ้นมาถึงปุ๊บตรงคอเนี่ยมันจะมีช่องแยกละส่วนข้างหน้าเนี่ยมันจะไปที่หลอดลมส่วนข้างหลังมันจะไปหลอดอาหารถ้ามันขึ้นมาเยอะมากๆเนี่ยค่ะทำให้เราไอได้
3: เรอได ้ไหมครับ
4: ได้ค่ะเรอก็คือเป็นการเอาลมที่มันออกมาข้างบน
3: คือมีอาการเหมือนท้องอืดเหมือนมันจะมีลมขึ้นลมลงจะลงจะลงจะขึ้นอยู่เนี่ยฮะแต่ว่าโทษนะฮะหายลมไม่ค่อยออกแต่เรอเนี่ยโอ้โหสนุก
4: อย่างนี้ค่ะปกติเนี่ยทางเดินอาหารเรากินจากข้างปากเนี่ยฮะแล้วต้องลงไปข้างล่างถูกไหมคะถ้าเกิดข้างล่างมันไม่ค่อยทำงานลำไส้เราทำงานไม่ค่อยดีแล้วเรากินอะไรเข้าไปแล้วมันเกิดแก๊สเยอะขึ้นร่างกายต้องพยายามหาทางระบายไม่งั้นมันจะไม่สบายตัว
0: เขาหมวยเป็นตอนท้องแก่ค่ะคุณหมอคือนอนปุ๊บเนี่ยเรอตลอดเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นตดไหลย้อนมาก่อนแต่มาเป็นช่วงท้องเนี่ยค่ะ
4: คืออันนี้มันเป็นเพราะว่ามันมีแรงดันมากขึ้นแล้วมันเป็นแบบเขาเรียกว่าค่อนข้างเฉียบพลันเพราะว่าพอท้องแก่ปุ๊บเนี่ยตัวมดลูกค่ะมันจะขึ้นมาสูงพอมันขึ้นมาสูงปุ๊บช่วงนั้นประมาณ 7-8 เดือนอะไรเงี้ยช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่เสี่ยงเยอะนิดนึง
0: ทรมานมากเลยค่ะก็คือจะเป็นตอนนอน
4: ใช่
0: ต้องลุกขึ้นมานั่ง
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกินก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงนี่ห้ามเลยต้องเลี่ยงนะคะ
0: จะถามว่าแล้วอย่างกล้วยน้ำว้าดิบที่พี่เมธทานเนี่ยค่ะช่วยได้ไหมคะ
4: ในกรณีของกล้วยน้ำว้าดิบเองเนี่ยต้องบอกว่าถามว่าในกล้วยน้ำว้าดิบมีอะไรมันเป็นแป้งชนิดนึงค่ะตอนมันสุกเนี่ยมันจะเปลี่ยนชนิดของแป้งทีนี้พอมันเปลี่ยนชนิดของแป้งไปปุ๊บมันจะมีความหวานเพิ่มขึ้นแต่ตอนที่มันเป็นดิบอะค่ะแป้งชนิดนั้นเนี่ยมันจะย่อยยากคือพอเรากินกล้วยน้ำว้าดิบเข้าไปปุ๊บเนี่ยปกติถ้ามันเป็นแป้งมันย่อยแล้วมันดูดซึมหมดพวกนี้มันจะย่อยไม่หมดแล้วมันก็ดูดซึมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะผ่านไหลผ่านจากกระเพาะลำไส้ลงมาจนถึงลำไส้ใหญ่ทีนี้ลำไส้ใหญ่เราจะมีแบคทีเรียอยู่ทีนี้มันก็จะไปตัวเป็นตัวที่จะไปปรับสมดุลของตัวลำไส้เราอะค่ะดังนั้นมันก็จะช่วยในลักษณะของทางอ้อมอะค่ะอาจจะเคยได้ยินว่าช่วยเรื่องท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือ ันเป็นคล้ายๆไฟเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลทำให้ลำไส้บีบตัวดีขึ้นพอลำไส้บีบตัวดีขึ้นกรดก็ลงข้างล่างได้ดีขึ้นลักษณะนี้มากกว่าทีนี้ในส่วนของไฟเบอร์เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าใครที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะเขาอาจจะบอกว่าผักผลไม้เราไม่ให้กินทีละเยอะๆนะคะเพราะว่าพอเป็นผักผลไม้เยอะๆมันจะมีแก๊สเกิดขึ้นถั่วแก๊สพวกนี้ค่ะพวกที่มีปัญหาใช่ค่ะถั่วแก๊สมันฝรั่งพวกนี้จะมีปัญหาทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้ก็จะต้องลดลงถ้าเกิดเป็นผักเนี่ยกินได้แต่ว่าต้มแล้วค่ะการสร้างแก๊สมันจะน้อยหน่อย
3: ถ้าต้มช่วยได้เหรอครับ
4: ช่วยได้ค่ะอันที่หนึ่งคือลดปริมาณกินให้แบบเป็นหลายมื้อนิดนึงมื้อละน้อยๆเคี้ยวละเอียดละเอียดอันที่สองถ้าเกิดเป็นผักสดทีละเยอะๆเป็นแบบถ้วยเงี้ยอาจจะลดปริมาณลงแล้วก็ใช้เป็นผักต้มเนี่ยมันจะเกิดแก๊สน้อยกว่า
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแล้วในช่วงที่มันเกิดอาการอย่างที่พี่เมธเล่าให้ฟังว่ามันแสบมันเดิมมันนอนไม่ได้เราจะมีวิธีการบรรเทาอาการเหล่านี้ยังไงบ้างคะ
4: มีสองอย่างค่ะใช้ยากับไม่ใช้ยาหาคุณหมอง่ายสุดคือใช้ยาถูกไหมตัวที่มันทำให้แสบร้อนแล้วก็เปรี้ยวขึ้นมาคือกรดเพราะฉะนั้นยาหลักๆจะเป็นยาลดกรดอันที่สองถ้าเกิดว่ามันมีแก๊สเยอะๆเหมือนที่คุณหมวยว่าก็จะเป็นยาลดขับลมอะไรประมาณอย่างนี้ช่วยทำให้ลำไส้มันบีบตัวมันก็จะได้ไหลลงไปข้างล่างได้ดีขึ้น
3: อันนี้
4: ค
3: ือยาหอมยาลมยาดม
4: พวกนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เรอค่ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่มันมีกรดไหลย้อนขึ้นมาไม่แน่ใจนะคะว่าอาจจะทำให้รู้สึกแย่ลงหรือเปล่าใช่เพราะว่าเพราะมันจะเป็นกรดครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะเป็นยาที่จะช่วยทำให้ลำไส้มันบีบตัวได้เยอะขึ้นมากกว่าลักษณะนั้นหลักๆแล้วก็จะเป็นพวกยาลดกรดอันนี้คือยาแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช้ยาเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้มันเกิดแก๊สทำให้มันเกิดกรดหรือว่าทำให้กระเพาะมันขยายใหญ่ๆเราก็ทำให้มันไม่เกิดขึ้นซะแล้วเราก็ไปเพิ่มการบีบตัวของลำไส้ไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลลำไส้เรื่องผักผลไม้โยเกิร์ตที่ว่ามาเนอะการขยับตัวออกกำลังกายไม่นอนกินมื้อเล็กๆนะคะอาจจะได้สัก4มื้อเฮ้ยชีวิตดูดีขึ้นอะไรอย่างงี้ลดของที่จะทำให้มันมีกรดเยอะขึ้นแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยค่ะชากาแฟเครียดน้อยลง
0: ค่ะชัดเจนนะคะวันนี้เรื่องตดไหลย้อนคำถามของเรา3คนนี่หมดค่ะแต่ว่ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะถามคุณหมอเรื่องนี้ไปดูคำถามแรกกันค่ะ
1: การเคี้ยวไม่ละเอียดมีผลอะไรมั้ยคะ
2: คำถามข้อนี้เคี้ยวน้อยเคี้ยวไม่ละเอียดพอครับ
3: นิสัยกินเร็วรีบไปเล่นต่อ
4: ทีนี้เวลาที่เรากินเร็วหรือกินเข้าไปทีละเยอะๆค่ะกระเพาะเราก็จะขยายทันทีนึกออกมั้ยคะเพราะเราใส่เข้าไปทีเดียวเยอะๆอันที่2หน้าที่ของกระเพาะคือเหมือนบดเคี้ยวอะค่ะมันก็จะบดเพื่อจะทําให้อาหารมันเป็นชิ้นเล็กลงมันก็จะต้องทํางานนานขึ้นมันก็จะไม่ไหลลงไปข้างล่างสักทีนึง
3: แทนที่เราจะใช้ฟันเคี้ยวให้เรียบร้อยเราไปใช้กระเพาะเคี้ยวแทน
4: ใช่แล้วการที่อยู่ในแบบเราเคี้ยวนานๆใช้ปากเราเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้มีการกระตุ้นเอนไซม์ชนิดนึงที่มันจะช่วยย่อยแป้งมันก็จะมีการย่อยบางส่วนของอาหารในปากเราด้วยที่เราบอกว่าเคี้ยวข้าวนานๆแล้วมันหวานใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเคี้ยวละเอียดนะคะแล้วกินแบบค่อยๆกินมันก็จะทำให้กระเพาะเราเนี่ยไม่ทำงานหนักเกินไปทีนี้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยเพิ่มโอกาสจะเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้นแต่ถ้ามันเป็นอยู่แล้วแล้วมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยก็แค่เปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ
2: ครับก็ได้คำตอบแล้วนะครับผมแต่ยังมีคำถามนึงครับไปฟังกันครับ
5: ทำไมคนเป็นกรดไหลย้อนถึงห้ามกินกล้วยครับ
0: อาจารย์คะทำไมถึงห้ามรับประทานกล้วยสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนมันขัดแย้งกับที่อาจารย์บอกแล้วก็ขัดแย้งกับที่พี่เมธปฏิบัติด้วย
4: จริงๆเราไม่ได้พูดว่าเราห้ามแต่เวลาที่เราพูดถึงกล้วยนี่มันจะมี2แบบกล้วยสุกกับกล้วยดิบอันนี้ที่เราพูดกันคือกล้วยดิ
3: บ
4: เมื่อกี้บอกละกล้วยดิบมันจะมีแป้งเนาะพอมันสุกปุ๊บแป้งมันจะเปลี่ยนชนิดไปจากกล้วยดิบขมๆเฟื่อนๆพอมันเป็นเปลี่ยนชนิดของแป้งความหวานมันจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล้วยดิบเนี่ยมันจะดูแห้งๆเหนียวๆหยาบๆแต่พอมันเป็นกล้วยสุกนี่มันจะเละๆนิ่มๆนิดนึงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติหรือความเป็นไฟเบอร์หรืออะไรหลายๆอย่างมันจะไม่เหมือนกันเหมือนกับว่าอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยตอนที่มันเป็นกล้วยดิบเนี่ยค่ะไฟเบอร์ที่มีเนี่ยแล้วก็แป้งที่มีเนี่ยมันจะย่อยไม่หมดแต่พอมันเป็นกล้วยสุกเนี่ยมันจะย่อยหมดแล้วนะก็จะกินเท่าไหร่ก็จะได้น้ำตาลหมดแต่มันจะมีส่วนที่เป็นไฟเบอร์บางส่วนที่ลงไปได้แต่ว่าส่วนที่เป็นน้ำตาลหรือข้าวแป้งเนี่ยไปหมดละทีนี้ในส่วนของกรดไหลย้อนเองอะค่ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวซะ 100% สำหรับกล้วยในส่วนของกล้วยหรือในส่วนของผลไม้มันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับลำไส้แปรปรวนทั้งเคยได้ยินอาจจะมีทั้งชนิดที่ท้องผูกชนิดที่ท้องอืดชนิดที่ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยค่ะอาหารหรือผลไม้บางอย่างเราจะห้ามเพราะว่ากินแล้วจะยิ่งทำให้ท้องอืดมากขึ้นแต่กล้วยนี่ถือว่าเป็นกลุ่มผลไม้ที่กินได้นะคะ
2: กินง่าย
0: ค่ะอย่างอาการของพี่เมธเนี่ยค่ะคุณหมอจำเป็นไหมคะต้องไปพบแพทย
4: ์อยู่ที่ว่าถ้าเราปรับพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าทีนี้ถามว่าในกรณีของกรดไหลย้อนเรากลัวอะไรถ้าทิ้งเอาไว้นานๆประเด็นก็คือว่าเวลาที่กรด จากกระเพาะค่ะมันย้อนกลับขึ้นมามันจะทำให้บริเวณของตัวเยื่อบุที่หลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยเยื่อบุมันคนละชนิดกันเพราะฉะนั้นพอกรดเข้ามาเนี่ยหลอดอาหารเราไม่พร้อมที่จะรับตัวกรดเพราะฉะนั้นมันจะมีการถลอกหรือมีการเปลี่ยนแปลง
2: พี่เมธครับผมว่าพี่เมธคงไปตรวจจริงจังไปทีนึงครับเดี๋ยวนัดให้เลยคร
3: ับเป็นเส้นเลือดขอดหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับ
4: คือที่เราจะระวังหรือที่เราจะรักษาเพราะเรากลัวว่าทิ้งไว้ระยะยาวอะค่ะมันก็จะทำให้ตรงบริเวณของเยื่อบุที่หลอดอาหารซึ่งมันไม่ได้เตรียมมาสำหรับการรับกรดแต่พอมีกรดไหลย้อนเรื่อยๆค่ะตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกลายไปเป็นมะเร็งได้อันนี้คือที่เรากังวล
3: มะเร็งหลอดอาหารเดี๋ยวพฤติกรรมดูก่อนฮะเป็นเบื้องต้นนะฮะ
0: ครับโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องโรคหลอดไหลย้อนค่ะขอบคุณอาจารย์หมอดารุณีวันขอบคุณพี่เมธด้วยนะคะวันนี้
4: สวัสดีค่ะ
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: ค่ะ
4: โอเคค่ะ
2: แล้วช่วงหน้านะครับแฮลจะเอาเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าให้เราฟังไปติดตามกันครับในช่วงรอบรั้วดรามาครับ
6: เป็นขวดพลาสติกหมดเลยครับ
0: ค่ะไว้
6: อันนี้คือเราไม่ขายเองแล้วก็เอาไปให้ซาเล้งขายได้ครับผม
0: และนี่เราต้องแยกมาต่างหากใช่ไหมคะ
6: อันนี้แยกไว้ต่างหากก็ได้หรือว่าถ้าจะให้ซาเล้งขายก็ได้เหมือนกันครับส่วนขยะเนี้ยผมตั้งใจจะเก็บแต่พลาสติกอย่างเดียวพอมันเยอะๆปุ๊บก็เอาไปชั่งขายได้
2: จะทิ้งขยะครับงั้นฝากทิ้งด้วยน
6: ี่
2: เลย
6: อย่าเพิ่งทิ้งนั่นนี่ครับตอนนี้นะครับบ้านเราต้องแยกขยะอย่างจริงจังแล้วนะครับ
2: แยกขยะ
6: บ้านพี่บีมแยกขยะไหมครับ
2: ก็บางทีก็แยกนะเหมือนว่าขวดบางอย่างก็เก็บไว้แต่ว่าก็เวลามีขยะก็ทิ้งลงถัง
6: ก็ทิ้งลงถังทีเดียวเลยเพราะหมู่บ้านเขาจัดการให้ แต่อย่างบ้านพี่หมวย
0: ของที่จะแยกขวดพลาสติกไว้ขายแล้วอันที่เป็นขวดแก้วก็แยกไว้ต่างหาก
6: อืม
0: ค่ะ
2: ว่าแต่นี่อะไรเข้าสิงเนี่ยทำไมถึงดีๆลุกขึ้นมาแยกขยะจริงจังขนาดนี้
6: ไปเจอเรื่องราวดีๆมาครับนี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างถ้าหากว่าเราแยกทุกอย่างบนโต๊ะอาหารในบ้านของเราทุกอย่างถ้าเรารู้ว่าอันนี้เป็นประเภทอะไรนี้ประเภทอะไรนะวันหนึ่งเราแทบจะไม่ต้องทิ้งอะไรที่เป็นขยะเลยเพราะทุกอย่างเป็นมูลค่าได้หมดเลยว่าไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาสอนให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการแยกขยะด้วยอย่างจริงจังด้วยแล้วเด็กๆทุกคนก็จะเห็นคุณค่าของแต่ละอย่างที่เราเห็นว่าอันนี้ไม่มีค่าแล้วอันนี้ยังมีค่าอยู่หรืออะไรก็ตามนะครับเขาสอนให้เด็กแยกขยะอย่างจริงจังและสนุกขนาดไหนเนี่ยไปดูกันเลยครับ
0: ค่ะ

และตอนนี้นะครับผมก็พาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับมาที่โรงเรียนรุ่งอรุณครับแถวพระราม2นี่เองครับอย่างที่ผมบอกครับว่าที่นี่นะครับเขามีการคัดแยกขยะอย่างจริงจังเลยนะครับแต่ว่าเขาจะคัดแยกขยะกันอย่างไรแล้วเด็กๆเนี่ยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับน่าจะอยู่ข้างหลังนะครับไปครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ทรัพยากรรีไซเคิลหรือว่าโรงคัดแยกขยะกันแล้วนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยสะอาดน่าดูเลยครับแล้วก็ข้างในนี่ก็จะมีคุณครูมีผู้ปกครองมีเด็กๆกำลังแยกขยะอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับครูปุ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทำไมคุณครูปุ้ยถึงให้น้องๆกับผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแยกขยะในโรงเรียน
1: ก็เริ่มต้นเลยก็คือมันคือความรับผิดชอบของแต่ละคน
0: ครับ
1: เวลาเขากินเขาก็ซื้อของเขามากินเวลาเขาใช้เขาก็ซื้อของเขามาใช้แต่นี้พอมันเสร็จเราไม่อยากให้มันเป็นภูเขาขยะเราก็จะมีที่รองรับให้เขาเนี่ยได้ฝึกแยกให้มีความรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะหลุดมือเขาออกไปเนี่ยมันเป็นขยะประเภทไหนอาศัยการฝึกทักษะทำทุกวันทุกวันเขาก็จะทำกันได
0: ้
1: ต้องลงมือปฏิบัติอะค่ะถึงจะเข้าใจกันเวลาทำอะไรในเมื่อจบแล้วไม่อยากได้หรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ต้องแยกไอ้นนออกไอ้นี่ออกเนี่ยคืนทุกอย่างเพราะต่อให้มีไอเดียสร้างสรรค์มันไม่ใช่จบแค่นั้นการจบของมันคือคุณต้องแยกทุกอย่างออกเพราะไม่งั้นนั่นคือขยะ
0: และตอนนี้นะครับครูปุ้ยก็พายังจุดที่เรียกว่าเป็นผลผลิตจากขยะที่เป็นเศษอาหารใช่ไหมครับถังตรงนี้คือถังอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้จะเป็นพวกเปลือกผลไม
0: ้ครับผม
1: เอาเปลือกมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ
0: ซึ่งน้ำหมักนี้ก็เอามาเป็นปุ๋ยได
1: ้เป็นปุ๋ยได้ล้างห้องน้ำทำความสะอาด
0: แต่ว่าข้างหน้าของผมนี่มันงอกงามเสียยิ่งกระไรครับคุณครูนี่คืออ
1: ันนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยดิน
0: อ
1: ันนี้ปุ๋ยน้ำ
0: ครับผม
1: ไปดูไหมคะ
0: ไปดูได้ครับ

0: องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะและพี่ว่าทำไม่ยากถ้าเริ่มจากเราทำที่บ้านของเราก่
1: อ
0: นแยกขยะขยะที่เราใช้เนี่ยแหละก็แยกอย่างที่น้องๆได้ทำให้ดูพี่ว่าตอนทุกคนจะได้ช่วยสิ่งแวดล้อมเยอะเลย
2: ใช่แล้วถ้าหากทุกคนในเมืองไทยเนี่ยนะครับทำแบบนี้รับรองว่าประเทศของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆแน่นอนครับ
0: แหมวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะเดี๋ยวลาท่านชมกันก่อนจะไปแยกขยะกันต่อนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่ใน Healthy Village ค่ะ
3: รายการเพื่อสุขภาพที่พูดคุยกันแบบคนในครอบครัวครับ
2: ครับผมวันนี้นะครับพูดหน่อยครับ
0: ค
2: ิดถึงคุณผู้ชมนะครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

วีเชื่อว่าผู้หญิงในปัจจุบันหันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งคนเนี่ยจะไปหาข้อมูลอาหารก็จะมีแต่ของผู้ชายเต็มไปหมดเลยวันนี้วีจะมาเสนอเมนูที่จะเพิ่มกล้ามสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะและโภชนาการที่สำคัญสำหรับผู้หญิงในการเพิ่มกล้ามเนื้อในผู้หญิงค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปฟักทองอกไก่เป็นเมนูเบาๆง่ายๆสบายๆเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการสร้างกล้ามนะคะจริงๆผู้หญิงเรานะคะการคุมอาหารหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วงเบาหรือว่าช่วงลีนก็จะไม่แตกต่างจากผู้ชายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพลังงานที่ได้รับต่อวันเพราะผู้หญิงเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยต่ำกว่าผู้ชายยกเว้นผู้หญิงที่มีกล้ามเยอะมากๆซึ่งมีจำนวนน้อยในสังคมปัจจุบันแต่ว่าผู้หญิงทั่วไปเพียงต้องการสร้างกล้ามเนี่ยทานในปริมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่แล้วก็กินโปรตีนอยู่ที่2กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่หนัก50กิโลกรัมก็ต้องการโปรตีนวันละ2คูณ50ก็คือ100กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราจะไปทานโปรตีนมากๆวันละ 3-400 กรัมเหมือนผู้ชายที่เขาหนัก80กิโลกรัมไม่ได้ต้องแบ่งมือย่อยเหมือนผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าปริมาณก็ต้องลดลงส่วนโปรตีน100กรัมต่อวันก็คืออกไก่ประมาณ500กรัมถ้าเทียบกับ1ฝ่ามือของสาวๆนะคะก็จะเท่ากับ5ฝ่ามือหรือว่าชิ้นสเต็กทั่วไปประมาณ5ชิ้นต่อวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะดูเป็นปริมาณมากแต่ว่าสาวๆที่สร้างกล้ามจริงจังเนี่ยบอกเลยว่าไม่เพียงพอกินแล้วหิวตลอดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่จะย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีพลังงานที่ค่อนข้างต่ำอย่างเช่นจากฟักทองจากถั่วต่างๆพวกนี้ถั่วก็จะเป็นแหล่งทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นกินอย่างเหมาะสมแล้วออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเพียงพอนะคะทำให้กล้ามเนี่ยเจริญเติบโตตามสรีระของผู้หญิงที่สวยงามค่ะผู้หญิงสามารถมีกล้ามได้และมีในปริมาณที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะแถมได้สุขภาพระยะยาวแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนแน่นอนค่ะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมี

ความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: คือที่รู้ครั้งแรกนี่ก็คือมาฝากครรภ์ก็ถึงได้รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ HIV
1: คุณหมอก็ได้ตรวจเลือดว่าเป็นนะติดเชื้อนะคือรับไม่ได
2: ้หมดทางรักษา
3: ตอนนั้นรู้สึกจิตตกเลยก็คิดว่าหมดความหวังแล้วคิดว่าน่าจะตายแล้ว
2: สิ่งนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได
4: ้ดิฉันเองจบการศึกษาปริญญาเอกทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ดิฉันก็เลยนำองค์ความรู้ตรงนี้ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ค่อนข้างยากเอามาผสมผสานกับการปฏิบัติสมาธิแล้ววัดออกมาเป็นวิทยาศาสตร์จึงเกิดสมาธิเพื่อการเยียวยาหรือสมาธิบำบัดเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสมาธิ SKT ซึ่งใช้อยู่ในเรื่องของโรคเรื้อรังแล้วก็ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะ

มาธิบำบัด SKT คือการผสมผสานองค์ความรู้เช่นโยคะโยเรของญี่ปุ่นองค์ความรู้ซึ่งเป็นการปฏิบัติสมาธิของจีนเช่นชี่กงแล้วก็การปฏิบัติสมาธิอย่างเช่นอนาปานสติวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็องค์ความรู้ที่เป็นการฝึกสมาธิเคลื่อนไหวเอามารวมแล้วก็ผสมผสานผลลัพธ์ของตรงนี้แล้วก็เอามาพัฒนาขึ้นมาใหม่เราใช้ระยะเวลาแล้วก็กระบวนการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เข้ามาดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นนวัตกรรมของสมาธิที่แตกต่างไปจากสมาธิที่ใช้ในศาสนาและสมาธิที่เป็นของดั้งเดิมจุดเริ่มต้นที่เป็นแรงบันดาลใจให้คิดค้นสมาธิบำบัดเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่สะสมมาตั้งแต่เล็กคือคุณแม่จะสวดมนต์ทุกวันตั้งแต่เล็กๆก็จะถือหมอนไปเล็กๆเข้าไปฟังเสียงคุณแม่สวดมนต์ไหว้พระก็จะหลับทุกครั้งซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนหลับง่ายก็เกิดความสงสัยตอนช่วงที่เป็นพยาบาลนะช่วงจบที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนของคนไข้ซึ่งอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นคนไข้มะเร็งนะที่ปวดแล้วก็มีการฝังแร่เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันเสียดแทงความรู้สึกเอ๊ะเราจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะได้ช่วยบรรเทาคนพวกนี้ก็ศึกษาจากตำราทางศาสนาก็คือหนังสือที่เขาแจกงานศพอ่ะเขาก็จะสอนเรื่องอานาปานสติอะไรต่อไม่อะไรเลยแล้วก็ได้ทำการศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่หลายๆคนแต่ก็ยังไม่ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จนกระทั่งไปเจอความรู้เนี่ยชัดเจนเมื่อตอนไปเรียนBAเอกในเรียนเรื่องระบบประสาทแล้วก็ไปอ่านตำรา1เล่มที่ไขความรู้ก็คือบอกว่าการฝึกสมาธิกับการทำงานของระบบประสาทซึ่งเป็นเอกสารเล่มเดียวตอนนั้นที่เอามานั่งอ่านก็ค้นพบว่าเอ๊ะมันมีวิธีการในการลดความเจ็บปวดแล้วก็ทำให้คนได้มีการผ่อนคลายสมาธิบำบัดเนี่ยนะคะมันจะแตกต่างจากสมาธิโดยทั่วไปก็คือเราสามารถที่จะควบคุมการทำงานของระบบประสาทสัมผัสทั้ง6เนี่ยได้พร้อมๆกันถ้าเราดูความแตกต่างของการฝึกสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราจะดูได้

0: จากกลไกของการฝึกแล้วก็ผลลัพธ์ในการฝึกเพราะนั้นโดยสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราก็การวัดผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะวัดผลได้ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นเรื่องของสมาธิตัวนี้เมื่อลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอนเราสามารถที่จะวัดได้โดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสามารถวัดการทำงานของสารเคมีได้ก่อนที่จะมีการพัฒนามาเป็นสมาธิบำบัด SKT เนี่ยดิฉันก็มีการลองผิดลองถูกอยู่เยอะโดยการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แล้วพอได้เครื่องมือตรงนั้นขึ้นมาเอาใช้ตัวเองเป็นคนทดลองแล้วก็มีผู้ป่วยหลายๆคนเนี่ยเข้ามาขอความช่วยเหลือคนไข้ที่ผ่านเข้ามาแต่ละคนเนี่ยมีทั้งคนไข้หนักมีทั้งคนไข้ปวดมีทั้งคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งดิฉันได้ลองเอาเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยไปลองใช้กับคนไข้เราก็ให้คนไข้ฝึกแล้วก็จะเป็น SKT ก็ให้คนไข้ฝึกหายใจคนไข้ HIV คนไข้มะเร็งเนี่ยฝึกหายใจสิ่งที่เราเห็นก็คือคนไข้ HIV จะมีน้ำตาลสูงจะมีความดันสูงอยู่ด้วยที่เราเห็นก็คือพอฝึกพวกนี้ไปอ้าวมันมีความดันลดลงได้น้ำตาลลดลงได้ค่อยๆสะสมได้องค์ความรู้เหล่านี้ออกมาในแต่ละเทคนิคนั้นมีการลองผิดลองถูกแล้วก็ใช้เครื่องมือวัดแต่ไม่เป็นอันตรายกับคนไข้เนี่ยอยู่20ปีเต็ม
1: ๆกว่า20ปีที่อาจารย์สมพรค้นคว้าและวิจัยเพื่อหาคำตอบในเรื่องของสมาธิบำบัดจนในที่สุดก็สามารถพัฒนารูปแบบสมาธิบำบัด SKT ได้เป็น7ท่าซึ่งปัจจุบันได้มีการเผยแพร่สมาธิบำบัดไปอย่างกว้างขวาง77จังหวัดโดยมีศูนย์การเรียนรู้กว่า 4,000 แห่ง
0: เทคนิคที่เป็นนวัตกรรม SKT 1ถึง7เนี่ยนะคะจะมีระดับของการดูแลสุขภาพแล้วก็บำบัดต่างกันในเทคนิคที่1กับเทคนิคที่2จะเป็นเอาไว้สำหรับสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ใช้ป้องกันรวมทั้งลดอาการต่างๆส่วนเทคนิค SKT ตัวที่3 4 5เอาไว้สำหรับผู้ที่ป่วยแล้วนะคะช่วยในการเขาเรียกว่าปรับสภาพร่างกายก็คือ change ไอ้ที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยให้กลับเข้ามาสู่สภาพปกติส่วนในเทคนิคที่6กับ7เป็นเทคนิคที่ไว้สำหรับกู้ในคนที่ไม่รู้สึกตัวหรือคนที่ป่วยหนักมากๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เทคนิคที่6ที่7เพราะฉะนั้นทั้ง7นวัตกรรมนี้ความแตกต่างของในแต่ละเทคนิคขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแล้วก็การเจ็บป่วยของผู้ที่ต้องการบำบัดเพราะนั้นขอให้ท่านเลือกใช้ตามระดับของการฝึกปฏิบัติค่ะในการที่ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่เป็นตัว SKT 1ในการเตรียมตัวเนี่ยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากใส่ชุดอะไรก็ฝึกที่ได้จะอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้ในส่วนที่ดีของเทคนิคนี้ก็คือมันจะใช้ในเรื่องของเสียที่เป็นพิษเมื่อเราทดสอบแล้วปรากฏว่าจะดูดของเสียเข้าร่างกายเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วขับของที่เป็นพิษออกมากขึ้น
2: ทีนี้เริ่มยังไงครับอาจารย
0: ์การหายใจเนี่ยเราจะต้องผ่อนลมหายใจออกทางปากเบาๆอยากจะทดสอบว่ามันลมหายใจของเราเนี่ยมันออกมาได้หมดหรือเปล่าเนี่ยนะเป่าลมเบาๆเนี่ยเราก็ใช้กำปั้นเนี่ยกำปั้นหลวมๆแล้วก็อนิ้วชี้เนี่ยแล้วมาเจาะใกล้ๆปากแล้วลองเป่าลมออกยาวๆสิเป่าให้จนกระทั่งสุดจนกระทั่งเราทนไม่ไหวเลยเป่ายาวหายใจเข้าไปให้สุดเลยกั้นไว้นิดนึงแล้วค่อยๆเป่าลมออกมาใหม่บางคนจะยกนิ้วไม่นิ้วยกก็ได้ไม่มีความจำเป็น
2: คือแค่ให้รู้ว่า
0: แค่ให้รู้ว่าลมเป่าลมงั้นเอามือลงก็ได้นะแล้วลองหลับตาเป่าลมออกทางปากยาวๆเอาให้สุดเลยแล้วหายใจเข้าไปเองมันจะหายใจเข้าลึกยิ่งกั้นไว้นิดหนึ่งนับ1 2 3ในใจผ่อนลมหายใจออกทางปากยาว
1: สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกให้กำหนดลมหายใจเข้าออกทั้งหมด20รอบลมหายใจส่วนผู้ที่ฝึกจะชำนาญแล้วให้ฝึก 30-40 รอบลมหายใจ
2: ก็หลังจากได้ทำSKT 1ก็รู้สึกตอนทำตอนแรกๆรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าก็เหมือนนั่งทำสมาธิเมื่อไหร่มันจะหมดอยากจะลืมตาแต่พอทำผ่านไปได้ครึ่งนึงมันก็รู้สึกว่ามันเริ่มชินแล้วมันก็รู้สึกสบายตัวพอลืมตามาเนี่ยมันปลอดโปร่งตัวเบาเหมือนจริงๆเหมือนออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆแล้วรู้สึกสบายสดชื่นอย่างนั้นครับ
0: รู้สึกโล่งไหม
2: โล่ง
0: แต่โล่งแล้วเบาใช่ไหมครั้งที่20เพราะว่าการทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยปล่อยให้เป็นอัตโนมัติ

0: ยิ่งเราเป่าลมออกยาวเท่าไหร่เนี่ยลองดูก็ได้ว่าเราเป่าลมออกยาวเท่าไหร่มันจะหายใจเข้าลึกเท่านั้นแต่หลักการของมันมีอยู่ว่าเราต้องกั้นหายใจนิดหนึ่ง
1: นิดหนึ่ง
0: นิดหนึ่งเพราะว่ากลไกตรงนี้ทำไมเราถึงต้องกั้นหายใจเพราะว่าช่วงกั้นหายใจเนี่ยเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนสารเคมีบางตัวเพื่อที่จะให้คนที่ฝึกเนี่ยได้ผลดีมากกว่าผลเสียเพราะว่าถ้าเราหายใจเข้าออกธรรมดาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวที่เป็นยาหลอนประสาทอยู่เพราะนั้นคนที่ฝึกหายใจในรูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยคุณสมบัติหรือผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกันนั่นเป็นเทคนิคที่1

0: ในเทคนิคที่2เราใช้คำว่าลดอาการเรายืนแยกขาให้ห่างเท่ากับช่วงไหล่เงี้ยนะคะให้ห่างเท่ากับช่วงไหล่ชูมือ2ข้างขึ้นอย่างเงี้ยนะชูมือ2ข้างขึ้นอย่างเงี้ยไปพร้อมๆกันเนี่ยอย่างเงี้ยนะพอประมาณเอามือ2ข้างมาประกบกันแล้วก็ต้นแขนเนี่ยแนบหูแนบหูกันแนบหูนี่ก็คือเราต้องการดึงเส้นเลือดที่มันทอดขึ้นไปสมองเนี่ยให้มันยืดขึ้นแล้วก็กลไกตรงเนี้ยมันจะทำให้การทำงานของเส้นประสาทสมองคู่ที่9เนี่ยนะคะทำงานได้ไวขึ้นตอนนี้นิ้วโป้งไม่เกาะกันเอามาแปะกันเฉย
1: ๆแค่แปะกันเฉยๆ
0: เอามาแปะกันเฉยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกอันนี้เป็นครั้งที่1กั้นลมหายใจไว้นิดนึงผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วก็กั้นไว้นับ1 2 3เป็นครั้งที่2
2: ให้กำหนดลมหายใจจนครบ20รอบลมหายใจจากนั้นค่อยๆปล่อยมือลงช้าๆโดยนับ 1-30 เป็นจังหวะในการปล่อยมือลง
1: SKT 2ก็เหนื่อยคือไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอมาทำ20ครั้งเนี่ยปวดแขนมากแล้วก็เหงื่อออกเยอะเหมือนไปวิ่งมาสัก2รอบสนามทั้งๆที่ยืนอยู่กับที่ลมก็พัดแรงปกติแล้วก็เหงื่อออกเร็วกว่าการไปวิ่งครับปวดมากแต่ในขณะเดียวกันพอทำเสร็จปุ๊บหายปวดถ้าเทียบกับการไปวิ่งหรือการออกกำลังกายหนักๆเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายเสร็จเราจะโอ้เมื่อยล้าต้องนั่งพักนานสักพักกว่าเหงื่อจะแห้งกว่าอะไรแล้วก็รู้สึกล้าแต่อันนี้มันไม่ล้ามันกลับสดชื่นเหงื่อแห้งเร็วแล้วก็เหมือนมันหายเมื่อยหายตึงนะครับ
0: ผลดีของเทคนิคนี้คราวในระดับนี้ก็คือ1เนี่ยตัวเซลล์ข้างในได้ออกกำลังกายโครงสร้างของกล้ามเนื้อข้างนอกได้ออกกำลังกายเราใช้เป็นการป้องกันอย่างเช่นพวกที่มีอาการอย่างไขมันไอ้ค่าไขมันในเลือดสูงพวกที่รู้สึกว่าเส้นเลือดมันตีบนะมันคลายไม่ได้ความดันโลหิตหรือพวกที่แบบว่าอินซูลินไม่พออะไรเงี้ยนะคะเราเอามาใช้ได้แล้วที่ดีกว่านั้นก็คือในเทคนิคตรงนี้ในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อนะอย่างเช่นต้นแขนคออะไรเงี้ยบางพวกคอตกหมอนหรือพวกปวดหลังเนี้ยมันจะเบาลงไปได้

0: ประกอบอาชีพทำงานตัดต่อนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยการทำงานของผมเนี่ยอย่างน้อยก็12ชั่วโมงต่อวันซึ่งมันทำให้เราต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆสิ่งที่เกิดขึ้นปวดหลังนะครับเพราะว่าเรานั่งทำงานโดยที่เราไม่ค่อยได้ลุกไปไหนแล้วก็ปวดที่แขนเพราะว่าเราต้องทำการวางเพื่อจับเมาส์เป็นเวลานานๆทำให้รู้สึกไม่สบายบริเวณหลังและแขนครับ
1: ในตัวเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมเทคนิคที่3เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาสุขภาพคนที่เขาเรียกว่าเป็นมีอาการแล้วเราจะแก้ไขเพราะนั้นในเทคนิคตรงนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาของกล้ามเนื้ออยู่ด้วยไม่ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนเพราะว่าการทำงานหรือว่ากลไกของตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่อมันจะเป็นมีพวกพังผืดของกล้ามเนื้อที่เข้ามายึดเกาะอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าพังผืดพวกนี้มันไม่ได้เคลื่อนไหวเลยสิ่งสำคัญที่ตามมาก็คือการทำงานของระบบประสาทเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้มันเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอาการพวกนี้ก็ยังก็มีปวดเพราะฉะนั้นเทคนิคพวกนี้จะช่วยในการที่กระตุ้นบริเวณที่เป็นเขาเรียกว่าประตูปิดเปิดที่มันเชื่อมระหว่างตัวพังผืดกับข้อต่อเนี่ยเพื่อที่จะให้การทำงานของเส้นประสาทเนี่ยมันเดินได้คล่องขึ้นเหยียบเท้าไปนะคะแต่ถ้าเป็นบางคนเนี่ยที่มีอาการปวดมากอ่ะนั่งราบไม่ได้ก็ให้ใช้เก้าอี้ตัวเตี้ยๆนั่งบนเก้าอี้หรือว่าบางทีผู้สูงอายุที่มีการปวดเข่าเยอะก็ให้นั่งบนเก้าอี้เราก็จะนั่งให้สบายเหยียดเท้านะคะยืดหลังให้ตรงนะแล้วก็เอามือคล่อมหัวเข่าไว้เวลาที่เราก้มแล้วน้อมตัวลงเนี่ยจะต้องหายใจลึกนะเวลาเอ็นกลับนี่คือหายใจออกทางปากยาวงั้นช่วงที่เราหายใจเข้าลึกแล้วก็หายใจออกยาวเนี่ยมันจะผสมผสานไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวเพราะนั้นเอาไว้ว่าข้างในเขาได้ออกกำลังกายข้างนอกรวมทั้งข้อต่อทั้งหมดเนี่ยได้ออกกำลังกายค่อยๆลูบหัวเข่าเป่าลมออกทางปากยาวๆพร้อมกับเอ็นตัวไปข้างหลังสูดลมหายใจเข้าลึกโน้มตัวมาข้างหน้าก้มลงผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวเอ็นไปข้างหลัง
2: หายใจเข้าลึกๆช้าๆพร้อมกับค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าผลักฝ่ามือทั้งสองข้างจนแขนตึงหายใจออกอย่างช้าๆพร้อมกับค่อยๆดึงตัวและแขนไปด้านหลังให้ได้มากที่สุดทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำจนครบ30รอบลมหายใจ
0: ก็รู้สึกเบาลงครับจากที่ตอนแรกก็ปวดแบบเกร็งๆกับด้านหลังก็รู้สึกมีการผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลาย
0: ก่อนหน้านี้ก็คือเวลานั่งก็จะรู้สึกเกร็งตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: ก็คือแบบนั่งนิดเดียวก็จะรู้สึกแปลบๆหลังพอผ่านไปสัก5ครั้งก็จะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีอาการที่ร่างกายปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็มีอาการผ่อนคลายเพิ่มขึ้น
1: ในตัวเทคนิคนี้จริงๆนอกจากที่ใช้ได้ตามกล้ามเนื้อและข้อแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปปรับใช้เพราะนั้นใครที่ฝึกเทคนิคนี้เป็นประจำหนึ่งหลังไม่ปวดท้องไม่ผูกผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องเข่าเนาะแล้วก็เข่าก็จะไม่ปวดจะไม่มีน้ำในเข่าเพราะฉะนั้นถ้าฝึกสม่ำเสมอนอกจากแก้ยังใช้ลดแล้วก็ใช้กันได้ด้วยในคุณสมบัติแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากเทคนิคนี้ในเทคนิคที่เป็น SKT 4นั้นนะคะเป็นเทคนิคของการแก้นะคะแล้วก็ปรับสภาพของการทำงานของร่างกายในการฝึกเทคนิคตัวนี้ก็คือเราจะมีการเดินร่วมกับการฝึกหายใจยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะเดินเนี่ยนะคะพอเราก้าวขาก้าวเท้าเนี่ยขึ้นในข้างขวาเนี่ยก้าวขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราจะต้องสูดลมหายใจเข้าลึกนะคะช่วงที่เราเอาเท้าขวาแตะพื้นนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกยาวสูดลมหายใจเข้าลึกเท้าขวายกขึ้นผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวขวาแตะพื้น
2: ยืนตรงในท่าที่สบายแบมือทั้งสองข้างวางไขว้หลังขณะยกขาให้สูดลมหายใจเข้าลึกและสูดลมหายใจออกยาวขณะที่วางเท้าลงใช้เวลาในการทำ45นาทีถึง1ชั่วโมง
1: ผลของเทคนิคนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเช่นเบาหวานประเภทที่1ซึ่งเป็นในเด็กเล็กๆหรือว่าพวกที่มีปัญหาในเรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับไขกระดูกอย่างเงี้ยนะคะอาจจะใช้เทคนิคที่4เนี่ยฝึกเพิ่มขึ้นก็เป็นประสิทธิผลที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการแก้ ความพร่องในด้านสุขภาพนะคะที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่4ค่ะ

0: SKT 5นั้นนะคะเราจะยืนเหมือนท่าในเทคนิคที่2ก็คือยืนแยกเท้าห่างเราจะยกมือทั้งสองข้างเหมือนกับในเทคนิค SKT 2นะคะแต่การเคลื่อนไหวก็คือเหมือนกับเทคนิคที่3พร้อมกับฝึกลมหายใจก่อนการเคลื่อนไหวทั้งหมด60รอบการหายใจโดยเทคนิคนี้นะคะพอนะคะเราผ่อนลมหายใจเอาทั้งปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกเราถึงจะเริ่มเคลื่อนไหว1จังหวะอย่างนี้นะคะผ่อนลมหายใจเอาทั้งปากยาวแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกแล้วเราจะเคลื่อนไหวเป็น1จังหวะต้องแขนก็แนบกับหูอยู่ตลอดเวลาย
1: กฝ่ามือทั้งสองอยู่เหนือศีรษะโดยสูดลมหายใจเข้าลึกผ่อนลมหายใจออกยาวค่อยๆก้มตัวลงอย่างช้าๆนับเป็น1รอบลมหายใจทำจนครบ30รอบลมหายใจจากนั้นค้างอยู่ที่พื้นอีก10รอบลมหายใจและยกตัวขึ้นอีก30รอบลมหายใจ
0: พอท่านฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาการของผู้ที่มีอาการปวดหลังของผู้ที่มีอาการปวดไหล่หรือปวดเข่าเนี่ยนะคะถ้าฝึกได้ดีก็จะทำให้ผู้ที่มีความบ

0: ในการฝึกเทคนิค SKT 6เนี่ยเวลาของการฝึกนะจะมากกว่าเทคนิค SKT อื่นๆก็คืออาจจะต้องใช้เวลา45นาทีถึงจะจบเทคนิคในเทคนิคนี้นะคะเหมาะสำหรับคนไข้ที่อยู่ในห้อง ICU อย่างเงี้ยนะคะหรือคนไข้ที่หนักๆผู้ป่วยกลุ่มนี้ทำตามเราไม่ได้แต่คิดตามเราได้ก็คือใช้เส้นประสาทสมองคู่ที่8ฟังเราเราจะฝึก25รอบแล้วในแต่ละรอบนั้นใช้คำสั่ง5ครั้งยกตัวอย่างเช่นที่ศีรษะเราก็จะใช้คำว่าศีรษะเราเริ่มผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายลงไปเรื่อยๆ
1: จากนั้นก็กำหนดความรู้สึกไปยังอวัยวะส่วนต่างๆเช่นหน้าผากขมับแก้มตาคางแขนหน้าอกหน้าท้องและทั่วทั้งตัว

0: ในเทคนิคที่เป็น SKT 7นะคะก็จะเป็นเทคนิคของการกู้ชีพเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเทคนิคนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้ได้สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพหนักๆนะคะหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในท่อนล่างหรือสามารถเคลื่อนไหวในส่วนร่างกายที่เป็นส่วนบนเพราะนั้นผู้ที่ฝึกในเทคนิคนี้นะคะเราก็ใช้กับผู้ป่วยในระดับเขาเรียกว่าระยะสุดท้ายในเทคนิคนี้มีอยู่ทั้งหมด2ขั้นตอน
1: ขั้นที่1ยกแขนขึ้นมาในระดับเอวหันฝ่ามือเข้ากันหายใจเข้าค่อยๆขยับฝ่ามือเข้าหากันหายใจออกค่อยๆขยับฝ่ามือออกจากกันทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำ 30-40 รอบลมหายใจขั้นที่2หายใจเข้าค่อยๆยกมือขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกลดระดับแขนลงมาในระดับเอวทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำ 30-40 รอบลมหายใจ
0: ในเทคนิคต่างๆใน SKT ต่างๆนี่นะคะขอแนะนำนิดนึงว่าไม่จำเป็นต้องฝึกทุกเทคนิคให้เลือกในเทคนิคที่เหมาะกับสภาพร่างกายและให้เลือกเทคนิคที่สามารถทำได้ขอพยายามให้ฝึกให้ครบและท่านก็จะได้ผลดีอย่างที่ต้องการค่ะวันนี้มาติดตามงานวิจัยในผู้ป่วย HIV/AIDS ส่วนใหญ่ผู้ป่วย HIV/AIDS ก็จะมีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงของการใช้ยาอย่างเช่นมีความดันโลหิตสูงมีเบาหวานจากการใช้ยาต้านมีปัญหาเรื่องตับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็ที่ตามมาในระยะการใช้ยานานก็อาจจะมีปัญหาเรื่องมะเร็งเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็มาเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ติดเชื้อที่นี
2: ่เวลาที่เราไม่สบายเป็นแบบนี้ช่วงที่ใช้ยานะมันก็จะมันมีใช้ออกซิเจนเยอะล่ะจะมีของเสียเยอะแต่ละคนเห็นไหมจะหน้าตาคล้ำดำแล้วก็กินไม่ได้ใช่ไหมทีนี้พอเรากินไม่ได้เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องภูมิต้านทานแล้วก็มีปัญหาอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
1: สมาธิบำบัด SKT ที่อาจารย์สมพรนำมาใช้กับผู้ป่วย HIV ประกอบด้วย4เทคนิค SKT 1ช่วยในเรื่องระบบการหายใจ
2: หายใจเข้าลึกกั้นไว้นิดนึงกันนับ1 2ผ่อนลมหายใจออกทางปากเบาๆยาวๆฝึกอย่างนี้30รอบการหายใจ
1: SKT 2ใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง
2: คนชูมือขึ้นเหนือศีรษะมือสองข้างมาประกบกันผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวเป่าลมออกยาวๆเหมือนที่เราฝึกไปเมื่อกี้สูดลมหายใจเข้าลึกลดมือลงนะเหมือนนกกลางปีกค่อยๆแยกออกจากกัน
1: SKT 3ลดอาการปวดข้อและกระดูก SKT 7ช่วยในเรื่องของการ

0: เยียวยาจากภายใน
1: ตลอดระยะเวลาที่ทำการทดลอง10ครั้งทุกเดือนในรอบ10เดือนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าการเจาะเลือดผู้ป่วยซึ่งมีการติดเชื้อแล้วก็มีภูมิต้านทานต่ำเนี่ยมีค่าของระดับภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับเกือบคนปกติผลเลือดผลตับแล้วก็การทำงานของไตรวมทั้งโรคเฉลี่ยโอกาสเนี่ยไม่เกิดขึ้นแล้วก็ค่าต่างๆปกติในระดับที่น่าพอใจและผู้ป่วยทุกคนที่เห็นได้ชัดเจนก็คือคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณภาพทางกายคุณภาพทางจิตคุณภาพของการทำงานผู้ป่วยของเราเกือบทั้งหมดสามารถที่จะกลับเข้าไปสู่วงจรของการทำงานเหมือนคนปกติได้อันนั้นเป็นคุณภาพชีวิตที่ต้องใช้คำว่าดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย
2: หลังจากที่ได้ทำสมาธิบำบัดจากที่ได้มาอบรมแล้วได้กลับไปบ้านแล้วทำไปเป็นประจำเราจะรู้ได้เลยว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแรงเหมือนคนปกติทั่วไปทำให้เราสดชื่นกระปี้กระเป๋าแข็งแรงให้เรามีความรู้สึกว่าเรากระชุ่มกระชวยส่วนค่า CD4 740กว่าค่ะครั้งแรกที่ว่า CD4 ตกนะคะตอนนั้น200กว่าค่ะสิ่งที่ดีขึ้นคือผมค่ะก่อนผมงอกเต็มหัวขาวเลยทุกวันนี้เพื่อนบ้านยังทักว่าเออตอนนี้ผมดำเป็นคนที่หัวเข่าไม่ดีเดินขาลากขึ้นสะพานลอยนี่ต้องแหงนแล้วแหงนอีกเดี๋ยวนี้ขาก็เดินไม่ลากค่ะเดินขึ้นบันไดลอยได้สบายเลย
3: CD4 จากที่ว่ากินยาต้านจนต้องเปลี่ยนสูตรยาจนต้องนี่CD4 ขึ้นช้ามากแล้วก็พอมาฝึกสมาธิที่ว่ามันขึ้นทีละแค่ประมาณ 2-3 จุดหรือว่า 5 จุด 10 จุดอย่างเงี้ยขึ้นมา100กว่าจุดคือเกินความคาดหมายเรามากเลย
4: มีเวลาหมอคุณหมอนัดมาก็เจอเพื่อนๆก็จะชวนกันเข้ามาในกลุ่มนี้จะได้อะไรดีๆกลับบ้านไป
5: สมาธิบำบัดเนี่ยก็ดีอ่ะได้วิชาความรู้ไปเราก็ไปฝึกแล้วได้แข็งแรงสุขภาพดีขึ้นอ้วนท้วนขึ้นด้วย
0: และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สมพรต้องทำอยู่ทุกครั้งนั่นก็คือการให้ผู้ป่วยที่ได้ฝึกฝนสมาธิบำบัดจนชำนาญแล้วได้ออกมาสอนท่าทางให้แก่เพื่อนๆ
6: ถ้าคนนอนหงายนอนหงายฝึกท่าสองในท่านอนมาท่าฝึกนะ
7: เหยียดแขนตรงไปตรงศีรษะนะคะยกแขนให้ขนานกับพื้นนะคะให้แขนต้นแขนติดกับหูนะคะสองข้างเนี่ยให้ประกบกันนะคะฝ่ามือประกบกันนะคะไม่แล้วก็ให้ยกขนานกับพื้นนะคะแต่ถ้าเมื่อยไม่ไหวให้ใช้นิ้วโป้งยันอย่างเดียวนะคะให้ขนานขึ้นประการเริ่มนะคะหายใจออกทางปากช้าๆยาวๆหายใจเข้าทางจมูกลึก
2: ๆคิดว่าตัวเองที่ได้ติดเชื้อนี่แล้วชีวิตเรานี้ต้องไร้ค่าแล้วแต่ถ้าเราได้ช่วยฝึกให้เพื่อนได้รับรู้ได้ฝึกสมาธิบำบัดทำให้เพื่อนไปปฏิบัติได้ก็เหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้เพื่อนๆค่ะ
3: เวลาเห็นเพื่อนๆมาที่บอกว่าได้มีสุขภาพดีเหมือนเราเนี่ยรู้สึกดีใจมากมาทุกครั้งเห็นคนที่เราแนะนำให้เข้ามาเขาเข้ามาจะรู้สึกว่าภูมิใจที่เราสามารถดึงเข้ามาทำตรงนี้เพราะว่าจะทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นคุณภาพชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นด้วย
1: ส่วนหนึ่งในจากโครงการที่เราเห็นก็คือทุกคนมีจิตใจพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นหลังจากที่ตัวเองดีขึ้นแล้วมีจิตใจที่จะไม่นำเชื้อพวกนี้ไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นอันนั้นคือจิตวิญญาณทางสังคมที่ได้เป็นผลลัพธ์นอกเหนือจากคุณภาพชีวิตก็คือการตอบแทนสังคมให้มีความสุขโดยตัวเองเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบเกิดขึ้นสิ่งที่ดิฉันได้รับจากการลงไปดูแล้วก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ในชุมชนคือการพัฒนาจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้และความคาดหวังที่ดิฉันคาดหวังไว้ในอนาคตข้างหน้าก็คือผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมนี้จะเป็นผู้ที่ให้และก็พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองนั้น

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของอาหารบำรุงครรภ์ตามไตรมาสนะคะตอนนี้หลายๆท่านที่อาจจะกำลังตั้งครรภ์หรือมีการเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์เราจะมาคุยกันว่าเราควรจะเลือกรับประทานอาหารยังไงน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่และดูแลตัวเองยังไงนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะคุยกันเราก็จะดูว่าโภชนาการในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์แล้วก็จะแยกเป็นในแต่ละไตรมาสกันนะคะทีนี้ในเวลาที่เราตั้งครรภ์นะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแบ่งการตั้งครรภ์ออกมาเป็น3ช่วงเวลาโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าเราตั้งท้องหรือตั้งครรภ์เนี่ยประมาณ9เดือนเราจะแบ่งมาเป็นช่วงเวลาทีละ3เดือนนะคะเราก็เลยเรียกว่าไตรมาสมาในที่นี้มอม้าสระอาสอเสือแปลว่าเดือนนะคะไตรมาสคือทุกๆ3เดือนเนาะเพราะฉะนั้นใน3เดือนแรกในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าเด็กๆเนี่ยมีความต้องการสารอาหารมากแค่ไหนเอาเริ่มต้นก่อนหลายๆคนก็จะรู้ว่าถ้าเราพร้อมหรือเราเตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์เนี่ยเราควรจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจเลือดการเช็คว่ามีภูมิต้านทานหรือยังหรือว่าการฉีดวัคซีนนะคะรวมถึงการรับประทานโฟเลตเนาะหลายๆท่านก็แบบให้ไปกินโฟเลตเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยมีปัญหาในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าตั้งครรภ์แล้วต้องบอกว่าในช่วง3เดือนแรกหรือว่าไตรมาสแรกเนี่ยจริงๆช่วงนั้นนะคะคุณแม่มักจะมีอาการเรื่องของการแพ้ท้องนะคะซึ่งการแพ้ท้องเนี่ยจะทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงช่วงนี้ค่ะน้ำหนักอาจจะไม่ต้องเพิ่มขึ้นเลยก็ได้หรือว่าถ้าเพิ่มก็เพิ่มนิดหน่อยอย่างมากก็ประมาณสักเต็มที่คุณหมอว่าสักประมาณไม่เกิน2โลอะค่ะพอแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราอยากมีลูกใช่ไหมคะไตรมาสแรกนี่โอ้โหดบกันเต็มที่เลยขึ้นไปแล้ว5กิโลอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะไตรมาสหลังๆน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอหลังคลอดไปแล้วเนี่ยน้ำหนักลูกออกไป3โลที่เหลืออยู่กับคุณแม่อีก20อะไรแบบนี้เนื่องจากว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะคะก็จำเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินน้อยเกินไปก็อาจจะมีผลกับเด็กกินมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นถามว่าในช่วงระยะเวลาที่เราตั้งครรภ์อยู่9เดือนเนี่ยน้ำหนักมันควรจะขึ้นเท่าไหร่ถ้าให้คิดกันหลายคนก็บอกฉันก็ขึ้นแบบได้ยินข่าวโน่นนี่นั่นบอก10โล20โลอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วน้ำหนักที่เหมาะสมในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก 11-15 กิโลอันนี้สำหรับคนที่เริ่มต้นก่อนการตั้งครรภ์ไม่อ้วนไม่ผอมคือน้ำหนักปกตินะคะถ้าคนเริ่มต้นก่อนที่จะท้องเนี่ยเขาผอมมากหรือเขาผอมเขาสามารถจะเพิ่มน้ำหนักในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยได้ถึง15กิโลนะคะในขณะที่ถ้าเกิดเป็นคนที่อ้วนอยู่แล้วแล้วมาตั้งครรภ์อันนี้เราจะให้เขาควบคุมน้ำหนักนะคะอยู่ที่ประมาณ 9-11 กิโลคือไม่ให้เยอะกว่านี้ในระหว่างการตั้งครรภ์เพราะถ้ามากกว่านี้นี่มันอาจจะส่งผลเสียและมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ได้อันนี้คือมองในภาพรวมว่าถ้าสมมติเราตั้งครรภ์เนี่ยน้ำหนักเราควรจะขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ในแต่ละไตรมาสเนี่ยการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักก็ไม่เท่ากันเรามาดูกันที่ไตรมาสแรกก่อนนะคะ

ในไตรมาสแรกเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยควรจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 1-3 กิโลเท่านั้นเองไม่เยอะเหตุผลเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ร่างกายเรามีเรื่องของการแพ้ท้องนะคะจะมีคลื่นไส้อาเจียนจริงๆสิ่งที่ต้องระวังมากกว่าในไตรมาสแรกคือในกรณีที่เรากินอะไรไม่ได้เลยนะคะถ้าเรากินอะไรไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นอันตรายกับเด็กนะคะอันนี้จะจำเป็นที่จะต้องมีการให้สารอาหารหรือว่าให้น้ำเกลือถามว่ารู้ได้ยังไงคือถ้าเราอ้วกมากๆแล้วเรากินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคุณหมอจะมีการตรวจปัสสาวะพอตรวจปัสสาวะเสร็จปั๊บเนี่ยมันมีสารที่เราเรียกว่าคีโตนขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายเราไม่มีสารอาหารแล้วร่างกายเราสลายเอาไขมันมาใช้จนเต็มที่แล้วนะคะแบบนี้ค่ะคุณหมอก็จะให้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ให้น้ำเกลือนะคะในส่วนของยาที่จะช่วยเรื่องของการคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมากก็ทานได้ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็จะมีการให้เป็นพวกวิตามิน B6 นะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในระหว่างที่ตั้งครรภ์ได้ถามว่าอาหารมีอาหารอะไรบ้างที่มี B6 นะคะก็จะมีพวกกล้วยพวกนมนะคะพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายนะคะหรือว่าพวกของธัญพืชอะไรพวกนี้ก็จะมี B6เนาะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เป็นอาหารกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่ามันเป็นมากจริงๆเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยานะคะแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์แล้วกันเนาะแต่จริงๆกลุ่มคนท้องเนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่ากลุ่มนี้เขาจะมีความกังวลค่อนข้างมากแล้วก็ไม่ค่อยจะกล้าซื้อยากินเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สำหรับไตรมาสแรกนะคะในกรณีของหลายๆท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการแพ้ท้องในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะแนะนำว่าให้แบ่งมื้อรับประทานเป็นอาหารที่น้อยๆแล้วก็กินบ่อยๆนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงพวกของเครื่องเทศเยอะๆเพราะว่าจะทำให้มีกลิ่นรสที่ค่อนข้างฉุนแล้วอาจจะทำให้กระตุ้นให้เรื่องของการแพ้ท้องนี่เป็นมากขึ้นนะคะดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารรสจัดนะคะเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการขึ้นไส้ร่วมด้วยค่ะพอเข้ามาสู่ไตรมาสที่2เนี่ยส่วนใหญ่เรื่องของอาการคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยก็จะเริ่มหายไปละนะคะซึ่งเราเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนพอเข้าสู่ไตรมาสที่2เนี่ยเด็กในท้องก็จะเริ่มโตขึ้นพอเด็กโตขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะต้องการสารอาหารที่มากขึ้นตอนนี้คุณแม่จำเป็นต้องกินอาหารเพิ่มขึ้นละนะคะเพิ่มเท่าไหร่จากปกติที่เคยทานอยู่เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ300แคลอรี่ต่อวันนะคะถามว่าช่วงนี้น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะและจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงไตรมาสที่3ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสักสัปดาห์ละครึ่งกิโลเลยด้วยซ้ำนะคะทีนี้ในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยค่ะการเจริญเติบโตของเด็กเขาต้องการสารอาหารมากขึ้นคุณแม่ต้องเลือกอาหารให้เหมาะสมให้ครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะถ้าสมมุติมันไม่เพียงพอสิ่งที่เขาทำคือเด็กเขาจะมาเอาของคุณแม่ไปใช้สังเกตว่าตอนนี้ค่ะคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องฟันผุละถ้าเกิดกินแคลเซียมไม่พอเพราะว่าเด็กเขาต้องมีการสร้างเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็ฟันแคลเซียมก็ได้จากอะไรบ้างพวกของเต้าหู้นะคะถั่วเหลืองนะคะผักใบเขียวงาปลาตัวเล็กตัวน้อยอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแร่ธาตุที่จะให้พวกแคลเซียมนะคะซึ่งส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะเลือกดื่มนมทีนี้ประเด็นนึงก็คือเรื่องของแคลเซียมหลายคนก็จะทานเป็นนมจริงๆทานเป็นนมไม่ได้มีปัญหานะคะถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องเป็นนมเสริมแคลเซียมจริงๆแล้วนมทั่วไปก็จะมีแคลเซียมในระดับหนึ่งประมาณสัก300มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าการที่เสริมแคลเซียมหมายความว่าเรากินน้อยแต่เราได้แคลเซียมมากขึ้นถามว่ากินนมเยอะๆดีไหมมันก็จะมีข้อมูลอย่างนี้ค่ะในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์ถ้าเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะกินนมแล้วไม่แนะนำว่าให้กินนมเพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่าในอนาคตเด็กมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของการแพ้นมแต่ถ้าสมมุติคุณแม่กินนมอยู่แล้วกินได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะฉันไม่กินนมฉันจะกินนมได้ไหมกินได้ค่ะแต่ไม่ต้องกินทีเดียวแบบหักโหมทีละสักแบบ 2-3 แก้วอะไรแบบนี้หรือถ้าไม่อยากจะทานนมที่เป็นนมวัวก็อาจจะเลือกแหล่งของแคลเซียมจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะงาปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือจะเป็นผักใบเขียวก็ได้ค่ะอันที่2ธาตุเหล็กค่ะคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องของธาตุเหล็กลดลงเพราะว่าเด็กเขาต้องสร้างเม็ดเลือดนะคะคุณแม่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องซีดธาตุเหล็กอยู่ในไหนธาตุเหล็กในเครื่องในในตับใช่ไหมคะเนื้อแดงนะคะแล้วก็จะมีผักสีเขียวเข้มๆอันนี้ก็จะมีธาตุเหล็กในช่วงแรกเราจะไม่แนะนำให้กินพวกของซัพพลิเมนต์หรือว่าพวกของวิตามินหรือแร่ธาตุเสริมเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยถ้าเกิดไปแนะนำให้กินพวกของธาตุเหล็กในช่วงแรกอาจจะมีปัญหานะคะเพราะว่าพวกนี้นี่มันอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็จะทำให้กระตุ้นให้มีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันถัดมาค่ะคุณแม่ควรจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำประมาณ 8-10 แก้วต่อวันนะคะ

คุณแม่อาจจะมีปัญหาจริงๆเพราะว่าเวลาที่มดลูกมันโตขึ้นเนี่ยจะทำให้ไปกดทับตัวของกระเพาะปัสสาวะและทำให้ฉี่บ่อยแต่ว่าตรงนี้คุณแม่จำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะในส่วนของอาหารที่มีโปรตีนนะคะคุณแม่ก็จำเป็นที่จะต้องได้โปรตีนสูงขึ้นเพื่อจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของลูกด้วยนะคะซึ่งแหล่งที่จะให้โปรตีนก็จะเป็นเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วใช่ไหมคะทีนี้หลายๆท่านก็จะชอบบอกว่าเออกินปลาสิทีนี้ปลาเนี่ยนอกจากจะเป็นโปรตีนที่ดีย่อยง่ายแล้วเนี่ยในปลาเองก็จะมีกรดไขมันชนิดนึงที่เรียกว่าโอเมก้า3นะคะหลายๆคนก็พยายามที่จะกินปลาให้เยอะขึ้นมีข้อควรระวังอยู่ 2-3 อย่างค่ะอันแรกคือกินปลาได้นะคะแต่ว่าถ้าไปซื้อเป็นพวกของแคปซูลที่เป็นกรดไขมันที่เป็นโอเมก้า3เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหน่อยโดยเฉพาะในช่วงการตั้งครรภ์ในช่วงแรกเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยภายในช่วง3เดือนแรกเนี่ยการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้ทีนี้กรดไขมันโอเมก้า3อะค่ะมันจะทำให้เลือดมันใสมันจางนะคะละลายลิ่มเลือดเหมือนกับคุณสมบัติเหมือนแอสพิรินเพราะฉะนั้นโอกาสเลือดออกมีหลายๆท่านก็จะไม่แนะนำให้ไปกินพวกของน้ำมันปลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของไตรมาสแรกอันที่สองถ้าเราจะเลือกอาหารที่เป็นปลาเราอาจจะต้องให้ความระมัดระวังนิดนึงคือโดยทั่วไปเราจะบอกว่าเราให้กินปลาได้นะคะแต่ถ้าหากว่าจะกินปลาแนะนำว่าควรจะกินให้หลากหลายเหตุผลเพราะบางคนอยากได้โอเมก้า3เลิกกินปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยเราก็ไปซื้อมากินแล้วกินเยอะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือสารปนเปื้อนที่ติดมากับปลานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกของสารปรอทแคดเมียมอะไรเงี้ยมันจะส่งผลกับเรื่องของสมองของเด็กได้อะค่ะดังนั้นเนี่ยในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์นะคะเราจะแนะนำว่าให้กินปลาเนี่ยประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ในที่นี้เนี่ยก็คือ1ครั้งเนี่ยเรากินประมาณเท่ากับ1ฝ่ามือนะคะอันนี้ก็คือ1ส่วนแล้วก็ให้กินอยู่ที่ประมาณสัก1หรือ2ส่วนต่อสัปดาห์เพื่อจะให้ได้รับโปรตีนที่เพียงพอมีโอเมก้า3ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยป้องกันไม่ให้ได้รับพวกของสารปรอทที่มันมากเกินไปที่อาจจะปนเปื้อนมากับปลานอกจากนี้เราอาจจะเลือกปลาที่ไม่ใช่เป็นพวกปลาทะเลกินปลาน้ำจืดร่วมด้วยได้ค่ะให้กินให้หลากหลายแล้วก็พวกของโฟเลตโฟเลตอันนี้สำคัญจริงๆต้องบอกว่าโฟเลตสำคัญก่อนตั้งครรภ์ละจนกระทั่งตอนช่วงไตรมาสที่2เนี่ยโฟเลตสำคัญในเรื่องของการสร้างในระบบประสาทของเด็กตัวโฟเลตเองเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยป้องกันเรื่องของปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็เรื่องของระบบประสาทของเด็กที่ผิดปกติได้นะคะที่เราเรียกว่าเป็น neural tube defectนะคะถามว่ามีอยู่ในไหนในผักใบเขียวนะคะในนมก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของเครื่องในนะคะอาจจะเป็นพวกของตับพวกนี้ก็จะมีพวกของธาตุเหล็กแล้วก็มีโฟเลตอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าสมมติมันป้องกันได้การกินโฟเลตเข้าไปแล้วจะทำให้ความเสี่ยงตรงนี้ลดลงแล้วก็แนะนำว่าถ้าใครมีแพลนที่จะตั้งท้องก็ควรจะทานโฟเลตไปเลยแล้วก็จะเป็นไอโอดีนขาดไอโอดีนคุณแม่ขาลูกจะเกิดมามีปัญหาเรื่องของไทรอยหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องของที่เขาเรียกว่าโรคได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาของลูกก็จำเป็นเนาะไอโอดีนเอามาจากไหนอันที่1เกลือที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเกลือที่ผสมไอโอดีนอยู่แล้วก็โอเคอันที่2ก็มาจากพวกของอาหารทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่จะได้ไอโอดีนนะคะในส่วนของข้าวแป้งเองเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่ากินได้แต่ว่าให้จำกัดในส่วนที่เป็นน้ำตาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เริ่มต้นก่อนตั้งครรภ์เนี่ยอ้วนอยู่แล้วมีประวัติครอบครัวเบาหวานหรือว่าน้ำหนักขึ้นเร็วอันนี้ต้องระวังไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์นะคะในช่วงไตรมาสที่สองเนี่ยนะคะทีนี้เราก็คุยกันละเรื่องของอาหารทีนี้คุณแม่หลายคนพอไม่แพ้นะคะไม่แพ้ท้องแล้วเนี่ยก็เพิ่มกินเยอะขึ้นเวลาทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นมากเกินไปหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอ้วนอยู่แล้วนะคะให้ระวังด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ดังนั้นสิ่งที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือต้องระวังก็คือพวกน้ำหวานหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นปริมาณมากนะคะแล้วก็อาจจะมีการตรวจเรื่องของน้ำตาลในระหว่างนี้นะคะเพื่อจะดูว่ามีเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะถ้ามีเบาหวานในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลเสียกับเด็กอาจจะต้องมีการฉีดยาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากเราคุมอาหารเราก่อนนะคะให้น้ำหนักเนี่ยขึ้นตามเกณฑ์ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะแล้วก็เลือกอาหารที่เหมาะสมไม่เลือกอาหารที่มันมีน้ำตาลสูงมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางนึงที่จะช่วยป้องกันเรื่องของเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะในกรณีที่เรามีเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเด็กเนี่ยเขาจะได้รับน้ำตาลจากตัวคุณแม่เด็กก็จะตัวโตเพราะฉะนั้นถามว่าโอ๊ยเด็กตัวโตก็ดีสิฉันอยากให้ลูกฉันตัวโตประเด็นก็คือว่าเด็กตัวโตเวลาจะคลอดก็จะคลอดยาก
อันที่2พอคลอดปั๊บเด็กเนี่ยเขาจะต้องมาใช้ระบบไหลเวียนของตัวเขาเองละจากเดิมที่เขาได้รับจากคุณแม่เพราะฉะนั้นจากเดิมเด็กที่เคยได้รับน้ำตาลสูงๆพอตัดสายสะดือปั๊บหมายถึงว่าระดับน้ำตาลในเลือดเขาไม่พอเด็กก็จะน้ำตาลตกก็อาจจะมีปัญหากับเด็กได้อันนี้คือสิ่งที่เจอบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเราก็ต้องการทำให้น้ำหนักของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะแล้วเราก็เข้ามาสู่ในไตรมาสที่3แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าการตั้งครรภ์ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะพอมาถึงไตรมาสที่3เนี่ยลักษณะของอาหารเสริมหรือว่าลักษณะของวิตามินและเกลือแร่เสริมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะคะน้ำหนักตัวจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นและตามน้ำหนักเด็กที่โตขึ้นช่วงนี้นี่เราต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสัก400แคลอรี่ต่อวันละนะคะเราก็จะมีเกณฑ์ว่าน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่ในแต่ละรอบที่เราไปตรวจครรภ์เนี่ยเขาก็อาจจะให้เราสังเกตนิดนึงว่าขาเราจะเริ่มบวมหรือยังคุณแม่จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าพอเข้าสู่ไตรมาสที่3ปั๊บเนี่ยพอครรภ์มันสูงขึ้นโตขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลากินเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนกินเข้าไปนิดนึงก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันแน่นมันรู้สึกเหมือนกับมีกรดไหลขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องแบ่งมื้อกินแล้วค่ะกินน้อยๆกินบ่อยๆนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องปวดหลังมากขึ้นคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของขาบวมเวลาขาบวมนี่ต้องระวังนิดนึงค่ะเวลาไปเขาจะต้องตรวจดูปัสสาวะด้วยถ้าสมมุติว่าตรวจปัสสาวะแล้วมีโปรตีนขึ้นมาหรือคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านแล้วมีเครื่องวัดความดันแล้วความดันสูงอันนี้ต้องระวังนะคะความดันสูงมีโปรตีนขึ้นขาบวมอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าจะมีภาวะครรภ์เป็นพิษซึ่งอันนี้ต้องรีบไปเจอคุณหมอละนะคะก็ในกรณีที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษนะคะก็คือภาวะความดันสูงในคุณแม่ทีนี้พอเวลาความดันสูงมากๆเนี่ยก็จะมีโปรตีนไข่ขาวรั่วขาบวมได้อันนี้ก็จะตรวจได้นะคะทุกๆครั้งที่เราไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอเขาก็อาจจะขอตรวจปัสสาวะเพื่อจะเช็คพวกนี้แล้วก็วัดความดันนะคะถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยสิ่งที่เป็นเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณแม่มีตามัวนะคะหรือว่ารุนแรงจริงๆบางคนเนี่ยถึงขนาดชักได้เลยนะคะส่วนลูกเนี่ยสุขภาพของลูกในท้องเนี่ยก็จะบอกว่าเด็กสุขภาพไม่ดีเวลาเด็กสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ในท้องได้ละนะคะก็อาจจะทำให้มีการคลอดก่อนกำหนดนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยคุณหมออาจจะจำเป็นที่ต้องหยุดการตั้งครรภ์เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในท้องเนี่ยเด็กอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าต้องรีบเอาเด็กออกมาแล้วมาเลี้ยงข้างนอกนะคะซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่ไม่มีใครอยากให้เจอถามว่าจะต้องทำยังไง1ติดตามระวังแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเจอก็รีบรักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะโดยสรุปนะคะก็คือเวลาที่เราตั้งครรภ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่าเฉลี่ยเวลาที่เด็กคลอดอะค่ะอยู่ประมาณ2กิโลครึ่งถึง3กิโลเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเด็กตัวโตเกินกว่า4กิโลถ้าใครคลอดเด็กแล้วลูกเกิดมาเนี่ยหนักเกิน4กิโลอันนี้ต้องมาเช็คแล้วล่ะค่ะว่าคุณแม่จะเป็นเบาหวานหรือเปล่านะคะอันที่สองก็คือถ้าเกิดลูกอยู่ในระดับประมาณนี้ก็ต้องนึกภาพว่าอุ้ยน้ำหนักที่เราเพิ่มขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยตอนนี้อยู่กับแม่ต่อให้เอารกออกไปน้ำคร่ำออกไปจริงๆก็ไม่กี่กิโลนะคะดังนั้นในแง่ของการตั้งครรภ์น้ำหนักที่เหมาะสมอยู่ประมาณ11กิโลสำหรับคนที่ก่อนตั้งครรภ์น้ำหนักปกติถ้าผอมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เพิ่มได้มากกว่านี้ถ้าอ้วนต้องลดให้น้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ประมาณสัก9ถึง13กิโลนะคะ11ตรงกลางสำหรับคนที่น้ำหนักปกติคนอ้วนเพิ่มประมาณสัก9โลคนผอมเพิ่มได้13โลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกอันนึงก็คือท้องแฝดนะคะหลายๆคนเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะท้องแฝดด้วยเรื่องของเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าใช้วิวัฒนาการทางการแพทย์แล้วทำให้มีการตั้งครรภ์แฝดเพิ่มขึ้นในคนที่ท้องแฝดเนี่ยจริงๆเราอนุญาตให้เพิ่มน้ำหนักได้มากกว่าท้องปกติหรือว่าท้องเดี่ยวนะคะท้องเดี่ยวเพิ่มได้11โลอย่างเงี้ยท้องแฝดอาจจะได้ถึงเกือบ20โลนะคะแต่ว่าเวลาที่เพิ่มไปถึง20โลนี่ต้องบอกว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในคนที่ตั้งครรภ์แฝดเนี่ยจะมีมากกว่าคนที่ตั้งครรภ์ปกติเพราะฉันบอกว่าคนมักจะพูดว่าโอ๊ยดีจังเลยท้องแฝดคลอดทีเดียวได้ลูก2คนต้องบอกว่าอันตรายกับสุขภาพของคุณแม่และลูกเนี่ยมากกว่าท้องเดี่ยวอันที่2คือหลังคลอดไปแล้วเนี่ยการดูแลก็จะลำบากมากขึ้นเหมือนกันค่ะอ
นอกเหนือจากการที่เราจะเลือกว่าเราจะกินอาหารชนิดไหนแล้วเนี่ยการปรุงอาหารก็สำคัญนะคะไม่ใช่แค่คนท้องค่ะคนทั่วไปก็ตามควรจะเลือกอาหารที่สุกสะอาดนะคะแล้วก็ใหม่ในการที่จะเอามาปรุงอาหารนะคะหลีกเลี่ยงอาหารพวกที่เป็นอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารหมักดองนะคะทีนี้ตรงนี้นี่ถามว่าช่วยอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดอาหารที่เรากินเนี่ยมันไม่สุกไม่สะอาดหรือมีการปนเปื้อนมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าท้องเสียจะทำให้คุณแม่มีปัญหาเรื่องของการขาดน้ำเสียน้ำเสียเกลือแร่หรืออาจจะมีอันตรายกับเด็กได้อะค่ะอันนี้ก็เลยทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะบอกว่าในคนท้องควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะนอกเหนือจากอาหารที่เราแนะนำให้กินแล้วเนี่ยถามว่าแล้วเราห้ามกินอะไรอันนี้ก็จะพูดไปบ้างแล้วก็คือข้อแรกเราจะห้ามพวกที่เป็นน้ำตาลเยอะๆเมื่อกี้บอกไปละว่าเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์นะคะพวกของไขมันเยอะๆไขมันเยอะนี่นอกเหนือจากเรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคุณแม่ที่ตั้งท้องเมื่อสักครู่เนี่ยจะบอกว่าเนื่องจากพออายุครรภ์มากขึ้นนะคะในท้องเนี่ยมันมีเด็กอยู่การบีบตัวหรืออะไรของลำไส้ก็จะลำบากนะคะคุณแม่มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของท้องอืดมีเรื่องของกรดไหลย้อนได้ง่ายอยู่แล้วการที่เรากินอาหารที่มีไขมันมากอะค่ะการบีบตัวของลำไส้จะทำได้ช้าลงโอกาสที่จะเกิดท้องอืดจะยิ่งเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารไขมันมากจะทำให้คุณแม่มีโอกาสท้องอืดมากขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มอาหารรสจัดซึ่งอันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่พอตั้งครรภ์เยอะขึ้นไตรมาสสูงๆมากขึ้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของกรดไหลย้อนก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดค่ะคำถามยอดฮิตของคุณแม่นะคะก็จะมีอยู่2 3อย่างอันแรกคือจะไปปาร์ตี้ได้ไหมจะกินแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่าอันที่2ก็คือจะยังกินชากาแฟได้ไหมนะคะแอลกอฮอล์จริงๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะคะอันที่2เนี่ยในส่วนของชากาแฟนะคะชากาแฟเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามีข้อเสียยังไงมันมีข้อมูลค่ะว่าคาเฟอีนอาจจะมีผลกระทบทำให้มีผลกระทบกับเด็กอย่างเช่นสมมติในช่วงไตรมาสแรกหรือว่าในช่วงไตรมาสแรกอาจจะทำให้มีการแท้งหรืออะไรเกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าชอบมากจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่คุณแม่ที่อยากจะตั้งครรภ์หรืออยากมีลูกเนี่ยก็พยายามหยุดเองอยู่แล้วแหละที่เห็นนะคะแต่ถ้าหยุดไม่ได้จริงๆเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะเลี่ยงโดยการที่จะไปกินเครื่องดื่มที่มันเป็นดีคาเฟอีนหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเลยอันนี้ก็มีได้เหมือนกันนะคะถามว่าจำเป็นที่จะต้องหยุดเลยไหมจริงๆข้อมูลหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะยังพอทานได้แต่ว่าในปริมาณที่น้อยเช่นประมาณสัก1แก้วนะคะหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นพวกของดีเคฟอย่างนี้เป็นต้นค่ะสรุปแล้วจริงๆแล้วอาหารกับการตั้งครรภ์นี่ก็มีความสำคัญมากเนาะเพราะว่าในช่วงเวลาปกติเนี่ยเรากินอาหารเพื่อตัวเราคนเดียวแต่ในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเรากินอาหารเพื่อส่งผลกระทบไปถึงลูกของเราด้วยแล้วเราก็ต้องการให้ลูกเราออกมาเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีมีความฉลาดเพราะฉะนั้นของที่เรากินกินยังไงมันก็จะส่งผลถึงลูกเราอย่างนั้นนะคะอันแรกที่เราจะดูกันก็คือน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เลือกชนิดของอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กนะคะเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงแคลเซียมธาตุเหล็กแล้วก็โฟเลตนะคะรวมถึงไอโอดีนนะคะเรื่องของน้ำมันปลาหรือว่าโอเมก้า3อันนี้ก็จำเป็นแต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปของอาหารมากกว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่สำคัญเลยค่ะเราควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะเพราะว่าในระหว่างที่เราฝากครรภ์เนี่ยมันก็จะมีการติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของความดันหรือสิ่งผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกเราเป็นระยะระยะทำให้เราสามารถที่จะเจอได้ตั้งแต่ในระยะต้นแล้วก็รักษาได้นะคะดังนั้นถ้าใครตั้งครรภ์เนี่ยก็แนะนำว่าควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะพบคุณหมอเป็นระยะระยะค่ะสำหรับในคนท้องนะคะก็จะมีความเป็นห่วงลูกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ระมัดระวังมากเลยในเรื่องของการใช้ยากลุ่มแรกโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นยาปฏิชีวนะนะคะอันนี้นอกเหนือจากว่าเราแพ้ยาเนี่ยยาปฏิชีวนะบางชนิดเนี่ยเราก็ไม่แนะนำในคนตั้งครรภ์นะคะโดยเฉพาะกลุ่มเตต้าไซคลินพวกของสเตรปโตไมซินคอรัมเฟนิคอลหรือว่าไนโตฟูรานตูอีนนะคะนอกจากนี้ถ้ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยต้องบอกคุณหมอเสมอนะคะว่าตัวเองตั้งครรภ์อยู่นะคะแล้วต้องเช็คว่าอันเนี้ยสามารถให้ได้ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์กลุ่มที่2จะเป็นพวกของยาแก้ปวดลดไข้อันนี้แนะนำให้กินพาราเซตามอลนะคะกลุ่มของเอนเซดหรือว่าแอสพิรินเช่นพวกของไอบูโปรเฟนนาโปเซนหรือวอทาเรนพวกนี้เนี่ยถ้าคุณแม่กินในช่วงตั้งครรภ์อ่อนๆเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการแท้งได้นะคะเพราะว่ายาเนี่ยมันจะไปทำให้เลือดไม่ค่อยแข็งตัวนะคะในบางรายค่ะอาจจะมีการให้รับประทานแอสพิรินแต่ว่าด้วยเหตุผลอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นกับว่าเขาจะให้กินด้วยเหตุผลอะไร
อีกกลุ่มนึงนะคะก็จะเป็นพวกของยาแก้คันหรือว่ายาแก้แพ้นะคะบางทีคุณแม่จะบอกว่าเอ๊ะมีน้ำมูกมีโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ล้างจมูกนะคะหรือไม่เนี่ยก็รักษาตามอาการไปก่อนยาแก้แพ้บางกลุ่มเนี่ยเราก็ไม่แนะนำให้คนไข้รับประทานนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนไข้ที่การตั้งครรภ์อยู่ส่วนของยาแก้ไอเนี่ยให้หลีกเลี่ยงยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของไอโอดีนนะคะเพราะว่าอันนี้จะมีผลกับเด็กในท้องอาจจะทำให้เด็กเนี่ยมีคอพอกได้แล้วก็ยานอนหลับไม่แนะนำเลยสำหรับคุณแม่เพราะว่าอาจจะไปกดเรื่องของกล้ามเนื้อการหายใจของเด็กนะคะทำให้มีอาการเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ค่ะหลังจากที่เราทราบไปแล้วนะคะว่าอาหารอะไรที่ควรจะกินอาหารอะไรที่ไม่ควรจะกิน

0: อินแต่ว่าหลายคนก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเออเราฉันจะกินอะไรได้บ้างหรือเมนูอาหารหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะข้างล่างค่ะจะมีลิงก์ให้นะคะเข้าไปติดตามดูได้เลยจะมีเมนูอาหารในแต่ละไตรมาสนำเสนอทุกท่านนะคะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

ู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

จริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดเป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้จริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็กังวลเพราะว่ามีข้อห้ามหลายๆอย่างมากๆเลยวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างครับมาดูความเชื่อแรกกันครับจริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าเกิดเราบริจาคเลือดไปแล้วคนที่ได้รับเลือดของเราจะกลายเป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วโรคเบาหวานเนี่ยนะครับไม่ติดต่อกันทางเลือดนะครับหากคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 7% หรือว่าจอดน้ำตาลตอนเช้าก่อนที่จะกินอาหารเช้านะครับไม่เกิน130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้นะครับแต่สำหรับใครที่น้ำตาลในเลือดสูงมากเลยนะครับยังควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่แนะนำให้บริจาคเลือดนะครับมาดูความเชื่อที่2กันครับจริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หัวอันนี้ผมได้ยินมาเยอะมากๆเลยนะครับข้อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วสามารถรักษาหายขาดได้จริงๆถ้าเกิดเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่รักษาไม่หายนะครับแต่เราจะใช้คำว่าคุณสามารถทำให้โรคเบาหวานสงบได้ครับการที่เบาหวานสงบนะครับก็คือสามารถที่จะคงระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนคนที่ไม่เป็นเบาหวานเลยโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวครับวิธีการเดียวเลยครับที่สามารถทำให้เบาหวานสงบได้คือการลดน้ำหนักครับตรงนี้แหละครับทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าเอ้ยฉันไม่ต้องกินยาแล้วโรคเบาหวานของฉันหายแล้วแล้วก็ไม่ยอมมาหาหมอแต่อย่าลืมนะครับถ้าปล่อยให้น้ำหนักตัวกลับขึ้นมาใหม่โรคเบาหวานก็กลับมาแน่นอนครับขอแค่ครับเบาหวานรักษาไม่หายขาดแต่คุณสามารถกำหนดให้มันสงบได้ครับมาดูความเชื่อต่อไปครับจริงหรือไม่เป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้โอ้โหอันนี้ผมต้องบอกนะครับว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงมากๆครับโดยส่วนใหญ่นะครับโรคเบาหวานเนี่ยจำเป็นต้องกินยารักษาแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลให้อย่างต่อเนื่องนะครับที่เราน้ำตาลดีเนี่ยก็เพราะว่ายาเขาทำงานอยู่การหยุดยาเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์นะครับสามารถทำให้น้ำตาลเนี่ยกลับมาสูงขึ้นมากๆบางคนเนี่ยสูงถึง 2-300 นะครับพอน้ำตาลสูงขึ้นเนี่ยร่างกายจะแปรปรวนทั้งร่างกายเลยครับเลือดกลายเป็นกรดหัวใจทำงานไม่ดีตับไตทำงานไม่ดีอันตรายถึงชีวิตครับเพราะฉะนั้นอย่าหยุดยาเองนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่ร่วมกับโรคเบาหวานนะครับผมมีข้อแนะนำง่ายกินยาให้สม่ำเสมอนะครับตรวจระดับน้ำตาลเป็นประจำและมาตรวจติดตามกับคุณหมออย่างต่อเนื่องนะครับเพียงเท่านี้ถึงแม้ว่าเบาหวานจะไม่สามารถรักษาหายได้แต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกับเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ

0: เข้าสู่ช่วงสนทนาสีราช360องศาครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของผมไม่ใช่ผมนี่นะฮะเรื่องของเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราทุกคนนี่แหละครับลองนึกดูนะครับถ้าวันนึงเส้นผมค่อยๆร่วงไปจนในที่สุดหัวล้านโอ้โหไม่อยากนึกเลยใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบางคนเนี่ยเสียความมั่นใจหมดอะไรตายอยากทุกอย่างมันแทบจะพังทลายหายไปหมดแต่ไม่ต้องห่วงนะครับหนุ่มหัวล้านสาวผมบางทั้งหลายวันนี้มีเรื่องดีๆมาฝากกันต้องชมให้ได้จนจบเลยนะครับแล้วจะรู้ว่ารักษาได้ครับผมร่วงหัวล้านเนี่ยรักษาได้แต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับเส้นผมของเราก่อนครับ
1: โดยทั่วไปคนเราจะมีเส้นผมบนศีรษะประมาณ 90,000 ถึง 140,000 เส้น1ตารางเซนติเมตรจะมีผม120ถึง200เส้นในคนปกติผมจะร่วงไม่เกินวันละ100เส้นและเมื่ออายุมากขึ้นผมที่ร่วงเกินกว่าปกติจะนำไปสู่ภาวะของการเกิดโรคหัวล้านได้ในที่สุด
0: ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะเป็นทั้งหนุ่มหัวล้านและสาวผมบางอย่างแน่นอนครับเพราะว่าไปไหนทำอะไรนี่มันมีทั้งความไม่มั่นใจแล้วก็เสียบุคลิกภาพไปทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้ปัญหาจะมีทางออกมีทางแก้ไขโดยจะคุยกับหัวหน้าสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมภาควิชาตจวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพลตวงทองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โหอาจารย์ผมหนามากเลย
2: โอ้ครับขอบคุณครับ
0: งั้นเราต้องมีทางออกที่ดีอย่างแน่นอน
2: ครับ
0: หัวล้านผมบางนี่แก้ไขได้ใช่มั้ยครับ
2: แก้ไขได้ครับจริงๆแล้วหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
0: เป็นโรคอะฮะ
2: ครับ
0: โรคที่ว่านี่เป็นโรคกรรมพันธุ์อย่างเดียวไหมครับหรือว่ามีสาเหตุอื่นที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้อีกครับ
2: ที่เราพบบ่อยที่สุดนะครับปัญหาหัวล้านผมบางเนี่ยก็จากโรคผมบางจากพันธุ์และฮอร์โมนนะครับพวกนี้จะ
0: เป็นหลักเลยใช่ไหม
2: เป็นหลักครับ
0: ครับ
2: ส่วนปัจจัยอื่นพวกโรคผมร่วงเป็นหย่อมหรือว่าพวกหนังศีรษะอักเสบพวกนั้นก็เป็นส่วนน้อยนะครับ
0: ผมทีนี้เห็นบางคนเนี่ยพ่อแม่ล้านลูกก็ต้องล้านด้วยอย่างนั้นไหมฮะหรือว่าลูก 3-4-5 คนเนี่ยจะต้องล้านทุกคนไหมบางคนไม่ล้านเลยก็มีเอ๊ะมันเกิดจากอะไรมันเป็นทำไมถึงเป็นแบบนั้น
2: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยสำคัญมี2 อย่างในโรคนี้นะครับ คือ1ก็คือมีพันธุกรรมซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วงนะครับผมร่วงศีรษะล้านอันที่2เนี่ยปัจจัยที่2ก็คือเรื่องฮอร์โมนนะครับก็พวกนี้จะในสำหรับในเพศชายเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศชายนี่แหละที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมากระตุ้นนะครับพันธุกรร
0: ม
2: ซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วงแล้วทำให้เกิดมีผมร่วงนะครับ
0: หมายถึงไงฮะคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะผมร่วงง่ายกว่าและล้านได้มากกว่าอย่างนั้นไหมฮะ
2: ระดับฮอร์โมนในคนที่มีผมบางศีรษะล้านก็เท่ากับคนปกติทั่วไปครับ
0: ไม่ใช่ว่าวัดฮอร์โมนอุ้ยฮอร์โมนผมเยอะผมมีโอกาสจะหัวล้านไม่ใช่อย่างนั้นด้วย
2: ไม่ใช่ครับคือฮอร์โมนนี่ก็เท่ากับคนทั่วไปแต่ว่าต้องมีพันธุกรรมมาคือมีสองอย่างเหมือนตบมือข้างเดียวมีฮอร์โมนอย่างเดียวก็ไม่ได
0: ้
2: ต้องมีฮอร์โมนและพันธุกรรม
0: พอตบปุ๊บเท่านั้นแหละร่วงเลย
2: ร่วงครับ
0: โอ้โหอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มล้านครับ
2: ผมบางศีรษะล้านเนี่ยจะเริ่มได้ตั้งแต่อายุประมาณ10กว่านี่ก็มาได้แล้วครับแต่ปริมาณน้อยครับ
0: อ๋อ10กว่านี่กว่าสักแค่ไหนฮะ10ต้นๆหรือว่า10ปลายๆถึงจะ
2: 10ปลายๆครับ
0: 10ปลาย
2: ๆ teen age แบบหมายวัยรุ่นครับ
0: เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย
2: ประมาณ
0: จบม.6 อะไรอย่างงี้เหรอฮะ
2: ใช่ครับ
0: ก็มีสิทธิ์ล้านแล้วเหรอครับ
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหมันจะร่วงไงฮะมันจะเริ่มจากตรงไหนร่วงยังไงไปก่อน
2: ส่วนใหญ่จะร่วงจากการที่เขาเรียกตรง M shape หรือตรง ง่ามเนี่ยนะครับ
0: สองข้างนี่แหละ
2: ครับตรงง่ามแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเริ่มมีอาการเถิกขึ้นค่อยๆนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่2ก็คือตรงบริเวณกลางศีรษะตรงยอดนะครับ
0: เป็นอย่างนั้นก่อน
2: จะเริ่มบางนะครับ
0: ล้านในผู้ชายร่วงในผู้หญิงเนี่ย
2: ครับ
0: มีอะไรเหมือนอะไรต่างกันบ้างครับ
2: ในผู้ชายเนี่ยจะเป็นการเถิกแล้วก็มีบางตรงกลางแต่ในผู้หญิงเนี่ยตีนผมหรือไรผมเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่จะส่วนใหญ่จะเป็นการบางที่ตรงกลางศีรษะ
0: อ๋อ
2: ครับ
0: ดูรวมอาจจะยังเหมือนเดิมเลย
2: เหมือนเดิมครับ
0: แต่มันค่อยๆบางไป
2: ครับส่วนใหญ่จะเป็นหนักบริเวณที่กลางศีรษะครับผู้หญิงเนี่ยสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยจะบางมากแต่ว่าตีนผมไม่ค่อยร่น
0: อ๋อใช่ใช่ถ้าดูด้านหน้านี่อู้ยังหนาอยู่เลยนะฮะ
2: ใช่
0: แต่ตรงกลางศีรษะนี่จะเริ่ม
2: บาง
0: จนเห็นหนังศีรษะเลยนะฮะ
2: จริงๆในผู้ชายเนี่ยนะครับเรามีคำไทยด้วยนะครับอ๋อ
0: ใช่ใช่ฮะ
2: ก็มีอะไรทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพชะโดตีแปลงแร้งกระพือปีกนะครับฉีกหางฟาดแล้วก็ราชครึ่งคราว
0: โอ้โห
2: ครับ
0: เจ็ดอย่าง
2: เจ็ดอย่าง
0: แต่ละอย่างนี่ล้านไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันครับ7ชนิดของไทยส่วนใหญ่จะเป็นการพูด

0: ในลักษณะของในช่วงที่เป็นมากแล้วลักษณะทุ่งหมาลงดงช้างข้ามอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคำกล่าวในคนที่เป็นมากๆนะครับ
1: ไม่ว่าจะ1ใน7เป็นชนิดไหนก็ตามเนี่ยคงสงสัยว่าตกลงเป็นโรคใช่ไหม
0: ครับเป็นโรคเพียงแต่ว่าโรคนี้มันเจอได้บ่อยเหลือเกินนะครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้าน
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ครึ่งหนึ่งนะฮะ
0: ครึ่ง
1: ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแหละที่ล้านที่บางเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
0: ครับ
1: กี่แสนแล้วฮะ
0: โอ้ครับขออนุญาตนะครับ
1: ครับดูยังไงบ้างฮะคือดูด้วยตาเห็นคุณหมอต้องหยิบเครื่องมือด้วยฮะ
0: โอ้ก็ใช้เครื่องมือจริงๆเครื่องมือวัดธรรมดาเวอร์เนียร์ธรรมดานะคร
1: ับดูอย่างนี้บอกไม่ได้ฮะโอ้ยคุณแอดยังไม่ล้านเท่าไหร่หรือว่าไปแล้วเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ไม่ได้เหรอควรต้องมีเครื่องมือ
0: ก็มีการวัดนะครับมีการวัดเพื่อความเป็นการหนึ่งเป็นการตรวจแล้วก็เป็นการจดบันทึกไว้ในการติดตามผลการรักษาด้วย
1: ครับผมนะครับหยิบมาลองวัดเลยไหมคุณหมอ
0: ได้ครับได้ครับขออนุญาตนะครับ
1: ครับผมต้องวัดยังไงส่วนไหนยังไงบ้าง
0: ครับเราวัดนะครับ อันแรกเราเรียกว่าเป็น mid frontal point นะครับคือจุดกลางตรงหน้านะครับ ตรงระหว่างแถบตรงหัวคิ้วตรงนี้นะครับ
1: กับ
0: ตรงชามตรงนี้นะครับดูว่าระยะประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างของคุณแอดนี่ 5.5 เซนติเมตร
1: เป็นไงฮะ
0: ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดี
1: ถือว่าสัก 500,000 ยังไม่ล้าน
0: ยังไม่ล้านนะครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ค่าเฉลี่ยนี่ก็ประมาณสัก6ถึง 6.5 อันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีย
1: ังโล่งยังโล่งอยู
0: ่ครับ
1: อันนี้ 5.5
0: 5.5 ถือว่าดีมาก
1: ถือว่าดีมากส่วนดูอะไรต่อฮะ
0: จุดที่2นะครับก็จะเป็นจุดบริเวณที่เรียกว่าเป็นง่าม M shape นะครับตรงนี้นะครับก็วัดจากหัวคิ้วนะครับเป็นจนถึงง่ามตรงนี้นะครับ
1: ไปลึกมั้ยฮะ
0: อย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 ซม
1: ครับ
0: นะครับ 8.5
1: ข้างขวา
0: ครับ
1: ก็ 8.5
0: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ 8 ซม
1: ผมไป 0.5 นะครับ
0: นิดหนึ่งนิดหนึ่งแสดงว่าเป็นเริ่มต้น
1: เหรอฮะ
0: เริ่มมีการเถิกบางขึ้นไปนิดหน่อยนะครับ
1: โอ้โหเริ่มสบายใจไม่ค่อยได้แล้วอ้าวต้องวัดส่วนไหนต่ออีกมั้ยฮะ
0: อ๋อครับส่วนที่3นะครับก็คือขอโทษนะครับ จะวัดตรงกลางนะครับแล้วก็จะแหวกเส้นผมนะครับ
1: อ๋อต้องแสกกลางดูใช่ไหมฮะ
0: ครับอันนี้1เซนติเมตรนี่ปกติดีและสุดท้ายนะครับก็คือตรงขวัญอย่างนี้นะครับของคุณแอดได้ประมาณ 1.9 เซนติเมตรนะครับ
1: ถือว่า
0: ปกติ
1: ปกติโอ้
0: โดยรวมแล้วดีครับ
1: ยังถือว่าดีนะฮะ
0: ยังถือว่าดีย
1: กเว้น2ง่ามนี้ใช่ไหมฮะ
0: นิดหน่อย
1: ก็อาจจะไปถ้าไปก็ไปทางนี้ใช่ไหมฮะเอาละเรายังไม่ถือว่าล้านนะตอนนี้แต่มีความเสี่ยงมีโอกาสงั้นถามต่อว่ารักษาให้หายขาดได้ไหมครับ
0: พูดถึงว่าถ้าพูดกันตรงๆนะครับรักษาให้หายได้แต่ว่าหายขาดเลยนี่อาจจะยาก
1: รักษาให้หายได
0: ้ครับ
1: แต่หายขาดเลยอาจจะยาก
0: ครับ
1: ก็ยังพอมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยนึง
0: ครับ
1: รักษาได้นะฮะ
0: รักษาได้แน่นอน
1: จะแตกต่างกันว่ารักษาแบบไหนเพราะว่าถ้าร่วงน้อย
0: ครับ
1: ยังไม่ล้านกับที่เป็นเยอะๆแล้วจนล้านแล้วเนี่ยคงจะต่างกันใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมคนเราวันหนึ่งร่วงได้สักเท่าไหร่ครับ
0: ผมทั้งศีรษะเนี่ยมี 100,000 เส้นแล้วก็จะผลัดหมุนเวียนกันร่วงเนี่ยเฉลี่ยประมาณวันละ100เส้นนะครับในวันที่สระผมอาจจะเพิ่มขึ้นได
1: ้
0: ขึ้นไปถึงประมาณ200เส้นนะครับถ
1: ้
0: าเริ่มมีผมร่วงสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือนับจำนวนครับน
1: ับเส้นนี้เหรอฮะ
0: ใช่ครับควรจะเก็บและนับเลย
1: คำว่า100 200เส้นนี่ต่อวันใช่ไหม
0: ต่อวัน
1: ไม่ใช่ว่าต่อการสระผม1ครั้ง
0: ต่อ1วันครับ
1: 1วันต้องเก็บร่วงที่นอนร่วงตอนสระผมอาบน้ำเลยต้องเก็บมาลองนับดูอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นะใช่ครับต้องเก็บเช้านะครับเก
1: ็
0: บสายเก็บบ่ายเก็บเย็นแล้วก็ก่อนนอนรวบรวมมาใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็มานับเลย
1: นับจำนวนเส้นว่าเกินวันหนึ่งควรจะได้เท่าไหร่นะ
0: ไม่ควรเกิน100
1: ไม่ควรเกิน100นะฮะ
0: ครับ
1: ครับชายหญิงเหมือนกันไหมฮะ
0: เหมือนกันครับ
1: เหมือนกัน
0: สองเพศนะคร
1: ับมีสัญญาณอะไรบอกได้อีกไหมครับว่าเนี่ยผมบางเริ่มร้านแล้วเนี่ยเริ่มร้านเนี่ย
0: สัญญาณอื่นที่ต้องดูนะครับก็คือลักษณะของหนังศีรษะว่ามีความผิดปกติด้วยหรือเปล่าย
1: ังไงฮะ
0: คือบางทีเนี่ยร่วงนะครับก็ต้องมาหาสาเหตุพวกนี้บางทีอาจจะมีการอักเสบของหนังศีรษะร่วมกับภาวะผมบางศีรษะล้านซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้รวดอย่างรวดเร็ว
1: มีเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยเหรอ
0: มีได้บางทีแผลมีขุยมีรังแคนะครับพวกนี้ก็ควรจะทำการตรวจดูแลด้วย
1: หรือว่าหนังศีรษะมันโอ้โหเนี่ยมันมากเลยสระผมแล้วก็ยังมันอยู่อย่างนี้เกี่ยวไหมฮะ
0: ความมันของหนังศีรษะเนี่ยมันเป็นผลนะครับผลจากฮอร์โมนตัวเดียวกันกับที่ทำให้ผมร่วงก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโสเตอโรนคือเป็นฮอร์โมนเพศชายพวกนี้เนี่ยนอกจากมันทำให้ผมร่วงแล้วเนี่ยม ันก็ไปกระตุ้นบริเวณของต่อมไขมันทำให้มีหนังศีรษะมันได
1: ้ถ้าเกิดมันเริ่มมาแล้ว
0: ครับ
1: การรักษาเนี่ยยังไม่น้อยยังไม่เยอะอยู่เนี่ยรักษายังไง
0: รักษาเริ่มต้นนะครับส่วนใหญ่เราจะให้รับประทานยาแล้วก็ทายาเนี่ยนะครับประมาณ1ปีติดตามผลไป1ปี
1: ตรงนี้สำคัญครับบางท่านเริ่มถือประกาศจะจดแล้ว
0: ครับ
1: ยาอะไรครับทายาอะไร
0: ครับยานะครับก็จะเป็นในกลุ่มของพวกกลุ่มที่เรียกเป็นไมน็อกซิดิลชื่อตัวยา
1: ชื่อตัวยา
0: ชื่อสามัญของยานะคร
1: ับ ไมน็อกซิดิล
0: ครับนะครับแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็แนะนำว่าควรจะมาพบแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษานะครับเพราะว่ายานะครับก็เป็นสิ่งที่มีทั้งข้อดีแล้วก็มีผลข้างเคียงด้วย
1: ครับอันนี้สำหรับเป็นน้อย
0: ๆครับ
1: ถ้าเป็นมากขึ้นล่ะ
0: เป็นมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะต้องมีการรับประทานยาร่วมด้วยในสำหรับอันนี้ในกรณีเพศชายนะครับ มีการยาซึ่งยาพวกนี้ก็จะไปทำใหพวกฮอร์โมนนะครับมันไม่มาออกฤทธิ์ทำให้ผมร่วงที่บริเวณหนังศีรษะ
1: แต่ได้ยินว่ารับประทานยามันมีผลข้างเคียงจริงไหม
0: ก็เป็นความจริงนะครับอย่างยาที่ใช้ในเพศชายนะครับก็เช่นยาที่ชื่อว่าฟีเนสเตอไรด์เนี่ยประมาณ 2% ของคนไข้เนี่ยก็จะมีอาการอวัยวะเพศเนี่ยไม่แข็งตัวซึ่งพบได
1: ้เสื่อมถาวรไหมฮะ
0: พวกนี้เป็นชั่วคราว
1: อ๋อชั่วคราว
0: ครับ
1: หยุดยาก็มาเหมือนเดิม
0: ครับกลับมาเหมือนเดิมปกติจริงๆเกิดน้อยนะครับ
1: แล้ว
0: ผลข้างเคียงนี้เกิดน้อยก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับ
1: ที่คุณหมอบอก 2% ในความหมายหมายถึงว่า100คน
0: เป็นแค่2คน
1: เองเป็นแค่2คน
0: ครับ
1: ก็สบายใจได้อีกนิดนึงนะฮะสำหรับท่านชายนะครับท่านอาจจะอยู่ใน 98%
0: โอกาสที่จะปกติเยอะกว่าเยอะครับ
1: แล้วฮะ
0: เยอะกว่าเยอะ
1: ต้องตกใจมาก
0: ครับ
1: อันนี้คือถ้าเป็นปานกลางใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ต้องทายาและกินยา
0: ครับ
1: ยาประเภทที่รับประทานนี่เป็นยา
0: จริงๆแล้วเป็นยาในกลุ่มซึ่งเดิมเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโ
1: ท
0: นะครับแต่พวกนี้เนี่ยมันสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนด้วยได
1: ้อ๋อเหรอฮะ
0: นะครับ
1: โดยไม่ต้องเกี่ยวต่อมลูกหมากโตไม่โต
0: ครับแต่ว่าขนาดยาอาจจะไม่เท่ากันนะครับ
1: เป็นน้อยทายาเป็นปานกลางก็คือรับประทานยาด้วยทายาด้วย
0: ครับ
1: ถ้าเป็นมากกว่านั้นนะฮะคือโอ้โหล้านเลยอ่ะไม่มีผมเลยฮะ
0: ถ้าเป็นมากๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในส่วนตัวเนี่ยก็มักจะแนะนำให้เริ่มทานยาทายาดูก่อนรอจนถึง1ปีนะครับส่วนที่เหลือที่มันไม่ขึ้นหลังจากกินยาทายาเราก็จะใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยเข้ามาช่วยครับ
1: ผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือเป็นวิธีสุดท้ายละ
0: เป็นวิธีถือว่าเป็นไม้ตาย
1: ไม้ตาย
0: นะครับถือว่าเป็นไม้ตาย
1: ถ้าลอง2วิธีแรกแล้วยังไม่ได้ผล
0: ครับ
1: ก็ต้องเจ็บตัวกันละ
0: ครับก็ไม่มากนะครับ
1: เหรอฮะ
0: ครับ
1: การที่ทายารับประทานยาผมจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัยอะไรบ้าง
0: จริงๆแล้วหลายปัจจัยนะครับ ทั้งเรื่องพันธุกรรมนะครับของเขาว่าพันธุกรรมแรงขนาดไหนนะครับเป็นมามากขนาดไหนนะครับและความสม่ำเสมอของการรับประทานยาด้วย
1: ล้านมานานแล้วค่อยมารักษาเกี่ยวไหมเพราะบางคนบอกว่าอุ้ยหัวมันเลยแต่บางคนเนี่ยยังพอเห็นมีจุดๆไรๆพอได้อันนี้จะมีผลต่างกันไหมฮะ
0: เกี่ยวครับคือว่าถ้าเป็นมานานๆนะครับ
1: บ
0: างครั้งเนี่ยผิวหนังจะมีพังผืดเข้ามาแทนที่บริเวณของรากผมทำให้โอกาสที่จะฟื้นเนี่ยมันจะน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเริ่มรักษาตั้งแต่เนิ่นๆครับ
1: มาเนิ่นๆจะดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็นี่ให้เห็นภาพทั้งหมดแล้วนะครับว่าเป็นแบบนี้ทีนี้มีอาสาสมัคร2ท่านครับ
0: ครับ
1: ที่เขาพอบอกว่าทำเรื่องนี้สนใจมากเลยเดี๋ยวจะมาปรึกษาคุณหมอ
0: ได้ครับยินดีครับ
2: ยาฆ่าเชื้อยิ่งกินยาแรงๆยิ่งหายเร็วกินยาเหลือจากครั้งที่แล้วยาแคปซูลแกะออกละลายน้ำกินง่ายหายเร็วจริงหรือไม่เวลาคนเราจะสบายนะครับเนาะไม่ว่าเล็กน้อยเป็นพวกเจ็บคอเป็นหวัดอย่างเงี้ยจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อจริงๆไหมต้องกินยาแก้อักเสบแรงๆจริงไหมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับมาดูความเชื่อเกี่ยวกับการกินยาฆ่าเชื้ออันที่หนึ่งกันครับเชื่อว่ากินยาฆ่าเชื้อแรงๆแล้วจะทำให้หายเร็วกว่าจริงเหรอไม่จริงนะครับยาฆ่าเชื้อที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็คือยาปฏิชีวนะคือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียผมยกตัวอย่างการติดเชื้อของหวัดธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสกินยาฆ่าเชื้อหรือไม่กินยาฆ่าเชื้อหายเร็วเท่ากันเพราะไวรัสหายเองคราวนี้ก็มีคนคิดว่างั้นถ้าเราเอายาที่ฆ่าเชื้อด้วยยาได้ยาแรงๆเนี่ยมาใช้กับเชื้อปกติมันจะหายเร็วขึ้นไหมคำตอบคือไม่ครับมันก็ฆ่าด้วยเรทเท่าเดิมนั่นแหละแรงไม่แรงไม่ได้ทำให้หายเร็วขึ้นเดี๋ยวเรามาดูความเชื่อเกี่ยวกับยาฆ่าเชื้ออันที่2กันนะครับ การกินยาฆ่าเชื้อที่เหลือจากการป่วยครั้งก่อนกินได้จริงเหรอนะครับคำตอบคือไม่ได้การติดเชื้อทุกครั้งไม่ได้แปลว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียการที่เราจะเอายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมากินทุกครั้งเนี่ยไม่ได้ประเด็นที่2ก็คือการติดเชื้อเนี่ยถ้าหากว่าครั้งที่แล้วเป็นเจ็บคอครั้งนี้เป็นติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะเราจะเอายาฆ่าเชื้อในลำคอมาฆ่าเชื้อในกระเพาะปัสสาวะไม่ได้ฉะนั้นแล้วนะครับเราไม่แนะนำให้ใช้ยาเก่านะครับไม่แนะนำให้ใช้ยาของคนอื่นนะครับถ้าหากว่าเจ็บป่วยแล้วคิดว่าไม่แน่ใจว่าต้องใช้ยาปฏิชีวนะใช้ยาฆ่าเชื้อหรือเปล่าไปตรวจนะครับอย่าเอายาเก่ายาคนอื่นมาใช้เดี๋ยวเรามาดูความเชื่อต่อไปกันนะฮะการกินยาฆ่าเชื้อแคปซูลให้แกะแคปซูลออกละลายน้ำจะรักษาได้ดีกว่าจริงหรือคำตอบก็ต้องเป็นไม่จริงนะครับตัวเนื้อยาที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยนะครับถูกชั่งตวงวัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับการที่เราไปแกะเขาออกเนี่ยบางทีเราเทลงไปผสมน้ำเนาะบางส่วนอ่ะมันยังมีติดก้นอยู่ในแคปซูลบ้างหรือว่าบางส่วนเทลงไปปุ๊บมันไม่ลงไปในแก้วน้ำบ้างอย่างเงี้ยนะครับเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะได้ปริมาณยาไม่ครบประเด็นที่2ครับยาบางตัวเขาจงใจที่จะให้แคปซูลเนี่ยพายาลงไปให้ผ่านกรดในกระเพาะผ่านน้ำย่อยในลำไส้ส่วนต้นลงไปแล้วก็ไปสลายตัวแล้วก็ปล่อยยาตรงลำไส้ทำให้มีการดูดซึมตรงตำแหน่งนั้นการที่ไปปลดแคปซูลออกก่อนเนี่ยยาบางตัวนะครับก็จะทำให้ตัวยาเนี่ยถูกสลายหรือว่าถูกรบกวนโดยน้ำย่อยในกระเพาะไปก่อนได้เพราะฉะนั้นนะครับการไปปลดแล้วเอาตัวยาข้างในเนี่ยมาละลายน้ำไม่เร็วกว่าไม่ต่างกันหรืออาจจะแย่กว่าได้นะครับแนวทางการรับประทานยาฆ่าเชื้อนะครับให้ปลอดภัยมีอยู่สองข้อง่ายๆนะครับข้อที่หนึ่งก็คือถ้าคิดว่าต้องใช้ยาฆ่าเชื้อนะครับควรจะไปตรวจให้เรียบร้อยเขาก็จะได้จ่ายยาฆ่าเชื้อถูกตัวถูกขนาดถูกระยะเวลาให้กับเราอีกข้อนึงที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับคือเมื่อได้ยาฆ่าเชื้อมาแล้วนะครับก็กินตามฉลากกินตามคำแนะนำและต้องกินยาให้ครบคอร์สไม่ใช่ว่าอาการดีขึ้นแล้วนิดๆหน่อยๆดีขึ้นแล้วหยุดละกันไม่ได้ถ้ากินไม่ครบคอร์สจะเกิดอะไรขึ้นกินไม่ครบคอร์สก็จะมีการสะสมเชื้อดื้อยาอยู่ในตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อดื้อยาแล้วก็เจ็บป่วยได้รุนแรงกว่าเดิมนะครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ตื่นตื่น
2: ตื่นตื่นเร็ว
1: ไปต้องไปออกกำลังกายกันแล้วเร็ว
3: บูกี้บูกี้บูมาออกกำลังกายยืดเหยียดกันเถอะ
4: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไวสร้างกำลังร่างกาย
1: ตื่นหน่อยตื่นหน่อยตื่นหน่อยใช่
4: ออกกำลังกายตบตัวเองหน่อยไหมเอ้า1 2 3พร้อมไป
1: Beat. Oh. Wow. ข้อสุดท้าย
2: พอ
1: ว่า
4: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
1: หนึ่งสองสามสี
4: ่ส่วนคอหน่อยไหม
1: หนึ่งสองสามสี
4: ่พร้อมไป
1: ก้มเงยก้มเงยข้างข้างก้มเงยข้างข้างก้มเงยข้างเที่ยวหนึ่งก้มเงยข้างตั้งขยับมาใช่อ้าวฮึบหนึ่งสองสามต่อไปเราจะเริ่มที่ไรเลขแปด

0: นไลน์หน่อยเขียนเลขแปดหน่อยเขียนเลขแปดเลขแปดเลขแปดไม่ใช่เลขแปดไทยเลขแปดอะไรนะพี่บีมาสี
1: ่สามสอง
0: อ้าวสองมือออกอกอกเหยียดเหยียดแขนให้สุดยืดออกให้เต็ม
1: ไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายส่วนอกหน่อยไหมเอ้าหนึ่งสองสามพร้อมไป
0: ยืดยืดยืดยืดสี่เที่ยวว่าเอ๊ะเอ๊ะว่าใช่อ้าวยังไงใช่4ครั้งเอ้า4 3 2ต่อไปเราหลังนะหลัง
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: ว้าวเอาไหมมือ
1: ออกกำลังกายส่วนหลังเหนื่อยไหมเอ้า1 2 3
0: ลงแล้วลงเอ้าดึงใช่สี่เที่ยวเอ้าสี่สามสองงอตัวด้านข้างงอง งอเหยียดแขนให้สุดงอตัวให้มากนิดนึงมาสี
1: ่
0: สาม
1: สอง
0: เท้าด้วยเท้าด้วยควายละละโอเคอ้าวก้าวควายขึ้นอึ๊บเหยียดโอเคมาอึ๊บอึ๊บใจเย็นใจเย็นว่าอึ๊บตีตีตีต่อไปเราจะสะโพกนะครับเหมือนวิ่งจำได้ไหมก้าว
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสะโพกหน่อยไหมเอ้าหนึ่งสองสามพร้อมไป
0: ดึงดึงดึงสี่ครั้งเอาสี่สามสองครั้งเดียวเท้าวางก้มวางแล้วก็ใช่เหยียดที่ที่มากเหยียดที่ที่มาก
1: สร้างกำลังร่างกายแข็งแรงขึ้นกำลังกายส่วนขาหน่อยไหมเอ้าหนึ่งสองสามพร้อมไป
0: มาสี่สามสองเริ่มใช่4รอบอ้าว4 3 2น้องน้อง
1: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: ในหน้าในหน้า
1: ออกกำลังกาย
0: ใช่
1: น้องหน่อยไหมอ้าว1 2 3พร้อมไป
0: กับ1 2 3แล้วกับ1 2 3แล้วกับ1 2 3แล้วกับเท้าโอ้โห
1: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็ว
0: ขย
1: ิ
0: งกระดูกเท้าด้วยข้างหนึ่งขยิงข้างหนึ่งกระดูกว้า
1: ว้า
0: 4 3 2ด้านข้างข้าง1 2ข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งสองคราวนี้เราจะเริ่มใหม่นะเริ่มมาใช่ฮึบหนึ่งสองสามมา
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายตบตัวเ
2: พ่อ
3: เริ่มอึ๊บ1

0: เลขแปดแปด
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: อ้าว
1: ออกกำลังกายส่วนไหล่หน่อยไหมอ้าวหนึ่งสองสามพร้อมไป
0: อ้าวหก
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: สี
1: ่กำลังกายส่วน
0: สาม
1: หน่อยไหมอ้าว
0: สอง
1: สองสามพร้อมไป
0: โอ้
1: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็ว
0: จับ
1: เหยียด
0: ย
1: ื
0: ดลงเที่ยวหนึ่งมือ
1: มือส่วนหลังหน่อยไหมอ้าวหนึ่งสอง
0: ยืด
1: พร้อมไป
0: งอง
1: อตื่นแต่เช้าตื่นมา
0: ใช่แขนเหยียดตัวยืดให้มากนิดนึงอึ๊บว่า
1: ออกกำลังกายลองหลับตัวหน่อยไหมอ้าวหน
0: ึ่
1: งสองสามพร้อมไป
0: ฮะ
1: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: สี
1: ่ออกกำลังกาย
0: สาม
1: หน่อยไหมอ้าว
0: สอง
1: สองสามพร้อมไป
0: อ้าว
1: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: สี่เที่ยวอึ๊บลงขึ้น
1: ลง
0: ขึ้นลง
1: ขึ้นพร้อมไป
0: น้องอึ๊บ
1: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้มากกำลังร่างกาย3
0: กับ1 2 3
1: กับ
0: 1

0: ให้ดูเท้าหน่อยไหมหนึ่งสองสามพร้อมไป
1: เหยียดแขนยืดขึ้นทางไปนิดนึงงอมาด้านซ้ายหน่อยเหยียดยืดขึ้นงอกลับเหยียดยืดแขนลงหมุนไหลเรียบร้อยแล้วเราไปโรงเรียนกันเถอะไป
2: ไปโรงเรียนกัน
1: การที่หยิบกล้ามเนื้อเนี่ยหลายคนบางทีมองข้ามนะครับมองข้ามว่าส่วนใหญ่เราไปเน้นเรื่องของการทำงานหัวใจของกล้ามเนื้ออะไรต่างๆแต่พอบอกว่าความอ่อนตัวการยืดเหยียดเนี่ยบางทีเรามองข้ามว่าไม่ต้องทำก็ได้อะไรต่างๆถ้าเราไปดูให้ดีนะครับจริงๆแล้วการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะแนะนำเลยว่าคุณสามารถยืดได้ทุกวันนะอันอื่นเนี่ยเขายังให้ออกกำลังกายแค่สัปดาห์หนึ่งสองครั้งสามครั้งแต่ยืดเหยียดเนี่ยสามารถทำได้ทุกวันโดยเพราะในลักษณะที่มันมีทั้งสองอย่างนะครับก็คือป้องกันการบาดเจ็บกับส่งเสริมนะครับทำให้ประสิทธิภาพเรื่องการทำงานดีขึ้นออกกำลังกายได้ดีขึ้นเล่นกีฬาได้ดีขึ้นนะครับสำหรับในเด็กตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเรานอนอยู่ในท่าเดิมนานๆเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมามันก็ต้องมีการยืดเส้นยืดสายไล่ตั้งแต่คอไหล่อกหลังนะครับลำตัวนะครับสะโพกขาน่องเท้าไล่ไปเลยนะครับงั้นเวลาที่เราไล่เราก็จะไล่จากส่วนบนลงล่างนะครับโดยเราเอาจังหวะเพลงเข้ามานะครับในเรื่องของจังหวะเข้ามาปุ๊บมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเพลิดเพลินขึ้นกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับแล้วยิ่งเอาเข้ามากับจังหวะเพลงก็ทำให้รู้สึกว่าสนุกขึ้นกับอยู่ดีที่เรามาแค่ยืดเหยียดเองบางทีก็น่าเบื่อเราก็จะมองข้ามว่าไม่อยากทำแต่พอมีเพลงก็ทำให้รู้สึกสนุกสนานขึ้นนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: ต้
0: อนรับเข้าสู่ Healthy Friday นะครับมาดูแลสุขภาพกันยามเช้าด้วยอาหารการกินที่ต่อสุขภาพครับโดยหมอเอและเชฟแอดนะฮะสถาปนาตัวเองเป็นเชฟนิดนึงนะครับทำไมทำมาชักจะทำอาหารเก่งแล้วอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยแต่คุณหมอเอครับก็จะมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำนี่เป็นครั้งที่3แล้วผ
1: ู้
0: ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรครับอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีย
1: าวมาก
0: มหาวิทยาลัยมหิดลมีต่ออีกหน่อยนึงด้วย
1: ยาวมาก
0: ยาวมากเลยแต่ต้องแนะนำเต็มรูปแบบครับท่านผู้ชมจะได้รู้จักคือนอกจากจะเป็นคุณหมออายุรศาสตร์ใช่ไหมในการใช้ยาอะไรต่างรู้เรื่องโภชนาการด้วยแล้วแถมชีวเคมีทางการแพทย์อีกซึ่งมันเกี่ยวข้องกับร่างกายของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นคุณผู้ชมจะได้ข้อมูลที่ดีมากในการจะเลือกรับประทานอาหารหรือไม่รับประทานอะไรจะรับประทานอะไรดีจะดียังไง
1: ยินดีค่ะ
0: แต่ที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ก็เป็นอาหารที่คุ้นเคยอ่ะบางทีก็รู้อยู่แล้วมีขายทำไม่ได้ยากอะไรอ่านฝรั่งมีไหมฝรั่ง
1: อยากกินอะไร
0: มีอะไรวางมาเลยอาหารฝรั่ง
1: โอเควันนี้นะคะเราจะนำเสนอเมนูที่เป็นสปาเกตตี้

0: หนเส้นฮะ
1: โอเควันนี้เราจะมีความพิเศษนิดนึงคือเราจะไม่ใช้เส้นสปาเกตตี
0: ้เราจะเป็นสปาเกตตี้ได้ไหม
1: เราจะใช้อันนี้เลยค่ะ
0: ตลกแล้ว
1: อันนี้คือ
0: ตลกแล้ว
1: แตงกวาญี่ปุ่นใช่
0: แตงกวาญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะชื่อซูกินี
0: ่ซูกินี
1: ่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้นะคะมาล้างให้สะอาดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้อันนี้มาขูดให้เป็นเส้น
0: ๆแล้ว
1: ก็ม
0: าแข็งเส้นเอาไปผัดแบบสปาเกตตี้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: มันก็แน่สิฮะ
1: เนื้อมันจะแข็งกว่าแตงกวาทั่วไปเดี๋ยวคุณแอดลองทำดู
0: อ๋อผมเห็นแต่ตำแตงกวา
1: ใช่ๆอัน
0: นี้แค่เอาไปขยำก็เละหมดแล้วแต่นี่เป็นซูกินี
1: ่อันนี้มันจะแข็งกว่าค่ะก็หั่นนะคะ
0: ขูดเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออุ้ยขูดอย่างนี้เหรอฮะ
1: เริ่มเป็นละเห็นปะคะใช่ค่ะ
0: นี่เหมือนทำส้มตำเลยนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: แล้ว
1: เดี๋ยวเส้นพวกนี้อันที่เป็นเส้นใหญ่ๆเดี๋ยวเราใช้มีดกรีดมันนิดนึงให้มันเป็นเส้นบางลงนิดนึง
0: ควรจะให้เป็นเส้นเดียวๆ
1: ใช่ค่ะก็เหมือนสปาเกตตี้เลยอะค่ะต้องการจะสปาเกตตี้3เส้นติดกันอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อันนี้อาจจะเป็น
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: ใหม่ของพาสต้านะฮะ
1: โอเค
0: เป็นเดี๋ยวก็ตั้งชื่อเฉพาะไปแอตตี้อะไรเงี้ย
1: พาสตานี่อะไรเงี้ย
0: ทานอย่างนี
1: ้แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นเส้นออกมาสำหรับอันที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้มีดกรีดให้มันเป็นเส้นบางๆลงมานิดนึง
0: แต่จะว่าไปพอเปลือกถูกหั่นออกไปหมดแล้วนี่นะฮะ
1: มันก็จะนิ่มลงหน่อย
0: พอเปลือกข้างในเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีสีมันก็จะใกล้ๆกับความเป็นเส้นสปาเกตตี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: หั่นต่อไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะลองทำดูสักลูกนะคะ
0: ครับได้ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่เส้นพอที่จะทานได้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดกัน
0: แล้วตรงแกนกลางนี่เรา
1: เราไม่ได้ใช้ค่ะ
0: อ๋อ
1: เราใช้แค่ตรงเปลือกผิวมัน
0: ที
1: ่
0: เป็นเหลืองๆผิว
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วอย่างอื่นแล้วฮะเราใส่วันนี้เราจะผัดกับอะไรบ้างคร
1: ับวันนี้เราจะใช้เป็นกรอกนะคะแล้วก็ใช้กระเทียมหอมซอยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะผัดกุ้งเข้าไปใส่เกลือนิดนึงนะคะให้มีรสชาติแล้วก็ใส่พริกไทยใส่ปาปริก้า
0: บางค
1: นใช่บางคนก็อาจจะอยากให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดหน่อยก็เติมมะนาวตามสะดวกน่าจะได้แล้วค่ะ
0: พอไหมฮะ
1: พอแล้วค่ะ
0: โอ้นี่ก็ดูเยอะนะได้เยอะนะ
1: ถ้าสำหรับจานเดียวก็น่าจะพอแล้วค่ะ
0: ครับผัดดีกว่าเริ่มลงมือเลย
1: โอเคค่ะเปิดไฟค่ะเปิดไฟก่อน
0: ใส่น้ำมันเราใช้น้ำมันอะไรครับ
1: น้ำมันมะกอกค่ะถ้าเกิดไม่อยากใช้น้ำมันมะกอกจะใช้เป็นพวกน้ำมันดำข้าวหรือคาโนล่าก็ได้นะคะพวกนี้เป็นน้ำมันที่ดีค่ะ
0: สังเกตเราใช้น้ำมันน้อยมากนิดเดียวเท่าน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะจริงๆก็แค่ไม่ติดกระทะอาหารนิดหน่อยเอง
0: ถึงขั้นตอนนี้สำคัญแหละผมจะใครจะไปเชื่อว่าเอาแตงกวาอย่างเงี้ยซอยเป็นเส้นๆเนี่ยไปผัดได้ต่อด้วยอะไรฮะ
1: ใช้กระเทียมแล้วก็หอมซอย
0: กระเทียมละเอียดนะครับลงเลยนะครับตามขั้นตอนของการผัดทั่วไปกระเทียมลงก่อนกลิ่นหอมหอมแดงซอยนะครับละเอียดเช่นกัน

0: อมเลย
1: ค่ะแล้วใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ
0: เมื่อหอมเจอกระเทียมนี่หอมมาก
1: เดี๋ยวไหม้นะคะ
0: กุ้งแบบที่แกะเปลือกออกนะ
1: ใช่ค่ะก็โดยทั่วไปเขาก็จะเลาะด้านหลังนะคะเอาไส้เอาเส้นสีดำๆออกไปจะได้สวยงาม
0: นี่ออกเรียบร้อย
1: เดี๋ยวผัดต่อพอกุ้งสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสค่ะ
0: ครับ
1: หอมมากยังไม่ทันจะใส่อะไรเลย
0: ถูกต้องฮะจริงอันเนี้ยผัดกับกุ้งกับกระเทียม
1: พอแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ไม่ต้องใช้แล้วสุกินี่เรากินกันเถอะ
0: ฟังมาเลย จริงวันนี้ที่เราทำเป็นสปาเกตตี้แต่พี่จ๋าบอกว่าเราไม่ใช้เส้นสปาเกตตี้ใช้สุกินี่แทนจุดประสงค์คือเพื่ออะไรฮะ
1: ก็จะลดแคลอรี่ลงนะคะ
0: แทนแป้ง
1: ใช่แล้วจะช่วยทำให้คนกินผักได้เยอะขึ้น
0: เออโอ้นี่ช็อตนี้ก็สำคัญ
1: ใช่ไหมคะ
0: กุ้งนี่แป๊บเดียวสุกนะคร
1: ับสุกแล้วค่ะกุ้งไม่ต้องใช้เวลานานค่ะนี่ปรุงรสเลยค่ะลดไฟลงนิดนึงก็ได้ค่ะเราจะใช้เป็นเกลือพริกไทยแล้วก็ปาปริก้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รสเป็นพริกป่นเลยก็ได้นะคะ
0: อ๋อก็แล้วแต่ชอบเลย
1: อันนี้พริกไทย
0: แหมกระเทียมลงไปแล้วพริกไทย
1: อันนี้เริ่มจะเป็นกุ้งกระเทียมแล้วค่ะกุ้งกระเทียมพริกไทย
0: เกลือ
1: แต่เกลือนิดหน่อยค่ะอันนี้ชิมรสเอานะคะบ้านไหนชอบหวานชอบเค็ม
0: ใช่แต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวเราจะมีซุกินี่ลงไปผัดอีก
1: ใช่ปาปริก้าเพิ่มความสวยงามนะคะบางคนก็อาจจะเติมพวกมะนาวนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้รสชาติ
0: เดี๋ยวค่อย
1: โอเคค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าหั่นทิ้งเอาไว้แล้วแช่ตู้เย็นนิดนึงก็ได้นะคะมันจะได้กรอบขึ้นเอาอันนี้แล้วกันค่ะ
0: ไม่ใช่ที่ผมเพิ่งหั่นเหรอครับ
1: เดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นผัดคราวต่อไปเอาเพิ่มไหมคะ
0: แช่เพื่อให้กรอบ
1: ใช่ค่ะแช่น้ำเย็นนะคะพอหั่นผักเสร็จแล้วนี่เราจะแช่น้ำเย็นไว้มันจะได้ทำให้สีสดแล้วก็กรอบขึ้นค่ะ
0: แช่น้ำเย็น
1: ขอยัง
0: อีกปะขออีกหน่อยดีกว่าฮะ
1: โอเคกลัวไม่พอทาน
0: ดูซิจะเละไหมไม่เละแน่นะ
1: ไม่เละค่ะ
0: หมอเอกไม่เละแน่คร
1: ับ แน่ค่ะ
0: โอ้จริงๆด้วยครับคุณผู้ชมไม่เละ
1: คราวนี้ใส่โหระพาไปก็ได้ค่ะเรามีโหระพาสับอยู่นิดนึงเพิ่มกลิ่นรสนะคะคราวนี้ก็จัดการใส่แฮมปิดไฟได้เลยนะคะ
0: อุ้ย
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: พอแล้วนะฮะไม่เยอะเลยแฮม
1: อยากใส่เท่าไหร่ใส่เลย
0: ไม่เยอะดีกว่า
1: โอเคมันมีกุ้งแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะคราวนี้ก็อาจจะโรยชีสนิดนึงก็ได้ค่ะให้มันเป็นอิตาเลียนเราใช้พาร์เมซานชีสนะคะมาขูดแล้วก็โรยได้เลยค่ะ
0: อ๋อแล้วผัดด้วยไหมครับ
1: เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆละลายค่ะเพราะมันยังมีความร้อนเหลืออยู่นะคะอันนี้แสดงว่าชอบชีสใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะ
1: โอเค
0: ชอบทุกอย่าง
1: อุ้ยจะมีน้ำขลุกๆนิดนึงที่มันออกมาจากตัวเส้นซูกินี่นะคะ
0: หน้าตาดูดีมาก
1: กลิ่นหอมมากอะค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ถ้าเป็นอาหารฝรั่งเสิร์ฟจานสวยๆก็แค่นี้พอละ
0: ไม่ต้องเยอะ
1: ใช่ใช่แค่นี้พอละแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตกแต่งนิดนึงด้วยมะเขือเทศดีกว่าค่ะคราวนี้เราก็เอามะเขือเทศค่ะมาจัดเรียงไว้นะคะจะได้ผัก
0: ว่าไงดีอ่ะ
1: เอาเลยค่ะตามสบายเลยค่ะอยากจะได้วางยังไงก็ได้ศิลปะศิลปะปนๆกันไปอะไรดูสวยงามค่ะ
0: เรียบร้อย
1: โอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะฝีมือเชฟแอด
0: ไม่น่าเชื่อเลยไม่ลบที่สำคัญคือเส้นซูกินี่พอไปผัดก็ไม่ได้
1: เละ
0: จริงๆอย่างที่หมอเอกว่าด้วยโอ้พอวางเสิร์ฟปุ๊บนี่
1: จานละเท่าไหร่จานนี้และดูมีราคาขึ้นมาทีเดียว
0: ผมว่า250ขึ้น

0: นี่เป็นช่วงเวลาที่รอคอย
1: เชิญเลยครับ
0: โอเคครับ
1: เราก็จะเริ่มจากเส้นก่อนนะเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงฮะ
0: อร่อยนะคะ
1: เส้นกรอบอยู่เลยอ่ะ
0: กินได้เลยอ่ะอร่อย
1: แล้วเรามีทั้งความเปรี้ยวใส่มะนาวไปเค็มก็กำลังดี
0: ค่ะ
1: แต่มันก็จะมีเป็นเพราะอะไรทำไมมันมีกลิ่นของความเป็นสปาเกตตี้จริงๆนะอาจจะเป็นโหระพาที่ใส่ไปไหมฮะ
0: หลายๆอย่างครับ
1: นี่ที่เหลือคือความชอบแล้วครับอยากให้เค็มกว่านี้หวานกว่านี้เผ็ดกว่านี้ไหมหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต
0: ่โดยทั่วไปเราจะไม่ค่อยใส่น้ำตาลนะคะเวลาเราผัดพวกนี้สังเกต
1: ใช่
0: มันก็จะได้ความหวานจากพวกของเนื้อสัตว์แล้วก็ผักที่เราใส่เข้าไป
1: มาอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่เราย้ำอย่างนึงก็คือว่าวันนี้เป็นเมนูที่แคลอรี่ต่ำ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะถึงจะเป็นสปาเกตตี้แล้วก็ปกติสปาเกตตี้กินแป้งมันเยอะแต่ว่าพอเราใช้ผักแทนก็คือแคลอรี่ต่ำมาก
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักได้มีเมนูทางเลือกนะคะ
1: ครับคราวนี้ก็จะเห็นว่าพวกผักก็อร่อยได้เหมือนกันนะ
0: ใช่
1: แต่หนึ่งเมนูยังไม่พอครับมีอาหารฝรั่งอย่างอื่นอีกไหม
0: โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองกันที่ฟาสต์ฟู้ด
1: ฟาสต์ฟู้ด
0: ใช่แล้ว
1: ไม่ดีไม่ใช่เหรอหมอ
0: ฟาสต์ฟู้ดที่ดีกับสุขภาพเดี๋ยวมารอดูนะคะว่ารอบหน้าช่วงหน้าเราจะมีอะไรมานำเสนอค่ะ
1: มีจริงเหรอ
0: เดี๋ยวลองดู
1: กินนี่ก่อน
0: โอเค
1: คราวนี้กุ้งนะฮะกลับมาชมรายการกันต่อนะครับดูแลสุขภาพด้วยอาหารเช่นเคยกับ Healthy Fine Day แต่เป็นฟาสต์ฟู้ดจริงเหรอ
0: ใช่แล้ว
1: จริงครับหมอเอ
0: ๋วันนี้เรากำลังจะลองทำเรื่องของแฮมเบอร์เกอร
1: ์แฮมเบอร์เกอร์เลยนะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เราบอกว่าฟาสต์ฟู้ดเราไม่ควรจะรับประทานไม่ใช่เหรอครับมันยิ่งมันจะมีโซเดียมมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณค่าทางอาหารน้อยอะไรไม่ใช่เหรอฮะ
0: เราก็จะพยายามปรับไงคะเพื่อที่จะให้เรายังสามารถที่จะทานในอาหารในรูปแบบเดิมแต่ว่ามีคุณค่าทางอาหารมากขึ้น
1: อ๋อหน้าตาเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะฮะ
0: คล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์โอเค

0: เราก็จะต้องมีขนมปังนะครับอันนี้อะไรฮะ
1: อันนี้เป็นเห็ดค่ะเห็ดหอมยักษ์ค่ะชื่อพอร์ทาเบโล
0: คือถ้าดูแบบนี้เนี่ยคิดว่าเป็นขนมปังแน่เลยใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: ก็คงจะย่างมาเรียบร้อยหรือว่าอบมาอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นเห็ดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็ดหอมยักษ์พอทาเบโล
1: ใช่เราจะเอามาแทนขนมปัง
0: อ๋อมีขายทั่วไปไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: ได้เห็ดหอมยักษ์เสร็จแล้วก็ต้องมี2ชิ้นประกอบกันใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อะไรครับก็มี
1: อันนี้ก็จะเป็นพวกของผักที่เราจะใส่ในตัวแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็จะมีอันนั้นอีกอันก็คือจะเป็นอะโวคาโดก็เพิ่มความมันโดยที่เดี๋ยวจะได้ไม่ต้องใส่ชีสเยอะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะ
0: แต่ก็ยังมีชีสอยู
1: ่ก็ใส่ชิ้นเดียว
0: แล้วฝั่งนู้นนี่อะไรคร
1: ับ ฝั่งนี้จะเป็นเครื่องที่จะใช้สำหรับทำตัวเนื้อตัวแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะหมูสับนะคะก็ใช้แบบที่มันน้อยหน่อยแล้วก็มีกระเทียมนะคะมีซีอิ๊วขาวมีเกลือนะคะอันนี้ก็เป็นหัวหอมใหญ่สับนะคะแล้วก็มีพริกไทยเนาะตรงนี้จะเป็นเนยละลายซึ่งจะทำให้เนื้อมันเกาะกันแต่ถ้าเกิดจะไม่ใช้อันนี้ก็อาจจะลองปรับเป็นรูปของน้ำมันได้ใส่น้อยๆค่ะเพื่อจะให้เนื้อมันเกาะกัน
0: อันนี้ก็แล้วแต่สุขภาพของแต่ละท่านที่จะปรับเปลี่ยนไปได้อ่ะลงมือเลยดีกว่าเราต้องจัดการยังไงนะฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราจะตัดขั้วตรงนี้ออก
0: ขั้วออกนะ
1: ฮะแล้วเราก็จะขูดตรงนี้เบาๆนะคะ
0: ดำๆนี่เหรอ
1: ใช่เดี๋ยวมันจะเป็นดำๆออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาด้วยน้ำมันมะกอกแล้วก็เอามาย่างบนกระทะ
0: อ๋อฮะตัดขั้วนี้ออกก่อนฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงตรงนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: จริงๆขั้วออกง่ายมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะเริ่มเห็นสีขาวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะขูดออกนิดนึงเบา
0: ๆแล้วก็ใช้ช้อนขูดออกนะครับ
1: ขูดแนวด้านนี้ก็ได้มันก็ออกอะค่ะ
0: ตรงนี้มันคืออะไรอะฮะ
1: อันนั้นก็จะเป็นส่วนของเห็ดอะค่ะที่มันจะเป็นด้านล่างเราไม่ได้ใช้ตรงนี้เราจะใช้แค่เฉพาะเปลือกที่เป็นหัวมันข้างบน

0: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเหลือ
1: ขาวๆ
0: เลยขาวๆนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาย่างบนกระทะเริ่มใกล้ความเป็นจริงละได้แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟให้มันร้อนนิดนึง
1: พร้อมย่าง
0: ค่ะ

0: ค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเตาแล้วก็ทานน้ำมันมะกอกแล้วก็ลงไปย่างเลยค่ะ
1: ย่างเผ็ด
0: ใช่ค่ะจริงๆมันต้องทำสองฝาจะได้พร้อมกันระหว่างย่างเผ็ดเดี๋ยวเราก็ทำตรงเนื้อหมูมันก่อนแล้วกันนะคะเราก็จะใช้เนื้อหมูอะค่ะนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะหมักเป็นเหมือนหมูสับตรงที่เราจะใส่เป็นในเนื้อของแฮมเบอร์เกอร์ถ้าเกิดเนื้อมันมีมันเยอะก็ไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วเนาะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมเยอะๆหมดเลยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะนี้เนาะก็นิดหนึ่งส่วนเกลือนี่แล้วแต่ค่ะว่าจะใส่หรือเปล่าอาจจะนิดเดียวพอมั้งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มไป
1: คร
0: ับ นะคะแล้วก็พริกไทยค่ะอันนี้หมดเลยแล้วก็มีหัวหอมใหญ่สับนะคะแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันทีนี้เนี่ยถ้ามันมันแล้วเนี่ยมันก็จะคลุกกันติดแต่ถ้าเกิดเพราะมันยังไม่มันเนี่ยเราก็จะต้องใส่เนยหรือใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเพื่อจะให้มันติดกันดีขึ้นแล้วก็จะได้เอาไปย่างได
1: ้อันนี้เหมือนเป็นการปรุงรสหรือว่าเป็นการหมัก
0: หมักแล้วก็ปรุงรสค่ะการมีน้ำมันในหมูจะทำให้มันนุ่มขึ้นนะคะ
1: คร
0: ับ เวลาที่เราหมักหมูสวยงามมากพอมันเริ่มเกาะกันก็ใช้อย่างนี
1: ้เป็นพิมพ์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวรอทีละอันแล้วกันเนาะ
2: ตอนนี้ขนมปังเห็ดของเราก็เริ่มจะ
1: ได้ความร้อนมันก็จะบางลงบางลง
0: ใช่ค่ะมันก็จะบางเหี่ยวลงไปนิดนึงนะคะทำอีกด้านนึงไหมคะแล้วก็ทาน้ำมันนิดนึง
1: อันนี้คือเพื่อที่จะ
0: ไม่ให้มันติด
1: หมูแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะก็วางนี้ไว้อันนี้ก็น่าจะได้สักสองก้อนเนาะการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าอาหารจานด่วนนะคะที่มีแป้งมีน้ำมันแล้วก็โซเดียมปริมาณสูงต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยจะทำให้เราเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในฟาสต์ฟู้ดมันก็จะมีพวกเนยพวกน้ำมันนะคะรวมทั้งเวลาที่เราทำพวกนี้ค่ะเราจะใส่สารเคมีบางอย่างซึ่งมันจะทำให้เราได้รับโซเดียมมากเกินไปแต่พอเราทำเองปั๊บเนี่ยเราก็จะใส่โซเดียมที่น้อยลงนะคะอันนี้ก็จะได้จากส่วนที่เป็นซีอิ๊วขาวแล้วเกลือนิดหน่อยนะคะ
1: เพราะทำเองจะรู้ว่าเติมอะไรลงไปใส่อะไรลงไปบ้างมันก็ปลอดภัยกว่าแต่ทีนี้ใครที่ชอบการรับประทานแฮมเบอร์เกอร์ก็จะได้รู้ว่าเออเราสามารถดัดแปลงแล้วมาทำเองได้นะมันก็จะมี

0: หน้าตาออกมาแหมเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยนะครับ
1: สวยงามค่ะ
0: เพียงแต่ว่าตรงที่ตรง
1: มันจะเหี่ยวนิดนึง
0: เห็นย่างปุ๊บมันก็จะบางลงก็จะดูทำไมมันแบนๆเหี่ยวๆหน่อยแต่เนี่ยดีต่อสุขภาพมาก
1: ครับ
0: งั้นโดยสรุปถ้าใครที่ชอบอาหารแบบนี้คิดว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่เขาว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดแต่เราสามารถดัดแปลง
1: ได้ได้ค่ะ
0: หรือจะเป็นสปาเกตตี้แบบในช่วงที่แล้วก็เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะใช้สุกินี่แทนนะคะ
0: ดัดแปลงได้หลายอย่างมากเพราะฉะนั้นผู้ชมขอให้รู้ว่าเราจะรับประทานอะไรบ้างที่เราปรุงอาหารแล้วใส่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: หมอเอ๋มีอะไรจะแนะนำสุดท้ายให้ผู้ชมได้ระวังตัวเองในการจะเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำแบบนี้ครับ
1: ก็จริงๆอันที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเวลาที่เราจะเลือกซื้อก็ต้องควรคิดก่อนเนาะเช่นสมมุติมันมีหลายอย่างให้เราเลือกในยกตัวอย่างเช่นนะคะระหว่างไก่ทอดไก่ย่างเนี้ยถ้าจะเอาแคลอรี่ต่ำไก่ย่างก็จะดีกว่าเพราะว่าถ้าไก่ทอดมันจะชุบแป้งทอดแคลอรี่มันจะเพิ่มขึ้นทันที
0: แล้วมันเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: แต่พอไก่ย่างปุ๊บก็ต้องดูว่ามันไอ้ส่วนที่เกรียม
1: สีดำๆก็อาจจะเลี่ยงไม่ทานซะนะคะอันที่สองในกรณีสมมติว่าเราอยากจะกินเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยนะคะอาจจะบอกว่าถ้าสมมติเป็นเบอร์เกอร์ธรรมดาตัวโซเดียมมันก็อยู่ประมาณสัก500อันนี้ไม่น่าจะถึง300มิลลิกรัมที่เราทำนะคะ
0: ก็หายไปเยอะเหมือนกัน
1: ประมาณเกือบครึ่งนึงนะคะอันที่2คือเวลาที่เราเลือกซื้อแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยค่ะถ้าแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดาที่เราคุยกันชั้นเดียวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก500เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำเป็นดับเบิลชีสอันนี้มันจะขึ้นมาเกือบเท่าตัวละก็จะเป็น900อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดแคลอรี่หรือว่าลดโซเดียมเราก็เลือกชนิดที่เราสั่งได
0: ้ครับผม
1: ค่ะ
0: ล่ะนี่ก็เป็นข้อคิดในการจะเลือกรับประทานอาหารส่วนใครที่อยากจะมาร่วมรายการกับเราตอนนี้เราเปิดโอกาสให้แล้วนะครับท่านที่มีปัญหาสุขภาพก็ตามหรือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่แต่อยากจะป้องกันเอาไว้อยากรักษาก็ได้นะครับเรามีคุณหมออยู่ข้างแล้วนะครับส่งรายละเอียดเรื่องของท่านมาเลยว่าท่านมีปัญหาอะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอาหารในการดูแลสุขภาพบ้างมาตามช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ในหลายช่องทางบอกมาได้เลยนะครับไม่แน่คุณอาจจะถูกคัดเลือกมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Healthy Five Day
1: ค่ะ
0: ครับเอาละการดูแลสุขภาพด้วยอาหารจบแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็ไปดูว่าจะดูแลสุขภาพด้านอื่นๆได้อะไรอีกบ้างหน้าที่ของหมอเอแล้วผมลาไปก่อน
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวหรือว่าคอมัสเซิลกันนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายความสำคัญเยอะอีกเช่นเดียวกันครับ

0: อะไร
1: ปรึกษาหน่อย
0: พูดดังๆหน่อย
2: เรื่องสำคัญมาก
0: พูดดัง
3: ๆโอ้ยแทนที่จะพูดดังๆเถิบเข้ามาอยู่ใกล้ๆไหมพี่ต้นมาดีก่อน
0: มานี่สิมามาน
4: ี่เลยมานั่งนี
0: ่ครับ
3: น้องมีเรื่องปรึกษาหน่อย
0: ครับ
3: เรื่องสำคัญมาก
0: เรื่องอะไรอย่าเว้นเรื่องเงินนะ
3: ก็จะขอยืมสัก 2,000 จะบ้าแล้วต้องปรึกษาเรื่องออกกำลังกายดิพี่ต้นนี่รายการออกกำลังกายนะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: Healthy Friday
3: นะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากปรึกษาพี่ต้น
0: ครับ
3: เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อคอ
0: ครับโห
3: ทำไงพี
0: ่ไม่เห็นจะยาก
3: การบริหารกล้ามเนื้อคอ
0: เนี่ยหมุนง
3: อหมุนง
0: อ
3: ใช่หมุนไปพอคอแข็งปุ๊บเราจะได้กินแอลกอฮอล์ได้จะบ้าแล
0: ้ว
3: ผมหมายถึงคอที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะสีโอเอออีดูปากดูปากนัชชานะคะสีโอเอออีคอมัสโซกล้ามเนื้อแกนลำตัวเพื่อความชัดเจนนะครับว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวมีอะไรบ้าง
0: ค
3: นส่วนใหญ่มักเข้าใจว่ามีเฉพาะกล้ามท้องอย่างเดียวแต่พูดได้เลยว่ากล้ามท้องเป็นสับเซตหรือว่าส่วนหนึ่งของคอมัสโซ
0: ใช่ครับ
3: มีกี่ส่วนครับพี
0: ่โอเคถ้าเราดูอย่างนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนก็คือส่วนของหน้าท้องนะครับอันที่หนึ่งก็ส่วนของหน้าท้องนะครับหน้าท้องเนี่ยเรายังแบ่งแยกเป็นส่วนของที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านข้างอีก
3: ครับ
0: ส่วนที่สองก็คือในส่วนของหลังช่วงล่าง
3: ครับ
0: เราจะเน้นแค่หลังช่วงล่างนะครับอันต่อไปก็คือในส่วนของสะโพกนะครับสะโพกเนี้ยอาจจะอ้อมไปถึงในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างด้วยนะครับ
3: เพรา
0: ะงั้นจะครอบคลุมหมด
3: ที่ผมปรึกษาว่าผมปวดหลังคนปวดหลังบ่อยผมจะปวดหลังส่วนล่างกับ
0: ตัวสะโพก
3: ตัวสะโพกซึ่งถ้าเกิดเราบริหารได้มันสามารถพัฒนาได้ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่ได
3: ้โอ้เยี่ยมเลยวันนี
0: ้
3: เราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวหรือว่าคอมัสโซกันนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายความสำคัญเยอะอีกเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาคุยพร้อมกับแขกรับเชิญของเรา
0: ครับผม
3: แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นแฟนรายการ Healthy Friday ติดตามอยู่ตลอดแล้วก็ดูเสร็จแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเองเกิดผลลัพธ์เธอบอกว่าเธอมีซิกแพคด้วยและเธอมาออกรายการของเราเพราะว่าเธอมาทำทีสิทธิ์เกี่ยวเรื่องการศึกษาพบเลยไหมครับไปพบเลยครับและนี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับน้องเบลนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: เป็นแฟนรายการจริงๆใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็มาศึกษารายการของเราคือทำทีสิทธ
6: ิ์ใช่
3: จากมหาวิทยาลัย
6: ศิลปากรค่ะ
3: ทำไมถึงเลือกรายการเราครับ
6: รายการที่มีความเป็นวาไรตี้ที่สูงมากแล้วก็มูดแอนด์โทนมีความสุขสนานคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้ชมที่ริเริ่มที่อยากจะออกกำลังกาย
3: ได้ประโยชน์จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
6: ได้ประโยชน์ค่ะเบลเอาไปทำต่อเลย
3: อ๋อได้ข่าวว่าได้ซิกแพคด้วย
6: อ๋อก็ได้โครงมาได้โครงมา
3: คือน้องเบลไม่ได้มีทักษะด้านนั้นก่อนออกกำลังกายมาก่อน
6: ไม่มีค่ะคือเบลเมื่อก่อนเบลอ้วนด้วยซ้ำ60โล
3: ปัจจุบันนี้กี่โลครับ
6: 44.5 ค่ะ
3: มีการเปลี่ยนแปลงเพราะรายการนี้ด้วยเป็นส่วนหนึ่ง
6: ใช่ส่วนหนึ่ง
3: ขอบคุณมากนี่คือความตั้งใจของเราขอดูซิกแพคหน่อยครับผลลัพธ์ว้าวนี่ๆเฉยๆเฉยๆลูกเฉยๆให้พี่เขาอินเสิร์ตสุดยอดนี่ก็ยอดเยี่ยมแล้วนะคือได้มาจากการออกกำลังกายอย่างเดียวหรือทำอะไรบ้างครับ
6: ก็ดูรายการนี้นำท่าไปประยุกต์แล้วก็มีการคาร์ดิโอด้วยตามลู่วิ่งหรือว่าเป็นแดนซ์หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะไปอยู่ไปเพราะเป็นคนขี้เบื
3: ่อวันนี้เราออกกำลังกายเกี่ยวเรื่องของคอมัสโซหรือว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอยากรู้ไหมครับว่าประโยชน์ในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวมีความสำคัญอย่างไร
6: ต้องอยากยื้ออยู่แล้วรายการนี้ต้องอยากยื้ออยู่แล้ว
3: คืออะไรครับพี่ต้น
0: โอเคประโยชน์อันแรกก่อนนะครับก็คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าป้องกันพวกอุบัติเหตุต่างๆถ้ากล้ามเนื้อแกนลำตัวเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการซัพพอร์ตนะครับ
3: ไม่ใช่แค่ป้องกันยังไงครับอุบัติเหตุ
0: ป้องกันก็คือส่วนใหญ่แล้วคืออวัยวะภายใน
3: การกระแทก
0: ใช
3: ่คือปกป้องอวัยวะภายใน
0: ใช่นั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่สองก็คือถ้าเราดูเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยแนวของกระดูกสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีเรื่องของเส้นประสาทด้วยใช่ไหม
3: ครับ
0: เพราะงั้นถ้าตัวพวกนี้แข็งแรงมันก็จะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตพวกนี้ด้วย
3: ช่วยพยุง
0: ใช่ประคองประคับประคอง
6: ไม่น่าไปปวดหลังบ่อยมากเลย
0: ส่วนของหน้าท้องเราอาจจะแข็งแรงเกินพอแข็งแรงเกินมันก็เลยทำให้ภาระของกล้ามเนื้อหลังมันต้องทำงานมากขึ้นโดยเฉพาะหลังช่วงล่างใช่
3: นอกจากนั้นมีการป้องกันออฟฟิศซินโดรมด้วย
0: ใช่
3: ใช่ไหมครับพี่ต้น
0: เพราะว่าม
3: ันทำงานยังไง
0: ถ้าทำปกติในเรื่องของชีวิตประจำวันเราส่วนใหญ่อยู่ในท่าของการงอการที่อยู่ค้างนานๆแต่ถ้าเราฝึกพวกนี้มันก็ทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อที่ต้องใช้หรือว่าบางอย่างกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็มีการฝึกพัฒนาขึ้น
3: น่าสนใจไหมล่ะ
6: ต้องลอง
3: ต้องลองนะวันนี้เราจะออกกำลังกายทั้งหมด5ท่า
0: ครับผม
3: แล้วสุดท้ายท้ายรายการครับเราจะรวบรวม5ท่าม าคาร์ดิโอให้น้องเบลสบายใจเลยว่าสามารถมีซิกแพคได้คงไว้อยู่เหมือนเดิมแถมได้แก่ลำตัวที่สวยงามด้วยสนใจไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มออกกำลังกายกันเลยท่าแรกครับ
0: ท่าแรกเราเริ่มจากการคุกเข่าก่อน
3: คุกเข่า
0: ครับ
3: ขอเข้ามาเป็นสิทธิ์ไม่ใช่หูตลกดิสิเมื่อก่อนตลกกว่าแล้วไม่อีกนะ
0: ท่าเราเริ่มในคุกเข่าก่อนนะครับเราจะใช้ปกติทุกท่ามันก็เป็นการลำตัวอยู่แล้วนะครับ เหยียดแขนเหยียดแขนยืดแขน
3: คุกเข่าเป็นยังไงคร
0: ับ ครับเท้ากว้างวางช่วงสะโพกนะครับปลายเท้าวางนะครับหลังเท้าชิดพื้น
3: แล้วก็ต่อครับ
0: มือเหมือนกับเราจะยิงปืนนะครับเล็งไปข้างหน้าน
1: ะครับบิด
0: นะครับไปด้านข้างนะครับพยายามบิดไปด้านข้าง
3: อันนี้คือทวิสต์นะครับ
0: ใช่ครับเรื่องของการบิด
3: ทำไมต้องนั่งครับ
0: เพราะจริงแล้วเราต้องการที่จะล็อกมุมในเรื่องของการบิดจะได้มีมากข
3: ึ้นเวลาเข่าลงปุ๊บมันล็อกเลยอ่ะ
0: ครับใช่ไหมนะครับ
3: ประโยชน์ครับประโยชน
0: ์ประโยชน์ก็คือตัวนี้จะหมดเลยนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องลำตัวใช่ไหมฮะหน้าท้องเนี่ยโดยปกติมันก็จะมีในส่วนของที่เราเห็นเป็นช่วงหน้านะครับด้านข้างมีทั้งนอกข้างในใช่ไหม
3: ไม่เป็นไรครับ
0: เวลาที่เราบิดพวกนี้กล้ามเนื้อพวกนี้ทำงานหมดนะครับทำงานหมดนะครับรวมไปถึงช่วงหลังช่วงล่างด้วยนะครับแล้วพอเราคุกเข่าถ้าสังเกตนะครับทุกครั้งที่เวลาที่เราบิดเนี่ยพอมันเสียเรื่องของสมดุลปุ๊บนะกล้ามเนื้อสะโพกกับต้นขาด้านบนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกจะมีการทำงานด้วยเพื่อที่จะประคับประคองให้ตัวอยู่กับที่ใช่ไหมฮะบิดทุกครั้งพยายามให้รู้สึกว่าแกลำตัวทำงานนะครับบิด
3: หายใจออกเดี๋ยว
0: หายใจเข้ากับหายใจออกหายใจเข้ากับ
3: แล้วเราถ้าเราชอบค้างได้ไหมค้างได้ไหม
0: ค้างไม่อันนี้ค้างจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับถ้าค้างปุ๊บมันจะกลายเป็นเรื่องของการยืดเหยียด

0: ช่ไหมถ้าเกิดบุ้ยทำปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องการยืดเหยียดลำตัวใช่แล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับขวาซ้ายนับหนึ่งสักประมาณ 12-15 ครั้ง
1: ต่อหนึ่งเซตทำแบบนี้หนึ่งถึงสองเซต
0: ใช่ครับ
1: ไม่มันเป็นไงบ้างมันรู้สึกมัน
2: ไม่เคยทำพอมาลองมาทำดูมันก็รู้สึกว่าแปลกใหม
1: ่แปลกใหม่
2: แล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเราได้ใช้กล้ามเนื้อที่เราไม่ได้ใช้อ่ะมาก่อน

0: ย่อยเราประกอบได้ดีทำให้กล้ามเนื้อหลักเรามีประสิทธิภาพหรือมีสมรรถภาพเพิ่มมากขึ้นแถมป้องกันการบาดเจ็บได้อีกเพราะส่วนใหญ่จะเจ็บกล้ามเนื้อเล็กๆนี่แหละ
1: แล้วก็อย่างไอ้ตัวคอตัวแกนกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับถ้ากล้ามเนื้อที่รวมใช้จริงๆเนี่ยโอ้โหประมาณ 50-60 มัดเลย
2: มันน็อตตัวเล็กที่เราต้องทำให้มันขันที่มันแน่นขึ้น
0: นี่ฮะเด็กศิลปกรสุดยอดเลยที่ได้ตีมือด้วยได้ตีมือด้วย
1: ได้2เราจะเริ่มจากเป็นเล็กลังแต่เราเป็นฮาฟลักษณะของการย่อแต่ย่อแค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือขาด้านหลังเราชันเข่าอยู่เหมือนเดิมนะคร
0: ับ
1: นะครับมือ2ข้างเราแตะไททอยนะครับตัวตรงนะครับบิดตัวศอกหาเข่าด้านตรงข้ามนะครับเหยียดยืดกลับนะครับช้าๆนะครับใช้บิด
0: ทีละข้าง
1: ครับทีละข้างครับซ้ํนะครับ12ถึง15ครั้ง
0: สมมติเอาเข่าซ้ายนำแสดงว่าเราต้องเอา
1: ศอกขวาบิดหาเข่าซ้าย
0: ถ้าแตะได้แตะ
1: ใช่ครับแตะได้แตะ
0: แตะไม่ได้แตะไม่ได
1: ้ก็พยายามให้แตะให้ได
0: ้ครับผม
3: ครับบิด
0: เด็กกดทุกที่หนึ่งผู้นำตู่เสมอ
3: ทุกครั้ง
0: ข้อที่2มีอะไรสงสัยให้กลับไปดูข้อที่1
1: ใช่แล้วครับบิดนะครับทุกครั้งที่เราบิดนะครับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆเวลากลับขึ้น
0: แล้วมี
1: หายใจออก
0: โอ้โหเติมได้เลย
1: นะครับหายใจออกกลับขึ้น
0: สมมติถ้าเกิดมันแข็งเนี่ยมันต้องไปเนี่ย
1: ใช่แล้วก็ไปเท่าที่ได้นะครับพยายามจุดหมุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าบวยหรือน้องเบลสังเกตเนี่ยบางทีการไปเราไม่ใช่เราพับจาก
0: หัวไหล่ล็อกศอกไว้
1: ใช่เราต้องล็อกกลางออกนะครับแล้วใช้บิดจากตัวลำตัวบิดจากลำตัว
0: ต้นทำสวยมาก
1: บิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวใช่บิดจากลำตัวบิดทุกครั้งคุมกันหายใจบิด
0: สมมติเมื่อกี้ผมว่าคนจะพลาดเหมือนเวลาเราทำกล้ามท้องซิทอัพเราไม่จะมือประสานกันแตะคอ
1: ใช่
0: เพราะถ้าเกิดมือประสานกันมันจะเผลอเวลาเราไม่ไหวมือจะเผลอ
1: ดึงมาตลอด
0: กดไปด้วย
2: โอเคได้ค่ะขอบคุณมากเลย
1: สังเกตเพราะว่าม
2: า
1: สกูใช่ไหมแตะใช่โอเคนะครับตอนนี้ดูลักษณะของการบิดเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะนะครับเมื่อสักครู่เราบิดมาด้านตรงข้ามใช่ไหมครับเราบิดด้านตรงข้ามนั่นเขาเรียกว่าเราบิดเข้าด้านในนะครับด้านในของเราสามารถที่บิดด้านนอกด้วยนะครับก็คือข้างเดียวกันเราสามารถที่จะบิดได้นะครับบิดได้งั้นมันจะเป็น2ลักษณะ
0: ก็ได้
1: ใช่บิดด้านเดียวก็ได้
0: ได้ไงพี่
1: ฮะมันก็จะเป็นจริงๆแล้วมันเหมือนครับสลับข้างอะล่ะนะแต่
2: ทำไปทีละข้าง
1: ใช่เราทำไปทีละข้างเท่านั้นเองลองนะครับไล่สลับ
0: โอ้บุ้ม
1: ขาด้านเดียวกัน
0: มุมไม่เหมือนเดิม
1: ใช่บิดนะครับบิด
0: แล้วเราก็ต้องทำขาซ้ายขาขวาสลับ
1: ใช่ครับเหมือนกันนะครับ
0: ให้บาลานซ์สมดุล
1: ก็จะเป็นด้านนอกกับด้านในใช่ไหมครับ
0: โอ้โหดีมากเลย
1: บิด
0: สุดยอดเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดทำไปเรื่อยมันมีส่วนส่งเสริมไหมอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะหนูอยากรู้ว่าเนี่ยหนูเป็นคนเล่นเน้นกล้ามท้องถ้าสมมุติเล่นคออย่างเงี้ยไปเนี่ยมันสามารถช่วยให้การเล่นกล้ามท้องดีขึ้น
1: ใช่เพราะกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะช่วยประคับประคองทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหลักไอ้ตัวหน้าท้องที่เราต้องการมันดีขึ้น
2: มันจะช่วยซัพพอร์ต
1: ใช่ใช
0: ่ท่าที่3
1: ท่านี้นะครับเรายังยืนทรงตัวนะครับด้วยเท้าขวาก่อนนะครับเท้าซ้ายเรางอเข่าขึ้นนะครับนี่ทรงตัวนี่ก็แน่นอนละแกนลำตัวต้องทำงานอยู่แล้วนะครับเราไม่พอแขนด้านเดียวขาที่เรายืนเหยียดยืดไปด้านหน้าอีกด้านหนึ่งเตรียมเหมือนก็จะชก
0: โอ้ขานี่พลิกนี่นะครับเท้าผมอย่างนี้เลยนะ
1: ใช่คราวนี้เราค่อยๆดึงขาข้างที่ยกเข่าลงพร้อมกับเหยียดยืดบิดตัวหาเข่าด้านตรงข้ามแขนที่เหยียดไปด้านหลัง
0: ท่านี่ภาษาอังกฤษว่า
1: เป็นบ็อกซิ่งทวิสต
0: ์บ็อกซิ่งทวิสต์นะครับ
1: เหยียดยืดกลับขึ้น
0: มันกึ่งๆโยคะนะพี่เนาะ
1: บิดนะครับเหยียดยืดแตะนะครับดึงขาดึงสะโพกไปนะครับเหยียดสะโพกขึ้นกลับบิดแตะเราเพิ่มนิดนึงทุกครั้งที่เราบิดหายใจออกเป่าเข้ามาหน้าท้องกลับหายใจเข้าม
0: ันปวดอ่ะปวดร้าวผมได้นี่เลย
1: มันทั้งหมด
0: ขามันมาเลย
2: นี่ชาขึ้นนี่เลยพี
0: ่มันปวดชาปวดร้าวคือเรื่องอารมณ์นั้นน่ะคือมันได้สุดๆเลยแล้วแถมช่วงที่กำลังแบบยกไปเนี่ยมันก้นมันบีบสะโพกสะเพิ่งผู้หญิงนี่ใช่เลยใช่ไหม
1: ครับผมมาถึงส่วนของสะโพกด้วยถ้าเราไล่ใช่ไหมครับลองเป็นขานี้ยืนนะครับยืนไล่ดูนะครับมันได้หมดเลยตั้งแต่กล้ามเนื้อที่ส่วนของสะโพกที่ต้องประคองนะครับตัวให้ยืนนะครับแกนลำตัวต้องประคองให้ได้สมดุลใช่ไหมครับพอเราบีบปุ๊บพวกด้านข้างก็จะใช้มากขึ้นนะครับขาจากที่เรางอสะโพกอยู่ก็เป็นเรื่องของการเหยียดสะโพกละสะโพกด้านหน้าก็เป็นสะโพกด้านหลังนะฮะกลับเหยียดยืดนะครับดึงกลับ

0: มื่อสักครู่เราคุกเข่าแล้วใช่ไหมครับเราให้มันเป็นนอนตะแคงบ้าง
1: เวลาที่ตะแคงเนี่ยอยู่ที่บ้านท่าประจำที่บ้าน
0: จะบอกว่าเป็นมีท่าเลือกทางเลือก
1: อ๋อนึกว่าเป็นท่าประจำที่บ้าน
2: ยังไงพี่ต้น
0: เอาเป็นว่าข้อเข่านะครับยกตัวขึ้นใช่ไหมโดยที่ขาที่อยู่ด้านล่างเราให้งอเข่าขาที่อยู่ด้านบนให้เหยียดยืดนะครับมือนะครับก็ให้เป็นลักษณะอยู่แนวเดียว
2: กันเลยท่าแพงใช่ไหมครับ
0: ค่ะจะเป็นไซส์แพงใช่ทีนี้เราค่อยๆยกสะโพกขึ้นแขนเหยียดยืดนั่นคือในกรณีของคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆนะครับให้ชันเข่าก่อนหลังจากนั้นนะครับให้ลดแขนที่อยู่ด้านบนนะครับเหมือนเราอ้อมเหยียดยืดบิดไปด้านหลัง
2: โอ้ที่สุดยอด
0: เหยียดกลับนะครับมาเหยียดยืดนะครับเหยียดยืดมันจะเหยียดแขนไปด้านหลังให้มากที่สุดเหยียดยืดกลับหน้าขาเราพยายามให้ขนานกันนะหน้าขาขนานกันนะพี
1: ่แล้วมันอยู่ที่ขาเพราะงั้นมันแทบไม่ใช้น้ำหนักเลยพี่มันเบามากเลย
0: ถ้างั้นอย่างของบุ้ยเนี่ยแข็งแรงขึ้นความพร้อมมากขึ้นบุ้ยก็เหยียดขาเท้าเป็นไขว้ก็ได้นะครับ
1: ไขว้โอเคอันนี้หนักหน่อย
0: ละเอียด
1: รู้สึกว่าโอเค
0: ใช่อย่างของน้องเขาก็เหมือนกันใช่ไหมแล้วน้องเขาปุ๊บเขาได้อะลองไขว้แบบพี่บุ้ยลองเหยียดขาเขาด้านล่างเหยียดออก
1: แต่ผมชอบที่มันล้วงเข้าไปอ่ะ
0: ผมก็
1: รู้สึกลึกมากเลย
0: ใช่มันก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรกับท่าที่เมื่อสักครู่เรายืนนะครับแต่พอท่านอนเนี่ยแนวแรงแนวแรงรู้สึกมากขึ้นนะ
1: เป็นไงเบล
3: หมดแรงแล้วคือเหนื่อยกว่าเล่นปกติเนี่ย
1: คนที่เล่นไม่ไหวนะครับพับเพียบอย่างนี้ก่อน
0: ใช่
1: แล้วก็ค่อยเหยียดขาข้างบนแล้วก็ยกพุงตัวนี้มันน้ำหนักจะอยู่ที่เข่าข้างใน
0: จะช่วยรับแรงได้ดีขึ้นเพราะตัวฐานมันก็จะ
1: ทำผมแนะนำว่าให้ทำอันนี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้สึกว่าฟิล
0: ออกแรงยังไง
1: ความรู้สึกเนี่ยมันจะรู้สึกเป็นตรงไหน
0: ใช่พอเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเราก็เหยียดยืดใช่
1: พอเริ่มเชี่ยวชาญปุ๊บขยับมาเหยียดยืดปุ๊บ
0: ใช่ถูกแล้วบาลาลงก็หายใจออกช้านิดนึงค่อยช้าไม่ต้องรีบ
1: โอ้โหว้าวเฮ้ยมันพี่ตึงมันสุดยอดเลยพี่ความสำคัญอยู่ที่ตรงล้วงลึกนะพี่
0: ใช่พยายามเหยียด
1: ล้วง
0: เหยียด
1: เหยียดเข้าไปข้างในนี่เบลก็แทบจะพลิกตัวได้เลยนะเนี่ย
0: ลักษณะของการกำมือใช่ไหมถ้าเกิดเรายังดูว่ามันยังหนักอยู่เราพยายามยิ่งกระจายก็คือแบมือออกให้กระจายแรงให้มากขึ้น
1: โอ้กำกับแบก็ต่างกันนะ
0: ครับ
1: เป็นไงบ้างเบล
3: โอ้รู้เลย
1: สั่นรู้เลยว่าร
3: ู้เลยว่ากล้ามเนื้อส่วนที่เรากำลังออกอยู่เนี่ยเราไม่แข็งแรงเราต้องได้รับ
0: เรา
3: ต้องพัฒนาม
0: ัน
3: ใช่เรามองข้ามมันโดยตลอดไม่เป็นเพื่อนสนิทเราอ่ะที่เราไม่เคยรู้มันชอบเราเลย
1: สุดยอดมาหลังชวนเพื่อนมาอีกแล้วชวนเพื่อนอีกต่อไปท่าที่ห้าพี
0: ่ท่าที่ห้านะครับเรายืนนะครับคล้ายกับเมื่อสักครู่แต่เราใช้เหยียดยืดขากางแขนออกนะครับหงายพยายามชี้นิ้วหัวแม่มือขึ้นด้านบนนะครับเหยียดยืดนะครับ
1: อ้าวพี่ชี้บนพี่ไม่มองบนอ่ะ
0: ฮะ
1: ชี้ไม่มองบน
0: ไม่ได้เดี๋ยวคอเคส
1: โอเค
0: ให้มองพื้น
3: นี่คอเอ็กซ์กับพี่นี่คอเคสละ
1: คอเอ็กซ์กับคอเคส
0: เริ่มพร้อมกันนะพยายามให้ตัวขนานพื้นเหยียดหลังยืดสะโพกยืดขานะครับเหยียดยืดโน้มตัวลงเหยียดยืดเหมือนมีคนดึงแขนขาเราไปนะครับหลังเหยียดยืดขาสะโพกเหยียดยืดกลับขึ้นช้าๆพยายามมองที่พื้นหน้าๆนะครับเพราะว่าถ้าเรา
1: อันนี้ยังอันนี้ไม่ค่อยด้านข้างเท่าไหร
0: ่อัน
1: น
0: ี้
1: แกนตัวผมจะรู้สึกเบาผมรู้เลยผมเบา
0: เหยียดไปขาให้ขนานพื้นยืดขึ้นยกขึ้นเหยียดยืดช้าๆมาขึ้นเวลาลงแค่เกือบแตะพื้นพอนะครับบิดเท้าขึ้น
1: แล้วมีผลอะไรไหมครับที่พี่ยกมือขึ้นมา
0: เราใช้มุมในเรื่องของการบิดแขนเพื่อให้ตัวกล้ามเนื้อมันมีการบิดด้วยมีการบิดมันก็คล้ายกับที่เราแตะสลับแต่เราใช้จากแขนบังคับให้มันมีการบิดจากที่มันอยู่ตรงๆให้มีแนวเรื่องการบ
1: ิ
0: ดเกี่ยวออก
1: แสดงว่าเรามือเริ่มต้นเอามือชี้แบบนี้ก่อน
0: ใช่แล้วก็ใช้บิดฮะบิดขึ้นใช่ไหมใช่พยายามชี้ขึ้นด้านบน
1: โอ้
0: ใช่ไหมมันจะมีการเหยียดยืดกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
1: ทำแบบนี้10ถึง12ครั้งใน1เซต
0: ใช่
1: ทำแบบนี้1ถึง2เซต
0: แล้วเราก็เปลี่ยนข้าง
1: ได้ครบ5ท่าเรียบร้อย3นาทีอนาคตที่จะถึงนี้จะเป็นยังไง
3: คิดว่าเอวน่าจะเล็กลงถ้า
0: เ
3: กิดทุกอย่างมัน
0: กระชับกระชับขึ้นมันรู้ส
3: ึ
0: ก
3: เอวมันจะต้องเล็กลงแน่นอน
0: รู้สึกกระชับขึ้น
1: ถ้าใครอยากเอวเล็กเตรียมตัวให้พร้อมครับเรามาออกกำลังกายพร้อมกัน3นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
0: ครับมาเราเริ่มคุกเข่าก่อนเลยนะครับกว้างประมาณสะโพกนะครับหลังเท้าวางไปเท้าวางนะครับแขนเหยียดยืดนะครับระดับไหล่บิดตัวไปด้านขวา ช่แล้วนะครับกลับไปด้านซ้ายนะครับทุกครั้งที่บิดหายใจออกกลับมาหายใจเข้าครับสะโพกเหยียด
2: ประโยชน์การมองตามมือคือเราจะได้ล็อกตัวเราตามแกนที่เราหมุนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผม
2: ได้มากขึ้น
0: ใช่แล้วใช่แล้วก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้านะครับมือสองข้างแต่ที่ท้ายทอยครับตัวเหยียดยืดบิดตัวเข่าศอกขวาหาเข่าซ้ายนะครับช้าๆศอกหาเข่าด้านตรงข้ามบิดนะครับอีกครั้งหนึ่งสลับข้างมาขวาบิดซ้ายไปขวาครับทุกครั้งเวลาที่ลงหายใจออกยื่นหายใจเข้าบิดดีครับบิดโอเคเหยียดยืดลุกขึ้นมือประคองเข่ายกเข่าซ้ายขึ้นนะครับมือสองข้างข้างที่ด้านเข่ากำไว้ด้านระดับไหล่อีกข้างหนึ่งเหยียดยืดไปด้านหน้านะครับบิดตัวพร้อมเหยียดยืดเข่าลดลงไปด้านหลังมือไปหาเข่าด้านตรงข้ามเหยียดยืดกลับบิดบิดมากๆเหยียดยืดกลับสลับข้างซ้ายวางนะครับมือสลับบิดครับพร้อมดึงเข่าไปด้านหลังบิด
2: ชอบมากเลยเนี่ย
0: เหยียดยืดขึ้นโอเคครับตัวงอตะแคงนะครับศอกจะวางก็ได้นะครับเข่าจะงอก็ได้หรือจะเหยียดยืดก็ได้รอศอกวางนะครับยกลำตัวขึ้นแขนเหยียดยืดนะครับระดับเดียวกับหัวไหล่ลดมือลงจอดรอบตัวนะครับยืดขึ้น
2: ชอบมาก
0: นะครับช้าๆนิดนึงเหยียดเหยียดยืดดีครับเหยียดเหยียดยืดโอเคลดสะโพกลงสลับข้างมาศอกวางขาเหยียดยืดยกสะโพกขึ้นขาเหยียดยืดสอดล่อใต้ลำตัวเหยียดยืดขึ้นสอดครับอีกครั้งเดียวสอดเหยียดยืด
2: โอ้ย
0: ดันตัวลุกขึ้นยืน
2: ยอด
0: ขายืนนะครับสายเหยียดยืดโน้มตัวไปช้าๆหน้ามองที่พื้นเหยียดยืดกลับนะครับยกเข่าไม่งอเหยียดยืดอีกครั้งหนึ่งเหยียดยืดสลับข้างเหยียดยืดสองเที่ยวครับเที่ยวสุดท้ายเหยียดยืดโอเค
2: yes
0: พอแล้วครับ
2: ยอดเหนื่อยไหมคะ
3: เรียกเหนื่อยได้ดีเลยค่ะรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อหลายๆส่วนเราทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนต้องลองนี่คือคำที่เน้นเลยว่าทุกคนต้องลอง
2: ชอบอะไรจากการที่เราวันนี้ได้เรียนรู้การคอร์เอ็กซ์ไซส์
3: ชอบการที่เราได้เรียนรู้ที่จะใส่ใจกล้ามเนื้อชิ้นเล็กๆที่มันสำคัญเหมือนกับน็อตตัวเล็กๆที่ถ้ามันไม่แข็งแรงหรือขันไม่แน่นเนี่ยร่างกายเราก็ดำเนินไปได้อย่างไม่ปกติ
2: มันอาจจะเป็นจุดเล็กๆอาจจะส่งผลอย่างใหญ่หลวงก็ได้เรื่องของการบาดเจ็บเรื่องของการป้องกันออฟฟิศซินโดรมเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อและกีฬาส่วนใหญ่สำคัญเลย
0: การทำงานที่จะให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่เรื่องของกล้ามเนื้อนะครับทุกอย่างใช่ไหมมันต้องประคับประคองทุกอย่างให้ไปพร้อมกันนะครับหรือว่าอย่าไปละทิ้งละเลยอะไรไปบางอย่างแม้ว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็เถอะบางทีเราต้องให้ความสำคัญตรงนั้นด้วย
2: เล่นให้มันสมดุลจริงแล้วมันไม่ต้องหนักมากครับให้มันสมดุลใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือถ้าเกิดแบบสงสัยจริงๆติดตามเราทุกสัปดาห์เพราะว่าที่ต้นของเรามีเทคโนโลยีในเรื่องของการออกกำลังกายพร้อมเสมอทุกสัปดาห์นั่นคือความตั้งใจของ Healthy Friday ครับวันนี้ขอบคุณน้องเบลมากขอบคุณครับ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค่ะ
2: ติดตามสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับ Healthy Friday ดูซิว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากรับรองว่ายอดเยี่ยมแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอ่ะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดแถวๆนี้ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นอย่างงี้กระดกนิ้วเท้าอย่างงี้เจ็บมั้ยจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทัน

0: เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
1: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
2: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังจากอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายๆหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยแหละนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะการอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอออุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแยะๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมเราจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตัวนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่อว่าอุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
1: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
0: ครับเคลียร์มากเลยครับ
1: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บุญหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
3: 3 minute talk do and don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนนะครับและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับชีวิตประจำวันของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับต้องนั่งนานๆในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือยืนนานๆหรือต้องก้มยกของหนักๆในท่าที่ไม่ถูกต้องบ่อย
4: ๆและวันหนึ่งคุณก็จะปวดบริเวณเอวคออกหรือหลังช่วงล่างปวดจี๊ดๆเหมือนไฟฟ้าช็อตปวดๆหายๆมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปบางครั้งอาการปวดอาจร้าวหรือเจ็บแปลกไปถึงต้นขาน่องหรือเท้าได
1: ้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับคุณอาจจะกำลังเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับ
4: หมอนรองกระดูกคือเนื้อเยื่อที่ลักษณะด้านนอกเป็นเหมือนพังผืดเหนียวๆซ้อนกันเป็นวงรอบๆชั้นและด้านในนุ่มๆยุ่นๆคล้ายวุ้นทำหน้าที่เป็นข้อต่อในการขยับของกระดูกสันหลังและรับแรงกระแทกเมื่อทำกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะนั่งยืนกระโดดเอหลังบิดตัวเหมือนกับเป็นช็อคอัพให้กับกระดูกสันหลังและคอยปกป้องไม่ให้กระดูกสันหลังเคลื่อนที่คนที่มีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือกลุ่มวัยทำงานอายุระหว่าง 20-50 ปีอ้าวก็พวกเรานี่แหละครับดังนั้นเรามาหลีกเลี่ยงโรคนี้กันโดยต้องไม่นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องนานๆไม่ก้มๆเงยๆบ่อยๆหรือมากเกินไปไม่ยกของหนักๆซ้ำๆท่าเดิมๆและไม่ระมัดระวังไม่มีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปไม่สูบบุหรี่และสิ่งที่ต้องรีบทำให้เป็นนิสัยคือนั่งยืนยกของด้วยท่าที่ถูกต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆทุกๆ 2-3 ชั่วโมงพักผ่อนอย่างเพียงพอในแต่ละวันออกกำลังกายเป็นประจำ

0: ดยมีท่ากายบริหารเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้อง
1: เกิดจากการที่หมอนรองกระดูกในส่วนที่เราเรียกว่านิวเคลียสทรอมโบซิสเนี่ยปริ้นออกมานะครับกดทับรากประสาทนะครับซึ่งต่างกับโรคการปวดหลังทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปวดจากกล้ามเนื้อนะครับมีเรื่องของสารที่ทำให้เกิดการอักเสบนะครับบริเวณรากประสาทที่โดนกดทำให้มีอาการปวดร้าวลงขาเหมือนไฟฟ้าช็อตครับให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนพักนะครับสัก 2-3 วันนะครับร่วมกับการให้ยาต้านการอักเสบที่เราเรียกว่า NSAIDนะครับร่วมกับการให้ยาลดอาการปวดร้าวปลายประสาทถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยค่อยๆกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกตินะครับ
2: โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถป้องกันได้ถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องครับและอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk ดูแอนด์โดน
4: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
5: หมอขอบ่นหมอขอบ่นจะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฝือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
4: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
6: หมอ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คืออาชีพการทำงานเป็นกะแต่จะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
2: อาชีพพยาบาลนะคะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนไข้โดยตรงค่ะวันนึง

เราต้องเจอคนไข้มากมายนะคะทั้งคนไข้ที่อาการดีไปถึงคนไข้ที่อาการแย่บางครั้งอาจจะต้องเจอกับความเป็นความตายของคนไข้เพราะฉะนั้นคนที่มาทำอาชีพพยาบาลได้ต้องมีใจรักและมีความเสียสละในการทำงานค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีนั่นเองนะครับกับผมอาร์มที่พูดถึงการทำงานแล้วหลากหลายอาชีพก็มีความแตกต่างกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ทำงานอาชีพที่เขาเรียกกันว่าทำงานแบบเป็นกะครับโอ้โหมีหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นอาชีพเจ้าหน้าที่ตำรวจครับคุณหมอพยาบาลพนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าพนักงานโรงงานต่างๆรวมไปถึงใกล้ตัวด้วยฮะพิธีกรดีเจแหมทำงานไม่เป็นเวลาทีเดียวนะครับคนทำงานเป็นกะแบบนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างวันนี้จะมารู้จักและคุยกับอาชีพพยาบาลครับ

0: ตุ๊กตาครับพยาบาลของเราที่วันนี้เราจะมาคุยกันกับอาชีพพยาบาลเดี๋ยวถามก่อนทำงานมากี่ปีแล้วครับตุ๊กตา
1: 7ปีค่ะ7ปีครึ่ง
0: 7ปีครึ่งทำงานพยาบาลนี่เป็นกะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กะไหนบ้างฮะ
1: กะเราแบ่งเป็น3กะค่ะก็กะเช้า7โมงเช้าถึงบ่าย3กะบ่ายบ่าย3ถึง5ทุ่มก
0: ะ
1: ดึก5ทุ่มถึง7โมงเช้า
0: โอ้โหซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีการเข้าออกไม่เป็นเวลา
1: ใช่ไม่เป็นเวลาอย่างเวรเช้าเนี่ยจริงๆอ่ะต้องลงบ่ายสามเราอาจจะกว่าจะส่งเวรกว่าจะเคลียร์งานเสร็จอาจจะ 5-6 โมง
0: อยากรู้เหมือนกันว่าการทำงานในแต่ละกะนั้นตัวของตุ๊กตาเองรู้ไหมว่ามีความเสี่ยงอะไรรวมไปถึงวันนี้เรามีคำอธิบายจากคุณหมอด้วยว่าอาชีพคนทำงานเป็นกะนั้นเสี่ยงต่อโรคใดได้บ้างเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยต้องคุยตรงไหนครับเนี่ย
1: เดี๋ยวพักพอดีค่ะเดี๋ยวไปคุยในห้องอาหาร
0: มีที่พักเหรอ
1: มีค่ะ
0: ใหญ่โตไหมสวยไหม
1: เดี๋ยวไปดูกันเองดีกว่า
0: น่าไปเชิญครับมาตรงไหนเอ่ยนี่นะที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นส่วนพื้นที่ส่วนตัวของคุณพยาบาลทั้งหลายครับแต่อาชีพพยาบาลนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องรับภาระที่ค่อนข้างหนักทีเดียวแล้วก็เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันมากทีเดียวครับตั้งแต่การทำงานเป็นกะการใช้เวลาในแต่ละวันการใช้ชีวิตต่างๆทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไปลองดูภาพกันครับ

0: ่วนตอนนี้ครับเราจะแวะมาดูกันว่าที่เขาบอกมีพื้นที่ส่วนตัวเอาไว้นั่งทานข้าวได้เอาไว้พักผ่อนได้เล็กๆน้อยๆดูซิว่ามันอลังการขนาดไหนมามาเลยฮะโอ้โหคุณตุ๊กตาขนาดพื้นที่ครับผมประมาณ4คูณ3ไม่ถึงด้วยนะโอ้อ่ะมาคุยกันมาคุยกันนะครับมาเลยนี่กำลังอะไรอยู่ฮะเนี่ย
1: อาหารค่ะ
0: อาหาร
1: อาหารประทังชีวิตวันนี
0: ้เดี๋ยวอันนี้เรื่องจริงเหรอ
1: ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้ามีเวลาเราก็จะลงไปซื้อเครื่องล่างแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเราสะดวกที่จะฝากคนอื่นซื้อหรือไม่ก็ซื้อแบบนี้ขึ้นมาดีกว่า
0: ไหนเครียดทีสิทำงานเป็นกะในระหว่างรอ3นาทีใช่ไหมอ่ะทำงานเป็นกะที่บอกก็คือมันต้องทำอะไรบ้างครับสมมติมาถึงรับช่วงต่อเรียบร้อยแล้วบีฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว7โมงเช้าสมมติ
1: พอเรารับเวรเสร็จเราก็ต้องมาเช็ดตัวคนไข้
0: เช็ดตัวคนไข้
1: เสร็จเราก็แจกยาจะกินยาฉีด
0: ซึ่งแต่ละคน
1: ก็ไม่เหมือนกันใช่บางคนยากินเนี่ยก็ไม่ใช่กินเองทางปากเราต้องให้ทางสายอาหารทางจมูกหรือไม่ก็สายอาหารทางหน้าท้องแล้วก็ระหว่างที่เราแจกยาเนี่ยเราก็ดูอาการคนไข้ด้วยเราอาจจะต้องวัดดูว่าคนไข้เหนื่อยถ้าคนไข้มีปัญหาทางระบบประสาทเราก็ต้องดูระบบประสาทคนไข้ด้วย
0: ก็คือดูทุกอย่าง
1: ดูคือไม่ใช่แค่แจกยาอย่างเดียวแจกยาเนี่ยเราต้องดูคนไข้ทุกอย่างเลยคุณหมอเขาก็จะตรวจคนไข้พอตรวจคนไข้เขาก็จะมีออเดอร์มาให้เราว่าเดี๋ยวต้องทำอะไรกับคนไข้คนนี้บ้างแล้วคนนึงเนี่ยจะดูคนไข้หกเตียงที่นี่นะ

0: ค่ะ1พยาบาล
1: 1พยาบาล6
0: คนละ6เตียง
1: ใช่ซึ่งแต่ละเตียงเนี่ยก็หนักมากน้อยกันแล้วแต่แล้วแต่ดวง
0: อย่าไปคิดว่าโรงพยาบาลรัฐจะมีเตียงว่าง
1: แล้วก็อย่าคิดว่าคนไข้จะสบายๆเพราะว่าถ้าสบายเขาก็ไม่ให้คนไข้มานอน
0: คือถ้าแค่กินยาเช้ากลางวันเย็นคุณกลับกินบ้านแต่ถ้าว่าจะอยู่โรงพยาบาลมันต้องมีความเสี่ยงถ้าเสี่ยงมากนี่ถึงขั้นที่ว่าเข้า ICU CCU ได้เลย
1: ใช่แล้วตรงนี้จะเป็นแบบค่อนข้างแบบคือคนไข้หนักเนี่ยเราก็จะแบบอาจจะต้องแบบสมมติว่าคนไข้หยุดหายใจไปแล้วก็ต้องปั๊มหัวใจคนไข้ต้องเรียกหมอมาใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้จนกว่าคนไข้สัญญาณชีพจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงเอาเขาไป ICU
0: แล้วก็เราเป็นพยาบาลเราสวมวิชาชีพพยาบาลถูกไหมเหมือนกับคุณหมอก็วิชาชีพหมอ
1: ใช
0: ่ก็เลยเหมือนกับเวลาที่เราทำงานไปเรื่อยๆแล้วพอถึงเวลาพักมีไหมมันมีเป็นกะไหมว่าทำครึ่งนึงแล้วพัก
1: มีค่ะ
0: ยังไง
1: ก็เราจะแบ่งพักประมาณ11โมงรอบนึงแล้วก็จะแบ่งให้พยาบาลครึ่งนึงไปพักแล้วก็พอรอบ11โมงถึงเที่ยงพอเที่ยงเราก็จะพักอีกรอบนึง
0: ก็เราเป็นเที่ยงถึงบ่าย
1: ใช่แล้วระหว่างที่เราไปพักเนี่ยเราก็จะส่งเวรไว้ว่าเนี่ยช่วง1ชั่วโมงที่เราไม่อยู่อ่ะมีอะไรที่เราจะฝากเขาทำไหมอะไรอย่างงี
0: ้หมายความว่าเมื่อกี้ที่เรารู้กันว่าพยาบาล1คนต่อ6เตียงช่วงเปลี่ยนกะปั๊บจะเป็น12
1: ใช่
0: ถูกป่ะ
1: ใช
0: ่มันก็เลยกลายเป็นว่า
1: ถ้าสมมติว่าคนไปพักเนี่ยฝากเราคนเดียวเราก็อาจจะต้องดูหลายๆคนนั้น
0: เฮ้ย
1: ใช่
0: จริงป่ะเนี่ย
1: ใช่ๆ
0: ความเครียดก็ทวีคูณ
1: ใช่
2: ด้านที่ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพนะคะก็คือว่าเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องการนอนนะคะจะนอนไม่เป็นเวลาเพราะว่าเราเข้าเวรเป็นกะอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือว่าเราจะไม่รู้เวลาลงที่แน่ชัด
3: สำหรับคนทำงานเป็นกะจะมีวิธีการดูแลร่างกายและปรับตัวอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพนั้นมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆได้มากมายเลยล่ะครับทั้งต้องดูแลคนอื่นและต้องดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันวันนี้เราจะพาไปดูกันครับว่าอะไรเป็นสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพติดตามได้ในช่วงหน้าครับ
1: การทำงานเป็นกะนะคะมันกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวค่ะ
4: ถ้าขึ้นกะเป็นดึกเนี้ยก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานแล้วก็เพลียอะไรเงี้ยส่งผลต่อการแบบดูแลคนไข้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: เป็นกะครับ2ชั่วโมงมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกกะเพราะว่าทำงานกะการกินมันก็ต้องอดนอนธรรมดา
6: ปัญหาสุขภาพถ้าเป็นสัตว์ดึกนะครับธรรมชาติของมนุษย์ก็คือจะนอนกลางคืนนะกลางวันก็จะงานในของผมเป็นกะดึกก็คือจะทำงานกลางคืนก็จะมีปัญหาสุขภาพช่วงแรกๆก็จะเป็นประมาณแบบว่าง่วงก่อนทำงานนะฮะแล้วอาจจะแบบว่าร่างกายล้าเพลียครับแต่พอได้ทำงานไปสักพักก็จะปรับตัวได้ครับ
7: พักผ่อนน้อยกว่าพักอื่นเขาแล้วก็กินอาจจะไม่เป็นเวลาบางครั้ง
3: ชิฟเวิร์กคืออะไรคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าการทำงานเป็นกะนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
0: และตอนนี้ครับเรามาอยู่กับแพทย์หญิงชัชยาวงศ์รัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับคุณหมอ
8: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ถามคุณหมอก่อนครับการทำงานเป็นกะหรือที่เรียกกันว่าชิปเวิร์กมันคืออะไรและมันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพเราได้ไงคุณหมอครับ
8: การทำงานเป็นกะเนี่ยก็จะเจอในสถานประกอบการหรือว่าโรงพยาบาลน้องที่ว่าต้องมีการทำงาน24ชั่วโมงนะคะก็จะมีกะเช้ากะบ่ายกะดึกจะไม่ใช่เวลาทำงานปกตินะคะก็คือจริงๆร่างกายของเราเนี่ยจะมีนาฬิกาชีวิตเนาะหรือที่เรียกว่า circadian rhythm นะคะอันนี้มันจะเป็นธรรมชาติว่าตอนกลางวันก็เราก็จะตื่นแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆตอนกลางคืนแล้วก็จะนอนถ้าช่วงที่ไม่ได้อยู่กะเนี่ยควรจะนอนพักให้เต็มที่เพื่อที่จะเตรียมขึ้นกะครั้งต่อไปนะคะเพราะว่าพอเราพักผ่อนไม่พอเนี่ยมันก็เหมือนรวนไปหมดนะคะทั้งการทำงานของสมองทั้งความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้ง่าย
0: บางคนบางอาชีพเห็นบอกว่าต้องทำงานเป็นกะเช่นกลางคืนอย่างเช่นพี่ๆรปภ อยู่หนึ่งทุ่มยาวไปถึง7โมงเช้าทำแบบนี้ทุกวันถ้าวันหนึ่งต้องเปลี่ยนกลับมากลางวันคุณหมอครับมีระยะเวลาไหมครับว่าต้องพักอะไรยังไง
8: ค่ะเรื่องการเป็นกะเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะคะสามารถจัดได้หลายรูปแบบคือถ้าจะให้เปลี่ยนทุก 2-3 วันก็ได
0: ้ครับ
8: หรือว่าจะเปลี่ยนยาวไปเลยคือ2สัปดาห์เปลี่ยนครั้งนึงก็ได้เพราะว่าพอคนเราเนี่ยนอนเวลานึงไปประมาณ1สัปดาห์เนี่ยมันจะเริ่มชินนะคะ ถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนทุกสัปดาห์อันนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเราเพิ่งจะชินกับเวลานั้นต้องเปลี่ยนอีกแล้ว อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็อาจจะ 2-3 วันหรือว่ายาวเป็น2สัปดาห์ไปเลยก็ให้เปลี่ยนกะทีนึงแล้ววิธีเปลี่ยนนะคะก็ต้องเปลี่ยนไปข้างหน้าคือหมายถึงว่าสมมติอยู่เวรกะเช้าอยู่ก็ไปบ่ายแล้วก็ไปดึกคืออย่าย้อนกลับมาเพราะว่ามันทำให้ร่างกายเรายิ่งต้องฝืนมากขึ้น
0: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเป็นเช้าก็ไปเข้ากะเป็นบ่ายแทนใครอยู่บ่ายก็ไปเข้าเป็นเย็นหรือค่ำแทน
8: ดึก
0: แล้วก็ค่อยกลับมาเป็นเช้า
8: ใช่
0: อย่าเปลี่ยนเหมือนย้อนกลับมาทีหลัง
8: อ๋ออ
0: ันนี้อันตรายเลย
8: ก็คือมันจะยิ่งทำให้อาการอ่อนล้าอาการอดนอนเนี้ยเป็นมากขึ้น
0: แล้วการทำงานเนี่ยมันทำให้เรามีอาการอื่นๆตามมาด้วยไหม
1: มีนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบปวดหลังปวดขาเพราะว่าเราคนไข้อย่างที่บอกช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้แล้วเราถ้าสมมติคนไข้นอนเตียงนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดแผลกดทับ
0: ใช่
1: ไหมคะเราก็ต้องพลิกตัวเขาทุก2ชั่วโมงหลักมันเป็นหลักของเราเลยว่าต้องทุก2ชั่วโมง
0: เพราะ
1: ว
0: ่าป่วยอย่างวันนี้เราอยู่ที่อายุรกรรม
1: ช
0: ายน้ำหนักตัวเขาก็เยอะกว่าเรา
1: ผู้ชายก็เยอะกว่าเราอยู่แล้ว
0: บางทีสองคนนะช่วยกัน
1: ใช่เราช่วยกัน2คน
0: แล้วมันจะปวดหลังยังไงอ่ะ
1: คือท่าเนี่ยเวลาเรายกมันเป็นท่าแบบก้มๆหลังนิดนึงหรือไม่เวลามันไม่ใช่ท่าปกติอะค่ะแล้วก็เวลาเราใช้แรงมันไม่ใช่เป็นท่าที่ถูกต้องเหมือนเวลาเราไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราเจาะเลือดเราก็ต้องแบบก้มดูเส้นคนไข้ซึ่งมันแบบใช้เวลานานนะคะแบบคนไข้เจาะเลือดแบบยากๆอะไรเง
0: ี้
1: ยแล้วพยาบาลเนี่ยเอาจริงๆที่นี่ไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร
0: ่
1: เพราะเราเดินเงี้ยเดินแบบเคยนับคือให้แบบนับก้าวอะไรเงี้ยเทคโนโลยีอะไรเงี้ยได
0: ้
1: เป็นหมื่นแบบไลฟ
0: ์คุณเดินเป็นสิบโลเลย
1: สองหมื่นอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะหมื่นสองหมื่น
0: คือเดินขึ้นเดินลงเดินไปเดินมาเดินเก็บของ

0: สรุปช่วงนี้กันก่อนคือตั้งแต่เรื่องของการกินอาหารที่ไม่เป็นเวลาการทำงานที่มีความเครียดรวมถึงกายภาพที่ต้องเอื้อเพื่อให้ผู้ป่วยสบายที่สุดแต่เราเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทั้งหมดนี้มีความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตอย่างไรกันบ้างไปลองถามคุณหมอกันดูครับ
1: ทีนี้การทำงานเป็นกะเนี่ยมันทำให้จังหวะเนี้ยมันเสียไปอะค่ะก็จะทำให้มีความเสี่ยงได้อย่างเช่นพวกโรคหัวใจหรือว่าเกี่ยวกับสมรรถภาพของสมอง
0: ค
1: ือมันจะมีการวิจัยที่บอกว่าสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะมาเป็นเวลานานเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็พวกสมรรถภาพสมองที่เสื่อมลงเร็วกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานเป็นกะนะ
2: ก็คือเหมือนกับร่างกายไม่ได้ผ่อนตามเวลาที่ควรจะเป็นถูกไหมครับมันทำให้ต้องตื่นในช่วงเวลาที่ควรจะนอนและช่วงที่ควรจะนอนก็เอามาตื่นแทน
1: ใช
2: ่อ๋อซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอถามจริงๆนะฮะมันส่งผลเสียกับร่างกายในระยะไหนครับถ้าหากว่าระยะสั้นอันตรายแค่ไหนระยะยาวอันตรายแค่ไหนฮะ
1: ค่ะในระยะยาวเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนาะแต่ระยะสั้นเนี่ยก็คืออาจจะทำให้มีการง่วงเนาะง่วงเพลียอ่อนล้านะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะมีความสำคัญคืออุบัติเหตุในตอนทำงานนะคะมันเกิดขึ้นได้ทันทีเลยถ้าทำในตอนที่กำลังง่วงๆในช่วงเวรดึกอะไรแบบเนี้ยช่วงกะดึก
2: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคนที่ทำงานเป็นกะเป็นช่วงเวลาเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของนาฬิกาชีวภาพในร่างกายของเราเนี่ยมันเพี้ยนไปจากเดิมนะครับซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากครับถ้าอย่างนั้นคนที่ต้องทำงานเป็นกะแล้วก็มันเป็นอาชีพของเราอะนะครับจะต้องทำอย่างไรครับช่วงหน้ากลับมาจะให้คุณผู้ชมได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญถึงวิธีการใช้ชีวิตโดยลดความเสี่ยงต่อการทำงานกันดูครับเดี๋ยวกลับมาครับกับ Work with a Healthy Life ครับ
3: การทำงานเป็นกะติดต่อกันเป็นเวลานานๆจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงานได้ดังนี้ครับอาการกล้ามเนื้อตาล้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเกิดความเครียดมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นโรคอ้วนท้ำหาอีกด้วยครับถ้าหากมีอาการเหล่านี้เราจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือพนักงานในสถานประกอบการได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยครับ
2: เราต้องถามคุณหมอกันนะครับว่าถ้าเราต้องไปทำงานเป็นกะชิปเวิร์กแบบนี้เนี่ยวิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นคืออะไรครับ
1: ค่ะก็เวลาที่ทำงานนะคะก็ถ้าอยู่ในกะดึกสมมุตินะคะอยู่ในกะดึกเนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยไม่ควรจะทานอาหารหนักมากนะคะก็ทานอาหารเบาๆแล้วก็ไปหนักมื้อเช้าเพื่อจะได้เข้านอนได้ยาวนะคะแล้วก็ควรจะนอนให้เต็มอิ่มไปเลยจัดที่นอนให้เรียบร้อยเพราะว่าในตอนกลางวันเนี่ยมันมักจะมีเสียงรบกวน อะไรต่างๆที่ทำให้เรานอนหลับไม่สนิทอันนี้ก็พยายามปิดม่านปิดอะไรให้มืดแล้วก็นอนหลับให้สนิทตอนเช้าเพื่อจะได้พักผ่อนให้เต็มที่
2: ก็คือเปลี่ยนตัวเองไปเลยเหมือนกับว่าเราทำงานกลางคืนคือกลางวันของเรา
1: ใช่
2: พอตอนกลางวันเราก็คือคืนของเราอย่างน้อยต้องนอนให้ยาว
1: ๆค่ะ8ชั่วโมง
2: อ๋อก็เหมือนกันกับคนทั่วไป
1: ใช่
2: แต่สวิตช์เวลากลับมา
1: ใช่ค่ะ
2: มื้อดึกทานได้ไหมครับ
1: ทานได้แต่อย่าเยอะมากก็คือทานเบาๆเพียงแค่ว่าให้ไม่หิวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับหมุนเวียนกลับไปทานมื้อเช้ากลางวันเย็นเหมือนเดิ
2: มก็เหมือนกับทำงานกลางคืนถ้าหิวก็ทานเล็กน้อยพอก่อนนอนตอนเช้าก็ทานมื้อเช้าให้เยอะหน่อยแล้วพอนอนไปตื่นอาจจะสายนิดนึงหรือบ่ายนิดนึงก็ทานกลางวันและเย็นปกติก่อนเข้าทำงานตอนมื้อค่ำเหมือนคนทั่วไปเลย
1: ใช
2: ่ออกกำลังกายแล้วคุณหมอ
1: ออกกำลังกายก็ควรจะออกอย่างเหมาะสมนะคะแต่นี้ว่าช่วงอยู่กะดึกเนี่ยก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหนักเพราะว่าจะทำให้ตอนดึกที่มาทำงานเนี่ยไม่ไหวม
2: ี
1: ความเหนื่อยล้านะคะก็เอาไว้ช่วงที่อยู่กะเช้าหรือกะบ่ายก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องสังคมอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าคนที่อยู่กะดึกเนี่ยก็เวลาแล้วจะไม่เหมือนคนอื่นเนาะกะบ่ายกะดึกนะคะทำให้ไม่ได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงอันนี้ก็ควรจะแบบแบ่งเวลาด้วยหาเวลาด้วยนะคะ
2: นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพทางด้านอารมณ์และส
1: ุ
2: ขภาพจิตนั่นเองไม่ใช่ว่าทำงานอย่างเดียวรู้สึกว่ากลายเป็นว่าเดียวดายมืดมนในสังคม
1: มันเหมือนถูกแยกออกไปอ
2: ันนี้ก็สำคัญใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: แปลว่ามีหลายๆคนส่งผลถึงตรงนี้ด้วย
1: ใช
2: ่โอ้โหในกรณีเดียวกันครับนายจ้างกับผู้ประกอบการจะต้องพึงมีสิ่งใดเพื่อผู้ทำงานอันกับไหมครับคุณหมออ
1: ันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่านายจ้างก็สามารถกำหนดได้อีกนะคะว่าจะให้กะเนี่ยเวียนไปอย่างไรการจัดตารางอย่างเงี้ย สำคัญมากเพราะว่าจะช่วยให้คนทำงานเนี่ยปรับตัวเข้ากับเวลาที่เปลี่ยนไปได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นที่บอกว่ากะเช้าแล้วไปบ่ายแล้วไปดึกอันนี้ค่ะในจ้างมีบทบาทมากเลยนะคะที่จะช่วยตรงนี้ได้
2: แล้วอย่างที่คุณหมอบอกตอนต้นด้วยนะครับว่าในการเปลี่ยนกะของตัวเราเองไม่ควรที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อยๆเปลี่ยนทีละขั้นทีละตอนแล้วก็ไม่ใช่เปลี่ยนทุกอาทิตย์ด้วยอย่างน้อยๆก็ต้องอยู่สัก2อาทิตย์ให้ร่างกายมันชิน
1: ใช่ถ้าไม่2อาทิตย์ก็สั้นไปเลย 2-3 วันไปเลย
2: สุดท้ายครับคุณหมอครับมีคำแนะนำกับผู้ที่ทำงานเป็นกะอย่างไรบ้างครับผม
1: ค่ะก็การพักผ่อนสำคัญมากนะคะสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะลงเวรลงกะแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะแล้วก็อาหารที่รับประทานเนี่ยก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์ไปทานตอนอยู่เวรนะคะบะหมี่สำเร็จรูปอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจะมีไขมันมากแล้วก็ถ้าอยู่กะดึกรับประทานอาหารแค่เบาๆก็พอนะคะส่วนในจ้างนะคะก็อยากฝากด้วยว่าช่วยจัดตารางของลูกจ้างให้มีการเวียนกะไปตามธรรมชาติก็คือเช้าเราไปบ่ายเราไปดึกพยายามอย่าให้จับย้อนไปย้อนมานะคะเพื่อให้ลูกจ้างทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะ
2: และจะได้ทำงานอย่างมีความสุขทำงานอย่างสุขภาพดีนั่นเองนะครับนี่ขอบคุณคุณหมอคนด้วยขอบคุณค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
3: ด้วยระบบการทำงานที่ไม่เป็นเวลาช่วงที่ต้องเข้ากะถ้าเรามีวิธีดูแลตนเองอย่างเหมาะสมก็จะสามารถช่วยให้เราวางแผนดูแลตัวเองได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับการนอนหลับที่เพียงพอจะทำให้ร่างกายไม่ล้าและการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่หักโหมไม่เครียดทำจิตใจให้สบายก็จะช่วยให้เราสามารถทำงานช่วงกะกลางคืนได้อย่างสบายและลุยงานได้อย่างเต็มที่แล้วล่ะครับ
2: คุณผู้ชมครับอาชีพทุกอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามครับจะทำงานเป็นกะหรือเต็มเวลาก็ตามนะครับและถ้าว่าเรารับรู้แล้วว่าอาชีพเรานั้นมีความเสี่ยงลองดูครับลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราแค่นี้ก็สามารถช่วยทำให้เรานั้นลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้แล้วเช่นกันนะครับอาการเจ็บป่วยต่างๆนั้นต้องบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับดังนั้นครับเราต้องบอกกับตัวเองกับคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราครับว่าถ้าเราหันกลับมาดูแลตัวเองครับยกตัวอย่างเช่นทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาด้วยนะครับรวมถึงออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางครับที่ทำให้สุขภาพของเรานั้นกลับมาแข็งแรงได้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับวันนี้เวลาของผมและรายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีหมดลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: ปัญหาการใช้เงินของผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณนะคะวัยนี้นอกจากรายได้ที่ไม่มีหรือแทบจะมีเพียงน้อยนิดแล้วนะคะเราควรจะไปเน้นเรื่องของการวางแผนการใช้จ่ายค่ะทั้งนี้นะคะเราจะได้มีความมั่นใจว่าเรามีค่าใช้จ่ายเพียงพอใช้สำหรับวัยหลังเกษียณค่ะวิธีการบริหารจัดการเงินของผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณนะคะเราสามารถใช้หลัก4รู้ได้ค่ะ1คือรู้หา2คือรู้เก็บ3คือรู้ใช้และ4คือรู้ขยายผลค่ะรู้หาสำหรับวัยหลังเกษียณนะคะคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำอาชีพหลักอีกแล้วนะคะแต่เป็นการทำรายได้เสริมนะคะยกตัวอย่างเช่นเพาะต้นไม้ขายนะคะสอนพิเศษนะคะหรือเป็นที่ปรึกษาตามบริษัทก็ได้นะคะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะกลุ่มที่มีอาชีพอิสระนะคะเช่นแม่บ้านนะคะหรือค้าขายริมถนนเนี่ยก็สามารถจะไปรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมต้องไปขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะคะโดยเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยจะรับเป็นรายเดือนค่ะตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะสามารถรับได้ตั้งแต่600บาทถึง 1,000 บาทต่อเดือนค่ะประเภทที่2นะคะข้าราชการค่ะข้าราชการเนี่ยสามารถจะรับบำนาญ นะคะหรือรับบำเหน็จก็ได้ค่ะประเภทที่3ก็จะเป็นพนักงานของบริษัทซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยตอนที่เรายังไม่เกษียณเราได้ถูกหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนะคะเมื่อเกษียณอายุเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเบี้ยบำนาญหรือบำเหน็จได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับว่าตอนที่เรายังไม่ได้เกษียณเนี่ยเราส่งเงินเข้าเบี้ยประกันสังคมครบ180เดือนหรือไม่นะคะถ้าส่งน้อยกว่า180เดือนก็จะรับเป็นบำเหน็จนะคะแต่ถ้าส่งตั้งแต่180เดือนขึ้นไปก็จะได้รับเป็นบำนาญค่ะ สำหรับผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณนะคะเรื่องของการรู้เก็บก็ยังเป็นความสำคัญอยู่นะคะเราขอแนะนำให้เก็บออมในบัญชีสะสมทรัพย์นะคะเนื่องจากว่าเป็นบัญชีที่สามารถเบิกถอนใช้จ่ายได้อยู่ตลอดเวลานะคะไม่ควรจะออมไว้ในบัญชีฝากประจำเนื่องจากว่าเป็นการออมในระยะยาวค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการรู้จักเก็บออมก่อนใช้จ่ายก็ยังเป็นหลักสำคัญที่จะใช้ในชีวิตประจำวันนะคะการรู้ใช้นะคะสำหรับวัยหลังเกษียณเนี่ยก็จะไปเน้นเรื่องของการวางแผนและการควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะเราสามารถแบ่งค่าใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นและเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเนี่ยเป็นส่วนที่เราไม่สามารถจะลดได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารนะคะหรือแม้กระทั่งค่าดูแลสุขภาพตัวเองเช่นการซื้อยาวิตามินมารับประทานเองนะคะหรือกระทั่งการไปทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยด้วยค่ะส่วนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะเช่นค่ากิจกรรมสันทนาการต่างๆนะคะเช่นไปเที่ยวนะคะการเข้าวัดทำบุญนะคะหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนลูกหลานในโอกาสต่างๆนะคะเช่นหลานรับปริญญานะคะหลานแต่งงานนะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ค่ะการลงทุนสำหรับวัยเกษียณยังมีความจำเป็นอยู่นะคะแต่ว่าความเสี่ยงที่รับได้เนี่ยน่าจะน้อยลงไปมากกว่าคนหนุ่มสาวแล้วล่ะค่ะหลักการลงทุนสำหรับผู้สูงวัยในวัยนี้นะคะเราลองยึดตัวเลข100เป็นตัวตั้งรบด้วยอายุปัจจุบันของท่านนะคะยกตัวอย่างเช่นอายุปัจจุบันเนี่ย60ค่ะเอา100ตั้งรบด้วย60นะคะมีค่าเท่ากับ40ใช่ไหมคะดังนั้นรายได้ที่เราจะสามารถนำไปลงทุนแล้วก็รับความเสี่ยงได้มากเนี่ยมีได้แค่ 40% เท่านั้นค่ะส่วนอีก 60% หรือเท่ากับอายุของเราเองเนี่ยควรจะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงมากค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละบุคคลค่ะเช่นในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ภาระทางครอบครัวค่ะการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยสำหรับผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณนะคะขอแนะนำดังนี้ค่ะ1ก็จะเป็นเรื่องของสลากออมสินนะคะการลงทุนในสลากออมสินมีความเสี่ยงน้อยนะคะเนื่องจากว่าเงินต้นไม่หายไปค่ะแล้วก็ในระหว่างที่เรารอระยะเวลาเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลในแต่ละเดือนด้วยค่ะข้อที่2ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนะคะหรือหุ้นกู้ภาคเอกชนค่ะการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเราได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างคงที่นะคะแล้วก็รัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันค่ะส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนเนี่ยภาคเอกชนเป็นผู้ค้ำประกันนะคะข้อที่3ค่ะในเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวมนะคะในวัยนี้เนี่ยเราสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้แต่ไม่ควรจะเลือกกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงมากเกินไปนะคะแล้วก็ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมก็คือว่ากองทุนรวมเนี่ยมีผู้บริหารมืออาชีพค่ะสามารถดูแลเงินเราได้นะคะผลตอบแทนที่ได้จากกองทุนรวมนะคะแบ่งด้วยการเป็น2ประเภทค่ะ

0: ประเภทแรกก็คือเรื่องของเงินปันผลนะคะประเภทที่2ก็คือผลตอบแทนที่ได้จากราคาที่ดีขึ้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้การันตีนะคะว่าจะได้ทั้ง2อย่างในเวลาเดียวกันและก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าจะได้เงินปันผลทุกๆปีค่ะการวางแผนการเงินสำหรับผู้สูงอายุหลังเกษียณนะคะเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเราควรจะระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเป็นหลักค่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเศร้าถ้าเราตายแล้วยังใช้เงินไม่หมดแต่มันเป็นเรื่องสลดถ้าเราใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตายค่ะ
1: สามัญประจำบ้านตอนเสี้ยนต่ำช้ำใจเอาออกยังไงบอกที

0: บ่ายเนี่ยเขาอยากพาตัวเองเข้าห้องสอบจังเลยอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เพราะว่าตัวเองอ่ะคือคำตอบของทุกคำถามไงล่ะ
1: โอ๊ย
0: เออตัวเองนี่เราอ่านสอบอะไรกันอยู่นะ
1: ก็มิดเทอมไง
0: สอบอ่ะมิดเทอมแต่ที่เหมือนเดิมอ่ะคือ I miss you นะ

0: Der hopper en vej,
1: บีบจนนิ้วแตกมันก็ไม่ออกหรอกค่ะ
2: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
1: ขอนั่งด้วยเลยละกันโดนเสี้ยนตำใช่ไหมคะอันดับแรกคนที่โดนเสี้ยนตำไปล้างมือก่อนล้างบริเวณที่โดนเสี้ยนตำนะคะทำความสะอาดด้วยสบู่สบู่อะไรก็ได้ล้างมือสัก 3-4 ครั้งเช็ดด้วยผ้าสะอาดแต่อย่าเช็ดรุนแรงนะคะเสี้ยนอาจจะตำลึกลงไปอีกตอนนี้ต้องหาคนโบงแล้วไปล้างมือให้สะอาดเช่นเดียวกันล้างด้วยน้ำสบู่ง่ายๆสัก 2-3 ครั้งแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดเราจะใช้อะไรโบงเสี้ยนกันดีคะ
3: ใช้เข็มไหมฮะ
1: ใช้เข็มดีที่สุดค่ะแต่ต้องทำความสะอาดก่อนนะคะ
3: ครับ
1: โดยใช้แอลกอฮอล์ชุบสำลีแล้วเช็ดให้สะอาดทิ้งไว้2นาทีหลังจากนั้นค่อยๆบ่งอย่างนุ่มนวลไม่ให้เกิดแผลเป็นวงกว้างจะทำให้ติดเชื้อได้ค่ะ
3: ครับแล้วถ้าเกิดโดนเสี้ยนตำแบบไหนถึงต้องไปพบหมอครับ
1: เป็นคำถามที่ดีเสี้ยนตำที่เสี้ยนมีชิ้นใหญ่บริเวณลึกและเป็นอันตรายเช่นซอกเล็บใบหน้าอย่างนี้ต้องไปพบแพทย์ค่ะทำเองไม่ได
3: ้ครับผม
1: อีกอย่างนึงก็คือเสี้ยนตำที่เป็นหนองปวดบวมแดงร้อนคือการอักเสบอย่างนี้ต้องให้แพทย์ดูแลค่ะ
3: แล้วลองบกเสี้ยนหน่อย
0: เฮ
1: ้
0: ย
1: แล้วเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาของคุณจะเป็นเรื่องง่าย
3: เมื่อดูรายการสามัญประจำบ้าน

หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับผมแคนอติรุธนะครับนี่คือรายการพบหมอรามานะครับทางรามาชาแนล5โมงเย็นวันศุกร์แบบนี้นะครับในช่วงก่อนที่จะสุดสัปดาห์เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันนะครับวันนี้หัวข้อของเราเนี่ยคือเรื่องของการปวดท้องฮะเวลาปวดท้องนี่มันทรมานนะฮะแล้วสิ่งสำคัญคือเราไม่รู้ว่ามันปวดท้องเนี่ยจากสาเหตุอะไรกันแน่จริงๆมีสาเหตุเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่สาเหตุเล็กๆเนี่ยไปจนถึงบางอย่างเราอาจจะไม่คาดคิดเลยก็ได้มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันเลยครับ

0: อาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับอาจารย์เอิร์ธครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับไม่เคยเจอกันเลยใช่ไหมไม่เคยได้สัมภาษณ์กันแต่อาจารย์เคยมารัดคิว
1: ใช่คร
0: ับมาใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นการตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาใช่ไหมฮะส่วนวันนี้เนี่ยมีคำถามจากผมล้วนๆเลยครับซึ่งบางทีก็อาจจะมีคำถามแปลกๆผัวบ้างจากความสงสัยนะฮะ
1: ได้เลยยินดีครับ
0: คนเราเนี่ยมันปวดท้องมันปวดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย์เยอะไหม
1: จริงๆกระเพาะนะครับเวลาปวดท้องบอกว่าจริงมีหลายอวัยวะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับถ้าส่วนใหญ่สังเกตง่ายๆคือครึ่งบนครึ่งเหนือสะดือขึ้นไปครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระเพาะเป็นหลักนะครับต่ำกว่านี้เองเนี่ยอาจจะมีอวัยวะอื่นเช่นลำไส้หรือว่ามีถุงน้ำดีอยู่ตรงด้านขวาอย่างเงี้ยนะครับก็มีความแตกต่างกันไป
0: อย่างแรกเลยเราเอาสะดือเป็นตัวตัดสินใช่ไหมสมมติถ้าเกิดปวดเหนือสะดืออาจจะเกี่ยวกับกระเพาะ
1: กระเพาะเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีลำไส้ได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นกระเพาะเป็นหลักเนี่ยอ
0: ย่างเช่นอะไรโรคกระเพาะพวกนี้แหละฮะ
1: เช่นเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยคือกระเพาะย่อยไม่ทันเขาอิ่มเร็วเยอะอิ่มนานเกินไปบางทีก็มีเรอมีอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นของกระเพาะอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วถ้าเกิดลงล่างไป
1: ก็มีพวกถ้าต่ำกว่าสะดือลงไปส่วนใหญ่กระเพาะมักจะลงไปไม่ถึงตำแหน่งตรงนั้นและส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของลำไส้นะครับเช่นอุจจาระตกค้างหรือว่าถ่ายไม่เกลี้ยงถ่ายไม่หมดหรือบางทีมีลำไส้อักเสบเงี้ยครับเป็นต้น
0: โอเคอันนี้คือการแบ่งแยกการปวดก่อนเพราะบางทีผมว่าการปวดท้องอ่ะมันเป็นปัญหาโรคแตกเหมือนการปวดหัวครับปวดหัวปวดจากอะไรกันแน่ปวดจากวีดีไมเกรนหรือปวดจากกล้ามเนื้อปวดท้องนี่ก็เป็นอย่างนึงที่งงมากๆแล้วถ้าเกิดมันมีแยกกว่านั้นไหมครับซ้ายขวาอีกไหม
1: มีครับ
0: โอเค
1: ต้องบอกว่ากัน
0: น
1: ะครับ
0: ขึ้นบนละโอเคแยกได้
1: ข
0: ึ้
1: นบนลงล่างครับทีนี้มีขวามีซ้ายครับ
0: ขวาเราใช่ไหมขวาเราใช่
1: ครับขวาตั้งแต่กลางไปจนถึงขวาเลยเนี่ยยังเป็นในกลุ่มที่เป็นระบบท่อน้ำดีได้ซึ่งเป็นอวัยวะที่ผมถนัดและชอบมากก็คือพวกท่อน้ำดีถุงน้ำดีเนี่ยนะครับแล้วก็ตับอ่อนพวกนี้อยู่บริเวณของทางตรงกลางและเยื้องไปทางขวาบางคนขวามากบางคนขวาน้อยเนี่ยครับผม
0: อันนี้ก็คือเกี่ยวกับตับ
1: มีตับด้วยแล้วก็มีถุงน้ำดีตับเนี่ยอยู่เหนือถุงน้ำดีตับเหมือนหลังคาบ้านนะฮะถุงน้ำดีเหมือนห้องใต้ถุนอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคแล้วถ้าฝั่งซ้ายแล้วถ้าปวดฝั่งซ้าย
1: ฝั่งซ้ายมีม้ามอีกแล้วก็แต่ว่าจริงๆตัวม้ามไม่ค่อยมีอวัยวะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากส่วนใหญ่มักท่านซ้ายบนเนี่ยมักจะมีเป็นแถวๆของพวกมุมของลำไส้ใหญ่ที่เวลาเขาจะพับลงมาอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเวลาคนไข้มาหาอาจารย์นะบอกว่าปวดท้อง
1: ค่ะค่อยๆคุยกับคนไข้ก่อนว่าเอ๊ะเป็นตำแหน่งตรงไหนเราอาจจะใช้การในแง่ของตำแหน่งเนี่ยอันหนึ่งจับด้วยตำแหน่งก่อนพอมาอันที่สองผมจับด้วยการทำงานอย่างเช่นถ้าคนไข้เป็นแถวๆกระเพาะอาหารเนี่ยครับการกินเขาจะมีผลเยอะเพราะว่าปกติจากข้อมูลทางการแพทย์เรารู้อยู่แล้วว่าเวลาคนไข้ทานอาหารเข้าไปเนี่ย 4-6 ชั่วโมงแรกเนี่ยอาหารยังไม่ไปไหนเลยอาหารอยู่แค่ในกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยในโรคของทางกระเพาะอาหารเนี่ยเขาจะสัมพันธ์กับการกินค่อนข้างเยอะครับอย่างเช่นบางคนบอกว่ากินแน่นแล้วก็ปวดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับหรือบางคนบอกว่ากินเสร็จแล้วก็ดีขึ้นมาอย่างชัดเจนตรงนี้ก็แปลว่าอธิบายด้วยเรื่องของกระเพาะเป็นหลักนะครับอันนี้คือคร่าวๆแต่จริงๆก็อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกเล็กน้อยเงี้ยนะครับส่วนของลำไส้ก็เหมือนกันลำไส้เองเนี่ยบางคนบอกถ่ายลมมีกลิ่นเยอะถ่ายลมบ่อยถ่ายอุจจาระเสร็จบางคนบอกถ่ายยังไม่สุดคนไข้มักจะตอบคำถามนี้ผมได้ตลอดว่าถ่ายสุดไม่สุดหรือบางทีรู้สึกว่าปวดหน่วงอยู่ที่ก้นอย่างเงี้ยฮะอันนี้เราก็บอกได้ว่านอกเหนือจากปวดตรงนี้เสร็จแล้วเขามีอาการพวกนั้นเนี่ยก็แปลว่าอยู่ที่ลำไส้มากกว่า
0: อันนี้คือการวิเคราะห์ซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่เวลาคนไข้มาเนี่ยคุณหมอต้องซักก่อนแหละ
1: ใช่ครับ
0: พอซักเสร็จปุ๊บคิดว่าน่าจะเป็นนี้ก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมอีกว่าใช่หรือเปล่านะครับคือวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหลายเรื่องมากๆนะครับไปตั้งแต่เรื่องของการปวดปกติเรื่องของการที่มีภาวะเกี่ยวกับตับหรือแม้แต่เรื่องของมะเร็งนะฮะแล้วเวลาคนเขาบอกว่าหัวเราะจนปวดตับอาจารย์มันคือไง
1: จริงๆไม่น่าถือกระเทือนได้ขนาดนั้น อาจจะปวดท้องอาจจะเกร็งนิดหน่อยแต่ไม่น่าจะถึงตับไม่น่าจะเป็นปัญหากับตับได้ครับ
0: ครับอาจารย์ผมเคยมีประสบการณ์ปวดนิ้วอาจารย
1: ์
0: มันปวดมากเลยอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่มันปวดอยู่ตรงแถวไหนผมก็จำไม่ได้ถ้าเกิดปวดนิ้วจากไตอยู่ใช่ไหม
1: นิ้วไตหรือนิ้วที่ตับนะคร
0: ับ นิ้วไตครับนิ้วไต
1: ถ้านิ้วไตจริงๆจะปวดด้านล่างบางทีบางคนบอกว่าร้าวไปที่หน้าขา แต่ว่าบอกพวกนี้เขาจะเป็นแพทเทิร์นเขาจะไม่เหมือนนิ้วของถุงน้ำดีหรือนิ้วของคือนิ้วของในถุงน้ำดีกับนิ้วที่ไตเนี่ยต้องแยกกันนะครับเพราะว่าโรคเนี่ยเหมือนคนเราระบบเลยเหมือนท่อน้ำกับท่อไฟอยู่คนละที่หมดเลยนิ้วตรงสองอันนี้ไม่เชื่อมต่อกันไม่ติดต่อกัน
0: พอบอกเป็นนิ้วเหมือนกันเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งนิ้วจากถุงน้ำดีกับนิ้วจากไตเนี่ยจริงๆแยกส่วนกันเลย
1: แยกส่วนเลยคุณหมอคนละท่านเลยครับที่ด
0: ูเอ้าเหรอ
1: ใช่ครับคนละระบบเลยครับเพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของคุณหมอที่ดูทางเดินปัสสาวะ

0: นะครับแล้วก็ของผมเองจะดูนิ่วทางเดินอาหารทางท่อน้ำดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดูนิ่วที่อยู่ในถุงน้ำดีและท่อน้ำดีเป็นหลักนะครับแต่ว่าโอเคในการแยกคนไข้ไม่รู้หรอกวันนี้คนไข้เดินมาด้วยปวดท้องเนี่ยผมก็มีหน้าที่ในการที่จะบอกว่าอันนี้น่าจะเหมือนนิ่วในท่อปัสสาวะมากกว่า อย่างเช่นปกติพวกนิ่วในท่อปัสสาวะเขาจะมาเป็นลูกๆเขาเรียกว่าเป็นคอลลิกี้เพนคือมาเร็วหายเร็วมาเร็วหายเร็วเป็นทุกๆ10นาทีแบบเร็วทีๆแล้วก็ตำแหน่งในการร้าวบางทีเขาร้าวลงหน้าขาเงี้ยนะครับ
1: โอเคผมน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ชัวร์รู้แค่ว่าปวดมากๆจนไปหาหมอแล้วบอกว่าปวดนั่นแหละหมอก็เลยให้หันหลังแล้วเคาะหลังไปทีนึงแล้วพอเคาะปุ๊บมันร้าวแบบ
0: สะดุ้งเลย
1: สะดุ้งเลยอ่ะก็เลยรู้ว่าเป็นนิ่วโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเริ่มต้นดูนะฮะวันนี้น่าจะมีหลากหลายประเด็นที่พูดคุยกันในช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่าครับโอเคเรื่องแรกครับก็บอกว่าเกี่ยวกับมะเร็งนะฮะเพราะว่าสถิติมะเร็งแล้วก็8วิธีการรักษาสมัยใหม่เป็นข้อมูลมาฝากกันก่อนนะครับทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่าโรคมะเร็งเนี่ยก็เป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกแล้วก็มีแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นทุกปีคาดว่าในปี2573จำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเนี่ยอาจจะสูงถึง13ล้านคนนะครับมาที่ประเทศไทยสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ1พบว่าป่วยมะเร็งรายใหม่นะฮะในประเทศไทยนะ 140,000 คนต่อปีและมีอัตราเสียชีวิตจากมะเร็งประมาณ 60,000 คนต่อปีที่พบบ่อยที่สุดในผู้ชายมะเร็งตับและท่อน้ำดีฮะอันดับ1เลยครับอยู่ที่ 33.2% มะเร็งปอด 22.8% มะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ไส้ตรง 18.7% ส่วนในผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอยู่ที่ 34.2%มะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ไส้ตรง 13.3% มะเร็งตับและท่อน้ำดีเนี่ย 12.2% เทคโนโลยีใหม่จุดประกายความหวังในการรักษามะเร็งนะครับตอนนี้ปัจจุบันสตาร์ทอัพทั่วโลกกำลังพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มโอกาสรอดให้กับผู้ป่วยโดยใช้ AI วิทยากรหุ่นยนต์แล้วก็การถอดรหัสพันธุกรรมที่จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนในการรักษาได้แม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็มีทั้งภูมิคุ้มกันบำบัดเซลล์บำบัดยีนบำบัดการรักษาด้วยยามุ่งเป้านะฮะรักษาด้วยการใช้รังสีรักษานาโนเทคโนโลยีรวมถึงอนาคตของการรักษามะเร็งก็จะแม่นยำขึ้นแล้วก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นแนวทางการรักษาที่ผสานเทคโนโลยีขั้นสูงก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดระยะเวลาในการฟื้นตัวอันนี้พอจะทราบกันแหละเพราะว่าแน่นอนแหละเมื่อก่อนเราก็มีแต่การให้เคมีใช่ไหมให้เคมีให้ทั้งตัวมันก็โซมกันไปแต่พอมีมุ่งเป้ามากขึ้นมันก็ลดระยะในการฟื้นตัวแต่คราวนี้ผมมาย้อนดูที่สถิติปรากฏว่าในผู้ชายเนี่ยมะเร็งตับและท่อน้ำดีมาเป็นอันดับหนึ่งในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยมะเร็งตับและท่อน้ำดีมันมาเป็นอันดับสุดท้ายเลยอาจารย
0: ์ครับก็จริงๆของคุณของผู้ชายกับผู้หญิงจริงในตัวท่อน้ำดีเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะแต่ว่าต้องบอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นอุบัติการณ์ที่เยอะขึ้นมาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยของผู้หญิงของคุณผู้หญิงนะครับมะเร็งเต้านมก็เลยกระโดดขึ้นมาแต่ถ้าสังเกตจริงของมะเร็งตับท่อน้ำดีลำไส้ใหญ่ไส้ตรงเนี่ยฮะก็มาอยู่ในปริมาณที่เยอะทั้งคู่นะครับ
1: มะเร็งตับเนี่ยเป็นมะเร็งที่เจอบ่อยในคนไทยอันดับต้นๆเลยครับมันเกิดจากทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าจริงๆเราก็มีบริโภคตัวแอลกอฮอล์ก็เยอะอยู่เหมือนกันถูกไหมครับ
1: จริงเหรออาจารย์แล้วแบบหรอ
0: ใช่คร
1: ับเล่าเนี่ยนะ
0: ใช่เล่านี่จริงๆจะบอกว่าเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับคือแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือพวกกลุ่มที่เป็นไวรัสตับอักเสบครับจะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยครับของฝั่งประเทศไทยหรือฝั่งทางเอเชียนะครับตัวที่เป็นเล่าเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยแล้วก็รองลงมาคือเป็นตับอักเสบ B แล้วก็ตับอักเสบ C เนี่ยนะครับ
1: ผมสงสัยแล้วแล้วถ้าอย่างแบบเกาหลีอะที่เขาโซโชโซจูกันแบบเหมือนในหนังอะที่มันเป็นวัฒนธรรมในการดื่มของเขาเลยอะ เขาไม่เสี่ยงมะเร็งตับเหมือนเราหรอถือว่าเสี่ยงไหม
0: เสี่ยงนะครับ
1: ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหม
0: อุบัติการณ์เขาก็เยอะเหมือนกันครับในฝั่งเอเชียแปซิฟิกนี่อุบัติการณ์เรื่องแอลกอฮอล์นี่เยอะอยู่เหมือนกันครับ
1: นั่นหมายความว่ามะเร็งตับสาเหตุอันดับหนึ่งอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์เลยเหรอครับ
0: แอลกอฮอล์ใช่ครับข้อมูลก็คือเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็วัณตับอักเสบ B กับ C ซึ่งวัณตับอักเสบ B กับ C เนี่ยมาทางเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังในคนไข้ที่บางทีมีประวัติเรื่องของการไปสักโดยที่สักแล้วสเตอริไลซ์เรื่องของการทำความสะอาดเข็มอะครับไม่ละเอียดมากพอหรือไม่เรียบร้อยพอเนี่ยพวกนี้ติดกันได้ครับ
1: โอเคนั้นเราขอเริ่มต้นที่พื้นฐานก่อนเลยแล้วกันตับเนี่ยทำอะไรอะ
0: ตับตัวตับเองนะครับหน้าที่หลักๆนะครับ1เขาจะสร้างโปรตีนก็คือโปรตีนอัลบูมินทำให้ขาคนไข้ไม่บวมทำให้ตาไม่บวมเงี้ยนะครับอันที่2เขาดีท็อกซิฟายคือเขาทำหน้าที่เอาสารพิษออกจากร่างกายอันที่3เขาขับสารเหลืองออกไปนะครับ
1: ใครที่เสี่ยงเป็นมะเร็งตับบ้างครับ
0: คนไข้ที่เสี่ยงเป็นมะเร็งตับคือคนไข้ที่มีการที่มีตับอักเสบเรื้อรังเป็นบ่อยๆเป็นนานๆนะครับพวกนี้เองเวลาตับเขาซ่อมแซมขึ้นมาเนี่ยเขาก็ซ่อมตับของเราเก่งมากเราซ่อมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเขาซ่อมผิดขึ้นมาหรือเขาซ่อมแล้วมันไม่สมบูรณ์ขึ้นมาก็จะเริ่มเกิดมีโอกาสเกิดเป็นก้อนเกิดขึ้นเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นพอเป็นก้อนโตขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็กลายจะเป็นกลายเป็นมะเร็งตับได้อย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งมะเร็งตับเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันเป็นกับส่วนที่ตรงนี้ที่สำคัญตับเรามีกี่อันนะ
0: อ๋อตับจริงๆตับมีอันเดียวแต่ว่าในตัวในตับที่เป็นอันเดียวครับมีแยกเป็นห้องต่างๆเขาเรียกเป็นเซกเมนต์เยอะเลยครับ
1: อาการของมะเร็งตับเราจะสามารถสังเกตได้ในเบื้องต้นไหมฮะบางคนไม่ได้สนใจในการตรวจสุขภาพเลย
0: บอกว่าตัวอาการจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นก้อนถ้าเป็นขนาดเล็กในขณะที่เรารักษาหายขาดเลยเนี่ยบางทีแทบไม่สังเกตเลยนะครับบางทีไม่รู้เลยเพราะว่ามันไม่ได้มีกดทำหน้าที่คือเวลาจะเกิดอาการเนี่ยก็จะเกิดจากการก้อนไปกดอะไรสักอย่างนึงเช่นไปกดท่อน้ำดีคนไข้ก็จะมีตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นมาถ้าเกิดว่าก้อนมีขนาดใหญ่ไปเบียดกับบริเวณของอวัยวะอื่นๆก็ทำให้คนไข้มีปวดได้เพราะมันมีการดึงรั้งตัวแคปซูลที่หุ้มไว้นะครับแต่ถ้าก้อนเล็กจิ๋วๆบางทีไม่เห็นไม่มีอาการเลยจึงเป็นที่มาว่าถ้าคนไข้ที่มีความเสี่ยงเยอะๆเช่นคนไข้ตรวจและพังผืดเขาในตับเยอะแต่ยังอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ตับแข็งนะฮะแต่พังผืดเริ่มเยอะแล้วเราจะให้คนไข้เนี่ยทำอัลตราซาวด์ติดตามดูทุกๆ6-12เดือนเพื่อจะดูว่ามันมีก้อนอะไรโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเราจะรีบรักษาทำให้คนไข้จะได้ไม่ต้องไปสู่การไปถึงกับรักษารุนแรงหรือว่าผ่าตัดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ไอ้ตัวมะเร็งตับเนี่ยนะฮะมันก็คือเกิดการอักเสบที่ตับนี่แหละจนมันกลายเป็นเม็ดมะเร็งใช่ไหมครับปกติเวลาเราตรวจสุขภาพกันประจำปีครับมันมีการตรวจมะเร็งตับไหม
0: จริงๆตัวค่าตรวจมะเร็งตับมีนะครับโดยส่วนใหญ่ในโปรแกรมเช็คอัพต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าความแม่นยำเนี่ยไม่ได้แม่นยำถึงขนาดที่เราจะใช้ตัดทิ้งได้เลยเวลาดูเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัวดูเป็นองค์ประกอบร่วมกับการดู imaging หรือดูภาพถ่ายรังสีนะครับตัวนั้นน่าจะได้ประโยชน์ที่ชัดเจนมากกว่าแต่ว่ามีตรวจอยู่แล้วครับ
1: เพราะว่าเท่าที่ทราบมาที่อาจารย์บอกเนี่ยกว่าที่เราจะรู้ว่าเราเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็คือมีอาการอาจจะเป็นที่เม็ดนั้นไปกดทับไอ้ท่อน้ำดีหรือว่าอะไรที่ปวดขึ้นมาเลยไปตรวจแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันปวดเนี่ยนั่นหมายความว่ามันเป็นมานานหรือยัง
0: ตัวนี้ตอบยากคือถ้าเกิดว่าตำแหน่งก่อนถ้าเขาอยู่ขอบมากๆเนี่ยครับถึงเขาเป็นเม็ดเล็กบางทีคนไข้ก็ปวดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ไกลขอบก็จริงแต่เขาเม็ดใหญ่บางทีก็เขาต้องเป็นมานานกว่าจะไปชนขอบจนทำให้ปวดเงี้ยเป็นต้นครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมะเร็งตับมันเหมือนภัยเงียบไหมมันไม่ค่อยรู้อะ
0: ใช่ครับจะบอกว่าคนไข้ของคนไข้หลายท่านนะครับกว่าจะรู้บางทีก็มาในจุดที่เราอาจจะทำอะไรได้ไม่มากเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางสมาคมที่ดูแลโรคพวกนี้นะครับก็พยายามจะแนะนำคนไข้ว่าโอเคเราไปตั้งต้นกันที่การป้องกันดีไห
1: ม
0: อย่าเพิ่งไปหวังว่าเราไปเจอก้อนแล้วไปรักษาที่ก้อนเราถอยกลับมาอีกขั้นหนึ่งไปงดเหล้าไปลดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีตับอักเสบซีผ่านทางเลือดอย่างนี้ครับก็ทำให้โอกาสที่จะเกิดพวกนี้อุบัติการพวกนี้ก็น้อยลงตามไปด้วยอย่างนี้ครับ
1: จริงๆน่าสนใจมากในเมื่อมันตรวจยากเนี่ยเราย้อนไปที่ป้องกันดีไหม
0: ใช่
1: ดีกว่ามาเจอตอนหลังที่แบบว่าเอ้ยเจอแล้วส่วนใหญ่เวลาคนที่มีอาการแล้วมาตรวจเจอนะครับอาจารย์ส่วนใหญ่จะอยู่ระยะไหน
0: ฮะต้องบอกว่าตอนหลังๆเนี่ยเราโชคดีมากขึ้นคือเราโปรโมทตรงนี้เยอะขึ้นคนไข้รู้ข้อมูลเยอะขึ้นคนไข้มาตรวจเร็วขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยก้อนเป็นก้อนจิ๋วๆเลยนะครับรักษาหายขาดได้นะครับเช่นกันเหมือนมะเร็งลำไส้เลยเหมือนกันมะเร็งลำไส้เองเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนมาถึงเนี่ยต้องไปผ่าตัดอย่างเดียวและสมัยนี้เรามาเจอในก้อนที่เรายังผ่าตัดผ่านกล้องได้คือเราใช้กล้องส่องกล้องที่เราใช้การตรวจส่องทางเดินอาหารเนี่ยครับในการฝานออกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็กลายเป็นไม่ต้องไปผ่าตัดใหญ่
1: อันนี้ครับผมสนใจมากเลยว่าโอเคในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอะเกิดคนที่เจอว่าเป็นมะเร็งตับอาการที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาอะมันจะส่งผลกับร่างกายยังไงบ้าง
0: ครับมะเร็งตับคล้ายๆกับมะเร็งหลายๆที่เหมือนกันคือเขามีการใช้พลังงานเยอะ นะครับบางทีคนไข้จะซุบผอมลงได้นะครับส่วนอาการอื่นๆจริงๆอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนคือถ้าเขามาเขาอยู่ในตำ

0: แหน่งที่ค่อนไปทางใกล้ๆตรงกลางบางทีเขาไปเบียดกับกระเพาะอาหารทำให้กินแล้วรู้สึกว่าอิ่มเร็วกินแล้วมันลงไปได้ไม่เยอะอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเขาไปเบียดกับทางฝั่งขวาที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังบางทีไปกดท่อน้ำดีคนไข้ถึงตัวเหลืองตาเหลืองถึงจะเห็นได้บ้างเงี้ยครับ
1: แล้วมันจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ยังไงครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่าตัวก้อนพวกนี้ครับมันมีการโตขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะใช้พื้นที่เนื้อตับไปเรื่อยๆการทำงานของตับคนไข้ก็จะแย่ลงเรื่อยๆแน่นอนตับทำหน้าที่ในการขับของเสียออกทำให้ของเสียที่ข้างเนี่ยแอมโมเนียมหายไปเพราะฉะนั้นคนไข้ก็อาจจะซึมลงหรือว่าถ้าเกิดว่ามันกดตรงเส้นเลือดก็ทำให้มีเลือดออกในทางเดินอาหารเพิ่มมากขึ้นได้เนี่ยครับ
1: ครับคนที่จะเสี่ยงพฤติกรรมที่จะเสี่ยงผมว่าน่าจะทราบอยู่แล้วอาจารย์บอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือคนที่กินเหล้าเยอะๆหนักๆหนักนี่คือขนาดไหนถึงเรียกว่าหนักอาจารย์
0: จริงๆเนี่ยเราเทียบเป็น50กรัมนะครับนานเกิน5ปีนะครับแต่กรัมนึงเนี่ยอาจจะต้องคำนวณอีกทีนึงเพราะแต่ละสัดส่วนของแอลกอฮอล์มันไม่เหมือนกันเช่นเบียร์ก็เปอร์เซนเทจน้อยหน่
1: อ
0: ยถ้าเป็นวิสกี้หรือเป็นตัวบรันดีเนี่ยก็ตัวหรือว่าเป็นเหล้าขาวเนี่ยครับคอนเซนทรชันก็จะค่อนข้างสูงถึง40ดีกรีอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคำนวณในแต่ละอันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าให้จำเป็นก็คือกินออเคชันนอลคือกินตามสังสรรค์บ้างแต่ว่าอย่าเป็นถึงกับเป็นรูทีนเลยนะครับ
1: อย่าเป็นกิจจาว่าโอเควันนี้เราต้องแบ่งเวลาไว้ประมาณ1ชั่วโมงสำหรับนั่งดื่มวิสกี
0: ้ใช่ๆ อย่าไปถึงขนาดนั้นเลยผมว่าก็เอาให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้เนี่ยแหละครับ
1: แล้วบางคนก็บอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในขนาดที่เหมาะสมอย่างเช่นมันมีข่าวเรื่องการดื่มไวน์วันละ2แก้วเล็ก
0: ๆ
1: มันช่วยให้ร่างกายดีแล้วมีผลต่อตับไหม
0: ตัวนี้เองเนี่ยครับคืออย่างที่บอกสแตนดาร์ดดริงค์1ดริงค์เนี่ย มีงานวิจัยที่บอกว่าช่วยในการทำให้คาร์ดิโอวาสคูลาร์ดีขึ้นคือระบบทางเดินสูบฉีดเลือดหัวใจนี่อันนี้คนไข้ของผมอ่ะก็มักจะแย้งด้วยอันนี้เสมอ ซึ่งจริงครับซึ่งจริงผมโอเคเห็นด้วยยอมรับแต่ว่ามันยากที่จะควบคุมให้ได้อยู่แบบนั้น
1: อ๋อมันยากที่แบบว่าวันนี้ฉันกินแค่นี้นะ
0: ใช่
1: ไม่กินแค่นี้ทุกวันบางทีมก็ให้ขอต่อยหน่อย
0: ใช่ผมก็บอกว่าโอเคคือถ้ามันได้อย่างนั้นทุกวันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเกินกว่านั้นล่ะครับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คงพยายามคีปให้มันต่ำที่สุดอะครับเท่าที่ทำได้
1: ครับการรักษามะเร็งตับต้องทำยังไงได้บ้างครับ
0: ครับการรักษามะเร็งตับนะครับก็มีตั้งแต่โอเคเรารักษาคือเป้าหมายคือรักษาเพื่อหายขาด
1: อ
0: ันนี้เราก็มีผ่าตัดถ้าผ่าตัดไม่ได้อะเราลองดูว่าคนไข้ตับแย่มากๆไหมถ้าตับแย่มากๆร่วมผ่าตัดไม่ได้อะไปปลูกถ่ายตับนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆประเทศไทยเราโชคดีคนไข้เราก็มีการได้รับปลูกถ่ายตับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือถ้าเกิดปลูกถ่ายตับไม่ได้เราอาจจะไปทำการเอาเข็มจิ้มเข้าไปตรงไปอยู่ตรงกลางก้อนของเรนของตับก้อนมะเร็งตับตรงนั้นนะฮะแล้วเผาด้วยเครื่องทำความร้อนนะครับเรียกว่า RFA ablation ก็คือเป็น radio frequency ablation เป็นการใช้คลื่นเสียงนะครับในการเผาความร้อนเกิดความร้อนขึ้นมาตำแหน่งนั้นนะครับแล้วก็ถ้าอันนี้คือในกลุ่มที่รักษาหายขาดกลุ่มที่รักษาไม่หายขาดเนี่ยนะครับคือเราหวังในแง่ของเป้าหมายคือเพื่อ control หรือเพื่อควบคุมไม่ให้ก้อนไปที่อื่นหรือไม่ให้ก้อนใหญ่กว่าเดิมตรงจุดนี้เองเนี่ยเราก็มีการฉีดเคมีบำบัดเข้าไปเฉพาะที่ก็คือเข้าไปที่ตัวก้อนเพื่อทำให้ก้อนเนี่ยตายเนื้อตรงก้อนตรงกลางก็ตายลงแล้วก็ก้อนยุบขนาดลงแล้วคนไข้ก็จะไม่ค่อยได้ side effect หรือไม่ค่อยได้ผลกระทบจากยาเคมีบำบัดตรงนั้นเป็นต้นเงี้ยคร
1: ับผมจะได้ยินคำหนึ่งเวลาที่คนดื่มเหล้าเยอะๆก็คือคำว่าตับแข็งตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยอันไหนน่ากลัวกว่ากัน
0: พอๆกันเลยครับคือตับมะเร็งตับเนี่ยเรารู้ว่ามะเร็งตับมี2แบบมีทั้งแบบรักษาหายขาดและไม่หายขาดใช่ไหมครับส่วนตับแข็งเนี่ยเหมือนเป็นพังผืดก็คือเทียบง่ายคือเป็นพังผืดเมื่อเปอร์เซนเทจของพังผืดเป็นเยอะขึ้นคือคนเป็นแผลเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับเราบอกได้ว่าเมื่อถึงระยะสุดท้ายของตับแข็งเนี่ยคนไข้มีเวลาแค่6เดือน
1: เหรอ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอายุไขก็ถูกจำกัดเลยก็ผมว่าจริงๆในกลุ่มหลังเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างอะไรกับเรื่องของมะเร็งที่เป็นเยอะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตรวจพบว่าไม่เริ่มมีตับแข็งแล้วเนี่ยควรจะต้องรีบหยุดหรือว่ารีบระงับตัวปัจจัยที่ทำให้ตับมีเกิดการอักเสบเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดแผลเป็นตามหลังต่อมาได้อีกเงี้ยครับ
1: ไอ้ตับแข็งนี่มันเกิดจากยังไงครับอาจารย
0: ์เวลาตับแข็งนะครับคือตับแข็งเนี่ยเรียกว่าซิโรซิสเนี่ยเกิดจากการที่ตับมีพังผืด

0: ดแทนเนื้อตับไปเรื่อยๆเวลาเขาซ่อมแซมแล้วเขากลายเป็นแผลเป็นนะฮะ
1: เหมือนกับว่าพอกินเหล้าไปเยอะๆมันทำให้ตับเป็นแผล
0: เวลากินเหล้าเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบในตัวเนื้อตับ
1: อักเสบเป็นแผล
0: อักเสบปุ๊บพอหายก็กลายเป็นแผลเป็น
1: เป็นแผลเป็นพังผืด
0: ใช่ถูกต้องครับแล้วก็เป็นไปเรื่อย
1: แล้วทับไป
0: เรื่อยๆใช่ฮะก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกันเรื่องของสาเหตุอื่นๆก็เป็นแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
1: แล้วที่บอกว่าตับแข็งนี่แข็งจริงๆไหมอาจารย์อ๋อ
0: แข็งครับ
1: แข็งเคยเคาะมั้ย
0: ตัวตับเองเนี่ยผมไม่ถึงกับขนาดไปเคยเคาะในเนื้อตับที่แข็งแล้วเลยนะครับแต่หมายถึงว่าเราจะตรวจพบว่าตับเนี่ยโดยส่วนใหญ่ตับแข็งเนี่ยตับมันจะเล็กลงขนาดปริมาตรของตับจะเล็กลงยกเว้นในบางคนที่มีการที่ตัวเนื้อตับเนี่ยถูกทดแทนไปด้วยอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปบางทีก็จะทำให้ตับใหญ่ขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเล็กลงเพราะว่าทางกฤษเขาดึงรังให้เล็กลง
1: น่าสนใจมากนะหลายคนจะมองว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยคือมะเร็งตับแต่จริงๆแล้วผมว่าตับแข็งนี่ก็โหดเหมือนกันนะถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเป็นตับแข็งระดับสูงสุดแล้วเนี่ยอยู่ได้แค่6เดือนอันนี้อยากรู้เองว่ามันสามารถปลูกถ่ายทดแทนได้ไหมถ้าบอกว่าเหลือ6เดือนต้องตายเลยไหมหรือว่าจริงๆมันยังมีวิธีการรักษาอยู
0: ่ครับยังมีนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนก่อนนี้คือถ้าเกิดว่าของคนไข้เนี่ยพอที่จะเข้าเกณฑ์ในการที่จะพอไปปลูกถ่ายได้นะครับเราก็จะพยายามให้คนไข้ enlist เข้าไปหรือว่าเข้าชื่อเข้าไปว่าเตรียมรอปลูกถ่ายแต่แน่นอนก็ต้องบอกว่าในกระบวนการปลูกถ่ายเนี่ยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนทั้งเราเองก็ต้องทางสภากาชาดเนี่ยครับก็จะต้องมีรันชื่อไว้อยู่แล้วคนไข้ที่เป็นโรคตับปริมาณมากเนี่ยทุกคนก็จะมาเรียงตามความรุนแรงแล้วก็เรียงลำดับการปลูกถ่ายกันอีกทีนึง
1: ครับโอเคอันนี้คือแค่เรื่องแรกนะมะเร็งตับแล้วก็ตับแข็งนะครับมาเรื่องต่อมาอันนี้ก็เป็นอันนึงที่น่าชวนคุยเหมือนกันผมว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะไขมันพอกตับนะใครๆคิดว่าใครๆก็เป็นไม่คิดว่าผ่านไป15ปีจะเลวร้ายถึงขั้นสุดนะฮะมีเรื่องราวเกี่ยวกับไขมันพอกตับนะครับถือว่าเป็นโรคร้ายที่หลายคนมองข้ามสุดท้ายต้องเปลี่ยนตับเป็นคำพูดของผู้ชายคนนึงเขาบอกว่าผมคิดว่าไขมันพอกตับเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็เป็นนะฮะนี่เป็นคำพูดของชายวัย48ปีผู้ที่เคยมีสุขภาพแข็งแรงแต่ไม่ใส่ใจคำเตือนของหมอจนกระทั่ง15ปีต่อมาครับชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อโรคไขมันพอกตับดูเหมือนว่าจะไม่ร้ายแรงกลายเป็นตับแข็งขั้นรุนแรงจนต้องเข้ารับการปลูกถ่ายตับจากค่าตับสู่ตับแข็งภายใน14ปีครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไป15ปีก่อนเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นไขมันพอกตับอักเสบที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะครับแม้แพทย์จะเตือนให้ลดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมอาหารแต่เขาเลือกใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เคร่งครัดกับการดูแลสุขภาพจนเวลาผ่านไป14ปีอาการแย่ลงครับจนกระทั่งวันนึงเขาต้องรีบเข้าโรงพยาบาลหลังจากที่อาเจียนเป็นเลือดแพทย์พบว่าเขาตับแข็งขั้นรุนแรงหลอดอาหารโป่งพองแล้วก็มีน้ำในช่องท้องจำนวนมากซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเมื่อแพทย์นำภาพถ่ายตับเก่ามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเนี่ยพบว่าตับของเขาหดลงถึง 30% มันเหลือแค่1ใน3ของขนาดปกตินะครับเครื่องดื่มหวานตัวร้ายไม่แพ้แอลกอฮอล์เหมือนกันหลายคนบอกว่าฉันไม่ดื่มเหล้าฉันดื่มชานมไข่มุกทุกวันแพทย์สอบถามพฤติกรรมการกินในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาไม่เคยหลีกเลี่ยงอาหารหวานนะของทอดและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมน้ำผลไม้ชาไข่มุกเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พังผืดในตับพัฒนาเร็วขึ้นไม่ต่างจากการดื่มแอลกอฮอล์จากความโชคร้ายสู่โอกาสในการรอดชีวิตนะครับคือผู้ป่วยเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลทุก 1-2 สัปดาห์เพื่อระบายน้ำในช่องท้องรวมแล้วกว่า200ลิตรแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อมีคนบริจาคตับทำให้เขาได้รับการปลูกถ่ายตับแล้วก็มีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถือว่าเป็นหนุ่มที่โชคดีที่มีตับบริจาคมาตอนนั้นพอดีในช่วงที่เขาวิกฤตนะครับแต่สิ่งที่ผมตกใจมากเลยก็คือการกินของหวานมันน่ากลัวพอๆกับการที่เราดื่มแอลกอฮอล์เลยนะฮะตับข้างไขมันหรือว่าไขมันพอกตับมันคืออะไรเกิดจากอะไร
0: ตัวไขมันที่เยอะไปนะครับไขมันเนี่ยก็ไปแทรกตามที่ต่างๆได้เช่นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจรวมไปถึงในเนื้อตับด้วยเช่นเดียวกันพอเขาทำไปแทรกอยู่ในเนื้อตับพบว่าสิ่งนี้เองเป็นสิ่งแปลกปลอมเขาสร้างการอักเสบต่อต้านขึ้นมาพอเขาอักเสบขึ้นมาปุ๊บเป็นเวลานานๆเข้าการอักเสบขึ้นลงเกิดแผลเป็นเกิดขึ้นสักพักนึงแผลเป็นเยอะๆสะสมกลายเป็นตับแข็งอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นี่แหละครับ
1: ราะฉะนั้นอาการตับแข็งเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการดื่มเหล้าอย่างเดียว
0: ใช่ครับซึ่งตรงนี้เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากไลฟ์สไตล์เราก็มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นที่ในไปทางเวสเทิร์นมากขึ้นเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองก็มีผลค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ไขมันเนี่ยอาจารย์ที่จะบอกว่าพอเรากินของหวานของมันไปเยอะๆเนี่ยคำว่าไขมันเข้าสู่ด้านในเส้นเลือดเนี่ยมันคือไขมันมันไม่ได้ออกพุงหรออาจารย
0: ์มันออกทุกที่เลยครับเพราะว่าก็คือตัวคอเลสเตอรอลอย่างเงี้ยครับคือพอเรากินปุ๊บตับก็ทำหน้าที่ในมุมอีกมุมนึงตับทำหน้าที่สร้างคอเลสเตอรอลต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินไขมันเข้าไปไขมันก็ต้องวิ่งผ่านเข้าไปในตับพวกอนุพันธ์ต่างๆของไขมันนะฮะเขาต้องเข้าไปที่ตับเพื่อสร้างตัวไขมันคอเลสเตอรอลที่ดีและไม่ดีออกมาเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นตับเองเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งที่มีไขมันมายุ่งเกี่ยวค่อนข้างเยอะนะครับพอเรามีปริมาณอินฟลูขาเข้าเยอะมากเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางส่วนก็อยู่ในตับอยู่เหมือนเดิมพออยู่ในตับก็ทำให้มีการไปแทรกอยู่ทำให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยแหละฮะ
1: ครับผมเคยได้ยินมาว่าไขมันในร่างกายของเราเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนนอกกับส่วนใน
0: visceral fat ข้างในใช่ครับแล้วก็ส่วนข้างนอก
1: อะไรน่ากลัวกว่ากันครับ
0: โอ้ข้างในน่ากลัวกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ข้างในเนี่ยก็แปลว่าเขาไปแทรกตามที่ต่างๆคือข้างในนี่เราหมายถึงเขาอยู่ในเยื่อบุช่องท้องนะครับ
1: ไอ้ด้านนอกนี่คือที่อ้วนป่ะ
0: ที่อ้วนใช่
1: ที่อ้วน
0: ผิว
1: ที่แขน
0: หรือที่ผิวใช่ฮะส่วนข้างในนะครับคือเขาอยู่ในอวัยวะภายในอย่างที่เวลาเรากินตับเคยเห็นโฟกราตับห่านใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นคือไขมันพอกตับในห่านคือมันไม่ได้จำเป็นว่าต้องกินเฉพาะไขมันอย่างเดียวนะฮะคือพูดง่ายๆคือแคลอรี่เยอะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแคลอรี่เยอะไปปุ๊บเขาก็แทรกตามทุกที่รวมไปถึงตับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวตับห่านตรงนั้นเองฮะก็จะมีไขมันแทรก
1: ซึ่งไอ้ไขมันแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าไขมันที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไปอยู่ด้านนอกหรือว่าอยู่ด้านใน
0: โอ้จริงๆอาจจะบอกได้ยากเพราะว่าเราไม่ได้มีการไปติดตัวเครื่องติดตามไม่ได้มีติด GPS ไปบอกเขาแต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยครับเมื่อเรากินไขมันหรือกินแคลอรี่ไม่จำเป็นต้องกินไขมันนะฮะกินอะไรก็ตามที่เป็น high calorie ก็คือเช่นน้ำหวานเพราะแต่ว่าไขมันที่เราบอกว่าแคลอรี่สูงเนี่ยพอเขาให้พลังงานเยอะกว่าพวกน้ำตาลธรรมดา2เท่าใช่ไหมครับเขาก็เลยได้แต้มต่อขึ้นไปแต่จริงๆถ้าเรากินอะไรก็ตามที่แคลอรี่เยอะเกินไปอะครับมันก็จะไปทำสะสมตามที่ต่างๆอยู่แล้วเวลาเขาขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นเฉพาะข้างในหรือข้างนอกเขาไปด้วยกันทั้งสองที่เลยครับ
1: ครับนั่นหมายความว่าบางคนเนี่ยที่เขารูปร่างไม่อ้วนปกติดักไขมันด้านในอาจจะสูงก็ได้
0: ได้
1: ซึ่งก็เสี่ยงที่จะเป็นไขมันพอกตับได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นดูรูปร่างภายนอกไม่ได้
0: ใช่ดูไม่ได้เลยครับ
1: ครับ
0: ก็หลายคนไข้หลายท่านก็เดินมาด้วยผุนที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยพอตรวจค่าตับผิดปกติอันนึงเนี่ยที่ต้องระวังคือโรคนี้เหมือนกันก็บางทีเราก็จะไปตรวจวัดดูคำนวณแต้มดูว่าเอ๊ะคนไข้มีโอกาสเป็นพังผืดเยอะไหมหรือบางคนก็ได้รับการถูกส่งไปตรวจการขึ้นวัดว่ามีพังผืดเยอะหรือเปล่าเราเรียกว่า transient elastography ก็ตรงนั้นเองก็จะบอกได้ว่าปริมาณไขมันแทรกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ปริมาณพังผืดกี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับผม
1: รู้ได้ยังไงครับว่าไขมันเยอะละพอก
0: อ๋อเนี่ยครับก็ปกติในแง่ของตัวค่าผลเลือดนะครับเราก็จะอาจจะพอบอกได้คร่าวๆบ้างนะครับเช่นเราจะเห็นค่าตับที่ผิดปกติเป็นบางตัวนะครับแต่ว่าตัวที่อาจจะละเอียดมากขึ้นก็คงไปดูตัว transient elastography ตัวที่เล่าให้ฟังเมื่อตะเกียก็จะพอบอกได้ว่าจริงตับที่แทรกเนี่ยไขมันที่แทรกเนี่ยเข้าไปเยอะแค่ไหน
1: หรือจริงๆเราดูพื้นฐานจากการตรวจสุขภาพดูค่าไขมันได้ไหมครับ
0: ได้ครับแต่ว่าไม่ใช่คนที่เป็นโรคไขมันสูงในเลือดเวลาเราตรวจเนี่ยเราตรวจไขมันในเลือดเราไม่ได้ตรวจไขมันที่อยู่ในตับ
1: ไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอล HDL LDL
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นั้นคือตรวจในเลือด
0: ในเลือดแต่ว่าไม่คือไม่จำเป็นว่าคนที่เป็นไขมันในเลือดทุกคนจะต้องมีไขมันเกาะที่ตับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้ผิดปกติย้อนกลับไปดูตับผิดปกติด้วยเราอาจจะต้องคิดว่า2เรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกันอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะครับเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นมันมักจะมาขึ้นพร้อมๆกันโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นไตรกลีเซอไรด์สูงมักจะขึ้นพร้อมๆกับในตับด้วยเหมือนกัน
1: ครับจ้าครับแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ไขมันในเลือดไม่สูงเลยแล้วมันจะมีพอกตับมันเป็นไปได้ไหมหรือไม
0: ่ได้มีได
1: ้มันมีได้ก็
0: มีได้ครับใช่มีได้คือเป็นแต่เป็นส่วนน้อยแต่มีได้นะครับเพราะว่าบางคนก็บอกโอ้พยายามคุมดีแล้วดูแลตัวเองดีแต่แน่นอนการเผาผลาญแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันรวมถึงมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้มีไขมันที่ไปแทรกขึ้นมาได้บ้างในบางคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะต้องดูเป็นรายๆไปอีกทีนึง
1: เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราสามารถทำได้เลยก็คือการคุมอาหารนะอาจารย์
0: ใช่ก็คือถ้าสมมุติคนไข้บางคนหลายคนถามว่าอ้าวแล้วเป็นแล้วทำไงผมบอกว่าข้อมูลที่ดีที่สุดเลยเหนือกว่ายาเหนือกว่าทุกอย่างคือการลดน้ำหนักเรามีข้อมูลอันนี้ทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับ1กิโลกรัมเท่ากับ 7,700 กิโลแคลอรีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแคลอรีเดฟิซิตคือแคลอรีติดลบคือกินยังไงก็ได้คำนวณบวกกันไปแคลอรีติดลบยังไงน้ำหนักลงน้ำหนักลงเนี่ยข้อมูลชัดเจนว่าน้ำหนักลง 5%ค่าตับลงไปปกติได
1: ้
0: แล้วลงไปถึง 10% ไขมันที่แทรกอยู่หายลงไปได้
1: นั่นหมายความว่าตัวไขมันคือตอนนี้ผมคิดภาพตามโอเคตับนะแล้วเวลามีไขมันไปพอกก็คือไปโปะใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเราลดน้ำหนักออกกำลังกายเนี่ยไอ้ตัวไขมันพวกนี้มันหายได้หรอ
0: ได
1: ้มันสลายได
0: ้
1: หรอ
0: ได้เข้ามาได้ออกได้เพราะเขาไม่ใช่พังผืดพังผืดคือแผลเป็นแล้วเป็นเลยไม่หายแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปแทรกเนี่ยคือเขาไม่ได้โปะขอบนอกเหมือนโรตีสายไหมแบบคุ้มอย่างนั้นนะฮะคือเขาเข้าไปอยู่ในเซลล
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเราถูกใช้อ่ะร่างกายตับเนี่ยเป็นที่สำหรับเหมือนเป็นแบตเตอรี่สำรองของร่างกายนะฮะให้เราเอาออกมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายใช้ไม่เพียงพอเขาต้องดึงพลังงานออกมาจากตับก็จะมีการสลายไขมันพวกนี้ออกมาเพื่อเป็นพลังงานให้กับคนไข
1: ้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกถ้าเกิดเป็นเราสามารถรักษาได้ด้วยวิธีนี้ด้วยคือการลดน้ำหนักแล้วนอกจากการลดน้ำหนักแล้วครับมันมีกินยามีอะไรช่วยได้ไหมครับ
0: มีได้ครับแต่ต้องบอกว่ายาเนี่ยประสิทธิภาพของยาในเรื่องของการลดตรงนี้เองเนี่ยฮะไม่ได้ถึงกับช่วยได้แบบหายขาดหมดเลยอาจจะชะลอในแง่ของการเกิดพังผืดได้นะครับ
1: นั่นหมายความว่าดีที่สุดคือการลดน้ำหนัก
0: ใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงการออกกำลังกายด้วยเหมือนกันออกกำลังกายเนี่ยบางคนบอกว่าต้องไปวิ่งอย่างเดียวไหมโดยเฉพาะคนไข้ที่น้ำหนักเกินแล้วบอกโอ้ไปวิ่งไหวหรือเปล่าเข่าจะไปหรือเปล่าเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการยกน้ำหนักช่วยได้ทั้งสองประโยชน์เลยคือได้ทั้งออกกำลังกายได้แคลอรี่ที่ใช้ในขณะที่ออกกำลังกายได้เพิ่ม muscle mass เพิ่มมวลกล้ามเนื้อทำให้เวลากล้ามเนื้อเวลาเราใช้พลังงานโดยทั่วไประหว่างวันเนี่ยมีประสิทธิภาพที่เยอะขึ้น
1: โอเคเพราะฉะนั้นไขมันพอกตับเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะต้องตรวจเฉพาะเหมือนกันเนาะว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่คุมอาหารคุมน้ำหนักแล้วก็คุมไขมันในเลือดได้ดีเนี่ยมันก็ลดความเสี่ยงไป
0: ใช่
1: มั้ยครับอย่างของผมเนี่ยมีความไขมันสูงน่าจะเป็นจากพันธุกรรม LDL สูงมากๆก็ต้องกินยาทุกวันนี้มันช่วยลดความเสี่ยงด้วยมั้ย
0: ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะยาลดไขมันในเลือด
1: เกี่ยวกัน
0: อาจจะไม่ได้ไปลดไขมันในตับได้ซะทีเดียวแต่ว่าแน่นอนคือถ้าไขมันพอกตับอะครับถ้าไม่ได้เกิดพังผืด นะฮะปัญหาของไขมันพอกตับเนี่ยในระยะยาวเนี่ยไปอยู่ที่หลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองซะมากกว่าคือเขาเหมือนเป็นตัวเป็นป้ายสัญญาณที่บอกว่าจริงๆคนไข้เนี่ยมีไขมันไปแทรกตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคนเราพบว่าสุดท้ายคนไข้ที่เป็นกลุ่มในกลุ่มที่มีไขมันพอกตับแต่ว่าไม่มีพังผืดเกิดขึ้นเนี่ยจะมีอุบัติการณ์ความอันตรายเนี่ยไปอยู่ที่หลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยกินตรงนี้ผมว่าดีแล้วนะครับ
1: เพราะว่าไอ้การที่ไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันก็แย่เหมือนกันนะมันน่ากลัวอีกแบบน
0: ึ
1: ง
0: ใช่ใช่ใช่
1: เหมือนกันโอเคแล้วมัน worst case ขนาดไหนครับสำหรับไขมันพอกตับมันจะนำไปสู่อะไรได้บ้าง
0: ไขมันพอกตับพอเกิดพังผืดเกิดขึ้นนะครับอันนี้ต้องคุยกันยาวพอเกิดพังผืดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันนำไปสู่การที่เกิดเรื่องของตับแข็งได้พอมีพังผืดปริมาณนึงเนี่ยมีความเสี่ยงการเป็นมะเร็งตับได
1: ้อ๋อมันนำไปสู่จุดนั้นได้
0: ไหมใช่บางคนไม่บางคนเนี่ยยังพอตับมีพังผืดแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นตับแข็งนะฮะกับโชคร้ายเจอมะเร็งตับก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยต้องเฝ้าระวังเวลาพอคนไข้ไขมันพอกตับถึงจุดนึงเนี่ยบางคนอาจจะต้องถึงกับไปอัลตราซาวด์กันทีๆเพื่อติดตามดูว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดก้อนเกิดขึ้นไหม
1: โอเคอย่างเคสที่เราอ่านข่าวกันเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดไม่ได้มีคนบริจาคตับมาเขาตายนะ
0: ถ้ามีโอกาสเพราะว่าถ้าตับแข็งที่เราคุยกันถ้าตับไปข้างหน้าไปเรื่อยๆแน่นอนคือการที่เราไปชะลอไม่ให้เขาไปข้างหน้าคือการลดน้ำหนักเพื่อไม่ให้มีไขมันไปแทรกเพิ่มเพื่อไม่ให้มีการที่ทำให้การอักเสบเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ได้ลดถูกไหมฮะก็ยังไปต่อข้างหน้าเรื่อยๆสุดท้ายวันใดวันหนึ่งมีโอกาสถึงตับแข็งระยะสุดท้าย
1: จริงๆน่ากลัวมากนะผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะให้ความใส่ใจเนี่ยคือการต้องดูแลสุขภาพณปัจจุบันนี้ฮะเพราะว่าอย่างเขาเนี่ยชะล่าใจเนาะหมอเคยเตือนตั้งแต่เมื่อประมาณ15ปีที่แล้วแล้วก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมสุดท้ายมันเงียบๆไปเรื่อยๆนำไปสู่อีกทีนึงคือวิกฤตเลยแต่ถ้าเกิดเราดูแลไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็ลดความเสี่ยงไปในตัวนะครับโอเคเรื่องต่อมาอันนี้ก็อยากคุยด้วยเหมือนกัน ในถุงน้ำดีมันมีข่าวนี้ครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่ใช่ชาไข่มุกนะที่เราเห็น

0: อันนี้คือนิ่วนะเฮ้ยเนี่ยฮะนี่คือเรื่องที่เผยแพร่ออกมานะครับ Facebook นิชารักนะฮะโพสต์เตือนภัยสำหรับคนที่ดื่มชานมเป็นประจำอันนี้ไม่ใช่ไข่มุกของชานมนะแต่อาจจะเสี่ยงเป็นนิ่วในถุงน้ำดีครับหลังจากผู้ป่วยรายหนึ่งเข้ารับการผ่าตัดและพบนิ่วมากถึง380เม็ดคนไข้บอกว่าเนี่ยชอบดื่มชาไทยวันละ 1-2 แก้วแล้วก็กินของทอดเป็นประจำนะครับอาการของนิ่วในถุงน้ำดีที่หลายคนมองข้ามหลังจากโพสต์เผยแพร่ออกไปนะครับมีชาวเน็ตก็เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์กันเยอะมากๆบอกว่าอาการที่เจอเนี่ยอย่างเช่นแน่นท้องคล้ายกับอาหารไม่ย่อยมีกรดไหลย้อนก่อนจะรู้ตัวว่าเป็นนิ่วครับบางคนก็บอกว่ามันปวดท้องรุนแรงทรมานจนต้องผ่าตัดบางรายบอกว่าเคยเจอก้อนนิ่วเนี่ยเท่าเหรียญบาทนะครับก็บอกว่าต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้นะฮะก็คือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงอาหารมันอาหารทอดอาหารผัดแล้วก็หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายโอเคเมื่อกี้เราเคยเกริ่นกันถึงเรื่องของนิ่วไตแต่นี่เราเจาะไปเลยนิ่วถุงน้ำดีมันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่
0: ทำไมเราถึงมีเม็ดหินอย่างนั้นอะไปอยู่ในถุงน้ำดี
1: ครับตัวนิ่วนะฮะนิ่วเนี่ยเวลาจะเกิดนะครับคือเรามีนิ่วหลักๆเนี่ยสองแบบนะครับหนึ่งเขาเรียกเป็นนิ่วคอเลสเตอรอลสองคือเป็นนิ่วที่มีสีหรือเป็นพิกเมนเต็ดสโตนนะครับโดยส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยมักจะเป็นนิ่วคอเลสเตอรอลนิ่วคอเลสเตอรอลพวกนี้เองนะครับเกิดจากการที่มีคอเลสเตอรอลเยอะนะครับแล้วก็มีกรดที่ทำหน้าที่ทำให้ตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยแตกตัวน้อยนะครับก็คือกรดน้ำดีน้อยถ้าเกิดบาลานซ์สองอันนี้ไม่สมดุลกันเนี่ยก็จะเกิดการเกิดนิ่วเกิดขึ้นนะครับตัวคอเลสเตอรอลที่เยอะเกินไปเนี่ยนะครับก็ทำให้มีตัวน้ำดีที่ข้นพอเขาข้นถึงจุดหนึ่งปุ๊บเขาจะเกิดเป็นตะกร้านเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอีกอันนึงคือถ้าเกิดว่าเกิดมีการที่เรนของท่อน้ำดีหรือว่าถุงน้ำดีเนี่ยมีการไหลเวียนของน้ำดีที่ไม่ดีเพียงพอนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นเบาหวานที่ควบคุมไม่ค่อยดีนะครับบางทีก็ทำให้เกิดตะกร้านนิ่วเกิดขึ้นได
0: ้มันเกิดในถุงน้ำดีเหรอมันเกิดที่ไหนนั้น
1: มันเกิดได้ทั้งสองที่เลยครับคือในถุงน้ำดีอ่ะผมมักจะเปรียบเทียบให้คนไข้ฟังว่ามันเหมือนถังน้ำส่วนท่อน้ำดีก็เหมือนท่อน้ำที่ต่อมาจากถังน้ำนะครับถ้ามีอุดมีตรงไหนที่มันท่อมันตีบหรือว่ามันตันหรือว่าไหลเวียนไม่ดีก็เกิดตะกร้านเกิดขึ้นได้
0: แล้วผมขอย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเลยว่าแล้วท่อน้ำดีถุงน้ำดีมันทำอะไรนะ
1: ตัวท่อน้ำดีนะครับก็จะตัวท่อน้ำดีเนี่ยจะรับน้ำดีที่สร้างจากตับนะครับลงมาในตัวเรนของลำไส้เล็กเพื่อที่จะให้น้ำดีออกมาน้ำดีทำหน้าที่ในการไปตีฟองเหมือนน้ำยาล้างจานเวลาเรากินอาหารนะฮะของมันเนี่ยเราต้องการน้ำดีในการไปทำให้ไขมันแตกตัวพอไขมันแตกตัวร่างกายก็จะดูดซึมไขมันเล็กๆอันนั้นได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของน้ำดีทีนี้เรามีถุงน้ำดีไว้ทำไมถุงน้ำดีเหมือนเป็นตัวปั๊มน้ำคือบางวันเราใช้น้ำจังหวะนี้เราอาบน้ำพร้อมกัน 5-6 คนในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ปั๊มน้ำในการช่วยบีบเช่นเดียวกันถ้าเกิดมื้อนั้นคนไข้ไปกินบุฟเฟ่มากินอาหารจีนมามันเยอะๆเลยเนี่ยปรากฏว่าเราต้องใช้น้ำดีเยอะเขาก็จะปั๊มออกมาเพื่อที่ทำให้น้ำดีเพียงพอในการใช้แต่ละครั้งนั้นก็เป็นตัวเหมือนปรับให้เยอะบ้างน้อยบ้างเยอะบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับจังหวะนั้นเราทำอะไรอยู่เนี่ยนะครับ
0: ครับซึ่งการที่เรากินไปเยอะๆมากๆอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีคอเลสเตอรอลมันเยอะมากๆมันทำไม่ทันหรอมันแตกไม่ทันหรือยังไง
1: มันก็พอตัวนี้เองนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดแตกไม่ทันเนี่ยคนไข้จะตัวคอเลสเตอรอลที่อยู่ฮะจะยุ่งอยู่ในตัวลำไส
0: ้
1: คนไข้จะเป็นลักษณะมีท้องอืดแต่ไม่ได้เป็นปัญหาของนิ่วนะฮะแต่คอเลสเตอรอลที่เยอะนี่หมายถึงในระบบร่างกายข้างในพอระบบข้างในเนี่ยคอเลสเตอรอลเขาเยอะเนี่ยคนนั้นเนี่ยบางทีตัวไบแอซิดหรือตัวน้ำดีเนี่ยเขาย่อยไม่เขาทำให้มันแตกตัวข้างในไม่ทันเขาเกิดตะกร้านเกิดขึ้นมาตกตะกอนเกิดขึ้นมาได้อย่างเงี้ยครับ
0: แล้วมันกลายเป็นหินเลยเหรอครับอาจารย
1: ์มันค่อยๆสะสมตัวครับคือพอเขาเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะถูกงานห้อมล้อมให้เหมือนหนาขึ้น หนาขึ้นสักพักนึงมีแคลเซียมมาจอยด้วยพอมีแคลเซียมมาร่วมด้วยเนี่ยมันเริ่มแข็งขึ้นแคลเซียมก็จะเหมือนหินนะฮะเหมือนทรายเพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆครับผม
0: อย่างในข่าวที่เราอ่านเนี่ยอาจารย์มันต้องขนาดไหนอะมันถึงได้แบบ380เม็ดเนี่ย
1: อ๋ออันนี้แปลว่าคือปกติเนี่ยครับพอมันเกิดต้องบอกว่าคนที่เกิดแล้วอะฮะก็มักจะมีโอกาสเกิดซ้ำๆได้เพราะว่าเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเขาเหมาะสมคือน้ำปริมาณไขมันและปริมาณไอ้กรดน้ำดีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเกิดแล้วเนี่ยก็แปลว่ามันมีได้เรื่อย

0: อีกพอมีเรื่อยๆปุ๊บมีเรื่อยๆเนี่ยคนไข้ถ้าไม่ได้มีอาการอะไรเขาก็ไม่ได้รับการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยของคนไข้เองเขาก็จะเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีอาการเช่นนิ่วจากตรงใน300เม็ดเนี่ยมีเม็ดใดเม็ดนึงดีดลงมาอยู่ในท่อน้ำดีอันนี้ทำให้คนไข้มีอาการค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะมีเรื่องปวดท้องหรือว่าบางทีมีไข้มีตัวเหลืองตาเหลืองตรงนี้ก็ได้รับการรักษาเนี่ยแหละครับ
1: โอเคเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นในการที่เกิดนิ่วเนี่ยที่อยู่ในถุงน้ำดีเนี่ยถ้ามันอยู่ในถุงเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึก
0: ใช่ไหมใช่
1: เหมือนกับนิ่วในไตเวลาอยู่ในไตอาจจะยังไม่รู้สึกแต่มันจะปวดก็ต่อเมื่อมันเคลื่อนไปอันนี้ก็คือเคลื่อนไปค้างอยู่ที่ท่อน้ำดี
0: ใช่แ
1: ต่มันทำให้อุดตันอย่างนี้แหละฮะ
0: ใช่ครับก็คือถ้าเกิดว่าโอ้แต่ตรงนี้มีตั้งแต่ว่าสมมติมันยังอยู่ในถุงน้ำดีนะครับแต่ว่ามันไปเบียดตรงปากทางที่จะต่อเข้าจากปั๊มน้ำคอยหาท่อน้ำเนี่ยมันเบียดเข้าตรงทางเชื่อมตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้ปวดได้เหมือนกันตรงนี้เองก็จะบางทีจะมีอาการได้หรือพอมันดีดลงมาแล้วอยู่ในท่อน้ำดีเนี่ยคือท่อน้ำเนี่ยก็ทำให้ปวดขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาได้เลย
1: ครับและอย่างกรณีเนี้ยที่เขาไม่ปวดเลยครับแล้วถ้าเราเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมันมีผลกระทบอะไรกับร่างกายไหมถ้ามันไม่ปวด
0: จริงๆถ้าเกิดว่าการที่นิ่วมีนิ่วในถุงน้ำดีแล้วไม่ปวดนะครับจริงๆไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปผ่าตัดออกนะครับ
1: ก็คือไม่มีผลหรอ
0: ไม่มีผลใช่แต่ว่าต้องบอกว่าการที่มันมีนิ่วอยู่ข้างในนั้นนะครับมันอาจจะมีโอกาสที่ทำให้ทำให้ตัวถุงน้ำดีเนี่ยมันอักเสบขึ้นมาได้ในบางครั้งเช่นบางทีมันไปอุดตรงปากทางอุดแล้วมันก็เด้งหลุดออกมาอย่างเงี้ยครับพวกนี้บางทีทำให้ถุงน้ำดีอักเสบซึ่งถ้าเกิดถุงน้ำดีอักเสบบ่อยครั้งบางทีมันมีโอกาสเกิดเป็นติ่งเนื้อเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกัน
1: แล้วสามารถนำไปสู่เป็นมะเร็งได้ไหม
0: ได
1: ้อ๋อโอเคนี่คือผลกระทบถ้าเกิดมีมันอยู่เยอะ
0: ๆใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ข้อวิธีในแง่ของการป้องกันแบบโหชัดๆเลยเนี่ยไม่ได้ถึงกับมีมากๆเพียงแค่ก็ต้องคุมอาหารเรื่องของอาหารมันนี้นะครับเป็นต้น
1: ไม่น่าเชื่อว่าจริงๆแล้วนิ่วมันเกิดจากอาหารมันนะเนี่ย
0: ใช่ๆเพราะมันคือคอเลสเตอรอลเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าอีกประเภทนึงที่เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดคือพวกนิ่วที่มีสีนะครับพวกนั้นเกิดจากบางทีบางคนเป็นโรคที่เป็นเม็ดเลือดแดงแตกตัวเยอะหรือว่าบางคนมีการติดเชื้อในท่อน้ำดีในถุงน้ำดีพวกนี้ทำให้ลักษณะของนิ่วครับมันเกิดเป็นลักษณะเกิดนิ่วเกิดขึ้นตามหลังมาได้นะครับ
1: คือพอดีคุณพ่อผมเนี่ยเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมาอย่างต่อเนื่องในอดีตก่อนหน้านี้นะครับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกไปเลยทำไมมันถึงต้องไปจุดนั้นในเมื่ออาจารย์บอกว่าถ้ามันไม่ได้หลุดไปมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรแล้วทำไมถึงท่านต้องตัดถุงน้ำดีทิ้ง
0: ก็คือมันจะมีตั้งแต่คือถ้าเกิดว่าไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องไปเอาออกยกเว้นว่าคนไข้มีความเสี่ยงเยอะๆที่มันมีโอกาสที่จะเกิดรอยเกิดการอักเสบตามหลังหรือเกิดโรคตามหลังแต่ถ้าเกิดว่ามีนิ่วเนี้ยแล้วมันมีดีดเข้าไปอยู่ในท่อน้ำดีบางคนโชคดีจากท่อน้ำดีเขาดีดลงไปอยู่ในลำไส้ต่อได้คนไข้ก็จะปวดท้องแวบเดียวแล้วก็หายไปซึ่งพวกนี้เองครับถ้าเป็นบ่อยๆเรารู้แล้วว่านิ่วเขาสามารถลงมาได้แบบนี้ได้เนี่ยเขาควรจะได้รับการผ่าตัดถุงน้ำดีออกไปเพราะว่าถ้าเกิดว่านิ่วเขาโชคไม่ดีคือลงมาในท่อน้ำดีแล้วไม่ดีดออกไปที่ลำไส้นะครับตรงนี้เองเนี่ยอันตรายมากๆคือเวลาถ้าติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดได้แล้วพอเขาติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดบางคนเนี่ยมาไม่ทันหรือรักษาไม่ทันถึงเสียชีวิตได
1: ้ถ้าผ่าถุงน้ำดีออกไปแล้วอ่ะมันมีผลอะไรกับร่างกายบ้าง
0: อันนี้ท็อปฮิตเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเป็นหมอที่ดูแลนิ่วอยู่แล้วนะครับก็อันนี้คำถามเนี่ยได้ยินตลอดคือแล้วเราผ่าได้ไหมแล้วมีทำไมตั้งแต่แรก
1: มีทำไม
0: ใช่ก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเราผ่าคือถุงน้ำดีอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเขาทำหน้าที่ fine tune ในการปรับให้ว่าโอเคนี้ใช้มากใช้น้อยทีนี้พอเราตัดถุงน้ำดีออกไปเราไม่มีตัวนี้แล้วน้ำดีเขายังออกตลอดอยู่ครับเพราะเขามาจากตับแล้วเขาก็ลงท่อแล้วเขาก็ออกลำไส้เลยแต่เขาไม่มีตัวในการปรับความแรงความเบาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามื้อไหนกินหนักหน่อยเนี่ยบางทีไขมันจะย่อยไม่หมดพอย่อยไม่หมดก็จะลงไปถึงลำไส้ใหญ่พอเจอกับแบคทีเรียปุ๊บทีนี้บางทีก็จะมีอืดแน่นท้องมีแก๊สเกิดขึ้นมีผายลมกลิ่นเหม็นมากขึ้นอันนี้มีได้แต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมสำหรับหลายคนก็มักจะไม่ค่อยบอกว่าไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เองเนี่ยตัดถุงน้ำดีไปแล้วท่อน้ำดีเองอะฮะในคนไข้ที่ไม่เคยทำการลากนิ่วจากในท่อน้ำดีตัวปากทางท่อน้ำดีเขาจะยังแน่นอยู่เขาจะเหมือนหูกางเกงที่ยังแน่นอยู
1: ่
0: เขาก็จะตัวท่อน้ำดีเองเขาก็ขยายขนาดตัวเองกลายเป็นถุงน้ำดีทำหน้าที่ทดแทนไปให้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยบางทีหลายๆท่านเนี่ยก็จะเกิดนิ่วตามหลังมาแต่คราวนี้เนี่ยเป็นนิ่วในตัวท่อน้ำดีเอง
1: โอเคเข้าใจได้

0: ราะว่าเหมือนกับพอคุณพ่อตัดไปแล้วเนี่ยเหมือนเขาก็จะมีข้ออ้างในการไม่สังสรรค์ได้ไม่ดื่มเหล้าได้มีดื่มเหล้ามีผลด้วยใช่ไหม
1: จริงๆบอกว่าเหล้ากับตัวถุงน้ำดีเองจริงๆอ่ะไม่ได้มีความสัมพันธ์
2: ไม่เกี่ยวกันหรอ
1: แต่ว่าเหล้าต้องบอกว่าถ้าเป็นเบียร์เนี่ยฮะตัวไขมันเยอะ
0: อ๋อโอเคมันทำไปสู่ตรงนั้นได้
1: ใช่
0: แต่ถ้าเราเพียวๆหน่อยแอลกอฮอล
1: ์ก็ไม่ได้แนะนำแต่ว่าโอเคในแง่ทางวิชาการไม่ได้มีผลมาก
0: ครับโอเคนี่คือเรื่องของถุงน้ำดีนะครับมาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้น่าสนใจเหมือนกันโรคข้าวผัดเป็นไงงงไหมโรคข้าวผัดมันมีจริงๆนะภัยเงียบอาหารในตู้เย็นนะครับเรื่องนี้เหมือนแคนได้เห็นคนพูดถึงข่าวนี้มาเร็วๆนี้เองด้วยซ้ำเนี่ยเพิ่งอัปเดตในปี68นี่เองนะครับคือทางนายแพทย์สการบุญนาคครับรองอธิบดีกรมการแพทย์ก็เตือนถึงโรคข้าวผัดนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อบาซิลัสซีเรียสครับเป็นแบคทีเรียที่พบในดินแล้วก็สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในสภาพที่มีและไม่มีอากาศทำไมข้าวผัดถึงอันตรายชนิดนี้เนี่ยเชื้อตัวนี้นะฮะแพร่กระจายผ่านสปอร์ซึ่งมักจะปนเปื้อนในอาหารโดยเฉพาะข้าวที่ปรุงสุกแล้วทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลานานรวมถึงผักและเนื้อสัตว์ที่เก็บรักษาไม่ดีเมื่อรับประทานเข้าไปเชื้อโรคจะปล่อยสารพิษที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรงแล้วก็อาเจียนได้อาการแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยอาการจะหายเองภายใน 2-3 วันแต่ว่าสำหรับเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังอย่างเช่นโรคข้ออักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายได้นะครับเอาจริงนะตอนผมเห็นข่าวเนี้ยผมแบบตกใจมากเหมือนกันนะเพราะว่าผมเป็นมนุษย์กินข้าวแช่เย็นอ่ะคือสมมติมีข้าวผัดมาเหลือแต่แช่เย็นไปก่อนอีกวันเวฟกินง่ายดีหรือแม้แต่ข้าวสวยหรือแม้แต่กับข้าวเนี้ยมันอันตรายถึงขั้นเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นเลยอาจารย์
1: ใช่ๆครับเป็นได้ครับคือต้องบอกว่าอันนี้ค่อนข้างจำเพาะกับตัวแบคทีเรียตัวนี้นะคือแบคทีเรียตัวนี้เองครับเขาถูกทำลายด้วยความร้อนได้แต่สปอร์ที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วครับเขาจะไม่ถูกทำลายด้วยความร้อน
0: เดี๋ยวก่อนนะแบคทีเรียถ้าเกิดเราอุดเนี่ยมันตายแต่ในระหว่างนั้นก่อนที่เราจะอุ่นมันเนี่ยมันสร้างสปอร์ขึ้นมาได้
1: ใช่
0: สปอร์อุ่นแล้วยังอยู่
1: และสปอร์เนี่ยทำให้เกิดโรคได้แต่โรคที่จะเป็นจะอยู่ในทางทางเดินอาหารส่วนบนก็คืออ้วกเป็นหลักกระเพาะอักเสบเป็นหลักเงี้ยนะคร
0: ับ สปอร์มันคืออะไรอ่ะ
1: คือมันเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนสิ่งที่แบคทีเรียสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพิษของเขาอะครับ
0: ค
1: ือซึ่งตัวพวกนี้จริงๆคือเขามีทั้งพิษที่ออกมาเป็นทางท้องเสียแล้วก็พิษที่ออกมาเป็นทางอ้วกแต่ว่าพิษที่เป็นทางท้องเสียเนี่ยยังโชคดีว่าความร้อนเนี่ยฆ่าได้แต่พิษที่มาทางอ้วกเนี่ยความร้อนเนี่ยฆ่าไม่ได้ตัวพิษเนี่ยนะครับแต่ตัวแบคทีเรียเขาไปแล้ว
0: คือไอ้เชื้อไอ้เนี่ยไอ้
1: บาซิลัสซีเรียส
0: ไอ้เนี่ยตาย
1: ใช่
0: เราคิดภาพนะเรามีข้าวมีข้าวผัดอร่อยมากเลยข้าวผัดปูดอนเมืองไงเราชอบ เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหลือแช่เย็นไว้ไอ้เชื้อนั้นมันจะมีหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหม
1: เชื้อนั้นเนี่ยเขามักจะอยู่ในอุณหภูมิประมาณสัก 10-50 องศาส่วนใหญ่มันเจออยู่แล้วเพราะว่ามันมาไม่เหมือนว่าไม่ได้เจออยู่แล้วทุกเคสแต่ว่าเขามีในปนเปื้อนมาได้เพราะว่าเขาอยู่ในดินอยู่ในธัญพืชอยู่ในข้าว
0: ที่เรากินเข้าไปก็อาจจะมีเงี้ย
1: ก็จะมีได้ครับ
0: โอเคเสร็จปุ๊บเข้าไปแช่เย็นในระหว่างที่มันปล่อยเวลามันนานๆค้างคืนเนี่ยไอ้เชื้อเนี่ยมันปล่อยสปอร์ได้
1: ใช่เพราะว่าปกติบางทีเนี่ยอย่างที่บอกถ้าตั้งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราตั้งอยู่บนโต๊ะตั้งอยู่ในภูมิห้องอย่างเงี้ยครับเขาค่อยผลิตแพร่ตัวขึ้นมาสร้างสปอร์ขึ้นมาทำงานอย่างเต็มที่เลยแล้วเราก็ค่อยเอายกเขาเข้าตู้เย็นใช่ไหมฮะเพราะเรากลัวมันร้อนไปตอนแรก
0: ใช่
1: ยกเขาเข้าไปตู้เย็นปุ๊บตรงนี้เขาเริ่มชะลอการทำงานลงแต่เขาได้สร้างพักพวกเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอุณหภูมิจริงๆอุณหภูมิที่ยัง 10-50 เขายังทำงานได้นะครับ
0: โอเคแล้วเสร็จปุ๊บพอเอาออกมาเอาไว้อุ่นเนี่ยตัวแบคทีเรียตายแต่สปอร์ยังอยู
1: ่ใช่
0: แล้วอย่างนี้ทุกคนไหมที่ถ้าเกิดเราเจอตัวสปอร์เนี่ยแล้วจะมีอาการ
1: ไม่ทุกคนขึ้นอยู่กับว่าปริมาณเยอะหรือน้อยแค่ไหนถ้าปริมาณมากเพียงพอนะครับก็จะทำให้เกิดโรคได้แต่ถ้าปริมาณน้อยๆบางทีก็ไม่เกิดโรค
0: มันมีบางคนที่มีภูมิคุ้มกันไหมครับอาจารย
1: ์โอ้
0: คือผมชอบคิดอยู่เสมอเลยว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเรากินอาหารเหมือนกับแฟนเลยแต่แฟนท้องเสียบ่อยมากเลยเราไม่เคยท้องเสียเลยหรือเรากินของสกปรกเข้าไปเยอะละจนมันแบบมีภูมิต้านทานเกี่ยวไหมอาจารย
1: ์จริงๆก็ไม่ค่อยอะครับเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าแบคทีเรียเรามีมากมายหลายชนิดเลยร่างกายเราไม่ได้จำได้ทุกชนิดขนาดนั้นแล้วถึงเขาจำแป๊บเดียวเขาก็ลืมเขาก็จะมีตัวใหม่ที่เขาต้องจำใหม่ไปเรื่อย
0: ๆครับอาจารย์ครับแล้วมันมีเคสอย่าง

0: เช่นเวลาเราจะทำข้าวผัดนะครับเขาบอกว่าข้าวผัดจะอร่อยเนี่ยมันต้องเป็นข้าวแช่เย็นแล้วเอามาผัดคราวเนี้ยถ้าแช่ข้าวแล้วแช่เย็นไว้เลยแช่ไว้2วันออกมาแล้วผัดเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่สปอยยังอยู่ไหมอาจารย
1: ์ต้องบอกจริงๆก็มีนะครับ
0: เพรา
1: ะว่าใช่แต่ว่าคือถ้าความร้อนเนี่ยจริงๆคือสปอร์ฮะแต่ว่าตัวนี้มันทนความร้อนค่อนข้างสูงคือถ้าเกิดแช่อย่างเงี้ย ก็มีเพราะว่าข้าวมันได้รับการสุกไปแล้วรอบหนึ่ง
0: โอเคเว้ยความเสี่ยงมันอยู่รอบตัวเราขนาดนั้นเลยเหรอจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่
0: คืออะไรโอเคแล้วถ้าเกิดอันนี้เป็นเรื่องของการอุ่นอาหารละสมมติว่าเราผมได้ข้าวผัดมาใช่ไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็แช่เย็นไว้แล้วผมอุ่นกินรอบหนึ่งไม่หมดอ่ะแล้วแช่เย็นใหม่อุ่นอีกรอบหนึ่งการอุ่นอาหารบ่อยๆหลายๆรอบมีผลเสียไหมครับ
1: ไม่ได้มีผลเสียนะครับในแง่ของผมว่ามันอยู่ที่ในแง่ของการเก็บตอนจังหวะเก็บมากกว่าคืออีกอันหนึ่งคือถ้าจะหลบให้ได้จริงๆเลยอะฮะถ้าเกิดแช่ฟรีซเลยเนี่ยอาจจะยังพอได้ฟรีซแบบอุณหภูมิต่ำกว่า10เลยครับ
0: ทำไมครับ
1: เพราะว่าอุณหภูมิมันต่ำเกินระยะที่เขาจะผลิตตัวครับเขาจะขยายตัวหรือเขาจะทำงานคือเขาก็จะไม่ทำงานไปเลยอย่างเงี้ยครับก็ยังมีโอกาสได้แต่ว่าก็ต้องเสี่ยงกับตู้เย็นพังกันเล็กน้อยเพราะว่าเราของร้อนไม่ใส่ตรงนั้นนะฮะ
0: โอเคโอ้ฟังแล้วเครียดโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะเดี๋ยวสรุปง่ายๆก็คือมันมีความเสี่ยงแหละครับเวลาที่มันไม่ใช่เฉพาะข้าวผัดใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่อาหารทุกชนิดที่สมมติเราทำสุกมาแล้วเนี่ยกินไม่หมดนะครับถึงแม้เราจะใช้ช้อนกลางก็ตามในการที่เราแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะมีไอ้เชื้อเนี่ยบาซิลิสซีเรียสเนี่ยที่มันจะสามารถสร้างสปอร์ได้ถ้าเกิดเราไม่มีวิธีอื่นก็เราต้องเก็บอย่างเงี้ยก็ลุ้นเอาว่าจะท้องเสียหรือเปล่าหรือว่าจะอาเจียนแต่ถ้าเกิดคุณสามารถแช่ฟรีซได
1: ้
0: ความเสี่ยงจะลดลง
1: ใช่
0: ฮะเพราะมันแข็งไว้ละเชื้อไอบาซิเลียสเนี่ยมันยังไม่ทันสร้างสปอร
1: ์
0: ออกมาอุ่นเจอความร้อนตายแล้ว
1: ใช่ๆ
0: เฮ้ยโอเคนี่ความรู้ใหม่มากๆได้ครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ ผมว่าน่าจะได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับทั้งตับรวมถึงระบบทางเดินอาหารเลยแม้แต่เชื้อโรคที่บางทีเราไม่คาดคิดอย่างโรคข้าวผัดนะฮะมีอะไรฝากถึงการใช้ชีวิตของเราที่มันยากขนาดนี้ไหมครับอาจารย
1: ์ก็บอกว่าโอเคคือฟังมากๆบางคนบอกว่าเริ่มเครียดนะเนี่ย ทำยังไงกับชีวิตดีเริ่มเครียด ผมว่าโอเคก็ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าทำประมาณไหนฟิตกับไลฟ์สไตล์ประมาณไหนที่ทำให้สุขภาพดีปรับเปลี่ยนวันละนิดวันละหน่อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็มาพบแพทย์เนี่ยแหละครับเราก็ยินดีผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกๆท่านเนี่ยก็ยินดีจะช่วยตอบคำถามแล้วก็ช่วยดูแลคนไข้เนี่ยแหละนะครับ
0: ครับสุดยอดมากวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอิร์ธนะครับมารายการของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: รายการของเราเป็นไงล่ะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้หลายๆอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับโรคพื้นฐานที่เราได้ยินทุกวันก็ได้นะครับเจอกันใหม่กับพบหมอรามาสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับ

0: มอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่น
1: จะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่สั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
3: หมอขอบ่น
4: รู้ไหมสมองคนเรามี2ซีกซีกซ้ายกับซีกขวารู้แล้วรู้ไหมว่าสมองซีกซ้ายควบคุมร่างกายซีกขวาส่วนสมองซีกขวาควบคุมร่างกายซีกซ้ายรู้งั้นรู้ไหมว่าคนถนัดสมองซีกซ้ายคือคนสายวิทย์คนถนัดสมองซีกขวาคือคนสายศิลป์รู้อีกแล้วรู้ไหมว่าไอ้ที่รู้น่ะไม่ถูกนะ
5: จริงๆแล้วเรารู้ว่าสมองฝั่งซ้ายควบคุมร่างกายซีกขวาสมองฝั่งขวาควบคุมร่างกายซีกซ้ายซึ่งเราจะยกแขนซ้ายจริงๆส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อของสมองฝั่งขวาจะเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวการทำงานคนส่วนใหญ่ทั่วๆไปเนี่ยข้างที่ถนัดของสมองคือสมองฝั่งซ้ายจะมีส่วนสำคัญก็คือส่วนของ language ภาษาการพูดความเข้าใจมันจะอยู่ที่ส่วนซ้ายการที่เราจะพูดฟังคนอื่นแล้วเข้าใจว่าเขาพูดอะไรการที่เรารู้ว่าเราจะพูดออกมาสื่อสารว่ายังไงอันเนี้ยฝั่งซ้ายล้วนๆ wow. คราวนี้พอมันมีเรื่องของการสื่อสารเข้ามาด้วยมันจะมีเรื่องของการเข้าใจนับเลขบวกลบคูณหารทำให้ฝั่งซ้ายเหมือนเป็นฝั่งของวิทย์คณิตคราวนี้ฝั่งขวาเนี่ยมีอะไรอีกเรื่องของการพูดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ฝั่งขวาเพราะงั้นถ้าเกิดสมองฝั่งขวาเสียจะไม่ได้โดนความเข้าใจหรือโดนการพูดแต่ถ้าหากว่าที่เดียวกันของฝั่งขวาเสียเหมือนฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเสียเรื่องการสื่อสารฝั่งขวาจะเสียเรื่องริทึมโทนเราจะมีสิ่งที่เรารู้ว่าเอ้ยถ้าฝั่งนี้เสียนะคนไข้จะพูดแบบเหมือนเสียริทึมหรือเสียโทนไปจะดูเป็นศิลปะนิดนึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อนแล้วก็เป็นเสน่ห์ของสมองอย่างหนึ่ง
4: สรุปแล้วไม่ว่าสมองซีกไหนก็สำคัญกับเราทั้งคู่ดูแลสมองดีๆด้วยการกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอสมองทั้ง2ซีกจะได้อยู่กับเรานานๆนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับ
2: อยากให้มีเพื่อนๆมาเล่นไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได
1: ้ตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญทอง
3: วันนี้นะครับผมก็มาที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับซึ่งวันนี้มาเล่นแล้วก็มาทำความรู้จักกีฬาที่ชื่อว่าวูดบอลนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ยินชื่อกีฬานี้แล้วก็ได้มาลองเรียนรู้กีฬานี้นะครับซึ่งพอมาถึงสิ่งแรกที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือพายุเข้านะครับ
1: วูดบอลเนี่ยเริ่มต้นมาจากประเทศไต้หวันนะครับโดยมิสเตอร์เวงหมิงฮุยนะครับท่านก็มีไอเดียที่ว่าอยากจะให้พ่อกับแม่ที่สูงอายุเนี่ยได้ออกกำลังกายจะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็เลยคิดกีฬาวูดบอลเนี่ยในระหว่างที่ท่านเนี่ยอยู่บ้านก็ดื่มเบียร์อยู่ที่บ้านนะครับก็มีไอเดียว่าเอ๊ะขวดเบียร์เนี่ยลองเอามาทำอะไรได้แก้วแชมเปญที่มีอยู่เนี่ยลองเอามาทำเป็นประตูแล้วก็มีลูกบอลนะครับก็ไอเดียจากหัวเราบันไดนะครับลักษณะกลมๆนะลองเอามาประ

0: คล้ายกอล์ฟใช่ไหม
1: คล้ายกอล์ฟการเล่นนี่คือคล้ายกอล์ฟเลยครับ
0: แล้วมันแต่ความคล้ายแต่จริงๆมันมีความต่างถูกไหม
1: มีความต่างอ
0: ่
1: ะ
0: ผมอยากรู้ว่าความต่างนั้นระหว่างกอล์ฟกับวูดบอลอ่ะมันคืออะไร
1: อันดับแรกเลยเรื่องสนามก่อนเลยครับสนามเนี่ยเราก็จะเป็นสนามเล็กๆสั้นๆง่ายๆที่มองดูแล้วเนี่ยมันไม่ไกลไม่ท้อเหมือนกอล์ฟใช่ไหมผู้สูงอายุเวลาเดินไกลๆหรืออะไรไกลๆมันก็จะเหนื่อยการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยไม่มีการบาดเจ็บเท่าไหร่ฮะก็เรื่องอุปกรณ์สนามกับอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยเราใช้ไม้เดียว
0: ไม้อันเดียว
1: ลูกเดียว
0: ลูกเดียวไม้เดียว
1: ใช่ครับ
0: จะไม่เหมือนกอล์ฟที่มีแบบ
1: กอล์ฟที่
0: จะเป็นมีพัตเตอร
1: ์ใช่ต้องมีเป็นกระเป๋าเลยนะเวลาหอบเวลาต้องเข็นไปมีแคดดี้อะไรของเราไม้เดียวครับจะแบกไปไหนก็ได้ก็คือบางคนเนี่ยเขาก็จะมีซื้อกระเป๋ามาเป็นชุดเลยในกระเป๋าก็จะมีไม้มีลูกมีเกตมีประตูอยู่นั่นด้วยเวลาจะไปที่ไหนมีสนามหญ้าลานกว้างๆเขาจะเกตไปปักแล้วก็ซ้อมยิงซ้อมพัดเหมือนกอล์ฟอะฮะ
0: ถ้าสมมุติไม่ได้มีสนามที่ออกแบบเป็นรูทไว้ให้
1: ใช่
0: เราก็สามารถไปเล่นถ้าเราเจอสนาม
1: เล็กๆลานกว้างๆสนามหญ้าสนามดินหรืออะไรที่มันปักสามารถปักประตูได
0: ้มันมีความแบบแมนนวลกว่า
1: ใช่ครับใช่ๆ
0: เหมือนมีความอะแดปต์กับแบบเล่นได้ง่ายกว่าในหลายๆที่อย่างเงี้ย
1: ใช่เพราะว่าปัจจุบันมีเล่นแบบชายหาดด้วย
0: แล้วจริงๆอย่างกติกาของตัววูดบอลนะครับมันแตกต่างจากกอล์ฟเยอะมั้ยการนับคะแนนหรือว่าวิธีการเล่นการตีอะไรเงี้ยเราตีครั้งนึงได้ยังไงบ้าง
1: จริงๆแล้วมันก็คือกติกาของกอล์ฟเนี่ยแหละครับมาประยุกต์เล็กๆน้อยๆเองครับเช่นการนับพานับสนามเนี่ยครับสนามพา3พา4พา5เป็นสนามสั้นกลางยาวแล้วก็ใช้ของกอล์ฟมาเป็นแบบนะคร
0: ับ
1: จะมีแตกต่างกันเล็กน้อยครับอย่างเช่นกอล์ฟเนี่ยเป็นหลุมใช่ไหมจะต้องพัดตีให้ลงหลุมอาจจะต้องตีเบาๆน้ำหนักจะต้องได้ทิศทางต้องได้มันถึงจะลงหลุมได้แต่ของฟุตบอลเนี่ยไม่จำเป็นต้องน้ำหนักเบาๆบางครั้งเราตีด้วยความแรงความเร็วเนี่ยลูกก็สามารถผ่านประตูได้ก็จะเป็นความแตกต่างสามารถตีได้ทั้งข้างหน้าถ้าตีเลยไปตีย้อนกลับมาเข้าด้านหลังก็ได้ครับ
0: คืออย่างน้อยให้ผ่านประตู
1: ใช่จากข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได
0: ้ผมอยากรู้ว่าแล้วอย่างวันนี้พออย่างฝนมันถล่มลงมาน้ำแบบหญ้าเปียกอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการเล่นค่อนข้างเยอะ
1: มีผลเยอะครับเยอะมากเลยเพราะว่าสปีดบอลการวิ่งของลูกบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าสนามแห้งเนี่ยยิ่งแห้งเนี่ยลูกก็ยิ่งไม่ได้ไกลวิ่งได้ไกลเวลาสนามชื้นสนามเปียกสนามแฉะลูกก็ยิ่งวิ่งได้ยาก
0: ก็จะติดลม
1: ใช่เป็นอุปสรรคครับ
0: ผมอยากลอง
1: ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยเนาะสนามวันนี้อาจจะแฉะหน่อยครับแต่ก็ไม่ยากครับ
0: พอฝนหยุดเนี่ยผมก็ได้เรียนนะครับกับโค้ชโชคซึ่งเป็นโค้ชวูดบอลนะครับมาสอนตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแบบวิธีการจับไม้ของกีฬานี้เป็นยังไงอุปกรณ์มีอะไรบ้างไม้วูดบอลเป็นไม้เลย
1: เป็นไม้จริงนะฮะเรามีหลายรุ่นไม้จะมี
0: ไม้
1: เหล
0: ็
1: กก
0: ็
1: ม
0: ี
1: ใช่ครับไม้เหล็กแล้วก็ไม้จริง
0: ซึ่งมันจะมี2ด้านถูกมั้ยครับ
1: 2ด้านครับด้านเนี้ยเป็นด้านใหญ่นี่จะเป็นด้านที่ใช้ตีส่วนด้านเนี้ยก็ใช้เล่นได้ตามกติกาสามารถใช้เล่นได้ในบางลูกที่เราต้องการให้ลูกเบาๆอย่างเช่นลูกที่อยู่ใกล้ๆประตูใกล้เกตเราก็จะเคาะเบา
0: ๆเบา
1: ๆใช่ลดแรง
0: เป็นพัตเตอร
1: ์ประมาณนั้นครับยิงก็ได้ครับใช้ลูกทางนี้ตีเข้าก็ได้ลักษณะการจับไม้ก็มีหลายแบบนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นแบบ1ไม้เบสบอลก็หมายถึงว่าเราจับกำเลยครับบางคนก็ชอบกำทั้ง2มือแต่ว่าทริคอยู่ที่ว่ามือเนี่ยจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันให้ได้ครับอย่าให้ห่างให้มาชิดกันให้ได้
0: ชิดกัน
1: แบบนี้ครับแล้วก็ลองดูว่าถนัดไหมถ้าไม่ถนัดเรามีให้เลือกอีกครับจับอีกแบบนึงโอเวอร์แลปนะครับก็ประมาณแบบนี้ใช้นิ้วโป้งนิ้วโป้งทับกันนะครับแบบนี้แล้วลองดูว่าถนัดไหมครับอีกแบบนึงจะใช้ล็อกครับอันนี้เหมาะสําหรับตีไกลตีแรงแล้วจับให้มันขยับให้มันสบายผ่อนคลายที่สุดแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือลงไม้นะขึ้นมาแล้วลงไม้ให้หัวยางตรงนี้ครับถูกให้ตรงกลางลูกก่อนนะครับแล้วลูกมันก็จะไปในทิศทางที่เราต้องการครับอันนี้ความยากมันอยู่ที่ว่าเราจะบังคับลูกหัวไม้ให้ตรงกับลูกเนี่ยได้ทุกครั้งหรือเปล่าจะลองดูไหมครับ
0: ลองดูก็ได้คร
1: ับ ลองดูครับในการยืนส่วนใหญ่แล้วเท้าซ้ายนะครับจะอยู่ที่ตรงกับลูก
0: ครับประมาณไหนครับ
1: จะแยกออกจากกันประมาณ1ช่วงไหล่แล้วแขนอยู่ในแนวดิ่ง
0: ยังไง
1: ครับก่อนนะครับแขนอยู่แนวดิ่งลองดูครับเบาๆก่อนในทิศทางที่ตรงไปหาเกตใกล้เคียงครับสายตาจะมองที่ลูกครับจะใช้สมาธิจดอยู่ที่ลูกเยี่ยมเลยครับ
0: แบบที่2คือนิ้วโป้งยังไงนะ
1: แบบที่2

0: มันคือไม่ต้องล็อกครับลักษณะคล้ายกันแต่ว่าไม่ต้องล็อกแค่สัมผัส
1: แค่สัมผัส
0: ลักษณะแบบนี้สำหรับคล้ายๆเหมือนพัดกอล์ฟคือเราตีเบาๆในลักษณะลูกใกล้ประตูครับ
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องล็อกก็ได้เยี่ยมครับถ้าได้ตรงนี้แล้วความยากของมันก็คือเราจะยืดระยะในการตีให้ไม่ออกข้างให้ตรงที่สุด
2: ให้ตรงที่สุด
0: ใช่จะลองไหมครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวลอง
0: ลองยืดระยะหน่อยสักกล้วยที่3ระยะนี้ประมาณสัก4เมตรได้ครับเป้าหมายแรกยังไม่ต้องเข้าครับขอแค่สัมผัสส่วนใดของประตูก็ได้นั่นคือสำเร็จแล้วครับโอเคครับยอดเยี่ยมครับระยะแบบนี้แล้วตีได้ตรงถือว่าเยี่ยมมากครับอันนี้ลักษณะของการปะทะไม่เต็มไม
1: ้ไม่เต็มไม
0: ้ถือว่าไม่ค่อยดีเวลาไปใช้จริงแต่บางครั้งเราอาจจะโชคดีคือทิศทางมันอาจจะตรงแต่เมื่อกี้นี่คือเข้าผ่านประตูเลยถือว่าจบก็ถือว่าโชคดีไปก็เยี่ยม บางครั้งเรามีรางวัลเกรดอินวันด้วยนะฮะก็ลักษณะเดียวกับโฮลอินวันของกอล์ฟตีครั้งเดียวลงหลุมอ
1: ัน
0: นี้ของเราก็เป็นตีครั้งเดียว
1: เข้าประต
0: ูเกรดนั่นเองนะครับก็จะมีรางวัลด้วยในแต่ละรายการเยี่ยมครับแม่นมากเลยครับทักษะต่อไปหลังจากที่เราสามารถตีลูกได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเอาวิธีการเล่นเนี่ยมาใช้เช่นลักษณะของเกรดเนี่ยห่างอยู่ประมาณสัก15เมตรเราก็จะต้องลักษณะการตีเนี่ยเพื่อไปให้อยู่หน้าเกรดให้ใกล้ที่สุดเพื่อจะจบให้ได้2ครั้งประมาณนี้ครับก็เรียกว่าลูกวางหรือบางที่เรียกว่าลูกตั้งซึ่งถ้าใครวางได้ดีเนี่ยเท่าระยะยิงเนี่ยก็จะได้เปรียบใช่เพราะว่าถ้าเราวางห่างไกลมากเราก็ยิงไม่ได
1: ้ครับอ๋ออย่างลองอันนี้ผมอยากลอง
0: ได้ครับแต่มันไม่ค่อยไปส่วนใหญ่จะใช้ลูกที่แบบอยู่ข้างๆประตูนะคร
1: ับ ผมพอลอง
0: ลองดูก็ได้ครับถ้าลูกอยู่
1: สมมติว่าเองเหมือนพัด
0: ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าจบเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับท่านก็จะหากิจกรรมออกกำลังกายได้สังคมได้มิตรภาพได้เพื่อนใหม่แต่ปัจจุบันนี้เรามีทั้งรายการเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญทองตลอดไม่ว่าจะเป็นเอเชียนบีทเกมวุ้นบอลโลกเองนะครับส่วนใหญ่จะได้เป็นเจ้าเหรียญทองตลอดเสร็จแล้วผมว่าลองไปพิชิตพากันดีกว่าอย่างเช่นง่ายๆเลยครับสนามพา3สนามเนี้ยมาตรฐานคือเราจบ3ครั้ง
1: ครับ
0: มาลองดูว่าเราจะจบ3ครั้งตามพาได้มั้ย
1: อย่างสนามตรงนี้คืออันไหนคือจุดเริ่มต้น
0: ฉะนั้นจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนู้นนะป้ายสีขาว
1: คือปลายนู่นเลย
0: ใช่เราก็จะตีให้ได้3ครั้งให้จบให้ได
1: ้ซ
0: ึ่งบางสนามเนี่ยจะมีพื้นเอียงเนี่ยเพิ่มความยากให้เรานะครับเกรดเนี้ยถ้าเราตีตรงๆมันอาจจะไหลออกข้างไม่เข้าเราก็ต้องมีการอ่านลายเผื่อลายเนี่ยคล้ายๆกอล์ฟอ่ะครับมีเนินมีอะไรเงี้ยจะเพิ่มความตื่นเต้นสนุกสนานเพิ่มขึ้นไป
1: เมื่อกี้เราก็ได้เรียนเบสิกไปคร่าวๆนะครับเรื่องการจับมาแล้วก็เรื่องของการแบบทดลองตีหรือลองวงสวิงอะไรเงี้ยมันเหมือนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราลองในระยะที่ใกล้อยู่ซึ่งเดี๋ยวชาเลนจ์ต่อไปที่โค้ชโชคจะให้ลองคือลองเล่นในสนามจริงๆในเกตจริงๆที่จะมีเรื่องของการนับคะแนนและเดี๋ยวสนามแรกที่เราจะไปลองเนี่ยคือจะเป็นสนามพา3คือต้องตี3ครั้งให้เข้าประตูคือตะกี้มันแค่ลองแบบ3เมตรมันก็ยังพอได้แต่เดี๋ยวลองไปลองดูว่าพอถ้าเป็นของจริงมือใหม่จะทําได้มั้ยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอันนี้เราอยู่ที่เกรด
0: ที่3
1: อ๋อก็จะมีบอกใช่มั้ยครับ
0: เป็นพา3ครับ
1: พา3
0: ลักษณะของสนามก็คือตรงอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยอาจจะมี
1: ต้นไม้
0: อาจจะมีเนินอะไรครับ
1: อย่างนี้คือเราควรเล็งที่ไหนครับ
0: ช็อตแรกนะครับเล็งให้เป็นช่องกลางระหว่างต้นไม้กับเชือกนะฮะ
1: ครับ
0: เริ่มจากจุดสตาร์ทตัวนี้ครับทางป้ายก็คือเหตุที่เราจะเริ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ถอยหลังมา3เมตรกว้าง2ยาว3นะครับขอแค่เลยต้นไม้ครับพอแล้วเพียงพอที่เราจะเห็นประตูแล้วครับ
1: โอเค
0: นี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลอีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้บอกเพราะฟุตบอลเนี่ยมีโอกาสให้เราได้กลับตัวอีกครั้งนึง
1: ถ้าเราไม่ออก
0: ถ้าเราไม่ออกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชือกสามารถช่วยชีวิตเราได
1: ้อันนี้ถือว่า
0: ดีครับถือว่าดี
1: ไม่แย่เพราะว่าเชือกช่วยชีวิต
0: เชือกช่วยชีวิตไว
1: ้เดี๋ยวต่อไปเป็นช็อต

0: ข้อที่2เพราะเราจะต้องจบให้ได้3
1: ครับใกล้ประตูที่ส
0: ุ
1: ด
0: ให้ใกล้ประตูที่สุดซึ่งอุปสรรคของช็อตนี้ก็คือพื้นลาดเอียงฉะนั้นถ้าเราตีไปตรงเกตเล็งไปตรงเกตลูกก็จะไหลออกด้านขวาใช่ไหมครับทุกวันเป็นถึงสโลปแบบนี้ดังนั้นเราก็ต้องเล็งเผื่อครับให้เผื่อไปด้านซ้ายของเกตนิดนึง
1: โอเคครับ
0: เผื่อน้ำหนักว่าไหลมาตกหน้าเกตน
1: ี
0: ่ความยากของเกตนี้ครับลองไปคิดดูนะ
1: ยากจริงพอมีเนินละไม่รู้เรื่องเลย
0: ทิศทางอาจจะไม่ตรงนะครับแต่น้ำหนักได้เพราะว่าถ้าน้ำหนักแรงกว่านี้อาจจะไม่มีมุมยิงซึ่งตอนนี้มีความตื่นเต้นแล้วเพราะว่าระยะอะไรเงี้ยไกลค่อนข้างไกล
1: ไกล
0: บาง
1: อย่างนี้มันขึ้นหนึ่งเราต้องเผื่อไปทางซ้ายใช่ไหม
0: ใช่
1: บนเลนที่ขวดซ้าย
0: ไม่เนินมากเราก็อาจจะคำนวณว่าสักเสาซ้ายถูกต้องครับ
1: สักเสาซ้าย
0: อยู่ที่น้ำหนักเราด้วยเนาะถ้าแรงก็อาจจะไม่ไหลเลยอะไรเงี้ยอาจจะชนเสาเลยไม่เข้าถือว่าเกมนี้พิชิตทาสามไม่สำเร็จ
1: ไม่สำเร็จอย่างนี้ก็ผมว่าผมน่าจะต้อง5รอบ6รอบแล้วครับ
0: อาจจะต้องตีกลับมาหน้าเกมครั้งหนึ่งครั้งที่4แล้วก็ยิงครั้งที่5
1: ลองดูไหมครับว่าจะจบที่เท่าไหร่
0: ลองดูเพราะว่าแบบนี้เป็นสถานการณ์ที่เจอกันบ่อยมากผมแทบนิดนึง
1: นะไม่เข้า
0: แบบนี้ยังถือว่าไม่ผ่านเพราะว่าตามกติกาแล้วจะต้องลูกจะต้องผ่านแกนกลางแล้วก็หลุดออกจากถ้วยนะครับ
1: สรุปว่า6ที
0: สรุปว่ากลายเป็น
1: 6ที
0: ครับ
1: โหแล้วพา4ผมจะรอดมั้ยเนี่ย
0: พา4อาจจะรอดก็ได้ครับเพราะว่าพา4เนี่ยสนามก็ไม่ได้ยาวกว่ากันเท่าไหร
1: ่อันนี้เกต
0: 12ครับ
1: พา4
0: พา4เลี้ยวขวาเฉียงนะครับระยะประมาณ65เมตรได้
1: ความยากของนี้คือการเสิร์ฟด่านแรกช็อตแรกให้ผ่านเนินนี้ไปให้ได้ใช่ไหม
0: ครับเพราะว่าเรามีธงมุมสีเหลืองอยู่นะถ้าเราผ่านเนินนี้ไปได้เนี่ยแล้วก็น้ำหนักไปเลยต้นไม้ต้นใหญ่นะครับก็สามารถมองถึงประตูได้แล้วดังนั้นช็อตต่อไปเราก็สีที่ใกล้ประตูได้เลย
1: ครับ
0: ถ้าเราใกล้ประตูเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสจบสีได
1: ้
0: ง่ายขึ้น
1: เราควรซัดแรงพอสมควร
0: ตอนนี้มันมีเส้นหลังอยู่ครับเชือกเส้นหลังเนี่ยอันนี้เรามองเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่สุดข้างหลังนะ
1: อ๋อหลังสุดนู่นเลย
0: เส้นออกถ้าเราตีออกหลังเราก็จะเสียแต้มไปเลยหน
1: ึ
0: ่งแต้ม
1: โอ้ยอันนี้คือเชือกได้ช่วยชีวิตเราไว้อีกแล้ว
0: ก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงเชือกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่ออกครับก็จริงแต่ว่าสถานการณ์เราก็ไม่ได้ดี
1: เรากำลังต้องแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเราเจอต้นไม้บัง
0: ลูกนี้ถือว่าต้นไม้ช่วยชีวิตอีกถ้าสมมติว่าตรงนี้ไม่มีต้นไม้ลูกนี้ก็จะต้อง
1: ก็ออกไป
0: แล้วตรงนี้ถูกต้นไม้แล้วก็เด้งเข้าสนามด้วยทำให้ระยะเราได้ไกลขึ้นอีก
1: โอเคครับมีโอกาสที่จะลุ้น4เอ้ยลุ้นพา4
0: ลุ้นพา4ได้เลยเพราะว่านี่เกินระยะยิงแน่นอนนะครับเพราะเราเมืองใหม่ด้วยเราก็ต้องวางใกล้เก
1: ตใกล้ที่สุด
0: ครับโอเคครับมาลุ้นดูครับ
1: ไปช็อตที่3ช็อตที่3
0: ถือว่าเยี่ยมนะครับช็อตนี้เป็นช็อตบีบหัวใจนะครับว่าเราต้องเข้าเท่านั้น

0: เบาไปต้องแรงๆหน่อยครับเป้าหมาย
1: หก
0: ก็ที่ยิงสี่ใช่ไหมครับห้าเบาไปหกจบเจ
2: ็ดเจ็ดเลเทหมดแล้วเลยเกมสุดท้ายนะครับเรามีผู้เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นครับคือป้าแต๋วนะครับที่เป็นเขาบอกเป็นมือหนึ่งของที่นี่ป้าแต๋วเป็นสมาชิกของชมรมนะครับซึ่งก็น่าจะเก่งมากเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นกับป้าแต๋วดูว่าจะชนะไหม

0: ไม่ออกครับ
1: ไม่ออกช่วยชีวิตไว้อีกแล้ว
0: ไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมไม่ได้เปรียบกันแล้วตอนนี้เพราะว่าอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องตีให้พ้นแล้วก็จะขึ้นครั้งที่3ใน
1: การตรงยาว
0: ใช่เท่ากันกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีใครได้เปรียบแล้ว
1: โอเคครับ
0: ครับแล้วกติกาลูกที่ไกลประตูจะต้องเล่นก่อนดังนั้นลูกที่เล่นก่อนคือลูกนี
1: ้
0: ใช่ครับผมก็จะต้องตีมาให้
1: ลูกไกลประตู
0: ต้องเล่นก่อนOB ครับOB
1: ลูกนี้พลาด10ไปเลยแล้วกันจบๆเดี๋ยววิธีการเราต้อง
0: จังหวะสองหัวไม้ครับด้านไหนก็ได้จากจุดที่ออกครับจะพลิกหัวไม้หนึ่งแล้วก็มีความวางครับ
1: ตอนนี้เป็นช็อตที่3
0: ช็อตที่4
1: 4แล้วเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ย
0: ไปทีการที่4ครับ
1: โอเคช็อตที่4แล้วเอาอะไรมาพาก่อนแต่ไม่มีแล้ว
0: นี่ป้าแต๋วเขายังได้สิทธิ์ที่จะเล่นทีหลังเพราะว่าของเขาใกล้ประตูกว่าด
1: ัง
0: นั้นคนที่เล่นก่อนคือลูกหลัง
1: ของเขาไม่ได้น่าจะสัก8ละตอนเนี้ย
0: ไปหลังเกตถือว่าดีมากครับสามารถจบ5ตามพาได้เลยซึ่งครั้งที่6เนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจว่าลูกนี้เราจะยิงหรือจะวางมันอยู่ที่ว่าเราเล่นประเภทไหนถ้าเราเล่นแบบแฟร์เวย์ลูกนี้เขายิง5เรายิง6โอกาสที่เขาจบ5เนี่ยสูงมาก
1: เราต้องยิง
0: เราต้องยิง6ไว้ก่อนเผื่อเขาพลาดแค่นั้นเองครับถ้าเราวางจบ7เมื่อไหร่เขาเคาะอีกครั้งนึงเขาก็จบชนะเราแน่นอน
1: เราต้องเล็งให้เข้าพยายามยิงให้เข
0: ้
1: า
0: ใช่ครับลูกนี้เราต้องยิงให้เข้า
1: ลูกที่6ช็อตที่6
0: จบ7ได้ครับจบ7ได้ทุกครั้งที่เรายิงลูกผ่านประตูสมบูรณ์แล้วนะครับจบแล้วเนี่ยเราต้องใช้มือหยุดเขตเท่านั้นหรือว่าเป็นมารยาทการเล่นด้วย
1: อ๋อโอเคครับไม่รอดละบอกแล้วว่า10อ่ะต่อไป8นะครับ
0: ครั้งที่8ครับ
1: เก้าเฮ้ยนี่สินะที่เขาบอกว่าต้องใจเย็นๆอ่ะ
0: ถ้าเป็นเล่นแบบแฟร์เวย์นะครับเราต้องกีจนกว่าจะจบแบบนี้แหละจบ12แต่ถ้าเราเล่นสโตกเนี่ยใหญ่เราจะให้ยกแค่10
1: ครับ
0: ถ้าเราตีครั้งที่10ไม่เข้าเหมือนเมื่อกี้เราก็หยิบได้เลยครับแต่สกอร์เราก็สรุปว่า
1: คิดพังประมาทไปหน่อย
0: ประมาทไปหน่อยครับ
1: ใจร้อนไปหน่อย
0: ลูกเมื่อกี้เหมือนกระโดดจังหวะที่ยิงลูกที่10ครับ
1: ครับ
0: ว่าพื้นมันอาจจะมีเนี่ยอยู่ในหลุมนะครับมันอยู่ในหลุมเนี่ยดังนั้นเราจะต้องมีความละเอียดในการเล่นมันทําให้เราต้องมีสมาธ
1: ิ
0: ม
1: ี
0: ความละเอ
1: ีย
0: ดใช่ครับ
1: ดีครับสนุกดีรู้สึกว่าถ้ามันเล่นบ่อยๆมันก็น่าจะชินขึ้น
0: แล้วก็จะดีขึ้นทักษะจะดีขึ้นแต้มก็จะดีขึ้นเขาค่อนข้างมีพื้นฐานทางด้านการเล่นกีฬาได้ดีนะครับเพราะว่าลักษณะการถ่ายทอดที่ถ่ายทอดไปแล้วก็เขาสามารถรับฟังได้แล้วก็นำไปใช้นำไปประยุกต์ใช้เนี่ยรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำได้เป้าหมายที่เขาตั้งไว้เช่นการเซตอัพการส่งไม้การขึ้นไม้ลงไม้เนี่ยเขาทำได้ดีนะครับอาจจะมีแกว่งบ้างนิดหน่อยนะครับในทิศทางซ้ายหรือขวาแต่ว่าถ้าได้ลองมาฝึกอีกสักหน่อยนะผมว่าอีกแค่ 2-3 วันเนี่ยว่าเขาทำได้ดีมากแล้วมีโอกาสพัฒนาไปได้ดีเลย
1: เพราะจริงๆผมว่าวันนี้พอได้มาเล่นวูดบอลจริงแล้วแบบเข้าใจเสน่ห์ที่โค้ชโชคบอกตอนแรกแล้วว่าแบบมันเป็นกีฬาที่มันทุกคนเล่นได้อะแล้วก็เอาจริงผมรู้สึกว่าสนุกแล้วยิ่งถ้าสมมติเรามาเป็นแก๊งกับเพื่อนน่าจะยิ่งมันเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเวลาเราแข่งบางทีแล้วก็แบบมีความเครียดมีความกดดันตื่นเต้นอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ย
0: แต่เราก็จะเครียดแค่สนามนั้นสนามนี้เราอาจจะเครียดสนามหน้าเราอาจจะดีก็ได
1: ้ดีขึ้น
0: ใช่ครับมันมีหลายอารมณ
1: ์ป้าแต๋วครับตอนนี้ป้าแต๋วเล่นวูดบอลมากี่ปีแล้วครับ
2: 5-6ปีละ
1: ยังไม่อยู่ๆถึงมาเล่นวูดบอลได
2: ้อ๋อก่อนหน้านี้ไม่รู้จักวิ่งอย่างเดียวออกกำลังกายครั้งแรกก็คือวิ่ง
1: อย่างเดียวเลย
2: ใช่
0: วันนี้ก็เริ่มสอนมาตั้งแต่ที่เราเริ่มกิจกรรมเนี้ยปี2560นะ
1: 660ก็เกือบ 5 ปี
0: 5ปีประมาณ5ปีครับที่เราทํากับกิจกรรมของศูนย์ไทยญี่ปุ่นเนาะครับแต่จริงๆแล้วก็ผมก็อยู่กับวงการฟุตบอลมาตั้งแต่ประมาณสักปี50ได้เพราะว่าอยู่กับท่านนายกสมาคม
1: ครับ
0: แล้วอยู่กับสมาคมฟุตบอลของประเทศไทย
1: ป้าแต๋วชอบอะไรในกีฬาฟุตบอล
2: ป้าชอบความแม่นยําอ่ะคือต้องนิ่ง
1: ใจเย็น
2: ต้องนิ่ง
1: สมาธิ
2: ใช่แต่ป้าคือเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วไงก็เลยเล่นตัวนี้ก็คือไม่ยากละ
1: ก็เลยชอบที่มันแบบว่าทำให้เรานิ่งป้าแต๋วตอนนี้มีเพื่อนเล่นเยอะครับที่เล่นด้วยกัน
2: ในกลุ่มเล็กๆแค่นี้มีไม่กี่คน
1: แล้วอยากให้มีคนมาเล่นเยอะไหมครับ
2: อยากให้มีคนให้มีเพื่อนๆมาเล่นไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได้
1: ก็เป็นจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย
2: ใช่นะป้าว่างั้นแหละเพราะมันเล่นได้หมดไงตั้งแต่เล็กจนโตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นได
1: ้แล้วอย่างตอนนี้โค้ชโชคมองว่าแบบในอนาคตเราอยากเห็นกีฬาฟุตบอลเนี่ยไปในทิศทางไหนในประเทศเนี่ย
0: คือตอนนี้ถามว่าในประเทศไทยตอนนี้ฟุตบอลเราเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็มีแมตช์การแข่งขันตลอดแทบทุกสัปดาห์เลยจริงๆตอนนี้ทุกจังหวัดนะครับเราจะหมุนเวียนเรามีโปรแกรมกันอยู่แล้วทุกๆสัปดาห์เราจะมีที่นั่นที่นี่ที่นู่นจังหวัดนู้นจังหวัดนี
1: ้
0: อยู่ที่ว่าเราสามารถไปร่วมได้ไหมไกลเกินไปหรือเปล่าแล้วก็รายการใหญ่ๆตอนนี้รายการแมตช์ใหญ่เยอะมากแต่เป้าหมายจริงๆของประเทศไทยนะครับของทีมชาติไทยเนี่ยเราก็หวังไว้ว่าอาจจะบรรจุใน4เกมนะครับหรือโอลิมปิกขนาดนั้นเลยเพราะตอนนี้เรามีเอเชียนบีทเกมมีฟุตบอลโลกที่เราจัดแล้วด้วยคร
1: ับ แต่ว่ายังไม่ได้อยู่ใน4เกมหรือว่า
0: แต่เป้าหมายของเราตอนนี้ถามว่าเราสำเร็จแล้วเพราะว่าเราคว้าแชมป์มาตั้งแต่กระชับมิตรระหว่างประเทศระหว่างจังหวัดนะครับแล้วก็ระดับกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาอาวุโสแห่งชาติเราก็ได้ไปร่วมเล่นทุกรายการมาสเตอร์เกมเราเองเราก็ได้เป็นแชมป์หลายเหรียญนะครับหลายเหรียญทองเลย
1: ในคอมมูนิตี้ก็มีคนจำนวนประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมที่เล่น
0: ใช่ครับเพราะว่าสมาชิกของเราจริงแล้วเนี่ยที่หมุนเวียนกันเล่นเนาะอาจจะไม่ได้มาทุกวันเต็มแต่ก็ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มของเราก็มีประมาณ60คนละของ60กว่าคนของสมาชิกของเฉพาะไทยญี่ปุ่นเองนะครับแต่อาจจะหมุนเวียนมาได้วันนี้20คนวันนี้30คนอะไรเง
1: ี้
0: ยอยู่ที่ความสะดวกของสมาชิก
1: ถ้าป้าแต๋วสามารถฝากคนที่ดูอยู่ได้ไม่ให้แบบรู้จักฟุตบอลหรือชวนมาเล่นฟุตบอลอยากฝากอะไรคร
2: ับใช่อยากชวนเพื่อนๆให้มาเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยคือออกกําลังกายมันดีอยู่แล้วไงเล่นอะไรก็ได้ถึงไม่ใช่ฟุตบอลก็ได้ไม่เป็นไร
0: คือตอนนี้ฟุตบอลนะครับแทบทุกจังหวัดเลยนะมีสนามที่ประจําอยู่แล้วสนามถาวรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนที่มีสนามให้เล่นนอกจากที่ศูนย์ชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นอย่างนี้ดังนั้นถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับไม่ไกลมากเนี่ยก็สามารถมาร่วมกิจกรรมมาลองเล่นออกกําลังกายกับฟุตบอลได้เลยเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครเราเลยครับนึกถึงฟุตบอลก็จะนึกถึงไทยญี่ปุ่นตอนนี้เขาก็จะเรียกติดปากว่าฟุตบอลไทยญี่ปุ่น
1: วันนี้ผมเอนจอยมากครับขอบคุณมากเลยครับโค้ชโชค
0: ครับยินดีมากเลยครับถ้าว่างๆเนี่ยมา
1: ได้ครับ
0: มาแก้มืออีกได
1: ้ก็วันนี้จริงๆอีกอย่างที่ผมประทับใจคือแบบพอเรามาแล้วเราเจอแบบกลุ่มแบบอย่างป้าแต๋วหรือแบบผู้สูงอายุที่เขามาเล่นกีฬานี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกีฬาที่มีความเป็นเกมที่สามารถสร้างคอมมูนิตี้ให้คนแบบมาจอยกันได้หรือสร้างรวมไปถึงเป็นการแบบทําให้เขาสุขภาพแข็งแรงแล้วแบบมีอะไรทําอ่ะสิ่งที่มันน่าจะสนุกมากๆเลยคือถ้าเรามีเพื่อนมาเล่นเป็นกวนแล้วก็แบ่งทีมกันตีกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะมันมากๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่รู้สึกแฮปปี้คือการได้เจอกับโค้ชโชคที่เขาแนะนําทุกอย่างดีมากแล้วก็คอยแบบชี้แนะเราอย่างละเอียดรวมไปถึงเป็นคนที่เหมือนพยายามที่จะผลักดันให้คอมมูนิตี้ของฟุตบอลเนี่ยมันกว้างขึ้นเรื่อยๆมีเป้าหมายที่แบบว่ามุ่งมั่นมากแล้วผมรู้สึกว่าเขาแบบเจ๋งมากๆนะครับวันนี้ก็เอาไป10เต็ม10

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการซีรีส์ The Life นะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่ามองโรคในแง่ดีโรคที่ว่านี้หมายถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่ใช่โรคกลมๆที่เราอยู่กันนี่นะครับโรคแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนี่นะครับเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในหมู่นักกีฬาครับมันจะเป็นโรคอะไรมันจะบาดเจ็บขนาดไหนตอนนี้มีผู้ให้คำตอบพร้อมอยู่แล้วครับเราไปพบกันเลยครับ

0: มสังเกตด้านผนังนี่นะครับก็จะมีภาพของนักกีฬา
1: ครับ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
1: ก็เป็นคนไข้หรือว่าเป็นนักกีฬาที่ครูบาอาจารย์เราของที่คลินิกเนี่ยดูแลกันมาตั้งแต่รุ่นอาจารย์อาวุโสมา
0: เป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นเลยนะฮะนี่คุณแทมมี่ก็มีด้วยนะฮะแสดงว่าคนที่เล่นกีฬาเนี่ยจะบาดเจ็บกันทุกคนเลยเหรอฮะ
1: นักกีฬาในระดับแข่งขันจริงจังเนี่ยเขามีการใช้งานร่างกายเยอะนะครับฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่จะมีการบาดเจ็บจากการที่ใช้งานมากของร่างกายส่วนต่างๆเนี่ยครับซึ่งก็ต้องดูแลกันจึงไม่แปลกที่ว่าจะมีนักกีฬาหรือว่ามีคนไข้ที่ดูแลกันเป็นระยะยาว
0: แสดงว่านักกีฬา1คนเนี่ยนอกจากตัวโค้ชผู้ฝึกสอนแล้วเนี่ยยังต้องมีคุณหมอมีเขาเรียกว่านักกายภาพบำบัดนักวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาดูแลนักกีฬาคนนั้นควบคู่กันไป
1: ซึ่งในระดับนักกีฬาทีมชาติอะไรของเราก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจารย์ของเราก็เป็นที่ปรึกษาของทางการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยที่จะดูแลนักกีฬาที่ฝึกซ้อมหรือว่าไปแข่งขัน
0: แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
1: ใช่ครับ
0: เพื่อทำให้นักกีฬาแต่ละท่านนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแสดงศักยภาพแสดงความสามารถขีดสูงสุดของร่างกายที่เขาจะสามารถทำได
1: ้ก็ต้องเค้นความสามารถให้เขาได้โชว์ความสามารถให้ดีที่สุด
0: ครับ
1: อีกทั้งเวลาถ้าบาดเจ็บก็ต้องทำยังไงก็ตามให้นักกีฬาเนี่ยกลับมาฟื้นตัว
0: เ
1: ล่นได้เร็วที่สุดนะครับ
0: ท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีนะครับ
1: อันนี้คุณวัสุคมเป็นนักกายภาพบำบัดของเรานะครับ
0: ฮะ
1: คุณวัสุคมหรือคุณน้ำนี่ก็จะดูในเรื่องของการให้การรักษาในส่วนของการทำกายภาพบำบัดเดี๋ยวคุยกับคุณน้ำเองเลยกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างครับไอ้เครื่องไม้เครื่องมือ
0: ตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเห็นมีเจลอะไรเต็มหัวเข่าไปหมดเลยครับ
2: ครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะครับจะช่วยลดอาการบาดเจ็บหลังจากที่เล่นกีฬาได
0: ้
2: นะครับเช่นอย่างพี่คนนี้เขาวิ่งออกกำลังกายมาแล้วเกิดเจ็บเข่านะครับเครื่องนี้มันจะช่วยทำให้การบาดเจ็บหายไวมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้นะครับจากที่สมมติว่าจะหายสักเดือนนึงก็อาจจะเหลือแค่2อาทิตย์ก็หายแล้ว
0: ด้วยเครื่องนี้เหรอฮะ
2: ใช่
0: มันทำงานยังไงมาถึงหายเร็วได้ขนาดนั้นครับ
2: ก็มันจะเป็นเครื่องที่ปล่อยคลื่นเสียงลงไปได้ลึกประมาณ 4-5 ซม
0: ครับ
2: เพื่อไปกระตุ้นให้พวกเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บมันหายไวขึ้นทําให้เซลล์มันได้รับสารอาหารมากขึ้น
0: โอ้โหนี่แบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะฮะว่าเซลล์พอได้
1: รักษาระดับเซลล
0: ์เซลล์พอได้อาหารมากขึ้นมันก็จะหายเร็วถูกต้องมั้ยฮะ
2: ใช่คร
0: ับแล้วอาหารของมันคืออะไรฮะไอ้เจลนี่ฮะ
2: ก็มันช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะพอเลือดไหลมาตรงนี้เยอะๆมันก็พาสารอาหารมาได้มากขึ้น
1: หลักการก็คือการให้ความร้อนลึกเหมือนกับเวลาเราประคบร้อนเนี่ยมันร้อนตื้นแต่ไอ้เครื่องมือเหล่านี้มันเป็นความร้อนลึก
0: เป็นคลื่นลงไป
1: ซึ่งนักกายภาพบำบัดเนี่ยก็จะมีบทบาทกับเราในแง่ของการลดการปวดช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของวงการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไม่ดีก็มีนักกายภาพบำบัดเนี่ยช่วยในการที่จะทำให้ข้อต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
0: อันนี้คือการรักษาแล้วก็กายภาพบำบัดถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: กีฬาบางประเภทมันต้องใช้กล้ามเนื้อที่แบบมันเป็นกล้ามเนื้อที่ในชีวิตประจำวันไม่ได้ใช้อย่างจังตีกอล์ฟมันจะใช้กล้ามเนื้อด้านข้างใช้สะโพกบิดถูกไหมฮะกายภาพบำบัดรวมถึงวิทยาศาสตร์ทางการกีฬานี่มันช่วยได้เยอะไหมฮะว่าฝึกกล้ามเนื้อด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: พวกนี้มันจะต้องเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาชีวกลศาสตร
0: ์
1: ว่าคุณเคลื่อนไหวในวงสวิงของกอล์ฟเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อมัดไหนบ้างข้อมันเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วเราก็มาดูว่าจะต้องเสริมตรงไหนอันนี้ก็จะมีทั้งส่วนของกายภาพบำบัดด้วยแล้วก็มีเรื่องของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าเทรนเนอร์มาช่วยในการที่จะฝึกส่วนต่างๆด้วยครับ
0: แสดงว่าทุกคนทุกฝ่ายต้องทำงานไปพร้อมๆกัน
1: ครับ
0: แล้วถ้านักกีฬาบาดเจ็บ
1: ครับ
0: ก็ต้องช่วยกันดูแลไปพร้อมกันเถอะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องเหมือนกับนักกีฬาก็เล่นเป็นทีม
0: เป็นทีมเลย
1: ทีมแพทย์ก็เป็นทีมเหมือนก
0: ัน เป็นทีมเหมือนกัน
1: มีหมอมีนักกายภาพบำบัดมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีคุณพยาบาลมาช่วยดูแลกันคนไข้บางรายเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าหลังการบาดเจ็บมีการยับยั้งของกล้ามเนื้อจะเห็นว่าคนไข้บางคนเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขารีบหลังข้อเข่าบาดเจ็บพวกนี้ก็อาจจะใช้เครื่องมือในการช่วยในการกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ทำให้การตอบสนองต่อการบริหารเนี่ยเร็วขึ้น
0: หมายถึงว่ากล้ามเนื้อรีบคือจากปกติที่ขาเนี่ยได้ใช้ออกกำลังกายเดินนู่นเดินเหินมันมีกล้ามเนื้อปกติอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่บาดเจ็บปั๊บขาข้างนั้นมันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานกล้ามเนื้อที่เคยแข็งแรงมันก็จะรีบลงไป
1: ครับมี2เหตุผลก็คืออย่างที่คุณกิ๊บบอกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ใช้ทําให้รีบ
0: ไม่ได้ใช
1: ้กับอีกอย่างเป็นกลไกทางสมองมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเกิดการส่งสัญญาณบางอย่างไปที่สมองเราทําให้เกิดการยับยั้งกล้ามเนื้ออ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นเหตุ
0: สมองยับยั้งให้กล้ามเนื้อมันรีบอ่ะ
1: รีบ
0: เอาทำไมอย่างนั้นล่ะฮะ
1: เพราะเหมือนกับว่าไม่อยากจะให้ใช้ส่วนที่มีการบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งในข้อมูลบางอย่างเนี่ยยังเรายังไม่รู้ทั้งหมด
0: แต่นี่มันเป็นกลไกของธรรมชาติถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ผมว่าส่วนนี้กำลังจะไม่สบายอ่ะไปดูแลส่วนอื่นก่อนส่วนนี้ให้พักก่อนอะไรเงี้ยเหรอฮะ
1: อันนี้ก็เป็น
0: ไปได
1: ้ความพยายามที่จะคิดเหตุผลอธิบายนะ
0: เราก็เลยใช้เครื่องกระตุ้นเนื้อ
1: กระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อมีการทำงาน
0: มันก็แล้วแต่เคสนักกีฬาของหรือว่าผู้ป่วยแต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องมาดูเป็นรายไปว่ารายนี้มีปัญหาอะไรยังไงใช่ไหมครับ

0: ดูฝั่งนี้ยังพอเข้าใจได้นะฮะว่าเหมือนกับรักษาคนไข้หลังจากการผ่าตัดแต่ถ้ามองฝั่งนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเหมือนกับฟิตเนสเลยฮะคุณหมอมันแน่ใจนะว่านี่คือโรงพยาบาลฮะมันเป็นฟิตเนสตามโรงแรมหรูๆเลยนะฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นส่วนของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าสมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตให้นักกีฬามีความพร้อมในการที่จะกลับไปเล่นกีฬาหรือว่าช่วยเหลือตัวเองในการที่จะหายจากการบาดเจ็บนะครับ
0: อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ในห้องเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาคนทั่วไปเวลาเขาจะเสริมสร้างก็แค่ขยับแข้งขยับขาวันละ 3-5 เซตแต่ถ้าเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยคือเท่านั้นไม่พอมันก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าขอบเขตการใช้งานร่างกายของเขามันสูงกว่าคนทั่วไป
1: ใช่ครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของ medical grade หมายความว่าเครื่องออกกำลังกายต่างๆเนี่ย ความสามารถในการตั้งน้ำหนักมันก็จะถี่ขึ้น เพื่อที่จะเราปรับทีละนิดได้ หรือว่าเซตวงการเคลื่อนไหวได้ว่าอยากจะให้ขยับมากน้อยแค่ไหน
0: นี่คือเครื่องอะไรฮะ
1: อันนี้เป็นเครื่อง isokinetic นะครับเป็นเครื่องทดสอบกล้ามเนื้อ
0: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
1: ใช่
0: ผมจะต้องยังไงฮะขึ้นไปนั่งอะไรยังไง
1: เดี๋ยวต้องรู้จักกับคนที่มาช่วยทดสอบให้เรานะคร
0: ับ
1: ก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็เป็นน้องกาญจนานะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ
0: เชิญเลยครับสวัสดีครับคุณกาญจนา
2: สวัสดีค่ะ
1: นะครับน้องกาญจนาหรือว่าน้องเจี๊ยบนะครับ
0: คุณเจี๊ยบนะ
1: ครับผมเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของเรา
0: เครื่องนี้คือมันต้องเริ่มต้นยังไงครับคุณเจี๊ยบครับที่จะทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อผมเนี่ยฮะ
2: เริ่มแรกนะคะ
0: ผมขึ้นกันเลยนะ
1: เชิญเลยครับ
2: เชิญนั่งเลยค่ะนั่งค่ะคุณยัง
0: ทางด้านนี้นะฮะ
2: ค่ะ
0: นั่งนะฮะ
2: ค่ะ
0: ต่อไปขั้นตอนต่อไปไงครับ
2: ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวหนูจะปรับเบาะให้เหมาะกับสรีระของพี่นะคะ
0: ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับมันเป็นไฮดรอลิกนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: คล้ายๆกับเบาะไฟฟ้ารถยนต์นะคุณผู้ชมครับปรับเบาะไฟฟ้านะ
2: ใช่ทีนี้มีต่อตัวล็อก
0: ใส่เบลล์ด้วยฮะ
1: ไม่ให้หนี
0: เดี๋ยวอันนี้มันเครื่องเล่นอะไรหรือเปล่า
2: เด
0: ี๋
2: ยวจะเหาะเอาไ
0: ม่ได้มีตัวเบลล์ด้วย
1: ห้ามหนีห้ามหนี
0: โอ้ตายแล้วโอ้โห
1: ขึ้นแล้วห้ามเปลี่ยนใจ
0: ครับ
2: อีกด้านนึง
0: เอาแล้วไงคุณผู้ชมครับผมว่ามันไม่ธรรมดามันไม่ใช่เครื่องทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่ามันมีเซนติเบลล์สองฝั่งเลยนะฮะซ้ายขวาสะพายแรงวัฒนะแล้วไงต่อฮะ
2: เดี๋ยวจะเซตเครื่องนะคะ
1: เห็นตัวเล็กอย่างนี้นี่เทรนทีมชาติมานักต่อนักแล้วนะ
0: ดูแล้วมันไอตัวนี้มันใหญ่น่ากลัวมากเลยเนี่ยมันคือเครื่องตัดกระดูกป่ะฮะปับ
2: เตะขา
0: โทษนะครับ
2: ค่ะนั่นนิดนึงนะคะ
0: ครับ
2: ยังไม่หมดค่ะ
0: ยังไม่หมดนะฮะ
2: มีตัวล็อกโอเคนะคะพร้อม
0: ครับ
2: ค่ะ
0: คุณเจี๊ยบไม่ทำอะไรผมทำหมดแล้วครับตรงนี้ยังไงต่อครับ
2: ตอนนี้ก็ปล่อยขาตามสบายนะคะไม่ออกแรง
0: อันนี้ตัวอะไร
1: เช็ควงการเคลื่อนไหวเหมือนกับวอร์มเบาๆก่อนนะครับ
2: ตอนนี้ให้วอร์มนะคะออกแรงวอร์มไปกับเครื่องทีนี้จะถึงขั้นตอนการทดสอบแล้ว
0: โอ้โหบรรยากาศเครียดไปเลยคุณเจี๊ยบยังไงต่อครับ
2: คือพี่ต้องออกแรงเองนะคะเครื่องจะพาขึ้นก่
0: อ
2: นนะคะแล้วพี่ก็กดลงเต็มที
0: ่
2: แต่ขึ้นเต็มที่เราเริ่มเลยนะคะ
0: ครับผมแต่ผมสงสัยเบลเนี่ยเรากำลังวัดขาไม่ใช่เหรอคุณเจี๊ยบ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องไม่มีแรงส่งจากตัวครับให้แน่ใจเราวัดขาจริง
0: ๆ
1: ไม่ได้มีโครงใช้ตัว
0: เฉพาะส่วน
1: ใช่
0: วัดเฉพาะส่วนจริงๆนี่คือเน้นดูขา
1: ก็คือกล้ามเนื้อต้นขาจริง
2: ๆพร้อมแล้วนะคะ
0: ครับ
2: กดลงเต็มที่ค่ะ
1: ออกแรงลงเต็มที่
2: ออกแรงเต็มที
1: ่งัดขึ้น
2: กดลง
0: โอ้โห
2: ออกแรงเต็มที่

0: เหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้คือมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขเลย
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นกราฟเป็นค่ากราฟให้เราดูว่าเออกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงยังไงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นอย่างไร
0: เห็นเป็นตัวเลขเลย
2: เห็นเป็นตัวเลข
0: ชัดเจนเลย
2: ครับเพราะว่าสิ่งที่เราเป้าหมายก็คือสมมตินักกีฬาผ่าตัดมาเนี่ยเป้าหมายอย่างน้อยที่เขาจะกลับไปเล่นได้เนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้างบาดเจ็บเนี่ยต้องได้อย่างน้อย 80%
0: อ๋อมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่
2: ใช่เมื่อเทียบกับด้านตรงข้ามที่ไม่บาดเจ็บนะคร
0: ับ
2: ครับ
0: แล้วเท่าที่ดูเนี่ยผลที่แสดงออกมาขาผมเป็นยังไงบ้างครับ

0: สิ่งที่เราจะได้ค่าคือค่าความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ากับด้านหลังสัดส่วนก็ควรจะประมาณ3:2นะครับซึ่งอันนี้โดยสัดส่วนเนี่ยพอใช้ได้
1: ใช่ไหม
0: พอใช้ได้
1: ผมไม่ใช่เป็นคนขารีบไม่มีแรง ถึงแม้จะใส่กางเกงรีบก็ตามทีนะฮะกล้ามเนื้อพอได้อยู่ใช่ไหม
0: พอได้อยู่ครับ
1: โอเคของคนไข้ที่จะเข้ามาพบกับคุณหมอเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาด้วยอาการอะไรครับ
0: ในจุดนี้ของเราก็เป็นคลินิกกีฬานะครับก็จะดูแลคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการกีฬาซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเรื่องของข้อเข่า
1: บาดเจ็บ
0: นะครับก็ปัญหาที่เจอบ่อยและทำให้คนไข้เดือดร้อนถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นพวกเอ็นข้อเข่าขาดครับ
1: เอ็นข้อเข่าขาด
0: ครับ
1: โอ้โหกิจกรรมอะไรของนักกีฬาครับที่ทำใหเอ็นข้อเข่าขาดได้อะครับ
0: ก็มีหลายส่วนครับเวลาพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการปะทะก็ได้คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าต้องมีการสมมติฟุตบอลนะครับ
1: ค
0: ือง่ายๆบ้านเราฟุตบอลฮิตก็ถ้าเสียบสกัดถึงจะเจ็บ
1: ครับ
0: อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เสียหลักเองก็ได้เช่นวิ่งสปีดแล้วจะโยก
1: จะหยุด
0: จะ
1: โยกเปลี่ยนมุม
0: สับขาหลอกแล้วบางทีแบบไปแต่ตัวขาไม่ไปก็เกิดการบาดเจ็บเข่าบิดได้
1: เข่าบิดจนทำให้เอ็นขาด
0: ใช่
1: มันเกิดจากกระดูกหรือเอ็นหรืออะไรยังไงในหัวเข่าเราครับ
0: ส่วนใหญ่ก็พอมีการเคลื่อนไหวที่ผิดไปของข้อเข่าส่วนที่มีการบาดเจ็บก็มักจะเป็นพวกเอ็นของข้อเข่าครับซึ่งตัวเอ็นเนี่ยมันก็มีหลายส่วนนะครับมีหลายเส้นไอ้กระดูกเองเนี่ยมันพื้นฐานมันไม่ได้มีความมั่นคงมากมายนักมันอยู่ได้ก็โดยความแข็งแรงของเอ็นที่มาเสริมด้านข้างก
1: ับ
0: กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆนะครับทีนี้เอ็นที่มีการฉีกขาดบ่อยเป็นเหตุให้คนไข้ต้องได้รับการผ่าตัดบ่อยก็จะเป็นเรื่องของเอ็นไขว้หน้าซึ่งอยู่ภายในข้อเป็นเอ็นที่อยู่บริเวณกลางๆข้อครับอันนี้ก็เป็นภาพของโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่นะครับที่เราเอาเนื้อเยื่อรอบๆออกแล้วเหลือแต่กระดูกกับเอ็นนะครับส่วนที่มีการบาดเจ็บบ่อยก็คือตัวเอ็นไขว้หน้าตัวข้อเข่าจะเห็นว่ารูปทรงการเคลื่อนเนี่ยกระดูกมันไม่ได้มีความมั่นคงเยอะครับฉะนั้นความมั่นคงที่จะทำให้เราเคลื่อนไหวได้โดยที่ไม่มีข้อเคลื่อนข้อพลิกเนี่ยก็ต้องอาศัยความแข็งแรงของเอ็นพวกนี
1: ้
0: แล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆครับถึงจะทำให้เราทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเล่นกีฬาได้โดยสมบูรณ์ครับ
1: อ๋อแต่อาการบาดเจ็บทั้งหมดส่วนใหญ่จะเกิดจากเอ็นไขว้หน้า
0: ใช่ครับเป็นอันที่เราพบบ่อยเพราะว่า
1: ทำไมเอ็นไขว้หน้าถึงบาดเจ็บบ่อยกว่าเส้นเอ็นเส้นอื่นหรอครับ
0: เพราะว่าลักษณะของการกิจกรรมกีฬาที่มีการบิดพลิกหมุนตัวเงี้ยครับก็จะทำให้มีการฉีกของตัวเอ็นไขว้หน้านี้ได้ง่าย
1: อ๋อพอเรารู้ปุ๊บแล้วก็จะทำการรักษาต่อไป
0: ทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะได้จากการซักประวัติตรวจร่างกายถ้าเกิดซักประวัติตรวจร่างกายยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีการตรวจเพิ่มเติมเช่นการทำสแกนขึ้นแม่เหล็กหรือว่า MRI สแกนอันนี้เป็นตัวอย่างภาพ MRI สแกนก็คือว่าเหนือจากกระดูกเนี่ยเราจะเห็นไอ้พวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะครับเนี่ยเห็นพวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้วินิจฉัยได้ว่ามันมีรอยถลอกของพวกกระดูกอ่อนผิวข้อด้วยหรือไม่ปกติอย่างในภาพสัญญาณภาพอันนี้เนี่ยเอ็นไขว้หลังที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ชี้นะครับก็จะเป็นลำเอ็นดำๆอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นี่คือ
0: เอ็นไขว้หลังนะครับพอเราขยับขึ้นมาหน่อยไอเอ็นไขว้หน้าที่มีการบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะเบลอๆไม่ชัดขาวๆแสดงว่ามีเลือดออก
1: มีการฉีกขาด
0: มีการฉีกขาดมีเลือดออกทำให้เราวินิจฉัยได้คร
1: ับ แล้วอาการของพอเอ็นขาดปั๊บหรือว่ายังไม่ขาดก็ตามทีจนทำให้เกิดอาการปวดเข้ามาหาคุณหมอเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงมันจะเจ็บยังไงอะไรยังไงครับถึงต้องมาหาหมอเนี่ย
0: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพื่อที่จะแยกแยะว่าอันไหนเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับข้อสังเกตเช่นมีเสียงลั่นในข้อเข่าเนี่ยขณะที่มีการบาดเจ็
1: บ
0: เช่นเข่าบิดแล้วมันเสียงกรอบหรือบางทีเนี่ยเพื่อนที่เล่นด้วยกันเนี่ยได้ยินก็มีนะครับ
1: ดังออกมาข้างนอกเลย
0: ครับ
1: ก็คือเจ็บเลยอะไรเงี้ยเจ็บแน่นอน
0: เจ็บแล้วก็เล่นต่อไม่ไหวคือการบาดเจ็บที่ทำให้คนไข้หรือว่านักกีฬาเล่นต่อไม่ไหวเนี่ยแสดงว่าเป็นการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรง
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายก็คือพวกอาการเข่าบวมถ้าเกิดหลังการบาดเจ็บไม่นานเข่าบวมเร็วในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ทำให้เข่าบวมก็คือเลือดที่ออกมาในข้อฉะนั้นโครงสร้างที่มีการบาดเจ็บก็เป็นโครงสร้างที่มีเลือดมาเลี้ยงในข้อเข่าเช่นพวกเอ็นในข้อกระดูกในข้อมันแตกพวกนี้ก็ทำให้มีเลือดออกในข้อเข่าบวมเร็วแต่กรณีที่เข่าบวมหลังจากนั้นอย่างเช่นบาดเจ็บวันนี้กลับไปบ้านนอนวันรุ่งขึ้นถึงบวมเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการอักเสบซึ่งแสดงว่าความรุนแรงของการบาดเจ็บเนี่ยอาจจะน้อยกว่าครับ
1: แล้วสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็มีโอกาสเกิด แต่น้อยกว่า

0: คนที่เล่นกีฬาต้องปะทะอะไรกันแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้อาการของเราเนี่ยเราควรจะมาหาคุณหมอหรือว่าเราควรจะปล่อยให้หัวเข่าของเราสมานแผล
1: ไออาการที่จะทำให้มาหาแพทย์ก็คือว่าปวดแบบ
0: ปวดจนแบบเดินไม่ไหว
1: มันรบกวนการใช้งานเคลื่อนไหวลำบากนะครับหรือว่าทำกิจกรรมไม่ได้ตามที่เราตั้งใจจะทำเช่นอยากเล่นกีฬาเล่นไม่ได้เพราะว่าเจ็บ
0: ครับ
1: หรือคนไข้บางคนก็มีปัญหาเรื่องของวงการเคลื่อนไหวเช่นมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วแล้วมีชิ้นส่วนบางอย่างที่มีการบาดเจ็บเข้าไปขัดในข้อไอ้ตัวเอ็นไขว้หน้าที่ขาดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียขาดแล้วขาดเลย มันไม่ขาดเพิ่มไปจากนี้แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะมีปัญหาก็คือว่าผิวข้อหรือว่าหมอนรองข้อเข่าที่มีการเสียดสีจากการบิดซ้ำของข้อเข่าเนี่ยมันจะมีการบาดเจ็บเพิ่ม
0: มันสึกหรอเพิ่มขึ้น
1: ใช่
0: เหมือนกับอย่างที่บอกเนี่ยคือถ้าให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นภาพเนี่ยคือเวลาถ้าสมมติไอ้ไขว้หน้ามันขาดไปปั๊บ
1: มันก็จะมีการบิดหมุนของข้อเข่าได้มากกว่าธรรมดา
0: เพราะว่าไอ้ตัวยึดกระดูกมันขาดไปละ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมันจะ
1: การเจ็ดสี
0: มากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ต้องมารักษาเพื่อที่จะกลับไปเล่นกิจกรรมเดิมได้
1: ใช่ครับ
0: เรารักษายังไงฮะในเมื่อมันขาดแล้วมันสมานได้ไหม
1: ก็อย่างที่เราคุยเรื่องของความต้องการในการใช้งานถ้าความต้องการในการใช้น้อยหลีกเลี่ยงกิจกรรมได้ก็
0: หลีกเลี่ยง
1: ทำความเข้าใจไม่ต้องผ่าตัดแต่ถ้าในกลุ่มที่ความต้องการในการใช้งานมากการรักษาก็คงต้องอาศัยการผ่าตัดเข้ามาช่วยซึ่งปัจจุบันก็ใช้เทคนิคการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
0: อ๋อส่องกล้อง
1: ครับ
0: ไม่ต้องเปิดหัวเข่า
1: ครับ

0: กล้อง2ข้อเนี่ยครับก็
1: เท่านี้เองเหรอฮะ
0: เท่านี้ครับขนาดประมาณดินสอหรือปากกาครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นบาดแผลก็คือประมาณสักเซนนึงพอเพียงให้สอดอุปกรณ์เข้าไปในข้อได
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็มีทางให้น้ำเข้าเพราะว่าเราต้องอาศัยน้ำในการที่จะขยายให้ข้อมันมีความกว้างมีพื้นที่ในการทำงานของเรามากขึ้น
1: ครับครับ
0: แล้วก็มีตัวเลนซึ่งจะไปต่อกับตัวกล้องวิดีโอ
1: ก็ทำงานง่ายขึ้น
0: ใช่ภาพที่แจ่มชัดขึ้นเราก็ทำงานง่ายขึ้น
1: แล้วไงขั้นตอนคืออ่ะคุณหมอจะเจาะเข้าไปยังไงฮะผมอัน
0: นี้เป็นตัวอย่างว่าในกรณีที่มีเอ็นไขว้หน้ามันฉีกขาดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือหาเอ็นมาทดแทนเอ็นที่มีการฉีกขาดไป
1: สมมตินี่คือเส้นเดิมมันขาดไปละ
0: ครับ
1: มันก็คือขาดไป
0: เอาออกนะครับเสร็จแล้วก็ต้องหาเอ็นใหม่มาทดแทนเพราะว่าเราไม่สามารถเย็บซ่อมกลับคืนได้
1: ไม่ได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เอาแล้วจะเอาเอ็นที่ไหนมาใส่แทนเส้นเดิม
0: ใช่ก็ต้องเอาอาศัยเอ็นที่เป็นอะไหล่ของมันนะครับก็คือเอ็นสะบ้า
1: อ๋อนี่ลูกสะบ้าที่เราเห็นนี่ฮะหัวเข่า
0: เนี่ยนี่กระดูกสะบ้านะครับไอ้พวกนี้ก็ความกว้างประมาณสัก3เซนในคนจริงนะครับประมาณ3เซนเรายืมมา1ใน3ส่วนครับ
1: ตัดออกมาเลยเหรอฮะ
0: ครับตัดออกมา1ใน3ส่วน
1: คืออ่ะ3เซนก็ตัดออกมา1เซน
0: 1เซนตรงกลาง
1: ครับ
0: หัวท้ายมีกระดูกติดมาด้วยซึ่งไอตัวกระดูกที่ติดมาด้วยเนี่ยมีประโยชน์ในการยึดตึงทำให้มีความมั่นคงในการยึดตึงสูงครับคืออีกช้อยนึงก็คือเป็นเอ็นด้านในหรือเรียกว่าเอ็นแฮมสตริงซึ่งเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทั้ง2อย่างเนี่ยมันมีส่วนอื่นที่ทดแทนหน้าที่ฉะนั้นการเอาเอ็นมาใช้เนี่ยมันไม่มีปัญหาในระยะยาวส่วนที่ด้อยไปในช่วงแรกเมื่อเทรนกล้ามเนื้อฝึกให้มีความแข็งแรงเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะชดเชยส่วนที่เราเอามาใช้ได
1: ้
0: ครับ
1: ถามคุณหมอก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปในเมื่อเอ็นไขว้หน้ามันขาดทางการแพทย์มันไม่สามารถเย็บเอ็นที่มันขาดให้มาประสานกันต่อกันเป็นเส้นเดิมได้เหรอคร
0: ับอ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าเนื้อมันเสียไปแล้วครับเนื้อมันยุ่ยแล้วก็มันอยู่ในข้อมันไม่สามารถเย็บให้มีความตึงคือเอ็นที่จะทำหน้าที่ได้มันต้องตึงด้วยถ้าเย็บแล้วย่อนหรือว่าเย็บได้เนื้อไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์เพราะฉะนั้นณวันนี้คือต้องใช้เอ็นส่วนอื่น
0: ใช่มาทดแทน
1: มาแทนเส้นเดิมเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับเส้นเดิมเลาะออกไปก่อน
0: ครับ
1: แล้วพอได้เส้นใหม่ปั๊บทำยังไงต่อ
0: เส้นใหม่ปุ๊บเราก็สมมติอันนี้ข้อเข่านะครับเราก็จะเจาะช่องที่ข้อเข่าอะครับเรียนแบบจุดเกาะจริงตามธรรมชาติของเส้นเอ็น
1: อ๋อรูนี้จะเกิดขึ้นจริงในคนไข้
0: ใช่
1: เจาะแบบนี้เลย
0: เราส่องกล้องเข้าไปใช้อุปกรณ์พิเศษในการที่จะเจาะ
1: กระดูก
0: มีสว่านเจาะกระดูกจืดนะครับเจาะรูเข้าปั๊บแล้วก็เอาเอ็นเข้าไปแทนที่เอ็นที่มีการฉีกขาดนะครับก็ร้อยเอ็นเข้าไป
1: ครับลองนึกภาพตามนะครับคุณผู้ชมคือเจาะรูตรงนี้ไปโผล่นี
0: ่ครับ
1: ทะลุไปท่อนบน
0: ใช่
1: มาโผล่ทางฝั่งนี
0: ้ครับผมอันนี้เป็นรูเล็กๆนะครับเพื่อที่จะสอดเข็มที่จะเอาเอ็นออกมาได
1: ้แล้วเอ็นเส้นใหม่ที่เราตัดมาจากหัวเข่าซาบ้าเนี่ยก็ร้อยเข้าไปหมดเลย
0: ใช
1: ่แล้วฝั่งนึงก็จะมีกระดูกหัวท้าย
0: ใช่กระดูกก็จะฝังอยู่ในรูที่เราเจาะไว้อ๋
1: อแต่มันจะยึดได้ด้วยอะไรฮะ
0: ก็มาถึงอุปกรณ์ในการยึดตึง อุปกรณ์ที่เราใช้ยึดตึงนี่ก็จะใช้เป็นสกรู
1: ครับ
0: นะครับที่เราจะขันเข้าไปในรู
1: ครับ
0: นะครับขันไปเรื่อยๆก็จะเบียดเอ็นได
1: ้
0: สุดท้ายก็คือไอ้ท้ายของสกรูเนี่ยก็จะเสมอกับรูทุกอย่างอยู่ในกระดูกฉะนั้นจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่โผล่มารบกวนคนไข
1: ้ครับ

0: ผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: คนไข้นี่ใช้กิจกรรมเหมือนเดิมออกแรงเหมือนเดิมเลยได้ไหมฮะหรือว่าต้องมีอะไรควบคู่กันต่อไป
1: สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการผ่าตัดก็คือการดูแลหลังการผ่าตัดนะครับก็ต้องมาบริหารให้ข้อเข่าเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่ามีศักยภาพในการใช้งานเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็เป็นขั้นเป็นตอนช่วงแรกที่อยู่ในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการลดอาการปวดแล้วก็บริหารให้งอเหยียดข้อเข่าได้เต็มที่เพราะว่าใหม่ๆเนี่ยหลังการผ่าตัดเนี่ยแค่เหยียดงอเนี่ยบางทีก็ยังลำบากอาการปวดด้วยหรือว่าอาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดในช่วงแรกด้วยทำให้คนไข้ยังงอเหยียดลำบากก็ต้องบริหารให้สิ่งเหล่านี้ดีก่อน
0: คือนอกจากการผ่าตัดแล้วยังต้องมากายภาพบำบัดแล้วก็ฝึกทำให้มีกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่า

0: มติว่าสมาร์ตตัวเรียบร้อย 6-9 เดือนนี้ผ่านไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: คนไข้คนเดินที่บาดเจ็บ
1: ครับ
0: จะกลับไปเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าสกิลกล้ามเนื้ออะไรมันจะลดน้อยลงผมเคยได้ยินว่านักกีฬาเวลาบาดเจ็บปั๊บเนี่ย
1: ครับ
0: ความสามารถจะลดน้อยลงเพราะว่าเคยบาดเจ็บมาก่อนรักษามายังไงก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้จริงไหมฮะ
1: ในเรื่องของเอ็นที่มีการบาดเจ็บเนี่ยเราหาของใหม่ไปแทนได้แต่เราต้องเทรนให้นักกีฬามีศักยภาพในการที่จะป้องกันการบาดเจ็บซ้ำเพื่ออีกอย่างที่เราต้องดูแลคือเรื่องของจิตใจมันอยู่ข้างในบางคนเล่นได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรเพราะแยง
0: แยงแล้วเคยโดนแบบนี้แล้วมันปวดมากมันเจ็บมาก
1: ครับ
0: วันหนึ่งกลับไปเล่นแบบเดิมก็เล่นไม่ได้เต็มที่เพราะจิตใจกลัว
1: ใช่
0: แสดงว่านอกจากกายภาพแล้วเนี่ยรักษาร่างกายแล้วในด้านของจิตใจสำคัญมาก
1: สำคัญเพราะว่าเราต้องเทรนให้เขามีความมั่นใจในการที่จะกลับไปเล่นได้ไม่ใช่แค่ฝึกยกเวทเฉยๆเขาต้องฝึกการวิ่งทักษะการวิ่งการกระโดดการทรงตัวฝึกควบคุมกล้ามเนื้อเกรงขาให้ได้คอนโทรลขาให้ได
0: ้เหมือนเริ่มบิ้วใหม่เลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: การที่ร่างกายของเราแข็งแรงแบบนี้มันก็ไม่เป็นโรคใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดเป็นโรคแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาหาหมอคุณหมอก็มีวิธีในการดูแลรักษาร่างกายของเราให้กลับมาแข็งแรงแบบเดิมได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่ทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนั้นได้มาพบกับโรคใหม่มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในนักกีฬานะครับหรือว่าอะไรเส้น
1: เป็นการบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่า
2: เส้นเอ็นไขว้หน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการซิลิล่าเดอะไลฟ์ได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณหมอต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

คุณผู้ชมเคยนอนไม่หลับบ้างไหมครับพลิกไปพลิกมาก็นอนไม่หลับครับใช้วิธีนับแกะนับเป็นล้านตัวก็ยังไม่หลับครับคุณผู้ชมครับเอ๊ะหรือว่าผมเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วครับเนี่ย

0: คยครับมันกังวลนะครับบ้านเรื่องอะไรเงี้ยมันทำให้กวนกระวายนอนไม่หลับครับ
1: ก็มันจะนอนเหมือนตื่นทั้งคืนอ่ะหลับหลับตื่นตื่นแล้วตื่นเช้ามามันมึน
2: มันกังวลแล้วมันทำให้แบบว่าโอ้โหคิดไปต่างๆนานาไปหลายเรื่องเลย
3: มันยังไงไม่รู้ถ้าผมไม่ได้ดื่มแล้วผมไม่หลับเลย
4: พยายามอยากนอนให้หลับนะคะง่วงแต่มันนอนไม่หลับอะค่ะไม่รู้มันมาจากสาเหตุอะไร
5: เป็นช่วงที่แบบกำลังเครียดๆจะรู้สึกว่ากังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้าเกิดเรานอนกลางวันมากก็คือนอนไม่หลับเครียดมันก็ทรมานเพราะว่าคิดจะหลับตายยังไงมันก็ร่างกายมันไม่หลับ
7: นอนไม่หลับเป็นโรคหรือไม่และถ้าเกิดนอนไม่หลับแล้วสามารถกลับมานอนหลับได้หรือไม่คำถามอีกเพียบครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถามอาจารย์ประจำศูนย์นิทรรักษ์และภาควิชาจิตเวชศาสตร์อาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุตรทิศครับ
8: สว
9: ัสดีครับอาจารย์ครับ
7: เวลาอาจารย์เจอคนไข้ส่วนใหญ่คำถามที่แบบยอดฮิตเลยเขาจะถามนี้ครับคุณหมอขาหนูนอนไม่หลับทำไงดี
8: ทำใจก่อนครับนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับวันนี้นอนไม่หลับไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะหลับนะครับเพราะคนเราทุกคนต้องเคยมาแล้วนะเคยนอนไม่หลับคืนนี้ไม่หลับไม่เป็นไรวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวหลับได
7: ้
8: นะครับอย่าเพิ่งตกใจ
7: มีไหมครับที่คนรู้สึกว่านอนไม่หลับติดต่อกันเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เป็นเดือนอาการแบบนั้นมันส่งผลอะไรครับ
8: คนที่นอนไม่หลับติดต่อกันนานๆส่วนใหญ่มาหาหมอเพราะว่าเราทุกคนเคยนอนไม่หลับเราทราบมันทรมานถ้าเรานอนไม่หลับสักคืนสองคืนเราพอทนได้ถ้าติดต่อกันหลายๆคืนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครยอมทนนะครับเมื่อก่อนอาจจะไปซื้อยาที่ร้านขายยายานอนหลับเดี๋ยวนี้ยานอนหลับขายไม่ได้แล้วตามร้านขายยาเพราะรัฐบาลควบคุ
7: ม
8: เพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาหาหมอ
7: แสดงว่านอนไม่หลับไม่ได้ถือว่าเป็นโรค
8: นอนไม่หลับเป็นได้ทั้งโรคเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ตามธรรมชาติถ้าคนเรานอนไม่หลับแค่ครั้งสองครั้งคืนสองคืนถือว่าปกติแต่ถ้านอนไม่หลับบ่อยๆต่อเนื่องกันจนมีผลกระทบต่อการทำงานการใช้ชีวิตเช่นเรากลางวันเราเพลียทำงานไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได
7: ้แล้วอย่างนี้เราจะแยกแยะได้ไงครับว่าระหว่างนอนไม่หลับกับโรคนอนไม่หลับครับ
8: ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะรู้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดพรุ่งนี้เราจะสอบเด็กนักเรียนจะสอบเอ็นโอ้ตื่นเต้นนอนไม่หลับพอสอบเอ็นเสร็จเขานอนหลับเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยนอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นเพราะเครียดหรือคนบางคนจะแต่งงานจะตื่นเต้นเจ้าสาวตื่นเต้นนอนไม่หลับพอแต่งงานปั๊บนอนหลับเขารู้เองว่าเขานอนไม่หลับเพราะว่าอะไรนะครับส่วนคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไหมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนต้องรักษาไหมเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมานอนไม่หลับเลยหรือนอนไม่หลับ4-5วันต่ออาทิตย์เนี่ยเป็นมากเป็นบ่อยเป็นนานเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเขามีปัญหาเขาก็จะมาหาหมอ
7: สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เราเป็นโรคนอนไม่หลับครับ
8: ก่อนอื่นต้องขอแยกก่อนนะครับว่าเป็นโรคนอนไม่หลับหรือว่าเป็นอาการนอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนเป็นโรคปวดหลังพอปวดหลังแล้ว
10: นอน
8: มันปวดหลังมันปวดจนนอนไม่หลับอันนี้คือนอนไม่หลับเพราะว่าปวดหลังนะครับเราก็ต้องไปรักษาปวดหลังให้ดีพอปวดหลังดีแล้วก็นอนหลับได้หรือคนผู้ชายอายุมากเป็นต่อมลูกหมากโตต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่
7: อ
8: ยพอปัสสาวะบ่อยก็นอนไม่ค่อยหลับตื่นตื่นมาปัสสาวะเรื่อยๆอันนั้นก็ต้องไปรักษาต่อมลูกหมากให้ดีนะครับหรือบางคนเป็นซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็มีอาการนอนไม่หลับก็ไปรักษาซึมเศร้าให้ดีก็จะหลับได
7: ้อ
8: ันนั้นต้องแยกก่อนนะครับอันนี้คืออาการของนอนไม่หลับจากสาเหตุโรคต่างๆอีกส่วนหนึ่งคือนอนไม่หลับที่เป็นโรคนอนไม่หลับเองโดยตรงคือไม่ได้มีสาเหตุจากโรคซึมเศร้าไม่ได้มีปวดหลงปวดหลังนะครับไม่มีสาเหตุอะไรแต่ว่านอนไม่หลับ
7: แล้วโรคนอนไม่หลับจริงๆมันมีสาเหตุอะไรบ้างครับ
8: โรคนอนไม่หลับเนี่ยเขาแบ่งสาเหตุได้หลายๆประการอันที่หนึ่งก็คือความวิตกกังวลกังวลนี่คือกังวลว่าจะนอนไม่หลับเป็นหลักใหญ่นะครับเช่นเริ่มต้นเราจะมีปัญหามีความเครียดอะไรก็แล้วแต่ทำให้เรานอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนติดหนี้เครียดไม่มีเงินใช้กังวล

0: พอมีเงินเข้ามาใช้หนี้หมดหายกังวลแต่ว่ายังนอนไม่หลับเพราะว่าอะไรฮะเพราะเดิมที่เรากังวลเรื่องหนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็งัวเรานอนไม่หลับเราก็โอ้เรากังวลนอนไม่หลับนอนไม่หลับเครียดนอนไม่หลับพอใช้หนี้เสร็จเรากังวลว่าคืนนี้เราจะหลับไหมพอเรากลัวว่าเราจะนอนไม่หลับ
1: ก็เลยนอนไม่หลับจริงๆ
0: เลยนอนไม่หลับเพราะยิ่งกลัวก็จะยิ่งนอนไม่หลับอันที่2เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมการนอนหรือเรียกว่าสุขลักษณะทางการนอนที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่

0: มันจะหลับ
1: โอ้โหมันเหมือนง่ายมากนะอาจารย
0: ์ลองยกตัวอย่างนะฮะดูง่ายๆเวลาเราขับรถ
1: อย่าหลับนะ
0: อย่าหลับนะโอ้โหความง่วงมันมาทันที
1: อย่าหลับนะบ๊วยอย่าหลับบ๊วยข้างอันตรายมากอย่าหลับบ๊วยมันจะง่วงเลย
0: มันง่วงการนอนนี่คือถ้าเราฝืนมันจะเกิดผลตรงกันข้ามเราบอกว่าอย่าหลับมันจะหลับถ้าเราบอกว่าให้หลับมันจะตื่นนะครับนี่คือการนอน
1: เหมือนเวลาเรารู้ว่าตอนเช้าต้องมีงานเช้ามากนอนคือจับเวลาคิดว่านอนประมาณนี
0: ้
1: นอนเลยดีกว่านอนเลยปุ๊บมันไม่หลับ
0: เพราะเรายิ่งบังคับตัวเราเอง
1: เลยเวลานอนจริงๆซะอีก
0: ครับผมเพราะเราบังคับตัวเองว่าต้องหลับนะถ้าไม่หลับเดี๋ยวตื่นเช้าไม่ไหวนะครับเรายิ่งกังวลพอเรากังวลคิดไปเฮ้ยตัวนาฬิกา1ชั่วโมงผ่านไปไม่หลับสักทีความกังวลยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอความกังวลมากขึ้นเราก็ยิ่งตื่นเต้นยิ่งไม่หลับยิ่งหลับยากพอนอนไม่หลับเข้าหลายคนก็จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนเพื่อหวังว่าจะช่วยตัวเองหลับได้ดีขึ้นหลายคนเช่นเคยนอน 4-5 ทุ่มก็พยายามเข้านอนเร็วขึ้นเช่นทุ่มหรือ2ทุ่
1: ม
0: เพื่อจะได้นอนได้มากขึ้นคิดว่าถ้าเรานอนอยู่นานขึ้นจะหลับได้ง่ายขึ้นซึ่งผิดฮะ
1: อ้าวเหรอ
0: ครับนอนไม่หลับเนี่ยพอเรายิ่งนอนเร็วมันก็จะยิ่งไม่หลับ
1: ผมก็คิดง่ายๆว่าถ้านอน 4-5 ทุ่มไม่หลับหรือว่านอนตีหนึ่งตีสองไม่หลับก็มานอนเร็วขึ้น
0: เพราะในการนอนเนี่ยนะฮะธรรมชาติของเราจะมีนาฬิกาในสมองทุกคนจะมีนาฬิกานะครับคอยบอกเวลาของเราถ้าบอกง่ายๆว่าเราอาจจะง่วงตอน 4 ทุ่มหรือ 5 ทุ่
1: ม
0: นาฬิกานี่เป็นเรือนเดียวกับที่บอกว่าเราหิวกี่โมงเช่นคนเราย่อยเที่ยงแล้วย่อยออกหิวแล้วหิวข้าวนะครับผมบอกให้กินข้าวตอน11โมงกินลงไหม
1: บางคนก็ไม่ลง
0: ไม่ลงมันยากมันยังไม่หิว
1: มันแล้วแต่ฝึกด้วยนะคร
0: ับนะครับมันยากทีนี้แบบเดียวกันไอ้การเรียนเนี้ยมันก็บอกเหมือนกันหิวเมื่อไหร่ง่วงนอนเมื่อไหร่มันบอกเราง่วงนอนตอน 4-5 ทุ่
1: ม
0: แล้วเรานอนไม่หลับแต่เราพยายามไปนอนเร็วขึ้นนาฬิกาบอกยังไม่ใช่เวลานอนมันก็ยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราเข้าไปนอนให้ดึกขึ้นเคยนอน 4-5 ทุ่มใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันนอนไม่หลับไปนอนเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งมันจะหลับง่ายขึ้นเพราะว่านาฬิกาบอกเฮ้ยเลยเวลานอนไปแล้วนะเลยเวลานอนไปแล้วนะเราจะหลับได้ง่ายขึ้น
1: คนที่นอนไม่หลับมากๆส่งผลอะไรบ้างที่อันตรายมากครับ
0: เอาที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือถ้าเรานอนไม่หลับหรือเราอดนอนการเกิดอุบัติเหตุก็ง่ายนะครับเพราะว่าเราจะง่วงนอนสมาธิเราไม่ดีการตัดสินใจต่างๆไม่ดีนะครับถ้าเราอดนอนคืน2คืนไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวอย่าไปตกใจแต่ถ้าเราอดนอนนานๆนะครับแน่นอนมันจะเกิดความเครียดในร่างกายจะเกิดกระตุ้นนะครับมีปัญหาเรื่องความดันสูงขึ้นมาได้นะครับบางคนเป็นเบาหวานได้ระยะยาวอะไรเงี้ยนะครับนะ
1: แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะป้องกันให้เรานอนหลับเราจะมีการวิธีการออกแบบชีวิตยังไงบ้างครับ
0: ข้อที่หนึ่งนะไม่ต้องป้องกันนะ
1: ยิ่งป้องกันมันคือกังวลแล้ว
0: ข้อหนึ่งไม่ต้องป้องกันนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะคนที่นอนไม่หลับคือคนขี้กังวลนะครับถ้าเราไปกังวลเราต้องทํา1 2 3 4แล้วพอเราทําได้2กับ3 1กับ4ไม่ได้ทําเรากังวลแล้วพอกังวลแล้วเดี๋ยวก็จะนอนไม่หลับไม่ต้องคิดมากครับถ้ามันไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปกังวลมันนะครับมันไม่ต้องไปป้องกันอะไรนะครับนะสิ่งที่จะพูดนี่คือสําหรับคนที่นอนไม่หลับแล้วจะทํายังไงดีถึงจะนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับป้องกันไม่ต้องทํา
1: แต่สําหรับคนที่
0: มีปัญหานอนไม่หลับอยู่แล้วอาจจะทำยังไงเพื่อให้หลับได้ดีขึ้น
1: ทำยังไงครับอาจารย์
0: ข้อที่หนึ่งนะครับเข้านอนเมื่อเราง่วงนอนเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงยังไม่ต้องเข้านอนไม่ต้องรีบเพราะเรารู้ตัวเราเองว่าเราง่วงพอง่วงเมื่อไหร่เราเข้านอนเมื่อนั้น

สองห้องนอนเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับห้ามอ่านหนังสือในห้องนอนห้ามดูทีวีในห้องนอนห้ามเล่นคอมพิวเตอร์ในห้องนอน

0: กิดกิจกรรมที่คุณอ่านหนังสือแล้วหลับก็ทำต่อไป
1: ไม่คือไม่มีปัญหาอะไร
0: ดูทีวีแล้วหลับไปกับทีวี
1: ก็ทำต่อไปไม่ได้ห้ามสามก่อนเข้านอนเนี่ยอย่าทำงานอย่าทำการบ้านอย่าเอาอะไรมาคิดมากอย่าเล่นคอมพิวเตอร์มากถ้าวัยรุ่นหน่อยก็อย่าเล่นเกมมาก
0: เล่นไลน
1: ์นะครับ
0: คุกกี้รันเนี่ยวางบ้าง
1: เพราะสมองมันจะคิดมันจะวิ่งนะครับเหมือนรถยนต์นะครับเวลาเราวิ่งมาปั๊บไกลๆใช่ไหมเอามือไปแตะหน้ากระโปรงรถ
0: ม
1: ันร้อนมันต้องรอให้คูลดาวน์ลงนะครับคิดง่ายๆบางครั้งถ้าเราดูทีวีหรืออ่านนิยายโหนต่างจีนผมชอบอ่านนิยายจีนถ้าอ่านมากแล้วติดพันค้างกึกครึ่งเล่มไปนอนคืนนั้นมันจะฝันเริ่มฝันมันจะอินนะหลายๆคนจะเป็นมันจะอินนะมันจะหลับได้ไม่ลึกนะครับเพราะสมองมันจะยังวิ่งมาเต็มสปีดของไอ้เรื่องที่เราตื่นเต้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้น 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยอย่าไปทำอะไรที่มันใช้สมองมาก
0: อย่าไปเร้า
1: อย่าไปเร้าม
0: ันอย่าไปอยู่กับสิ่งเร้า
1: ครับผมอย่ากินอาหารหนักๆเยอะๆก่อนนอนนะครับพอแล้วกินอาหารเยอะๆอิ่มมากพอเรานอนราบไปเนี่ยกรดมันจะไหลย้อนขึ้นมาพอไหลย้อนมันก็จะแสบหน้าอกมันก็จะตื่นขึ้นมาเพราะมันเจ็บนะครับ
0: ถ้ารู้สึกว่าคืนนั้นอ่ะอยากจะนอนกินนมอุ่นๆสักแก้ว
1: ก็ได้ครับถามว่าถ้ากินแล้วทำให้หลับไหมมันก็แล้วแต่คนนะครับถ้าบางคนศรัทธาบอกโอ้ถ้ากินนมอุ่นแล้วทำให้หลับพอเรากินปุ๊บเราสบายใจเราสบายใจเราก็หายกังวลแล้วก็หลับ
0: แต่ถ้าบางคนสักแผ่นอะไรเงี้ย
1: แต่ถ้าบางคนบอกไม่เคยกินนมไม่เคยหิวไม่เคยอยากจะกินก็ไม่ต้องกินนะครับคือการกินนมให้หลับเนี่ยหนึ่งมันอาจจะทำให้เราไม่หิวนะครับแต่ถ้าเราไม่กินบ่อยๆเข้ามันก็หายหิวไปเองหลายคืนติดกันเราก็จะไม่หิวเมื่อเรากินข้าวเช้านะครับเราเริ่มกินข้าวเช้าทุกวันทุกวันทุกวันเราจะหิวถ้าเราลองหยุดกินข้าวเช้าสัก 3-4 วัน
0: ก็จะไม่หิว
1: มันก็ไม่หิว
0: นะครับชินไปเอง
1: กลางคืนก็เหมือนกันถ้ากินนมเป็นประจำเราก็กินต่อไปพอเราไม่กินมันแต่คนที่ไม่เคยกินอยู่แล้วมันไม่หิวอยู่แล้ว
0: ก็ไม่ต้องไปกิน
1: ก็ไม่ต้องไปกินมันนะครับ
0: และในกรณีคนที่แบบป่วยจริงๆเป็นโรคนอนไม่หลับจำเป็นต้องมีการกินยานอนหลับไหมครับ
1: ก็ไม่จำเป็นนะครับมันมีการรักษาได้ 2-3 วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนอย่างที่ผมบอกแล้วเช่นการเข้านอนให้ดึกขึ้นนะใช้ห้องนอนนอนอย่างเดียวนะครับไม่กินอาหาร
0: ก่อนนอน
1: มีการหลีกเลี่ยงชากาแฟนะโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆเราอย่าไปกินชากาแฟเพราะมันมีคาเฟอีนมันจะทำให้เรานอนหลับยากคือพวกนี้นะครับปรับปรุงพฤติกรรมพวกนี้ก่อนนะครับ
0: ถ้าปรับแล้วไม่หาย
1: ปรับแล้วไม่หาย
0: ยังนอนไม่หลับอยู
1: ่ก็อาจจะต้องทานยานอนหลับช่วย
0: แล้วใช้ยานอนหลับจะติดไหมครับอาจารย์
1: จะติดไหมแล้วแต่คน
0: บางคนแบบถ้าไม่ได้กินนี่มันไม่หลับเลยมันต้องสักเม็ดนะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ติดการติดยาต้องเข้าใจก่อนว่าติดยาคืออะไรติดยาคือการที่ต้องกินยาต่อเนื่องกินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเรากินเหล้าเดิมกินหนึ่ง
0: เพิ่มโดส
1: 1ขวดถึงจะเมา1แก้วถึงจะเมาต่อมาต้องกิน2แก้วถึงจะเมา3แก้วถึงจะเมาอันนี้เรียกว่าติดเหล้าใช่มั้ยครับเหมือนกับกินยานอนหลับเริ่มจากกิน1เม็ดถึงจะหลับเพิ่มเป็น2เม็ด3เม็ดอันนี้เรียกว่าติดยานอนหลับนะครับ
0: สมมุติถ้าเกิดกรณีติดแล้วแต่ว่าไม่กินยาหรอกเคยกินยานอนหลับแล้วไม่กินยานอนหลับแล้วมันจะนอนหลับมั้ยครับ
1: มันมีวิธีนะครับที่จะช่วยให้หยุดยานอนหลับได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะลําบากนิดนึงอย่างเช่นคนที่ติดยานอนหลับหรือกินยานอนหลับแล้วเราอยากจะหยุดยานอนหลับนะครับวิธีคือเราให้หยุดยานอนหลับเลย
0: แบบหยุดเลยทุบลักเลย
1: อันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดที่กินนะถ้ากินเยอะๆอาจจะค่อยๆลดยาลงถ้าไม่เยอะก็หยุดเลยนะครับแล้วก็เราจะปรับเปลี่ยนวิธีการนอนนะครับเราจะลดการนอนลงวิธีการรักษานะครับเช่นเราเคยนอน4ทุ่มจนถึง6โมงเช้าผมอาจจะลดการนอนลงให้คุณนอน
0: เที่ยงคืน
1: ตีหนึ่งจนถึง6โมงเช้าถ้ายังไม่ถึงตีหนึ่งอย่าเพิ่งเข้าห้องนอนนอนหลับกี่โมงไม่รู้กี่ทุ่มไม่รู้นะครับพอ6โมงเช้าให้ลุกทำอย่างนี้ให้ลดเหลือแค่5ชั่วโมงต่อคืนทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดือนหนึ่งผ่านไปผมเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นพอหลับได้ดีก็ค่อยเข้านอนเร็วขึ้นเป็นเที่ยงคืน45นาที อีกเดือนนึงค่อยๆปรับมาเป็นเที่ยงคืนครึ่งค่อยๆถอยมาเพิ่มการนอนให้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดคือถ้าเรากินยานอนหลับกินมานานอย่าตกใจไม่ต้องกลัวนะครับถ้ากินมานานแล้วหลับได้ก็กินต่อไปถ้ากินตามคำสั่งแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากนะถ้าอยู่ในการดูแลของแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากยานอนหลับนะครับถ้ากินในประมาณที่เหมาะสมระยะยาวก็ไม่ได้มีปัญหามากมายนะอย่าไปตกใจกลัวนะครับยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับ
0: ทีนี้อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่ารู้สึกตัวว่านอนไม่หลับแล้วคำถามก็คือควรจะนอนต่อไปหรือควรจะทำอะไร

0: ต่อาจารย์ครับบางคนเถียงนะครับว่าเนี่ยดิฉันนะคะอ่านหนังสือแล้วดิฉันเหมือนยานอนหลับเลยค่ะอ่านแล้วฉันจะง่วงมากเลย
1: ถ้าคุณนอนหลับอยู่แล้วจะทำอะไรก็ทำไปไม่ว่ากันแต่อันนี้สำหรับคนที่นอนไม่หลับ
0: สมมติถ้า

0: ครับ
1: ครับผมสำหรับคนที่เข้าไปนอนนะครับแล้วนอนไม่หลับนะครับถ้าเราเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับสิ่งที่เขาแนะนำคือลุกออกจากห้องนอนลุกออกไปอาจจะไปนั่งดูทีวีไปฟังเพลงไปสวดมนต์ไปทำอะไรที่มันสบายๆจนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้ามานอนใหม
0: ่
1: นะครับห้ามไปทำอะไรที่คิดว่าเอ๊ะนอนไม่หลับแล้วทำอะไรที่มีประโยชน์เช่นบางคนไปทำงานบ้านซักผ้าถูบ้านอะไรเงี้ยนะครับหรือทำเอางานขึ้นมาทำเปิดคอมพิวเตอร์นั่งทำงานไม่ห้าม

0: ช่นเดียวกันถ้าเราหลับไปแล้วเราตื่นขึ้นมากลางดึกนอนไปแล้วมันไม่หลับครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ลุกออกมาอีกเหมือนกันลุกออกมาจากห้องนอนเลย
1: สมมตินอนไม่หลับแล้วแล้วนับแกะดีไหมหรือสวดมนต์ช่วยได้ไหมครับ
0: นับแกะนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปนอนแล้วรู้สึกหลับยากเราก็นั่งนับแกะได้ฮะแต่ถ้าครึ่งชั่วโมงอะไรยังไม่หลับก็ต้องลุกออกจากห้องนอน
1: เข้าเกณฑ์เดิม
0: ครับเข้าเกณฑ์เดิมสวดมนต์นะครับคือถ้าคนที่นอนไม่หลับแล้วไปสวดมนต์อาจจะช่วยได้บ้างคือทำให้ใจเราสงบให้เรานิ่งแล้วรอจนกว่าเราจะง่วงค่อยกลับเข้ามานอนนะครับ
1: มีไหมครับคนที่นอนที่ไหนก็หลับครับ
0: มีครับนะคนเราก็มีทั้งที่หลับยากและหลับง่าย
1: อ๋อมี
0: มีครับมีครับมีครับ
1: อย่างผมเนี้ยผมแบบเผลอแป๊บเดียวแล้วมันบางทีตกใจสะดุ้งเสียงกวนตัวเองมันเอ้ยนี่หลับแล้วเหรอทำไมมันเร็วเหลือเกินมีไหมครับ
0: มีครับมี
1: มันมาจากสาเหตุอะไรคร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นต้องดูอีกทีนึงฮะคือหนึ่งต้องดูว่ากลางคืนนอนพอหรือเปล่าเช่นบางคนถ้าอย่างคุณบ๊วยถ้าเกิดถ่ายหนังถ่ายละครกลางคืนอดนอนกลางวันมันก็ง่วงมันก็หลับนะครับ
1: ถ้าเกิดมาจากสาเหตุคือพักผ่อนไม่เพียงพออันนั้นก็ปกติ
0: ครับผม
1: แล้วมีไหมครับพักผ่อนแล้วพักผ่อนเยอะมากนอน10ชั่วโมง12ชั่วโมงกลางวันยังง่วงอย่างเงี้ย
0: อันนั้นต้องดูสาเหตุลึกลงไปอีกนะครับเช่นถ้าเกิดกลางคืนเรานอนพอแล้วใช่ไหมครับแล้วกลางวันยังง่วงยังหลับง่ายต้องมาดูข้อที่หนึ่งไอ้ที่ว่านอนพอเนี่ยพอจริงไห
1: ม
0: คือนอน10ชั่วโมงแล้วนอนนั้นมีคุณภาพแค่ไหนเช่นบางคนเป็นโรคนอนกรนพอนอนกรนเนี่ยมันเหมือนหลับ10ชั่วโมงแต่คุณภาพมันไม่ได้ได้ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพกลางวันมันก็จะง่วง
1: อย่างนี้เรื่องของการนอนมีคุณภาพหรือไม่เรามีการตรวจสอบได้ไหมครับ
0: อันแรกข้อที่หนึ่งเราดูจากประวัติก่อนนะครับเช่นถ้าเราบอกว่านอน8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงจำนวนชั่วโมงถือว่าพอแล้วตรวจสอบง่ายๆถ้าตื่นเช้ามาเราสดชื่นนะครับสามารถใช้ชีวิตได้ทำงานได้เรียนหนังสือได้อันนั้นถือว่ามีคุณภาพไม่ต้องทำอะไรต่อแต่ถ้าตื่นเช้ามาแล้วยังเพลียง่วงนอนนะยังหาวทำงานไม่ได้นะครับหลับกลางวัน
1: อ
0: ันนี้ก็จะถือว่าต้องมาตรวจการนอนมาดูว่ามีโรคนอนกรนไหมหรือโรคขากระตุกไหมหรือว่ามีสาเหตุอะไรไหมที่ทำให้ตื่นบ่อยในกลางตอนเวลากลางคืนนะครับอันนี้ก็คือต้องมาตรวจการนอน
1: ถ้าพูดเลยว่าการนอนอาจารย์คิดว่ามันสำคัญอย่างไรกับชีวิตเราบ้างครับ
0: คือการนอนเนี่ยนะฮะเป็นประมาณ1ใน3ของชีวิตเราคนเรานอนประมาณ8ชั่วโมงต่อคืนก็1ใน3
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรานอนหลับไม่ดีนะครับก็หมายความ1ใน3ของชีวิตเรานี่มีปัญหาระบบมันก็อาจจะรวนได
1: ้
0: นะครับพอตื่นเช้ามาเราก็จะมีปัญหาเช่นอารมณ์หงุดหงิดปวดหัวนะครับไปทำงานก็ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเรียนหนังสือก็เรียนได้ไม่ดี
2: นอนไม่หลับพอวันที่มันทำงานเหมือนก็ยิ่งทรมานพอใกล้จะกลางวันอะไรซึ่งอยากจะหลับก็หลับไม่ได้อีกนะเนี่ยค่ะมันทรมานมันปวดหัวมันเดินเหมือนลอยตัวลอยลักษณะอย่างนั้น
3: ก็จะเพียเพียครับแล้วก็เหมือนจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องสมองเหมือนสมองทำงานไม่เต็มที่มั้งครับ
4: มันก็เพียเพียมันแบบมันแบบโลกหมุนเหมือนแบบจะเป็นลมอะไรเงี้ย
5: มึนหัวแบบมีอาการจะอาเจียนอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะ
6: ตื่นเช้ามามันก็เพลียมันตื่นแต่ร่างกายมันคือมันมีความรู้สึกว่าไม่ได้พักผ่อนมันก็มีความรู้สึกที่อยากจะทำอะไร
1: ความเชื่อที่ผมเรียนมานะคือนอนก็คือการร่างกายมีรีเซ็ตตัวเองพ
0: ัก
1: ผ่อนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าไม่นอนเลยมันก็จะซ่อมแซมน้อย
0: อันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับข้อมูลที่ว่าจะเสื่อมมากเสื่อมน้อยนะครับแต่ว่าแน่นอนคือมันเกิดจากความเครียดพออดนอนปั๊บร่างกายมันเครียดนะครับมันก็ความดันสูงพอความดันสูงปั๊บมันก็มีโรคต่างๆตามมาของความดัน
1: ความเครียดก็ไปทำลายอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: แล้วจริงไหมครับอาจารย์ที่บอกว่าคนที่พอมีอายุมากผมเชื่อเลยว่าแต่ก่อนสงสัยทำไมคุณพ่อคุณแม่ผมท่านทำไมตื่นเช้ามากเลยท
0: ่
1: านอายุมากน่าจะนอนน้อยพอผมเริ่มเนี่ยสามเก้าสี่สิบแล้วสิบเฮ้ยมันนอนน้อยเองอาจารย
0: ์
1: จริ งไหมครับย
0: ิ
1: ่งแก่ยิ่งนอนน้อย
0: โดยทั่วไปเขาว่าคนเราเนี่ยครับพอเริ่มโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยการนอนจะเท่าเดิมจนถึงอายุมากๆ80 90ก็จะนอนเท่าเดิม
1: ก็8ชั่วโมง
0: อ่ะแล้วแต่คนนอน6ชั่วโมงก็จะ6ชั่วโมงเคยนอน8ก็จะ8แต่เพียงแค่การนอนมันจะเปลี่ยนจำนวนชั่วโมงเท่าเดิมแต่การนอนอาจจะเปลี่ยนไปเช่นในคนสูงอายุอาจจะเข้านอนเร็วขึ้นง่วงเร็วขึ้นนะครับรายการในสมองจะบอกเขาง่วงเร็วขึ้นเช่นอาจจะจากเดิม4ทุ่มมาเป็น3ทุ่มหรือ2ทุ่
1: ม
0: นะครับก็จะตื่นเร็วขึ้นหรือบางคนกลางวันไม่ได้ทำงานแล้ว
1: นอน
0: กลางวันกลางคืนก็จะตื่นเร็วขึ้น นะครับมันก็จะมีผลตามมา
1: อาจารย์ครับสุดท้ายแล้วครับอาจารย์มีวิธีบอกคุณผู้ชมอย่างไรบ้างครับกับเรื่องปัญหาเรื่องของการนอนหรือว่าทิ้งท้ายแบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบครับอาจารย์ครับ
0: นอนไม่หลับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็หายไปเองถ้าเราไม่กังวลไม่ห่วงกับมันเดี๋ยวเราก็นอนหลับได้นะครับถ้ามีปัญหาเรื้อรังนอนไม่หลับต่อเนื่องมาระยะเวลาหนึ่งแก้ง่ายๆครับพยายามเข้านอนให้ดึกขึ้นนะครับแค่นั้นเองลองดูแค่นี้ก่อนนะครับถ้าไม่สำเร็จแล้วค่อยมาพบแพทย
1: ์วันนี้ผมเลิกกังวลเลยครับ
0: ครับ
1: เลิกเครียดแล้วถ้านอนหลับอยู่แล้วก็สบายใจได้ขอบคุณอาจารย์สุนทัศน์มากครับวันนี้คุณผู้ชมครับติดตามตอนต่อไปนะครับกับซีรีส์ The Life ซีรีส์มองโรคในแง่ดีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: การช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
1: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับ
0: เราจะต้องทำยังไงบ้างเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องวันนี้สำคัญมากๆเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราตอนไหนก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเรานะครับคือการช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคน
0: ภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันนี่คืออะไรกันแน
1: ่เป็นภาวะเหมือนหัวใจทํางานผิดปกติครับทำให้เลือดไปสูบฉีดในร่างกายไม่ดีครับคนไข้ก็จะหมดสติแล้วก็ไม่หายใจครับ
0: มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
1: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนสถานที่ไหนเวลาไหนครับ
0: ถ้าเกิดคนคนนั้นหัวใจหยุดเต้นแน่นอนเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เราจะต้องทํายังไงบ้าง
1: ต้องตั้งสติก่อนเลยครับอย่างแรกครับต้องดูว่าคนไข้เขาหัวใจหยุดเต้นจริงหรือเปล่าครับจริงๆเขาอาจจะเป็นแค่เป็นลมเฉยๆก็ได้ครับต้องดูเลยครับว่าเราปลุกครับคนไข้ตื่นหรือเปล่าครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับให้ดูว่าคนไข้เนี่ยหายใจไหมนะครับถ้าเป็นลมเฉยๆเนี่ยเขายังหายใจอยู่ครับคุณแขกใช่ครับถ้าหัวใจหยุดเต้นคือไม่หายใจด้วยแล้วก็หมดสติด้วยครับ
0: ถ้าเกิดสมมุติเป็นในเคสที่หัวใจหยุดเต้นจริงแล้วครับต้องทำยังไงต่อ
1: ถ้าคนไข้แบบอยู่บนเก้าอี้หรือว่าแบบอยู่บนที่สูงต้องพาคนไข้มานอนราบก่อนครับแล้วก็ทำการ CPR ครับหรือว่าการกดหน้าอกกู้ชีพครับผม
0: ครับ
1: ซึ่งการกดหน้าอกกู้ชีพครับเราก็จะวางบริเวณตัวของส้นมือครับคุณแคนที่บริเวณกึ่งกลางของราวนมครับแล้วก็กดลงไปครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปครับก็คือกดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ครับคุณแคน
0: ครับ
1: แล้วก็อัตราครับก็มันถึง120ครั้งต่อนาทีครับ
0: เราต้องทำนานขนาดไหนครับ
1: ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าทีมกู้ชีพหรือว่ารถพยาบาลจะมาถึงครับ
0: โอเค
1: ถ้าคนไข้แบบหมดสติครับเราควรจะโทรรถกู้ชีพอยู่แล้วครับคุณแคน
0: ก็คือมาถึงก็พอเห็นหมดสติปุ๊บโทรก่อนเลย
1: โทรก่อนเลยครับตั้งสติแล้วก็โทรก่อนเลยครับขอฉุกเฉินครับ1669ครับเบอร์สายด่วนฉุกเฉิน
0: ครับ
1: ซึ่งก่อนที่รถจะมาครับเขาก็จะให้คำแนะนำทางโทรศัพท์แล้วก็เราก็จะทำการกดหน้าอก CPR ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงครับ
0: เครื่อง AED คืออะไร
1: เป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติครับซึ่งมันก็จะอยู่ตามที่สาธารณะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเราเจอแบบเครื่องนี้ครับแล้วก็คนไข้หมดสติไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นนะครับเครื่องนี้มันช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจได
0: ้สิ่งสำคัญสรุปง่ายๆเลยคือต้องทำยังไงบ้างถ้าเจอคนหมดสติแล้วก็
1: ตั้งสติก่อนครับคุณแคนใช่ครับแล้วก็ปลุกเรียกคนไข้ครับ

0: ถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับโทรสายด่วนครับ1669ครับขอรถฉุกเฉินครับระหว่างนั้นครับแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถในการ CPR ให้เริ่ม CPR ทันทีได้เลยครับ
1: นี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกเป็นพื้นฐานเลยนะครับวันนี้เราสรุปค่อนข้างเร็วให้ได้ฟังกันเลยแต่นี่ครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือลองเอากลับไปปรับใช้แล้วถ้าเกิดคุณมีเวลาตอนนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมครับเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการแพทย์ที่เราเอามาคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะฮะฝากแชร์กันด้วยฝากกด Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาการทางสมองที่ทุกคนต้องรู้จักหรือสิ่งที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นภาวะที่สามารถเกิดได้เมื่อหลอดเลือดสมองเราอุดตันเฮ้ยแล้วมันเป็นไปได้ว่าหลอดเลือดสมองเราอาจจะแตกได้ด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เนื้อสมองเราถูกทำลายนะทุกคนแล้วสิ่งนี้จะส่งผลทำให้สมองเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ดีเหมือนเดิมซึ่งถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่มีภัยต่อชีวิตคุณได้คราวนี้ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันแล้วอันที่1ได้แก่โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันซึ่งมันคือตัวนี้นั่นแหละทุกคนที่เป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองมีผลคือสมองคุณเนี่ยจะขาดเลือดและคุณจะเสียชีวิตแล้วเธอรู้ไหมว่าโรคตัวนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยหลากหลายสาเหตุแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจาก2สาเหตุนี้นะทุกคนแล้ว1ได้แก่การไม่ติดตามช่องของพี่เดวิดแล้ว2ก็คือการไม่กดไลค์เขาทุกคลิปมันคงไม่ใช่2ข้อนั้นพี่แต่ขออนุญาตเลยนะกับใครก็แล้วแต่เถอะที่ดูรายการนี้ไปเลือกเธอจะต้องรีบตามพี่อย่างด่วนแล้ว2ข้อที่เป็น2สาเหตุตามสคริปต์ของพี่เนี่ยขออนุญาตเลยนะพี่ทนไม่ไหวทุกคนเพราะยังเป็นชาวต่างชาติอยู่ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นคนไทยเลยนะดังนั้นขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณอย่างนี้เลยนะแล้วคุณต้องอ่านเอาเองเลยว่า2สาเหตุนั้นคืออะไรกันแน่ต่อดีกว่านะทุกคนประเภทที่2เนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดสมองแตกเกิดมาจากการที่ว่าผนังหลอดเลือดแดงในสมองเราเนี่ยมีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้นเนี่ยโป่งพองออกมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องแตกออกมานะทุกคนคราวนี้ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีดังนี้1ความดันโลหิตสูง2ไขมันในเลือดสูง3โรคเบาหวาน4การสูบบุหรี่5โรคหัวใจและ6ก็คือการขาดเวลาในการออกกำลังกายอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีหลากหลายมากแต่คุณอาจจะจำเป็นคำสั้นๆนั่นคือคำว่า B fast ลองสะกดด้วยกันนะทุกคนเริ่มจากตัว B ก่อนซึ่งย่อมาจากคำว่า balance คืออาการเวียนศีรษะเดินเซหรือว่าทรงตัวไม่อยู่ EEyes ก็คือตามัวหรือว่ามองเห็นไม่ชัดหรือในบางกรณีอาจจะเห็นภาพซ้อน F face คือหน้าหรือปากเบี้ยว A arm ก็คือแขนขาอ่อนแรง S speech ก็คือพูดไม่ชัดหรือว่าสื่อสารไม่เข้าใจแล้วอันสุดท้ายที่คือ T time ซึ่งแปลว่าอาการมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วถ้าพวกเธอมีอาการอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันได้เวลาที่คุณจะโทร1669แล้วคุณจะต้องให้เขาส่งคุณไปที่โรงพยาบาลอย่างด่วนแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์เจษดาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
0: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไรครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
1: อ้าวไม่ต้องหรอพบกับรามาแชร์ริ่งกับผมแคนอติรุธนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในหัวข้อการปฐมพยาบาลหรือว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแคน
1: เวลาเกิดอุบัติเหตุทีนึงเนี่ยอาการบาดเจ็บมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลทะลอกบาดแผลฟกช้ำครับบางคนแบบแผลเปิดเลือดออกเยอะก็มีครับ
1: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไร
0: เป็นการทำแผลก่อนครับเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับถ้าเป็นแผลทะลอกครับเราก็อาจจะแบบล้างแผลผ่านน้ำได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะมีอาการปวดบวมมีสีม่วงคล้ำใช่ไหมครับเราก็อาจจะประคบเย็นได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ใช่ว่าเราจะรักษาทุกอย่างตรงนั้น
0: ใช่
1: แต่เหมือนกับเอาให้เท่านี้ก่อนเพื่อที่จะนำส่งต่อโรงพยาบาล
0: ใช่ครับถ้าเป็นบาดแผลถลอกธรรมดาครับเลือดออกซึมๆล้างน้ำให้สะอาดครับแล้วก็ชะล้างเลือดออกไปสามารถใช้ผ้าก๊อซสะอาดๆหรือว่าผ้าสะอาดๆปิดแผลก่อนไปโรงพยาบาลได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์

0: นะครับทำการล้างแผล
1: มันไม่ต้องเหรอ
0: ไม่ต้องครับเพราะว่ามันกัดก่อนแผลแล้วก็ทำให้แสบแผลได้ครับ
1: แล้วถ้าเกิดสมมติอันนี้เป็นแผลถลอกใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: โอเคต่อไป
0: ถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะแบบบวมๆม่วงๆแดงๆอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการปวดบวมได้ครับเอาแค่แบบโปแพ็คครับหรือว่าใช้เป็นพวกน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยครับผ้าสะอาดสะอาดครับประคบบริเวณที่มีการฟกช้ำได้ครับ มันก็จะลดเรื่องของอาการบวมลดอาการปวดได
1: ้ต่อจากนั้นมีอะไรแผล
0: จะมีแผลสดอย่างเช่นเป็นแผลแบบฉีกขาดนะครับอย่างก็เห็นแบบกล้ามเนื้อบางคนเห็นชั้นไขมันอะไรเงี้ยครับจริงๆเนี่ยถ้ามีเลือดออกครับเราก็จะทำการห้ามเลือดครับใช้เป็นผ้าสะอาดสะอาดกดไว้สัก10นาทีก็จะหยุดไหลได้ครับบางคนอุบัติเหตุรุนแรงถึงชั้นแบบหลอดเลือดแดงครับอันนี้มันจะพุ่งปริสปริสอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่มันจะหยุดเองไม่ได้ครับ
1: แต่ในเบื้องต้นถ้าเกิดเป็นแผลสดก็ผ้าสะอาด
0: ปิดไว้ปิดไว้ได้เลยครับหรือว่าที่บ้านใครมีอิลาสติกแบนเดจนะครับผ้ายืดทาเป็นผ้าก๊อซไว้ทีนึงก่อนครับแล้วก็พันผ้ายืดอีกรอบนึงก็จะช่วยเรื่องของการห้ามเลือดได้
1: แล้วก็ไปโรงพยาบาล
0: ใช่แล้วก็มีแผลที่เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าอย่างเช่นมีดปักคางถ้าเป็นเศษเล็กๆอะไรเงี้ยครับเรายังสามารถเอาออกได้ครับแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแต่ถ้าเป็นแบบกรรไกรคาอยู่มีดคาอยู่อันนี้ห้ามเอาออกครับเพราะถ้าเอาออกครับมันทำให้เลือดออกมากกว่าเดิมได้อันนี้ควรจะเอาผ้าสะอาดสะอาดผ้าก๊อซสะอาดพันรอบๆอุปกรณ์ที่มันคาอยู่ก็ไปโรงพยาบาล
1: แล้วมีอะไรไหมฮะกระดูกหัก
0: กระดูกหักครับอันนี้ก็คือง่ายๆเลยครับจำกัดการเคลื่อนไหวครับก็คือถ้ามันอยู่ท่าไหนมันบิดผิดรูปท่าไหนก็ให้อยู่ท่านั้น
1: อันนี้คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือตั้งสติก่อน
0: ตั้งสติก่อนครับ
1: หลังจากนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะฮะค่อนข้างเคลียร์นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพดีๆวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยเจอกันคลิปต่อไปนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลารับคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะเราออกอากาศทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์ค่ะเมื่อเราเป็นรายการสดนะคะก็เป็นรายการที่คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์ในไลฟ์สดของเราเพื่อจะถามคำถามสำหรับอาจารย์หมอรามาที่เชิญมาคุยกันในรายการเชิญมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้เลยนะคะ2 ช่องทางหลักๆค่ะช่องทางแรกก็คือการโทรศัพท์มาค่ะใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์คอมเมนต์นะคะโทรศัพท์มาค่ะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะนำมาถามกับอาจารย์หมอรามาในรายการวันนี้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105จดไว้เลยค่ะถ้าสะดวกก็เริ่มโทรเข้ามาได้เลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือคอมเมนต์ถามในไลฟ์สดตอนนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์ชอบรายการเนื้อหาแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกด Subscribe กดติดตามช่องรามาชาแนลช่วยกันแชร์ไปบอกให้เพื่อนๆนั้นมาดูรายการกันเยอะๆนะคะวันนี้แนะนำอาจารย์2ท่านค่ะเป็นอาจารย์หมอนะคะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนวลวรรณลีลาภัทรพันธ์ภาควิชาโสตศนาสิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอาจารย์ป่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่มาคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ชมในรายการด้วยแต่ก่อนอื่นดิฉันขอประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมที่จะมีขึ้น2 วันค่ะวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะกิจกรรมแรกคือขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์นะคะช่องทางแรกก็คือทาง Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Hall ขออภัยค่ะ Royal Thai Embassy Seoul นะคะนี่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้Facebook Royal Thai Embassy Seoul นะคะอีกช่องทางหนึ่งถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะดูผ่านทาง YouTube นะคะก็ไปได้ที่ช่อง Asian Korea Center ค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thai 2วันค่ะงานนี้นะคะก็จะมีให้รับชม2วันคือวันที่23และ24เมษายนนี้ในเวลาประเทศไทยนั้นนะคะก็เริ่มตั้งแต่11 นาฬิกาจนถึง14 นาฬิกาค่ะอีกเวลาหนึ่งก็คือเวลาในประเทศเกาหลีแต่คือตรงกับเวลาไทยแต่เวลาเกาหลีนั้นจะเร็วกว่าไทยนะคะเวลาเกาหลีคือ13 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาค่ะเรานั้นนะคะเราสตรีมพร้อมกันค่ะออกอากาศพร้อมกันทั้งไทยและเกาหลีนะคะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอรามาชาแนลรับชมไปพร้อมกันค่ะแล้วก็ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลไทยแอมบาสซีโซลค่ะอย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้11 นาฬิกาเข้าไปได้ที่2 ช่องทางคือ Facebook และYouTube ค่ะข้อความประชาสัมพันธ์อีกอันนึงที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันก็คือนิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะมาตามการรอคอยมาตามคำเรียกร้องนั่นเองนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับนี้มีเรื่องเด่นๆคือข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนใครคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านกันนะคะและพาไปเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้นะคะตามช่องทางนี่เลยค่ะนะคะเว็บไซต์ adrama.mahidol.ac.th หรือว่าเอาให้ง่ายนะหยิบโทรศัพท์มือถือหรือว่าหยิบแท็บเล็ตของคุณผู้ชมนั้นมาสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะ สแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถเข้าไปรับชมแล้วก็อ่านนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้เลยค่ะเอาละค่ะว่าพูดคุยกันในวันนี้นะคะอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลคะวันนี้เรามีเรื่องของคนที่โอ้โหทรมานมากเลยค่ะจากการปวดข้อที่นิ้วโป้งนะคะเป็นนิ้วโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าค่ะเขาบอกว่าปวดที่โคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าปวดหนักมากปวดจากการเป็นเกานั่นเองนะคะแต่เขาบอกว่าอาการดีขึ้นจากการออกกำลังกายลองไปดูเคสวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
2: มีหลายชีวิตต้องทนกับความเจ็บปวดจากโรคที่เกิดขึ้นเป็นเวลาร่วม10ปีเนื่องจากยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นเราจะดูแลตัวเองอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์กันจินดาประเสริฐอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในวัย54ปีเล่าว่าตนเองเป็นคนไข้อีกรายที่ต้องทนอยู่กับความเจ็บโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าจากการเป็นโรคเกามาตั้งแต่อายุ40ปีซึ่งการปวดครั้งแรกไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรอยู่ๆก็จะเจ็บเท้าเมื่อเหยียบพื้นจะเจ็บมากและเมื่อศึกษาข้อมูลคิดว่าน่าจะเป็นเกาจึงหาซื้อยามากินเองก็ทุเลาลงบ้างแต่จะกลับมาเป็นอีกซึ่งการเป็นแต่ละครั้งเกือบ10วันวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกเดือนและเป็นมาเป็นปีจนต้องไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง
3: เจ็บมากเหมือนมีตะปูเหมือนมีตะปูอยู่ข้างในเหมือนเราเหยียบไปบนคมมีดอะไรเงี้ยครับมันเจ็บแบบแป๊บตอนนั้นเป็นที่โคนหัวแม่เท้าคือแบบเวลาเดินเนี่ยเราไม่สามารถลงน้ำหนักเต็มฝ่าเท้าได้เราเดินต้องเดินตะแคงเพราะมันเจ็บแค่แตะเจ็บก็คือขนาดตอนอาบน้ำอ่ะจากฝักบัวน้ำจากฝักบัวลงมาโดนตรงที่เป็นเกาตรงบริเวณโคนหัวแม่เท้าเนี่ยมันเจ็บมากอ่ะเจ็บจนน้ำตาไหลอ่ะบอกไม่ถูกอาการเจ็บมันคือแต่มันปวดเจ็บมากๆก็หมอก็บอกว่าเป็นเกาแล้วก็ให้ยาเป็นพวกสเตียรอยด์แล้วก็นอนโรงพยาบาล1คืนตื่นขึ้นมาก็โอ้หายไป 60-70% เลยความเจ็บปวดแผลก็ที่ปกติเป็นบวมไม่ใช่แผลอาการบวมแดงมันก็ค่อยๆยุบลงลดลงแล้ววัน2วันก็หายเลย
2: อาจารย์กันไปพบคุณหมออยู่บ่อยครั้งอาการจากการเป็นเกาดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องปวดโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าทุกเดือนเหมือนเช่นเคยจึงได้มีเวลาออกกำลังกายกับกีฬาที่ตนเองรักควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องอาหารซึ่งไม่น่าเชื่อว่าอาการเกากลับห่างหายไปไม่เป็นถี่เหมือนเช่นเคย
3: เมื่อก่อนอาจจะถี่หน่อยอาจจะสักเดือนเว้นเดือนก็จะปวดเดือนเว้นเดือนก็จะปวดแต่พอรู้ว่ากำลังกายรู้สึกว่าความถี่ในการเกิดเกามันน้อยลงอาจจะแบบ3เดือน4เดือนเป็นทีนึงหรือบางทีปีนึงอาจจะเป็นแค่2ครั้งเองคือ6เดือนเป็นทีคือมันจะทิ้งช่วงนานมากแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่คิดเอาเองหมออะไรก็ไม่ได้บอกแต่อาจจะคิดเอาเองประกอบกับบางทีเราก็ควบคุมเรื่องอาหารเราเริ่มรู้แล้วว่าอาหารอันไหนที่แบบเราควรจะเลี่ยงเราไม่ควรทานอะไรเงี้ยถ้าเลี่ยงเลยก็คือเครื่องในไก่ยอดผักแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มมารู้พวกน้ำต้มซุปน้ำกระดูกหมูอะไรพวกนี้แม้ทั้งน้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเวลาผมสั่งก๋วยเตี๋ยวผมก็สั่งแห้งไม่สั่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับ พวกยอดผักต่างๆ อาหารทะเลกุ้งหอยปูปลามันก็มีบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะครับไอ้พวกนี้อยู่ในพวกมีสารพิวรีนก็อยู่ประมาณปานกลางอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดกรดยูริกเวลาเราทานเข้าไปก็จะมีปานกลางเราก็ไปเลือกไอ้พวกที่มันน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: อาจารย์การฝากทิ้งท้ายถึงทุกคนให้หมั่นดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเรื่องอาหารเพราะถ้าหากเป็นเกาแล้วไม่หายจะเป็นเหมือนตนเองที่ต้องปวดทรมานเป็นเวลา10วันมีบางครั้งต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินและนั่งรถล้อเลื่อนเมื่ออยู่ที่บ้านเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อเกากำเริบ
0: อาจารย์กันบอกว่าปวดมากปวดจนน้ำตาไหลเลยค่ะทำไมเป็นขนาดนี้อะคะอาจารย์ป่านคะ
1: อ๋อครับคือต้องอธิบายนิดนึงเรื่องโรคเกาเนี่ยคือมันจะเป็นความผิดปกติของร่างกายในการเมตาบอลิซึมของสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสารพิวรีนที่อาจารย์กันได้บอกมาในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับคือสารพิวรีนเนี่ยเวลาที่ร่างกายเมตาบอลิซึมก็คือเรียกว่าเป็นกระบวนการเผาผลาญอย่างหนึ่งแหละนะครับภาษาเข้าใจง่ายๆพิวรีนเนี่ยก็จะถูกกลายเป็นกรดตัวหนึ่งเรียกว่ากรดยูริกอยู่ในกระแสเลือดนะครับซึ่งกรดยูริกเนี้ยในภาวะปกติก็จะถูกขับออกทางไตนะครับทีนี้ในคนที่เป็นโรคเกาเนี่ยก็จะมีความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้มีกรดยูริกเนี่ยอยู่ในเลือดสูงขึ้น นะครับไม่ว่าอาจจะเป็นการสร้างกรดยูริกมากขึ้นหรือว่าการขับกรดยูริกลดลงทำให้กรดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่กรดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นเนี่ยจะเกิดการรวมตัวกันตกเป็นผลึกนะครับเกิดเป็นผลึกคริสตัลนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ตัวผลึกคริสตัลเนี่ยเขาจะไปสะสมอยู่บริเวณตามเยื่อหุ้มข้อต่างๆหรือบริเวณเส้นเอ็นตามข้อมือข้อเท้าพวกนี้นะครับเวลาที่เกิดการสะสมเยอะๆขึ้นมาเนี่ยเป็นจำนวนหนึ่งเนี่ยจะเกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นเมื่อมีการอักเสบเฉียบพลันขึ้นก็จะทำให้มีลักษณะของการอักเสบบริเวณข้อหรือบริเวณเส้นเอ็นที่มีการสะสมของคริสตัลนั้นนะครับซึ่งเวลาที่มีการอักเสบเฉียบพลันของบริเวณตามข้อเนี่ยจะปวดมากเลยอาการปวดเยอะๆมากๆเนี่ยแล้วมันจะเป็นลักษณะเอกที่เป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาต์เลยครับบางคนเนี่ยที่เจอคนไข้มาตรวจเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่ต้องน้ำฝักบัวโดนกระแทกอ่ะแค่แมลงวันบินผ่านตรงข้อที่อักเสบเนี่ยก็ปวดน้ำตาไหลแล้วนะครับเพราะนั้นอาการปวดอักเสบเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาต์เลยนะครับ
0: เชิญค่ะค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเชิญนะคะ
4: ค่ะอาจารย์หนูอยากจะถามว่านะคะการออกกำลังกายเนี่ยที่อย่างในคลิปเนี่ยค่ะที่เขาออกกำลังกายโดยการวิ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะยิ่งทำให้แบบเกากำเริบไหมคะหรือว่ามันจะช่วยรักษาได้อะคะ
1: อ๋อใช่เห็นอาจารย์กันในคลิปวิดีโอเน้นไปทางออกกำลังกายจริงๆต้องเรียนชี้แจงตรงไปตรงมาเลยอาจจะช่วยแต่ว่าไม่ได้ช่วยโดยตรงนะครับตัวที่ช่วยโดยตรงเนี่ยจริงๆคือที่อาจารย์เขาทำอยู่ก็คือการควบคุมอาหารนะครับก็คือเราควรจะรับประทานอาหารมีสารพิวรีนน้อยๆซึ่งสารพิวรีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่จะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกนั่นเองนะครับสารพิวรีนยึดอาหารที่มีสารพิวรีนเยอะที่สุดเนี่ยที่อาจารย์เขาอาจจะไม่ได้บอกไปเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดแล้วมีความสัมพันธ์กับอาการของเกามากเนี่ยคือแอลกอฮอล์นะครับอาจจะหลุดแอลกอฮอล์ไปเลยแอลกอฮอล์ทุกประเภทเลยน
0: ะ
1: อาจจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล้านะครับเรื่องของไวน์เรื่องของเบียร์ทุกอย่างที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด

0: โรคเกาขึ้นในคนที่มีความผิดปกติของที่มีกรดยูริกในเลือดสูงนะครับจะทำให้อาการกำเริบขึ้นส่วนการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นการช่วยทางอ้อมอย่างหนึ่งคือการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับเป็นการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดตามมาเช่นอาจจะป้องกันเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันเบาหวานซึ่งอาจจะตามมาด้วยโรคไตนะครับซึ่งโรคไตนี่แหละคนที่เป็นโรคไตเนี่ยจะทำให้มีการขับกรดยูริกอยู่ในเลือดลดลงและอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดเกาได
1: ้ oh.
0: นั้นเรียกว่าการออกกำลังกายจะไม่ได้ช่วยเรื่องเกาโดยตรงแต่จะเป็นช่วยให้สุขภาวะโดยรวมของร่างกายเนี่ยแข็งแรงและป้องกันโรคที่จะทำให้เกาแย่ลงได้นะครับ
1: ค่ะอย่างนั้นก็คือสรุปตอนนี้คือว่าเกาเนี่ยคนที่เป็นเกาเกิดจากอาหารและเกิดขึ้นจากสภาวะของร่างกายนั่นเองมากกว่าค่ะ
0: จริงๆเกาต์ได้มีหลายปัจจัยนะครับมีหลายสาเหตุนะครับอาจจะด้วยกระบวนการเผาผลาญการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนกฎมีความผิดปกติในการเปลี่ยนกฎพิวรีนเป็นยูริกที่เยอะขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เรื่องของยีนได้นะครับอีกสาเหตุนึงคือเป็นโรคบางอย่างที่ทำให้มีการขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้ลดลงซึ่งโดยมากมันจะสัมพันธ์กับโรคไตนะครับโรคไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังจะทำให้กรดยูริกในเลือดสูงขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะควบคุมอาการนี่ก็คือว่าให้ควบคุมที่อาหารใช่ไหมคะเน้นอาหารอะไรที่คนเป็นโรคเกาต์เนี่ยไม่ได้เลย1แอลกอฮอล์ทุกชนิด2คืออะไรคะอะไรนะไก่ใช่มั
0: ้ยที่ง่ายๆคือสัตว์ปีกทุกประเภท
1: อ๋อค่ะ
0: เป็ดไก่ห่านอะไรที่บินได้อ่ะครับไม่ควรทานนะครับส่วนแล้วก็พวกเครื่องในนะครับเครื่องในสัตว์ทุกอย่างนะครับผักที่อาจารย์เขาบอกไปแล้วก็คือเป็นพวกยอดผักเช่นหน่อไม
1: ้
0: นะครับหน่อไม้อ่อนยอดใบอ่อนต่างๆพวกนี้จะมีพิวรีนสะสมอยู่ตรงนั้นเนี่ยปริมาณมากนะครับจริงๆ 4-5 อย่างนี่คืออันที่มีพิวรีนสูงมากนะครับส่วนที่มีอันพิวรีนปานกลางน้อยๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารทะเลต่างๆนะครับแต่เราเจอว่าอาหารที่มีพิวรีนระดับน้อยถึงปานกลางเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทานได้นานๆครั้งเนี่ยทานได
1: ้
0: เพราะว่าเรายังไม่เจอสัมพันธ์โดยตรงกับการกำเริบเกาเท่าไหร่เท่ากับแอลกอฮอล์เครื่องในสัตว์ปีกอะไรพวกนี้นะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะเชิญอาจารย์นนท์ค่ะ
2: อาจารย์ปั่นคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษานะคะแล้วก็อาการเนี่ยเป็นหนักขึ้นเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างอะคะ
0: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เกาเดี๋ยวเป็นพอกินยาหายอักเสบก็คือจบนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือคล้ายๆอย่างที่อาจารย์กันในวิดีโอแจ้งเลยคือมันเป็นซ้ำได
1: ้
0: นะครับแล้วมักจะเป็นซ้ำตำแหน่งเดิมด้วยนะครับเวลาที่มีเกิดการข้ออักเสบไปเรื่อยๆเนี่ยอันที่หนึ่งคือข้อเขาก็จะมีการเสื่อมมีการพังของตัวผิวข้อกระดูกอ่อนนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องจากตัวเกาเนี่ยเกิดจากการสะสมของผลึกคริสตัลนะครับเวลาที่เราเป็นลักษณะเรื้อรังเรียกว่าเป็นเรื้อรังก็คือมีการอักเสบหลายๆครั้งนะครับปีหนึ่งเกิน 2-3 ครั้งเนี่ยก็จริงๆถือว่าเยอะแล้วนะครับเวลาที่เป็นเรื้อรังผ่านไปหลายๆปีเนี่ยตัวคริสตัลก็จะสะสมปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีลักษณะข้อที่ผิดรูปเกิดเป็นก้อนนะครับเขาเรียกว่าเป็นภาษาทางการแพทย์เรียกเป็นโทรฟายคือเป็นก้อนขึ้นมาตามข้อทำให้เกิดข้อเนี่ยบิดเบี้ยวนะครับผิดรูปนะครับบางคนอาจจะรุนแรงถึงกับเส้นเอ็นบริเวณรอบๆข้อเนี่ยขาดได
1: ้
0: นะครับนะแล้วก็พอมันเป็นเรื้อรังเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นที่ข้อเดียวแล้วมันมักจะเป็นลามไปเรื่อยๆหลายๆข้อเนื่องจากตัวคริสตัลของเกาเนี่ยสะสมได้ทุกข้อในร่างกายนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มักเจอบ่อยที่สุดคือข้อนิ้วเท้าข้อเท้ากับข้อนิ้วมือ
1: ค่ะข
0: ้
1: อนิ้วมือตรงนี้กับข้อนิ้วเท้าใช่ไหมตรงนิ้วเท้าใช่ไหมคะอ๋อ
0: ครับนั้นเพราะนั้นทุกนิ้วที่มีการสะสมของผลึกคริสตัลก็จะเกิดการอักเสบบวมตลอดเวลาผิดรูปไปนะครับแล้วเวลาที่เสื่อมผิดรูปไปแล้วเนี่ยแก้ไขทีหลังเนี่ยแก้ไม่ได้แล้วครับต้องอยู่อย่างนั้นไปเลย
1: ผ่าตัดรักษาก็ไม่ได้หรอคะผ่าตัดรักษา
0: ผ่าตัดรักษาก็จะไม่หายเป็นปกติเนื่องจากว่าข้อเขาถูกทำลายไปแล้วนะครับปัจจุบันเรายังไม่รักษาข้อไม่สามารถที่จะรักษาข้อที่เสื่อมแล้วให้กลับมาเป็นปกติได้เราทำได้ดีที่สุดคือประคับประคองและป้องกันนะคร
1: ับฟังมาเนี่ยมีสองเรื่องเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือเปล่า 1. เกาเนี่ยเป็นแล้วรักษาไม่หาย 2. โรคเกาเป็นเฉพาะกับผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงไม่เป็น 2. ความเชื่อนี้ถูกไหมคะ
0: เกาเนี่ยจริงๆแล้วรักษาหายไหมนะครับต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วยบางคนเป็นอาการไตดีขึ้นอาจจะดีขึ้นได้นะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่หายขาดนะครับเราอาจจะต้องมีการควบคุมเป็นระยะนะครับบางท่านช่วงแรกอาจจะต้องช่วยทานยาเพื่อที่จะลดระดับกรดยูริกในเลือดลงนะครับร่วมกับการควบคุมอาหารนะครับบางท่านที่ควบคุมอาหารได้ดีมากยาอาจจะไม่จำเป็นแค่ควบคุมอาหารอย่างเดียวก็ไม่มีอาการอักเสบของข้อแล้วนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าตัวนี้คือหายนะนะแต่ว่าจริงๆเราต้องมีการติดตามเป็นระยะว่าค่าระดับกรดยูริกในเลือดเนี่ยหนูในระดับอันตรายหรือเปล่านะครับส่วนเกาเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่เพียงแต่ว่าเรามักจะเจอผู้ชายมากกว่าเท่านั้นเองนะครับ
1: อ๋อผู้หญิงก็เป็นโรคเกาได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นได้ครับ
1: สาเหตุก็เหมือนกันเหรอคะสาเหตุก็เหมือนกับผู้ชายหรือเปล่าคะ
0: ใช่คล้ายๆด้วยสาเหตุเดียวกันนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกาไหมคะ
2: อาจารย์ป่านคะแล้วเวลาที่แบบตรวจร่างกายประจำปีอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเจาะเลือดดูกรดยูริกอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยในการบ่งบอกได้ไหมคะว่าคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเกามากขึ้นเงี้ยค่ะ
0: กรดยูริกในเลือดที่มีระดับสูงกว่าค่าปกติจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเกาได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเป็นโรคเกาเพียงแต่ว่าเป็นตัวเตือนละว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังการทานอาหารแล้วก็อาจจะต้องมีการติดตามระดับกรดยูริกในเลือดเป็นระยะนะครับกรดยูริกที่สูงมากที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาจริงๆก็คือระดับเกิน8-9ขึ้นไปพวกนี้เราเจอว่าอาจจะสัมพันธ์ที่จะในอนาคตอาจจะมีโอกาสเป็นโรคได้ประมาณ5-10% นะครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าคำถามคุณผู้ชมนะคะมีคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมารอละคำถามทางโทรศัพท์ก็มาเยอะแล้วค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคำถามของคุณวรทีเจนะคุณวรบอกข้อมูลมาว่าอายุ65ปีน้ำหนัก60สูง160มีอาการเจ็บจมูกเท้ามากค่ะเจ็บทั้งสองเท้าเลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรควรจะรักษาอย่างไรอาจารย์คะ
0: ครับจมูกก็ตอนแรกก็จมูกเอ้าเป็นอาจารย์นวลหรือเปล่า
1: ไม่ใช่จมูกนี้จมูกเท้า
0: จมูกเท้าก็น่าจะหมายถึงปลายนิ้วเท้าละมั้ง
1: เขาบอกว่าจมูกเท้าอะค่ะ
0: น่าจะปลายนิ้วเท้าคือต้องอาจจะแนะนำว่าเข้ามาตรวจดูนะครับว่ามีความผิดปกติจากสาเหตุอะไรแต่ลองดูเบื้องต้นง่ายๆว่าเนื่องจากปลายนิ้วเท้าเนี่ยเป็นบริเวณที่เรามักจะสัมผัสกับรองเท้านะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีการเสียดสีแล้วมีรอยโรคที่ผิวหนังบางอย่างหรือเปล่าเช่นผิวมันนูนขึ้นมานะครับอาจจะเป็นผิวหนังมันด้านขึ้นแล้วทำให้ความรู้สึกเราผิดปกตินะครับร่วมกับต้องดูว่าลองสำรวจตัวเองได้ว่านิ้วเท้าของเราเนี่ยมีความผิดปกติไหมมีรูปร่างผิดปกติไหมที่ผิดปกตินี่หมายถึงว่านิ้วมันจิกลงหรือว่าแอ่นขึ้นไปผิดปกติที่จะทำให้เกิดการเสียดสีกับถุงเท้าหรือรองเท้าเยอะขึ้นและทำให้มีความรู้สึกที่ผิดปกติไปนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเลยต้องมาระวังเรื่องของเส้นประสาทรับความรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ต้องระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องของโรคทางเมตาบอลิกต่างๆเช่นเรื่องเบาหวานที่อาจจะทำให้เกิดเส้นประสาทรับความรู้สึกบริเวณเท้าผิดปกติไปได้อันนี้ก็ต้องมาเช็คเลือดกับตรวจร่างกายโดยละเอียดนะครับ
1: ค่ะคุณวรมาพบแพทย์ดีกว่าจะได้เช็คเลือดแล้วก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณนิ่มนวลกำลังรับชมคุณประมวลสวัสดีค่ะคุณกันทิยาสวัสดีค่ะคุณนุ้ยทิติกัลยาบอกว่าแฟนประจำแชร์ให้แล้วค่ะแชร์ทั่วโลกขอบคุณมากค่ะช่วยกันแชร์นะคะคุณระเบียบสวัสดีค่ะคุณเกศแก้วคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากค่ะคุณข้าวนอกนาสวัสดีค่ะนะคะคำถามของคุณ ณสมศักดิ์ศรีค่ะอาจารย์นวลคะอายุ66ปีสูง172หนัก65นะคะโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงแต่ว่าตอนนี้เป็นโควิดทั้งครอบครัวเลยค่ะรักษาตัวอยู่บ้านมีการแยกห้องนอนแยกห้องน้ำและภาชนะไหมถามว่าต้องแยกห้องนอนแยกห้องน้ำแยกภาชนะไหมเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยคุยกันเนี่ยต้องใส่แมสไหมคะ
2: ค่ะ
1: อาจารย์นวลค่ะ
2: เคสนี้คือเป็นโควิดแล้วใช่ไหมคะทั้งบ้านเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นทั้งบ้านเลยค่ะทั้งครอบครัวค่ะ
2: ค่ะคือโดยปกติอะค่ะคือการที่เราจะแยกห้องนอนหรือว่าแยกส่วนของห้องน้ำนะคะหรือว่าแยกภาชนะหรือว่าการใส่แมสเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันคนที่ยังไม่เป็นโควิดนะคะที่อยู่ในบ้านเดียวกันอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ที่อาจจะแบบคนญาติเราเนี่ยเป็นโควิดแล้วก็ต้องมาอาศัยโฮมไอโซเลชันนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการแยกห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ภาชนะแล้วก็ใส่แมสอย่างเงี้ยค่ะป้องกันไว้แต่ว่าอันเนี้ยในกรณีนี้เนี่ยคือติดโควิดแล้วใช่ก็คืออาจจะไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันการติดเชื้อแล้วอะค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อก็คือหลักการ
2: มีคนอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเช่นแบบส่งอาหารหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราต้องป้องกันตัวเองนะก็คือการไปรับอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใส่แมสนะคะก็อยู่ห่างกันอย่างน้อยประมาณ 1-2 เมตรค่ะ
1: อ๋อก็คือหลักการของการแยกกักตัวแยกห้องนอนห้องน้ำแยกภาชนะก็คือป้องกันไม่ให้เชื้อของเราไปติดคนอื่นไม่ให้เราเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อแต่ถ้าติดทั่วติดทั้งบ้านก็กักตัว10วันพร้อมๆกันเลยละกันใช่ไหมคะ
2: แต่ว่ากักตัวคือไม่ออกไปข้างนอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นที่เขายังไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะคุณทีค่ะอายุ70ปีเป็นเพศชายนะถามมาว่าปัสสาวะขุ่นมากอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับอืม
2: คือจากประวัติใช่ไหมคะมีแค่สั้นๆเลยว่าปัสสาวะขุ่นมาก
1: ใช่บอกมาแค่นี้เลยค่ะอาจารย์
2: ค่ะอันนี้อาจจะต้องหาประวัติเพิ่มเติมนะคะว่ามีอาการอะไรบ้างเช่นมีปัสสาวะแสบขัดไหมนะคะหรือว่ามีปัสสาวะมีเลือดปนไหมนะคะคืออาจจะแบบมีลักษณะที่ผิดปกติไปหรือเปล่านะคะหรือว่าปัสสาวะไม่ออกแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็คือติดขัดๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นประวัติที่อาจจะต้องได้มาร่วมด้วยก่อนนะคะที่จะในการวินิจฉัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรในเรื่องของการปัสสาวะขุ่นอย่างเดียวนี่อาจจะบอกยากอะค่ะอาจจะขอคำตอบเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
1: ขออาการเพิ่มเติมหน่อยเนาะว่าปัสสาวะขุ่นนี่มีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ
2: คุณ
1: ทีโทรศัพท์มาบอกอาการเพิ่มเติมหน่อยนะไปที่คุณวรรณานะคะคุณวรรณาอายุ77ปีค่ะน้ำหนัก42สูง150ถามเรื่องปวดหลังเรื่องกระดูกค่ะเมื่อ4เดือนก่อนกระดูก T7 ค่ะ T7 ทรุดแต่ตอนนี้ไม่ปวดหลังแล้วแต่สะบักสองข้างยังปวดเกร็งอยู่มือสองข้างยังใช้ได้ไม่ปกติอยากถามว่าจะรักษายังไงต่ออีกนานไหมจะกลับมาเป็นปกติคะอาจารย์ป่านคะอายุ77ค่ะค่ะ
0: อายุ77ครับก็โดยปกติเวลาที่กระดูกทรุดลงไปเนี่ยกระดูกเรียกว่ากระดูกมันหักนั่นแหละนะครับมันทรุดลงไปเวลาที่กระดูกเขาทรุดเนี่ยจริงๆกว่าที่ร่างกายจะกลับมากระดูกแข็งแรงเหมือนปกติเนี่ยเรียกว่าตีซะใช้เวลาต้องใช้เวลานานนิดนึงอาจจะประมาณ 3-6 เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังกระดูกที่เขาทรุดไปแล้วหลังเราจะทำให้หลังเราดูค่อมนิดๆ นะครับซึ่งการก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการทรุดแต่ว่าเราทรุดเยอะหรือทรุดน้อยนะครับถ้าทรุดน้อยอาจจะหลังสังเกตว่าหลังจะค่อมน้อยถ้าทรุดเยอะก็อาจจะสังเกตเห็นชัดขึ้นว่าหลังเราค่อมมากขึ้นนะครับก็ถ้าคุณหมอเขาไม่ได้รักษาด้วยการผ่าตัดก็คิดว่าอาจจะทรุดไม่ใช่ปริมาณเยอะมากนะ
1: ครับ
0: ร่วมกับไม่มีการกดทับของเส้นประสาทนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเป็น T7 เนี่ยเส้นประสาทที่จะโดนกดมักจะเป็นตำแหน่ง ตำแหน่งช่วงตั้งแต่ท้องลงไปจนถึงขาก็จะไม่เกี่ยวข้องกับบริเวณมือเลยนะถ้ามือผิดปกติหรือมีอาการชาอย่างอื่นเนี่ยต้องมาระวังที่กระดูกสันหลังส่วนคอนะครับเพราะนั้นอาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งอาการปวดเล็กๆน้อยๆจะเริ่มหายไปนะครับแต่อีกอันนึงที่แนะนำว่าจะต้องไปตรวจเพิ่มก็คือเป็นการตรวจมวลกระดูกนะครับเนื่องจากว่าคนที่อายุ77แล้วกระดูกเริ่มทรุดไป1ข้อเนี่ยมักจะเป็นสาเหตุมาจากโรค กระดูกพรุนนะครับเวลาที่มีภาวะกระดูกพรุนโดยเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราอาจ

0: จะเดินกระแทกแรงนิดนึงหรือนั่งเก้าอี้ลงแรงหน่อยหรือบางคนลื่นตกเก้าอี้เนี่ยกระดูกยุบเลยย
1: ุ
0: บก็คือกระดูกหักนั่นแหละนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นถ้าเราไม่ตรวจว่าเรามีกระดูกพรุนระดับเท่าไหร่แล้วไม่ได้รับการรักษาภาวะกระดูกพรุนเนี่ย อีกสักพักจะมีข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ตามมา
1: ค่ะงั้นแนะนำคุณวรรณาว่าควรจะมาตรวจมวลกระดูกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ okay. ตรวจมวลกระดูกแล้วเข้ารับการรักษาเรื่องของกระดูกพรุนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกนะครับ
1: ค่ะอาจารย์นวลคะคุณทีให้ข้อมูลเพิ่มมาละนะคะที่เมื่อสักครู่บอกว่าอายุ7วะขุ่นมากเนี่ยให้ข้อมูลว่าเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไตระยะที่3แล้วค่ะปัสสาวะไม่แสบแล้วก็ไม่ขัดค่ะเป็นเบาหวานโรคไตระยะที่3ด้วยค่ะ
2: ค่ะก็อาจจะมีภาวะที่แบบปัสสาวะขุ่นจากที่เป็นโรคเบาหวานก็ได้เพราะว่าการที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันก็จะทำให้การกรองที่ไตเนี่ยแย่ลงอย่างเงี้ยค่ะต้องไปลองเช็คดูก็คืออาจจะไปตรวจค่าปัสสาวะเนี่ยแหละค่ะเอาปัสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันมีโปรตีนรั่วหรือเปล่ามีการเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงรั่วอยู่ในปัสสาวะหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่ามันมีพวกเม็ดเลือดขาวเยอะก็อาจจะเป็นการติดเชื้อละนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวกมีโปรตีนก็แสดงว่ามันมีความภาวะของไตที่เริ่มจะไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลดีกว่าค่ะ
1: ควรจะไปตรวจใช่ไหมคะมัน
2: เอาปัสสาวะไปตรวจค่ะ
1: คือด้วยความว่าเป็นทั้งเบาหวานแล้วก็เป็นไตด้วยเนี่ยมันก็คือมันเกิดได้หลายปัจจัยมากเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะเราต้องไปดูในเรื่องของค่าที่แบบเขาจะแปรผลมาค่ะในเรื่องของการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นนะคะใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะปกติก็ได้นะคะต้องดูที่ค่าที่ออกมาค่ะ
1: ค่ะคุณกนกจันทร์ CPF สวัสดีค่ะคุณเนาะคุณข้าวนอกนาสงสัยคุณข้าวนอกนากำลังจะไปให้คีโมนะก็เลยถามมาว่าถ้าให้คีโมจะแพ้กันทุกคนไหมคะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนให้คีโมและหลังให้คีโมจะมีอาการอย่างไรบ้างคะเชิญอาจารย์ป่านค่ะ
0: อ๋อครับยาเคมีบำบัดนะครับก็จะหลักการเขาจะทำลายเซลล์เนื้อลายนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำลายเซลล์เนื้อดีน้อยๆนะครับโดยส่วนใหญ่คิดว่าก็ขึ้นอยู่กับสูตรของเคมีบำบัดว่าจะแพ้เยอะหรือแพ้น้อยนะครับบางคนให้สูตรเบาก็อาจจะอาการแพ้ไม่เยอะหรือบางคนอาจจะน้อยมากถ้าให้สูตรแรงขึ้นคุณหมอให้สูตรแรงขึ้นอาการแพ้ก็จะเยอะขึ้นอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียทานไม่ค่อยได้บางคนอาจจะมีผมร่วงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสูตรที่คุณหมอให้อาจจะต้องถามสูตรคุณหมอว่าสูตรนี้แรงแค่ไหนนะครับถ้าเกิดแรงเนี่ยก็เตรียมใจไว้เลยว่าอาจจะมีอาการแพ้อ่อนเพลียเกิดขึ้นได้นะครับแต่ยังไงก็ตามคุณหมอก็มักจะมียาที่จะช่วยบรรเทาอาการแพ้ทั้งฉีดทั้งรับประทานให้ใช้อยู่นะครับส่วนเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยก็คงจะแนะนำว่าอาจจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้สบายนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหักโหมมากนักในช่วงที่ก่อนจะไปให้เคมีบำบัดนะครับ
1: โอเคค่ะก็ไม่น่ากังวลนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เขามีเทคโนโลยีแล้วก็มีการดูแลอย่างดีนะคะคุณผู้ชมคะอาจารย์นวลเป็นหมอหูคอจมูกนะใครที่มีอาการเกี่ยวกับหูคอจมูกเจ็บคออะไรเงี้ยถามมาได้เลยค่ะอาจารย์นวลมาทั้งทีแล้วนะคงเห็นอาจารย์ป่านตอบไงส่วนใหญ่ก็คือถามเรื่องกระดูกเรื่องอะไรเยอะด้วยนะคะอย่างเงี้ยค่ะคุณแจ็คพิธีกรอีกท่านนึงของรายการเนี่ยติดโควิดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนและตอนนี้หายแล้วแต่ปรากฏว่าเขามีอาการเสียงแหบแล้วก็เจ็บคอเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นผลข้างเคียงหรือว่ามันเป็นลองโควิดมันเป็นอะไรคะอาจารย์นวลคะ
2: ค่ะก็อาการที่เด่นๆนะคะของการติดเชื้อโควิดในช่วงนี้ค่ะก็คือมีอาการเจ็บคอแน่ๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่แบบทั่วไปก็คืออาจจะมีไข้ร่วมด้วยมีไข้หนาวสั่นได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาการเป็นเยอะขึ้นก็คือจะแบบมีเจ็บคอแล้วก็อาจจะทำให้เสียบร่วมด้วยก็แสดงว่า จะมีการกล่องเสียงอักเสบร่วมด้วยนะคะที่ทำให้มีอาการเสียงแหบแล้วก็อาจจะหายใจเหนื่อยมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะลงไปที่ปอดแล้วด้วยอันนี้คือแล้วแต่ว่าความรุนแรงของแต่ละคน

0: เป็นแบบไหนนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็คือว่าแล้วก็อาจจะมีพวกน้ำมูกก็ได้บางคนก็แบบเหมือนเป็นหวัดเลยค่ะมีน้ำมูกเขียวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำมูกไหลลงคอก็ทำให้มีอาการระคายคอแล้วก็มีอาการไอระคายขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอาการที่หลังจากที่ติดเชื้อ

0: โควิดก็แล้วแต่เลยนะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะหรือว่ายังมีอาการปวดเมื่อยตามตัวอยู่นะคะหรือว่ายังบางทีก็คือรู้สึกว่าสมองยังไม่แบบทำงานได้ตามปกติยังรู้สึกว่ามึนๆสับสนอยู่
1: อ๋
0: แล้วก็อ่อนเพลียได้ง่ายนะคะอันนี้คืออาจจะเป็นอาการของลองโควิดแล้วค่ะคือ
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ้องลองดูไประยะหนึ่งก่อนนะคะว่าตอนนี้อาการเราประมาณไหนแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์นวลอธิบายเนี่ยที่บอกว่าอาจจะมีการเสียงแหบมีเจ็บคอระคายคอคล้ายๆกับอาจารย์อาการเป็นโรคหวัดลงคอเลยเนาะใช่ไหมคะคล้ายกัน
0: ใช
1: ไหม
0: ่ค่ะเพราะว่าการติดเชื้อโควิดเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสนะคะเชื้อไวรัสซึ่งก็คืออาการเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับไข้หวัดนั่นแหละนะคะไข้หวัดได้เลยใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการติดเชื้อไวรัสนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอาการเนี่ยอาจจะมีเด่นในเรื่องของพวกเจ็บคอหรือว่ามีไข้ได้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็ในบางคนนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือจากการที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คือทําให้ตรงบริเวณของเส้นประสาทที่รับกลิ่นนะคะหรือว่ารับรสเนี่ยเสียไปก็ได้ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวนะคะเขาต้องมาติดตามว่าเอ้ยคนนี้เป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็ดีขึ้นแล้วบางคนก็หายนะคะแต่ว่าบางคนก็เป็นนานกว่านั้นซึ่งอันนี้คือเป็นการต้องติดตามคนไข้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นแค่เพิ่งเริ่มมีวิจัยที่ทำมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะคืออาจจะต้องติดตามไประยะยาวกว่านี้ว่าคนไข้ที่ติดเชื้อแล้วมีอาการพวกนี้แล้วกลับมาหายเป็นปกติหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะคุณยุพินนะคะคุณยุพินอายุ67ปีค่ะน้ำหนัก54สูง156บอกว่าปวดเข่ามากค่ะอาจารย์ป่านปวดมากจนงอไม่ได้หาหมอแล้วหมอให้ทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรดีคะเพราะว่ากินยาก็ไม่หายค่ะ
2: ขอโทษที่ผมฟังอายุไม่ทัน
1: อายุ
2: เท่าไหร่นะครับ
1: 67ปีค่ะ67ปี
2: โอเค
1: คร
2: ับก็ถ้าปวดเข่าเยอะได้ผิดปกติแล้วล่ะครับแนะนำว่าอาจจะต้องเข้าไปตรวจกับคุณหมอเพื่อไปเอ็กซเรย์ข้อเข่าว่ามีความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกบริเวณข้อหรือเปล่านะครับอีกอันนึงคือลองสังเกตดูว่าตอนที่เราปวดช่วงตอนนี้ที่เราปวดเยอะๆเนี่ยมีอาการบวมแดงนะครับจับที่สัมผัสที่เข่าของตัวเองว่ามีอาการร้อนไห
1: ม
2: นะครับถ้ารู้สึกว่ามันบวมๆตึงๆจับแล้วร้อนกว่าอีกข้างหนึ่งอันนี้แปลว่าข้อเข่ากำลังอักเสบเฉียบพลันอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งจะทำให้เราปวดเยอะกว่าปกติปวดมากบางคนอาจจะงอเข่าได้ยากอันนี้อาจจะต้องรีบเข้าไปที่โรงพยาบาลโดยด่วนนะครับเนื่องจากว่าอันนึงที่คุณหมอกลัวที่สุดก็คือภาวะการติดเชื้อของข้อเข่านะครับอาจจะทำให้มีอาการปวดเจ็บงอเข่าไม่ได้เลยนะครับแล้วพวกนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆหรือรักษาช้าเนี่ยโครงสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อของข้อเข่าก็จะถูกเชื้อโรคทำลายไปหมดซึ่งเราไม่สามารถที่จะรักษาให้กลับคืนเดิมได้นะครับงั้นถ้าปวดเยอะจนงอไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีอาการบวมเจ็บอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องรีบเข้าไปพบคุณหมอเร็วกว่าที่คุณหมอนัดนะครับ
1: ค่ะถ้าปวดเฉียบพลันปวดไม่หายเนี่ยอาจจะมีอาการข้อเข่าอักเสบเฉียบพลันต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ
2: ใช่ครับ
1: อาจารย์นวลคะคุณไอแอมปอค่ะอายุ20ปีบอกว่าอยู่บ้านประจำไม่น่าจะมีความเสี่ยงโควิดแต่ว่าตอนนี้มีอาการคันคอไอแล้วก็คัดจมูกด้วยเพิ่งเป็นเมื่อวานครับไม่มีน้ำมูกไม่มีไข้อย่างเงี้ยควรที่จะดูแลตัวเองยังไงคะ
0: เบื้องต้นนะคะก็อยากจะให้ตรวจ ATK ก่อน
1: นะคะไม่แน่นะไม่แน่
0: ถ้าเป็นไปได้นี่ก็อาจจะตรวจนิดนึงนะคะเพื่อให้สบายใจว่าเอ๊ะมีการติดเชื้อโควิดไหมนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็มีอาการน้อยหรือว่าไม่มีอาการตั้งแต่วันแรกๆอย่างนี้นะคะต่อมาก็คือว่าการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อไข้หวัดธรรมดานะคะหรือว่าเป็นติดเชื้อโควิดนะคะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าการที่เราพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คืออาจจะออกกำลังกายนะคะถ้าเกิดเท่าที่ทำได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะหายเร็วขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็คือทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติเลยก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่ปกตินะคะแล้วก็ทำจิตใจให้สบายอย่าไปเครียดนะคะเพื่อที่จะให้หายเร็วยิ่งขึ้นนะคะ
1: โอเคค่ะมีปัญหาเรื่องจมูกอีกท่านนึงค่ะคุณเลมอนค่ะคุณเลมอนจูสนะคะบอกว่าจมูกฝั่งขวาคดค่ะฝั่งขวาคดนะจะรู้สึก

0: นแล้วก็บวมช่วง19นาฬิกามีอาการระคายคอไอนิดหน่อยน้ำมูกไม่ค่อยมีค่ะก็เลยถามว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าอาการจมูกคดกับอาการระคายคอไอแต่ไม่มีน้ำมูกนะตอนนี้ไม่ได้ใช้ยาใดๆเพราะว่าไม่กล้าไปหาหมอเพราะโควิดระบาดอยู่อยากให้อาจารย์นวลช่วยแนะนำยาเบื้องต้นให้ก่อนได้ไหมคะ
1: ค่ะก็ถ้าจากประวัตินะคะมีคนไข้มีจมูกคดนะคะเป็นเอียงไปข้างนึงเนี่ยนะคะอาการที่มาก็คือว่าคนไข้ก็จะมีอาการคัดจมูกข้างเดียวนะคะก็คือข้างที่มีปัญหานะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้แต่ว่าในเรื่องของอาการน้ำมูกอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าอาการทางน้ำมูกหรือว่าไหลลงคอเนี่ยแล้วก็ระคายคอเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอาการของภูมิแพ้และมันก็คือก็จะคนละโรคกันนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นแค่ผนังจมูกคดอย่างเดียวก็คือควรที่จะมีแค่อาการคัดจมูกเป็นแค่ข้างที่มีพยาธิสภาพนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการของน้ำมูกไอจามนะคะคันจมูกคันตาร่วมด้วยเนี่ยอันเนี้ยให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้ร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะก็ลองสังเกตตัวเองดูก่อนนะคะส่วนการรักษาเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นผนังจมูกคดเนี่ยถามว่าเราจะแก้ไขได้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพยาธิสภาพที่ตรงบริเวณผนังกั้นจมูกซึ่งมันอาจจะเป็นมานานแล้วนะคะ
0: ซึ่งเราก็ผ่าตัดได้ไหมผ่าตัดแก้ไขได้ไหมคะผนังจมูกคด
1: ค่ะได้ค่ะคือว่าถ้าในกรณีที่เป็นน้อยนะคะก็อาจจะเริ่มจากการลองใช้ยาดูก่อนก็คือพวกยาลดคัดจมูกหรือว่าลดอาการเยื่อบุโพรงจมูกบวมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงนะคะแต่ว่าถ้าอาการที่แบบผนังจมูกคดค่อนข้างเยอะทำให้รูจมูกค่อนข้างตีบแคบมากเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หายใจไม่ออกเนี่ยอาจจะต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดนะคะแนะนำว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าค่ะ
0: แล้วถ้า
1: ที่ยาให้เบื้องต้นใช่ไหมคะ
0: ก็แนะนำได้ไหมคะ
1: ถ้าแนะนำเนี่ยก็เป็นในกลุ่มของถ้าเป็นอาจจะเป็นพวกยาลดคัดจมูกนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของยาสเตียรอยด์พ่นจมูกอันนี้ก็คือจะสามารถที่จะลดการบวมของเยื่อบุโพรงจมูกได้บางส่วนนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แก้ที่ผนังจมูกโคตรอะค่ะมันจะเป็นแก้ที่แบบเยื่อบุโพรงจมูกมากกว่าซึ่งมันก็คือมันก็จะช่วยได้บ้างระดับนึงอะค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ผนังจมูกมันคดไปแบบมากกว่านี้ค่ะ
0: เมื่อกี้อาจารย์ป่านพูดถึงเรื่องของกระดูกพรุนใช่ไหมคะก็เลยมีคุณผู้ชมถามให้คุณแม่ค่ะคุณแม่อายุ92นะเป็นโรคหัวใจภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็กระดูกพรุนหมอจะให้ฉีดยากันกระดูกพรุนนะให้ฉีดยากันกระดูกพรุนแต่ว่ากลัวแม่แพ้ก็เลยยังไม่ให้ฉีดก็เลยอยากทราบว่าถ้ายากันกระดูกพรุนเนี่ยฉีดแล้วจะแพ้ไหมอันตรายไหมสำหรับคุณแม่ที่อายุ92ปีอะค่ะอาจารย์ป่านคะ
2: ครับก็จริงๆยาที่ใช้รักษากระดูกพรุนเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับ3กลุ่มกลุ่มที่1ก็จะเป็นยาที่ลดการสลายตัวของกระดูกนะครับเรียกว่าหรือว่า anti resorptive drug คือจะให้กระดูกเนี่ยสลายตัวช้านะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเร่งการสร้างกระดูกนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือออกฤทธิ์ทั้งลดการสลายและเร่งการสร้างกระดูกนะครับยาที่คุณหมอส่วนใหญ่จะใช้กันก่อนเนี่ยก็จะเป็นอยู่กลุ่มยาที่ใช้ลดการสลายกระดูกมีทั้งรูปแบบรับประทานและรูปแบบฉีดนะครับถ้าคุณหมอแนะนำฉีดแล้วเนี่ยแสดงว่ากระดูกพรุนเยอะแล้วนะครับเนื่องจากยารูปแบบฉีดเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่ายารูปแบบรับประทานนะครับทีนี้ถ้าเป็นยากลุ่มนี้จะมีผลอะไรไหมเราเจอว่าผลข้างเคียงจากยากลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับโดยเฉพาะผลเกี่ยวกับโรคทางโรคหัวใจเนี่ยจริงๆอาจจะไม่มีเลยนะครับและยากระดูกพรุนทั้งหมดเนี่ยการทดลองส่วนใหญ่นะครับเราก็จะทำในคนสูงอายุทั้งนั้นเพราะว่ามักจะเป็นคนสูงวัยที่มีภาวะกระดูกพรุนอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้เจอว่าจะทำให้เกิดการแพ้ยารุนแรงนะครับบางท่านถ้าสมมติเป็นยาฉีดเนี่ยอาจจะมีการรักบางคนอาจจะระคายเคืองบริเวณจุดที่ฉีดเล็กน้อยนะครับส่วนอาการที่รุนแรงนะครับอาการที่รุนแรงก็จะเป็นเรื่องของกรามกระดูกกรามอักเสบ นะครับจากการติดเชื้อนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นผลมาจากการทำฟันนะครับ
0: ค่ะ
2: เราพวกนี้ส่วนใหญ่ก่อนที่คุณหมอเขาจะให้ยากลุ่มนี้เนี่ยคุณหมออาจจะมีการถามประวัติเรื่องของโรคฟันต่างๆของคนไข้ว่ามีโรคฟันอะไรอยู่ไหมถ้ามีอยู่เนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้ไปรักษาเรื่องฟันให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราให้ยาไปก่อนแล้วไปรักษาโรคฟันเนี่ยเราเจอว่ามีอุบัติการณ์บ้างที่จะเกิดการติดเชื้อเรื้อรังบริเวณกระดูกกรามซึ่งรักษายากนะครับจะยังไงก็อุบัติการเนี่ยจริงๆแล้วน้อยมากน้อยกว่า1ต่อแสนหมายความว่าแสนคนอาจจะเกิดสักคนหนึ่งนะครับ
0: โอเคค่ะอาจารย์นวลคะคำถามของคุณแดงคุณแดงน่าสนใจนะถามว่าคนนอนกรนแล้วเสียชีวิตเคยมีหรือเปล่าครับผมอายุ64น้ำหนัก70ทุกวันนี้ยังนอนกรนอยู่เลยครับก็เลยกลัวว่านอนกรนแล้วจะเสียชีวิตอ่ะมีไหมคะ
1: ค่ะคือถามว่าถึงขั้นเสียชีวิตเลยเนี่ยนะคะ
0: ไม่
1: มีนะคะ
0: ไม่เคยใช่ไหม
1: ส่วนใหญ่ก็คือว่าเราก็จะมารักษาก่อนหรือว่าเราก็จะมาถามคุณหมอก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าอาการของนอนกรนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเยอะก็คือมีหยุดหายใจอันเนี้ยอาจจะมีได้ก็คือ เวลาที่แบบนอนไปสักพักนึงนะคะรู้สึกว่าแบบเหมือนหายใจไม่ออกแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมือคือมันจะเป็นกลไกของร่างกายมากกว่าที่แบบ เวลาที่ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดกลไก
0: ลุก
1: ตื่นขึ้นมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าแล้วจะเสียชีวิตไหมคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีอาการแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะว่าแบบมีหยุดหายใจเริ่มด้วยเนี่ยค่ะก็ควรที่จะมาตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกแล้วว่าเป็นนอนกรนค่อนข้างหนักแล้วนะคะแล้วก็จะมีผลเสียได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษาก็คือว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคความดันตามมาได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะมันก็เหมือนกับว่าเรานอนไม่เต็มที่อ่
0: ะ
1: เหมือนนอนกรนก็คือแบบเหมือนนอนหลับไม่สนิทร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายเราก็จะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเราก็จะมีอาการความดันขึ้นโรคหัวใจตามมาได้แล้วก็สมองเราก็อาจจะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีง่วงทั้งวัน
0: ไม่สดชื่นเลยทั้งวันไม่สดชื่น
1: รู้สึกว่าแบบง่วงตลอดจะต้องการนอนตลอดเพราะว่าเหมือนกับนอนไม่เพียงพอนอนไม่มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็โรคอ้วนด้วยค่ะก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นอนกรนได้ด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่ายังไงก็ถ้าลดน้ำหนักนะคะก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งที่จะทำให้ลดอาการนอนกรนลงแต่ว่านอกจากนั้นก็คือเดี๋ยวคงต้องมาปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะมีวิธีทางอื่นๆได้อีกหรือเปล่าหรือว่าต้องมีการตรวจนะคะในเรื่องของการนอนกรนก็คือ เป็นการตรวจสลิปเทสค่ะเพื่อที่จะดูว่าความรุนแรง
0: ค่ะ
1: ของการนอนกรนของคุณเนี่ยอยู่ระดับไหนนะคะถ้าเกิดรุนแรงค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือต้องมีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเป่าลมเข้าไปค่ะเพื่อที่จะถังขยายทางเดินหายใจก็คือเป็นพวกกลุ่มของ CPAP อย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมานั่งคุยกันด้วยว่าเอ้ยคนที่จำเป็นที่จะต้องใช้หรือยังหรือว่าอาจจะแค่ลดน้ำหนักหรือว่าเปลี่ยนทิศทางในการนอนเช่นแบบเปลี่ยนท่านอนจากท่านอนหงายเป็นตะแคงดูก่อน
0: อ
1: ันเนี้ยค่ะดูก่อนว่าเอ๊ะมันหายไหมดีขึ้นไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะไปใช้อุปกรณ์อะไรก็อาจจะลองอย่างที่บอกไปแล้วก่อนค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ป่านตอบคำถามคุณไพลินหน่อยนะคุณไพลินงามขำบอกว่าถ้าฉีดยาที่เข่าจะเจ็บมากไหมคะมียาชาช่วยให้ไม่เจ็บไหมคะโอ้คุณไพลินจะไปฉีดยาที่เข่าเหรออายุ65ปีค่ะสูง155หนัก52ฉีดยาที่เข่าเจ็บมากไหมคะ
2: อ๋อครับก็โดยประสบการณ์โดยตรงนะครับก็ไม่มักจะไม่ค่อยเจ็บเราเรียกว่าเจ็บคล้ายๆกับฉีดวัคซีนโควิดนะครับ
0: ก็ไม่เจ็บมากค่ะ
2: ไม่เจ็บมากแล้วก็ไม่มีอาการปวดหลังฉีดมากเท่ากับโควิดด้วย
0: ค่ะ
2: นะครับเพราะนั้นก็อาจจะทำใจให้สบายอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนกับมันแป๊บเดียวเองเราไม่ได้ทำอะไรเยอะมากแค่ฉีดยาเข้าไปในข้อเท่านั้นเองนะครับคุณหมออาจจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับ
0: ค่ะคำถามของคุณพบอุไร ไม่แน่ใจนะคือคุณพบอุไรอายุ62ปีสูง163น้ำหนัก53มีปัญหาท้องผูกแล้วก็ท้องอืดมากท้องผูกกับร่วมกับท้องอืดด้วยนะเคยตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง2ครั้งปกติดีแต่ทุกวันนี้ต้องทานยาระบายถึงจะถ่ายเป็นมาตั้งแต่สาวๆค่ะคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคลำไส้ขี้เกียจลำไส้ขี้เกียจมีโรคนี้ด้วยเหรอนะคะคุณหมอก็เลยสั่งไฟเบอร์ให้ค่ะมีมูซิลินและเซโนคอร์ดอ๋อเป็นไฟเบอร์ทั่วไปนะคะแต่ว่าดิฉันท้องอืดก็เลยทานอาหารได้ไม่มากก็เลยถามไฟเบอร์เนี่ยจะแบ่งอาหารเป็น5มื้อได้ไหมแล้วก็ไฟเบอร์เนี่ยก็แบ่งกินเป็น5มื้ออาหารได้ไหมคะใครจะตอบดีอาจารย์ป่าอาจารย์นวลเรื่องของลำไส้ขี้เกียจค่ะ
2: อันนี้แนะนำว่าอาจจะลองปรึกษาคุณหมอที่สั่งยาให้ดีกว่า
0: okay,
2: นะคร
0: ับ
2: พอดีหมออาจตอบไปอาจจะตอบไม่ตรงนะครับ
0: ค่ะคุณทวีเกียรติถามว่าถ้าเป็นลองโควิดแล้วจะมีโอกาสหายไหมคะใช้เวลานานไหมคะอาจารย์นวลคะลองโควิด
1: คือตอนนี้ก็คงจะต้องติดตามไปก่อนนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันก็ยังมีแค่เป็นช่วงปัจจุบันถูกไหมคะมันยังไม่ได้มีการติดตามระยะยาวเพราะว่าอาจจะมีคนที่โอเคหายก็ได้นะคะหรือมีคนที่แบบเป็นตลอดต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่หายอันนี้คือต้องเก็บข้อมูลต่อไปก่อนนะคะซึ่งก็คือยังไม่สามารถที่จะตอบได้นะปัจจุบันนะคะต้องรอดูข้อมูลต่อไปค่ะ
0: คือลองโควิดตอนนี้เราคนทั้งโลกเนี่ยเราก็เพิ่งรู้จักมันสักแค่ปี2ปีเนาะเราก็ยังไม่รู้มันมากด้วยนะ คุณกนกจันทร์ถามแบบนี้ค่ะอาจารย์ป่านอายุ59นะหนัก53สูง163เคยผ่าตัดกระดูกทรุดทับเส้นมา1ปีแล้วค่ะที่ L4 กับ5 L4 5นะใส่เหล็ก2ข้อค่ะตอนนี้มีอาการชาปลายนิ้วชี้ข้างซ้ายข้างเดียวกับที่ผ่าตัดชาแต่ไม่ปวดนะสาเหตุเนื่องจากอะไรไม่ได้กลับไปหาคุณหมอที่ผ่าให้เนื่องจากกลัวโควิดค่ะก็เลยอยากให้อาจารย์ป่านช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
2: เป็นนิ้วมือหรือนิ้วเท้านะครับ
0: กระดูกทับเส้น L45 ใส่เหล็ก2ข้อ
2: ถ้าผ่าตัดที่หลังเนี่ยจะต้องเริ่มมักจะไปชาที่เท้า
0: อ๋อกระดูกซุดทับเส้นน่ะที่ไหนที่หลังหรือเปล่าคะ L4
2: น่าจะ L น่าจะเป็นที่
0: หล
2: ัง
0: เข
2: าเน้นอนุมานว่าเป็นชาที่นิ้วเท้าแล้วกันนะครับ
0: ไม่ใช่ค่ะชาที่นิ้วชี้ขาซ้ายข้างนิ้วชี้ขาซ้ายอ๋อนิ้วเท้าขอไปค่ะ
2: นิ้วเท้า
0: ค
2: ่ะโอเคครับ
0: ค่ะ
2: ต้องดูว่าอาการอันที่หนึ่งอาการเพิ่งเป็นหรือเปล่านะครับถ้าอาการเพิ่งเป็นไม่นานเนี่ยแนะนำว่าเราอาจจะลองสังเกตอาการก่อนได้เนื่องจากเป็นอาการที่ชาเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้จำเพาะเจาะจงกับเส้นประสาทใหญ่ๆที่บริเวณหลังนะครับลองสังเกตอาการดูสัก1สัปดาห์ว่าอาการดีขึ้นไหมนะครับซึ่งพวกนี้บางทีอาจจะเกิดจากปลายประสาทบริเวณเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ
0: ขออภัยค่ะ
2: ครับ
0: คุณกนกจันทร์ตอบเพิ่มเติมมาฟังเราอยู่พอดีเลยบอกว่าผ่าตัดที่หลังค่ะมีอาการชาที่นิ้วชี้
2: น่าจะเป็นที่หลังนะครับถ้าชาเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวลองสังเกตอาการก่อนได้สักสัปดาห์หนึ่งว่าอาการดีขึ้นไหมเนื่องจากอาจจะเกิดจากปลายประสาทเฉพาะนิ้วชี้เขามาอักเสบแค่ตัวนั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าอาการชามันเริ่มชัดเจนขึ้นลงไปชาที่เท้าฝั่งนิ้วโป้งเยอะขึ้นนะครับและยิ่งเดินยิ่งชามากขึ้นอันนี้ต้องระวังแล้วว่าอาจจะเป็นจากกระดูกสันหลังที่ผ่าตัดไปก็ได้นะครับเนื่องจากกระดูกสันหลังเนี่ยมีหลายข้อนะครับเราผ่าตัดไปบางข้อเนี่ยข้ออื่นๆเนี่ยยังเหลือให้ทับเส้นประสาทได้อยู
0: ่
2: ซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะอาการจะนานและจะเป็นนานหลายๆสัปดาห์นะครับแล้วค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินนานๆจะชามากขึ้นพอนั่งพักแล้วอาการดีขึ้นนะครับหรือเวลายกของหนักเนี่ยจะเริ่มรู้สึกปวดร้าวชามากขึ้น พอพักการยกอาจดีขึ้นนะครับลองสังเกตอาการตัวเองดูเบื้องต้นได้นะครับถ้าเรากลัวคงถ้าสักอาทิตย์หนึ่งอุ๊ยอาการมันหายไปเองโอเคอันนั้นค่อนข้างสบายใจว่าอาจจะเป็นเฉพาะที่เส้นประสาทอักเสบเฉพาะที่แต่ว่าถ้าอาการมันแย่ลงนะครับสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆที่หมอบอกไปเนี่ยอาจจะลองเข้าไปตรวจกับคุณหมอเร็วขึ้นนะครับ
0: ถ้าเกิดอยากไปเจออาจารย์ป่านก็ไปที่โรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ใช่ไหมคะ
2: ครับใช่ครับ
0: โอเคค่ะอาจารย์นวลคะคุณต้อมอายุ69นะบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอาการคัดจมูกแต่ไม่มีไข้หายใจติดขัดมักจะแสดงอาการตอนเช้าๆพอสายๆก็หายไปอยากทราบว่าอาการแบบนี้ผิดปกติไหมครับจะกินยาลดน้ำมูกได้ไหมครับค่ะคัดจมูกค่ะอาจารย์นวลคะเปิดไมค์หน่อยค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าอาจจะเป็นจากเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบนะคะที่ทำให้มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจากสิ่งแวดล้อมก็ได้ก็ต้องสังเกตว่าที่บ้านเนี่ยมีฝุ่นไหมหรือว่ามีอะไรที่กระตุ้นให้เรามีอาการมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นฝุ่นควันนะคะหรือว่าสารเคมีนะคะหรือบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นจากอากาศเย็นก็ทำให้กระตุ้นให้มีอาการอักเสบได้มากขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีอาการพักผ่อนไม่เพียงพอมันมีอะไรที่เข้ามากระตุ้นร่างกายก็จะทำให้มีอาการกำเริบของเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบได้ค่ะส่วนการรักษานะคะก็สามารถที่จะทานยาแก้แพ้ได้ค่ะเพราะว่าอาการดูไม่ได้หนักมากนะคะก็ลองทานยาแก้แพ้เฉพาะตอนที่มีอาการนะคะก็จะสามารถที่จะควบคุมอาการได้ค่ะ
0: แม่เสียดายจังเลยค่ะวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคำถามของคุณวิจิตและคุณพัฒน์พงษ์นะเราจะเก็บไว้นะคะแล้วก็จะใช้เอามาถามอาจารย์หมอในจะวันจันทร์หน้าหรือว่าสัปดาห์หน้านะคะเราจะเก็บทุกคำถามไว้คำถามไหนที่ยังไม่ได้ถามเก็บไว้รวมทั้งคำถามที่มาทางโทรศัพท์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันจันทร์หน้ากลับมาพบกันรัดคิวหมอรามาใหม่ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: อย่าลืมนะเสาร์อาทิตย์ดูรายการด้วยค่ะ

0: วัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตู้ที่น้องเนี่ยสามารถถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะพี่มั่นใจว่าน้องจะต้องได้คำตอบแน่นอน
1: จริงเหรอคะคือหนูอยากถามค่ะว่าหนูไปจัดฟันมาค่ะแล้วคุณหมอถอนฟันให้หนูเยอะมากทั้งฟันแท้ฟันคุดอีกแล้วถอนฟันหนูเยอะขนาดนี้แก่ตัวไปหนูจะยังเคี้ยวข้าวได้ดีอยู่ไหมคะ
0: นั่นน่ะสิครับถอนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแก่ตัวไปจะเหลือฟันไว้เคี้ยวข้าวหรือเปล่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับแบบนี้ต้องให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยให้แล้วแหละ
2: ตามความคิดปกติของเราเนี่ยธรรมชาติก็สร้างฟันให้เรามาเนาะแล้วเราจะไปถอนออกแล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรเงี้ยมันจะจริงเหรอนะครับถ้าเวลาเราได้แผนการจัดฟันมาแล้วนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอยากจะให้ถอนฟันนะครับฟังละซี่ฟังละซี่หมายความว่ายังไงโดยปกตินะครับคุณหมอจัดฟันมักจะให้ถอนฟันกรามน้อยประมาณซี่ที่1นะครับฝั่งละซี่นั่นก็คือซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างรวมกันเป็น4ซี่นะครับแล้วก็รวมกับพวกฟันคุดซึ่งอันนั้นยังต้องถอนออกอยู่แล้วนะฮะก็ขอตอบได้เลยว่าถ้าถอนแล้วจัดฟันเรียบร้อยแล้วไม่มีผลต่อความสวยงามหรือว่าความการบดเคี้ยวการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามนะครับคนเราควรจัดฟันทุกคนไหมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการความสวยงามเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไปในทางเป็นแฟชั่นนะฮะแต่ว่าถ้าโฟกัสถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตอยู่กินข้าวได้อย่างปกติสุขเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันทุกคนครับต่อให้เราฟันซ้อนเกหรือว่าฟันเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีการสบฟันมีปัญหาพังเล็กๆน้อยๆหรือว่าสูญเสียฟันไปบางซี่แต่ถ้าเราเคี้ยวข้าวได้อย่างปกตินะครับมีความมั่นคงแข็งแรงของฟันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดฟันได้อย่างดีนะเราก็ไม่จำเป็นต้องจัดฟันหรอกครับคุณโบฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปนะครับ
0: เรียกว่าเคลียร์ชัดเจนทุกประเด็นนะครับสบายใจขึ้นไหมครับน้อง
1: สบายใจขึ้นมากเลยค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บ่นหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอบ่นมาได้เลยเข้ามาบ่นกันนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องด้วยนะครับ
1: ขอบคุณพี่ทุกท่านค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องลามาชาแนลด้วยนะครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มหิดล Channel Podcast Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่าเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่นอนเช่นไปนอนตามโรงแรมต่างๆรู้สึกว่าทำไมมันนอนแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายนอนยังไงก็ไม่ค่อยหลับเอ๊ะมันจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันจะเป็นเพราะว่าที่นอนมันจะเป็นเพราะว่าแสงเสียงที่มันรบกวนเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมของการนอนเนี่ยมันจะมีผลกับคุณภาพการนอนของเราขนาดไหนวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภคราตรีชัยวัฒน์อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพการนอนโดยที่ดูที่การปรับสิ่งแวดล้อมของการนอนของเราครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับวันนี้เลยครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะอินมากเพราะมันเป็นปัญหาของผมเองเลยฮะวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์บุ๋มครับมาพูดคุยเรื่องของการนอนกันอันดับแรกคำว่านอนอย่างมีคุณภาพเนี่ยครับมันเป็นการนอนในลักษณะไหนเอาอะไรเป็นตัววัดว่าการนอนของเราเป็นการนอนที่มีคุณภาพครับ
3: คุณภาพการนอนที่ดีคือคุณภาพที่ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลังงานแล้วก็ไม่มีภาวะของการที่มีผลต่อภาวะทางใจคือหงุดหงิดถ้าเราไม่มีอาการตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะจัดการชีวิตวันนั้นไปได้นะคะตลอดทั้งวันโอ้โหการนอนนั้นเราถือว่ามีคุณภาพละ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าคุณภาพของการนอนมันขึ้นอยู่กับ2คำคำหนึ่งก็ดีพอกับพอดีถูกไหม
3: Perfect.
1: เพราะว่าดีพอก็คือคุณภาพที่ตามหลักวิชาการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
3: ้
1: กับพอดีก็คือพอดีกับตัวเราวันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์บุ๋มครับว่าคุณภาพของการนอนที่มันดีและดีพอมันมีปัจจัยอะไรกันอยู่บ้างที่จะทำให้คุณภาพของการนอนมันเป็นอย่างที่เราชอบและอย่างที่อยากให้มันเป็นครับ
3: ค่ะการที่พอดีแล้วก็ดีพอเนี่ยอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะอาจารย์ส่วนแรกก็คือว่าเราต้องสำรวจตัวเองแล้วล่ะเรามีภาวะของร่างกายหรือมีภาวะของจิตใจที่อยู่ในจุดที่สมดุลขนาดไหนทุกคนไม่เหมือนกันอาจารย์เต้ค่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการปรับจัดตรงนี้ก็ต้อง